0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในช่วง 7:00 นนะครับเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมต้นสุชาติชวางกูลและพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะครับในช่วง 7:10 นต่อลึก ASEAN วันนี้เราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพาไปดูกันเรื่องของภูเขาไฟของอินโดนีเซียซึ่งก็ปะทุมานะครับเพิ่งจะสงบเสงี่ยมลงไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับแล้วไปดูซิว่าภูเขาไฟเนี่ยเป็นภัยซ่อนเร้นหรือเป็นโอกาสของอินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็อยากจะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทางเพจของ Facebook นะครับก็จะเห็นตั้งแต่คุณสุภชัยนะครับมาเป็นท่านแรกเลยมาสวัสดีเรานะครับแล้วก็เห็นคุณนายเฉลิมพวงพีคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาครับคุณกันธนภักดิ์จากภูเก็ต27องศาคุณพงศักดิ์สวัสดีจากบางใบไม้บางใบไม้อยู่ที่ไหนครับเจเจ
2: ค่ะบาง
1: ผมตกภูมิศาสตร
2: ์บางใบไม้หรือ
1: บางใบไม
2: ้บางใบไม
1: ้
2: น
1: ี่
2: เลยค่ะเรามีอากูเดี๋ยวหา
1: เดี๋ยวหา
2: อยู่สุราษฎร์ธานีหรอคะอยู่อำเภอเมืองเดี๋ยวเป็นชุมชนริมน้ำและตำบลเก่าแก่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจริงๆด้วย
1: โ
2: อคุณผู้ฟังของเรามาจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ยังมีจากต่างประเทศด้วยนะคะพี่ต้นคะ
1: ฮะมีทางเหนือครับจากอำเภอเชียงคำพะเยา24องศาคุณยุทธพงศ์คุณชวลีจากอำเภอเทิงเชียงรายนะครับบอกวันนี้ฝนตกหนัก24องศาที่จะเจเห็นอทักขายคุณผู้ฟังบ้างคร
2: ับ
1: จ
2: ะเจเห็นในโพสต์แรกนะคะที่ตอนนี้แบบว่าสัญญาณหลุดไปแล้วนะคะแต่ก็ได้เห็นหลายท่านเลยทีเดียวนะคะต้องขอบพระคุณนะคะทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงวีนะคะซึ่งมาทักทายเราทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าฟังตลอดครับชอบรายการมากนะคะคุณนิสาคุณสุภชัยคุณเดเดชาคุณอีซี่แคมป์ก็มาให้กำลังใจนะคะบอกว่าน่าเห็นใจฟ้องร้องดำเนินคดีเลยเพราะตอนที่ทำข่าวไปแตะพาดพิงคนอื่นยังโดนเขาฟ้องเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณอีซี่แคมป์คะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาในช่วง 7:00 นอาจจะไม่ทันได้ฟังในช่วงแรกนะคะที่เจเจได้ขอบพระคุณนะคะโปรดิวเซอร์แล้วก็รายการ Good Morning ASEAN ค่ะที่ได้ให้โอกาสนะคะใช้พื้นที่รายการ Good Morning ASEAN เนี่ยในการยืนยันเจตนารมณ์นะคะแล้วก็ประกาศวัตถุได้เผยนะคะถึงวัตถุประสงค์ที่เจเจเนี่ยได้เป็นฝ่ายไปขอสัมภาษณ์ติดต่อขอสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะหลังจากที่ได้หารือกับผู้บริหารของสำนักข่าวไทยแล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะค่ะเวลาที่เกิดเรื่องใดๆก็ตามนะคะเกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่งที่มาข้องเกี่ยวกับประเทศไทยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายข่าวต่างประเทศค่ะที่เราจะต้องไปติดต่อสอบถามสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูลนะคะจากปากของเอกอัครราชทูต

0: พูดนะฮะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการยืนยันในทางหนึ่งจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์นะฮะของพวกเราและรวมไปถึงผู้บริหารสำนักข่าวไทยค่ะที่จะนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะและในขณะเดียวกันไม่เฉพาะแต่อิสราเอลละค่ะทุกประเทศแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีประเด็นเกี่ยวกับอะไรเราก็จะไป1ขอสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์ไม่ได้แต่ว่าเขาจัดการแถลงข่าวเราก็จะต้องไปฟังแล้วก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเผยแพร่นะมันเช่นเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนอิหร่านจีนสหรัฐคือวชรินทร์ก็ไปหมดไปหมดแล้วก็ไปเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการกล่าวหาว่าสำนักข่าวไทยไปรับงาน PR คือมันสำคัญตรงนี้คำว่ารับงานเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังบางท่านยังระบุเลยว่ารับงานเท่ากับรับเงินซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยจริงๆแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าสำนักข่าวไทยอสมทเรายึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพนะแล้วก็หลักการของสื่อมวลชนนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นสื่อที่มีความเป็นกลางน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองอย่างแน่นอนค่ะนะคะดังนั้นแล้วจึงต้องขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจไม่ว่าจะส่งมาให้สำนักข่าวไทยช่องทางใดหรือแม้กระทั่งส่งมาให้เจเจนะคะทั้งในช่องทางส่วนตัวทาง Facebookของวชรินทร์เศรษฐกุดันเพื่อนๆร่วมรุ่นรกศ.อาจารย์หมอและอาจารย์ทุกๆท่านต้องขอกราบขอบคุณมาณที่นี้ในรายการนี้ด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ครับก็เลยพี่เจเจเป็นตำบลกระสุนตกอยู่อันนี้
0: ขอพูดมากหน่อยเถอะเพราะว่ารับจบมาทุกประเทศเลยอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือเราต้องการนำเสนอข้อมูลให้มันรอบด้านนั่นเองขอบพระคุณคุณนงลักษณ์ด้วยนะคะที่บอกว่าขอให้กำลังใจค่ะสื่อมวลชนที่ดีและทำความจริงและผลประโยชน์และความถูกต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะเราเห็นต่างได้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องแตกแยกเนาะ
1: ครับคุณโยธิดิยาก็ให้กำลังใจด้วยนะครับท่านบอกว่าเกษียณอายุแล้วนอนไม่หลับยังฟังเลยนะครับขอบคุณเราที่จัดรายการวิทยุเพราะท่านเชื่อถือได้ข่าวสารของอสมทขอบพระคุณมากๆเลยครับทางTikTok เราก็มีคุณผู้ฟังที่มาให้กำลังใจเหมือนกันนะครับคุณแฮนเซนคุณจิ๋วเซียนคุณพิสิทธิ์บอกฟังจากศรีราชานะครับคุณโอคุณบาเรตต้านะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมพาไปที่เมืองจีนกันบ้างนะครับจีนเขานี่นิวยอร์กไทมส์เอาไปลงไว้เลยพาดหัวข่าวเอาไว้ว่า Chinese chip takes Arctic shortcut smart business or a political flex เอ๊ะการที่ทางจีนเนี่ยเขาเปิดเส้นทางใหม่เนี่ยน
0: ะ
1: สำหรับการเดินเรือเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่สุดฉลาดทางการเดินทางโลจิสติกหรือเป็นการอวดแสนยานุภาพทางการเมืองกันแน่ถ้าเราไปดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเปิดเส้นทางการค้าใหม่ผ่านมหาสมุทรอาร์กติกนะครับแล้วก็ทำให้จีนเนี่ยเริ่มเปิดให้บริการขนส่งสินค้าประจำบนเส้นทางนี้แล้วด้วยแม้ประเทศเนี่ยจะอยู่ห่างจากวงกลมอาร์กติกมากกว่า800ไมล์นะแต่จีนกลับเป็นประกาศตนเองเป็นประเทศใกล้ขั้วโลกเหนือพร้อมกับผลักดันเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมสายขั้วโลกโพล่าซิลค์โรดอย่างจริงจังนะครับเป็นการเดินทางเส้นทางประวัติศาสตร์ของเรือนะครับเรือบรรทุกสินค้าของจีนแต่ว่าชื่อดูไบทาวเวอร์เรือดูไบทาวเวอร์นี่นะครับเขาก็บอกว่าออกเดินทางเส้นทางที่เรียกว่าเป็นซีเลเจนออกเดินทางจากเมืองชิงเต่าเมื่อวันที่19สิงหาคมนะครับโดยบนเรือลำนี้ขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนถึง 1,300 คอนเทนเนอร
0: ์
1: มุ่งสู่ท่าเรือทีสปอตนะครับที่ประเทศอังกฤษเขาบอกว่าใช้เวลานะครับผ่านเส้นทางขั้วโลกเหนือย่อระยะเวลาเดินทางระหว่างเอเชียกับยุโรปได้มากกว่า2สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับเส้นทางที่ต้องผ่านคลองสุเอซเพราะว่าเวลาการผ่านคลองสุเอซเนี่ยหรือว่าการไปอ้อมแหลมปูโทบนะเขาทำแผนที่มาให้ดูด้วยนะครับพี่เจเจครับก็คือว่าเส้นทางที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าออกจากทางเซี่ยงไฮ้จะต้องลงมาทางแถวบ้านเราแล้วก็ไปผ่านช่องแคบมะละกาใช่ไหมครับไปผ่านอินเดียไปเข้าทะเลแดงผ่านคลองสุเอซ ข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วกว่าจะไปถึง

0: ที่อังกฤษได้เนี่ยก็จะใช้เวลา36วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกจากเมืองชิงเต่าผ่านเข้าไปทางเกาหลีใต้ผ่านเกาหลีเหนือระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นขึ้นไปที่ช่องแคบเบอร์ลิงแล้วก็เลาะประเทศรัสเซียมาถึงที่อยู่อังกฤษเนี่ยจะใช้เวลาเพียง21วันเท่านั้นนะครับทางนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาก็ไปดูด้วยวิเคราะห์ด้วยว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันเป็นการประกาศว่าเอ้ยฉันมีเส้นทางทางเลือกที่ประหยัดเงินประหยัดเวลาทำให้ค่าขนส่งถูกลงหรือจริงๆแล้วเป็นการท้าทายนะครับเป็นการท้าทายเกมเมืองเกมการเมืองระดับโลกแล้วก็เป็นการประกาศชัยชนะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของจีนหรือเปล่าเพราะว่าไปเส้นทางนี้ไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งเพราะว่าเป็นประเทศเดียวที่ทำเส้นทางนี
1: ้
0: อันที่สองเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนนะครับเพราะว่าเราผ่านเส้นทางของรัสเซียก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อัดยายซื้อขนมยายแล้วก็ผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์วายก็เขาก็เป็นคู่จิ้นกันอะ
1: จบเลย BL
0: BL จบ
1: ค่ะยังพอมีเวลาอีกไหมคะตอนนี้อาจารย์ปิติมีอีกสักเรื่องหนึ่งละกันนะคะค่ะโปรดิวเซอร์พยักหน้าแล้วแสดงว่าให้เวลามีข่าวเรื่องนี้น่าสนใจพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเห็นแล้วก็อดที่จะนำมาเล่าต่อกันฟังไม่ได้นะคะคือที่อินเดียเนี่ยตอนนี้เขามีข้าราชการคนหนึ่งค่ะโอ้ยกำลังกลายเป็นดาวเด่นในสื่อโซเชียลนะคะทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะข้าราชการคนนี้เนี่ยเขาชื่อตูกลัมมูนเทอายุ51ปีค่ะเป็นข้าราชการในตำแหน่งกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในรัฐมหาราชาของอินเดียค่ะคือความที่เขาทำงานดีเด่นลดจนได้รับสมญานามนะคะว่าเป็นมือปราบร้านอาหารสกปรกเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้คนทั่วอินเดียไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนที่เขาไปทำงานเนี่ยชื่นชอบกันมากเพราะว่าจากข่าวนะเขาบอกว่าร้านอาหารเนี่ยก่อนหน้าที่บุญเทจะไปทำหน้าที่เป็นมือปราบเนี่ยมันสกปรกมากค่ะมีแมลงสาบมีหนูมีอะไรวิ่งกันขวักไข่ในร้านไปหมดเลยแต่พอบุญเทมาทำหน้าที่นะคะลุยตรวจสอบตามร้านอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนเพราะว่าที่ใช้คําว่าพื้นที่ไหนไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามเพราะว่าตลอดเวลาของการทําหน้าที่เป็นข้าราชการ20กว่าปีเนี่ยถูกย้ายตลอดจนเจ้าตัวเองเนี่ยก็จําไม่ได้แล้วว่าตัวเองถูกย้ายมากี่ครั้งแล้วเนี่ยข้อความที่เขาเนี่ยทํางานตรงมากตรงแล้วก็ตรงฉินนะคะคือไม่ละเว้นให้กับใครไม่ว่าร้านนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังแค่ไหนจะเป็นร้านที่มีเส้นสายมีอิทธิพลอย่างไรมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองที่มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างไรคือมุนเทเนี่ยไม่มีการละเว้นค่ะคือปราบจริงนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือลุยหน้าตรวจค้นไปแล้วมากกว่า 4,000 ร้านอ่ะแล้วก็สั่งพักใบอนุญาตธุรกิจนะฮะไปหลายร้อยแห่งนะคะไม่ละเว้นแล้วก็ออกใบเตือนนับพันฉบับด้วยนะรวมไปถึงการส่งใบแจ้งเตือนไปถึงดาราบอลิวูดของอินเดียค่ะที่มารับงานโฆษณาประเภทโปรโมทสินค้าต้องห้ามทางอ้อมอะไรเงี้ยแบบครีมขาวจัดเลยครีมหน้าสวยหน้าใสอกฟูจุดๆฟิตอะไรแบบนี้นะฮะ ก็เลยทำให้คือและอีกอย่างนึงท่าทางหรือว่าการแถลงข่าวของเขาเนี่ยมันโดนใจชาวบ้านค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ย เวลาฟ้องร้องอะไรไปร้องเรียนไปเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาทำหน้าที่ตรวจสอบเลยแต่พอคุณมุนเทมาปุ๊บเขาเปิดช่องทางไงฮะให้ชาวบ้านเนี่ยได้ร้องเรียนด้วยปรากฏว่ามีร้องเรียนเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันเรื่องอ่ะแล้วเขาก็ทำจริงแก้ไขจริงก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยชื่นชอบมากแล้วก็เอาคลิปวิดีโอต่างๆนานาที่เขาลงพื้นที่เนี่ยไปแชร์กันต่อโอ้ทีนี้เลยกลายเป็นดาวดังมีคนติดตามบน IG Instagram เนี่ยเกือบ4ล้านคนเลยทีเดียวค่ะพี่ต้นคะคุณฟังค่ะ
0: สุดยอดเลยนะครับขอให้เรามีตัวอย่างแบบนี้บ้างนะประเทศเรามีเยอะๆครับผมจะได้ช่วยกันปรับปรามสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับตอนนี้อาจารย์มารอแล้วครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูล

0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่า กดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: 7:16 ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะช่วงท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเพราะว่าวิทยากรประจำรายการวันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นขวัญใจของทุกท่านเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ท่านจะมาเล่าในประเด็นภูเขาไฟไผ่ซ่อนเร้นและโอกาสของอินโดนีเซียค่ะไปติดตามจากอาจารย์ได้เลยค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
6: อร
4: ุ
6: ณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นต้องขอให้กำลังใจสำนักข่าวไทยแล้วก็คุณวัชรินทร์นะครับในการ
4: ทำ
7: หน
4: ้าที่
7: เพราะว่าผมคิดว่าข้อมูลที่เป็นเชิงลึกนะครับแล้วก็ได้ฟังความจากรอบด้านในภาวะที่เรากำลังปลุกกระแสเรื่องเกลียดชังชาตินิยมคลั่งชาติเนี่ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ต้องให้กำลังใจและชื่นชมครับ
4: ค่ะกราบขอบคุณนะคะอาจารย์คะกราบขอบคุณจริงๆค่ะ
7: ครับ
4: ค่ะ
7: วันนี้คุยเรื่องภูเขาไฟครับผมเองก็เกือบจะกลายเป็นผู้ประสบภัยภูเขาไฟนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปทำงานที่จาการ์ตาได้เพราะว่าผมเดินทางออกจากจาการ์ตาเพื่อมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทยเนี่ยวันที่2กันยานะครับแล้วภูเขาไฟที่เราได้ยินกันน่ะก็คืออนักกรกะเตานะครับก็เริ่มต้นระเบิดนะครับปล่อยควันปล่อยฝุ่นละอองออกมาเท่าภูเขาไฟออกมาความสูงตั้ง15กิโลเมตรเหนือขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแล้วก็สนามบินในอินโดนีเซียเนี่ยปิดถึง8แห่งนะครับก็ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะกลับอินโดนีเซียวันที่10กันยาเนี่ยจะได้เดินทางกลับหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ก็คือสนามบินเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของภูเขาไฟกับอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันนะครับจริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยนะครับมันมีภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,200 ลูกนะครับใน 1,200 ลูกเนี่ย120ลูกอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวเลยนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะครับวงแหวนแห่งไฟเนี่ยคือพื้นเปลือกโลกนะครับที่มันรองรับทวีปเนี่ย3แผ่นมันทับซ้อนกันอยู่นะครับระหว่างแผ่นหนึ่งที่วางประเทศอินเดียเอาไว้แผ่นหนึ่งที่วางประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียเอาไว้แล้วก็แผ่นหนึ่งที่วางประเทศในทวีปเอเชียเอาไว้นะครับมันยังมุดตัวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเคลื่อนของเปลือกโลกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดนะครับสำหรับคนอินโดนีเซียเองเนี่ยเรื่องภูเขาไฟระเบิดนี่ถือว่าเป็นเรื่องคุ้นชินนะครับเพราะว่าตลอดเวลาอย่างเช่นตอนที่ภูเขาไฟอนักกรกะเตามันแอคทีฟแบบเป็นพิเศษเนี่ยมันก็มีภูเขาไฟอื่นที่ก็แอคทีฟเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในระดับที่ไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งให้เกิดการหยุดงานหรือว่าหยุดปฏิบัติงานเป็นวงกว้างนะครับช่วงอนักรกะเตาระเบิดอยู่เนี่ยนะครับที่ต้องปิดสนามบินปิดอะไรเนี่ยจริงๆบนเกาะชวานะครับก็ยังมีภูเขาไฟอีก2แห่งซึ่งก็ very active อยู่นะครับภูเขาไฟลูกแรกเนี่ยชื่อว่าคนอินโดนีเซียเรียกว่าเซอร์เมรูนะครับ จอเมรูเนี่ยถ้าเป็นภาษา

0: าไทยก็คือภูเขาสุเมนภูเขาพระสุเมนนะครับหรือว่าสุเมรุนะครับซึ่งก็เป็นภูเขาไฟที่สูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะฮะสูงมากนะครับลองนึกภาพว่าดอยอินทนนท์ของเราเนี่ยสูง 2,500 เมตรภูเขาสุเมรุเนี่ย 3,600 เมตรนะครับคือสูงกว่าดอยอินทนนท์อีก 1,000 เมตรอ่ะนะครับหรืออีกภูเขาไฟหนึ่งซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยไปชมโดยเฉพาะท่านไหนที่เคยไปบูโรบูดัวหรือว่าบรมพุทโธนะครับพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือภูเขาไฟชื่อว่าเมราปีนะครับทั้งสองภูเขาตอนนี้ก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับแก๊กชื่อคล้ายๆกันนะครับใกล้ๆกับเมราปีบนเกาะสุมาตราก็มีภูเขาไฟชื่อมาราปีนะครับตอนนี้ก็ยังระเบิดอยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าออกไปทางหมู่เกาะฟลอเรสนะครับออกไปทางด้านตะวันตกกลางๆประเทศนี่ก็จะมีภูเขาอย่างเช่นภูเขาอิบูกับดูโคโนอันนี้เป็น2ภูเขาเลยนะครับอยู่บนเกาะเกาะเดียวกันแล้วก็ยังแอคทีฟอยู่ทั้งคู่นะครับไปทางหมู่เกาะฟลอเรสนะครับก็จะมีภูเขาชื่อว่าเลโวโทบีลากิลากินะครับซึ่งก็ยังคงแอคทีฟอยู่เช่นเดียวกันนะครับภูเขาไฟพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น alert level ระดับ2ถึง3นะครับตัวอนักกรกตาเนี่ยระดับ3นะครับเพราะฉะนั้นในอินโดนีเซียเนี่ยการอยู่กับแผ่นดินไหวการอยู่กับภูเขาไฟระเบิดให้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะฮะ ผมเคยเดินทางไปภูเขาไฟเมราปีนะครับที่ตอนกลางของเกาะชวาพอสัญญาณเซ็นเซอร์ที่เขาตรวจจับการเคลื่อนไหวของแมกมาแมกมาก็คือลาวาที่มันยังไม่ปะทุออกมาบนชั้นบรรยากาศยังอยู่ใต้ดินเนี่ยพอเขาเริ่มดีเทคได้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงผิดปกติเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะมีสัญญาณเตือนภัยครับแล้วเขาจะบอกได้เลยว่าเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยณความสูงระดับนี้ผู้คนต้องอพยพลงมาเพราะนั้นผู้คนก็จะเข้าไปอยู่ในเชลเตอร์เข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยในบังเกอร์แล้วทางการก็จะมีรถครับในการที่จะไปพาคนจากบังเกอร์ออกมาอยู่ที่ข้างล่างข้างล่างเขาจะมีพื้นที่ในการที่จะให้อาศัยอยู่แล้วก็พอถึงเวลาที่โอเคระดับการเคลื่อนตัวของลาวามันปกติคนก็จะกลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมได
1: ้
0: นักท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆก็จะหยุดในวันนั้นนะครับเขาฝึกกันซะจนมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าท่ามกลางความที่เราเองอาจจะไม่คุ้นชินเนี่ยเรื่องพวกนี้กลับกลายเป็นโอกาสมหาศาลของอินโดนีเซียด้วยม
1: ัน
0: ไม่ได้เป็นภัยคุกคามนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเรากำลังพูดเยอะถึงเรื่องของการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดและหนึ่งในพลังงานสะอาดมากๆเลยก็คือพลังงานความร้อนใต้พิภพหรือว่า geothermal ซึ่งอินโดนีเซียมีอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าเขาอยู่บน Ring of Fire ถูกต้องไหมครับดังนั้นการในอนาคตเนี่ยการนำเอาพลังงานความร้อนใต้พิภพออกมาใช้ประโยชน์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีโครงการทดลองโรงไฟฟ้าขนาดเล็กตามเชิงของภูเขาเหล่านี้อยู่แล้วเพราะนั้นเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าในอนาคตอินโดนีเซียจะมีศักยภาพสูงมากนอกจากพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเขาจะมีพลังงานความร้อนใต้พิภพเท่านั้นยังไม่พอเราต้องอย่าลืมนะครับว่าแร่ธาตุต่างๆที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกนี้มันละลายอยู่ในแมกมานี่แหละฮะนึกออกไหมครับว่าแร่ธาตุพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลทองแดงแร่หายากแร่เอิร์ธมันละลายอยู่มหาศาลเลยในลาวาในแมกมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทุกครั้งที่แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยไอ้ความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้มันจะถูกดันขึ้นมาให้อยู่บนชั้นที่ตื้นมากยิ่งขึ้นโอกาสในการที่จะเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโอกาสในการที่จะเพาะปลูกด้วยดินที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มากๆดินภูเขาไฟอ่ะมันก็จะทำให้เรื่องของความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเรื่องของโอกาสในการลงทุนทางด้านสินแร่ในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นโอกาสมหาศาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายนะครับเรื่องของภูเขาไฟพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีความสวยงามด้วยนะครับจริงๆแล้วอย่างอนักกรกตาเนี่ยมันเป็นอินสไปเรชันของการ์ตูนสั้นของ DreamWorks เรื่องหนึ่งนะครับที่ภูเขาไฟสองลูกเขาร้องเพลงจีบกันแล้วลูกหนึ่งก็ระเบิดไปเพราะว่าต้องการจะให้ภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งซึ่งไม่สนใจเขาอ่ะหันหน้ามามองเขานะครับพอหันหน้ามามองปรากฏไอ้ภูเขาไฟลูกนั้นระเบิดไปแล้วภูเขาไฟผู้หญิงก็เสียใจมากและในที่สุดก็เกิดภูเขาไฟเล็กๆลูกหนึ่งขึ้นมาไอ้นั่นน่ะคือการจำลองเรื่องราวของภูเขาไฟที่ชื่อคนไทยเรียกกรากาตั้วหรือว่ากรากาตาที่ระเบิด

0: ไปในสมัยปีคศ1883หรือว่าสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยออกมาเป็นการ์ตูนนะครับออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับหรืออย่างอนักกระกาเตาที่มันเกิดขึ้นมาแทนที่กระกาเตาเดิมเนี่ยโอ้แลนด์สเคปมันมหัศจรรย์มากเลยนะฮะลองนึกภาพว่ามันเป็นทะเลอยู่ในช่องแคบสุนดาช่องแคบระหว่างสุมาตรากับชวาแล้วอยู่ดีๆกลางทะเลก็มีปากป่องภูเขาไฟสูง330เมตรโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีควันพุ่งอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับผมเองเนี่ยเคยพาครอบครัวไปตรงบริเวณนั้นนะครับชายหาดทั้งหมดนี่เป็นสีดำแล้วเป็นสีดำมาตั้งแต่สมัยที่กาลากาเตาระเบิดในปี1883นะครับเพราะนั้นทรายทั้งหมดเป็นสีดำสวยดีนะครับแล้วก็ในวันที่อากาศดีเนี่ยถ้าเรามองไปที่ทะเลเนี่ยเราก็จะเห็นปากป่องภูเขาไฟเนี่ยโผล่ออกมาจากทะเลแล้วก็มีควันละอุลอยอยู่ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นพื้นที่ที่มีแลนด์สเคปที่น่าสนใจมากครับ
1: ค่ะ
2: แล้ว
3: บอกว่าไอ้ภูเขาเชิญพี่
1: จ๋าเชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
3: เห็นบอกว่าภูเขาไฟนี่มันโตขึ้นทุกปีเหรอครับอาจารย์
0: มันไม่ได้โตขึ้นนะฮะจริงๆแล้วอย่างตัวของกระกะเตาที่มันระเบิดไปครั้งแรกในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยความสูงของมันอยู่ที่ระดับ 4,000 เมตรนะฮะแต่พอมันระเบิดแล้วมันหายไปพื้นที่มันหายเกาะหายไปเลย 70% เนี่ยแล้วมันค่อยๆเกิดภูเขาไฟใหม่ขึ้นมาอนักกระกะเตาที่เขาเรียกว่าเป็นลูกของกระกะเตาเนี่ย มันสูงแค่330เมตรเองครับแล้วพออนักกระกะเตามันระเบิดในปี2018เนี่ยอนักกระกะเตามันก็ย่อตัวลงมาเหลือณวันนี้ที่มันระเบิดเนี่ยความสูงของภูเขาไฟอนักกาลากาเตามันสูงแค่110เมตรแต่แค่ความสูงขนาด110เมตรนี่ก็สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ทำงานผมอย่างเงี้ยผมก็ประกาศตั้งแต่มีข่าวเลยว่าให้พนักงานทุกคน work from home นะครับทำงานที่บ้านเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับทรัพยากรบุคคลของเรานะครับโรงเรียนนะครับในหลายๆจังหวัดนะครับอย่างลูกผมก็เรียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี่มันเยอะจริงๆเพราะว่างานบางอย่างมันออนไลน์ไม่ได้อย่างเช่นสนามบินขนส่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้คนจริงๆเพราะว่าไอ้เท่าของภูเขาไฟเนี่ยมันเป็นซัลเฟอร์นะครับมันเป็นกรดนะครับแล้วในขณะเดียวกันมันมีบางเศษบางส่วนที่ด้วยความร้อนเนี่ยเวลามันปะทุออกมานี่มันเปลี่ยนคาร์บอนให้กลายเป็นเศษแก้วอ่
1: ะ
0: เศษแก้วยิบยิบยิบยิบเนี่ยพอมันโดนตาโดนอะไรพวกนี้มันก็ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ขามีเวลา1นาทีขอสั้นๆนะคะจะได้คลายความสงสัยของคุณผู้ฟังด้วยเห็นมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวจะมีผู้ฟังถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินหรือไม่คะอาจารย์คะ
0: อันนี้เป็นข่าวลือนะครับมีตลอดนะครับบางคนบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินนะครับบางคนบอกว่าเป็นอาวุธมหาปลายใหม่ที่เกิดจากการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทำให้ไปทำให้เกิดการสั่นสะเทือนระดับสูงจนเกิดแผ่นดินไหวได้นะครับณปัจจุบันในทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทราบกันเนี่ยมันยังไม่มีอุปกรณ์อะไรหรือว่าการทำการระเบิดอะไรรุนแรงถึงขนาดที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดขนาดนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการคาดคะเนนะครับแต่ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลทำให้เรารู้จักอนักกระกะเตามากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
3: แล้วก็ได้รู้โอกาสด้วยว่าเราจะได้โอกาสอะไรบ้างนะครับพลังงานสะอาดจากจากภูเขาไฟใช่ไหมครับใต้ดิน
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกับเราทั้งสองท่านสองคนนะคะขอลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่9เดือนกันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันเช่นเคยค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะโดยมีข้อความระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์ฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เมื่อคืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมาโดยช่วงหนึ่งก็ได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าอ้างอิงสถาบันหรือเบื้องสูงว่าช่วยบอกสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนตรงไหนที่ผมแอบอ้างการปฏิบัติหน้าที่นายกในทุกนโยบายของรัฐบาลหน้าที่หลักคือการถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถวายงานในหน้าที่ที่มีเราไปอ้างตรงไหนทำตามทุกอย่างไม่ทำถวายสิแปลกเมื่อถูกถามว่านายกอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงแต่มักมีภาพปรากฏเช่นการออกงานร่วมกับราชเลขานุการในพระองค์หรือการประชุมร่วมกับองคมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการไม่เคยนำเรื่องเบื้องสูงหรือสถาบันมาแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินทุกอย่างดำเนินการไปตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้ทำไมผมจะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงผมต้องรู้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำพาดหัวใหญ่ไทยรัฐค่ะอนุทินออกทีวีโต้ข้อครหาโหนสถาบันอ้างเบื้องสูงลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำกว่าคนอื่นมาร์คถล่มยับคมนาคมปั้นงบประเคนกลุ่มทุนพรรคประชาชนกระซวกยับเกษตรสร้างตึกไว้ 17,000 อาคารถกงบปี70วันที่2ฝ่ายค้านขย่มกระทรวงคมนาคมถมงบก่อสร้างซ่อมถนนสุรเชษฐ์จวกปั้นโครงการประเคนผู้รับเหมา VIP ขุมทองหลักนักการเมืองก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองการถกงบไปด้วยเลยนะคะขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ค่ะอนุทินลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำโตแอบอ้างเอื้อการเมืองเท้งปลุก13กันยายนบีบกกต.นายกแจ้งถูกกล่าวหาแอบอ้างสถาบันหลังออกงานร่วมองคมนตรียันรู้ที่สูงที่ต่ำรู้มากกว่าคนอื่นทำทุกอย่างตามขั้นตอนโผล่คอมเมนต์ตอบวิโรจน์เลิกสันดานคิดเองเออเองจากโพสต์เลข229รองหัวหน้าพรรคประชาชนรีบแซะภูมิใจไทยงับเบ็ดวราวุธขอม็อบยึดกรอบกฎหมายค่ะ
1: ครับด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับประกาศชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันที่13กันยายน

เดินขบวนระยะทางประมาณ11กิโลเมตรจากไอลอไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อกดดันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้ดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาหัวเลือกสว.ครับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นก่อนกกต.เตรียมพิจารณา

0: ดนตรีนิทรรศการเกี่ยวกับคดีและระบุว่าไม่เน้นการปราศัยหรือว่าปักหลักชุมนุมยืดเยื้อด้านนายสมชายศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็เตือนนะครับว่ากกต.จะต้องพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.อย่างรอบคอบและสามารถชี้แจงต่อสังคมได้โดยการประเมินว่ามีแนวโน้มที่กกต.จะสั่งฟ้องสว.และบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง21คนอาจจะไม่ได้ถูกสั่งฟ้องนายสมชายยังบอกอีกนะครับว่าถ้าหากกกต.ยกคำร้องโดยไม่มีการพิจารณาหลักฐานอย่างรอบด้านอาจจะมีผู้เตรียมร้องดำเนินคดีตามมาตรา157กับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งย้ำนะครับว่าไม่สนับสนุนการชุมนุมที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงแต่ถ้าหากเป็นการเคลื่อนไหวโดยสงบและอยู่ภายใต้กฎหมายก็สามารถทำได้ขณะเดียวกันนายสนธิยาสวัสดีครับยื่นคำร้องให้การเพิ่มเติมต่อกกต.กรณีร้องให้มีการตรวจสอบและพิจารณายุบพรรคประชาชนด้วยกล่าวหาว่านายณัฐพงษ์นายภริศวัชรศิลป์และก็นางสาวรักชนกศรีนอกนำประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาคดีหัวสบซึ่งนายสนธิยาเห็นว่าอาจจะเข้าข่ายการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองและขอให้กกต.พิจารณาตามกฎหมายนายสนธิยายังเรียกร้องให้กกต.ไม่เร่งส่งเรื่องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาโดยเห็นว่าถ้าหากศาลยกฟ้องกกต.ก็อาจจะถูกฟ้องกลับได้พร้อมกับเตือนกลุ่มไอลอว์และผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่13กันยายนขอให้มีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมโดยระบุว่าถ้าหากพบการกระทำผิดจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีส่วนท่าทีของทางรัฐบาลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวที่อาจจะทำให้ประเทศกลับไปสู่บรรยากาศความขัดแย้งในอดีตพร้อมกับเตือนนะครับว่าอาจจะกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนโดยยืนยันว่ารัฐบาลเข้ามาจากกระบวนการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลตามเสียงข้างมากในสภาส่วนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เรียกร้องให้ผู้ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าชุมนุมใช้สิทธิ์ภายใต้ตามกฎหมายที่กำหนดและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั่วไปครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับบอกว่าพรรคประชาชนมาแล้วเท้งนัดรวมพล13กันยายนเดินเท้า11กิโลเมตรจากไอลอว์ถึงหอศิลป์กดดันกกต.ฟันคดีหัวสว.สมชัยเตือนกกต.พิจารณาคดีด้วยความรอบคอบหากยกคำร้องนักการเมือง21คนเจอเสี่ยงมาตรา157สนธิยาให้ปากคำกกต.ยุบพรรคประชาชนชี้พฤติกรรมส.ส.ใช้คำพูดเอกสารดึงสถาบันพระมหากษัตริย์โยงประเด็นหัวสว.เข้าข่ายซอกกร่อนบ่อนทำลายพร้อมเตือนกกต.อย่าส่งเรื่องฟ้องศาลตามเกมพรรคการเมืองเสี่ยงโดนฟ้องกลับสุชาติย้อนสนธิปลุกม็อบบอกไม่ใช่เรื่องสนุกพาประเทศถอยหลังไป20ปีมั่นใจไม่กระทบรัฐบาลเหตุเข้ามาอย่างชอบธรรมไม่มีทุจริตครับ
1: ขอไปแก้ไขพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เมื่อสักครู่นี้นะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวไทยโพสต์นะคะอนุทินลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำโตแอบอ้างเอื้อการเมืองเท้งปลุก13กันยายนบีบกกต.นายกแจงถูกกล่าวหาแอบอ้างสถาบันหลังออกงานร่วมองคมนตรียันรู้ที่ต่ำรู้ยันรู้ที่สูงที่ต่ำรู้มากกว่าคนอื่นทำทุกอย่างตามขั้นตอนโผล่คอมเมนต์ตอกวิโรจน์เลิกสันดาปคิดเองเองจากโพสต์เลข229ค่ะและไปต่อกันที่เมื่อวานนี้นะคะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังเชิญนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลในประเทศไทยว่าประเด็นที่พูดกันเป็นเรื่องความกังวลของคนไทยที่มีชาวอิสราเอลที่เข้ามาประกอบธุรกิจและอยู่ระยะยาวในไทยกระทำการละเมิดกฎหมายไทยจนเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ทุกคนได้รับทราบแล้วว่าพฤติกรรมบางอย่างกระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะการรวมตัวการของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนในจังหวัดพังงาและภูเก็ตซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยไม่ได้นิ่งนอนใจและต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยสั่งเนรเทศชาวอิสราเอล1รายและชาวฝรั่งเศสอีก1รายโ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกนะคะว่าการพูดคุยวันนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและให้ฝ่ายอิสราเอลรับทราบเข้าใจปัญหาโดยขอให้เอกอัครราชทูตอิสราเอลอย่านิ่งนอนใจและต้องอธิบายให้พลเมืองของเขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะการท่องเที่ยวไทยแม้เป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ใช่

0: เรื่องรายได้อย่างเดียวแต่ต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะมท.บี้ตรวจสุสานลั่นผิดดำเนินคดีหมดสิงหศักดิ์ถกทูตอิสราเอลยกระดับคุมเข้มพลเรือนพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายพลเครือข่ายการฉบาดปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดแย้มสุสานเจริญกรุงมี49หลุมอาจมีแปลงไร้ใบอนุญาตนายอำเภอบางคล้าเต้นสั่งอบต.เสม็ดใต้ตั้งกล้องวงจรปิดติดตามความเคลื่อนไหวสุสานชาวยิวระหว่างยังไม่มีใครลงนามรับคำสั่งรื้อถอนเคลื่อนย้ายศพขณะที่สีหศักดิ์เรียกทูตอิสราเอลถกปมชาวยิวละเมิดกฎหมายไทยย้ำฟันเด็ดขาดคนไม่เคารพกฎหมายจี้ยกระดับคุมพลเมืองอิสราเอลลั่นคนทุกชาติต้องเคารพศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยด้านตม.สุราษฎร์แกะรอยตะครุบฝรั่งเควินได้แล้วที่บ้านพักหลังล่องหนโดนคำสั่งเนรเทศรายที่2ค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ตามช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วงเงิน 3.78 ล้านบาทวาระที่2และ3เข้าสู่วันที่2ครับโดยเริ่มพิจารณางบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน 53,050 ล้านบาทท่ามกลางการอภิปรายของฝ่ายค้านที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของหลายโครงการครับโดยนายณัฐพงษ์สุมโนมธรรมนะครับสสพรรคประชาชนก็มีการตั้งคำถามถึงงบของกรมประมงโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามอัจฉริยะเรียกร้องให้กรมประมงชี้ให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างไรขณะที่นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสพรรคประชาชนก็มีการตั้งข้อสังเกตงบกรมประมงประมาณ 4,800 ล้านบาทโดยครึ่งหนึ่งเป็นงบบุคลากรพร้อมกับวิจารณ์โครงการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นงบผูกพันกว่า229ล้านบาทตั้งคำถามว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนของกรมประมงหรือไม่และควรนำงบประมาณไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรมากกว่าด้านนายกรจาติกวนิชสสพรรคประชาธิปัตย์ครับเสนอให้รัฐบาลปฏิรูประบบสหกรณ์การเกษตรโดยยกตัวอย่างโมเดลฟอนเทราของนิวซีแลนด์ครับให้เกษตรกรรายย่อยรวมตัวกันเป็นผู้ถือหุ้นมีองค์กรบริหารแบบมืออาชีพช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองลดต้นทุนสร้างแบรนด์และเข้าถึงตลาดโลกพร้อมเสนอแนวคิดจัดตั้งบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติให้ชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ใน5จังหวัดภาคอีสานรวมตัวถือหุ้นเพื่อบริหารจัดตั้งและรับซื้อแปรรูปสร้างแบรนด์ไปจนถึงการส่งออกและนำผลกำไรมาแบ่งให้กับเกษตรกรหลังการอภิปรายเกือบ4ชั่วโมงครับที่ประชุมก็ลงมติผ่านงบประมาณของกระทรวงเกษตรก่อนจะเข้าสู่การพิจารณางบของกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,000 ล้านบาทซึ่งกรรมาธิการปรับลดงบไป622ล้านบาทครับขออภัยครับ626ล้านบาทด้านนายชวนหลีกภัยอภิปรายนำภาพต้นไม้ริมทางหลวงนะครับที่ถูกตัดจนเหลือแค่ลำต้นขึ้นแสดงกลางสภาพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบดูแลต้นไม้ตามหลักรุกขกรรมไม่ใช่ใช้วิธีการตัดกุดหัวเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะว่าต้นไม้เป็นทรัพยากรของประเทศช่วยลดความร้อนและก็ฝุ่น PM 2.5 ด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีการเสนอให้ปรับลดงบของกระทรวงคมนาคมลง 10% และตั้งคำถามถึงความสอดคล้องโครงการต่างๆกับงบประมาณที่ตั้งไว้รวมถึงโครงการแรนบิชและโครงการโครงสร้างขนาดใหญ่และมีการเตือนเรื่องของงบผูกพันโดยเริ่มต้นวงเงินขั้นต่ำอาจจะกลายเป็นภาระงบประมาณในอนาคตและ

0: เรียกร้องให้รัฐบาลมีแผนพัฒนาคมนาคมที่เป็นเอกภาพมากกว่านี้นอกจากประเด็นงบประมาณนะครับก็มีความวุ่นวายเรื่องของการควบคุมการประชุมพรรคประชาชนก็ร้องเรียนนะครับว่าการอภิปรายถูกจำกัดเวลาและดุลยพินิจของประธานสภาพร้อมกับเรียกร้องให้มีการทบทวนควบคุมการประชุมส่วนกรณีส.ส.ต้องประชุมถึงดึกดื่นนะครับและก็ไม่มีอาหารจำหน่ายนายพันทินน่วมเจิมส.ส.นะครับก็บอกว่าส.ส.หลายคนเดือดร้อนจากการประชุมถึงเที่ยงคืนและเสนอให้มีสวัสดิการอาหารช่วงกลางคืนขณะที่นายโสพลสารามประธานสภาก็ยืนยันว่าไม่มีสวัสดิการอาหารให้ส.ส.ซื้อรับประทานเองและก็ระบุนะครับว่าตอนนี้กำลังศึกษาปัญหาเรื่องนี้อยู่ประธานสภาก็ยังเตือนกรณีที่ส.ส.จากพรรคนะฮะใช้ป้ายตัวเลขตอบโต้กันกลางสภาทั้งตัวเลข229 44 1437และก็157นะครับโดยเห็นว่าเข้าข่ายผิดข้อบังคับเพราะว่าการนำวัตถุหรือว่าป้ายมาแสดงในห้องประชุมต้องได้รับอนุญาตจากประธานก่อนนะครับจึงเตรียมห้ามนำป้ายลักษณะดังกล่าวมาใช้ในการประชุมครั้งต่อไปก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับบอกว่าสภาถกพรบ.งบ70วาระ2วันที่2ฝ่ายค้านถล่มงบกรมประมงอัดงบตั้งศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อุดรธานีทำเพื่อใครหรือแสดงอภินิหารรัฐมนตรีแต่เมินปลาหมอคางดำก่อนที่รัฐปฏิรูปสากลดันโมเดลฟอนเทียร่าพาโครงการเกษตรกรไทยชูตั้งบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติแก้จนถาวรถกงบคมนาคมชวนโชว์รูปตัดต้นไม้ริมทางหลวงประจานกลางสภาตัดกุดหัวแบบประหารชีวิตซัดหน่วยงานมักง่ายอภิสิทธิ์ขอตัดงบคมนาคม 10% ซัดจัดงบไม่ตรงปกซ้ำไร้เอกภาพทิ้งเชื้อตัดถนนเป็นงบผูกพันส่อเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนและพวกพ้องขณะที่พันทินปชน.โอดประชุมสภากลางดึกส.ส.เป็นโรคกระเพาะไม่มีข้าวกินจี้ประธานทบทวนสวัสดิการด้านโสพลยันสวัสดิการไม่มีซื้อกินเองติงจะโดนกล่าวหาอาสามาแล้วกินข้าวฟรีสั่งเบรกขึ้นป้ายตัวเลขตอบโต้กันผิดข้อบังคับครับ
1: ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบรวม54คนเป็นโจทยื่นฟ้องกรมประมงพร้อมหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม18รายในความผิดฐานละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรจากกรณีปล่อยปละละเลยในการควบคุมผู้นำเข้าปลาหมอคางดำจนเกิดการแพร่ระบาดระเบิดเมืองสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและอาชีพของประชาชนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนจากหลากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยสำหรับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาความยาวกว่า120หน้าให้ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงได้แก่กรมประมงและอธิบดีกรมประมงปฏิบัติตามแผนการระงับยับยั้งและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยคำสั่งจะมีผลบังคับภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ศาลยังมีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อเร่งนำงบประมาณมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบส่วนจังหวัดอื่นศาลให้ยกฟ้องเนื่องจากผู้ฟ้องในคดีนี้ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมยกฟ้องผู้ถูกฟ้องรายอื่นเช่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกระทรวงการคลังค่ะข่าวสดนะคะพาดหัวรองประเด็นนี้ค่ะศาลปกครองสั่งเร่งกำจัดหมอคางดำให้กรมประมงจัดการเขตภัยพิบัติแม่กลองผู้เสียหายอุทธรณ์ต่อยังมีหลายจังหวัดเดือดร้อนศาลปกครองกลางสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นระบบค่ะ
0: ครับรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการหลังจากสำนักงานกพ.ตรวจสอบพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีครับโดยเฉพาะการสวมตัวเองเข้าสอบนะครับแล้วก็พบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถไปสมัครสอบหน่วยงานอื่นได้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่ากพ.เสนอให้กำหนดมาตรฐานการลงโทษให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศพร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลกลางหรือว่าแบ็คลิสต์ผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบก่อนเข้ารับ ับบุคคลเข้ารับราชการสำหรับผู้ที่ทุจริตสอบและภายหลังได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจะถือเป็นความผิดวินัย

0: อย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวส่วนกรณีพบว่าทุจริตก่อนการบรรจุให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันขณะเดียวกันครับกพ.ก็กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคก.เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและสามารถเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบภาคก.ได้โดยปัจจุบันมีผู้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว24รายและรัฐบาลก็ยังวางแผนปรับระบบสอบเป็น3ระยะครับระยะสั้นภายใน1ปีจะทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนระยะกลางภายใน3ปีเตรียมปรับการสอบภาคก.จากระบบกระดาษดินสอควบคู่กับ e-exam และนำไปสู่ e-exam แบบรูปแบบเดียวเพื่อเพิ่มมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตตรวจสอบได้เข้มข้นขึ้นครับส่วนในระยะยาว5ปีเตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตสอบรับราชการพร้อมกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดขึ้นนะครับมีพาดหัวในแนวหน้านะครับจับได้ไล่ออกรัฐคอสสกัดโกงสอบให้ขึ้นบัญชีดำทั่วประเทศรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคก.เป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะตำรวจบก.ปอท.และเจ้าหน้าที่แผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการนะคะเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มกลุ่มอาชญากรออนไลน์ชาวเกาหลีใต้และชาวจีนที่ลักลอบเข้ามาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยได้รวม13คนแบ่งเป็นชาวจีน1คนและชาวเกาหลีใต้อีก14คนพร้อมตรวจยึดของกลางจากบ้านพักย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งถูกดัดแปลงเป็นออฟฟิศและใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะลุยตะครุบบอสเกาหลีใต้หนีคดีตุน147ล้านบาทหลอกลงทุนในไทย2ชาติจับมือขยายผลกองปราบแกะรอยตะครุบหัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นแดนกิมจิแหกตาเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทยก่อนเชิดเงินกว่า147ล้านเพ่นหนีจ่อขยายผลฟันเพิ่มอีก3คดีในไทย14คดีที่เกาหลีใต้ด้านตำรวจปอท.จับมือแผนกกงสุลตำรวจสถานทูตเกาหลีใต้เปิดปฏิบัติการ Breaking Chain 2025ขยายผลรอบ3บุกทลายแก๊ง Call Center ย่านบางพลีรวบชาวเกาหลีใต้12คนและชาวจีน1คนค่ะ
0: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ครับเร่งสรุปร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายตั้งเป้าปรับปรุงร่างแผนให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนจะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีพิจารณาประมาณเดือนพฤศจิกายนครับปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า PDP 2026ถูกนำกลับมาทบทวนใหม่หลังปัจจัยด้านพลังงานและบริบทประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากการจัดทำแผนครั้งก่อนโดยหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่นำมาพิจารณาคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR นะครับซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ตามสมมติฐานของแผนสะเหมาะสมกับการรองรับภาคอุตสาหกรรมและ Data Center ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีเสถียรภาพร่าง PDP 2026ใน4กรณีศึกษานะครับก็มีการวางกำลังผลิตสูงสุดประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ในปี2050ส่วนการเริ่มโครงการอาจจะอยู่ที่ประมาณ300เมกะวัตต์ต่อโรงโดยแต่ละโรงนะครับโรงแรกเนี่ยจะมีแนวโน้มให้รัฐวิสาหกิจอย่างเช่นกฟผ.เป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวและต้องอาศัยความน่าเชื่อถือสูงขณะที่การเปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการโครงการต่อไปอาจจะขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านเทคโนโลยีกฎระเบียบและการยอมรับของประชาชนด้านค่าไฟฟ้าครับกระทรวงพลังงานตั้งเป้าควบคุมค่าต้นทุนไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดแผนไว้ที่ประมาณ

0: าณ 3.88 บาทต่อหน่วยโดยใช้การผสมผสานเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีหลายรูปแบบก่อนจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ประมาณ1สัปดาห์นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับสนพ.เร่งสรุปพฤศจิกายนชงเข้าครม.แห่พิจารณาแผน PDP คุมค่าไฟเฉลี่ย 3.88 บาทชูกฟผ.นำร่องสร้าง SMR ระยองห่วง Data Center หอการค้าไทยชี้ไทยช่วยไทยช่วยไทยบูมซื้อครับ
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พูดถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีมากเราสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะสุภจีแย้มข่าวดีใกล้ปิดดีลภาษีหนูเจาะคุยทรัมป์สุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปได้ด้วยดีอีก1สัปดาห์ชัดเจนมั่นใจได้ตามดีลเดิมชี้หักลงตัวพร้อมต่อสายอนุทินคุยทรัมป์ทันทีครม.เห็นชอบหลักการกฎหมายส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มโอกาสเข้าถึงทุนค่ะ
0: กระทรวงศึกษาธิการเผยผลการประเมินพิซซ่า2025นะครับก็พบว่าคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2022ครับคะแนนวิทยาศาสตร์อยู่ที่432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนทำให้อันดับโดยรวมของไทยขยับขึ้นอันดับที่58ในปี2022มาอยู่ที่อันดับที่53ของโลกครับการประเมินครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ15ปีจำนวน 8,547 คนจากร้อง273สถานศึกษาครอบคลุมโรงเรียนสังกัดสพท.อาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชนโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับแต่เมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยอยู่ที่432คะแนนสูงกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามทั้ง3ด้านของไทยก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งอยู่ที่482คะแนนในวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็463คะแนนในคณิตศาสตร์และ461คะแนนในด้านของการอ่านนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนศึกษาธิการเฮคะแนนพิซซ่านักเรียนไทยพุ่งด้านวิทย์คณิตการอ่าน3ปีขึ้น5อันดับรั้งที่53ของโลกครับ
1: แม่ทัพภาคที่4จัด Open House เติมรอยยิ้มสารฝันเยาวชนอำเภอจะแนะสู่สังคมสันติสุขกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจัดกิจกรรม Open House เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมแม่ทัพเคียงข้างประชาชนณที่ว่าการอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่โดยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและเยาวชนชั้นป.6พร้อมร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องอยู่15ระหว่างทีมตำบลดุสงยอกับทีมตำบลเชิงคีรีตัวแทนจังหวัดนราธิวาสเตรียมสู้ศึกสันติสุขครับชิงถ้วยพระราชทานมุ่งใช้กีฬาเป็นเกราะป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยแม่ทัพภาคที่4ยังได้แจกไอศกรีมเติมเต็มความสุขและรอยยิ้มอย่างเป็นกันเองไฮไลท์สำคัญก็คือช่วง UH60 สารฝันเยาวชนชายแดนใต้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสเฮลิคอปเตอร์และยุทโธปกรณ์จริงพร้อมเรียนรู้ภารกิจช่วยเหลือประชาชนและฝึกทักษะการปฐมพยาบาล CPR นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่เปลี่ยนยุทโธปกรณ์เป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์จุดประกายแรงบันดาลใจให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชายแดนใต้ต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: หมดเวลาการทันข่าวครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกทมคุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วคืนที่ผ่านมานายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเร่งควบคุมการปนเปื้อนและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนผู้ว่ากทมเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้บล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำมันปนเปื้อนโดยวางซุ้มซับน้ำมันเร่งสูบระบายน้ำมันปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำทำให้น้ำมันที่ตกค้างในท่อระบายน้ำเบาบางลงเหลือเพียงคราบฟิล์มบางๆขณะที่กลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกจะนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเด็ดขาดภายหลังการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ทั้งหมดและให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์สาเหตุและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ22,000 ลิตรซึ่งขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างอย่างรัดกุมด้านการป้องกันอัคคีภัยได้เฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยไวไฟบริเวณผิวถนนและพื้นที่โดยรอบหากค่ามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ระดับประมาณร้อยละ15-20จะแจ้งสถานีดับเพลิงและกู้ภัยรวมถึงสำนักงานเขตทันทีเพื่อเตรียมกำลังและดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงนอกจากนี้จัดเตรียมโฟมดับเพลิงสำรองขนาด18ลิตรพร้อมรถดับเพลิงและกำลังสนับสนุนระหว่างปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงที่ประชุมประเมินแล้วว่าสถานการณ์ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งสำหรับแผนการแก้ไขที่ต้นเหตุจะนำเครื่องมือและรถขุดเจาะเข้าพื้นที่เพื่อเปิดหน้าดินและสำรวจหารอยบกพร่องของแนวท่อส่งน้ำมันโดยจะประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อท่อส่งระบบอื่นทางนี้จะประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับการปิดเส้นทางปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันเกิดเหตุไฟไหม้บ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังซอยวงสว่าง19มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเมื่อเวลา 1:45 นาทีที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยวงสว่าง19ถนนวงสว่างแขวงวงสว่างเขตบางซื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โดยพบว่าเพลิงไหม้บ้านประชาชนซอยวงสว่าง19ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังเบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างเจ้าหน้าที่ได้วางหัวฉีด2หัวฉีดเร่งสกัดกั้นการลุกลามอย่างไรก็ตามสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 2:06 นาทีที่ผ่านมาเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัย

แจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45เชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายแวร์อัสรีซึ่งอาศัยในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบองงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายซึ่งนำตัวไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เพื่อซักถามข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นบันทึกประวัติบุคคลบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรระแงะตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก2457และดำเนินมาตรการตามมาตรา22และมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย2565ก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลระแงะและนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นหลักประกันด้านสิทธิ์ของผู้ถูกเชิญตัวการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและหากพบสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build027213999
6: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาผมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18

0: ายนนี้เวลา 11:00 น. ถึง 4:00 น. บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะอัญชลีพรค่ะ
4: สวัสดีครับคุณอันครับโอ้ขอฝาก
5: ค่ะ
4: โอ้คุณเอกเขาบอกผมแต่เมื่อวานละจะไปบรรยายให้
5: รุ่นน้อง
4: รุ่นน้องได้รับฟังประสบการณ์ที่ทำงานในสายสื่อมานะครับก็เช้านี้จริงๆเมื่อวานคุยกับคุณเอกพรว่าตั้งแต่เมื่อวานนะคาดเดาว่าวันนี้ราคาน้ำมันน่าจะอันไม่อยู่แล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับตั้งแต่เช้าตีห้าไปต้นมาดีน้ำมันดีเซลปรับขึ้น70สตางค์แล้วก็เบนซินแก๊สโซฮอลก็ปรับขึ้น80สตางค์ต่อลิตรไม่สนว่าเป็นวันที่9เดือน9นะ
5: เขาควรจะลดกันใช่ไหม
4: จริงๆวันนี้นะเขาลดแลกแจกแถมกันนะฮะทำโปรโมชั่นกันแต่ว่าน้ำมันเขาอั้นไม่อยู่เพราะว่าราคาตลาดโลกอย่างเมื่อคืนเนี่ยเบรนท์ก็ไปปิดอยู่เหนือ97เหรียญแล้วผมดูเช้านี้นะฮะ99เหรียญ48เซนต์ใกล้ๆ
5: จะ
4: ได้เห็น100เหรียญและซึ่งคงได้เห็นแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็มีเหตุที่ฮูตีใช่ไหมก็ไปถล่มซาอุดิอาระเบียแต่เข้าใจว่าจะเป็นสนามบินทางภาคใต้ของซาอุดิอาระเบียซึ่งติดกับเยเมนกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มถ้าทางฝ่ายรัฐบาลฮูตีเขาเรียกก็ต้องเรียกว่าเป็นกบฏฮูตีเนี่ยนะซึ่งสนับสนุนโดยอิหร่านก็มีปฏิบัติการก็ทำให้ราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นการขยายวงสงครามมาทางแถบทะเลแดงซึ่งเป็นอีกเส้นทางที่สำคัญเส้นทางหนึ่งในการลำเลียงพวกผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน
5: ก็ไม่มีอะไรที่เราจะแก้ไขของเราได้นะคะเพราะว่าตราบใดที่ประเทศเราอยู่เป็นผู้บริโภคสุทธิในการนับเข้าค่ะ
4: ครับ
5: แพงเท่าไหร่เราก็ต้องใช้ค่ะ
4: ก็กบน
5: จริงๆมันต้องแพงกว่านี้ได้ซ้ำเพราะว่าที่มันราคาเท่านี้ได้ก็เพราะว่ากองทุนอุดหนุนอยู่แล้วก็ขาดทุนอยู่จะแสนล้านแล้วนะคะ
4: ครับคือเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นเนี่ยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เขาก็บอกนะไว้ที่ขึ้นไป70-80ดีเซลขึ้น70โซฮอเบนซินขึ้น80เนี่ยมีผล9กันยายนเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์เนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่มากกว่า172เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินก็อยู่ที่137เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้ต้องมีการปรับลดการชดเชยนะจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เกิดความสมดุลของสภาพคล่องในกองทุนน้ำมันซึ่งขณะนี้แบกรับการชดเชยสูงถึงประมาณวันละ500ล้านบาท
5: ใช่ค่ะ
4: ถ้าติดลบเนี่ยเข้าใจว่าจะประมาณ 85,000 ล้าน
5: ค่ะ
4: ตัวเลขล่าสุดนะผมคาดนะประมาณ 85,000 ล้านเพราะตัวเลข

0: ก่อนหน้านี้สัก2วันก็จะว่าประมาณ 83,000
1: อีกแป๊บเดียวก็แสนค่ะพี่อาจารย์
0: เพราะวันละ500นี่ก็2วันพัน2วันพันอาทิตย์นึงก็อาทิตย์นึงก็ก็เกือบหมื่นอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลย
1: วันละ500 10วันก็ 5,000 เดือนละ15,000เดือนละ15,000เดือนนึงก็แสนแล้วค่ะพี่
0: ครับ
1: ตอนนี้มัน 85,000 อยู่ใช่ไหม
0: ค
1: ะอีกเดือนนึงก็แสนห้าอีกเดือนนึงก็แสนล้านแล้วก็น้ำมันก็ยังมีแววว่าจะขึ้นไปได้เรื่อยก
0: ็
1: คงจะได้ทำสถิติก็ทะลุสมัยวิกตุอะค่ะสมัยวิกตุก็แสนล้านเหมือนกัน
0: คืออย่างน้ำมันดีเซลเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ต้องขึ้น70สตางค์เนี่ยเขาเพิ่มชดเชยให้3สตางค์แล้วนะเพิ่มชดเชยให้3สตางค์เป็น5.80กลุ่มน้ำมันดีเซลเนี่ย B7 เนี่ยนะชดเชยให้5.80แต่ปรับขึ้นเนี่ยยังต้องขาย39.84หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าราคาจริงๆเนี่ยมันประมาณ45 บาทถ้าไม่เอากองทุนมาอุ้มเนี่ยต้องขายราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ราคาลิตรละ45 บาทนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วน B20 เนี่ยชดเชยเพิ่มให้อีก6สตางค์เป็นตอนนี้ชดเชย10.06 บาทสูงสุดเลยนะถ้าไม่ชดเชยเนี่ยก็จะประมาณ45 บาทเช่นกันเพราะว่าตอนนี้ราคาขายอยู่34.84 บาทถ้าไม่ชดเชยเพิ่มไปอีก10.06 บาทก็ประมาณ45 บาทนะครับส่วนเบนซินนี่ราคาถูกสุด E85ชดเชยให้2.60 บาทราคาตอนนี้30.33 บาทแต่ E20 ที่ใช้กันเยอะหน่อยตอนนี้เพิ่มชดเชยไป8 สตางค์เป็น5.77 บาทราคาขายปลีกตอนนี้ก็34.09 บาทนะอันนี้กลุ่มแก๊สโซฮอล์ที่เช้าวันนี้นะเอากลไกของกองทุนไปช่วยลดระดับหนึ่งแล้วก็ให้ประชาชนช่วยแบกไปอีกลิตรละ70-80 สตางค์
1: ค่ะบางท่านบอกว่าน้ำมันขึ้นไม่เป็นไรเพราะว่าใช้รถไฟฟ้าอ่านข่าวนี้สักนิดหนึ่งนะคะมีรายงานว่าในวันที่10 กันยายนนี้วันนี้เป็นวันที่9นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเรามีคณะกรรมการชุดนี้อยู่นะคะยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติโดยจะมีการพิจารณาทิศทางนโยบายและกรอบการสนับสนุนรถยนต์แต่ละกลุ่มประเภทให้มีความชัดเจนก็อย่างที่เรารู้ว่ารถญี่ปุ่นเขาที่ม้วนเสือกลับไปก็คือซูซูกิใช่ไหมคะนี่นายซาน
0: ครับ
1: พอเจอรถไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยก็แล้วก็ทางรถญี่ปุ่นเขาก็บอกจะเอายังไงไม่งั้นอินโดก็จีบเขาทุกวันไปก็ได้นะอย่างนี้ค่ะเขาจะทำให้มีความชัดเจนทั้งกลุ่มนำเข้า 100% และกลุ่มที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยบางทีก็บอกมีฐานการผลิตในประเทศไทยแต่ก็แทบจะเอาเข้ามา 100% นั่นแหละมาไข่น้องไข่น้องสักหน่อยก็บอกผลิตในประเทศไทยและเป็นการเลี่ยงภาษีเป้าหมายก็คือเพื่อต้องการรักษาฐานผลิตรถยนต์เก่าจากญี่ปุ่นไว้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรม EV ญี่ปุ่นแล้วก็ต้องเก็บไว้ลงทุนใหม่แล้วก็อยากได้ไม่ว่าจะมาจากจีนหรือจากต่างชาติประเด็นการปรับภาษีสรรพสามิตรถยนต์นั้นเบื้องต้นเป็นไปได้ว่าจะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ในส่วนของรถที่ไม่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศไม่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศนะคะขอย้ำเฉพาะในกลุ่มรถ EV และกลุ่ม REV EEV REEV ค่ะที่ไพศาล
0: ครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยพวกที่ไม่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศเก็บอยู่ที่ 10% ท่านฟังไม่ผิดนะคะเขาจะเพิ่มเป็น 31-39% ค่ะ
0: อันนี้เขาตั้งเป้าไว้เดี๋ยวคุณอนุทินกลับมาแล้วจะนั่งหัวโต๊ะพรุ่งนี
1: ้จาก 10% จะเป็น 31-39% อันนี้เป็นไปตามข้อเสนอของเอกชนเพื่อป้องกันการนำรถยนต์เข้ามาแข่งขันกับการผลิตในประเทศไทยกับรถที่ผลิตในประเทศไทยส่วนรถยนต์ไฮบริดเอาล่ะเมื่อกี้นี่คือ EV นะคะส่วนไฮบริดแล้วก็ Plug-in Hybrid ยังรอความชัดเจนอยู่ปัจจุบันไทยเนี่ยเก็บภาษีพวก Plug-in Hybrid แล้วก็ไฮบริด

0: ต้นที่ 15% ขณะที่รถที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศยังจะได้แต้มต่อเสียภาษีอัตราเดิมเช่น EV เสียภาษี 2% Hybrid และ Plug-in Hybrid เสียภาษี 5-6% เรียนว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ที่ในศาลอ้างว่าใช้ชิ้นส่วนในประเทศแต่ใช้กี่ชิ้น
1: คือก็เห็นว่าจะมาคุยกันเพื่อลงในรายละเอียดว่าจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าคำว่าใช้ชิ้นส่วนในประเทศเนี่ยในความหมายเนี่ยมันคือต้องอย่างไรก็อย่างที่คุณอ่านว่าไม่ใช่ว่ามาถึงก็อินพุตมาหมดเลยแล้วก็มาทากาวอย่างเดียวก็อุดหนุนสินค้าภายในก็คือกาวของไทยอะไรอย่างนี้ไม่ได
0: ้น็อตบ้าง
1: อะไรซึ่งเป็นชิ้นส่วนประเภทที่มันดูแล้วมันไม่ได้มีมูลค่ามากมายมูลค่ามากมายแต่ว่า
0: เป็นพิธีกรรมในการเลี่ยงภาษีเรียนเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าไม่งั้นจะเสีย 30% ปรากฏเสียแค่ 2% สำหรับไฮบริดถ้ากินไฮบริดเสียแค่ 5-6% ไปไล่ตามจับให้ได้ก็แล้วกันกรมสรรพสามิตยังจะพิจารณาวางหลักเกณฑ์ local content ก็คือวางหลักเกณฑ์ว่าไอ้ที่ว่าใช้อะไรวัตถุดิบในประเทศไทยใช้ spare part อะไรในประเทศไทยอ่ะอะไรบ้างที่เป็น local content สำหรับการผลิตรถยนต์ในประเทศเพิ่มเติมจากปัจจุบันสัดส่วน40-60อาจจะต้องเป็น50-50ใช้ของไทย50นะฮะหรือปรับรายละเอียดเนื้อไหนที่เข้มข้นขึ้นอย่างไรก็ตามหากมีการขึ้นภาษีสรรพสามิต EV จริงที่เขาพูดว่าก่อนหน้านี้ก็คือว่าเอาตอนนี้ไม่กล้าทำการตลาดเลยแล้วเกิดว่าเนี่ยจะโฆษณาอะไรก็ไม่กล้าแล้วถ้าเกิดพวกที่จองอยู่เนี่ยทำยังไงล่ะปรับภาษีขึ้นมา 30% จาก 15% เนี่ยเขาจะยกเว้นให้ก็จะรีบไปจองเลยค่ะตอนนี้ รีบไปจองเลยวันนี
1: ้ที่จะมีผลกระทบมากก็คือพวกที่นำรถนำเข้าล้วนๆรถ EV จีนที่นำเข้าล้วน
0: ๆก็ตอนนี้ให้ได้ไปจองไงฮะ
1: ที่ว่าราคาที่เก็บภาษีสรรพสามิต 10% จะปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่นะ31-39ก็คือพูดได้ง่ายว่าราคาล้านหนึ่งเสียภาษีแค่ประมาณแสนหนึ่งจากนี้ไปถ้าเป็นไปตามที่เขาว่าจริงนะแล้วเคาะออกมานั้นก็300,000ถึงเกือบ400,000จากราคา1 ล้าน
0: แต่หากเป็นรถที่เป็นคำสั่งซื้อใหม่ถ้ามีการขึ้นภาษีสูงเกิน 30% จริงจะทำให้รถ EV หากมีคันละล้านจะเสียภาษีเพิ่มขึ้นคันละ100,000เพิ่มเป็น 3-400,000 บาททันทีค่ะดูเนื้อในคือเราอ่านแบบนี้นะจาก 10% จะเป็น 31-39 มาเป็น15ก็ได้20ก็ได้นะพี่เดชาน ะ
1: มันอยู่ที่ว่า
0: พลังมันอยู่ที่ว่าพลังของการวิ่งในช่วงเนี้ยจะเป็นยังไงเพราะถ้าที่ฉันทำรถไฟฟ้าอยู่ที่ก็วิ่งนะ
1: ก็
0: นี่ก็วิ่งอ่ะ
1: มันก็ทั้งสองฝั่งคนที่เขาเสียประโยชน์ที่เขาได้รับผลกระทบอย่างญี่ปุ่นเขาก็คงจะต้องเขาก็บีบอยู่แล้วก็ไอ้ข่าวที่มันถือว่าสั่นไหวก็คือว่าเขาอาจจะย้ายฐานนะถ้าสมมติว่าเขาเสียเปรียบมากๆเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นทำว่าย้ายฐานนี่มันไม่ใช่ว่าย้ายกันวันนี้พรุ่งนี้ภายใน10 ปี5 ปีเขาไม่ลงทุนเพิ่มเงี้ยนะมันก็ชัดอ่ะมันเราก็จะเสียประโยชน์ใช่ไหมฮะ
0: เขาก็
1: ย
0: ้
1: าย
0: รักษา
1: ย้ายไปลงทุน
0: ที่แล้วเขาก็ไม่พูดหรอกว่าแบบผมอย่างนู้นเขาก็ไม่พูดครับมารยาทของคนทำธุรกิจถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เขาไม่พูดตรงหรอกทำให้ดู
1: แต่ในขณะที่ก็ต้องยอมรับนะว่าทุนจีนเขาก็แข็งแกร่งอำนาจต่อรองก็สูงมันก็คงจะเป็นการประลองกำลังกันแล้วก็รัฐบาลก็คงจะต้องตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของคนไทยแล้วก็ประเทศไทยนะออกมายังไงก็ต้องยึดหลักตรงนั้นนะจะกระทบญี่ปุ่นบ้างจะกระทบจีนบ้างก็ต้องทำถ้ามันว่าจำเป็น
0: แต่ว่าโอ้โหแต่ถ้าทำลายสายการผลิตที่แข็งแกร่งของเราที่ญี่ปุ่นสร้างไว้นี่มันก็น่ากลัวนะที่ในสายตา
1: คือยังไงมันก็ต้องกระทบกับคุณนั้นเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามจะชูเรื่องการเปลี่ยนผ่านมาสู่ไอ้พลังงานไอ้ที่มันไม่ยึดติดกับพวกพลังงานฟอสซิลใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าจะย้ายฐานมาเป็นพลังงานสะอาดพลังงาน

0: การไฟฟ้าจากสายลมแสงแดดอะไรแบบเป็นนโยบายใหญ่เป็นทิศทางใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปจู่ๆไปยอมถอยออกนโยบายที่มันยังไม่สนับสนุนในตรงนี้มันก็ถือจะขัดกับนโยบายใหญ่รัฐบาลแต่การจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำให้มันไร้รอยต่อ
1: แต่มันประเด็นมันอยู่ที่ว่าเอาเข้ามาจากจีนเกือบ 100%โดยที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอะค่ะภาษีมัน 2% แล้วก็บางทีก็อ้างว่ามาตั้งโรงงานในไทยแต่ความจริงก็คือแทบจะไม่ได้ผลิตในไทยเลยเพราะผลิตในจีนเอาใส่รถมาเอาใส่เรือมาและไขน็อตนิดหน่อยมันถูกประกันเยอะมันก็เท่ากับว่า
0: อันนี้ไม่ควร
1: ไม่มีการจ้างงานในประเทศไทยและแถมไม่ได้ภาษีต่างหากเก็บภาษีก็ไม่ได้ตัวเลขมันก็เห็นและแถมจะมีคนไทยตกงานจากรายการผลิตของญี่ปุ่นอีกต่างหากไอ้ตรงนี้ค่ะที่ต้องตอบให้ได้คือเวลาเราบอกว่าเอารถยนต์ EV เข้ามาก็คืออยากให้สร้างงานในประเทศไทยแต่ความจริงแล้วเอาเข้ามาไขน็อตถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ภาษีก็เก็บไม่ได้การผลิตจริงๆก็ไม่มีการจ้างงานจริงๆก็ไม่
0: ม
1: ีแล้วก็ยังไปทำลายคนไทยที่เคยอยู่ในสายการผลิตอื่นให้ตกงานและยังทำลายรายได้จากการเก็บภาษีที่เราเคยได้ด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือของจีนเขาก็ส่วนใหญ่แล้วสายสัมพันธ์เขาก็กลุ่มทุนใหญ่ประเภทบิ๊กเบิ้มนะที่ขายรถให้เขานี่ใช่ไหมไปดูแต่ละแบรนด์เนี่ยเจ้าของคือใครไม่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็จะมีผลมันจะมีผลเรื่อง GDP ของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี2519อะค่ะตอนนี้ปี2569มันกี่ปีแล้วล่ะ
0: 50 ปี
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: เ
1: ออ50 ปีเรายังอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางอยู่แล้วก็ GDP ของเราเนี่ยมันแค่ 2% เอง
0: ค
1: ือเราก็คือเรายังเก็บภาษีได้แบบนี้คนเราตกงานแบบนี้เราก็คงจะอยู่ในรายได้ปานกลางแพ้มาเลเซียแล้วก็สุดท้ายก็แพ้เวียดนามอะค่ะเรียนเป็นห่วงตรงนี้แหละค่ะมาเลเซียกับเวียดนามเนี่ยก็มีเป้าหมายเรื่องจะเป็นประเทศที่มีรายได้ไม่ใช่ปานกลางแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นห่วงตรงนี้ค่ะคนเราจะตกงานแล้วก็เก็บภาษีได้น้อยลงและที่ฉันเป็นห่วงก็คือเรื่อง data center ในเมืองด้วยนะคะพี่ในสารทราบไหมคะว่ากทม.เนี่ยอนุญาตให้มีการขอใบอนุญาตสร้าง data center ถึง60 แห่งนะคะที่ใกล้บ้านเราเนี่ย
0: โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็น data center ใช่ไหม
1: อ๋อรู้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่ก็หลับหูหลับตาอ้างว่าเป็นสถานที่เก็บของเป็นโกดงโกดัง
0: เพราะว่ามันไม่มี
1: ไม่มีทาง
0: เรื่องว่า
1: ไม่มีทางไม่รู
0: ้
1: รู้หมดนี่ก็แปลกใจว่าเรามีผู้ว่าทางด้านการก่อสร้างคุณอะไรนั่นแหละเป็นวิศวกรผู้ว่าก็เป็นวิศวกรรองผู้ว่าก็วิศวกรแต่ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับการที่ปล่อยให้ data center มาสร้างกลางกรุงเทพขออนุญาตมา60 โรงและอนุญาตให้สร้างแล้วถึง45 โรงค่ะพี่ไพศาลไม่มีทางที่จะไม่รู้ว่าเป็น data center
0: จะอ้างว่าเป็นเพราะว่าก็ไม่มีกฎระเบียบอะไรเขาก็ยื่นก่อสร้างมาถูกต้องก็เป็นคลังสินค้าเป็นโกดังเป็นอะไร
1: คุณเป็นวิศวกรคุณไม่รู้หรอว่ามันจะส่งผลกระทบกับคนกรุงเทพขนาดไหนคุณไม่รู้จริงเหรอเป็นวิศวกรกันกี่คนละ3 คนนะแต่ทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่า
0: เอาเป็นว่าคำถามนี้ก็โอเคตอบยากอ่ะแต่ว่าหลักจริงๆก็คือว่ามันก็ไม่มีกฎระเบียบจริง
1: แต่
0: มันก็เอื้อเขาสามารถอนุญาตได้
1: จะต้องรู้สึกรู้สากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่งั้นเราจะมีคนที่มาเป็นผู้ว่าได้ยังไงคะพี่เบสาน
0: แต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
1: เราเนี่ยไม่รู้แต่ผู้ว่าต้องรู้สึกรู้สาแทนเรากรุงเทพมหานครอนุญาตให้สร้าง data center ถึง45 แห่งไปแล้วและยังมีพวกเด็ก
0: ๆไอ้ส่วนที่เหลือก็
1: อยู่ในทะเบียนบ้านอีกส่วนที่เหลือคือรู้ทก็คือ
0: สกัดจะสกัดได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน
1: ่ไม่สกัดค่ะเพียงแต่ว่าฝีมันแตกมาซะก่อนเท่านั้นเองถ้าฝีไม่แตกมาซะก่อนก็หมดนั่นแหละ60 แห่ง
0: ก็คงเดินหน้าไปแล้วใช่ไหม
1: แล้วก็ยังพวกผอ.เขตที่ปล่อยให้มีเด็กพม่าเข้าไปอยู่ตามทะเบียนบ้านหลังหนึ่งเป็นร้อยๆอีก ดิฉันว่าแปลกๆอยู่นะกทม.

0: data center 60แห่ง
1: ก็มีขยะอะไรที่ซ่อนเอาไว้เยอะเหมือนนะ
0: 60แห่งเก็บน้ำมันได้ด้วยเป็นแสน
1: ครับครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2นะครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: นะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะก็เรียนดูความเห็นของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะมีบางท่านบอกฟังหูไว้หูหาข้อมูลเยอะๆครับ
1: เรื่อง
0: คือก็คงเราพูดกันเรื่องของรถยนต์นะคะเดี๋ยวก็คิดว่าเรื่องรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้คิดว่าญี่ปุ่นสู้จีนไม่ได้เลยมันสู้ได้ถ้าเกิดมันแฟร์แต่ที่ประเด็นก็คือว่าสมมติจีนมาแล้วมันมีการสร้างงานอะไรเงี้ยก็คงดีแต่ว่าถ้าจะเรียกว่านำเข้ามาแล้วมาขายน็อตอันนี้เรียกว่าคนไทยไม่ได้อะไรนะฮะโลกมันเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนจะยังอยู่กับที่ได้ยังไงถูกต้องแต่ว่าเราก็ต้องสร้างงานของเราแล้วก็ต้องเก็บภาษีให้ได้ถ้าเอาเข้ามาภาษีก็ไม่ได้แถมทำลายธุรกิจที่เคยมีเก่าแก่อันนี้ต้องออกมาคิดนะฮะคุณขวัญเพ็ญบอกจากคนไทยที่เคยทำงานบริษัทที่ส่งชิ้นส่วนให้บริษัทรถญี่ปุ่นทำให้มีการจ้างงานคนมากมีการฝึกอบรมให้ความรู้คนไทยได้เรียนรู้จากญี่ปุ่นเยอะตอนนี้บริษัทไทยเล็กใหญ่ก็ทยอยปิดตัวเลิกจ้างงานค่ะแล้วก็จีนก็ควรย้ายมาผลิตที่ไทยจ้างคนไทยให้ความรู้คนไทยบ้างถูกต้องนี่แทบจะไม่ได้จ้างนะคะแทบจะขนมาแล้วก็มาขายน็อตอย่างที่ว่าแล้วก็ผิดหวังกับเรื่อง data center
1: คือของจีนเองเขาก็ไม่แน่ว่าจะไอ้ที่เขาขายให้ไทยเนี่ยเขาจะรอดสักกี่เจ้านะพอจะคิดว่าเขาขยายโรงงานมาตั้งในทงในไทยเนี่ยบางทีมันยังโอ้โหต้องรอให้ตัวบริษัทแม่เนี่ยเขาแข็งแกร่งก่อนตอนนี้เอาว่าบริษัทแม่จะรอดไม่รอดเนี่ยก็หลายเจ้านะผมบอกได้เลยนะเพราะมันแข่งขันสูงมากเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าในจีนแล้วมันเป็นร้อยๆยี่ห้อมันไม่ใช่มีแค่หลักสิบนะเป็นหลักร้อยยี่ห้อเลย
0: คือนี่ไต้จีนปีหนึ่งสองสามครั้งพี่ไม่ใช่คือตอนแรกๆไปก็จะสนุกกับการดูยี่ห้อรถในจีนนะคะยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรเดี๋ยวนี้ไปดูแล้วค่ะเราไม่มีวันทราบ
1: มันมองไม่หมด
0: เราไม่มีวันทราบ

0: ว่ามันยี่ห้ออะไรแล้วก
1: ็
0: จะมีตื่นเต้นก็คือเวลาโชว์รูมใหญ่ๆยี่ห้อแบรนด์ใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไปขายในห้างนะอุ้ยมีรถด้วยเหรอยี่ห้ออันนี้อะไรเงี้ยก็จะสนุกกับการไปดูเขาหน่อยเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ค่ะ

0: ส่งฟ้องหมดทั้ง229ยกฟ้องหมดทั้ง229หรือว่ายกส่วนหนึ่งฟ้องส่วนหนึ่งฟ้องแค่ไหนยกแค่ไหนก็ยังตัวเลขก็ยังว่ากันไปวิเคราะห์คาดเดากันไปไม่มีความชัดเจนนะเนี่ยการเมืองมันจะร้อนแรงแค่ไหนก็ต้องรอดูผลของวันที่14ของกกต.ก่อนแต่ว่าก่อนจะถึงเนี่ยวันนี้วันพุธไอ้ปฏิบัติการโหมโรงหรือว่าการ
1: กดดัน
0: มันก็มีเกมที่เล่นกันทั้งสองฝ่ายนะคุณอันคือทางฝ่ายรัฐบาลโดยพรรคภูมิใจไทยเขาก็เดินเกมมาแล้วก็อุตลุดเลยนี่ผมคิดว่าอย่างการอภิปรายงบประมาณเนี่ยนะผ่านมาแล้ว2วันแล้ววันนี้เขาสู่วันที่3วันนี้ต้องลงมติให้จบแต่ผมดูแล้วยังไงก็ไม่จบนะคุณนันเพราะว่า2วันเนี่ยเพิ่งจะผ่านไปได้19มาตราจาก41มา
1: 41
0: 41มาตราหมายถึงว่าเหลืออีกถึง22มาตราแล้วก็คนที่ลงชื่ออภิปราย
1: ขอรายยติ
0: อะไรเงี้ยมันก็ยังมีจำนวนอยู่ไม่ยังไงวันนี้ก็ไม่จบถ้าวันนี้ไม่จบเนี่ยก็ต้องต่อวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัส
1: ค่ะ
0: คราวนี้ในความหมายเนี่ยดูแล้วเป็นเจตนาของใครประธานโสพลก็ออกมาบอกว่าเนี่ยต้องช่วยกันรักษาเรื่องเวลาหน่อยการอภิปรายหน่อยเพราะอยากจะให้จบ3วันผมว่าก็พูดไปงั้นแหละผมว่าเจตนาจริงๆคือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็น่าจะชัดเจนนะเพราะว่าการลากให้ไปจบวันพรุ่งนี้เนี่ยมันหมายความว่าไงหมายความว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยในยติการอภิปรายที่จะมีวาระของการอะไรประเมินผลงานกกต.อะไรมันก็จะไม่เข้าไม่ได้เพราะมันต้องใช้เป็นในการอภิปรายก็พูดคือพูดง่ายๆว่าไอ้เรื่องที่จะอภิปรายเรื่องกกต.ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานปี2567ซึ่งเป็นปีที่มีการเลือกสว.เนี่ยจะไม่ถูกนำเข้ามาอภิปรายในสภาจนผ่านสัปดาห์หน้าไปแล้วสัปดาห์หน้าไปแล้วก็คือผ่านวันจันทร์ไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นการไม่เปิดช่องให้ฝ่ายค้านใช้เวทีของสภาซึ่งมีเอกสิทธิ์เนี่ยถล่มประเด็นเรื่องหัวสว.ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงและทำให้วันนี้อภิปรายยังไงก็ไม่จบต้องไปต่อวันพรุ่งนี
1: ้พี่ไพศาลคิดว่ามันคุ้มค่าไหมคะกับการที่เซฟสว.ไม่ให้โดนอภิปรายเรื่องผลงานกับการที่โดนเละเทะไปหมดในสภาโดยที่ลงมาที่รัฐบาลหนักนะฮะเรื่องงบเนี่ย
0: คือง
1: บประมาณ
0: คือมันยังไงตอนนี้ผมว่าภารกิจหลักยังไงก็คือมันต้องให้ผ่านไม่
1: เซฟกกต.ก่อนแล้ว
0: เซฟสว.หรือไม่เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างน้อยรัฐมนตรีกับส.ส.กรรมการบริหารพรรค20กว่าคนที่อยู่ใน229ของพรรคภูมิใจไทยนะอันนี้ถ้าไม่รอดเรื่องใหญ่นะไม่รอดเรื่องใหญ่เลยมันจะไม่ใช่แค่ต้องมีความผิดในเรื่องนี้อย่างเดียวต้องไปรอศาลตัดสินเนี่ยถ้าศาลตัดสินเนี่ยมันโยงไปถึงในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยไปถึงขั้นยุบพรรคนะครับนะก็เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ผลการตัดสินก็อย่างที่เราคาดเดาว่ามันก็ออกได้3ทางแต่ว่าก่อนจะถึงวันตัดสินเนี่ยสิ่งที่ต้องหาทางป้องกันนะในฝ่ายที่จะถูกแฉถูกอะไรกันนะก็คือหาทางปิดช่องทางที่จะมีการเอาข้อมูลออกมาแฉให้มากที่สุดในขณะนี้ไอ้การแฉในนอกสภาเนี่ยมันทำได้เพียงระดับหนึ่งนะถูกไหมคุณนันแล้วก็มีการฟ้องร้องอะไรกันก็โดนกันอยู่แต่ว่าก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าในสภามีเอกสิทธิ์เนี่ยก็เป็นที่รู้กันเลยว่าต้องหนักแน่นอนแล้วสำนวนเนี่ยมันหลุดมาชัดเจนเป็นที่ยอมรับว่าไอ้ที่หลุดออกมาที่ฝ่ายค้านที่ไอลอมีเนี่ยมันของจริงมันคือสำนวนที่ใช้พิจารณากันจริงๆในอนุชุด26แล้วก็อนุวินิจฉัย36มันไม่ใช่ของแบบไปเมคหรือไปอะไรมามันเป็นสำนวนจริงๆอันนี้ยอมรับกันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใช้เอกสิทธิ์และเอาเรื่องนี้มาอภิปรายข้อมูลก็เปิดกันแบบล่อนจ้อน

0: นะผมว่ามันคงจะเป็นสถานการณ์ที่มันจะไปกดดันกกต.หนักขึ้น
1: ยังมีอีกเหรอที่ไม่หนักเรียกว่า
0: ก็ตอนนี
1: ้แทบไม่เหลือไม่หล่อแล้วนะ
0: ตอนนี้ก็หนักอยู่แต่ว่าถ้าสมมติข้อมูลมันมีน้ำหนักมากๆข้อมูลที่มันออกมาเพิ่มอย่างเงี้ยซึ่ง
1: คือข้อมูลที่หนักที่สุดคือข้อมูลในสำนวนในสำนวนก็ออกมามัน
0: ก็ยังไม่ครบทุกคนมันยังไม่ครบทุกคน
1: ของนายกอ่ะนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันหลุดออกมาว่านายกไปอยู่ที่โรงแรมภูแม
0: ่
1: นแล้วนายกบอกผมอยู่แล้วแล้วมันถึงขนาดที่ว่าใครโทรศัพท์อะไรยังไง มันไปอย่างนั้นเลยนะพี่พิช
0: าก็ยังมี
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับกกต.อันนี้คือสำนวนมันหลุดนะฮะ
0: ครับแล้วก็สำนวนการช่วงการวินิจฉัยของทางกรรมการชุดที่36เนี่ยก็เข้าใจว่าไอ้มินิทก็คือที่เขาจดบันทึกเลยว่าใครอภิปรายใครมีความเห็นว่าไงก็มีหลุดออกมาถึง
1: มันไม่เหลืออะไรแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ใช่คราวนี้ถ้าข้อมูลเหล่านี้มันออกมามากเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นดิจิตอลฟูดพริ้นท์ที่คนทั่วไปรับรู้รับทราบกันแล้วแล้วก็รอดูว่าถ้ากกต.ตัดสินมาแล้วมันค้านกับไอ้สิ่งที่เขาไอ้เพอร์เซปชันที่เขารับรู้รับทราบเนี่ยนะมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่จะไปบานปลายกันหลังจากตัดสินนะอันนี้ก็เป็นถ้าพูดถึงการเมืองมันก็มีประเด็นเรื่องนี้นะที่คงจะต้องจับตากันวันจันทร์ก็วันนี้ก็เพิ่งพุธแล้วก็เหลือไม่กี่วันครับ
1: ค่ะหนักใจอยู่เหมือนกันนะคะว่า
0: พรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ที่คุณสนธิจะไปที่สถานทูตอิสราเอลใช่ไหมแต่คุณสนธิเขาจะเปิดประเด็นด้วยเรื่องของต่างชาติสีเทาก่อนผมเข้าใจว่าเขาก็คงจะรอผลวันที่14คือตอนนี้จะไปขับเคลื่อนอะไรมันก็เหมือนกับไปทำงานซ้ำกับทางพวกฝ่ายค้านพวกไอรอเขาก็เอาเรื่องพวกทุนเทาทั้งหลายก่อนต่างชาติสีเทาก่อนก็เน้นไปที่อิสราเอลก่อนเบื้องในเบื้องต้นแล้วก็ไปรอเหตุการณ์วันที่14ดูว่าสถานการณ์จะออกมาอย่างไรแล้วก็ค่อยกำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวของคุณสนธิเข้าอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกปีอีกนึงนะที่จะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยก
1: ็
0: วันนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็วันพฤหัสใช่ไหมครับอันนี้ว่าด้วยการเมือง
1: มันก็หนักอยู่นะคะว่าจะเป็นยังไงดูแล้วเข้าใจว่ากกต.ก็หนักมากแล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามที่จะอธิบายแต่คำอธิบายของรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะพี่ไพศาลที่จะพ้นตัวไปได้อะค่ะคุณอนุทินไปให้สัมภาษณ์ที่โน่นที่นี่ที่นั่นหลายรายการอยู่นะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเขาก็พยายามยืนยันว่ารัฐบาลเข้ามาปี68แต่ว่าสว.มาปี67หรือว่าอธิบายว่าบรรดาสว.เนี่ยล้นแล้วแต่เป็นคนที่แบบผ่านข้าราชการระดับสูงมาเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มกราบเรียนนะคะจะเขียนจดหมายที่ต้องกราบเรียนนะคะเพราะคนที่อยู่ในกลุ่มกราบเรียนพวกนี้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะไม่ใช่จะไปสั่งอะไรได้นะคะพี่ไพศาล
0: ไปให้สัมภาษณ์ที่ไหน
1: ไทย PBS
0: ไปให้สัมภาษณ์ออกอากาศไปยังวันที่7
1: ออกอากาศคนเอาไปออกไปแชร์เต็มไปหมดเมื่อเช้าเรียนดูรายการคุณสรยุทธยังเอาไปออกซ้ำเลยก็เขาได้พิธีกรคนเก่ากลับมาใหม่แล้วเขาก็เปิดฉากด้วยการสัมภาษณ์คุณอนุทินตอบโจทย
0: ์ตอบโจทย์ใช่ไหมไปสัมภาษณ์ผมดูภาพแล้วน่าจะไปสัมภาษณ์ที่ทำเนียบนะ
1: ไปสัมภาษณ์ที่ทำเนียบ
0: ประเดิมของคุณวราวิทย์ก็เลยนะวราวิทย์เลย
1: วราใช่ค่ะ
0: เขากลับมาแล้วประเดิมโดยการสัมภาษณ์นายกเลย
1: ใช่ค่ะท่านนายกพูดแม้ทั้งเรื่องที่ว่าอะไรไปพยายามอะไรเจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โผล่หรือเปล่าแอบอ้างสถาบันเนี่ยเห็นมีคุณอนุทิน
1: คุณอนุทินก็บอกว่ามีหลักฐานอะไรที่ว่าผมทำอย่างนั้น

0: แล้วผมเองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกำหนดการ
1: ครับ
0: ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการค่ะ
1: คือพิธีกรตอบโจทย์ถามว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าชอบอ้างสถาบันหรือเบื้องสูงในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินบอกว่าบอกสิครับช่วยบอกหน่อยสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนตรงไหนที่ว่าผมแอบอ้างการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในทุกนโยบายของรัฐบาลหน้าที่หลักคือถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถวายงานในหน้าที่ที่มีเราไปอ้างตรงไหนทำตามทุกอย่างไม่ทำถวายสิบแปลกพิธีกรก็ถามว่านายกอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงแต่มักมีภาพปรากฏเช่นการออกงานร่วมกับราชเลขานุการในพระองค์ประชุมร่วมกับองคมนตรีคุณทินบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกำหนดการไม่เคยนำเรื่องเบื้องสูงหรือสถาบันมาแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินทุกอย่างดำเนินการไปตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้อยู่ดีๆผมจะไปประชุมกับท่านองคมนตรีได้อย่างไรถ้าผมไม่มีกำหนดการที่เชิญผมไปร่วมอยู่ดีๆผมจะไปทางท่านราชเลขานุการในพระองค์ได้ไหมถ้าผมไม่มีกำหนดที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของคณะเดินทางแล้วก็ยังบอกว่าไม่มีทางที่จะโทรไปร้องขอเพื่อไปร่วมงานหวังให้มีภาพติดตัวและทำให้ประชาชนเห็นว่าใกล้ชิดกับทางราชสำนักตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามคันลองประชาธิปไตยพรรคภูมิใจไทยได้จำนวนส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งครั้งที่แล้วก็มาด้วยเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรและไม่มีตรงไหนแอบอ้างหรือใช้บารมีของสถาบันมาช่วยเหลือทำไมผมจะไม่รู้ที่สูงที่ต่ำผมต้องรู้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะแล้วก็พูดถึงเรื่องหัวสวนะบอกยืนยันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอนุทิน1หรือรัฐบาลอนุทิน2ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะ
0: ก็ถ้าไอ้ที่ใหม่ที่สุดก็ที่เห็นมากที่สุดก็คือบอกว่าสวเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มกราบเรียนนะเขาเป็นข้าราชการจะได้ที่ว่าจดหมายถึงเขาว่าต้องกราบเรียนแล้วเขาก็มานั่งอยู่ตำแหน่งเนี้ยเราต้องมีระยะห่างใช่ไหมคะยิ่งจะพอมาดูข่าวยิ่งก็เห็นว่ากราบเรียนในข้าราชการผู้ใหญ่มาก็จริงอ่ะแต่กว่าจะขึ้นเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ได้นักการเมืองน่าจะมีส่วนที่ทำให้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะที่ในศาลเนี่ยพาณิชย์ล้างไพ่9ตำแหน่งวราวุธเผยมีประหลัดอุตสาหกรรมคนใหม่ในใจเชิญรัฐพลเด้งไปนั่งที่ปรึกษานายกยิ่งว่ากว่าจะขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งอะไรได้เนี่ย
1: พาณิชย์นี่เด้ง3อธิบดีย้าย3อธิบดีออกเห็นไหม
0: ค่ะ
1: พาณิชย์เนี่ยใน9เนี่ยเป็นอธิบดีที่หลุดจากตำแหน่งไปแล้วไม่ใช่ว่าเป็นอธิบดีแล้วไปเป็นอธิบดีกรมหลุดพ้นไปเลยนะ
0: ก็คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นผู้ตรวจอะไรคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมผู้ตรวจมาเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในคุณจิตติมาศรีสถาพรรองปลัดมาเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเด้งอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกคุณพิมพ์ชนกเนี่ยไปเป็นผู้ตรวจราชการคุณมนัสนิตจิรวัตรที่ปรึกษาการพาณิชย์เป็นรองปลัดกระทรวงคือบางทีมันก็ฟังแปลกๆนะคะพี่ภาษาเวลาที่เราบอกว่าข้าราชการก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของเขาเขาออกมาเป็นสวไปสั่งอะไรก็ได้ไงกลุ่มนี้กลุ่มกาเปรียนหรือว่าอีกอันนึงที่ก็ดิฉันก็ฟังนะคะเขาก็ถามว่าคุณเนวินเนี่ยมาสั่งการมาอะไรต่อมีอะไรคุณอนุทินหรือเปล่าคุณอนุทินเขาก็บอกว่าไม่มีเลยค่ะพี่ไพศาลไม่มีจริงๆให้เกียรติหน้าจริงอยู่ก่อนหน้านี้จะเตะก่นจะเรียกอะไรต่อมีอะไรก็ตั้งแต่พอเป็นนายกก็เรียกนายกทุกคำไม่เคยสั่งการไม่

0: คยยุ่งใดๆทั้งสิ้น มีแต่ท่านนายกเนี่ยโทรศัพท์ไปปรึกษาคุณเนวินบางทีมันมีคำถามข้อกล่าวหาอะไรต่างๆที่จะรับมือเนี่ยคุณโทรไปทุกวันก็บอกมีแต่ผมเนี่ยโทรไปหาคุณเนวินไม่เคยยุ่งเลยค่ะพี่ไพศาล
1: ก็เด่นที่คำถามนะแต่คำตอบผมเฉยพิธีกรพิธีกรโอเคผมให้คะแนนเต็มก็เลยนะในการตั้งคำถามแต่ละคำถามแต่ว่าโอเคอ่ะผมก็พอคาดเดาได้อยู่แล้วว่าคำตอบ
0: ไม่จะตอบว่าไงฮะไม่ว่าคุณเนวินอย่างเงี้ย
1: ไม่ว่าจะคำถามไหนก็ได้ใช่ไหม
0: เรื่องแอบอ้างเรื่องแอบอ้างจะตอบยังไงอ่ะ
1: มันก็ต้องมาแนวนี้แหละมันก็ต้องมาแนวนี้ไม่มี
0: จะไปบอกว่าอ๋อมีการประชุมก่อนประชุมครม.ทุกครั้งเลยจะไปพูดนี้ได้ไงไม่มีค่ะ
1: อ๋อก็คุณเนวินเขาก็มาทุกวันอังคารครับเขาก็มาประจำอยู่ที่ไอโรงแรมภูแม่นเนี่ยแล้วเราพวกเราคณะรัฐมนตรีกับพวกส.ส.ก็จะไปร่วมประชุ
0: ม
1: คุณเนวินเขาจะช่วยแนะนำให้คำปรึกษาวิเคราะห์สถานการณ์อะไรต่างๆให้พวกเราฟังแล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นแต่ละเรื่องราวให้พวกเราได
0: ้เอาไปประเมินและตัดสินใจ
1: นำไปดำเนินการกันพูดได้สวยหรูหน่อย
0: มีประสบการณ
1: ์ใช่จะไปตอบอย่างนั้นได้ไงก็ต้องบอกไม่มี
0: ถ้าตอบเองก็ตอบได้นะคะ
1: มันก็เฉียดฉิวไปว่าคุณเนวินเขาก็มีบทบาทค่อนข้างสูงอันนี้ก็ให้บทบาทแค่ว่าก็โอเคก็อยู่ที่นั่นแหละแล้วมีอะไรนายกก็ยกหูไปพูดคุยอะไรบ้างในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ซึ่งถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยนะผมก็สงสารคุณเนวินนะค่อนข้างจะสงสารมากด้วยว่าแล้วทำไมข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันกลายว่าคุณเนแล้วหนุ่มกับคนเนวินนี่กับคุณเนวินตำแหน่งนี้ก็คุณเนวินส่งมาตำแหน่งนั้นก็คุณเนวินวางตัวไว้ใช่ไหมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณเนวิน
0: คณะกรรมการสรรหาพวกองค์กรอิสระมาขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีวันผ่านทำไมไปตกปากรับคำกับผู้มีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยเลือกใหม่จนกว่าจะมีคนไปตกปากรับคำกับผู้มีอำนาจไม่ได้หมายถึงคุณเนวินนะคะคุณนั่นคุณเทพไทยก็พูดว่าผู้มีอำนาจค่ะ
1: ก็เนี่ยอันนี้ถ้ามันถ้าเป็นอย่างที่นายกตอบว่าคุณเนวินก็ไม่เกี่ยวเลยไม่เคยยุ่งเลยแต่ข่าวมันออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็เรียนตรงว่าผมก็สงสารคุณเนวินมากที่ถูกกล่าวหาซะโอ้โหหนักหนาสาหัสจริงๆนะฮะถ้ามันไม่จริงนะก็น่าสงสาร
0: นายกคงไม่โกหกหรอกพี่ไพศาล
1: ฮะ
0: นายกไม่โกหกหรอกค่ะ
1: ก็ต้องเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยกระทั่งนายกโกหกแล้วมันก็หมดท่านะ
0: เพราะว่าคนโกหกเนี่ยถ้าเริ่มต้นจากการโกหกซะก่อนอย่างอื่นเชื่อไม่ได้เลยค่ะ
1: โอเคเอามีข่าวดีนะคุณอันเมื่อวานนี้ประชุมครม.ก็เคาะไทยเที่ยวไทย plus ก็จะแจก1ล้านสิทธิ์ช่วยจ่ายค่าที่พักนะแจกคูปองกินเที่ยวสูงสุด 3,500 บาทเริ่มลงทะเบียนเดือนหน้าตุลาคมคุณสุรศักดิ์
0: เงินก้อนนี้มาจากไหนอะคะ
1: ไม่เดี๋ยวดูนะ
0: น่าจะ
1: น่าจะหนักใน 400,000 นี่แหละใน 400,000 ใน2ใน2ใน 200,000 แรกที่เอามาทำไทยช่วยไทย60 40แล้วเข้าใจว่าเขาเหลือไว้ส่วนหนึ่งเอามาทำเรื่องเนี้ยเขาล็อกเงินไว้ละแต่ว่าเพิ่งจะมาผ่านครม.เพราะว่าเขาต้องทำช่วงไตรมาสสุดท้าย
0: จริงไม่ดีใจอะค่ะทั้งหมดคือกู้มาเงินกู้นั่นน่ะเงินงบประมาณปี70เนี่ย3,788,000 3,788,800 ล้านบาทเก็บภาษีมาใช้ได้เองแค่3ล้านล้านกู้มาใช้788,000ล้านบาท
1: และ
0: มีงบลงทุนแค่ 20% ทั้งหมดเป็นเงินกู้

0: เงิน3.7 ล้านล้านหาได้เอง3 ล้านเอง
1: มีงบลงทุน 20% นี่เพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดนะคุณนังรัฐธรรมนูญกำหนดรัฐธรรมนูญกำหนดเลยว่าคุณจะต้องมีงบลงทุนไม่น้อยกว่า 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องกู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะต้องทำให้งบลงทุนเมื่อจ่ายพวกรายจ่ายประจำทั้งหลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเหลือพออย่างน้อย 20% เพราะรัฐธรรมนูญเป็นล็อกคอไว้เนื่องจากว่าตอนร่างรัฐธรรมนูญเขากลัวไงกลัวว่าประเทศถ้ารัฐบาลไม่มีงบลงทุนแล้วก็ลงทุนน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยไอการขับเคลื่อนโดยภาครัฐเนี่ยมันที่เป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันไม่มีจะทำให้เศรษฐกิจมันโตน้อยโตต่ำนะก็เลยบังคับไปเลยว่าต้องไม่ต่ำกว่า20คราวนี้พอบังคับปั๊บแล้วมันมีปัญหาเรื่องงบประมาณเนี่ยมันกลายเป็นว่าการบังคับนี้ทำให้รัฐบาลต้องสร้างหนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันเก็บจัดเก็บรายได้ไม่เคยขยับปรับขึ้นได้เลยรายจ่ายประจำก็ไม่มีลดมีแต่เพิ่ม
0: แล้วก็แปลงโฉมข้าราชการไปเป็นองค์กรมหาชนอยู่ในกระทรวงต่างๆมีอิสระในการตั้งเงินเดือนสูงๆเมื่อวานมีการพูดถึงเยอะนะคะที่คุณวีระชีรพัฒนานนท์ไปเป็นกรรมธิการงบในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เสนอบอกว่าให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการสักปี2 ปีดิฉันชอบตรงที่ว่ามีความคิดที่แตกจากการที่คุณวีระพูดคุณวีระบอกว่าตั้งแต่ปี2007จนมาถึงปี40เนี่ยข้าราชการเป็นส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยจากวิกฤตเศรษฐกิจของโลกหรือของประเทศมีคนบอกอย่างนี้ค่ะว่าข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยโอเคไม่ว่ากันไปลดก็แทบจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าควรที่จะไปตัดระดับเบอร์ใหญ่โดยใหญ่ๆที่ทุกวันนี้การที่บางทีมันแตกหน่วยงานในสังกัดไปเยอะเนี่ยพี่เดชานคะรถประจำตำแหน่งมันเยอะมากนะเฉพาะค่าเช่ารถประจำตำแหน่งปีนึงอ่ะ10,000 ล้านนะคะพี่เดชานหมื่นล้านนะคะที่เราเสียค่ารถประจำตำแหน่งให้กับบรรดาข้าราชการยิ่งแตกหน่วยองค์กรเล็กน้อยอะไรไปเท่าไหร่ทุกคนมีรถประจำตำแหน่งหมดเลย
1: ครับ
0: ค่ะเดียนเห็นด้วย
1: แตกหน
0: ่
1: วยก็แตกตำแหน่งเข้าไปด้วย
0: แตกตำแหน่งแล้วก็แตกเป็นองค์กรอิสระในแต่ละกระทรวงด้วยเพราะข้าราชการมันเพิ่มไม่ได
1: ้อ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบิลเดือนกันยายนครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบิลเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยใน

0: บ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินรัฐบาลปลื้มการศึกษาไทยขยับ5อันดับคะแนนเด็กไทยดีขึ้นทั้ง3ด้านร้อยเอกหญิงภัทรดาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่า2025เป็นสัญญาณที่น่ายินดีสำหรับการศึกษาไทยหลังคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับพิซซ่า2022ได้แก่วิทยาศาสตร์432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็นอันดับที่53ในปี2025สิ่งที่น่ายินดีไม่ใช่เพียงอันดับที่ขยับขึ้นแต่คือการที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านซึ่งสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนในทักษะสำคัญทั้งการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การทำความเข้าใจข้อมูลและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นจากพิซซ่า2022อย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจสะท้อนถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในรอบการประเมินครั้งนี้สำหรับผลการประเมินในปี2025อย่างพบว่าสัดส่วนนักเรียนไทยที่มีสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปี2022ทั้งวิทยาศาสตร์ 12% คณิตศาสตร์ 9% และการอ่าน 6% สะท้อนว่าการพัฒนาคะแนนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาพรวมแต่มีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่ก้าวขึ้นสู่ระดับทักษะพื้นฐานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงพาดผ่านภาคเหนือภาคเหนือตอนกลางขอไปค่ะภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

0: ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ในช่วง 11-13 กันยายนยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนร้อนพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: เก้านาฬิกาเก้านาทีครับคุณอันครับ
6: ค่ะนี่ขออธิบายนิดนึงนะคะเรื่องกทม.มีดาต้าเซ็นเตอร์30-40แห่งด้วยค่ะก็คือคุณชัชชาติแถลงเมื่อวันที่2กันยาบอกว่าส่วนนี้มีมานานแล้วเป็น data center ของหน่วยงานที่บริการเครือข่ายของตนเองเป็นศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในตัวอาคารของตนเองเวลาขออนุญาตจึงเป็นการขออนุญาตสร้างอาคารไม่ได้ขอแยกอันนี้เองก็อนุมานเราเองว่าเล็กๆนะคะแต่ระยะหลังเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเกิด data center ขนาดใหญ่ที่บริการหน่วยงานอื่นภายนอกโดยมีอยู่6แห่งที่มาขออนุญาตแบบแยกเป็น data center ต่างหากจากทางกทม.ในจำนวนนี้มี3แห่งได้รับใบอนุญาตไปปี65-66ก็คือก่อนที่เขาจะมาเป็นผู้ว่าส่วนอีก3แห่งที่เหลือให้หยุดเพื่อไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ก่อนที่ฝ่ายค้านจะออกมาแฉจนต้องมาตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวันที่2กันยายนเนี่ยคุณชัชชาติก็บอกว่าเขาก็ทราบนะฮะทราบก่อนหน้านี้ไม่ได้นิ่งนอนใจนับตั้งแต่ได้รับแจ้งว่ามีการตั้งdata centerใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9และได้สั่งให้หยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยพูดในรายการมาตั้งนานแล้วว่ามี data center อยู่ตรง RCA เรียนคิดว่าเราพูดก่อนที่คุณชัชชาติจะสั่งให้หยุดและไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะฮะ

0: อืมใช่ถูกจับตามองมากโดยทางสื่อก่อนหน้า
1: เร
0: น
1: า
0: ี้
1: เนี่ย
0: เป็
1: พ
0: น
1: ูดมานานแล้ว
0: อืม
1: จนหมอโรงพยาบาลพระรามเก้ามาพูดคุณชัชชาติเพิ่งพูดว่าได้สั่งให้หยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมแต่สองสามสัปดาห์ก่อนถ้าสองสามสัปดาห์ก่อนก็คือเมื่อกลางเดือนสิงหานี่เองค่ะในขณะที่พวกเราพูดกันมาตั้งนานแล้ว
0: ครับเมื่อวานผมต้องขับรถตรงทางด่วนนะอ๋อมันโผล่มาไอ้ตรงทางด่วนนี่เรียบเลยนะคุณอา
1: ทางด่วนตรงไหนฮะ
0: ทางด่วนที่มาจากศรีนครินทร์นะฮะที่จะไปเชื่อมกับทางด่วนที่มาทางด่วนที่มาจากศรีนครินทร์ผ่านยกอยู่เหนือ RCA อ่ะ
1: อ๋อใช่
0: ไอ้ data center เนี่ยมันคือมันติด
1: ใช่
0: แล้วพอเลยมาปั๊บก็ติดกับพระรามไอ้โรงพยาบาลพระราม9นะ
1: ก็2ฝั่งนี่เข้าใจว่า2ตัวนะฮะคือฝั่งติดพระราม9แล้วก็อีกอันนึงสีดำๆที่อยู่เยื้องกันเลยอ่ะ
0: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีศูนย์การค้าใหญ
1: ่ศูนย์การค้านั้นไม่น่าจะไม่ใช่แต่ว่าเยื้องกันเนี่ยใช่
0: แต่ว่าก็แสดงว่าอยู่ติดกับศูนย์การค้า
1: แล้วก็วันก่อนที่เราพูดเรื่องอาบอบนวดเนี่ยก็มีคนแถวนั้นบอกเทียนว่าอาบอบนวดไปนานแล้วสงสัยจะใช่
0: เป็นอาบอบนวดแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นร้านขายอาหารพวกซีฟู้ด
1: อ๋อเหรอ
0: เราไปทำเป็นรูปหัวเรือประมงอ่ะทำเป็นรูปหัวเรือประมงผมจำได้ใช้ชื่อ
1: ราชดาซอยเจ็ด
0: ใช้ชื่ออะไรเป็นร้านอะไรโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทที่แปลว่าเรือเนี่ยอันเนี้ย
1: ไม่ไม่ใช่อันนี้ค่ะพี่ไพศาลอันนี้ของคุณชูวิทย์เขาLove Boss หรืออะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือรัชดาซอย7ค่ะอีกอันนึง
0: หมายถึงว่าที่ไปอยู่ในรัชดาซอย7นี่อัน
1: ใช่ okay. อันต่างหากไอ้เนี่ยที่สร้างเสร็จแล้วแต่ถ้าพี่ไพศาลอยากจะเห็นความเยอะจริงๆอ่ะพี่ไพศาล2เส้นบางนากับเส้นมอเตอร์เวย์ก็เยอะมากค่ะที่ออกจากไทยเราออกจากกรุงเทพเราไปอ่ะค่ะก็มีคนบอกว่าก็อยากรู้ก็ไปถามคุณชัชชาติเนี่ยคุณชัชชาติก็พูดแล้วค่ะเขาเพิ่งสั่งหยุดตั้งแต่เมื่อตอนกลางเดือนสิงหานี่เองพวกเรารู้กันมาตั้งนานแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ทูตอิสราเอลมาพบกับทางรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะคืออิสราเอลเขาก็คงจะมีความกังวลกับกระแสการเคลื่อนไหวต่อต้านชาวอิสราเอลนะที่เกิดขึ้นแบบในหลายพื้นที่แล้วก็รวมทั้งพรุ่งนี้ก็จะมีคณะบุคคลเนี่ยก็จะมายื่นหนังสือที่หน้าสถานทูตอิสราเอลด้วยนะฮะก็นี่ถ้าตามรายงานข่าวเนี่ยเป็นรายงานที่แปลมาจากบลูมเบิร์กนะสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขารายงานแล้วก็สื่อไทยก็แปลมาทีเนี่ยเขาบอกว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าทางคุณศิริศักดิ์เนี่ยได้เปิดเผยว่าได้พูดคุยกับนางอาโรนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความกังวลที่มีต่อชาวอิสราเอลบางส่วนซึ่งในประเด็นที่พูดคุยกันนั้นรวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องสงสัยว่าใช้นอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่นอย่างเช่นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและภูเก็ตโดยบอกว่าไทยเป็นประเทศที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่บางครั้งไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ
1: ว่าเอาเงินมาให
0: ้บูมเบิร์กรายงานอ้างคำพูดของนายศิริศักดิ์ระหว่างให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในกรุงเทพหลังพบปะพูดคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลพร้อมบอกว่าผู้มาเยือนควรเคารพธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยเช่นเดียวกับวิถีชีวิตท้องถิ่นรายงานของบูมเบิร์กอ้างคำสัมภาษณ์ของนายศิริศักดิ์ว่าไทยจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติทุกคนไม่ว่าจะชาติใดก็ตามในส่วนของนางฟิชเชอร์คัมทางบูมเบิร์กอ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายศิริศักดิ์รายงานว่าเธอยอมรับความกังวลดังกล่าวและเห็นพ้องเพิ่มความพยายามแจ้งกับชาวอิสราเอลผู้มาเยือนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม

0: ในประเทศไทย
1: พี่อาจารย์คะเป็นครั้งที่100อะค่ะที่ทูตอิสราเอลพูดเรื่องไอ้ do and don't เนี่ยลองท่านผู้ฟังลองคีย์เข้าไปใน Google ถามว่าทูตอิสราเอลจะออกหนังสือเตือนคนอิสราเอลเนี่ยนะคะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่ฉันอ่านพาดหัวให้ก็แล้วกันสแตนดาร์ดบอกว่าปีหนึ่งปีที่แล้ววันที่2เดือนกุมภาปี68สถานทูตอิสราเอลเตือนนักท่องเที่ยวหยุดพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยนะคะช่อง5บอกว่าสถานทูตอิสราเอลเตือนชาวอิสราเอลให้เคารพกฎหมายอย่าทำให้เสื่อมเสียแล้วก็พอมาเมื่อเดือนพฤษภาของปีนี้เองสถานทูตอิสราเอลออกโรงเตือนพลเมืองห้ามแหกกฎหมายไทยแล้วก็มาวันเมื่อวานนี้ก็เอาอีกโพสต์ Facebook อ๋อ4เดือนที่แล้วอะฮะโพสต์ Facebook ที่เตือนคนอิสราเอลเขาทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลเขาก็ได้แค่แบบจะเตือนจะย้ำจะเตือนจะย้ำสุดท้ายพฤติกรรมก็เหมือนเดิมมันน่าจะเป็นทัศนะที่มันหรือเขาเครียดกันก็ไม่ทราบนะคะ
0: คือถ้าเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็เป็นรายๆไปนะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นรายๆไปมันก็ไม่ได้ว่ามีประเภท
1: ไม่ใช่ว่าไม่ดีทุกคน
0: เข้ามาร้อยคนมันก็นิสัยเสียแต่เป็นส่วนใหญ่เงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีแล้วก็เป็นประเภทที่แต่ผมเข้าใจว่าโดยการปฏิบัติตนของคนยิวเนี่ยเขาก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนท้องถิ่นหรือว่าคนนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปนะเขาจะมีลักษณะการอยู่รวมกลุ่มกันทำอะไรร่วมกันแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่ไปทำปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นคือพูดง่ายๆว่าอย่างเช่นมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาก็จะใช้กันอยู่ในกลุ่มของเขานะ
1: เขากินแบบของเขา
0: อาหารการกินมันก็จะต้องเป็นของโครเชอร์ของเขาซึ่งมีรับใบเป็นผู้รับรองอะไรต่างๆนะโบสถ์ของเขาก็จะเป็นขายอาหารด้วยเขาก็จะไปรวมตัวกินข้าวกันอะไรต่างๆคือมันจะมีกิจกรรมเฉพาะของเขา
1: แต่ว่าถ้าสมมติเทียบกับพวกพี่น้องชาวตะวันออกกลางประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็กินอาหารฮาลาลเหมือนกันแต่เขาทานร้านไหนก็ได้นะพี่ไพศาล
0: เพราะว่าของไทยของไทยเนี่ยมันก็จะมีร้านฮาลาลอะไรต่างๆเขาก็ไปกิน
1: นั่งอยู่ตามเอ็มโพเรียมอะไรทานชากาแฟอะไรเขาใช้กัน
0: ยิวเนี่ยประเภทร้านที่เป็นของคนไทยแล้วก็บอกว่าเป็นโคเชอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีแลบใบไปรับรองมันต้องมีแลบใบไปรับรองไอ้แลบใบที่อยู่เมืองไทยเขาก็ทำเขาเองหมดเขามีเครือข่ายเขามีมูลนิธิเขามีบริษัทเขามีอะไรก็หมดเลย
1: ได้สัญชาติไทยกันด้วยนะคะ
0: ก็อย่างอะไรเขาบอก
1: ไทยโยเซฟอะไร
0: นะโยเซฟเนี่ย
1: กลุ่มเขาเนี่ย3คนได้สัญชาติไทยหมดเลยแล้วทำธุรกิจครบวงจรตั้งแต่เกิดยันตายสุสานยังทำโรงแรมอีกเพียบ
0: มาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี2536
1: 30กว่าปี
0: ก็ได้สัญชาติเมื่อปี60สมัยบิ๊กป๊อกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคราวนี้เท่ากับตอนนั้นเนี่ยที่ได้สัญชาติเนี่ยอยู่เมืองไทยมา20กว่าปี
1: ค่ะ
0: ก็อยู่ในเงื่อนไขโอเค20กว่าปีเนี่ยก็คงจะเรียนภาษาไทยพูดภาษาไทยได้แล้วอ่านออกเขียนได้เพราะว่าจะได้สัญชาตินี่ต้องอ่านออกเขียนได้นะและพูดได้นะใช่ไหมฮะก็เป็นไปได้แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องทำความดีความชอบนะต้องทำคุณูปการต้องทำความดีความชอบผมก็เลยไม่แน่ใจว่าโยเซฟเนี่ยและบายโยเซฟเนี่ยเข้ามาแล้วมาทำอะไร
1: ทำธุรกิจค่ะพี่ไพศาลเห็นมีแต่เรื่องธุรกิจทั้งนั้นเลยค่ะเป็นหมื่นล้านนะคะธุรกิจของเขาอะค่ะ
0: ถ้าทำธุรกิจไม่ได้มาช่วยทางราชการนะเช่นว่ามาเป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรสมัยใหม่อะไรต่างๆเพราะว่าคนอิสราเอลมาทำหน้าที่นี้กันเยอะนะมาทีมเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเกษตรสมัยใหม่มาทำหลายพื้นที่อ่ะ
1: เข้ามาปี36ตอนอายุ24มาพร้อมภรรยาและลูกสาวแล้วก็ให้เป็นผู้นำศาสนาของชุมชนชาวยูในไทยนะคะอยู่มา33ปีก็รู้จักประเทศไทยดีแหละจะเอาช่องไหนเขาก็รู้หมดอ่ะนะคะแล้วก็บทบาทไม่ได้จำกัดแค่กรุงเทพ เครือข่ายของเขาขยายไปจังหวัดท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีชาวยิวเดินทางเชียงใหม่

0: ภูเก็ตเท่านั้นแม่ฮ่องสอนนะฮะโยเซฟไม่ได้เป็นเพียงผู้นำทางศาสนาแต่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายชุมชนชาวยิวในไทยเพราะว่าชาบัตไม่ได้จำกัดแค่ศาสนาแต่มีเรื่องของเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยร้านอาหารโรงแรมที่พักศูนย์ชุมชนกิจกรรมท่องเที่ยวการจัดเทศกาลรวมทั้งการรับบริจาคเครือข่ายอาณาจักรชาบัตในไทยของโจเซฟครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสุขุมวิท22ภูเก็ตพังงาเชียงใหม่กุยบุรีและกำลังก่อสร้างชาบัตขนาดใหญ่ที่สุขุมวิท22ค่ะพี่เมษานสุขุมวิท22ก็โรงแรมนั่นใช่ไหมคะมาเคียค่ะ
1: ประเมินกันว่าซอยสายน้ำทิพ
0: นั่นแหละค่ะที่มีโรงเรียนสายน้ำพึ่งเนี่ยนะคะใช่ไหมคะ
1: สายน้ำทิพสายน้ำพึ่งสายน้ำพึ่งสายน้ำทิพเขาซอย20 22
0: กันซอย22ประเมินกันว่าเครือข่ายธุรกิจของชาวยิวกลุ่มนี้ในไทยอยู่ที่ระดับหลายพันล้านถึงหมื่นล้านเรียกว่าถึงหมื่นนะแค่สร้างในซอย22ได้นี่ต้องเป็นหมื่นละสถานภาพของเขาหลังใช้ชีวิตในไทยมากกว่า20ปีโจเซฟและสมาชิกครอบครัวรวม7คนได้ยื่นขอแปลงสัญชาติเมื่อปี60ในช่วงบิ๊กบ็อกค่ะ
1: รวมแล้ว7คนเลยนะ
0: 7คน
1: คือถ้าได้สัญชาติไทยก็จบข่าวเขาจะไปซื้อที่ดินก็จะทำนู่นทำนี่อะไรมันก็ทำได้ในฐานะผู้ถือสัญชาติไทยก็แสดงว่าเขาก็สละสัญชาติอิสราเอลไปแล้วตอนนี้ก็ถ้าว่าเขาเป็นยิวเป็นผู้ที่นับถือศาสนาจูดาของเขาแล้วก็เป็นสัญชาติไทยเพราะว่าคำว่ายิวเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสัญชาตินะ
0: หมายถึงเชื้อชาติ
1: เชื้อชาติก
0: ็พฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบ
1: สัญชาติก็ยังไม่ใช่มันก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นขนบของการนับถือในเรื่องของศาสนาแล้วก็วัดปฏิบัติอะไรต่างๆคือมันมากกว่าศาสนาทั่วๆไปอ่ะศาสนาทั่วไปเราเป็นชาวพุทธเราเป็นอะไรเราก็ยังใช้ชีวิตแบบคารวาสได้เลยนะแต่นี่ถ้าเป็นยิวแล้วเนี่ยถ้าถือเคร่งนะโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เขาแทบจะเรียกว่าตัดขาดจากไอ้ส่วนอื่นๆของสังคมเลยเขาจะรวมกลุ่มเฉพาะของเขาเป็นหลักเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอาพูดตรงๆนะชุมชนยิวในประเทศต่างๆเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้หมด
0: เป็นที่มันเป็นเนื้อเดียวไม่ว่าเป็นส่วนของชุมชน
1: อย่างเบาที่สุดเลยก็คือคนก็ไม่ค่อยแบบชอบ
0: แต่ว่า
1: เ
0: รียบเรียบ
1: แต่ว่าถามว่าอะไรไหมไม่อยากสุมสิงด้วย
0: ไม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
1: เขาจะเป็นอย่างนั้นมันจึงมีกระแสมีอะไรต่างเพราะว่าโดยวิถีโดยขนบโดยการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอยู่เพราะยิวเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติและหลายสัญชาตินะที่เป็นพวกที่เป็นยิวที่อพยพไปอยู่ยุโรปเป็นร้อยๆพันๆปีแล้วก็เป็นลักษณะหน้าตาก็เป็นยุโรปไปหมดละนะเป็นโรมาเนียเป็นเยอรมันเป็นโปแลนด์เป็นอังกฤษเป็นเนเธอร์แลนด์เป็นไปหมดละแต่ว่าก็ยังเป็นยิวอยู่นะพอมีประเทศอิสราเอลก็พยายามจะอพยพมาแล้วก็มาตั้งลกลากใหม่แล้วก็ยังมีพวกยิวที่มาจากแอฟริกานะคุณนันไม่น้อยนะเอธิโอเปียอียิปต์คือยิวหน้าแขกๆอยู่ในอิสราเอลเนี่ยผมเจอเพียบเลยเขาก็เป็นยูเหมือนกันแต่ว่าเขาถ้าพูดถึงเชื้อชาติสัญชาติดั้งเดิมเขาก็มาจากแอฟริกาแล้วเนี่ยเราก็จากพอนั้นมาเนี่ยมันก็อพยพไปหลายๆที่ประเทศเกิดใหม่ที่มีการอพยพมาใหม่ๆอย่างไทยเทยเนี่ยถือว่าประเทศที่มาตั้งถิ่นฐานกันใหม่ๆเมื่อสัก30-40ปีที่ผ่านมาหลังจากก่อตั้งประเทศอิสราเอลแล้ว
0: คือพวกเขาเข้ามากัน30ปีที่แล้วจะมาตั้งจะมาขอสัญชาติอะไรก็ได้เราแต่มันเป็นประหลาดใจตรงที่ชุมชนพวกเขาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่เข้ามาใหม่อ่ะใช้วีซ่าอะไร
1: คือตอนนี้เนี่ยมีคนยิวเข้าใจว่าอยู่ประจำในประเทศไทยนะผมคิดว่าไม่น่าจะน้อยกว่า 30,000 คนที่หมายถึงว่าอยู่ประจำเลยนะอยู่แล้วก็เตรียมจะขอสัญชาติมีธุรกิจมีอะไรต่างๆนี้เป็นของตัวเองเลยที่ยังไม่ได้สัญชาติก็อาจจะต้องใช้นอมินีไปก่อนแต่มาทำธุรกิจมาได้ต่างๆอยู่ทางภาคเหนือในแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็

0: มาอยู่ที่กรุงเทพ
1: แล้ว
0: ก็มาอยู่ที่เกาะสมุยเกาะพังงานเกาะภูเก็ตเนี่ยหลักๆนะที่จะเห็นได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะว่างี้ฮะเขาบอกว่าชาวอิสราเอลเนี่ยเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวนะเฉพาะปี8เดือนของปี2526เนี่ย 277,000 คนเพิ่มขึ้นราว 7% เพิ่มขึ้นราว 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2525ขณะที่ตลอดปี2025ปีที่แล้วเนี่ยชาวอิสราเอลมาท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 46% ในปีเดียวปี65คือจะมีจำนวนถึง 410,125 รายปีนี้เนี่ยเพิ่ง8เดือนเนี่ยจะ 300,000 ละ 277,000 ก็น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะก็เนี่ยมากันทีเนี่ยเกือบครึ่งล้านอ่ะพูดง่ายมาเที่ยวอ่ะถ้าคนมาเที่ยวเกือบครึ่งล้านนะไอ้คนที่มาปักหลักอยู่
1: ประมาณ 3-4 แสน
0: เนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่สามารถทำมาหากินมีรายได้แน่นอนเอาเฉพาะหากินกับพวกเดียวกันนี่ก็พอละ
1: ค่ะ
0: จัดทริปทัวร์จัดเรื่องที่พักจัดเรื่องอาหารการกินจัดดูแลเรื่องการเดินทางนะแค่นี้มันก็
1: ลูกค้าปีละ 400,000
0: สมมุติลงหลักปักฐานได้ครับซึ่งมันก็ไม่แปลกนะคนชาติอื่นๆที่มาทำธุรกิจคนจีนรุ่นใหม่นะคนจีนคนอะไรต่างๆเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะถ้าจ่ายใต้โต๊ะนี่ก็ถือว่าผิดเหมือนทุกประเทศอ่ะถ้าจ่ายใต้โต๊ะหรือว่าใช้นอมินีนี่ก็ถือว่าผิดจับได้ก็โดนลงโทษแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยมันจะต่างจากพวกที่มาทำธุรกิจอย่างพวกคนจีนคนเกาหลีคนเวียดนามหรือว่าคนเยอรมันคนรัสเซียเนี่ยตรงที่ว่าเขามีขนบของเขาที่มันดูแล้วมันแปลกแยกกับคนในสังคมไม่ใช่เฉพาะกับคนไทยเกือบทุกประเทศที่เข้าไปอยู
1: ่ค่ะ
0: อันนี้เป็นลักษณะดั้งเดิมที่มันก็ไม่ถือว่าผิดอะไรแต่ว่ามันจะเป็นหัวเชื้อที่เวลามันมีปัญหาเช่นเกิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลบางคนที่ไม่ดีเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นทันทีเพราะทุนเดิมมันไม่ดีอยู่แล้วทุนเดิมคนก็มีอคติอยู่แล้ว
1: คือเขาไม่มาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเลยแล้วก็ไม่เผื่อแผ่ตีวงอยู่แค่ธุรกิจของเขาไม่มาเป็นส่วนหนึ่งและไม่ก็อย่างที่เห็นนะคะถ้าหากว่ามี Netflix นะคะที่บ้านลองเข้าไปดูเรื่องว่าหนังเรื่องนี้ยังอยู่เรื่อง Unorthodox น่าจะยังเป็นหนังที่อธิบาย
0: เคยดูที่เขาหนีออกมาจากกลุ่มเขานะ
1: อันออร์โธดอกเราก็ไปดูจะรู้จักพวกเขามากขึ้น
0: ยูอันนั้นยูนิวยอร์กหนีออกมาจากกลุ่มของเขา
1: ค่ะ
0: เอาละครับเช้านี้หมดเวลาครับ
1: เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะคะ
0: พบกันอีกรอบนะครับสวัสดีครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อ

0: สันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราM-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Court Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: M-Court Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: นาฬิกา33นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569นะคะวันนี้เลขสวย9เดือน9ท่านผู้ฟังช้อปปิ้งกันแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องช้อปอะไรก็เก็บเงินไว้บ้างก็ดีในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มีความแน่นอนแบบนี้นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวรรณเมธางกูลค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่วันที่พวกเราต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นอีกแล้วนะคะวันนี้ราคาน้ำมันดีเซลขึ้นลิตรละ70สตางค์ค่ะส่วนกลุ่มแก๊สโซฮอล์ขึ้นลิตรละ80สตางค์ตามราคาน้ำมันโลกที่พุ่งขึ้นเฉียด100ดอลลาร์นะคะสำหรับน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดลอนดอนหลังจากที่กลุ่มฮูติได้ใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันในซาอุดิอาระเบียค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐนั้นได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำเมื่อวันเสาร์นะคะอิหร่านเองก็ออกแถลงการประณามการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวนี้นะคะว่าเป็นการทำสงครามทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนักลงทุนต่างวิตกกันว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นตามราคาน้ำมันจนอาจจะทำให้เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงทันทีนะคะสวนทางกับเงินเยนที่แข็งค่าที่สุดในรอบ7เดือนท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้านะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ดีดตัวสูงขึ้นเมื่อคืนนี้ราคาทองคำหลุด 4,400 ดอลลาร์นะคะคริปโตลงหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงทั้ง3กระดานค่ะหุ้นยุโรปก็ปิดผสมผสานส่วนเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียก็เปิดผสมผสานนะคะแล้วตลาดหุ้นไทยล่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีนักวิเคราะห์มาพูดคุยในรายการนะคะแล้วก็ตอบคำถามกับท่านผู้ฟังด้วยท่านผู้ฟังสามารถฝากคำถามได้เลยนะคะที่3ช่องทางก็คือทาง SMS 4689399 SMS 4689399นะคะทาง Facebook M-Court News FM 100.5 ค่ะแล้วก็ทาง LINE นะคะ @ M-Court News ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อคืนนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังโพสต์ข้อความบนทรูโซเชียลระบุว่าราคาน้ำมันจะร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อสหรัฐทำสงครามชนะอิหร่านนะคะนักลงทุนทั่วโลกอาจจะอยากถามเหมือนกันว่าเมื่อไรหรอ

ราะว่าเศรษฐกิจโลกอยู่บนความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นดอกเบี้ยขาขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจโลกหรือว่าสงครามโลกจะเกิดก่อนกันอันนี้อาจจะมุมมองของหลายคนนะคะหรือชาว

1ตุลาคมกันก่อนนะคะกระทรวงการคลังและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเคาะแนวทางการใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทยพาสจำนวน1ล้านสิทธิ์ซึ่งก็จะใช้งบประมาณเงินกู้ 3,500 ล้านบาทนะคะซึ่งไม่ใช่2แนวทางตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่ว่าจะเป็นการผสมผสานทั้ง2แนวทางร่วมกันค่ะโดยรัฐบาลก็จะช่วยเหลือและก็กระตุ้นการใช้จ่ายหลักๆ2ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยจะร่วมจ่ายค่าที่พักตามจริงแบบอัตราคงที่สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อสิทธิ์ต่อคืนนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะในส่วนของค่าที่พักต่อห้องถ้าเกิดว่ามันเกินกว่า 1,500 บาทเนี่ยส่วนต่างส่วนนี้พวกเราก็ออกกันเองนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปพักคืนนึง 4,000 บาทพวกเราก็อาจจะต้องจ่ายคนละ 2,500 บาทแต่ถ้าเกิดว่าไปพักประมาณสัก 2,000 บาทก็จะจ่าย500บาทต่อคืนในส่วนที่2เนี่ยรัฐบาลจะให้เป็นคูปองท่องเที่ยวแบบจ่ายแบบคนละครึ่งนะคะส่วนแรกเนี่ยเป็นจ่ายตามจริงแล้วก็รัฐบาลให้ 1,500 บาทใช่ไหมคะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นการจ่ายคูปองท่องเที่ยวก็สามารถปรับมูลค่าคือคูปองส่วนนี้จะจ่าย 1,500 บาทต่อสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังใช้สิทธิ์ในเมืองรองคูปองมูลค่าของคูปองก็จะขยับขึ้นเป็น 2,000 บาทนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องร่วมจ่ายคนละครึ่งเพื่อที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการหลากหลายประเภทถามว่าใช้สิทธิ์ที่ไหนได้บ้างก็จะเป็นผู้ประกอบการในภาคบริการทั้งหลายนะคะอย่างถ้าสมมติเราไปเที่ยวในจังหวัดถ้าเป็นจังหวัดเมืองท่องเที่ยวหลักเนี่ยเราจะได้ส่วนนี้ 1,500 แล้วเราสนับสนุนเราสมทบอีก 1,500 ก็จะได้ 3,000 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองรองก็ส่วนนี้ก็จะขยับขึ้นเป็น 2,000 บาทแล้วเราเติมอีก 2,000 บาทธุรกิจสปาร้านนวดนะคะร้านทำเล็บรถรับจ้างในพื้นที่ร้านอาหารก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวมีที่พักฟรีไม่ฟรี 1,500 บาทแล้วเราเติมในส่วนต่างเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วก็มีค่าอาหารที่สามารถทำได้ในร้านอาหารที่ร่วมโครงการนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมดำน้ำต่างๆส่วนค่าใช้จ่ายที่ส่วนเกินจากห้องพักอันนี้ก็จะใช้คูปองท่องเที่ยวแบบจ่ายคนละครึ่งนะคะส่วนนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้หมดทีเดียวเลย 2,000 บาท 1,500 บาทเนี่ยทำอย่างไรมันก็สามารถทบสิทธิ์เราไปเที่ยวแล้วกินข้าวแค่500บาทแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะสิทธิ์ของคูปองนั้นยังเหลืออยู่ตามระยะเวลาของโครงการนะคะโดยโครงการจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่14ธันวาคมค่ะคือเขาจะงดใช้สิทธิ์ในช่วงปีใหม่นะคะตั้งแต่15ธันวาคม69ไปจนถึง15มกราคม70นะคะแล้วก็จะกลับมาใช้ใหม่ได้ในช่วงที่2ก็คือใช้สิทธิ์ได้16มกราคมจนถึงสิ้นสุดโครงการในวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะนะคะแล้วก็รัฐบาลคาดว่าน่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 58,000 ล้านบาทจนถึง 60,000 ล้านบาทแล้วก็ประเมินว่างบประมาณทุกๆ1บาทที่รัฐบาลจ่ายไปเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่เศรษฐกิจได้ 2.5 เท่านะคะแล้วก็จะเพิ่มการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยต่อทริปได้ประมาณสัก 20% ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องรอการนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนเลยนะคะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยปิดร่วงลงกว่า600จุดตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนักลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 52,786 จุดลดลง628จุด S&P 500
ิดที่ 7,673 จุดลดลง45จุดค่ะ Nasdaq ปิดที่ 26,421 จุดลดลง85จุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยดีดตัวสูงขึ้นแต่ระดับ 4.79% ซึ่งการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทำ

0: ให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินสูงขึ้นแล้วก็ลดความต้องการในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็อาจจะมีคนที่ลงทุนหุ้นอยู่ลงทุนคริปโตอยู่ลงทุนทองคำอยู่พวกสินทรัพย์ต่างๆก็อาจจะหันไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแทนนะคะหุ้น8ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500ปิดในแดนลบค่ะนำโดยหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะที่ดิ่งลง 2.55% หุ้นกลุ่มการเงินร่วงลง 1.43% ค่ะส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวสูงขึ้นทุกครั้งของการที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นหุ้นในกลุ่มพลังงานก็จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะคะนักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟดค่ะโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐจะมีการเปิดเผยเงินเฟ้อทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภค PPI กับ CPI ก็ในวันพฤหัสบดีวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะทราบผลประมาณช่วงกลางคืนแล้วก็วันศุกร์นี้ค่ะนักลงทุนยังคงให้น้ำหนัก 60% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม 15-16 กันยายนนี้นะคะดูตลาดหุ้นยุโรปกันต่อค่ะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะคะท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นทำให้นักลงทุนระมัดระวังกับการลงทุนมากขึ้นค่ะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่649จุดลดลง 0.05% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,317 จุดเพิ่มขึ้น 0.14% DAX เยอรมนีนะคะปิดที่ 26,007จุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะเพียงกว่า1จุดนะคะฟูซี่100ลอนดอนปิดที่ 1,811 จุดลดลง 0.1% ค่ะนักลงทุนคาดว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในวันพฤหัสบดีนี้นะคะแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ ECB จะส่งสัญญาณว่ามีความต้องการจำกัดในการคุมเข้มนโยบายการเงินแต่ตลาดก็ยังคาดการว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้แล้วก็จะมีการปรับอีกหนึ่งครั้งในปีหน้านะคะตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เปิดแบบผสมผสานค่ะโดยบรรยากาศการซื้อขายได้แรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นในตะวันออกกลางนะคะโดยดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดลดลง182จุดหรือว่าคิดเป็น 0.28% ฮั่งเส็งฮ่องกงเปิดเพิ่มขึ้น10จุดกว่าๆนะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดเพิ่มขึ้นกว่า3จุดคอสปิของเกาหลีใต้เปิดปรับตัวขึ้น 1.4% ค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเดดไลน์ที่เริ่มมีผลสำหรับแคนาดาที่เขาคิดภาษี 50% ต่อสินค้า700รายการจากประเทศสหรัฐนะคะก็ปรากฏว่าครั้งก็ต้องแสดงสัปดาห์เพราะตอนนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วแต่ละพฤติกรรมของเขานี่จะออกมานี่จะเรียกว่าโอ้แสดงความแข็งกร้าวสุดข้างนอกอาจจะมองว่าเขานี่เริ่มเพี้ยนหรือบ้าคลั่งแต่ว่าคนที่เขาต้องการจะให้ลงคะแนนมาที่3พฤศจิกายนเนี่ยต้องเน็กชัวร์ว่าเดินออกจากบ้านแล้วเห็นเขายิ่งใหญ่แล้วไปลงคะแนนให้กับคนที่เขาเลือกเป็นตัวแทนของพรรคทั้งทางด้านสสสวกัฟเวอร์เนอร์อะไรทั้งหลายที่จะลงในวันที่3พฤศจิกายนนะเมื่อวานนี้คุณทรัมป์พอหมดเริ่มเวลาที่สินค้าอเมริกาจะโดน 50% ตอบโต้เพราะว่าคุณทรัมป์ทำก่อนแล้วก็ขาดมาร์คคานี่เขาบอกวันที่8กันยายนนะเขาก็เริ่มเรื่องสินค้า700รายการอเมริกาประกาศก่อนสินค้า500รายการอันนี้700รายการประมาณ 20,000 ล้านยูเอสดอลลาร์คุณทรัมป์หลังจากนั้น1ชั่วโมงประกาศออกมาเลยในทุกโซเชียลที่ก็มีคนรับเขาที่ประมาณ60ล้านคนนะเป็นสาวกเขาทั้งนั้นเลยอาจจะมีสื่อเกิดเล่นนิดหน่อยเขาประกาศบอกว่าไอ้เรือบินนะคะของบริษัทบอมบาร์เดียของแคนาดาเนี่ยต้องไม่เข้ามาขายในอเมริกาโอ้ฟังแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าเพราะว่าแคนาดาเนี่ยรีบับก็คือหมายว่าเอาเปรียบอเมริกาตลอดต้นอเมริกามาหลายปีแล้วต้องหยุดนะอันนี้เขาบอกว่าถ้าเขาไม่มาลงทุนสร้างโรงงานที่อเมริกานะไม่ต้องทำขายโอ้โหประโยคแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆไอ้คำว่าปล้นจากแคนาดานี่ก็คือว่าก่อนหน้านั้นเมื่อสิ้นอาทิตย์ที่แล้วนี่เองเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นวันที่ทรัมป์เขาประกาศไงว่าเขาเริ่มคิด 50% จากสินค้า500รายการเนี่ยรัฐมน

0: รีคลังคุณก็ไปออกรายการเมื่อวันเสาร์กับลูกสะพ้ายเมียของเอริกอะไรอะทรัมป์เนี่ยนะคะเขามีรายการวันเสาร์ก็ชื่อลาร่าคนนี้เคยเป็นหัวหน้าเป็นประธานพรรครีพับลิกันด้วยคราวนี้เราเข้าไปออกรายการเนี่ยเธอก็ถามบอกว่าเริ่มรีคลังว่ายังไงเนี่ยแคนาดาก็คิดภาษี 50% สินค้า700รายการเนี่ยโอ้โหคุณสกอตต์เบสันออกมาแสบมากเลยบอกโอ้กระติ๋วมากเลยรู้ไหมไอ้แคนาดาเนี่ยนะเศรษฐกิจมันเล็กกับเราก็รู้กันอยู่นะเศรษฐกิจแคนาดา GDP มันน้อยกว่าอเมริกา12เท่าประชากรน้อยกว่า9เท่าแคนาดามี40ล้านไอ้นั่นมันมีอเมริกา350ล้านนะฮะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าถ้าเทียบแล้วนะผมเป็นสุนัขนะที่บ้านเป็นอะไรนะ German Shepherd น้ำหนัก110ปอนด์ก็ประมาณ50กว่ากิโลตัวเบล่มเลยนะ German Shepherd แล้วไอ้หมอนี่เนี่ยนะก็อยู่ดีๆล่ะก็มันมีไอ้หมาตัวนะอันนี้เขาหมายถึงแคนาดาอันนี้คือดัตชูนเป็นหมาเยอรมันเหมือนกันที่เขาเรียกว่าไส้กรอกมาตัวมันจิ๋วเดียวนะมาบักบักมาเห่าย่วประสาทไอ้หมาตัวโตนี่นะไอ้หมาตัวโตก็ไม่สนในที่สุดมันก็เสียงดังมากเขาหมายถึงแคนาดานะไอ้นี่มันก็เลยตลบตบเข้าไปเลยไอ้ตัวใหญ่นะเขาบอกนี่นะคือแคนาดาเนี่ยเราก็เลยทนไม่ไหวแล้วเราต้องจัดการเหมือนกับที่ทรัมป์บอกว่าแคนาดานี่เอาเปรียบเรามาตลอดป้นเรามาตลอดหลายปีนะคราวนี้เมื่อวานเขาออกเรื่องบอมบาร์เดียนะคะคราวนี้ก็ปรากฏว่าแถลงการออกมาเลยจากบอมบาร์เดียรู้ไหมการลงทุนของแคนาดากับไฟก็คือเขาตั้งโรงงานเพื่อผลิตชิ้นส่วนเนี่ยนะสิบรัฐนะแล้วก็จ้างแรงงานจากอเมริกา20รัฐแล้วก็ชิ้นส่วนเหล่านี้ก็ส่งไปประกอบที่แคนาดาเพราะฉะนั้นเรามีส่วนช่วยจ้างงานอะไรทั้งหลายนะแล้วคุณทรัมป์ประกาศด้วยบอกว่าไอ้โรงงานทั้งหลายของแคนาดาบอมบาร์เดียเนี่ยนะที่ได้รับการอุดหนุนคือเขาก็จะมีกองทุนที่สินค้าที่ผลิตในรายการมันก็จะลากหมดทุกอย่างไม่ให้การสนับสนุนปรากฏว่าสสที่รัฐแคนซัสแถลงการของบอมบาร์เดียก็บอกว่าจ้างงานหนักเลยแล้วก็มีไซต์อยู่ที่แคลิฟอร์เนียเท็กซัสนะสองสามรัฐเขาก็ใส่มาเลยนะทีนี้ก็สสจากรัฐแคนซัสก็บอกเอ้ยเรามีโรงงานของบอมบาร์เดียจ้างงาน 1,000 คนเขาเขียนจดหมายถึงทรัมป์นี่แหละก็คือปฏิกิริยาคือทรัมป์นี่เขาจะต้องออกบทกล้าวแถมกล้าวทั้งหลายนะคะเท่านั้นไม่พอต่อมาอีกประมาณชั่วโมงนึงออกอีกบอกว่าต่อไปนี้เราจะเพิ่มเขาจะเริ่มต้นวันที่29กันยายนนะคะจะเพิ่มลิสต์สินค้าที่จะขึ้นราคาอีกนะคะ 50% วันที่29กันยายนนี้จะมีมอเตอร์ไซค์จากแคนาดาจะมีเวย์แอโกรจีนนะคะไอ้2 3รายการนี้เพิ่มขึ้นอีกคือเขาก็จะดีๆมากขึ้นเขาต้องแสดงศักดิ์ศรีเพราะใกล้เลือกตั้งแล้วนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแคนาดานะคะในขณะที่ทางมาร์คานี่เขาบอกว่าเรายังไม่เจรจากับอเมริกาตราบเท่าที่เขายังไม่พร้อมอะไรก็พร้อมความเจรจากับเราโอ้โหนี่คือมาร์คานี่คราวนี้ก็มาถึงเรื่องรถยนต์รัฐมนตรีคมนาคมเขียนจดหมายถึงบริษัทฟอร์ด CEO แล้วก็บอกว่าเรากังวลมากนะเขาเรียกว่า very concern เลยนะก็ขึ้นเฮดไลน์ใหญ่เลยเมื่อวานบอกว่าจดหมายจากรัฐมนตรีคมนาคมถึงฟอร์ดบอกท่านกำลังร่วมมือกับบริษัทที่เป็น adversary ของเราคือประเทศจีนคาเทลที่ทำลิเธียมไอออนไอแบตเตอรี่นะฮะอันนี้จะเป็นอันตรายมากเลยต่ออุตสาหกรรมที่เป็นหลักฐานหลักการสำคัญของอเมริกาคือออโตเมทิกอุตสาหกรรมรถยนต์เอ้ยเขียนเข้าไปแบบนั้นเลยนะไอ้ทางไอ้ CEO ขวาก็บอกอุ้ยเราสร้างงานแล้วก็เนี่ยนะก็ผ่านทุกอย่างคือเขาบอกว่า adversary คือคุณไปร่วมทุนกับบริษัทคาเทลซึ่งบริษัทรถยนต์ในจีนนั่นน่ะรัฐบาลถือหุ้นคือพูดถึงความมั่นคงขึ้นมาเลยนี่ก็เป็นความกล้าเพราะยิ่งใกล้เลือกตั้งนะคะความบ้าคลั่งของทรัมป์ก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าเรามองว่าเขาเป็นความบ้าคลั่งแต่ว่าสาวกของเขาจะมองว่าเอ้ยเขาเก่งว่าเขาแข็งกล้าวเขาปกป้องเราอะไรแบบนี้ก็นี่ก็คือจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกวันค่ะสำหรับทรัมป์ค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยากทราบราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้นะคะในส่วนของราคาทองคำเนี่ยเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยน2รอบแล้วนะคะรอบแรกเนี่ยลงไป450บาทต่อบาททองคำรอบที่2ลงมา50บาทต่อบาททองคำทำให้เช้าวันนี้ราคาทองคำในประเทศติดลบ500บาทต่อบาททองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่67,900 บาทค่ะขายออก 68,100 บาทนะคะก็อ้างอิงโกลสปอตที่ 4,371 ดอลลาร์คดเงินบาท 32.90 สตางค์นะคะวันนี้อย่างที่บอกไปว่า

0: ทองคําหลุด 4,400 ดอลลาร์นะคะในส่วนของราคาทองคําในเมื่อวานนี้เนี่ยลงทั้ง Gold Spot แล้วก็ Gold Future ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณบันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์วันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นราคาน้ำมันที่กลับมาสูงขึ้นอีกแล้วจ่อจะร้อยดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งอาจารย์ประเมินความเสี่ยงนี้ยังไงบ้างคะเศรษฐกิจไทยเรากำลังจะฟื้นตัวเนี่ยมันจะสะดุดไหมคะอาจารย
1: ์คือเมื่อวานมหาลัยแห่งการไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจแล้วก็แถลงเรื่องดัชนีของช่อนพื้นโพและดัชนีของการไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราก็จั่วประเด็นไว้ว่ากันยากับตุลาคือจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าจุดเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยคือความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนนะครับหลังจากมีสงครามสหรัฐกับอิหร่านนะครับที่บริเวณช็อคแพร์พอมุสเนี่ยแหละครับดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยตกลงทั้งของภาคธุรกิจและภาคประชาชนคือผู้บริโภคและผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการก็ปรากฏว่าเดือนที่แล้วสิงหาคมเนี่ยดัชนีปรับขึ้นทุกรายการของทั้งสองฝั่งคือทุกรายการคือสองฝั่งเนี่ยปรับขึ้น 100% เลย
0: ใน
1: เดือนสิงหาแต่มันเจอได้สถานการณ์ของการสู้รบที่ดูตึงเครียดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นภาพของการที่ราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มไต่ระดับใกล้100เราก็จึงบอกว่ามันคือจุดเปลี่ยนนะถ้าสถานการณ์มันพลิกผันในเชิงลบมันก็ทำให้สินไทยเนี่ยพร้อมกลับมาฟุบตัวลงอีกครั้งความเชื่อมั่นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะย่อลงนะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์บานปลายรุนแรงไม่ยาวนานมันก็น่าจะเป็นการปรับในทิศทางขาขึ้นของเศรษฐกิจไทยและก็ความเชื่อมั่นของภาคการผลิตภาคธุรกิจและก็ภาคประชาชนนะครับเพราะสถานการณ์ของราคาน้ำมันที่มันเสี่ยงเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยมีไหมคำตอบคือมีเพราะว่าอิหร่านก็ถล่มนะครับที่ฐานทัพสหรัฐที่จอร์แดนขณะเดียวกันสหรัฐเองก็ไม่ยุบไม่ย่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมันถูกไต่ไปเรื่อยๆจนทำให้ทางวานิชธุรกิจชั้นนำของโลกเนี่ยนะครับก็เริ่มมองแล้วว่าโอกาสที่หลุด100แล้วไป120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยมันมีนะมันมีความเสี่ยงอยู่ถ้าเหตุการณ์มันบานปลายเพราะว่าสถานการณ์มันดูไม่หยุดนะครับไม่หยุดยั้งเลยและที่สำคัญคือเราก็เองก็เคยคาดว่าการเลือกตั้งกลางปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์จะผ่อนแล้วก็จะทำให้การคลี่คลายของสงครามเนี่ยจบให้เร็วเพราะว่ามันจะเป็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจสหรัฐนะครับต่ออัตราเงินเฟ้อและอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งแต่ณขณะนี้นะครับต้นเดือนกันยาทุกอย่างยังเหมือนเดิมและดูกลับมามีปัญหามากขึ้นเพราะนั้นความเสี่ยงสูงครับ
0: ค่ะสมมตินะคะอาจารย์สมมติว่าถ้าน้ำมันมันเกิน100ดอลลาร์และยืนบริเวณนี้เป็นเวลาสัก3เดือนมันจะกระทบกับ GDP GDP ไทยมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ผมคิดว่ามันมี2จุดนะครับจ
0: ุ
1: ดที่1เนี่ยน้ำมันแพง
0: ค่ะ
1: แต่ทุกอย่างยังหาได้ก็คือน้ำมันเนี่ยมันอาจจะแพงเพราะกันความกังวลและทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต่อเนื่องไปถึง3เดือนเลยครับอ
0: ัน
1: นี้ก็จะหนักระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าน้ำมันแพงด้วยและสินค้าน่าจะขาดตลาดด้วยเช่นพวกเม็ดพลาสติกปุ๋ยเหมือนที่เรากลัวเนี่ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความตึงเครียดหนักขึ้นนะครับจุดสำคัญมากๆเนี่ยราคาน้ำมันที่แพงเนี่ยมันมีผลต่อราคาน้ำมันแค่ไหนและมีผลต่อราคาน้ำมันโดยพ้องยิ่งสาขาน้ำมันเครื่องบินแค่ไหนค่าตั๋วเครื่องบินเป็นอย่างไรเพราะไทยจะกลับเข้ามาในช่วงของไฮซีซั่นนะครับของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง3เดือนเนี่ยถ้าสมมติเหตุการณ์มันหนักและแรงราคาน้ำมันทะลุเร็วเนี่ยนะครับเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไป120อะไรแบบนี้สินไทยก็อาจจะมีการเติบโตต่ำนะครับก็อาจจะขยายตัว 1.5% ในไตรมาสที่4ทั้งกลางที่ควรจะขยายตัวได้ประมาณ2-3% ได้คือ 2.5% กลางๆนะครับมันก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่โตต่ำกว่า3และก็สถานการณ์เงินเฟ้ออาจจะดูแรงขึ้นแต่ว่าต้องอันนี้ต้องค่อยๆดูตัวเลขนะครับถ้าเงินเฟ้อแรงขึ้นเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐก็จะขึ้นดอกเบี้ยทุกคนก็จะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นแรงกดดันเศรษฐกิจโลก
0: คร
1: ับแต่ว่ามันจะมีผลลากไปถึงปีหน้าแน่ๆครับ
0: ค่ะจากเดิมที่เรามองว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส2แล้วถ้าเกิดราคาน้ำมันมีปัญหาแบบนี้มันอาจจะที่อาจารย์ประเมินว่าไตรมาส3เนี่ยอาจจะเห็น 1.5% เลยเหรอคะอาจารย
1: ์ก็เป็นไปได้ครับคือไตรมาส3อาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าไตรมาส3เนี่ยบรรยากาศคือเศรษฐกิจก็น่าจะนิ่งๆใกล้ๆ2กันน่าจะไม่ต่ำกว่า 1.9 แต่ไตรมาส4ฮะไตรมาส4อ่ะจะหมายถึงไตรมาส4อาจจะโตต่ำ 1.5% ได้ถ้าเรียกว่านักท่องเที่ยวไม่มานะ

0: ค่าตัวแพงคนกลัวนะครับแล้วก็ท้ายสุดราคาน้ำมันแพงจนรัฐบาลอาจจะอั้นไม่อยู่แล้วทั้งโลกเนี่ยพอน้ำมันแพงเริ่มมีบรรยากาศของความกังวลการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงตลอดจนถึงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยครับแต่มาสีก็จะมีเศรษฐกิจโตต่ำกว่า 1.5% ได้ครับ
1: ค่ะเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอาจจะต้องรอให้ผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมไปก่อนแล้วจะจัดการเด็ดขาดเบ็ดเสร็จกับอิหร่านครั้งหนึ่งตอนนั้นมันก็เป็นความเสี่ยงอีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย
0: ์คือถ้าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยเกิดพรรครีพับลิกันเนี่ยได้มาเยอะเนี่ยผมว่าประธานาธิบดีทรัมป์เขาทำทุกอย่างแหละครับเพราะประชาชนเหมือนกับมอบฉันทามติว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะผมไม่ขัดคุณนะนะแต่ว่าสมมติว่าคะแนนพ่ายแพ้เยอะมากเนี่ยประธานาธิบดีก็มีความเหนื่อยฮะเพราะว่าการครองเสียงข้างมากในสภาสูงสภาล่างเนี่ยเป็นอย่างไรเหตุการณ์อาจจะพลิกผันได้เพราะนั้นเหมือนกับประธานาธิบดีทรัมป์ก็คงจะเลือกที่จะวางท่าทีแล้วก็อย่างท่าทีประชาชนนะเพราะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นลักษณะแบบบีบเฉยๆแต่บีบคลายบีบคลายไม่ได้หนักไม่ได้รุนแรงนะครับก็สถานการณ์มันยังเห็นภาพไม่ชัดนะครับแต่ว่าแนวโน้มคือความเสี่ยงยังมีอยู่ก็ต้องประคับประคองและระมัดระวังนะยังไม่เสด็จน้ำสัญญาณความเสี่ยงยังเต็มไปหมดครับ
1: ค่ะกลับมาบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจของเรากำลังฟื้นตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีปรับตัวดีขึ้นในรอบ6เดือนใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่ามันก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ50
0: ครับคือเมื่อวานแถลงเนี่ยก็ชัดเจนนะครับคือสรุปแล้วสิ่งไม่ดีนะต้องบอกก่อนสิ่งไม่ดีประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการบอกสิ่งไม่ดีนะแต่ว่ารู้สึกมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นมันดีกว่าตอนคือสงครามเนี่ยมันเกิด28กุมภาและเดือนมีนาเนี่ยเราก็เริ่มรับรู้ราคาน้ำมันแพงเศรษฐกิจมันเริ่มยุบเริ่มย่อนะครับจนทำให้ไตรมาส2เนี่ยโต 1.9แต่ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นในเดือนกรกฎาสิงหาเพราะมันคือเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมพูดว่าไตรมาสที่3อ่ะเศรษฐกิจมันไม่โตต่ำกว่า 1.9 หรอกเพราะคนเริ่มกลับมาไทยช่วยไทยพลัสเขาเริ่มที่จะเคลื่อนนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมสรุปที่คุณมณีสรุปประเด็นใช่ครับเศรษฐกิจไม่ดีฮะทั้งมุมมองผู้บริโภคและมุมมองประกอบการเพราะมันห่างจากค่ากลางคือ100เยอะมากเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าเขามีความหวังขึ้นเล็กๆ
1: อาจารย์คะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ค่ะ
0: ขอบ
1: พระคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นไทยกันค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันราคาทองเปิดตลาดเช้านี้ลดลง450บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดราคาลดลง450บาททองคำแท่งรับซื้อ 67,950 บาทขายออก 68,150 บาททองรูปพรรณขายออก 68,950 บาทหลังจากนั้นราคาทองปรับขึ้นลงอีก3ครั้งล่าสุดปรับราคาครั้งที่4เมื่อเวลา 9:49 นาทีทองคำแท่งรับซื้อ 68,000 บาทขายออก 68,200 บาททองรูปพรรณขายออก 69,000 บาทรัฐบาลทำจริงถนนสายตง4011จังหวัดตรังเสร็จแล้วพร้อมเปิดใช้มุ่งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสู่พื้นที่เกษตรกรรมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทและมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้เป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภาคคมนาคมขนส่งภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางในชีวิตประจำวันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้นั้นรัฐบาลโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและตามข้อสั่งการของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ

0: กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายตง4011แยกทล4059บ้านห้วยหินอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังจนแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือเป็นผลการขับเคลื่อนและติดตามการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของรัฐบาลสำหรับถนนทางหลวงชนบทสายตง4011เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากทล4159ผ่านตำบลขาวิเศษและตำบลใกล้เคียงเข้าสู่ตัวจังหวัดตรังอีกทั้งเป็นทางสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชุมชนไปยังแหล่งเกษตรกรรมสำคัญอาทิสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันส่งเสริมให้การขนส่งผลผลิตมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นพร้อมสนับสนุนการค้าการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรังให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปรถไฟฟ้าควันพุ่งใต้ท้องรถเกิดเหตุรถ EV ยี่ห้อหนึ่งมีกลุ่มควันหนาแน่นพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและส่วนท้ายของรถอย่างต่อเนื่องบริเวณลานจอดรถหน้าตลาดนานาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดไฟลุกเจ้าของรถเล่าว่าเพิ่งขับรถออกมาจากบ้านพักเพื่อมาซื้อของในตลาดเมื่อเดินกลับมาที่รถตกใจเมื่อพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและท้ายรถจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วรอให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะฟุตบอลหญิงไทยพบญี่ปุ่นนัดแรกศึกเอเชียนเกมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามอุ่นเครื่องทดสอบทีมพบสโมสรฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีมในไทยวีเมนลีก1ที่ Dynamic ฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันฟุตบอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เกมนี้เป็นการอุ่นเครื่องแบบ3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ35นาทีภายใต้การคุมทัพของโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมจนถึงวันที่10กันยายนและจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนสำหรับเอเชียนเกมทีมฟุตบอลสาวไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามนัดแรกในวันที่14กันยายนไทยพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นตามเวลาในประเทศไทยสหรัฐยิงเรือน้ำมันอิหร่าน5ลำสหรัฐกับอิหร่านโจมตีตอบโต้กันอย่างหนักล่าสุดกองทัพสหรัฐประกาศเพื่อตอบโต้อิหร่านพยายามยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐ2ครั้งจึงได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำโดย4ลำเป็นของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ส่วนอีกลำอยู่ที่เกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันของอิหร่านด้านอิหร่านตอบโต้ล่าสุดด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนและยังประกาศด้วยว่าจะโจมตีเรือในท่าเรือของคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ด้วยการสู้รบอย่างดุเดือดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ขณะนี้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่ม 1.5% มาเป็น 99.41 ดอลลาร์ต่อบาเรลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
2: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าเอ็มคอร์ดนิวส์เอฟเอ็ม 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: สิบนาฬิกาแปดนาทีกลับมาคุยกันต่อในอีคอนนิวส์อัปเดตนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะเปิดบวกมา1จุดกว่าแต่ว่าณขณะนี้บวกมาได้4จุดกว่าแล้วนะคะดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,626 จุดค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1เป็น True ค่ะราคาบวกมา10สตางค์ 0.77% ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่ 13.10 สตางค์แล้วก็ตามด้วยไทยออยล์วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะในส่วนของไทยออยล์บวกมา2บาทหรือว่า 3% ราคาล่าสุดอยู่ที่ 68.75 สตางค์ตามด้วย PTTนะคะปตทราคาไม่เปลี่ยนแปลง42.25 สตางค์ Advance ค่ะ Advance บวกมา4บาทนะคะ 1.14% ราคาล่าสุดอยู่ที่3.55ขออภัยค่ะ355บาทนะคะแล้วก็ตามด้วยเดลต้าวันนี้บวก2บาทค่ะ 0.73% ราคาล่าสุดอยู่ที่277บาทนะคะ CPO 46บาทลงไป25สตางค์นะคะ KBank ค่ะ KBank 247บาทลดไป1บาทนะคะแล้วก็ตามด้วย PTT GC ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่48บาทบวกมา1บาท 2.13% ค่ะแล้วก็ตามด้วยพิเทพปตท.สผ.นะคะ153บาทเป็นราคาล่าสุดราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็อันดับสุดท้าย IVL ค่ะ IVL เช้านี้บวกมา75สตางค์ 2.86% นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่27บาทและอย่างที่บอกนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมีนักวิเคราะห์มาพูดคุยในรายการท่านผู้ฟังสามารถฝากคำถามเรื่องของการลงทุนในหุ้นที่ท่านลงทุนอยู่หรือว่าสนใจอยากจะลงทุนตัวไหนนะคะได้ที่ SMS 4689399 SMS 4689399แล้วก็ทาง Facebook MCOT News FM 100.5 นะคะแล้วก็ทาง LINE @ MCOT News ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ขอต้อนรับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีคุณสุเชษฐ์ก่อนนะคะแล้วก็ต้อนรับคุณชอด้วยนะคะคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังทางซูมสวัสดีค่ะคุณชอคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณสุเชษฐ์ให้ข้อมูลก่อนได้เลยนะคะ
5: ครับครับเพื่อนนักลงทุนครับวันนี้วันที่9เดือน9นะฮะแล้วก็ปี2569 93ตัวเนี่ยผมมีตัวเลข270ตัวหุ้นที่จากงานระยองนะฮะซึ่งไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราจะแจกนะฮะเพราะนั้นส่ง SMS มานะครับส่ง SMS มาเอาข้อมูลไปนะฮะเพื่อที่จะไปใช้สำหรับการลงทุนนะฮะจะเป็นกราฟนะฮะเป็นเรื่องของกราฟผมจะให้ผลการดำเนินงานทั้งตลาดทั้งหมดเลยนะฮะเพราะเสร็จงานทั้งตลาดใหญ่ด้วยตลาดใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกราฟทั้งตัวหุ้นใหญ่กับตัวหุ้นเล็กด้วยปรับระงา

0: การที่ไปมีอีกอันนึงก็คือเซต50กับเซต100มีเงินปันผลนะเงินปันผลว่าเขาจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่เซต50เป็นยังไงบ้างเซต100เป็นยังไงบ้างหุ้นในเซต50อะไรเด่นหุ้นในเซต100อะไรเด่นนะครับจะแจกพวกเนี้ยนะครับถ้าเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่9เดือน9ปี69นะฮะลงท้ายด้วย9939ก็เลยแจกซะให้เยอะแยะไปหมดเลยน
1: ะ
0: ก็จะเป็นรูปของกราฟในแง่ของตัวรูปของกราฟเนี่ยให้ดูเป็นเทรนนะฮะอย่าไปดูว่าราคาตรงนี้เป็นตรงไหนไปดูเทรนว่าเทรนของตัวหุ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับไว้ท่านไปดูเอาฮะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนมันขึ้นอย่างไรนะครับโอเคกลับมาที่วันนี้นะครับเส้นเด็กวันนี้เนี่ยทาง SL มองจุดต้านอยู่ที่ระดับ 1,630 นะครับในแง่ของตัวเส้นเด็กนะมองว่ายังเป็นแนวทดสอบในแง่ของตัวเซตที่1630อยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะทดสอบขึ้นไปถ้าทะลุผ่านไปได้โอกาสที่จะไปที่1650นั้นก็ยังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับตัวต่อไปครับในแง่ของตัวหุ้นนะครับวันนี้เนี่ยหุ้นเด่นตัวหนึ่งก็คือตัวบีกริมนะบีกริมในแง่ของตัวบีกริมเนี่ยทาง SL ให้จุดรับที่สำคัญคือ19.20 บาทจุดต้านนั้นเนี่ยบีกิมเคยทำราคาสูงสุดไว้ก่อนหน้านี้นะฮะในแง่ของตัวการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับทำราคาสูงสุดไว้เมื่อสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ระดับ21.40 บาทตอนนี้ยืนอยู่ที่20 บาทนะครับเพราะนั้นเหลือเป้าหมายอีก1.40 บาทซึ่งเป็นเป้าหมายของตัวบีกิมที่จะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูฮะเป็นหุ้นที่มีสัญญาณในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาโลยกสูงขึ้นมาโดยตลอดนะครับจาก19มาเป็น19.50 19.80 มาเป็น20บาทนะโลยกสูงขึ้นมาโดยตลอดไฮเริ่มที่จะไปทดสอบตัวไฮตัวบนนะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เด่นในช่วงนี้นะครับตัวต่อไปเป็นหุ้น CPN แน่นอนครับตัว CPN เนี่ยมีลักษณะการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตัว CPN เนี่ยรากฐานตัว CPN เนี่ยเป้าหมายของตัว CPN ในระยะสั้นเนี่ยเนื่องจากระดับราคาหุ้นตอนนี้อยู่65 บาทเขาเคยทำหายสูงสุดไว้ในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ69.75 บาทนั่นคือเป้าหมายฮะ70 บาทแต่ถ้าจะขยับจากนั้นไปอีกนิดนึงเนี่ยนะฮะก็จะไปยืนอยู่ที่ระดับ73 บาทได้นะครับก็ลองพิจารณาดูครับใน CPN ก็เป็นหุ้นเด่นตัวหนึ่งฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่อยู่ในกลุ่มของห้างสรรพสินค้านะครับตัวหนึ่งคือกังกุลฮะกังกุลเนี่ยกับบีกิมราคามันมีลักษณะสอดคล้องกันแต่กังกุลเนื่องจากราคาระดับราคากับกำไรที่ได้มาเนี่ยมาสูงสุดอยู่ประมาณ5 บาทแล้วนะฮะเพราะนั้นตัวกังกุลที่ระดับ5 บาทเนี่ยจะเป็นลักษณะการแกว่งอย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของตัวหุ้นนะฮะมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นตัวกังกุลเนี่ยในลักษณะที่พยายามที่จะขึ้นไปเนี่ยนะฮะเขาจะขึ้นไปทดสอบที่ระดับราคาประมาณ5.50 บาทนะในตัวกังกุลนะฮะอีก50 สตางค์นะในตัวกังกุลถ้าเปรียบเทียบกับโยบีกิมบีกิมดูจะมีความน่าสนใจน่าสดกว่าในขณะที่กังกุลตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งตัวหุ้น TOA ฮะ TOA เนี่ยผมเอา TOA ไปนำเสนอที่ระยองไปเปรียบเทียบกับหุ้นอีกตัวหนึ่งคือหุ้นของตัว Tescoนะในขณะที่ตัว Tesco เนี่ยราคายางราคาน้ำมันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยตลอดนะเพราะนั้นตัว Tesco เนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคตรงที่ราคาน้ำมันปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ TOA เนี่ยได้รับผลพวงค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นตัว TOA เนี่ยเป้าหมายระยะสั้นจากระดับราคา15.80 บาทเนี่ยนะครับ17 บาทคือเป้าหมายของ TOAอย่าลืมแล้วกันนะครับเพื่อนนักทุนครับถ้าอยากได้ข้อมูลนะฮะขับรถอยู่ก็จอดก่อนนะฮะส่ง SMS นะฮะมาเอาข้อมูลไปนะฮะเป็นข้อมูลผลการงานทั้งตลาดทั้งใหญ่ทั้งตลาดเล็กทั้งหมดเลยนะ700 800กว่าตัวหุ้นทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะงานระยองนี่เสร็จหมดนะเอามาเอาเซต50เซต100ไปว่าดิวเดนจ่ายเท่าไหร่แนวโน้มของตัวหุ้นในเซต50เซต100มีอะไรบ้างนะครับเอากราฟหุ้นไปในรายอุตสาหกรรมต่างๆว่ากราฟหุ้นในแต่ละตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยหุ้นตัวไหนน่าสนใจแล้วก็แล้วมันแล้วแต่คน

0: ชอบนะฮะบางคนชอบ TOA บางคนชอบTESCO นะครับก็ลองพิจารณาดูครับนะตัวสุดท้ายของการที่จะนำเสนอวันนี้ทาง ASL นำเสนอตัว BTG ฮะ BTG นี่เป็นหุ้นผมคิดว่าตัว BTG เป็นหุ้นแคบนะเก่งกำไรระยะสั้นมากนะครับระดับราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ระดับราคา21.50 บาทในรอบ6เดือนที่ผ่านมา BTG อยู่ตรงเนี้ยนะ BTG อยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นก็ปล่อยไหนไม่ค่อยได้มากนักนะครับก็เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นนะไปเอาตัวอื่นดีกว่านะฮะไปเอาหุ้นปัจจัยพื้นฐานหนักๆที่จะเล่นกันก็คือตัวกังกุลตัว CPN ตัวบิกิมนะน่าสนใจช่วงนี้ราคาน้ำมันโลกมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของตัวเบนซ์เองขณะนี้เนี่ยไปแตะที่ระดับราคา 99.56 เหรียญแล้วนะเป้าหมาย100เหรียญแล้วถ้าขยับจาก100เหรียญขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปถึงระดับราคา115เหรียญเพื่อนลงทุนต้องวางแผนในเรื่องการใช้น้ำมันได้แล้วนะครับเพราะขณะนี้ราคาน้ำมันเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ไฮนะครับแล้วถ้าเข้าไปสู่หน้าท่องเที่ยวด้วยนะฮะมันก็จะมีลักษณะการขยับเพราะนั้นแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นบูมเบิร์กไม่ว่าจะเป็นยาคูไม่ว่าจะเป็นตลาดการเงินในต่างประเทศทั้งหมดforecast ว่าตัวราคาน้ำมันโลกเนี่ยมีการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอราคาน้ำมันโลกในการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือปตท.ต้องไปแตะที่ระดับราคา43 บาทถึง 45 บาทพี่เทพต้องไปแตะที่ระดับราคาที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากระดับราคา150 บาทเป้าหมาย160 บาทในตัวไทยออยล์ที่ระดับราคา68 บาทเนี่ย70 บาทคือเป้าหมายบางจากที่ระดับราคา58 บาทเนี่ย60 บาทเป็นเป้าหมายนะครับแล้ว SPRC ที่ระดับราคา14.10 บาทเนี่ย15 บาทเป้าหมาย IRPC ที่ระดับราคา3.18 บาทเนี่ย4 บาทเป็นเป้าหมายนะครับนี่คือตัวสุดเป็นชุดทั้งหมดของตัวน้ำมันนะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เพื่อนนักลงทุนต้องจับตาคือ PTGC ฮะ47 บาทจะมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ50 บาทและตัว IVL ครับ27 บาทจะไปที่ระดับราคา30 บาทปัญหาของตัวนี้มันจะเป็นการต่อเนื่องภายในอีกประมาณ1เดือนถึง2เดือนข้างหน้านะครับเพราะราคาน้ำมันโลกกำลังมีแนวโน้มในตัวเบนซ์เองในตัว WTI เองมีแนวโน้มที่จะไปแตะเบนซ์เองจะไปแตะที่ราคาไฮสูงสุดของเบนซ์อยู่120 เหรียญนะฮะแต่ตรงราคากลางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ110 เหรียญตอนนี้เบนซ์แตะที่ 99.550 เหรียญแล้วนะฮะเพราะนั้นเหลืออีกประมาณ10 เหรียญจะเป็นจุดกลางของราคาน้ำมันโลกแล้วนะครับเพราะนั้นราคาทุกอย่างเนี่ยปรับในทางที่เพิ่มขึ้นกลุ่มอุตสาหกรรมของน้ำมันนะจะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นกลุ่มยางไม่ว่าจะเป็นตัวเนอร์ตัวเนอร์ตัวสีตังจะได้รับผลพวงจากราคายางที่ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูครับโอเคนี่คือกลุ่มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะครับก็เชิญให้คุณจอครับส่งไปให้คุณจอดูภาพตลาดของต่างประเทศนะครับก็ลองดูนะครับส่งเอเอสมาเอาข้อมูลไปครับผมครับผมเชิญครับจ
1: อครับมาดูนะครับสถานการณ์วันนี้นะครับเซตของเราวันนี้คงบวกต่อนะครับบวกกันใน4จุดนะครับเซตอยู่ที่1626นะครับบวกกันประมาณ 0.25% โดยประมาณนะครับเมื่อวานนี้ต่างชาติคงซื้อสุทธิ600กว่าล้านนะครับแต่ก็ตามเมื่อวานนี้กองทุนขาย800กว่าล้านนะครับในภาพหลักๆเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูทรงของดาวโจนส์นะครับในเช้าวันนี้ถ้าเรามาดูดาวโจนส์กันจะพบนะครับว่าดาวโจนส์เองในภาพหลักๆจะเห็นเลยนะครับดาวโจนส์เนี่ยเป็นภาพที่ต้องระวังนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าต้องระวังนิดนึงนะครับว่าดาวโจนส์เองตอนนี้เป็นภาพเหมือนกับเป็นการปรับตัวลงมาหาฐานเดิมซึ่งเคยลงมาก่อนหน้านี้2ผลแล้วเด้งขึ้นนะครับรอบนี้ลงมาซ้ำที่เดิมอีกแล้วนะครับต้องดูว่าฐานนี้เนี่ยรอบนี้จะหลุดหรือเปล่านะครับก็คือฐานที่เราประมาณ 52,600 โดยประมาณก็จะหลุดไหมถ้าหลุดฐานนี้เมื่อไหร่สัญญาณไม่ค่อยสวยเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นภาพที่เลือกลงไปข้างล่างต่อคือลงมาหารอบค่าเฉลี่ย75 วันซึ่งรับ75 วันเนี่ยจะอยู่ลงมาอีกหน่อยนึงอยู่ประมาณ52,200กว่านะครับถ้าใต้52,200กว่าค่าเฉลี่ย75 วันหลุดเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นแหละเป็นการเลือกลงชัดเจน MCI ใต้สูตรอาจเป็นฐานลงนะครับแต่ดาวโจนส์ต้องบอกนะครับว่าเอาตัวรอดได้ทุกคนนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้ครับว่าดาวโจนส์เอาตัวรอดได้จริงไหมถ้าตัวรอดได้จริงเนี่ยพรุ่งนี้ควรจะรีบดีดกลับนะครับแต่การดีดกลับให้สวยงามคือดีดกลับให้พ้น กรอบของการแกว่งคือขึ้นเหนือข้างบนไปเลยคือประมาณให้ชัดๆคือถ้าผ่าน 50,000 ขึ้นไปแล้วยืนได้นั้นสบายใจ

เป็นเลือกขึ้นบนชัดเจนคือพ้นกรอบชายเวงแล้วไปข้างบนอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ภาพหลักๆถ้าดูในกราฟระดับวีคเห็นว่าโจนเองกราฟระดับวีคเนี่ยตอนนี้เป็นการลงมาหาค่าเฉลี่ยระดับ10วีคพอดีหรือ10สัปดาห์พอดีนะครับหรือนั้นนึงด้วยสัปดาห์นี้ต้องเรียกว่าให้สวยงามปิดปันสุกต้องดีดกลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยสัปดาห์ที่อยู่แถวประมาณ 53,000 กว่าเนี่ยต้องผ่านที่ 53,000 ถ้าพูดถึงยอดเดิม 53,800 กว่าเนี่ยควรจะขึ้นไปรักษณะให้ได้นะครับถึงจะไม่มีปัญหาส่วนตัวเส้นเด็กเองนะครับถ้ามาดูเห็นนะครับเส้นเด็กเองเนี่ยภาพหลักเนี่ยจะพบเลยนะครับว่าเส้นเด็กเองเนี่ยถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าตัวเซตเนี่ยอาการของเซตเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงนี้เส้นเด็กเองเนี่ยเป็นภาพที่เขาเรียกว่าฟื้นตัวเห็นเด่นชัดนะครับจากเดิมทีที่ทำท่าจะเป็นขาลงแต่ก็การว่าเป็นขาลงที่ลงไม่นานนักนะครับลงไม่นานนักแล้วก็ตีกลับมาค่อนข้างเร็วตอนนี้พุ่งยาวลุ่มเหนียวว่าเซตเนี่ยจะกลายคลิกเป็นขาขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วเซตก็เป็นขาขึ้นอ่อนแล้วนะครับเพราะกลับไปยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้อีกครั้ง MC เนี่ยเหนือสัญญาณแล้วใกล้จะตัดเหนือศูนย์ละนะครับแต่ก็ตามในช่วงระยะสั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าคาดว่าเซตขึ้นต่อไปเนี่ยน่าจะเกิดภาวะของการที่สโตคาสติกเกิดโอเวอร์บอทระยะสั้นนะครับก็คือแปลว่าระยะสั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าจะเข้าขายที่อาจจะแพงมากไปซึ่งเดลต้าสำคัญก็คือประมาณยอดเดิมแถว1632เนี่ยต้องมาดูว่าพอร์ตใกล้เดลต้า1632รอบนี้จะผ่านไหมถ้าผ่านได้ก็สบายแล้วถ้าเกิดว่าชนะยอดเก่าแล้วเป็นขาขึ้นไปต่อหรือเสียอาจจะเหนือศูนย์เราเห็นด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านและย่อตัวลงมาก็ต้องมาดูกันต่อในช่วงปลายสัปดาห์หน้าว่าถ้าเกิดย่อมาเนี่ยปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยย่อลงมาแล้วจะหลุด1600หรือเปล่าถ้าไม่หลุด1600เนี่ยไม่มีอะไรแต่หลุดใต้1600เมื่อไหร่ต้องระวังนะครับโดยความยิ่งถ้าหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นหลุดใต้ฐานเดิมตรง1572เมื่อไหร่อันนั้นคือสัญญาณอันตรายซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าลุ้นว่าพักตัวสั้นๆนะครับขึ้นมากกว่าคือย่อแล้วไม่หลุด1600แล้วขึ้นต่อซะมากกว่านะครับถ้าเป็นต่างชาติกลับมาช่วยซื้อด้วยเนี่ยจะยิ่งดีเลยถ้าว่าเป็นภาพของการเซ็ตขึ้นแล้วต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องเนี่ยก็เห็นภาพที่สวยงามซึ่งเนี่ยก็ตามเนี่ยหลายวันเป็นที่เซ็ตเนี่ยกลับขึ้นมานะครับ 3-4 วันนี้เซ็ตกลับแล้วเข้ามาจากการที่ต่างชาติเขาเริ่มมีการซื้อมาขายเห็นในชัดในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเป็นการขึ้นจากแรงหนุนต่างชาติชัดเจนนะครับแต่ก็ตามในแง่ของต่างชาติเองตอนนี้ก็ถือว่าซื้อมาจนโอเวอร์บอทต่อเนื่องมาเป็นวันแรกเมื่อวานนี้นะครับดูกันต่อว่ารอบนี้ถ้าเห็นขึ้นจริงเนี่ยเขาจะซื้อแบบไม่สนโอบอทจะซื้อต่อเนื่องไปเรื่อยเลยซึ่งตอนนี้ไปเรื่อยมีปัญหาแต่ถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยต่างชาติเริ่มขายไม่หนักเริ่มขายต่อเนื่องเมื่อไหร่ก็ให้ระวังนิดหนึ่งว่าเซ็ตเนี่ยจะย่อตัวสั้นๆแบบขาขึ้นไหมหรือต่างชาติจะขายสั้นๆไหมแล้วซื้อต่อไหมถ้าขายสั้นแล้วเราซื้อต่อไม่มีปัญหาแล้วเซ็ตไม่หลุด1600ก็จะเป็นภาพเหมือนกับพักระหว่างทางขึ้นนั่นเองนะครับส่วนกองทุนเนี่ยก็จะหวังพึ่งไม่ค่อยได้เพราะว่าแกจะขายมากกว่าซื้อตลอดในล่าสุดเนี่ยก็ยังไปขายมากกว่าซื้อนะครับแต่ก็ดีหน่อยในช่วงตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาคมต้นมาการขายของกองทุนเนี่ยก็ค่อนข้างจะแผ่วนะครับมีซื้อสับขายค่อนข้างจะแผ่วกราฟของกองทุนเป็นภาพเหมือนกับเป็นทรงๆนะครับถึงจะเป็นการขายสลับซื้อแต่ก็ไม่ได้มีการขายหนักจนกราฟดิ่งลงมาชัดเจนนะครับในของกราฟต่างชาตินะครับส่วนตัวของน้ำมันนะครับน้ำมันเองต้องบอกนะครับว่าน้ำมันเบรนตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณเชษฐ์พูดแล้วครับน้ำมันเบรนตอนนี้เขาเรียกได้ว่ามันจะเริ่มออกก่อนชิ้นน้ำมันต้องขอไปต้องพูดถึงค่าบาทก่อนค่าบาทตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นภาพของการที่แนวโน้มใหญ่เนี่ยเป็นการแข่งข้านะครับตอนนี้แข่งข้าที่ระดับ 32.8 นะครับก็จะเห็นว่าโอกาสที่จะแข่งข้าต่อเนื่องมีเพราะโน้มใหญ่ตัวนี้เป็นแนวโน้มของการแข่งข้าถ้าแข่งข้าต่อเนื่องเนี่ยอาจจะแข่งข้าต่ำกว่า 32.7 2.5 ลงมาตามดับถ้าแข่งข้าต่อเนื่องไปก็จะมีผลดีถ้าต่างชาติซื้อค่าบาทแข็งโอกาสที่เซ็ตจะขึ้นต่อเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับแต่ทางกลับการต่างชาติเขาเกิดพลิกเป็นขายจังต่อเนื่องแล้วค่าบาทอ่อนเกิน33ขึ้นไป 3.4 3.5 ขึ้นไปไม่ดีอะไรจะกดดันในเซ็ตของเราย่อตัวลงมานะครับส่วนตัวน้ำมันเบนน้ำมันเบนเองเข้ามาดูจะเห็นนะครับน้ำมันเบนเองตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นขึ้นที่ขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยด้วยตอนแรกก็ขึ้นมาแล้วก็มีการพักนะครับเริ่มจริงเนี่ยน้ำมันเนี่ยเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณแถวๆกลางเดือนสิงหานะครับหลังนั้นก็มีการพักระหว่างขึ้นสร้างยอดฐานที่สูงตลอดจนทั้งผ่านยอด95แล้วตอนนี้ขึ้นไปถึงระดับ99แล้วนะครับต้องบอกว่าขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกครั้งและแนวถัดไปคือการขึ้นไปหายอดเก่ายอดเก่าที่อยู่ใกล้คือประมาณ102ยอดถัดไปคือประมาณ112และยอดถัดไปที่เคยขึ้นไปสูงสุดประมาณ115นะครับอันนี้เป็นแนวต้านตามดับที่เป็นเป้าการขึ้นด้วยถ้าเขาผ่าน102ได้ก็ไป112จาก112ไปเสร็จก็ไป115นะครับถูกแล้วว่าโอกาสที่จะขึ้นต่อมีคงไปได้แต่ก็ตามในช่วงสั้นๆเนี่ยความที่เริ่มจะโอเวอร์มากพอควรแล้วเนี่ยสโตคาสติกค่า K 90นะครับทำให้ช่วงแถวๆใกล้ๆ101เนี่ยอาจจะมีการพักหรือชะลอตัวบ้างแต่ก็ตามส่งการพักและชะลอตัวถ้าเขาไม่หลุด90เหรียญลงมานะครับย่อไงก็ตามจะเป็นการย่อมาขึ้นอยู่ดีจากตอนนี้อยู่ที่99เหรียญนะครับส่วนตัวของทองคำบ้างทองคำ

0: เองเข้ามาดูเองนะครับว่าทองเนี่ยเป็นภาพที่ต้องมาลุ้นเหมือนกันว่าทองเนี่ยรอบเนี้ยจะส่งสภาพขาขึ้นได้ไหมเพราะถ้าดูจากกราฟระดับเดย์จะเห็นภาพของทองที่มีสัญญาณการที่ปรับตัวลงมาแบบสร้างยอดเตี้ยลงนะครับตอนนี้หลุดใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันแต่ก็มาเด้งสู้ตรงแนวรับค่าเฉลี่ย75วันใกล้4350นะครับตอนนี้ที่4376นะครับตอนนี้ต้องลุ้นนะครับว่าถ้าจะขึ้นต่อเนี่ยเขาจะต้องขึ้นให้พ้น4550พ้นแนวใต้ค่าเฉลี่ย200วันและพ้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นให้ได้ถ้าผ่าน4550ได้โอกาสจะเป็นภาพไม่ส่งก็ขึ้นจะมีความเป็นได้มากขึ้นนะครับส่วนตัวของยอด 4,700 เนี่ยต่อยพึ่งไปหวังมากเขาต้องผ่าน 4,550 ก่อนแล้วยืนได้ก่อนค่อยหวัง 4,700 นะครับเป็นยอดเก่าที่อยู่ใกล้นะครับส่วนกรณีการพลิกผันเป็นลงเนี่ยคือการหลุดลงมาและดันลงต่อหลุดใต้ค่าเฉลี่ย75วันตรง4,250ถ้าหลุดใต้4,250เมื่อไหร่โอกาสที่ NC จะตัดใต้ศูนย์จะมาเลยนะครับและจะเป็นโอกาสจะเป็นการพลิกเป็นขาลงแต่ก็ตามตอนนี้ก็เห็นกรอบก่อนกันว่า450กรอบบนทะลุขึ้นไปดีและ4250เป็นกรอบล่างอาจเป็นรับด้วยนะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ยังพอว่าเป็นภาพของการวิ่งออกข้างอยู่นะครับส่วนตัวบิตคอยครับบิตคอยต้องมาดูเจนนะครับว่าบิตคอยเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพของเหมือนกับเป็นธงขาขึ้นนะครับถ้าดูกราฟเดย์ธงขาขึ้นดูกราฟนี้จะเป็นภาพเหมือนกับภาพของตัวบิลนะครับตอนนี้ก็ต้องรู้กันต่อว่าทั้งภาพธงขาขึ้นและภาพตัวบิลเนี่ยเชียร์ขึ้นหมดเลยนะครับตอนนี้ต้องเรียกต่อว่าเขาจะเลือกขึ้นไปจริงหรือเปล่าถ้าเลือกขึ้นไปจริงเขาต้องผ่านทะลุ 83,000 84,000 ไปได้แต่มีที่ 78,700 กว่านะครับต้องถ้าจะขึ้นบนจริงเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นเป็นธงหรือขึ้นเป็น 8W อย่างน้อยต้องผ่านยอดประมาณ 84,000 85,000 ให้ได้จากนี้ที่ 78,700 นะครับแต่ก็ตามในภาพของตัว Bitcoin Future ถ้าเขายังไม่ขึ้นเนี่ยมันอาจเป็นภาพอีกแบบเลยคือไม่ยอมขึ้นอาจเป็นภาพของการวิ่งออกข้างไซด์เวย์ไปเรื่อยก็ได้หรือมีกรอบบนอยู่ใกล้ 83,000 84,000 กรอบล่างอยู่ใกล้ประมาณ 74,000 75,000 นะครับมาดูตัวกลุ่มอุตสาหกรรมครับกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้นะครับถ้าเรามาดูกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะเห็นนะครับว่าในภาพกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้เนี่ยถ้าเนี่ยดูในส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมเห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะครับอยู่แดนบวกกันนะครับตรงนี้ว่าส่วนใหญ่บวกตามเซตนะครับถ้ามาดูกลุ่มแรกคือปิโตรเคมีเนี่ยโอ้โหเป็นภาพขาขึ้นที่โอเวอร์ขึ้นแบบโอเวอร์ต่อเนื่องนะครับต้องบอกเลยว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะกลุ่มโตเนี่ยขึ้นมาตามราคาน้ำมันโลกที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ก็ตามภาพที่โตคลาสสิกอาศัยโอเวอร์ถึงแม้มันขึ้นก็ตามเนี่ยโอกาสจะชะลอตัวแบบไม่ทรงก็ลงมีสมควรแต่ความที่เป็นขาขึ้นเนี่ยก็จะพักตัวหรือชะลอตัวไม่นานนักแล้วขึ้นต่อนะครับคือให้หายวอร์นิดนึงแล้วขึ้นต่อได้นะครับส่วนตัวของกลุ่มพลังงานบ้างพลังงานเนี่ยลองดูนะครับราคาน้ำมันขึ้นพลังงานเนี่ยพลังงานเนี่ยเรียบร้อยเลยขึ้นแบบทำนิวไฮชนะยอดเดิมเรียบร้อยเลยที่ไซเบอร์มานานนะครับตอนนี้ชนะยอดเดิมเรียบร้อยแล้วเป็นจะขึ้นชัดเจนสีกลับมาเหนือศูนย์เหนือซิกแนลอีกครั้งจากทันทีที่เหนือศูนย์ใต้ซิกแนลนะครับก็แปลว่าพลังงานได้มาเลยครับมาตามราคาน้ำมันเลยครับราคามันขึ้นเนี่ยพลังงานก็เรียกว่าไซเบอร์อยู่นานแล้วก็สะสมพลังแล้วก็เลือกขึ้นต่ออย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนตัวของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บ้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้บวกนะครับแต่เป็นการบวกที่ต้องรู้กันต่อว่าจะฟื้นไปขาขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ก็ตามมีรุ่นพอสมควรเพราะกลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยเราเห็นนะครับว่าผ่านค่าเฉลี่ย10วัน25วันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชนแนวต้านค่าเฉลี่ย75วันตรงแถว32,000อยู่นะครับอยู่ใกล้32,000นะครับตอนนี้ MC เนี่ยคงขึ้นใกล้เหนือสัญญาณแล้วใกล้เหนือศูนย์แล้วตอนนี้ถ้ามีการพักตัวเนี่ยถ้าพักตัวแล้วไม่หลุดประมาณ 29,000 ไม่มีปัญหานะครับอาจจะพักตัวชั่วคราวแล้วอาจจะบันสร้างยอดฐานยกสูงแล้วกลับขึ้นใหม่ได้ครับโอเคคงต้องเบรกแล้วครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาตอบคำถามท่านผู้ฟังนะคะก็มีเริ่มส่งทยอยมาแล้วนะคะว่าหุ้นแต่ละตัวที่ท่านอยากจะรับหรือว่าอยากจะขายออกก่อนเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมารอคำตอบในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนแป๊บหนึ่งค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: ง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: สิบนาฬิกา32นาทีกลับมาคุยกันต่อในอีคอนนิวส์อัปเดตนะคะขออนุญาตไล่ไปทีละคำถามเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณสุเชษฐ์คะในส่วนของ AOT ท่านผู้ฟังถามมาว่า รับเท่าไหร่ดีคะ AOT นี่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเราถ้าเกิดราคาน้ำมันแพงหรือว่าสงครามน้ำมันในตอนออกกลางเนี่ย
3: AI เล่นงานแล้วโอเคฮะ
2: ค่ะถ้าเกิดว่าสงครามรุนแรงหรือว่าระยะเวลายาวนานแบบนี้ก็อาจจะกระทบกับการท่องเที่ยวบ้านเรา
3: ครับผมเมื่อคืนนี้นั่งทำ AOT อยู่ฮะทำพอร์ตให้กับลูกค้าคือตอนนี้ผมเอาลูกค้ามาจัดพอร์ตอะไรหุ้นอะไรที่ไม่ดีก็เนื่องจากผลการงานได้หมดเรียบร้อยแล้วนะก็นั้นก็จัดพอร์ตในแง่ AOT เนี่ย earning per share เขาได้อยู่ประมาณบาท 30 บาท 30 ตังค์นะทั้งปีนะฮะในแง่ AOT และ AOT เนี่ยในแง่ของ PE เนี่ยนะฮะเขาเล่นอยู่ระหว่าง PE ของ AOT เล่นอยู่ที่ประมาณสักขนาดนี้เขาเล่น48เท่านะฮะแต่ราคา PE ที่สูงสุดถ้าสมมติว่าเราใช้50เท่าเป็นตัวหลักเอา50เท่าเป็นตัวหลักเนี่ยมันก็จะได้ประมาณอีก13นะฮะ50คูณ50เท่าคูณด้วยบาท30นะฮะบาท30เนี่ยจะได้ประมาณ65บาทเพราะนั้นราคาเป้าหมายในระยะสั้นเนี่ย65บาทเป้าหมายระยะกลางออกไปเนี่ยราคาเคยทำสูงสุดไว้75บาทเพราะนั้นระหว่าง65บาท70บาทเนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแต่จะขยับขึ้นไป75บาทเนี่ยจะเหนื่อยนะอันนี้ถ้าราคาลงล่ะราคาลงเนื่องจาก earning per share เขาขนาดนี้9เดือนแล้ว9เดือนเขาได้บาทนึงแล้วเขาเหลือแค่อีกไตรมาสนึงไตรมาสนึงผมก็ดูย้อนหลังไป2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาสที่4เนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก30ตังค์
2: อ
3: ยู่เฉลี่ยอย่างเงี้ยมา3ปีแล้วอยู่ประมาณ30ตังค์เพราะนั้นผมก็เลยเฉลี่ยว่าปีเนี้ยเขาคงจะได้ประมาณละบาท30ตรงอยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นคูณด้วย PE ระดับตรงเนี้ยเนี่ยราคาลงยังไงก็ตามเนี่ยระดับราคาที่จะเป็นจุดรับที่สำคัญของเขาคือระดับราคา55บาทกับ60บาทเนี่ยจะแน่นเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะถอยรับซื้อซึ่งถ้าผ่านเดือนกันยาไปแล้วผ่านเดือนกันยาไปแล้วผมคิดว่าให้ไปมองเป้าหมายเขา65เลยแต่ถ้ายังไม่ผ่านเดือนกันยามายังมีเรื่องสภาเรื่องสงครามอยู่เนี่ยนะครับให้รอใจเย็นๆที่ระดับต่ำกว่า60บาทลงมานะฮะก็เชิงกลยุทธ์เลยละกันถ้าเป็นเทคนิคนักเทคนิคเนี่ย75วันเนี่ยเขามีจุดรับอยู่61บาทแล้วถ้าเป็น200วันเนี่ยเขามีจุดรับอยู่56บาทเพราะนั้นก็คือเป็นทฤษฎีเลย55 60 65 70 75 70 75คือไฮจุดรับ55 55 60ครับผม
2: ค่ะอีกตัวหนึ่งก็คืออมตะค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะ
3: โอเคฮะในแง่อมตะเนี่ยเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับในแง่ของนิคมอุตสาหกรรมตัวนี้เนี่ยระดับราคาเนี่ยเขาทำไฮไว้สูงสุดที่ระดับราคา35บาทนะ35บาทในแง่ของ earning per share เนี่ยเขาได้ประมาณ2บาท58ตังค์ทั้งปีเนี่ยได้ประมาณ5บาทเล่นด้วย PE ที่ระดับ7เท่า5735ดังนั้นราคาเป้าหมายเขาเนี่ย35บาทชัดเจนเลย35บาทเลยกว่า35บาทขึ้นไปเสี่ยงอันนี้ถ้าจุดรับบ้างล่ะจุดรับตอนนี้32บาทเพราะนั้นถ้า32บาทเนี่ยคุณลองดูซิว่ามันจะลงมาคือถ้าในแง่ตัวหุ้นเนี่ยถ้าอมตะมองในระยะอีก6เดือนข้างหน้าผมมองว่า data center คุมหมดเพราะนั้นไอ้ตัวรับอยู่ข้างล่าง30บาทเนี่ยควรที่จะอาจจะน่าสนใจละหรือที่ระดับราคา32บาทเนี่ยอาจจะแบ่งอยากจะซื้อสักหมื่นหุ้นก็ซื้อทีละ 2,000 ก็ได
2: ้
3: นะคือเก็บไว้ก่อนแล้วพอไป35บาทแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งพอ35บาทเสร็จเนี่ยมันจะวิ่งผลการงานปลายปีเนี่ยมันจะกลับเข้ามาตอนนี้เราให้ earning per share เขาอยู่ที่ประมาณเท่าตัวแล้วนะเพราะนั้นพอเท่าตัวแล้วเนี่ยก็นั่นหมายความว่าเราให้เขาเต็มที่ละที่ประมาณ35บาทถึง40บาทฮะ
2: ค่ะแล้วถ้าเทียบกับวาล่ะคะ
3: ต่างกันวาเนี่ย

ขณะนี้วามีปัญหาที่เวียดนามบริษัทย่อยในวาที่มีปัญหาอยู่ในเวียดนามแต่ในบ้านเราคงไม่มีอะไรเราจะเห็นสัญญาณอันหนึ่งที่สำคัญก็คือทั้งวาและวาอัพเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งนะวาจริงแล้วเป้าหมายเขาเนี่ยอยู่

0: นะวาเพิ่งมาแต่วาที่โชคดีของตัววาคือวานั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือมีตัวไฟฟ้าที่อยู่ข้างในเป็นตัวซัพพอร์ตทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ BCP ล่ะคะ BCP
0: บางจากราคาหุ้นบางจากเนี่ยต่างกับตัวราคาหุ้นในแง่ของตัวไทยออยบางจากเนี่ยไทยออยเนี่ยไป70นะบางจากเนี่ยที่กล่าวไว้ต่อก่อนหน้านี้เนี่ยบางจากนั้นจะอยู่ที่ระดับราคาประมาณ60บาทเป้าหมายคือ60บาทนะจะต่างกันอยู่ประมาณ10บาทหุ้น2ตัวเนี่ยครับผม
1: ค่ะก็อีกตัวหนึ่งคือ JMT ค่ะ
0: เป็นหุ้นเล่นเก่งกำไรฮะเป็นหุ้นที่อยู่ในสไตล์ของหุ้นของตัวตระกูล J
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะลักษณะของตัวหุ้นเป็นลักษณะของการเก็งกำไรเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นพอเป็นลักษณะการเก็งกำไรเป็นตัวส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยติดไหมฮะถ้าไม่ติดไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะฮะจะเพิ่มไหมไม่เพิ่มน้ำหนักนะฮะในตระกูล J ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่า J หมา JMT JTSตระกูล J ทั้งหมดเลยฮะแย่หมดผลการงานรอบนี้ไม่ค่อยดีไม่ดีเลยเอาว่าไม่ดีเลยเป็นตระกูลที่ไม่ดีเลยขนาดอ๋อข้าอาจจะไปโดนเรื่องของโมโนไปโดนเรื่องโมโนที่ไปซื้อแพ็กเกจไปทำอะไรต่างๆนะแล้วก็เข้าไปร่วมลงทุนด้วยในขณะเดียวกันตลาดหุ้นตลาดคริปโตในต่างประเทศมันเป็นลักษณะการแกว่งด้วยนะก็เลยทำให้เขาไม่เด่นมาก
1: ค่ะ Advance ค่ะ Advance
0: ราคาหุ้นแอดวานซ์ตอนนี้เนี่ยมันยืนราคาอยู่ที่ประมาณเนี่ยฮะต่ำกว่า350ลงมาเนี่ยจะเป็นจุดซื้อหมดนะฮะส่วนราคาข้างบนเนี่ยถ้าเล่นด้วย PE ของเขาเนี่ยเขาจะไปเล่นที่ระดับราคาประมาณ380บาทท่านผู้ถามเนี่ยหุ้นใน Set 50กับ Set 100เนี่ยท่านส่ง SMS มาเอาข้อมูลไปฮ
1: ะ
0: ในแง่ของตัวข้อมูลเนี่ยมันจะทำผมทำนี่ให้เลยฮะทำราคาหุ้นทำ PE ให้ทำ Earning per share พอ Gas ไปราคาจะไปเท่าไหร่แล้วถ้าผลการงานมาใหม่ใส่ผลการงานมาเป็น Excel ให้ได้แล้วเอาตัวนี้ไปดูได้เลยนะจะได้ทำตามได้เลยเพราะนั้นราคาเป้าหมายของตัว Advance เนี่ยระดับราคาหุ้นเนี่ยให้ไว้ที่400แต่ราคาขั้นแรกก่อน360ต้องไป380ให้ได้ก่อนตอนนี้ยังแกว่งอยู่เนี่ยเนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นจากตัวของไทยคมที่มีเกี่ยวกับทางภาครัฐอยู่กำลังยื่นอนุญาโตกันอยู่อะไรวุ่นวายเนี่ยทำให้ราคาหุ้นมาซัพพอร์ตตัวของแอดวานเนี่ยต้องมาซัพพอร์ตที่ระดับราคาทุกครั้งพอขึ้นไป360ถูกตบลง350ตลอดในรอบ2เดือนที่ผ่านมาเป็นอาการเดียวกับตัวกราฟเลยนะลักษณะมีลักษณะการเซลงมานะแต่ก็ผมคิดว่าไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็คงเรียบร้อยกันเกิดขึ้นไปฮะ
1: ค่ะปตท.กับ OR ค่ะ
0: OR แย่ฮะ
1: OR
0: แย่ต้องเข้าใจ OR ก่อน OR ไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่ธุรกิจน้ำมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: OR แค่เป็นตัวขายนะมันเป็นตัวแสงจ่ายเฉยแต่ธุรกิจของ OR เป็นธุรกิจของรีเทลของฮ
1: ะ
0: มารายได้โดยส่วนใหญ่เป็นด้านของการซื้อขายรีเทลเฉยๆไม่ใช่ตัวน้ำมันเพราะนั้นตัวปตท.ไปที่ระดับราคาปตท.ทำยังไงเนี่ย45บาทสบายๆ50บาทนะเป็นเป้าหมายที่ไกลหน่อยแต่ก็น่าจะคือถ้าราคาน้ำมันเบนซ์เองเนี่ยขยับไปที่110เหรียญเนี่ยโอ้โหไปหมดฮะนะเพราะนั้นถ้าถามผมว่า OR นี่ไประยองไปโคราชมาไม่เคยแนะนำให้ลงทุน OR เปลี่ยนลงทุนการ OR ออกหมดฮะถ้าจะไปลงทุนตัวน้ำมันตัวเอ๊ะ PRC ยังดีกว่า
1: ค่ะ
0: นั่นมันเล่นกับน้ำมันโดยตรงอะนะฮ
1: ะ
0: แต่ OR นี่ค้าปลีกเพราะนั้นพอไปเล่นค้าปลีกเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อย
1: น
0: ะมันทำกำไรได้ยากนะฮะตอนนี้คนที่ทำด้านเกี่ยวกับค้าปลีกค้าส่งเนี่ยเหนื่อยฮะนะตัว CPXT เองเนี่ยดูแข็งแกร่งเนี่ยยังโดนเรื่องต้องเยอะแยะนะฮะมันก็เลยทำให้ขยับไม่ค่อยได้ครับผม
1: ค่ะถ้าดูในส่วนของกลุ่มปิโตรเคมีนะคะ
0: มี
1: ค่ะมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็แนะนำ
0: ในปิโตรเคมนี่เขาพูดถึงปิโตรเคมก่อนต้องเข้าใจปิโตรเคมก่อนนะฮะคนที่ถามเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าปิโตรเคมก่อนปิโตรเคมมันเกิดขึ้นจากตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นถ้ามันแพงขึ้นตัวปิโตรเคมจะไปขึ้นวัตถุดิบที่เอามาใช้คือตัวน้ำมันตัวน้ำมันเนี่ยพอมันราคาแพงปิโตรเคมก็แพงเพราะนั้นราคาหุ้นในปิโตรเคมโดยส่วนใหญ่ณรอบที่

0: ผ่านมาในรอบ6เดือนเนี่ยผลการงานครึ่งปีมาเนี่ยหุ้นที่เคยแย่ๆอย่าง GGC ยังกลับขึ้นดีเลยมันมีรายได้เพิ่มขึ้นหุ้นที่เด่นอีกตัวหนึ่งคือตัว GC เด่นมากอันนี้เด่นมากเลยมี GC GGC มี GC นะฮะหุ้นตัวแรกคือ GC GC ตัวเดียวนะฮะอีกตัวที่2คือ GGC นะนี่ในเครือของ PTTGC เขานะตัวที่2ตัวที่3เนี่ยแน่นอนฮะเป็นตัวหลักใหญ่คือ PTTGC ตัวที่4 IVLตัวที่5เนี่ยมันจะเป็นตัวของที่เกี่ยวข้องกับตัวปิโตรเคมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวน้ำมันตัวเทสโก้ตัว TOA ซึ่งเป็นสีนะพวกนี้มันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพอราคาน้ำมันแพงไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นต้องใช้ของมันแพงขึ้นฮะราคาเท่าเดิมเนี่ยแต่ของแพงขึ้นในขณะที่ต้นทุนแพงขึ้นเขาขายได้มากขึ้นกำไรเขามากขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นนะในกลุ่มพวกเหล่านี้แม้ว่าก่อสร้างจะไม่ดีนะแต่กลุ่มพวกนี้มาครับผม
1: ในตัวที่คุณสุเชษฐ์บอกมาเนี่ยท่านผู้ฟังถามว่าถ้าจะลงทุนสักตัวหนึ่งเอาตัวไหนดี
0: มันขึ้นอยู่กับPTTGC เนี่ย50บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: IVL 50บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: IVL เนี่ย25บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอตัว GC 10บาทไอนั่น3บาทมันขึ้นอยู่กับความชอบแต่ถ้าถามว่ามันจะไปหมดไหมมันไปหมดมันไปหมดทั้งกลุ่มครับคือเวลาเราลงทุนเพื่อนนักทุนเนี่ยเวลาพูดถึงการลงทุนไม่ใช่บอกว่าเฮ้ปิโตรเคมดีมันไปหมดชิ้นส่วนเล็กนิดดีมันไปทั้งกลุ่มนะไม่ใช่บอกว่าเดลต้าไปตัวเดียวแล้วตัวอื่นไม่ไปไม่ใช่ในขณะที่ครั้งนี้เนี่ยเห็นที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือในชิ้นส่วนเล็กนิดเนี่ยหุ้นที่บอกว่าเติบโตเยอะมากคือ SMT SMT เนี่ยราคา2บาทขึ้นไป5บาทแน่นอนแต่ SMT มันเป็นบริษัทเล็กอะฮ
1: ะ
0: มันยังไงมันก็ได้แค่นี้ล่ะมันจะไปสู้กับไอ้ตัวฮานา KCE ไปสู้เดลต้าไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าพอใจเล่นในระดับไหนนะแต่ถามว่าถ้าพูดถึงกลุ่มแล้วโอเคยังยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งให้ชัดเจนถ้าบอกว่าเฮ้ยซื้อ property ดีไหมโอ้โหนี่คงอุตสาหกรรมดีแต่ property ไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณไปดูงานของสิริสุภัย SC property land and house
1: perfect
0: โอ้โหแย่หมดแย่หมดเลยปรึกษาแย่หมดนะฮ
1: ะ
0: นี่คืออุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: เพราะนั้นในแง่อุตสาหกรรมไม่ดีแล้วเนี่ยมันไปหมดแล้วมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแบบดีๆเด่นๆไม่ได
1: ้
0: ครับผม
1: SCB ล่ะคะ
0: SCB คือแบงค์ในแง่ของแบงค์เนี่ยผมไปสัมมนาหลายที่มากเป็นอย่างนี้ฮะ earning per share เอาชัดๆนะ earning per share ของทางพันธุ์เนี่ยได้6บาท30ตัง
1: ค์
0: นี่ทำจนจำได้เลยนะ6บาท30ตังค์เนี่ยคูณด้วย2ก็คือ12บาท12บาทเนี่ยถ้าคุณเล่นด้วย PE 10เท่า120
1: ค่ะ
0: นะ120นะตอนนี้ราคาของเขาเนี่ยไปถึง150คือราคาเต็มของเนี่ยถามว่าเอ้ยมันดีไหมมันก็โอเคนะแต่ KKP KTB KBank TCAP ให้ผลตอบแทนระดับราคาดีกว่าเออนึกประแจไปได้มากกว่าเขาเสียตรงที่เขาได้น้อยเขาได้น้อยก็เลยทำให้เอิร์นนิ่งเวแชร์เขาน้อยเลยทำให้ระดับราคาไปไกลไม่ได้ครับผม
1: อัพไซด์แทบไม่มีแล้วเต็มแล้ว
0: ใช่อัพไซด์แทบไม่มีแล้วแบงค์เทพยังดีกว่าแบงค์เทพการเติบโตของแบงค์เทพเนี่ยจะได้ไปถึงระดับราคา200ถึง210บาทในขณะที่เขายืนอยู่ที่ราคา190บาทเพราะนั้นราคาเขายังเหลืออยู่ประมาณสัก10บาทเนี่ยแบงค์เทพยังดีกว่าตัวไทยพาณิชย์พาณิชย์มันเต็มไปแล้วพอเต็มไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยจะให้ซื้อวันนี้ที่ระดับราคาตรงนี้แล้วมันจะไปไหนอ่ะ
1: ม
0: ันไปไหนไม่ได้
1: ค่ะ KBank ล่ะคะท่านผู้ฟังอยากจะซื้อเก็บเพื่อเป้าหมาย
0: ไอ้คำว่าอยากเนี่ยเคาะเลย
1: ปันผลนะ
0: ไอ้คำว่าอยากเนี่ยเคาะเลยปันผลจบไปแล้ววันนี้คือปันผล
1: ค่ะ
0: ปันผลจบไปแล้ว
1: ถ้ารอรอบหน้าควรเก็บเท่าไหร่ดี
0: ถ้าไม่เก็บตรงนี้แล้วราคา300ก็ไม่ได้เก็บอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมราคาเป้าหมายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ยืนอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ราคามันยืนอยู่ที่300 350
1: แล้วค่อยไปเอาปันผล
0: เอ้ยนั่นคือปันผลเรื่องเล็กปันผลนี่เรื่องเล็กมากเพราะว่า
1: ในแง่ของ
0: ในแง่ของผลการงานเนี่ยในแง่ของผลการงานของยิวผลตอบแทนของแบงค์ณตอนนี้ยังต่ํา 5% หมดยังต่ํา 5% หมดนะฮะ
1: ค่ะอีกหนึ่งตัวสอบถามเป็นกลุ่ม ICT ค่ะ
0: อือฮ
1: ึ ICT
0: ก็กลุ่มของ Advance ฮะ Advance 2หุ้นที่เด่นมากๆเนี่ยนะฮะหุ้นที่เด่นมากๆเนี่ยคุณอาจจะต้องไปดูหุ้นในระดับกลางสักนิดหนึ่งพวกเนื่องจากตัว Data Center

0: ทำงานใหญ่เพราะนั้นพอทำงานใหญ่เนี่ยมันมีหุ้นซับพอร์ตตรงมันทั้งล่างคือพวก iNet iCloud i ต่างๆนะฮะ iTel i อะไรต่างๆที่ได้รับผลพวงเนี่ยค่อนข้างดีแต่ถ้าจะเป็นตัวหลักเนี่ยคือ Advance ตัวรองคือตัว2แล้วผมคิดว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันขนาดนี้มันเหลืออยู่แค่2ตัวในกลุ่มอสังไอในกลุ่มไอ้เนี่ยโทรศัพท์นะฮะเพราะนั้นคุณเลือก2ก็ราคา10กว่าบาทเลือก Advance ก็ราคา400บาทนะแต่ถ้าเลือก i ต่างๆแล้วเนี่ยราคาก็ประมาณ5บาท6บาท7บาทนะฮะก็ลองดูฮะมีอีกทีมนึงก็คืออยู่ในตลาดใหม่ในพวกเทคในตลาดใหม่นะในพวกเทคเนี่ยมีหุ้นที่มีลักษณะการเติบโตคล้ายกับมันคือมันถูกรองรับด้วยขนาดนี้เนี่ย AI ฮะเมื่อกี้เรายังคุยกัน AI มาตอบจะตอบคำถามแทนเราแล้วเนี่ย AI มันเข้าไปวุ่นวายหมดนะฮะเพราะนั้นมันไปหมดฮะ
1: ค่ะอาจจะให้อาจารย์ชอช่วยมองภาพของ ICT ทั้งกลุ่มได้ไหมคะเพราะว่าท่านผู้ฟังถามมาเป็นกลุ่มอะค่ะภาพรวม
2: ถ้าพูดถึง ICT นะครับถ้าพูดถึงตัวกลุ่มเองจะเห็นนะครับว่า ICT เองตอนนี้ก็เริ่มมีการพยายามจะฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับในภาพเรื่องเดิมเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเดิมทีเป็นขาลงที่ MC ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลตอนนี้ MC เส้นสีเริ่มโค้งขึ้นมาละแต่ยังเกือบจะพ้นเหนือเส้นซิกแนลแล้วเหลือนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มของกราฟของราคาของมันเนี่ยมันขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ยดับ10วันเรียบร้อยละตอนนี้ต้องขึ้นนิดเดียวครับให้ผ่านตรงค่าเฉลี่ย75วัน25วันได้คือถ้าผ่านแนวต้าน75วันจากตัวนี้ที่221เนี่ยจะผ่านค่าเฉลี่ยทุกเส้นเนี่ยมันจะขึ้นประมาณสัก228ครับแต่ถ้าเหนือขึ้นไปเจอ228แล้วยืดได้อันนั้นจะเริ่มพอลุ้นแล้วว่าจะฟื้นแต่ระหว่างทางที่ยังไม่พ้นไอ้228ตอนนี้221เนี่ยต้องระวังนิดนึงว่าแต่ภาพเนี้ยยังมีโอกาสที่อาจจะก็เรียกว่าถ้าไม่ขึ้นข้างบนเป็นภาพของการเด้งสั้นแบบขาลงได้แต่ถ้าเด้งสั้นแบบขาลงเราเห็นการลงมาใต้220อีกครั้งอันนั้นก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าหลุดใต้220อีกครั้งเนี่ยมันจะภาพแบบไม่ทรงก็ลงแต่ถ้าเป็นลงชัดๆก็คือลุดใต้ฐานเดิมนะครับตรง215ครับจาก221ถ้าสัปดาห์หน้าเห็นปิดใต้215เมื่อไหร่ยังไม่ขึ้นนะครับก็เป็นเหมือนกับเด้งสั้นรีบาวด์อย่างชัดเจนเลยแต่ถ้าจะดีที่บอกผ่าน228ขึ้นไปผ่านค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วยืนได้นั่นแหละชื่นชัดแต่ตอนนี้ค่ำๆกึ่งๆระหว่างนี้เป็นเหมือนกับพยายามจะขึ้นอยู่แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังติดตัวเหล่านี้นานพอสมควรการบินไทยนะคะ
0: เดี๋ยวจะเอาช้าๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ติดการบินไทยเนี่ยที่คุณบอกว่าติดเนี่ยคุณติดราคาเท่าไหร
1: ่น่าจะสูง 3-4 ปีที่แล้วค่ะ
0: เฮ้ย30ปีมันปิด
1: 3-4 ปี
0: ไม่ใช่มันปิดเรื่องการซื้อขายนะ
1: ค่ะมัน
0: เราไม่รู้ว่าตรงที่ไอ้ที่เขาติดเมื่อ30ปีที่แล้วตั้งแต่โควิดเนี่ยที่เขาไม่ได้ซื้อขายการบินไทยเลยเนี่ยราคาเท่าไหร่อันนี้ถ้าถามบอกว่าโอเคเฮ้ยอย่างงั้นคุณคิดยังไงกับไม่รู้ว่าผมติดมา30ปีผมจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดว่ามันมีมันการบินไทยนี้ไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันเป็นรัฐวิสาหกิจ
1: ทิ้งไว้ในพอร์ตเลย
0: อีกยาวอีกยาว
1: หรือว่าจะปล่อยแล้วมาเอามาซื้ออ
0: ย่างผมทำงานใหม่ๆการบินไทย60บาทอะ
1: ค่ะ
0: 30ปีที่ผ่านมามันเหลืออยู่แค่นี้6บาทอะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นมันดีขึ้นมาก็มันก็ดีแล้วอะนะแต่อย่าไปคิดอะไรกับมันฮะไม่ต้องคิดว่ามีมัน
1: อ
0: ะนะอย่าไปคิดว่ามีหุ้นการบินไทยนะไม่ใช่บอกว่าเชิดพูดยังไงก็ทุกคือพูดไปทำมันจะทำร้ายจิตใจกันมากกว่า
1: ค่ะ
0: คือในแง่ของตัวบริษัทขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้คนเที่ยวก็น้อยทุกอย่างก็ลำบากการบินไทยยังต้องปรับปรุงอีกต้องเยอะแยะต้องสร้างบุคลากรต้องกว่าจะทำอะไรต่างๆกว่าบริษัทมันจะเติบโตกลับมาเนี่ยมันยังอีกยาวฮะยังอีกยาว
1: เบมมาค่ะเบม
0: อ่ะเบมเนี่ยเป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับไอ้รถไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: มันต่างกันอยู่2อันนะอีกตัวนึงคือ BTS BTS เนี่ยราคา10บาทเหลือ2บาท
1: ค่ะ
0: เบมราคา6บาทก็ยืน6บาทอย่างเงี้ยฮะราคาเป้าหมายของตัวเบมเนี่ยขณะนี้เบมเนี่ยทำราคาสูงสุดเมื่อรอบที่ผ่านมานะฮะเมื่อรอบที่ผ่านมาเนี่ยเบมราคาสูงสุดไว้7บาท50ฮะในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเป็นหลายปีเลยนะฮ
1: ะ
0: ไม่ใช่เอาแค่ปีนี้ปีเดียวก็แล้วกันนะถ้าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเบมเนี่ยมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่อ่อนตัวจาก10บาทนะจาก11บาท12บาทเนี่ยลงมาเหลือ5บาทแล้วจาก5บาทขนาดนี้ขึ้นมาที่ตรงเนี้ย6บาท7บาทเป้าหมายรอบแรกเนี่ยผมคิดว่าระดับราคาเขาเนื่องจากไอ้ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะรวมตัวกันใช้บัตรเดียวกันอันนี้อาจจะทำให้ขยายคนได้เพิ่มมากขึ้นนะ

0: พราะนั้นราคา6บาทถามว่าถูกไหมก็โอเคถูกถูกนะฮะราคาเป้าหมายนั่นล่ะ7บาท8บาทอยู่ตรงนี้ฮะยังไปไหนไม่ได้มันเป็นรถสาธารณะฮะในต่างประเทศรถไฟฟ้าเนี่ยภาครัฐซับซิดี้หมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันอยู่ไม่ค่อยได้เพราะเขาถูกปัญหาฮะเฮ้ยจะขึ้นราคาหน่อยก็ขึ้นไม่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยเพราะนั้นคนที่ลงทุนเบมต้องเข้าใจเขานะฮะต้องเข้าใจว่าเขาถูกภาครัฐบังคับมันเป็นรถสาธารณะฮะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังถามมาน่าจะเป็นมือใหม่บอกว่ามีทุนไม่มากนะคะอาจจะซื้ออยากจะดูหุ้นกู้ออโรร่ากับ JMT หุ้นกู้นี่อย่าไม่ควรนะคะแต่ว่าควรถ้ามีทุนไม่มากนี่ควรซื้อหุ้นตัวไหนดีค
0: ุณ
1: ซ
0: ื้อได้ไหมครับเป็นอย่างนี้หุ้นเวลามีทุนไม่มากไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีการซื้อหุ้นรายเดือนก็ได
1: ้
0: น
1: ะค่อยๆเก็บ
0: กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะขณะนี้ผมเล่าเรื่องนึงที่จะเป็นอนาคตเมื่อสมัยผมทำงานใหม่ๆเมื่อปี30เนี่ยผมรู้จักหุ้นแอดวานซ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แอดวานซ์คือหุ้นอะไรโทรศัพท์มือถือ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยแอดวานซ์ไม่ใช่ทำมือถือแล้วไปทำข่าวไปทำโลกต่างประเทศจะไปแบบดาวคานนะฮะเพราะนั้นไอ้หุ้นดาวคานเงี้ยถ้าถือยาวๆเนี่ยมันโอเคแต่ดาวคานที่จะไปได้อย่างเงี้ยมันต้องมาใช้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันต้องใช้1ต้องใช้กำลังเงินพวกแบงค์จะเป็นรองรับต้องใช้นิคมอุตสาหกรรมเพื่อไปจะมาอยู่กรุงเทพไม่ได้ต้องไปอยู่นิคมอุตสาหกรรมต้องใช้น้ำเนี่ยนี่นะต้องใช้ไฟฟ้ากลุ่มไฟฟ้ามีมาหมดเลยเนี่ย 5-6 กลุ่มเนี่ยถ้าเราจะไปโลกอนาคตซึ่งคล้ายๆคนอื่นที่เขาไปนะมันต้องไปด้วย5กลุ่มเนี่ยมันหนีไม่พ้น5กลุ่มนี้ก็เลือกเอาฮะว่าในแต่ละกลุ่มนี้ก็จะมีแบงก์ก็ระดับ100นะพลังงานก็มีระดับ50 30 40ก็แล้วแต่จะเลือกว่าจะคิดอะไรแต่5กลุ่มเนี้ยถ้าคุณไม่ไปใน5กลุ่มนี้ก็ยังมีในกลุ่มของอาหารเนี่ยคุณก็มันจำเป็นต้องใช้ปัจจัย4อ่ะนะฮะนะมันจำเป็นต้องใช้สิ่งหนึ่งที่สำคัญอยากจะฝากคนใหม่ที่เข้าสู่ตลาดจงเชื่อในแง่ของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจะทำให้บริษัทเจริญเติบโตขึ้นผลการงานที่ดีขึ้นนะฮะไม่ใช่กราฟที่ดีขึ้นนะไม่ใช่กราฟที่ดีขึ้นนะผลการดำเนินงานดีขึ้นกราฟเป็นตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาจัดการว่าเราจะทำยังไงกับมันเท่านั้นเองแต่สิ่งที่จะดีขึ้นคือเขาต้องมีผลการงานที่ดีขึ้นนะเอาผลการงานที่ดีขึ้นแล้วค่อยไปจัดกราฟเอาก็แล้วแต่นะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังลองเอาไปทำการบ้านกันก่อนได้นะคะวันนี้คุณสุเชษแจกหุ้นทุกตัวเลยที่บอกผลการดำเนินงาน
0: ใช่ใช่
1: เราไปทำการบ้านก่อนเลย
0: ทั้งตลาดเลยนี่เอามือมาให้แล้วแล้วก็มีกราฟให้ดูด้วยนะฮะลองเอาไปดูฮะ
1: ค่ะที่ SMS 4689399นะคะ
0: แต่ง่ายๆอย่างนึงนะถ้าใช้เซต50กับเซต100เป็นตัวเดินก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องไปใช้เซต800ตัวหุ้นนะเอาเซต50เซต100ไปเดินก่อนก็ได้
1: ค่ะได้ค่ะ KKP เกียรตินักกินท่านผู้ฟังถามว่าซื้อเพิ่มได้ไหมคะ
0: ตอนนี้วันนี้จ่าย X นะฮะวันนี้ X นะ X dividend รอลงมาที่116บาทหุ้นตัวนี้เนี่ยเก่งในแง่ของตัว IBเก่งในแง่ของตัว IB แล้วทีม IB เก่งมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแนวโน้มเป็นหุ้นที่ aggressive ฮะเป้าหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบูมเบิร์กไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือใครก็แล้วแต่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยให้เครดิตกับหุ้นตัวนี้ค่อนข้างเยอะเป็นหุ้นที่ aggressive ฮะเป็นหุ้น aggressive ค่อนข้างดีฮะค่อนข้างเด่นฮะ
1: ค่ะท่านถามมาอีกตัวหนึ่งคือ TSD แต่พอเซิร์ชไม่เจอมีแต
0: ่
1: CSC หรือเปล่าคะ TSD
0: ไม่มีฮะ
1: เออหรือว่า TSC หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเผื
0: ่อโอเค
1: TSD เนาะเหล็ก
0: TSC
1: ใช่มั
0: ้ยถ้าเป็นเหล็กเนี่ยถ้าท่านพูดถึงเหล็กนะ
1: ฮะ
0: เหล็กทุกตัว
1: ไม่มีอนาคต
0: ทั้งหมดเออทั้งหมดฮะเหล็กทุกตัวทั้งหมดนะฮะขนาดค้าเหล็ก MTT ยังตายเลยนะฮะก็เอาอุตสาหกรรมไปดูฮะเอาผลการงานไม่ดีฮะไม่ดี
1: ค่ะคำถามวันนี้คงมีประมาณนี้อยากให้คุณสุเชษฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะกับปัจจัยที่เราจะเจอกับน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วก็การเมือง
0: ผมไประยองครั้งนี้เนี่ยก็รู้เรื่องการเมืองอะนะฮ
1: ะ
0: รู้เรื่องสงครามแต่ผมมักจะไม่ติดอยู่ตรงนี้ผมมักจะมองไปที่ในอนาคตผมไม่ผมคิดว่าโลกอนาคตเนี่ยมันเป็นโลกที่

0: ที่มันจะไปเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะไปอย่างที่บอกมันต้องมีแบงก์มันต้องมี ICT มันต้องมีนิคมอุตสาหกรร
1: ม
0: มันต้องมีน้ำมันต้องมีไฟฟ้ามันต้องมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: 6กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ต้องเดินไปข้างหน้า
1: อ
0: ันนี้ถ้าถามว่าไอ้6กลุ่มนี้เดินไปข้างหน้าก็มีนักทุนที่ระยองถามผมจะอยู่มีอายุถึงหรือผมไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นตลาดหลักทรัพย์มีนโยบายตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือเอาบริษัทจดทะเบียนที่ทำกับ AI ทำหุ่นยนต์ทำ AI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: เพราะนั้นเทรนด์มันไปนู้นหมดแล้วฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นไปดูหุ้นเกี่ยวข้องกับตัวพวกนี้ไปมันจะได้ผลประโยชน์ที่เขาจะได้ผลประโยชน์ที่มากกว่าและอย่าเล่นเก็งกำไรนะให้ถ้าใครเห็นรอบนี้เนี่ยผมทำกราฟเนี่ยจะเห็นว่าจะมันจะมีกราฟประมาณ3ปีหุ้นที่เติบโต3ปีอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้เลยนะหุ้นโอ้โหเติบโต3ปีนะบางช่วงของเดือนมันอาจจะลงแต่นะถ้ามันเติบโตเป็นระดับเทนแล้วเนี่ยมันไปฮะโอเคครับ
1: ค่ะก็ฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะก็ในส่วนของปัจจัยต่างๆอาจจะมีผลต่อการลงทุนแต่ว่าถ
0: ้
1: าเกิดว่าเราลงทุนให้ถูกกลุ่
0: ม
1: เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังที่ติดหุ้นที่แบบว่าติดกันนานยอมตัดขายแล้วก็มาลงแบบนี้ดีไหมคะ
0: ดีกว่าดีกว่ามากยังจมอยู่กับยังจมอยู่กับการบินไทยยังจมอยู่กับไทยลีโดยบริษัทประกันนะไทยลีเงี้ยมันล้มหายใจจากไปหมดแล้วเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนมาลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆใหม่ได้
1: วันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณคุณสุเชษฐ์สุขแ
0: ท้
1: จันชอโชติวงศ์ไพไพสิทธิ์แล้วก็เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอธิบดีกรมการปกครองล้านต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569ซึ่งพยายามทำความเข้าใจกับทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยเรายินดีต้อนรับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากใครมีพฤติกรรมที่ทำให้สร้างความเสียหายความเดือดร้อนแก่สังคมกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนต่อจากนี้หากชาวต่างชาติคนใดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยจะใช้วิธีในประเทศอย่างเดียวเลยหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าความจริงมีหลายความผิดอยู่ซึ่งกฎหมายระบุไว้แล้วขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติจำนวนมากหรือไม่ที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายนายนฤชากล่าวว่าเท่าที่ได้รับรายงานยังไม่มีอะไรส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าต่างชาติที่เข้ามาแล้วอยู่อย่างสงบสุขมีจำนวนมากจึงต้องดูเป็นรายๆไปต้องดูในภาพรวมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมจะทำให้เกิดปัญหาได้อย่างไรก็ตามหากจะทำกิจกรรมจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่แล้วว่าเป็นงานอะไรจะทำกิจกรรมแบบใดสำหรับกระทรวงมหาดไทยต้องกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องดูแลในพื้นที่นั้นหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ามีการสอดส่องทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกจากนี้อธิบดีกรมการปกครองยังเปิดเผยกรณีวานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานกรณีให้เอาศพออกจากพื้นที่แต่ยังไม่มีใครรับหนังสือจะดำเนินการอย่างไรว่าไม่พบเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งเพราะเอกสารทางราชการจะมีวิธีการอยู่แล้วเรื่องนี้ใช่

0: ใช้สิทธิ์ทางศาลเราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของการใช้พื้นที่เพราะผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันเรื่องการอนุญาตที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มองว่าเป็นเรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมความถูกต้องของการจัดการในพื้นที่นำหลายเรื่องมาพิจารณาไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องแก้ไขส่วนอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อด้วยหรือไม่เป็นความผิด 100% ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ย้ำว่ากฎหมายเข้มข้นมีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติครอบคลุมย้ำว่าจุดนี้เป็นสุสานของเอกชนเร่งเปิดหน้าดินหาต้นตอน้ำมันปนเปื้อนท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและยานและเขตยานาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปนเปื้อนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำน้ำมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรซึ่งจะต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานประมาณ30ปีบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งอยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตรสำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่องโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะส่งให้หน่วยงานและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแยกและกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องผู้ว่ากทม.กล่าวว่าหากต้นเหตุเกิดจากการรั่วซึมจริงการลดแรงดันจะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ออกจากท่อและเมื่อสามารถหยุดต้นเหตุได้แล้วการจัดการน้ำมันที่เหลืออยู่ในระบบระบายน้ำเรื่องทางเทคนิคต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ยืนยันไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะทางหลวงแม่พริกเร่งแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุหินร่วงลงมาจากภูเขาทับรถของประชาชนบนถนนเถินลี้จังหวัดลำปางคนขับเสียชีวิตรัตนาธนคำรายงานค่ะ
6: สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำของวันนี้ที่ได้เกิดอุบัติเหตุหินร่วงจากภูเขาลงมาทับรถของประชาชนทำให้คนขับซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่เสียชีวิตคาที่เหตุเกิดบนถนนสาย106สายเถินลี้บริเวณหลักกิโลเมตรที่117ตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางนั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวได้พบกับนายนิทัศน์ปังกิรินันหัวหน้าหมวดทางหลวงแม่พริกได้เปิดเผยว่าเส้นทาง106เถินลี้จะมีหินร่วงตลอดเส้นทางและจะมีจุดเสี่ยงอยู่ประมาณ2จุดใหญ่ซึ่งขณะนี้ทางหลวงแม่พริกได้มีการติดป้ายและกลวยเตือนไว้แล้วส่วนจุดที่เกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับช่วยเคลียร์หินทั้งหมดออกจากถนนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมนำกลวยขนาดใหญ่ตั้งไว้บริเวณข้างทางเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเตือนภัยไม่ให้ประชาชนขับรถเข้าใกล้ในระยะอันตรายเนื่องจากหินที่ตกลงมาถือเป็นภัยธรรมชาติหากในพื้นที่จะมีฝนตกก็ยังมีความเสี่ยงเพราะหินสามารถร่วงลงมาได้ตลอดเวลาดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนขับขอให้ขับด้วยความระมัดระวังหากช่วงไหนที่ภูเขามีลักษณะที่มีร่องรอยของหินร่วงก็ขอให้ประชาชนขับห่างออกมาจากขอบถนนเพื่อความปลอดภัยแต่ทางนี้จะได้หาลือในการป้องกันในระยะยาวและยั่งยืนต่อไปรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ญาติเหยื่อนายอีเลเว่นเรียกร้องซาอุดีอาระเบียรับผิดชอบก่อนที่จะถึงวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนในวันศุกร์นี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จัดการแถลงข่าวหน้าสถานกงสุลซาอุดีอาระเบียในนครนิวยอร์กเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบของซา

0: ดีอาระเบียในเหตุการณ์โดยกลุ่มนาย11 Justice ประกาศว่าครอบครัวของผู้เสียหายยังคงแสวงหาความจริงความยุติธรรมและความรับผิดชอบแม้จะผ่านมาเกือบ25ปีแล้วโดยยกข้อกล่าวหาว่ามีสายลับของซาอุดีอาระเบียเชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้าย2คนและยังทำการสอดแนมสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐครอบครัวผู้เสียชีวิตยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์เจรจาเรื่องนี้กับซาอุดีอาระเบียเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะและน้องนุ้ยสุตาค่ะ
6: ค่ะ
5: วันนี้วันที่9เดือน9เตรียมนิ้วหรือยังเตรียมนิ้วหรือยังคะ
6: นุ้ยว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วพรี9เดือน9คือช่วงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยวันเดียวเขาจะคร่อม
5: ใช่ได้หลายวันไง
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าแม่ค้าเองก็อยากขายของเยอะใช่มั้ยก็จัดโปรโมชั่นมันเลยตั้งแต่วันที่6มาแล้ว
6: ค่ะ
5: พี่ก็เอ๊ะโฟก้าเดือน9เราดูนาฬิกาเฮ้ยมันถึงวันที่6เองนะ
6: เตือนบ่อยเนาะ
5: แต่ไม่เขาขายใช้9เดือน9ตั้งแต่ที่6เลยแต่วันนี้วันจริงไง
6: ค่ะ
5: เตรียมนิ้วค่ะ
6: ก็ไม่แปลกเนาะที่เขาจะต้องแบบขึ้นตั้งแต่วันที่6เพราะว่าถ้า9เนี่ยมันก็ผ่านไปอาทิตย์นึงหลังจากเงินเดือนออกแล้วเนาะก็คือแบบเอาเร็วๆหน่อยก็ได้เนาะมีโอกาสได้เงินมากขึ้น
5: ค่ะท่านผู้ฟังคะก็วันนี้วันพุธเนา
6: ะ
5: อาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเรื่องราวด้านการตลาดไอทีมากมายเน
6: า
5: ะ
6: โหเยอะมาก iPhone 18นะอาจจะประมาณไหนประมาณไหนคือราคาประมาณไหน
5: แต่เห็นอาจารย์บอกว่าราคาขยับขึ้นไม่แรงอย่างที่กลัวไว
6: ้เดี๋ยวดูตัวเลขกันนะคะใครที่เล็งๆอยากจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนกันอยู่นะแล้วก็วันนี้ค่ะจะมีเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ตอนนี้เราจะเห็นหลายประเทศเนาะเขามีกฎหมายอะไรที่เข้มมากขึ้นนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของแต่ละที่ว่าเอ๊ะแล้วโซเชียลมีเดียแต่ละอย่างจะมีการควบคุมดูแลยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ออสเตรเลียกันด้วยว่าเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะคะ
5: ระหว่างรออาจารย์สัญชัยนะจะบอกท่านผู้ฟังว่าณตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ พลังงานของประเทศ
6: โอ้
5: ร่างแผน PDP 2026นะคะเมื่อวานนี้ก็ไปพี่ก็ไปที่ไม่ได้มารายการเนี่ยท่านผู้ฟังเพราะว่าไปฟังเรื่องนี้มาเขาเปิดรับฟังความคิดเห็น

0: แล้วก็ไปเจอท่านผู้ฟังแฟนรายการหลายท่านเลย ถามพี่ว่าเออคุณสร้อยฟ้าผมนะฟังวิทยุ 100.5 แล้วก็บอกโหขอบคุณมากเลยค่ะเนี่ยผมฟังรายการ Marketing New Update ประจำเลย
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมคุณสร้อยฟ้าไม่ค่อยมาจัด
1: โอ้
0: เขาถามยิงประเด็นมาตรงนั้น พี่ก็ตอบไปตรงๆเลยนะก็มาเหมือนที่พี่เห็นนี่แหละค่ะมาทำข่าวเวลามันชนกันไปหาความรู้ใส่สมองแล้วก็ไปเจอกันในงานแต่หลายๆคนพอเจอพี่ชอบถามว่าทำไมไม่ค่อยมาจัด
1: เนี่ยแหละก็พอเจอในงาน
0: ก็พอเจอในงานนั่นแหละฉันถึงไม่มาจัดเพราะฉันไปทำข่าวก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยเนาะแล้วทำให้เรารู้ว่าคนที่ฟัง FM 100.5 นะท่านผู้ฟังบอกเลยว่า 99% ที่ไปทักพี่เนี่ยพี่เจอคนทักทุกวันเลยนะ
1: ไ
0: ปไหนก็เจอคนทักเรื่องเนี่ยเลือก FM 100.5 เนี่ย 99% เป็นคนที่ระดับที่แบบระดับผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุผู้ใหญ่ที่แบบอยู่ในวงการทำงานราชการหรือแบบว่า
1: ค
0: ืออาจจะเป็นเพราะใกล้เที่ยงไง
1: ใช่ก็ติดตามข่าวสาร
0: นั่งรถแล้วเปิดฟังนะก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมแล้วฟังนะคะแล้วก
1: ็
0: กับคำถามที่ไปไหนก็เจอว่าทำไมไม่ค่อยมาจัดอ๋อก็มาเจอพี่ตรงนี้แหละค่ะถึงไม่ได้มาจัด
1: แล้วก็แน่นอนนะคะถ้าฟังกันเป็นประจำก็จะรู้ว่าทุกวันพุธกับวันศุกร์เราจะเจออาจารย์สัญชัยนะคะเอาข่าวการตลาดสนุกๆทั้งในและต่างประเทศแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีมาฝากกันงั้นเดี๋ยววันนี้ไปฟังอาจารย์กันเลยอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนายกุ้งครับสวัสดีครับนุ้ยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ iPhone 18 Pro เป็นยังไงบ้างคะ
2: วันที่10นี้เปิดตัวแล้วนะครับ
1: พรุ่งนี้
2: เวลาเมืองไทยตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวจะฟังแล้วจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เอาเรื่องสำคัญก่อนแล้วกันนะ
0: เรื่องอะไรคะ
2: เรื่องราคาครับ
0: นั่นสิ
2: เขาบอกว่าอย่างนี้ครับราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณเครื่องหนึ่งเนี่ยแล้วแต่รุ่นน
0: ะ
2: ถ้ารุ่นอย่าง512กิกเนี่ยนะครับรุ่น18 Pro Max เนี่ยราคาจะขึ้นไปที่ประมาณสัก 5,200 บาทซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 นะ 45,000 พูดง่ายๆคือว่ารุ่น512กิกเนี่ยกับรุ่น256เนี่ยจะขึ้นไปประมาณเครื่องละ 5,000 เยอะอยู่นะ
0: ก็ประมาณสัก 10% น
2: ิดๆ 10% ใช่ๆๆๆแต่ว่าอันนี้เป็นราคาเพียงคาดการณ์นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญโดยที่ว่ายังไม่รู้ว่าราคาที่แท้จริงนี่ออกมาจะเป็นเท่าไหร่นะครับและแน่นอนนะครับก็จะมี Apple Watch 12ออกมาด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีนาฬิกาอุลตร้าApple Watch Ultra รุ่นที่4สำหรับตัวของนาฬิกาครับเนี่ยนะครับจะมีแอปตัวใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าแอป Readinessซึ่งตัวนี้จะเป็นวัดเกี่ยวเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเซ็นเซอร์ที่จะวัดเกี่ยวกับเรื่องของระบบร่างกายต่างๆเช่นออกซิเจนหัวใจอะไรให้มันดีขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเพิ่มแรมจาก64จิกเป็น128จิกเปลี่ยนชิปนะครับเป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่น A11 นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้กับ Apple Watch แต่แน่นอนราคาก็ต้องขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ
0: แต่ว่ารุ่นที่ออกมาเขาต้องขยับราคาต่อ
2: แต่รุ่นอื่นๆเนี่ยนะครับหรือว่าราคาอื่นๆเนี่ยวันที่10หลังจากที่เปิดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังให้หมดเลย
0: วันศุกร์
2: ทั้งหมดนี่มันเป็นยังไงนะครับแต่แน่นอนแล้วครับราคาขึ้นแน่นอนเลยนะครับ
0: ก็ 10% ค่ะ
2: ตอนนี้เมืองไทยเราเนี่ยมีไทยAI Passport ใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: ก็ถ้าที่รู้คือไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่ใช่ไหมกุ้งเห็นบอกว่ามีคนไปลงทะเบียนแค่ประมาณสักล้านหนึ่งเขาตอนแรกเขาคิดว่าที่มา5ล้านแต่ว่าล้านหนึ่งเนี่ยคนที่ใช้งานจริงๆเนี่ยมีค่อนข้างน้อย
0: ค่ะ
2: แต่ผมก็ทดลองใช้นะกุ้ง
0: ก็
2: ติดหวังมากๆเลยอ่ะกุ้ง
0: มีคนทดลองใช้แล้วพอให้มันเจนมานะมันเจนออกมาแปลก
2: ๆคือภาษาเนี่ย
0: ภาษาม
2: ันกลายเป็นภาษาเขมรผสมภาษาไทยอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
0: แปลกมากอาจารย์ตรงนี้ตอนแรกกุ้งคิดว่ารุ่นน้องที่ทำงาน
1: อ
0: ่ะเขาไปเจนมาแล้วมันก็ออกเป็นภาษาแบบกึ่งเขมรอ่ะเราก็บอกว่านี่เธอรอฉันเล่นหรือเปล่าอ่ะเธอแกล้งหรือเปล่า
2: ไม่แกล้งครับผมทดลองแล้วมันก็ออกมาอย่างนั้นจริงๆด้วย
0: มันเป็นไปได้ยังไงนุ้ย
1: นั่นน่ะสิมันเกิดอะไรขึ้น
2: เอาละแต่ว่าของเราเองเนี่ยนะครับคือมันไม่ได้ลดการพึ่งพาของต่างประเทศเพราะว่าเราไปซื้อของอื่นมารวมๆกันแล้วก็มาให้คนใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยเขาไปไกลกว่านั้นนะครับเกาหลีเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาจะลงทุนเนี่ยประมาณ

0: 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ 7,000 ล้านเนี่ยมันเยอะมากนะมันตกประมาณสักเท่าไหร่นะ 200,000 กว่าล้านบาทใช่มั้ยเออโดยการที่เขาจะออก AI ของเขาเองเลยนะครับไม่พึ่งพาจีนและไม่พึ่งพาอเมริกาและไม่พึ่งขาค่ายุโรปด้วยโดยที่ว่าตัวนี้เขาเป็นโครงการที่ชื่อว่า AI for All นะครับ
1: ชื่อดีนะ
0: โครงการนี้เนี่ยจะเริ่มทดสอบในเดือนนี้แหละนะครับและจะเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณปลายปีนี้แล้วก็คาดว่าอันนี้เป็นบริการฟรีให้กับประชาชนนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็คิดว่าจะมีคนเกาหลีใช้ประมาณ20ล้านคนนะครับใช้อย่างไม่จำกัดฟรี 100% นะครับแล้วก็บอก AI ของเกาหลีเนี่ยจะมีบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ของเกาหลีอยู่3บริษัทใหญ่แล้วก็บริษัทโทรคมนาคมใหญ่ของเกาหลีนี่อีก2แห่งแล้วก็แพลตฟอร์มกาเจาซึ่งเป็นแชทแพลตฟอร์มของเกาหลีเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยสร้าง AI ของเขาขึ้นมาเองเลยโดยไม่พึ่งพาจีนและไม่พึ่งพาฝรั่งนะครับแล้วก็บอกว่า AI ของเขาเนี่ย
1: คือเขาสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมถึงจะได้ใช้ไม่กี่วันนี้แล้วว่า
0: ใช่ครับเขากำลังทำอยู่เขาบอกทำมาหลายปีแล้วแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ครับไอ้บริการ AI ของเขาเนี่ยจะมีการเชื่อมกับบริการภาครัฐทั้งหมดนะครับเช่นการนัดจองแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับให้คำแนะนำด้านภาษีความช่วยเหลือธุรกิจเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณภาษีและก็เงินสนับสนุนต่างๆอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับโดยที่ว่าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าเขาผลักดันเพื่อจะสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรม AI ภายในประเทศลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากอเมริกาและจีนนะครับอันนี้เป็นโครงการดิจิทัลขั้นพื้นฐานของประเทศผมว่าอันนี้มันเป็นอะไรบางอย่างที่มันยั่งยืนมากเลยนะกุ้ง
1: ยั่งยืนแล้วก็มันเกิดการพัฒนาคนพัฒนาบุคลากรของประเทศด้วย
0: ใช่ครับแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยมันไม่ได้คิดอย่างนั้นไงเราคิดแค่ไปซื้อแล้วมาปะแล้วก็เอามาใช้ใช่ไหมครับ
1: อาจารย์แต่กลับมาถึงประเทศไทยก่อนคือกุ้งแปลกใจนะถ้าว่าเจนออกมาแล้วมันเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยอะแล้วคนที่เขาทำหรือว่าเจ้าของโปรเจกต์อะทำไมเขาเงียบกริบเลยทำไมเขาไม่ออกมาแผ่นยังไงกับโปรเจกต์ที่ออกมาน่ะ
0: สงสัยกำลังมึนอยู่ละมั้ง
1: มันแปลกนะคือตอนแรกเรานึกว่า กุ้งนึกว่าพนักงานล้อเล่น ไปแกล้งหมายถึงว่าทำล้อเลียนล้อเล่นน่ะที่ไหนได้เอานุ้ยก็เจอเหมือนกันเหรอ
2: เออคือจริงๆอ่ะนุ้ยหมายถึงว่าเห็นฟีดแบคได้ยินแต่ตัวนุ้ยยังไม่ได้ลองเหมือนกันเพราะว่านุ้ยก็ใช้เท่าที่เราเคยใช้ของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วบางคนก็ไม่กล้าจานที่คนไม่ลงทะเบียนบางคนก็ไม่กล้าถึงข้อมูลตัวเองไง
0: ผมว่าลองแล้วเจอแบบเต็มๆเลยครับ
1: เจอยังไงคะอาจารย
0: ์ลองให้มันทำโปสเตอร์ไงแล้วมันออกมาเป็นภาษาเขมรอ่ะอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะงงอ่ะ
1: คนทำโปรแกรมมีอะไรในใจหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองต้องตามดูนะว่า
0: ไม่รู้อันนี้ต้องให้คุณนายกุ้งไปถามอะ
1: มันก็แปลกๆเนาะอาจารย
0: ์ครับก็มีปัญหาเยอะแล้วเขาบอกว่าคำถามเดียวกันเวลาเราถามเคมีนายเสียตังนะ
1: ค่ะ
0: กับถามไทยไอพาสปอร์ตตอบมาไม่ตรงกัน
1: แต่บางครั้งเราเชื่อที่เราเสียตังนะ
0: ใช่ใช่แต่แล้วถ้าเกิดว่าถามในลบๆเกี่ยวรัฐบาลนะมันจะไม่ค่อยตอบอะ
1: แหมก็จะไปถามเรื่องลบๆสิถามในสิ่งที่อยากตอบดิ
0: มันต้องลองไงแต่ว่าเราถามตัว AI ของเสียตังค์อ่ะเขาตอบ
1: ไงก็เขาเป็นอิสระนะอาจารย์แต่มันมี AI ที่มาช่วยบริหารเงินตัวใหม่ที่บอกว่าเข้าไปช่วยต่อรองราคานู่นนี่นั่นได้ด้วยมันเป็นยังไงของใคร
0: อันนี้เลยเล่าให้ฟังนิดนึงครับบริษัทนี้เป็นบริษัทในอเมริกานะครับชื่อว่าบริษัท Rocket Moneyบริษัทนี้เขาออก AI รุ่นใหม่ออกมานะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า AAI นะครับ Autonomous AI Agent เพื่อจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมการเงินให้กับเรา 100% เลยนะครับมันจะตรวจจับแต่เราก็แน่นอนฮะเราต้องพร้อมมันเนี่ยต้องให้ข้อมูลมันนะ
1: เราให้ข้อมูลไปก่อน
0: แล้วมันก็จะมาตรวจในเครื่องเราครับว่าเรามีบอกรับสมาชิกอะไรไว้บ้างนะครับเสร็จแล้วมันจะตรวจและจับว่าไอ้พวกสมาชิกต่างๆที่เรากดรับสมัครที่สมัครเอาไว้เนี่ยนะครับเช่นพวกสตรีมมิ่งเซอร์วิสหรืออะไรต่ออะไรเหล่านี้แล้วเป็นสิ่งที่เราเนี่ยลงไปแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันก็จะหมดอายุแล้วมันต่อสัญญาอัตโนมัติเนี่ยครับเขาจะถามเราครับว่าตกลงจะต่อสัญญาไหมเสร็จแล้วมันจะตามไปแล้วมันไปยกเลิกให้เราในโดยอัตโนมัติเลยนะครับ
1: อ
0: ันที่สองเนี่ย

0: นะครับมันสามารถจะตั้งพร้อมเนี่ยนะครับให้มันเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ขึ้นมาเป็นลิสต์ถามเราว่าตัวไหนจะเลิกหรือไม่เลิกแล้วมันก็จัดการให้เราทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับที่มันเด็ดมากกว่านั้นก็คือว่าเวลาเราเนี่ยต้องการจะเป็นสมาชิกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถจะแชทไปต่อรองราคาให้เราหรือขอโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษต่างๆให้เราได้นะครับเช่นค่าเน็ตบ้านค่ามือถืออะไรต่ออะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็บอกว่าความเก่งของมันเนี่ยมันคือจะประหยัดเงินในกระเป๋าได้จริงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลาเช็คสเตทเมนต์อะไรต่ออะไรเหล่านี้ทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยเออดีไหมกุ้ง
1: มันก็ดีเนาะแต่ว่าก่อนที่มันจะทำอะไรให้เราได้เราต้องพร้อมข้อมูลใส่ข้อมูลให้เขาก่อน
0: อันนี้แน่นอนครับเพราะว่ามันก็ต้องรู้จักเราก่อนใช่ไหมก็เหมือนกันแหละเวลาเราใช้อย่างเจมินายหรืออย่างเงี้ยถ้าเราใช้มันเยอะเนี่ยมันจะยิ่งรู้จักเราดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมันจะตอบอะไรต่ออะไรเป๊ะๆมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะเออซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเลย
1: ก็เ
0: ดี๋ยวดูต่อไปครับว่าบริการอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะไปขายที่ไหนบ้างนะครับหรือว่าจะใช้ได้เฉพาะในอเมริกาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะใช้ได้ทั่วโลกเลยนะครับแต่อันเนี้ยอันสำคัญมากเลยครับคือทุกๆวันนี้นะกุ้งสังเกตอย่างนึงมั้ยว่าเวลากุ้งดู Facebook หรือว่าดู TikTok หรือดูอะไรก็ตามเนี่ยนะแล้วกุ้งไปกดสนใจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไปดูรายละเอียดอ่ะเดี๋ยวนะไอ้รายละเอียดของพวกนั้นเนี่ยมันจะไหลเข้ามาหากุ้งอย่างมหาศาลเลยนะ
1: มาเพื่อนๆจะตามมากันเยอะ
0: เช่นผมเนี่ยไปถามเนี่ยว่าผมต้องการจะเดินทางนะแต่ไปที่ที่มันไม่มีตู้เย็น มันจะมียาหลายๆอย่างที่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นใช่ไหมผมก็ไปซื้อว่าไปถามว่ามีกระเป๋าเนี่ยที่เก็บความเย็นเล็กๆเนี่ยที่สามารถจะไปใช้ในต่างประเทศได้หรือไม่เท่านั้นเองกุ้ง มันมาแบบเต็มฟีดเลยครับ
1: ใช่
0: ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของอัลกอริทึมซึ่งอัลกอริทึมพวกนี้มันจะไปคัดเลือกสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันคิดว่าเราเนี่ยจะสนใจเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะยัดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาให้เราเนี่ยบางทีมันก็มากเกินเหตุนะครับคราวนี้ตอนเนี้ยรัฐบาลกลางของออสเตรเลียเนี่ยเขาเนี่ยมีออกกฎหมายออกมาใช้นะครับแล้วก็จะเริ่มใช้เนี่ยภายในปีนี้ด้วยหลักการง่ายๆเลยครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับตัวนี้เนี่ยนะครับกฎหมายตัวนี้เขาชื่อว่า Digital Duty of Careเขาจะบังคับให้บริษัทโซเชียลมีเดียทั้งหมดเนี่ยมีทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการนะครับโดยสามารถจะเลือกว่าขอปิดอัลกอริทึมแล้วขอดูฟีดเฉพาะที่เราเนี่ยนะครับติดตามเท่านั้นโดยเราเนี่ยจะสามารถตัดสินใจได้ไม่ให้ AI เนี่ยหรือว่าไอ้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยเอาข้อมูลต่างๆอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อเราปิดอัลกอริทึมแล้วเนี่ยฟีดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเน้นโพสต์จากเพื่อนกลุ่มหรือบัญชีที่เราติดตามเท่านั้นจะไม่ผลักดันคอนเทนต์ที่คิดว่าเราสนใจเนี่ยขึ้นมาให้เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการจะให้การป้องกันประชาชนเพราะการที่แบบอัลกอริทึมเนี่ยมันฟีดสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าสนใจมากเกินไปเนี่ย มันอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเยาวชนนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับหรือทำให้เกิดถ้าเกิดเราไปถามเกี่ยวกับเรื่องยิวเนี่ยสมมุติมันก็จะมาเรื่องยิวเนี่ยเยอะไปหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้เราเนี่ยมีแนวคิดต่างๆที่อาจจะไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาหรือไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับแล้วเขายังบอกว่ากฎหมายเนี่ยเขายังมีการกำหนดให้นักวิจัยอิสระเนี่ยสามารถที่จะไปเปิดบัญชีปลอมสวมรอยเป็นผู้เยาว์เพื่อจะตรวจสอบด้วยว่าพวกบรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียเนี่ยฟีดข้อมูลต่างๆเนี่ยมาให้กับประชาชนในโลกออนไลน์ด้วยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่มันมีความสำคัญมากๆเลยนะ
1: คือ
0: ก็ต้องดูต่อไปครับว่าบริษัทโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีการถูกควบคุมอย่างไรบ้างคราวนี้มาในเมืองไทยบ้างไหนๆเราพูดเรื่องเรียนแล้วนะครับตั้งแต่1พฤศจิกายนปีนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเราเนี่ยนะครับออกมาตรการใหม่นะกุ้ง
1: เป็นยังไงคะ
0: คือมาตรการอันนี้เขาบอกว่าบังคับให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดเนี่ยต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนที่จะซื้อโฆษณาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเป้าหมายของเขาเนี่ย

0: ของรัฐบาลคือป้องกันและสกัดกั้นมิจฉาชีพที่จะใช้โฆษณาออนไลน์เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆนะครับ
1: หมายถึงว่าคนซื้อโฆษณาต้องแสดงตัวตน
0: ใช่แล้วการยืนยันตัวตนเนี่ยก็ต้องมีการใช้บัตรประชาชนนะครับหรือหนังสือเดินทางนะครับควบคู่กับควบคู่กับการตรวจสอบอัตลักษณ์ส่วนบุคคลด้วยเช่นผ่านไทย ID นะครับเสร็จแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยแม้ว่าจะซื้อโฆษณาแล้วเนี่ยต้องเก็บข้อมูลของผู้ชำระเงินและผู้ซื้อค่าโฆษณาย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า90วันเพื่อทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าในกรณีที่ถูกหลอกลวงเนี่ยมันเป็นอย่างไรโอ้โหผมว่าอันนี้เป็นอะไรบางอย่างที่ผมว่ารัฐบาลทำได้ดีมากนะครับ
1: น่าทำมาตั้งนานแล้ว
0: ใช่น่าจะทำมานะตั้งนานแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นการคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ลงโฆษณาเพื่อป้องกันไม่ให้คนถูกหลอกใช่ไหม
1: อันนี้คือที่เราที่ประเทศไทยจะทำเนี่ยก็คือกับ Facebook TikTok หรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับใช่ทั้งหมดเลยครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีการก็เรียกว่าคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนไงกุ้งแต่ว่ามันก็เป็นสเต็ปแรกน
1: ะ
0: ถ้ามันมีอย่างนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยออกมาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะมีการคุ้มครองเยาวชนในประเทศไทยและผู้ลงโฆษณาต่างๆเนี่ยให้รอดพ้นจากการที่ไปโดนโฆษณาเถื่อนนะครับเชื่อไหมกุ้งที่เมื่อกี้ที่ผมไปหาเกี่ยวกับเรื่องของไอ้กระเป๋าเย็นที่ใส่ยาเนี่ยนะปรากฏว่ามันขึ้นมาเนี่ยมันบอกว่าราคา500บาทราคาพิเศษแต่ไปหาในช้อปปี้นะราคาเหลือเท่าไหร่รู้
1: ไ
0: ห
1: มไม่กี่ร้อย
0: 200
1: ถูก
0: หน้าตาเหมือนกันเตะเลยแสดงว่ามันเป็นการโฆษณาเพื่อค้ากำไรเกินควรนะ
1: ไม่อาจารย์เวลากุ้งมีบทเรียนแล้วมีบทเรียนจากที่ Facebook พวกนี้เวลาที่เราเห็นอะไรที่มันมาที่เราแล้วเนี่ยเราเห็นอันแรกอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้
2: อ
1: ถ้าคุณตัดสินใจซื้อไปเลยเนี่ยเดี๋ยวอัน2อัน3อัน4 มันถูกกว่าอีกเนาะจริงๆมันอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้ออาจารย์แต่กุ้งแปลกใจอย่างนุ้ย
2: เมื่อ
1: 3-4 วันที่เมื่อประมาณสักสัปดาห์ก่อนเนี่ยกุ้งก็เข้าไปปลุกลูกที่ห้องนอนแล้วก็ลูกก็บ่นว่าคุณแม่พอนอนตะแคงเนี่ยรู้สึกหมอนอ่ะมันไม่รับคออ่ะ
2: เ
1: ราก็บอกลูกว่าถ้านอนตะแคงเนี่ยลูกมันจะต้องเอาคอเราเนี่ยกับหมอนให้มันไม่มีช่องว่าง
2: แล้วมันรับพอดีขนานพอดี
1: ให้มันรับขนานคอเราจะได้ไม่ปวดต้นค
2: อ
1: แล้วพอเราตะแคงไปเนี่ยระวังแล้วเราก็สอนลูกว่าถ้านอนตะแคงเนี่ยหมอนมันจะมาดันหน้าแล้วมันทำให้หน้าเราเนี่ยย่นเป็นรอยได้อ่ะระหว่างคุยกับลูกอาจารย์แล้วทำไมวันรุ่งขึ้นโฆษณาหมอนนอนตะแคงมันเข้ามาที่มือถือเราที่ Facebook เราอ่ะมันแอบฟังเราหรออาจารย์
0: อันนี้ไม่รู้จริง
1: ๆมันคือไม่รู้ว่าแอบฟังหรือมันบังเอิญ
0: เป็นไปได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิการเข้าถึงของพวกโซเชียลมีเดียสามารถเข้าถึงไมโครโฟน
1: เราเปิดอยู่แล้วเราเปิดไมโครโฟนไง
0: ซึ่งมันเปิดอยู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีไหม
1: ใช่ใช่แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์กันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
1: กลับเข้าส ู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าน้องนุ้ยสุตา

0: นะคะและอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะคะเอานุ้ยมีอะไรมาฝากนิดนึง
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังเราไปทำงานไปนะคะปวดเมื่อยเกรงคอบ่าไหล่กันบ้างไหมคะนะคะวันนี้ก็วันพุธแล้วกลางสัปดาห์แล้วนะคะถ้าใครมีอาการเมื่อยล้าแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดจากการนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมของกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายและหลับสบายค่ะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดค่ะโทรได้นะคะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะอาจารย์ขาอยู่ในสายยัง
2: อ้าวอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับ
0: อาจารย์
2: เมื่อกี้นี้ที่นุ้ยแนะนำนี่ไม่ใช่เป็นโซเชียลมีเดียนะ
1: ไม่ค่ะ
0: ซื้อได้ตรงเลยค่ะอาจารย์คะสงสัยจีนมันน่ากลัวขนาดสหรัฐต้องแบนแบรนด์รถจีนเลยเหรอต้องแบนรถจีนเลยเหรอ
2: นี่แหละเดี๋ยวเรื่องนี้แหละจะต้องพูดให้ฟังต่อนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่ารถของจีนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาในยุโรปได้นะครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับมีภาษีมีอะไรต่ออะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับรถของจีนเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปในอเมริกาได้เนี่ยน้อยมากครับ
0: ริบหรี่อะค่ะ
2: เพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการปลอดความปลอดภัยนอกจากนั้นแล้วนี่ก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอะไรต่ออะไรที่ค่อนข้างจะเยอะด้วยดังนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่ารถจีนในอเมริกาเนี่ยนะครับแทบจะเป็นศูนย์เลยนะและตอนนี้เนี่ยนะครับทางพวกบริษัทที่เป็นค่ายรถของอเมริกันทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งก็เป็นพวกค่ายรถอเมริกาทั้งหมดเช่น GM Ford หรืออะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับก็แล้วก็รวมกับพวกผู้ผลิตรถต่างชาติที่ไปอยู่ในอเมริกาด้วยนะ
0: อาจารย์แต่เห็นช
2: ื่อบรรดาพวก Toyota BM Honda Folkเป็นเกียร์วอลโวอะไรต่ออะไรพวกเนี้ย
0: มันเหมือนทั่วโลกจับมือกันนะทั่วโลกจับมือกันแบนอะ
2: ที่ไปผิดอยู่ในอเมริกาไงแล้วก็ส่งหนังสือเนี่ยถึงสภาของเกรสอเมริกานะครับแล้วก็ขอเรียกร้องครับให้มีการออกกฎหมายถาวรเพื่อจะแบนนะครับฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ต่างๆของจีนนะครับซึ่งจะครอบคลุมเนี่ยการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้ารวมทั้งการที่จะไปตั้งโรงงานผิดในสหรัฐด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของราคาอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าเป็นประเด็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติเพราะว่าจะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันสามารถประมวลผลและส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทผู้ผิดได้ใช่ไห
0: ม
2: ตอนนี้นะกุ้งรู้ไหมว่าถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นยุทธรถเยอรมันรถจีนหรืออะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยนะกุ้งมันจะมีซิมการ์ดอยู่ข้างในนะซึ่งในนั้นเนี่ยเขาจะมีการอยู่เฉยมันก็จะลุกขึ้นมาเตือนเราว่าให้เราเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะอัปเดตซอฟต์แวร์กุ้งเคยเจอไหม
0: ในรถใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมันก็เด้งขึ้นมาเลยนะบอกให้อัปเดตซอฟต์แวร์แล้วตอนนี้เนี่ยได้เราโหลดซอฟต์แวร์มาเรียบร้อยแล้วนะจะอัพจะมีการอัปเดตหรือไม่นะครับอันเนี้ยน่าสนใจมากเลยนะ
0: ค่ะแล้วถ้าเราไม่อัปเดตจะเกิดอะไรขึ้น
2: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะมันก็ยังขึ้นมาเตือนเราอยู่ตลอดเวลาไงมันก็จะบอกเราตลอดเวลาว่าอ้าวอัปเดตหรือยังอัปเดตหรือยังพออัปเดตแล้วนี่มันจะดีอย่างงู้นดีอย่างงี้อะไรต่ออะไรแบบเนี้ยนะมันจะอยู่ในรถของเราตลอดเวลาเลยนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่รู้สิมันเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงพอสมควรเหมือนกันนะกุ้งนะเพราะเท่ากับว่ามีการสื่อสารสองทางระหว่างรถยนต์ของเราเนี่ยกับผู้ผิดใช่ไหมแล้วอเมริกาก็กลัวอยู่แล้วว่าข้อมูลพวกนี้มันจะไปอยู่ที
0: ่อยู่ที่จีน
2: ใช่ไปอยู่ที่จีนไง
0: เพราะฉะนั้นทุกแบรนด์เขาจับมือกันทั้ง GM Ford Toyota BM Hyundai Honda Volkswagen Mercedes-Benz Kia Volvo โอ้โหส่งหนังสือถึงส

0: พาผู้นำของเกรสเลยให้ออกกฎหมายแบนถาวรและเห็นอาจารย์เขาย้ำด้วยใช่ไหมว่าขอให้กฎหมายออกมาโดยเร็ว
1: ใช่ครับแต่แล้วก็บอกว่าให้กฎหมายอันนี้ออกมาได้โดยเร็วนะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่

0: ไปยังประเทศต่างๆเนี่ยในราคาที่ค่อนข้างจะถูกไง
1: อืมค่ะ
0: เขาบอกว่าอย่างนี้นะ
1: ก็มันก็เหมือนแต่ว่าเหตุผลในการที่จะยกขึ้นมาอ้างตรงนี้เขาก็อ้างเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงแห่งชาติแต่จริงๆก็คือราคาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จีนเข้าไปตีตลาดสินค้าแล้วทำให้ไปกินมาร์เก็ตแชร์รถพี่เบิ้มทั้งหลายรถชื่อแบรนด์ดังๆแบรนด์เจ้าถิ่นทั้งหลายอืมค่ะอันนี้เข้าใจค่ะตรงกัน
0: เสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบรรดาค่ายรถต่างๆเนี่ยที่ไปขอให้อเมริกาออกกฎหมายว่าไม่ให้พวกบรรดาค่ายรถจีนเนี่ยเข้ามาอะไรต่ออะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจีนเป็นเจ้าของอ่ะนะครับก็คืออย่างนี้ครับวอลโว่เนี่ยอยู่ภายใต้การถือครองของจีลี่จากจีนใช่ไหมMercedes-Benzเนี่ยก็มีนักลงทุนจีนเนี่ยถือหุ้นอยู่เกือบ 20% เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอ้คำว่ารถยนต์จีนเนี่ยมันหมายถึงวอลโว่กับเบนซ์หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วมาตรการแบบนี้เนี่ยกุ้งคิดว่ามันจะสามารถจะป้องกันรถจีนได้ 100% ต่อการไหม
1: เออมันก็ต้องดูว่าไอ้กฎหมายที่สภาคองเกรสเนี่ยจะออกแล้วมันจะเข้มจริงๆหรือเปล่าเป็นไปตามที่ค่ายรถต่างๆเนี่ยเขาร้องขอมาไหม
0: ใช่ไหม
1: แต่ทางยุโรปและแคนาดานี่เขายังเปิดรับรถจีนในบางระดับนะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ถึงต้องรอดูว่าสภาคองเกรสจะเป็นยังไงเพราะว่าผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าขอให้หมดขอให้ได้กฎหมายก่อนหมดวาระนะ
2: อ
1: เออดีนะขอได้ด้วย
0: ก็กลัวจีนกันไปทั่วหมดนะตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์แต่เห็นจีนล่าสุดนี่เนี่ยทำเสื้อโค้ทออกมาขาย 200,000 บาทนะตัวนึงอ่ะ
0: นี่ไงอันนี้ต้องพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะพอพูดถึงพวกแบรนด์หรูต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงแบรนด์ของยุโรปแล้วก็โดยมากจะเป็นแบรนด์ของพวกฝรั่งเศสอะไรต่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ในตอนนี้เนี่ยถ้าจีนเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของจีนเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยก็มันก็มีนะแต่แบรนด์ของจีนเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ราคาค่อนข้างจะถูกนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าจีนเนี่ยเริ่มยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นแบรนด์ที่คุณภาพและราคาสูงขึ้นนะมีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งครับชื่อแบรนด์ Icicle I-C-I-C-L-E นะเป็นแบรนด์จีนนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาไปเปิดร้านอยู่ที่ไหนรู้ไหม
1: ที่ไหนคะ
0: ชองเอลิเซ่ครับ
1: โอ้เส้น
0: อยู่ติดกับร้านเฮอร์เมสเลยครับในปารีสนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เขาขายเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนนี้เขาชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณ 13,500 โดยเฉลี่ยนะ
1: 13,500
0: บาทตอนนี้ขึ้นเป็นประมาณ 16,000ต่อชิ้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วรุ่นที่แพงที่สุดนี่คือ 200,000 บาท
1: มันเป็น
0: ซึ่งมาจากขนแกะแคชเมียร
1: ์ขนแกะ
0: นอกจากแบรนด์ Icicle ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีแบรนด์อื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งแบรนด์ตัวอย่างเนี่ยก็เช่นแบรนด์นะครับที่ชื่อว่าเฮนนะครับฉิวเจินซองมองตอนนี้เข้าไปเปิดในเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่งเนี่ยห้ามกลางแบรนด์หรูเลยแล้วก็มีโครงการเนี่ยว่าจะไปเปิดในต่างประเทศด้วยซึ่งนำร่องเนี่ยโดยแบรนด์ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังที่ว่าชื่อ Icicle นะครับเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วแบรนด์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายแพงซีซัวนะแต่ของของเขาเนี่ยใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ้ายผ้าไหมขนสัตว์แคชเมียร์แล้วก็ทำทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่การที่ว่าเก็บขนสัตว์หรือเก็บขนแกะอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยเขายังไปซื้อพวกบริษัทที่รับจ้างผลิตสินค้าต่างๆให้แบรนด์ดังด้วยเพื่อทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการผลิตสินค้าที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยกำลังเริ่มหลุดออกจากสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาษีโลโก
1: ้ภาษีโลโก้
0: นั่นก็คือเงินที่เราต้องจ่ายแพง
1: กับแบรนด์นั้น
0: ถ้าเราต้องการจะมีโลโก้ดังๆเนี่ยอยู่บนกระเป๋าหรือสิ่งต่างๆที่เราทำใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในวันนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากจะจ่ายของราคาแพงนะเขาอยากจ่ายเหมือนกันแต่เขาต้องพิจารณาด้วยว่าสินค้าที่เขาซื้อเนี่ยมันเป็นของดี

0: ือไม
1: ่
0: งานตัดเย็บเป็นอย่างไรการดีไซน์เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่แล้วก็แบรนด์คุณค่าของแบรนด์ต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แบรนด์ไอซิเคิลเนี่ยไม่ใช้อีคอมเมิร์ซในการลดราคานะ
1: คือ
0: เขาขายเขาขายบนอีคอมเมิร์ซเหมือนกันแต่ร้านเขาบนอีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่มีการลดราคาแล้วก็พยายามทำอะไรบางอย่างให้มันดูหรูหรามากๆเลย
1: เขาสร้างแบรนด์เขาในการยกระดับไปอยู่อีกเกรดหนึ่งมากกว่าคือไม่ได้มาแข่งลดราคาไม่ได้มาตะบี้ตะบันตามขายตามจำนวนขายจำนวนมากแต่ว่ายกเป็นสินค้าแบรนด์อีกเกรดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าเป็นจีนอีกเกรดหนึ่งอะเพราะว่าดู
0: แล้วก็เขาพยายามเน้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพวัสดุต่างๆที่ดีทำให้ลูกค้าเนี่ยยอมจ่ายแพงและไม่ต้องกลัวเนี่ยลดราคาด้วยก็ดูต่อไปครับว่าจีนเนี่ยเวลาต่อไปในอนาคตเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยเราต้องไปเข้าเฝ้าป่ะ
1: อาจารย์แต่ว่าจุดหนึ่งที่ไปเซี่ยงไฮ้แล้วกุ้งไปมาเซี่ยงไฮ้3ครั้งแล้วยังไปไม่ถึงเซี่ยงไฮ้ก็คือไอเรือหลุยอะที่เซี่ยงไฮ้อะ
2: ที่พี่กุ้งเคยบอก
1: ไปกี่ครั้งก็ยังไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่เซี่ยงไฮ้เลยเพราะว
2: ่
1: าไม่ได้แน่นหนุยเขาลงทะเบียนล่วงหน้า
2: ออ
1: คนจะเข้าได้ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
0: อย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่อาจารย์เพราะว่าวันหนึ่งที่กุ้งไปเคยไปเจอนักธุรกิจที่เซี่ยงไฮ้อ่ะขนาดเขาเป็นบิ๊กเนมนะแล้วเราก็โม้กับเขาว่าเราเคยมาแล้วตรงนี้เรืออยู่ตรงนี้แต่เราอ่ะลงทิศเราไม่รู้ว่าที่เรานั่งกินข้าวอยู่อ่ะมันอยู่ข้างๆไอ้เรือหลุยเขาบอกว่าเขาก็บอกคุณสามีเราว่าเนี่ยเดี๋ยวออกไปตรงนี้เลี้ยวซ้ายก็จะถึงเรือลำนั้นแล้วแต่เขาบอกว่าตัวเขาอ่ะก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเพราะเขาไม่ได้ลงทะเบียนมาอันนั้นปีแรกๆแบบเดือนแรกๆที่เขาเปิด
0: แล้วในน
1: ั้
0: นมันมีอะไรอ่ะกุ้ง
1: อาจารย์เขามีคาเฟ่ด้วยเขามีพิพิธภัณฑ์ด้วยคือตอนนี้สินค้าที่แบรนด์ยกระดับขึ้นไประดับหนึ่งเนี่ยเขาไม่ตะบี้ตะบันขายไงอาจารย์คือไม่ได้อัดทุกอย่างเป็นแค่สิ่งของการสร้างแบรนด์เขาเนี่ยเข้าไปชั้นล่างจะมีพิพิธภัณฑ์ให้คุณเดินช
2: ม
1: หลุยรุ่นแรกๆมาแล้วก็มีเรื่องราวบอกเล่าเป็น storytelling ค่ะอาจารย์แล้วก็ชั้น2ถึงจะอันนี้อ่านมานะเพราะยังตัวเองยังไม่ได้เข้าแล้วจะมีชั้นขายสินค้าเนี่ยชั้นนึงอีกชั้นนึงจะเป็นคาเฟ่
2: ค่ะ
1: นั่งดื่มกาแฟถ่ายรูป
2: จริงๆการกำหนดอะไรที่ว่าจะต้องเหมือนมันก็กึ่ง limited เนาะคุณต้องจองก่อนจะได้เข้ามันก็เป็นการตลาดอย่างนึงไงเน
1: า
2: ะ
1: ก็คือคุณต้องลงทะเบียนไม่ต้องมาจะไม่มีการรอแถวคิวยาวๆเป็นร้อยคนเพราะต้องจองล่วงหน้า อันนี้ก็คือ
0: เป็นเลยอ่ะ
1: กุ้งว่าอาจารย์กุ้งว่ามันเป็นการยกเกรดยกเกรดของตัวแบรนด์เขามากกว่า
0: ไม่ไปดีไหมอย่างเงี้ยลำบากเหลือเกิน
1: อาจารย์ก็กุ้งฟังจริงๆตอนแรกกุ้งก็คิดว่าใครๆก็เข้าได้พอกุ้งฟังคนที่เราไปคุยด้วยที่ไปคุณสามีเขาไปเจอเขาบอกเขาเองเขาก็ไม่เข้าไม่ได้เหมือนกันมีตังก็ซื้อไม่ได้ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้ามา
0: ก็ไม่ซื้อ
1: ส
0: ิ
1: อันนั้นคือเหตุการณ์ที่กุ้งเล่านี่คือตอนช่วง3เดือนแรกของการที่อาคารนี้เสร็จใหม่ๆนะอาคารที่เป็นเรือแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้หลักเกณฑ์มันผ่อนคลายลงหรือยังคนอาจจะเลิกเห่อแล้วก็ได้อะไรเงี้ย
0: ไม่
1: แน
0: ่
1: ใจไม่ได้อัปเดตค่ะ
0: อันนี้เราดูต่อไปนิดนึงครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ธุรกิจต่างๆในจีนเนี่ยมันมีอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยแล้วก็ไม่รู้มันจะไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ยนะ
1: ขอขำล่วงหน้าเลยนะอาจารย์
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าคนจีนเนี่ยยอมจ่ายไอ้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
1: ขอขำล่วงหน้า
0: เออเขาบอกว่าตอนนี้นะมีนักธุรกิจจีนคนหนึ่งนะยังหนุ่มๆอยู่เลยนะเขาเปิดบริการใหม่ขึ้นมานะบริการนี้คือบริการเกาแก้คัน
1: เกาแก้คันแล้วเกาตรงไหน
0: ชั่วโมงละ1,500 บาทครับ
1: ชั่วโมงละ1,500
0: เออแล้วตอนนี้เขาเปิดที่แรกขึ้นมาเนี่ยในเซินเจิ้นนะครับแบรนด์ของเขานี่ชื่อว่าซูม่านะครับเจ้าของเนี่ยอายุแค่32ปีเองนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราเนี่ยมันลักษณะจะเหมือนกับพวกสปากับนวดนะครับคือเข้าไปแล้วเราก็จะนอนคว่ำบนเตียงเหมือนกับแล้วก็มีไอ้รูที่เราหายใจได้นะ
1: นอนคว่ำแล้วก็มีให้หน้าเรา
0: ก็จะมีพนักงานเนี่ยนะครับสวมอุปกรณ์เหมือนกับเล็บปลายแหลมๆนะครับเกาไปตามร่างกายอย่างเบามือแล้วถ้าเราคันตรงไหนเนี่ยก็บ่อยก็เกาได้แล้วก็บอกว่าการเกาเนี่ยมันจะลดความเครียดทำให้ผ่อนคลายนะครับแล้วถ้าคันตรงไหนก็ให้เกาแล้วจะมันสบายตัวมากนะครับโดยที่ว่าเขาเนี่ยบอกว่าเอมันเกิดขึ้นยังไงก็บอกว่าเขาไปเห็นคลิปบนโซเชียลมีเดียนะว่ามีภรรยาเนี่ยเกาหลังให้กับสามีแล้วก็บอกว่าคนส่วนใหญ่นี่คงจะยอมจ่ายตังค์ให้มีคนมาเกาหลังให้นะครับ

0: แล้วก็เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่มักเกาหลังให้ลูกก่อนนอนใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: ก็เลยเริ่มต้นธุรกิจนี้นะครับปรากฏว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงไปใช้โดยมากเป็นลูกค้าผู้ชาย 70% แล้วเขาบอกว่ามันผ่อนคลายมากกว่าการนวดอีกนะแล้วเขาจะขยายสาขาไป100สาขาทั่วประเทศจีนนะ
2: 100สาขา
0: เออ
2: แม่เจ้า
0: ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปรอดหรือเปล่านะเพราะว่าไม่รู้นี่มันเป็นบริการที่แบบมันแปลกๆมากๆเลยนะ
1: ฉันว่ามันคือมันเป็นกระแสเนาะแล้วก็แต่หนูเห็นเมืองไทยนะมีพี่กุ้ง
2: ทำไร
1: ไม่เห็นในโซเชียลใช่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาใช้ที่บ้านเขาเนี่ยแหละรับเก่ามีจริง
2: ๆมันคันขนาดนั้นเลยเหรอ
1: แล้วก็มีผู้หญิงแต่ว่ามันจะมีความสนุกมีกิมมิกนะคะด้วยจำไม่ได้ราคามันไม่ได้แพงหรอกชั่วโมงละตึ๊ดๆอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปก็จะมีบางทีมีขนนกมาลูบไล
2: ้
1: มีเล็บเนี่ยใส่เหมือนเล็บฟ้อนเอามาค่อยๆเก่ามีอุปกรณ์หลายอย่างมากดูแล้วเราก็เออมันมีแบบนี้ด้วย
0: ที่ไหนอะนุ้ยที่ไหนเนี่ย
1: ในเมืองไทยค่ะนุ้ยเห็นในโซเชียลมีเดียมันเหมือนมันเด้งมาว่าวันนี้ไปลองรับบริการเกาอะไรอย่างเงี้ย
2: คือ
1: มีจริงๆ
2: ถ้านวดแผนไทยหรือซูสปาเนี่ยเรายังนวดเองไม่ได้เรายังโอเคนะแต่ถ้าเกาเนี่ยมันมีไม้เกาหลังอ่ะ
1: มันไม่ใช่มันไม่ได้
0: ไม่เป็นไรไง
1: มันมีดีไซน์ด้วยมันจะมีกลิ่นหอม
0: ละ
1: เห
0: ย
1: มันจะมีเล็บฟ้อนมีแบบอะไรมาแย่หูแบบมันผ่อนคลายโดยรวมมีนวดหัวอะไรอย่างเงี้ย
0: อาจารย์
2: อยากเข้ามั้ยอาจารย์ใช้บริการมั้ย
0: อย่าง
2: เงี้ย
0: อย่างงี้กุ้งอ่ะก็ให้สามีมาเกาให้แทนดิ ไม่เสียตังค์ด้วยไง
2: เออก็ดีเนาะแต่กุ้งใช้ไม้เกาหลังค่ะอาจารย
1: ์ผ่อนคลาย
2: ใช้ไม้เกาหลังเกาเองไม่ต้องพึ่งใครแต่ว่าถ้าอาจารย์มีถ้ามันมีบริการเกาแก้คันอาจารย์จะไปมั้ย
0: ไม่ไป
1: อันเนี้ยมันในไทยที่ไม่เห็นมันไม่เชิงแก้คัน
2: มัน
1: แ
2: ค่
1: มันผ่อนคลายแต่นุ้ยเป็นนุ้ยนุ้ยบ้าจี้นุ้ยก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: คือมันเราคงไม่พยายามถึงขนาดที่ว่าไปนอนให้คนเก่าแล้วจ่ายชั่วโมงละ 1,500 บาท
2: นี่ไม่ต้องขับรถไปหาเธอดินะไปหาม
1: ันก็อาจจะเหมือนสปาไงอาจารย์ไปอีกบริการนึงไหมนั่นนวดอันนี้เก่า
0: ก็ไม่รู้เลยแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยมันเป็นบริการที่เขาเรียกว่าเป็นแฟสต์โปรดักคือง่ายคือว่าประโยชน์การใช้สอยไม่ชัดเจนนะ
2: มันอาจจะเป็นกระแส
0: เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ได้สักพักนึง
2: โอ้
0: แต่ต่อไม่ได้
2: แต่เขาใจกล้านะบอกว่าจะเปิดตั้ง100สาขา
0: ก็จีนมันใหญ่ไงเวลาทำอะไรก็ต้องทำใหญ่ๆใช่ไห
2: ม
0: ก็ดูต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าบอกอย่างนี้ครับรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าการกินเกลือมากๆเนี่ยไม่ดี
2: มีโซเดียมเยอะ
0: คือกุ้งรู้ไหมว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไตอาจจะเริ่มเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้เกลือที่เรียกว่าโพแทสเซียมคลอไรด์นะโพแทสเซียมคลอไรด์เนี่ยมันจะเป็นเกลือที่โมเลกุลเนี่ยใหญ่กว่าโซเดียมแล้วมันก็เค็มเหมือนกันแต่ปัญหาของมันเนี่ยก็คือว่ารสมันเอาจะติดขมนิดหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยวิธีการของเขานี่ก็คือเขาจะเอาเกลือแกงของเราในโซเดียมคลอไรด์เนี่ยนะครับเอาไปรวมกับโพแทสเซียมคลอไรด์ครึ่งๆเพื่อจะลดความขมเนี่ยแล้วก็เรียกว่าเป็นซอไลซอลคือเป็นแค่เป็นเกลือที่มีโซเดียมต่ำนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยการกินเกลือมากเกินไปหรือโซเดียมมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคเกาต์นิ่วในไตกระดูกพรุนมะเร็งกระเพาะเบาหวานสมองเสื่อมเต็มไปหมดเลยแล้วเขาบอกว่าโซเดียมในเลือดของมนุษย์เนี่ยจะต้องอยู่ระหว่าง135ถึง145มิลลิอีควิเวลเลนต์ต่อลิตรนะครับซึ่งถ้าเกิดมันมากกว่านั้นเนี่ยมันจะเกิดภาวะอันหนึ่งที่เรียกว่าภาวะโซเดียมสูงซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ปัญหาหัวใจเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเช่นการเต้นหัวใจมีปัญหาทำให้เรากล้ามเนื้อเนี่ยควบคุมไม่ได้หรืออาจจะเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็มาตรฐานของทั่วไปเนี่ยก็บอกว่าคนเราเนี่ยไม่ควรกินโซเดียมมากกว่า 2,400 มิลลิกรัมมากกว่าเกลือเนี่ยประมาณ6กรัมเท่านั้นแต่โดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะคุณผู้ชายนะครับจะกินเกลือเนี่ยมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เนี่ยประมาณ2เท่าและผู้หญิงเนี่ยประมาณ 1.5 เท่านะครับโดยพูดง่ายๆเขาให้กินวันละ6กรัมเนี่ยก็ผู้ชายจะกิน12กรั
2: ม
0: เด็กเนี่ยจะกินประมาณ9ผู้หญิงก็จะกิน9กรัมนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมีการออกมาบอกว่าอาหารที่ไม่ได้เค็มนะดูไม่เหมือนจะเค็มเนี่ยแต่ถ้ามีโซเดียมสูงมากเนี่ยประกอบด้วยสินค้าอยู่7-8อย่าง

0: ่งครับขนมปังปิ้ง
1: มัน
0: เขาบอกว่าดูแล้วไม่เค็มนะ
1: มันไม่เค็มนะ
0: เป็นขนมปังขาวธรรมดานะแต่ว่าเกลือสูงมากนะ
1: มันไปสูงตรงไหนอาจารย
0: ์443มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับ
1: เราไม่ได้กลิ่นเค็มเราไม่ได้รสชาติเค็มเลยนะ
0: ก็เขามันเค็มแฝงมาไง
1: อ
0: สองนะเขาบอกว่าชีสอันนี้ธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหม
1: มันก็ต้องกิน
0: ชีสเนี่ยจะเค็มมากนะครับ
1: ค่ะ
0: สามนะครับเขาบอกว่าพวกบรรดาคุกกี้เนี่ยที่แบบใส่มีไส้เหมือนกับพวกโอริโออ่ะนึกออกไห
1: ม
0: คล้ายๆหน้าตาอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยก็บอกว่าก็เยอะนะครับโดยเฉพาะพวกคุกกี้แซนด์วิชช็อกโกแลตเนี่ยจะค่อนข้างเค็
1: ม
0: คือทั้งหวานทั้งเค็มอ่ะพูดง่ายๆนะ
1: ใช
0: ่อีกตัวนึงคือน้ำสลัดซีซ่าครับ
1: อ
0: ีกตัวนึงคือเครื่องดื่มเกลือแร
1: ่
0: นะครับแล้วก็น้ำผลไม
1: ้
0: ซุปโอเด้งบะหมี่เย็นและบะหมี่สำเร็จรูป
1: บางครั้งอาจารย์
0: ทั้งหมดนี้เนี่ยก็บอกว่าโซเดียมสูงมากเลยวิธีการอันนึงก็คือว่าเราควรจะต้องมีการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้ขับโซเดียมออกทางเหงื่อได้ลดภาวะของภาระของไตไปนะครับ
1: แล้วต้องดื่มน้ำเยอะๆแม่จ๋า
0: อันที่สองต้องดื่มน้ำให้เยอะด้วยใจอย่าดื่มเยอะเกินไปเพราะถ้าเกิดว่ามันดื่มเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้แบบมีการขับโซเดียมออกมากเกินไปด้วย
1: อาจารย
0: ์
1: แต่บางครั้งเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวว่าเรามันเค็มไอ้สิ่งที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่เนี้ยอย่างกินขนมปังปิ้งก็ไม่รู้สึกว่าเค็มเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ยกเว้นว่
1: าเออยกเว้นว่ากินถ้าเกิดกินชีสเนี่ยโอเคจะรู้แล้วว่าเค็มอย่างอื่นก็ยังไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าตัวเองรับโซเดียมไปเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้กินไอ้เจ้าเกลือตรงๆอ่ะ
2: เออแต่มันอยู่ในทุกๆอย่างที่เรากินที่ละอย่างละอย่างละหน่อยรวมๆกันเนาะ
1: อืมค่ะ
0: เอาละคราวนี้เมื่อเราพูดเรื่องของเค็มแล้วเราพูดเรื่องของกินต่อไปหน่อยแล้วกันเนาะ
2: ค่ะ
0: ก็คือกาแฟครับ
1: กาแฟทำไมล่ะ
0: กาแฟเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการปฏิวัติวงการกาแฟเนี่ยมาเยอะมากพอสมควรนะครับ
1: ค่ะ
0: อันที่1เลยนะครับปี1901ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีชื่อดร.ซาโตริคาโตะเป็นคนจดสิทธิบัตรกาแฟสำเร็จรูปใช้งานได้จริงเชิงพาณิชย์เป็นคนแรกในโลกครับแล้วหลังจากนั้นในปี1965เนี่ยนะครับบริษัทเมระคอฟฟี่กับ UCC เนี่ยก็มีการผลิตกาแฟกระป๋องเป็นครั้งแรกซึ่งทำให้มันกระจายไปทั่วโลกนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในปี1983เนี่ยนะครับมีนักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่น2คนชื่อคุณฟูมิโอกับคุณคิมิอากินะครับจดสิทธิบัตรถุงกระดาษดริปกาแฟซึ่งเราสามารถวางบนขอบแก้วแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปเป็นกาแฟดริปซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วในปี2018เนี่ยญี่ปุ่นก็คิดบาริสต้าหุ่นยนต์เจเนอเรชั่นแรกขึ้นมาสามารถจะส่งกาแฟได้ดีซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถส่งกาแฟได้1แก้วต่อนาทีนะแล้วก็ทำเครื่องดื่มต่างๆได้ถึง300เมนู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยออกนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาครับคือกาแฟที่ไม่ใช้เมล็ดกาแฟเลย
1: อ่ะมันยังไงอาจารย
2: ์
0: ซึ่งอันเนี้ยมีบริษัทเครื่องดื่มอยู่4รายคืออาซาฮีออกสินค้าขึ้นมาเนี่ยชื่อว่าฟิวเจอร์แลตเต้เป็นกระป๋องนะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยจะออกฟิวเจอร์แบล็คเป็นกาแฟดำด้วยนะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าใช้วัตถุดิบจากพืชที่ให้กลิ่นรสขมและมีคาเฟอีนเหมือนกาแฟจริงทั้งหมดแต่ไม่ใช้เม็ดกาแฟเลย
1: แล้วจะเรียกว่ากาแฟได้ยังไงล่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วในโคราญี่ปุ่นนะครับกำลังจะเปิดตัวเครื่องดื่มกาแฟโดยไม่ใช้กาแฟเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าคาเฟ่บอทเตอร
1: ์
0: ในแบรนด์จอร์เจียซึ่งเป็นแบรนด์กาแฟกระป๋องดังของญี่ปุ่นนะครับออกขายเดือนนี้เลยในญี่ปุ่นนะครับเขาใช้ใยอาหารจากข้าวโพดกับสารแต่งกลิ่นเรียนแบบรสชาติเขาบอกว่าทั้งความหวานความขมความเปรี้ยวทุกอย่างเนี่ยกาแฟเป๊ะเลยแต่ไม่มีเม็ดกาแฟแม้แต่นิดเดียว
1: คำถามคือแล้วทำไมแล้วกินทำไมแล้วถ้าเรากินเพราะเราอยากได้คาเฟอีนในกาแฟแล้วไม่ได้ชำมาจากกาแฟอาจารย
0: ์ก็ไม่เหมือนกันแล้วทำไงล่ะเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยพวก energy drink เนี่ยคนก็กินกันไปเพราะว่ามันมีพวกกาแฟคาเฟอีนเหมือนกันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่กาแฟไง
1: เขาก็ไม่ต้องตั้งชื่อว่ากาแฟไหมอาจารย
0: ์แต่ว่ารสชาติมันเป็นกาแฟไงแต่เขาก็เปลี่ยนชื่อไงเป็นฟิวเจอร์ลาเต้เขาไม่ได้บอกเป็นกาแฟนี
1: ่เป็นฟิวเจอร์
0: แบ็คหรือว่าเป็นคาเฟ่วอเตอร์เงี้ย
1: นะพอเวลามัน
0: ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคอฟฟี่

0: ไง
1: เอออ่ะก็มันเป็นนวัตกรรมของเขาอะเน
2: า
1: ะ
0: ใช่ครับดูต่อไปแล้วกันเน
2: า
0: ะ
2: อาจารย์เราไม่เวลาไม่ถึงนาทีค่ะ
1: เวลาหมดแล้วค่ะ
0: เหลือ1นาทีใช่มั้ย
1: 30วิแล้วค่ะอาจารย์ขา
0: หมดเวลายัง
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องเจอกันวันศุกร์แล้วล่ะค่ะอาจารย
0: ์เอาอย่างงั้นเดี๋ยวเราต้องกลับมาอีกทีวันศุกร์นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วมีเรื่องอะไรต่ออะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกเยอะเลย
1: วันศุกร์เจอกันค่ะอาจารย
0: ์ครับอย่างงั้นวันนี้ผมกุ้งและนุ้ยเนี่ยก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณเลยนะครับที่ท่านผู้ฟังติดตามเรามาตลอดเนาะ
1: ใช่เลยขอบคุณท่านเลย
0: ก็เราเจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับ
1: ถูกต้องสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับลาไปก่อนเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ควินดีเปโนชาวฝรั่งเศสจ่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศหลังเข้าพบตม.ถูกคุมตัวที่สภ.เกาะสมุยมหาดไทยย้ำเนรเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งมีแรงกว่านี้อีกมากเร่งเปิดหน้าดินหาต้นเหตุน้ำมันปนเปื้อนท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพิพัฒน์ถกประธานบอร์ดผู้ว่ารฟท.บ่ายนี้หลังเอกชนส่งหนังสือตอบกลับเงื่อนไขเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงหลังจบสัญญา30กันยายนเนปาลที่ประสบพยานภัยครั้งใหญ่จากผลของโลกร้อนเรียกร้องค่าชดเชย20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดที่ต้องรับผิดชอบ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับพุธที่9กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีข่าวด่วนเข้ามาครับคุณผู้ฟังครับเกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลหนองปลาไหลครับล่าสุดมีคุณครูเคสดำหนึ่งรายตอนนี้ทางโรงเรียนประกาศให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านครับเด็กทุกคนปลอดภัยก็มีข่าวด่วนมานะครับส่วนรายละเอียดเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในข่าวต้นชั่วโมงของทางสำนักข่าวไทยครับ
2: ไปดูกรณีที่การเนรเทศชาวต่างชาตินะคะวันนี้มีความคิดเห็นมาจากนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศ2569ซึ่งพยายามทำความเข้าใจกับทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งไทยก็ยินดีต้อนรับแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากใครมีพฤติกรรมที่ทำให้สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนต่อไปนี้หากชาวต่างชาติคนใดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยจะมีจะใช้วิธีในประเทศอย่างเดียวเลยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายณฤชาบอกว่าความจริงก็มีหลายความผิดอยู่ซึ่งกฎหมายระบุไว้แล้วขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติจำนวนมากหรือไม่ที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายซึ่งก็ตอบกลับว่าเท่าที่ได้รับรายงานนั้นยังไม่มีอะไรส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงหรือไม่นั้นนะคะต่าง

0: ชาติที่เข้ามาแล้วอยู่อย่างสงบสุขก็มีจำนวนมากแต่ต้องดูเป็นรายๆไปต้องดูในภาพรวมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมก็จะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นหากจะทำกิจกรรมจะแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่แล้วว่าเป็นงานอะไรทำกิจกรรมแบบใดสำหรับกระทรวงมหาดไทยต้องกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอดส่องดูแลในพื้นที่นั้นๆหรือไม่นะคะทางนายณฤชาก็บอกว่ามีการสอดส่องทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรค่ะ
1: ภรรยาของเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งในประเทศให้สามีแน่นอนครับหลังสามีเข้าพบตม.แล้วก็ถูกคุมตัวที่สภ.เกาะสมุยหลังเมื่อวานนี้ครับนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยได้เข้ามาแสดงตัวพบกับพันตำรวจเอกณลุวัฒน์พุทธิวิโรผู้กำกับการตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายเจเรตุ้งแก้วปลัดอำเภอเกาะสมุยแล้วและผู้กำกับการตม.สุราษฎร์ธานีได้อ่านคำสั่งในประเทศให้นายเควินรับทราบอย่างเป็นทางการโดยระบุพฤติการ6ข้อที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและก็สังคมอย่างเด็ดขาดก็ประกอบด้วยเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอแพรสาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพร้อมพกมีดมาข่มขู่แสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าสถานที่ของเอกชนทำร้ายร่างกายและก็คว้างป้ายใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำพูดไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโพสต์เชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือว่าไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้มาแสดงพลังในพื้นที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาสร้างความแตกแยกและประเด็นสุดท้ายครับก็คือถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินในประเทศหลังข่มขู่ผู้โดยสารภายหลังอ่านคำสั่งในประเทศครับเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในเควินไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แยกสถานที่กักตัวนายยาคอฟคู่กรณีชาวอิสราเอลเพื่อป้องกันการเผชิญหน้าหรือว่ากระทบกระทั่งกันขณะที่ภรรยาของเควินยอมรับว่างงครับที่สามีโดนเนรเทศเพราะสามีทำไปเพราะปกป้องภรรยาเป็นผู้ถูกกระทำแต่กลับโดนข้อหาในลักษณะเหมือนไปข่มขู่คุกคามหลังมีคำสั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่บอกว่าตามหาไม่เจอหลังมีคำสั่งก็ยืนยันครับว่าสามีไม่ได้หนีไปไหนแต่ไม่มีใครมาตามหาหรือมาแจ้งทั้งที่นั่งกินสเต็กอยู่ในพื้นที่ใต้ถุนบ้านนะครับก็ยืนยันว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์แน่นอนแล้วก็ตอนนี้เตรียมเอกสารไว้แล้วตั้งแต่7กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ไปดูกรณีสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเทราวันนี้นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยกรณีเมื่อวานนี้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานกรณีให้นำเอาศพออกจากพื้นที่แต่ยังไม่มีใครรับหนังสือจะดำเนินการอย่างไรเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าไม่พบเจ้าของพื้นที่ก็ต้องหาให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งเพราะว่าเอกสารทางราชการจะมีวิธีการอยู่แล้วเรื่องนี้ใช้สิทธิ์ทางศาลเราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของการใช้พื้นที่เพราะว่าผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันเรื่องการอนุญาตที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มองว่าเป็นเรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมความถูกต้องของการจัดการในพื้นที่นำหลายเรื่องมาพิจารณาไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องไปแก้ไขส่วนอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อด้วยหรือไม่นั้นทางนายณฤชาก็บอกว่าเป็นความผิด 100% ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และย้ำว่ากฎหมายเข้มข้นมีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติครอบคลุมและย้ำว่าจุดนี้เป็นสุสานของเอกชนค่ะ
1: เรื่องของศึกสถาบันนะครับวันนี้เริ่มแล้วครับนัดถกปัญหาอุเทนถวายกับปทุมวันดร.เชนลั่นหากแก้ปัญหานี้ไม่ได้ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ครับเชิญผู้บริหารของ2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมหาแนวทางยุติปัญหาศึก2สถาบันโดยมีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่อุเทนถวายมาร่วมหาทางออกพร้อมเชิญคณะครูจากทั้ง2สถาบันมาร่วมรับฟังด้วยครับการประชุมดำเนินไปแล้วกว่า2ชั่วโมงก่อนการประชุมครับนายยศชนันท์เปิดเผยว่าวันนี้ต้องเคาะให้ได้ว่าปัญหานี้จะยุติลงอย่างไร

0: การย้ายทั้งสองสถาบันออกจากพื้นที่เป็นเรื่องที่มีแนวทางอยู่แล้ววันนี้จึงเชิญทุกฝ่ายมาหารือทั้งข้อกฎหมายจากทางตำรวจเรื่องความพร้อมของสถานที่แห่งใหม่ดังนั้นวันนี้ครับไม่ใช่แค่กรอบหรือว่าแนวทางหลังเกิดปัญหาวิวาทอุเทนถวายกับปทุมวันในหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า10คนกระทบความปลอดภัยท่องเที่ยวเศรษฐกิจย้ำนะครับว่าหากปัญหานี้แก้ไม่ได้ผมในฐานะรัฐมนตรีก็อยู่ยากเช่นกันครับเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณางบประมาณ70วาระ2และ3วันสุดท้ายนะครับอาจจำเป็นต้องลดผู้อภิปรายลงไปเพราะเวลาไม่พอเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: มาติดตามเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3ของการพิจารณาแล้วนะคะนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลนะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าค่ะหลังจากที่2วันที่ผ่านมาใช้เวลาการประชุมเต็มวันแล้วก็เลิกประมาณ 13:00 นโดยตามกรอบเวลาที่หารือร่วมกันทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านตั้งเป้าพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่7ถึง9กันยายนนะคะก็คือวันนี้มาสุดท้ายในขณะนี้การพิจารณาเข้าสู่มาตรา20ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่ามีสมาชิกลงชื่ออภิปรายจำนวนมากเนื่องจากว่าเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและพื้นที่โดยตรงจึงขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลช่วยกันลดจำนวนผู้อภิปรายเพื่อควบคุมเวลาให้อยู่ในกรอบเดิมนะคะฝ่ายรัฐบาลได้บริหารเวลาแล้วก็ย้ำเตือนในเรื่องของการใช้เวลามาตั้งแต่วันแรกขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็ได้ปรับลดจำนวนผู้อภิปรายลงมาบางส่วนแล้วก็คาดว่ากระทรวงอื่นที่มีสมาชิกให้ความสนใจอภิปรายจำนวนมากเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขจะควบคุมเวลาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเวลาในการใช้ในการประชุม2วันที่ผ่านมานะคะวันที่7ใช้ไป17ชั่วโมงวันที่8 15ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลใช้เวลารวม9ชั่วโมง19นาทีฝ่ายค้าน13ชั่วโมงครึ่งส่วนกรรมาธิการใช้เวลา3ชั่วโมงกว่านะคะก็สะท้อนว่าความพยายามในการแบ่งเวลากันนะคะส่วนเรื่องของจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันนี้โดยไม่ต้องขยายเวลาหรือไม่นั้นนะคะนายกรวีบอกว่าพยายามให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าวแต่ว่าจะต้องดูสถานการณ์ในช่วงบ่ายก่อนก็ขอให้ผ่านกระทรวงหลักๆไปก่อนประมาณ 2-3 กระทรวงหากทั้ง2ฝ่ายช่วยกันจำกัดเวลานะคะก็อาจจะต้องประชุมต่อเนื่องจนดึกเล็กน้อยและก็ย้ำว่าการอภิปรายในวาระ2เป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่ยื่นแปรยติไว้ตามข้อบังคับการประชุมจึงยากที่จะห้ามไม่ให้อภิปรายได้นะคะส่วนข้อครหาอาจจะมีต่อรัฐบาลว่าอาจจะเป็นความพยายามในการทวงเวลาเพื่อไม่ให้มีการพิจารณาแล้วก็รับรายงานประจำปีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมระเบียบวาระปกติครั้งที่8สมัยสามัญ นะคะในวันพรุ่งนี้นายกรวีก็บอกว่ารัฐบาลแสดงความชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าต้องการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ตรวจสอบและซักถามอย่างเต็มที่จากที่ตนสรุปเวลาที่ใช้ไปข้างต้นก็จะเห็นว่าผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐบาลไม่มีเหตุผลที่จะดึงเกมหรือว่าพยายามยืดการพิจารณาออกไปเป็น4วันนะคะหากการพิจารณางบประมาณไม่แล้วเสร็จตามกรอบวันพรุ่งนี้ก็จะยังคงมีระเบียบวาระที่

0: านสภาบรรจุไว้แล้วทั้งกระทู้ถามเรื่องรับทราบรวมไปถึงประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยส่วนกรณีการประท้วงในช่วงดึกคืนที่ผ่านมานะคะนายกรวีก็บอกว่าตลอด2วันที่ผ่านมาบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดีต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ให้เวลาซึ่งกันและกันแต่ว่าการอภิปรายเมื่อคืนมีการพาดพิงจนทำให้พรรคการเมืองแล้วก็สมาชิกบางรายนั้นเกิดความเสียหายนะคะฝ่ายรัฐบาลจึงจำเป็นต้องประท้วงแล้วก็ชี้แจงข้อที่จริงแล้วหวังว่าวันนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นมาอีกนะคะสำหรับท่าทีของพรรคกล้าทำในการลงมติแต่ละมาตรานายกรวีบอกว่าที่ผ่านมาในการลงมติบางมาตราก็มีการงดออกเสียงและไม่แน่ใจว่ามีที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ซึ่งแต่ละพรรคต่างทำหน้าที่ของตัวเองพรรคกล้าทำก็ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านมีการทักท้วงแล้วก็แสดงความคิดเห็นขณะที่พรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ในแต่ละพรรคค่ะ
1: เรื่องของเหตุน้ำมันปนเปื้อนท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันปะปนออกมาจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรครับเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรซึ่งต้องรอผลวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุใช้งานนานประมาณ30ปีแล้วครับบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ2เมตรสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นครับพร้อมเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่องโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะส่งให้กับหน่วยงานและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแยกและกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องผู้ว่าชัดชาติบอกว่าหากต้นเหตุเกิดจากการรั่วซึมจริงการลดแรงดันจะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ไหลออกจากท่อได้และเมื่อสามารถหยุดต้นเหตุได้แล้วการจัดการน้ำมันที่เหลืออยู่ในระบบท่อระบายน้ำเป็นเรื่องทางเทคนิคครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ยืนยันไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกครับ
0: ไปกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยเชิญตัวนายแวร์อัสตรีซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ที่3ตำบลบางงออำเภอระแงะนราธิวาสเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วก็นำตัวไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เพื่อซักถามข้อมูลนะคะบันทึกประวัติบุคคลบันทึกภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวค่ะหลังจากเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรระแงะตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก2457และดำเนินตามมาตรการมาตรา22มาตรา23แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย2565ก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระแงะนะคะแล้วก็นำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นหลักประกันด้านสิทธิของผู้ที่ถูกเชิญตัวการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายจำที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ถูกเชิญตัวรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดแล้วก็หากพบเห็นสิ่งผิดปกติก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: พิพัฒน์เรียกถกการรถไฟบ่ายวันนี้ครับหลังเอกชนจะเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงค์ถึงแค่สิ้นปีนี้ครับนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีบริษัทเอกชนเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงค์ต่อขยายอีก4เดือนหลังจากที่จะหมดสัญญาในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้บริษัทเอกชนได้ส่งหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการมาแล้วครับโดยวันนี้ในช่วงบ่ายจะประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ว่ารฟท.โดยเอกชนยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรฉะนั้นจะต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขใดบ้างที่จะพอรับได้นายพิพัฒน์ยืนยันนะครับว่าเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่ออีก4

0: ือนจนถึงสิ้นปีนี้ส่วนรายละเอียดเงื่อนไขตนมองว่าน่าจะพอพูดคุยกันได้แต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอการหารือช่วงบ่ายวันนี้ก่อนเพื่อหาข้อสรุปให้ได้เนื่องจากอาจกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการซึ่งในเบื้องต้นครับจะสรุปว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบไปยังผู้ประกอบการเมื่อถามตัวว่าจะมีแผนสำรองรองรับหรือไม่หากผลเจรจาไม่ลงตัวรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้วยตัวเราเองให้ได้ซึ่งการรถไฟจะให้บริษัทลูกรับช่วงต่อก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่านครับเพราะว่าในอดีตบริษัทลูกของรฟท.ก็เคยเดินรถมาก่อนที่ผู้ประกอบการจะเข้ามาฉะนั้นหากส่งคืนเราก็ส่งช่วงต่อแล้วก็กลับไปบริหารเหมือนเดิมครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับแรงศรัทธาไม่หวั่นสายฝนครับญาติโยมสองข้างทางรอใส่บาตรหลวงพ่อบุญศิลป์เนืองแน่นเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาครับว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดป่าศรีคุณารามตำบลบ้านจีดอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อบุญศิลป์พระบุญศิลป์โชติปัญโยยังคงปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ออกบิณฑบาตในช่วงเช้าเป็นประจำครับโดยมีประชาชนจำนวนมากจากสองข้างทางมารอใส่บาตรท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายและก็สงบแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่อาจลดทอนแรงศรัทธาของญาติโยมที่ต่างยืนรอถวายพัฒหารและสิ่งของแด่พระสงฆ์หลายคนพร้อมใจกันทำบุญด้วยความตั้งใจแล้วก็เลื่อมใสสะท้อนถึงวิถีชีวิตและก็ความศรัทธาของคนในชุมชนภาพพุทธศาสนิกชนจำนวนมากยืนรอใส่บาตรท่ามกลางสายฝนก็กลายเป็นภาพประทับใจครับที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาความผูกพันระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนโดยทุกคนต่างมุ่งหวังร่วมสร้างบุญกุศลความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตผ่านวิถีเรียบง่ายของการทำบุญในยามเช้าครับ
2: ไปกันที่รัฐบาลนะคะเขาย้ำเรื่องของบ้านที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยก็ให้ไปตรวจบิลเดือนกันยายนนะคะเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านซึ่งยังคงใช้มิเตอร์ชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินกันยายนนะคะหากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงแล้วก็มีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนก็จะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมนั้นผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยก็จะได้รับการปรับเป็นอัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนเป็นต้นไปค่ะ
0: ชุดเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ครับเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอระแงะนราธิวาสเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45นะอ่านแล้วใช่ไหมฮะขออภัยครับขออภัยฮะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงล้อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาที่ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นครับช่วงของวันที่10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ร่องมรสุม

0: จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับในช่วง 11-13 กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
1: ไปกันที่ปทุมธานีนะคะตำรวจสภ.คูคตปทุมธานีค่ะก็ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองลำสำแก้วและเทศบาลเมืองคูคตระดมฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนเนื่องจากว่ามีกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากตัวรถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็บริเวณใต้ท้องรถและส่วนท้ายรถบริเวณลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อตลาดนานาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านแล้วก็ผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบใช้น้ำสกัดความร้อนเพราะว่าขณะเกิดเหตุนั้นยังไม่มีแสงเพลิงปรากฏขึ้นแต่ว่ามีกลุ่มควันยังคงพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องมีนายบัญชาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถยืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะนายบัญชาเจ้าของรถให้การด้วยความตกใจว่าตนเองนั้นเพิ่งที่จะขับรถคันดังกล่าวออกมาจากบ้านพักที่อยู่หลังตลาดนานาเจริญเพื่อมาจับจ่ายซื้อของโดยขับมาจอดไว้บริเวณลานจอดรถหน้าเซเว่นนะคะและหลังจากนั้นก็ได้เดินไปซื้อกับข้าวในตลาดหลังจากนั้นก็พอเดินกลับมาที่รถก็ต้องตกใจค่ะเมื่อพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและท้ายรถจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงมาช่วยเหลือสาเหตุก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรซึ่งขณะนี้ก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วคงต้องรอเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ญาติเหยื่อเหตุนายอีเลฟเว่นเรียกร้องซาอุดิอาระเบียรับผิดชอบครับก่อนจะถึงวันครบรอบ25ปีเหตุวิทยากรรม11กันยายนในวันศุกร์นี้ครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จัดการแถลงข่าวหน้าสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครนิวยอร์กเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบของซาอุดิอาระเบียในเหตุการณ์โดยกลุ่มนายอีเลเว่นจัสติสประกาศว่าครอบครัวของผู้เสียหายยังคงแสวงหาความจริงความยุติธรรมและความรับผิดชอบแม้จะผ่านมาเกือบ25ปีแล้วโดยยกข้อกล่าวหาว่ามีสายลับของซาอุดิอาระเบียเชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้าย2คนและยังทำการสอดแนมสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐครอบครัวผู้เสียชีวิตยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์เจรจาเรื่องนี้กับซาอุดิอาระเบียเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับ
1: ไปกันที่การสู้รบรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็รุนแรงขึ้นนะคะเมื่อสหรัฐได้ยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านถึง5ลำด้วยกันแล้วก็อิหร่านนั้นก็ตอบโต้กลับพร้อมกับได้ยึดเรือดำน้ำของสหรัฐเอาไว้ด้วยนะคะทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐได้เผยแพร่ภาพการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำมี4ลำนั้นเป็นของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC ในอ่าวโอมานแล้วก็อีก1ลำที่บริเวณเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือน้ำมันสำคัญนอกชายฝั่งด้วยโดยระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามที่จะยิงเรือรบของสหรัฐ2ลำเรือรบสหรัฐ2ครั้งนะคะแต่ว่าสหรัฐหลบหลีกได้สำเร็จและไม่มีทหารอเมริกันได้รับอันตรายส่วนเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านทั้ง5ลำเป็นส่วนหนึ่งของเรือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ให้เงินหนุน IRGC และกองกำลังตัวแทนในตะวันออกกลางนะคะส่วนอิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนก็แม้ว่าจอร์แดนนั้นจะกล่าวว่าได้ยิงสกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้18จาก20ลูกด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศและนอกจากนั้น IRGC ยังระบุว่าจะโจมตีเรือที่ท่าเรือของคูเวตแล้วก็บาเรนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพเรืออิหร่านประกาศว่าได้ยึดโดรนใต้น้ำของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าทางกองทัพสหรัฐกล่าวว่าโดรนลำนี้ใช้เพื่อสำรวจหน้าน้ำในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการแต่ว่าเกิดชำรุดเป็นรุ่นเก่าที่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์โซน่าหรือว่าเรดาร์ที่เป็นความลับใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งการโจมตีกันไปมาก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกเช้าวันนี้ในเอเชียราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.5% อยู่ที่ 99.41 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและยิ

0: ปีก่อนนั้นค่ะยังมีแรงกดดันต่อราคาน้ำมันจากที่เมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีแหล่งพลังงานของซาอุดิอาระเบียต้องหยุดทำการไปแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ73คนค่ะ
1: เนปาลที่ประสบพยานะภัยครั้งใหญ่จากผลของโลกร้อนครับได้เรียกร้องค่าชดเชยจำนวน20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดที่ต้องรับผิดชอบชิซีขานาลรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาลครับได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Guardian เรียกร้องถึงความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศที่ประเทศร่ำรวยจำเป็นต้องช่วยเหลือเนปาลในการฟื้นฟูและสร้างใหม่หลังจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงเขาย้ำนะครับว่าภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมตามฤดูกาลความเสียหายเทียบเท่ากับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2015ที่ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศพังพินาศดังนั้นเนปาลส่งจดหมายถึงกองทุนของสหประชาชาติครับเพื่อตอบสนองต่อความสูญเสียและก็ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในปี2022ตามความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจำนวน20ล้านดอลลาร์สหรัฐนายขานาวกล่าวด้วยว่าจำนวนเงินชดเชยที่เรียกร้องไม่เพียงพอต่อความเสียหายเขาเชื่อว่ายังสูงกว่าประมาณการที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยครับค่าชดเชยนี้เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับประชาคมโลกที่จะตั้งกลไกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือประเทศที่มีเศรษฐกิจเปราะบางและขนาดเล็กเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 0.1% ของปริมาณก๊าซทั่วโลกครับแต่ว่าเป็นประเทศในเทือกเขาหิมาลัยที่ได้รับผลกระทบจากอัตราความร้อนของโลกนี้ในอัตราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 50% ครับ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ 12:32 นวันพุธที่9กันยายน2569นะครับวันนี้มาแล้วครับนะฮะทันข่าวทันกฎหมายนะครับโดยคุณจุฬารัตน์ประพฤติผมชื่อพบงากัญจนกุลแล้วก็ทนายรณรงค์แก้วเพชรมาประจำการกันอยู่ที่นี่2คนที่นั่งอยู
7: ่
6: ที่สถานีตอนนี้นี่เป็นมวยแทนทั้งคู่เลยนะ
7: ใช่ค่ะ
6: สวัสดีครับน้องเก๋ครับ
7: สวัสดีน้องอ๋องสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้ทั้งน้องอ๋องแล้วก็เก๋นะคะขออนุญาตนะแฟนคลับของคุณจักรพันธ์แล้วก็คุณศิวพรด้วยเรา2คนมาทำหน้าที่แทน
6: ใช่ครับ
7: นะคะก็วันนี้ติดตามนะคะรายการทันข่าวทันกฎหมายมีหลายประเด็นให้ตามเลย
6: ให้ตามกันแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าย้อนไปในอดีตเก๋ไม่รู้จะทันว่าตอนนั้นเก๋ยังเด็กอยู
7: ่
6: วันที่9

0: เดือน9จำได้ไหมเขาโฆษณาแฟลต
1: อ
0: ย่างนึงอยู่ที่รังสิตแล้วก็เขาบอกว่าตลกในประเทศไทยอ่ะทุกคนเลยนะยุคนั้นน่ะหัวแถวคือป่าต๊อกกับแม่ชูศรีเขามาโฆษณาวันที่9เดือน9แล้วก็ขายเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะ
1: ได้ยินอยู่นะเงา
0: เออแฟลตแฟลตอย่างนี้จำได้ไหมเอาบอกชื่อก็ได้ก็ไม่ได้เสียอะไรแฟลตปลาทอง
1: ใช
0: ่ไหมตอนนั้นเลยนะก็นี้แหละวันที่9เดือน9เพราะฉะนั้นหลายคนก็จะถือเอาเรื่องว่าวันที่9เดือน9คือวันนี้วันนี้ก็ตรงกับวันที่9เดือน9นะ
1: คือ
0: วันที่9กันยายนเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าเป็นเลิกดีอะไรเงี้ยนะ
1: ตามความเชื่อของคนไทยเน
0: า
1: ะ
0: คนไทยอะไรต่าง
1: คนไทยก็จะนิยมแบบว่าเลข9ความหมายก็คือแบบว่าก้าวหน้าอะไรแบบนี
0: ้ใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะเขาเรียกว่าแคมเปญต่างๆเนี่ยนะฮะการแข่งขันในเรื่องของการค้าขายโดยเฉพาะยิ่งขายออนไลน์นะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมีตั้งแต่วันที่1เดือน1ไปจนถึงวันที่12เดือน12อ่ะนะน้องเก๋ท่านผู้ฟังนะใช่มั้ย
1: จัดโปรโมชั่นทั้งปี
0: เออ1เดือน1อ่ะ2เดือน2 3เดือน3ภายใน24ชั่วโมงจริงๆแล้วผมเห็นมีก่อนหน้ามีหลังด้วยนะ
1: ค
0: ือต้องไปทํามามันแทบจะทั้งเดือนนั่นแหละแต่ว่าถือเป็นโอกาสในการที่จะขายของไงเออเป็นช่วงนี้ลดนู่นลดนี่แฟตเซลเซลอะไรตรงนี้อะไรเขาเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เออเป็นลักษณะนี้ก็มาเล่าจุ่มหัวให้ฟังนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันสูงมากเนา
1: ะ
0: ในทุกวงการนะฮะแม้แต่เรื่องของการข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องแข่งขันกันนะฮะเร็วอย่างเดียวยังไม่พอต้องถูกต้องและแม่นยำแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์กันโดยเฉพาะยิ่งอย่างรายการเรานี่เป็นรายการที่เป็นรายการกฎหมายเนา
1: ะ
0: เพราะข่าวจริงๆต้องเรียกว่าทุกข่าวนั่นแหละมันเชื่อมโยงไปจนถึงเรื่องข้อกฎหมายก็ได้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะลักษณะนี้มันจะเข้ากฎหมายข้อไหนหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้เสียหายอย่างนี้เราจะสามารถไปฟ้องร้องหรือว่าไปนั่งกันได้อย่างไรหรือแม้แต่เวลาเรานั่งดูข่าวของคนอื่นเนี่ยเราก็เอ๊ะตาคนนี้ไปละเมิดเขาหรือเปล่าไปทำการอะไรที่มันกฎหมายเขาเรียกนอกเหนือกฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยนะผมก็ภาษากฎหมายไปนะเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกันได้และรายการเราก็เลยต้องมีเขาเรียกว่าทนายนะฮะที่มาดูแลโดยเฉพาะที่ทนายของเราเนี่ยนะอาจารย์รณรงค์โอ้เนี่ยนะ
1: จริงๆประเด็นวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องนะคะตามต่อเนื่องกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสั่งนะคำสั่งเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศนะคะก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องคุยกันสำหรับประเด็นนี
0: ้
1: เพราะว่าในเรื่องของคนต่างชาติที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อน
0: ชักเยอะนะเดี๋ยวนี้เน
1: า
0: ะ
1: ให้กับคนไทยทีนี้ก็นายกเนี่ยลงนามไป2คนละแต่ทีนี้เนี่ยคำถาม
0: เป็นคู่กรณีเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือคำถามในแง่ของกฎหมายเหมือนที่นางเหงาบอกไปว่าจริงๆทุกๆข่าวอ่ะมันมีกฎหมายซ่อนอยู่นะคะในเรื่องของกฎหมายเรื่องของการในประเทศการที่มีนักท่องเที่ยวมาสร้างความเดือดร้อนในบ้านเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถมีกฎหมายอย่างอื่นมีวิธีอื่นๆอีกหรือไม่นะคะอันนี้ตั้งเป็นคำถามเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายที่รุนแรงที่สุดแล้วหรือยังแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของที่ตอนนี้เนี่ยสุสานยิวอะค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนน
0: ี้ก็มาโผล่ขึ้นมาตรงนี้อีกแล้วว่าไงเนี่ย
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องคือในแง่มุมของหลักเกณฑ์เนี่ยอันนี้เก๋ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าการขออนุญาตการทำให้ถูกกฎหมาย
0: มันควรต้องทำอย่างไร
1: หลักเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะแล้วแบบไหนที่เรียกว่าผิดกฎหมายแล้วที่สำคัญเนี่ยการขออนุญาตแต่ละครั้งเนี่ยใครเป็นคนอนุญาต
0: เนาะ
1: แล้วก็ที่สำคัญสุสานของเอกชนสุสานขององค์กรอะไรต่างๆ
0: ตัวไปเนี่ยนะ
1: มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ
0: ขอสร้างสุสานกับองค์กรหรือว่าอย่างจากต่างประเทศมาแล้วมาขอสร้างสุสานเนี่ยมันจะใช้กฎหมายเดียวกันหรือไม่อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ทิ้งโจทย์เอาไว้นะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยถามนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขออัปเดตก่อนนะเงาวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดชลบุรีค
0: ่
1: ะเป็นเหตุยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต1รายด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วโรงเรียนนี้เนี่ยมีเด็กนะโอ้โหเรียกได้ว่าก็จำนวนแบบว่าเป็นหลายสิบคนเลยนะคะภายในโรงเรียน
0: เด็กเล็กนะ
1: แต่ว่าเหตุการณ์นี้ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าไปมีการก่อเหตุกันภายในโรงเรียนเนี่ยก็นักเรียนก็อยู่ในอาการหวาดกลัวร้องไห้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปกับพร้อมกับหน่วยกู้ภัยค่ะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที
0: ่
1: มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเดินทางไป

ติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะภายในโรงเรียนมีเด็กนักเรียนหลายคนโอ้โหตอนเดินเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าตกใจอยู่ในอาการตกใจหวาดกลัวเลยนะคะก็นำเด็กทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก็แล้วก็ประสานให้ทางผู้ปกครองเดินทางมา

0: ้าที่ได้รับข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถเก๋งฮอนด้าสีขาวแต่ว่าไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแล้วก็ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีออกจากโรงเรียนไป
1: มาก่อเหตุปุ๊บแล้วก็หนีไปเลยว่างั้นนะ
0: ค่ะแต่ว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์นะนางเหงาก็มีการให้ข้อมูล
1: ครับ
0: บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นชายคนนึงขับรถเก๋งมาจอดก่อนเดินเข้าไปหาผู้เสียชีวิตแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการพูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนี้ตกใจแล้วก็หาที่หลบซ่อนตัวกันแต่ว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยก็พอก่อเหตุเสร็จก็กลับไปขึ้นรถเก๋งสีขาวแล้วก็ขับออกไปจากพื้นที่ค่ะทีนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นสำหรับผู้ก่อเหต
1: ุ
0: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเห็นว่าน่าจะเป็นนะคะเป็นข้าราชการตำรวจค่ะยศร้อยตำรวจตรี
1: โอ้เป็นสัญบัตรนะว่ากันนะ
0: ค่ะแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีการรายงานว่าขับรถหนีไปยังบ้านพักเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ติดตามไปยังจุดดังกล่าวแล้วก็อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวด้วยส่วนสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เรียกได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเลยนะน้องอ๋อ
1: คือต้องเรียนว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เรียกกันว่ากราดยิงแต่เหมือนกับเป็นการเฉพาะเจาะจงก็คือเฉพาะเจาะจงกับคู่กรณีหรืออะไรอย่างไรเนี่ยนะจนทำให้เขาเสียชีวิตไปเนี่ยนะไม่ใช่เป็นการกราดยิงก็ไปในโรงเรียนแต่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงแหมบางละมุงเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเรืออเมริกันเพิ่งจากไปนี่เองนะใช่ไหมเมื่อวันอาทิตย์นี่เองนะ
0: อับราฮัมลินคอน
1: ใช่เรือลินคอนนะฮะเรือบรรทุกเครื่องบินพร้อมกับเรือคู่เขามาอีกเขามาสามลำอ่
0: ะ
1: แหมยวมเพิ่มบางละมุงนี่แหละพอดบางละมุงก็คือพัทยาก็คือจากตัวอำเภอบางละมุงไปปุ๊บมันก็จะไปพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้ถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่เขามาอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยงามหน้าเลยนะเนี่ยบ้านเราเนี่ยแต่นี่ก็โอ้โหหวั่นเสียวเหมือนกันเนี่ยนะก็เหตุการณ์ที่เราก็ไม่ต้องการเนี่ยนะมันเกิดขึ้นดีว่าน้องๆหนูๆเด็กๆไม่ได้นั่นด้วยแต่เขาก็ต้องตกตกใจนะถูกไหมฮะ
0: ค่ะแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้ปกครองก็มารับกลับบ้านเกือบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับเรื่องของแรงจูงใจแล้วก็การก่อเหตุแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าในการจับตัวผู้ที่ก่อเหตุด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่คิดเนาะว่าจะเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็มีคนเสียชีวิตแบบนี้อีกแล้วนะคะ
1: ใช่นะฮะเดชบุญที่ยังไม่ได้เป็นการกราดยิงเข้าไปในกลุ่มคนนะฮะ
0: ค่ะ
1: น
0: างเหงาไปอีกหนึ่งเรื่
1: อง
0: นะคะกรณีเรื่องของการเนรเทศแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของสุสานนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีเองเนี่ยท่านก็ประกาศแล้วตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะว่าจะมีการปูพร
1: ม
0: หลังจากนี้เนี่ยเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของสุสานแล้วก็สถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 1,200 แห่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะโอ้ก็จะไปตรวจสอบรายละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอการจำแนกตามศาสนาแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่10ค่ะ
1: คือไอ้ 1,000 กว่าแห่งเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงพวกเมนเผาศพพวกหรือว่าสุสานที่มีอยู่เดิมหรือเป็นของคนไทยโดยเฉพาะนะ
0: ค่ะ
1: แต่ 1,000 กว่าแห่งเนี่ยคือต้องบอกว่าคนที่มาดำเนินการหรือมาขออนุญาตมาดูแลอันนี้คือคนต่างชาติหมดเลยถือว่าเยอะนะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือบ้านเราก็แปลกนะพอเวลาอะไรที่มันยังไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเราก็ปล่อยเพราะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมามาขุดคุยจริงๆปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เจอเนี่ยอย่างเจอที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันคือเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งอะถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แต่พอขยายไปโอ้โหมีเป็นพันนะใช่ไหมฮะ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า 1,200 แห่งก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีใบอนุญาตทั้งหมดนะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบรายละเอียดใช่ไหมคะ
1: คือจะมีใบอนุญาตหรือไม่มีอนุญาตแต่มันมีตัวสุสานนะถูกไหมฮะมีใบอนุญาตก็ดีแต่ถ้ามีใบอนุญาตเนี่ยไม่มีเนี่ยก็คือผิดแน่ๆ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ามีต้องถามว่าเอ๊ะมันมีหรือเข้าหลักเกณฑ์อะไรหรือไปขอแล้วได้ยังไงไม่ได้หมายความว่าเขาไปขอแล้วเขาผิดหรือคนให้อนุญาตจะผิดน
0: ะ
1: แต่หมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านี้สังคมไม่รู้ไงถูกไหมฮะสังคมไม่รู้ว่าเฮ้ยโอ้ยมีคนมาขอลักษณะของการตั้งสุสานกันอะไรต่างๆที่เป็นที่ไม่ใช่คนไทยอะนะ เป็นพันเนี่ยนะฮะ
0: ที่สำคัญคือคน

0: ที่เขาอยู่ในพื้นที่อ
1: ่
0: ะบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพอมารู้อีกทีก็ตกใจเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าเวลาที่เขาดำเนินการหรือทำกิจกรรมเราเรียกกิจกรรมนะแม้แต่อาจจะเรียกว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ก็เราก็ไม่รู้อ่ะใช่ไห
0: ม
1: ว่าเขาไปทำอะไรกันเพราะว่าเราก็ชินอยู่แต่กับวัดไทยนะสุสานพี่น้องมุสลิมอะไรเงี้ยนะที่เราจะคุ้นๆกันอยู่นะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้จักเลยในลักษณะอย่างเงี้ยถูกไหมฮะยิ่งหลังๆมาเนี่ยมันมีคำว่าเทาคือเราจะใช้คำว่าจีนเทาตอนนี้ไม่ต้องใช้ว่าจีนเทาแล้วสารพัดสัญชาติเทาเลยที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะในตั้งแต่เรื่องของการทำธุรกิจถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายที่เราถึงเรียกว่าเทาๆนะฮ
0: ะ
1: ไปจนถึงสุสานนี่เลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันลามมาถึงตรงนี้นะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางคุณพลพีเนี่ยบอกว่าเดี๋ยววันที่10กันยาเนี่ยในส่วนของตัวเองเนี่ยจะไปที่ฉะเชิงเทราไปติดตามความคืบหน้านะคะก็ขอเวลาในเรื่องของการพิสูจน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาในการนำเข้ามาฝังคือถ้าหากพบว่าช่วงเวลาเนี่ยมันหลังปี66มาแล้วเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว
1: อ
0: ันนี้เนี่ยก็จะต้องเคลื่อนย้ายออกไปนะคะแล้วก็เห็นว่าบางพื้นที่เองอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ในส่วนของเป็นสุสานย่านถนนเจริญกรุง
1: อ
0: ันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบด้วยเพราะว่าเหมือนกับท่านพลพีเนี่ยบอกว่ามีการสร้างกำแพงกั้นขึ้นมาเฉพาะแล้วก็มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายว่าเอ๊ะการกั้นกำแพงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแบ่งพื้นที่เป็นสองแปลงแบบนี้เนี่ยแล้วแปลงหนึ่งแปลงใดหรือทั้งหมดเป็นการลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตหรือไม่อย่างไร
1: อันนี้ก็น่าเป็นห่วง
0: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้มีความคืบหน้าค่ะก็วันนี้มีผู้สื่อข่าวก็ไปถามประเด็นนี้ล่ะค่ะกับทางอธิบดีกรมการปกครองนะคะ
1: มาที่กรมการปกครอง
0: คุณนฤชาโคสาสิวิไลค่ะก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเนรเทศนะคะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ดำเนินการไปละ2รายตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศนะคะคือท่านกำลังจะบอกว่าต้องทำความเข้าใจกับทุกคนนะว่าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเรายินดีต้อนรับนะนักเหงาแต่ว่าเมื่อเข้ามาปฏิบัติเนี่ยคุณก็ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยด้วย
1: ถูกต้องอยู่แล้วเพราะเราเป็นประเทศอธิปไตยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะฉะนั้นเองหากใครมีพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมกระทบความเป็นอยู่อันนี้เนี่ยก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนเมื่อถามว่าต่อนี้ไปเนี่ยหากชาวต่างชาติคนใดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยเนี่ยหลังจากนี้จะใช้วิธีในประเทศอย่างเดียวเลยหรือเปล่า
1: เออ
0: นะคะท่านอธิบดีกรมการปกครองบอกแบบนี้ค่ะจริงๆเนี่ยความผิดเนี่ยมันก็มีกฎหมายระบุเอาไว
1: ้แต่ละความผิดนะ
0: แต่ละความผิดเมื่อถามว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากหรือไม่ที่ตอนนี้เนี่ยสร้างเข้ามาแล้วสร้างความวุ่นวายท่านก็บอกว่าเท่าที่รับรายงานเข้ามายังไม่มีอะไรส่วนที่เป็นข่าวทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีพฤติกรรมอย่างไรส่วนรายอื่นยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าห่วงหรือเปล่าอันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกัน
1: เจาะลงไปเลยว่า
0: ใช่ค่ะท่านอธิบดีบอกว่าต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขจริงๆก็มีเยอะ
1: มันเยอะอยู่แล้วนะส่วนใหญ่นะ
0: ใช่ค่ะท่านก็บอกว่าอยากให้ดูเป็นแบบว่าเคส by เคสไปแล้วก็ต้องมาดูภาพรวมด้วยว่าอยู่กันปกติดีแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยเขาอาจจะมีกิจกรรมมีการสื่อสารอะไรต่างๆที่แสดงออกมาแล้วไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอันนี้เนี่ยก็จะต้องไปดูแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยบอกว่าการทำกิจกรรมแบบไหนเนี่ยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการไปติดตามด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้ทีนี้ประเด็นเรื่องของสุสานเนี่ยท่านก็พูดท่านก็บอกว่าเขาขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามพรบสุสานแล้วก็ชาปนกิจเนี่ยในปี28ซึ่งเขาก็ทำกันมาโดยตลอดแต่ทีนี้เนี่ยมันมีบางช่วง อย่างที่บอกไปว่าใบอนุญาตมันหมด
1: อายุ
0: แล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับยังมีความเคลื่อนไหวมีการเอาศพไปฝัง
1: คือสุสานเนี่ยเป็นที่ฝังศพแบบว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะไม่เหมือนอย่างวัดบ้านเราเวลานั้นเราก็จะเมรุเนี่ยก็คือเผาเลยใช่ไหม
0: แ
1: ต่สุสานนี่คือฝังนะ
0: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่และอย่างวันนี้ก็เอาเอกสารไปติดประกาศแบบว่าเป็นป้ายแผ่นใหญ่เลยนะนักเหงาเคยเห็นนะคะก็จะต้องดำเนินการเรื่อง

0: ื่องนี้ส่วนเรื่องของการขออนุญาตนะคะก็ต้องย้อนกลับไปย้อนกลับไปว่าใครเป็นคนให้อนุญาตเบื้องต้นถ้าเป็นเขตเทศบาลหรืออบต.จะเป็นอำนาจของใครยังไงนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่ายังไม่พบเจ้าของพื้นที่เลยผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเรื่องของการต้องหาเจ้าของพื้นที่เนี่ยต้องหายังไงท่านก็พยายามจะบอกว่าจริงๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมันคงมีวิธีแหละในการที่จะต้องตามไม่ต้องห่วงสำหรับประเด็นนี้นะคะ
1: เจ้าของสุสานว่างั้นเลยนะ
0: หรือเจ้าของที่ดิน
1: ที่ดินเนี่ย
0: เจ้าของที่ดินเงาเ
1: ออนี่นะ
2: ยากไม่ยาก
1: มาแล้ว
0: ค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจ
1: ครับผม
0: แหมเมื่อสักครู
1: ่ทนายรณรงค์
0: เมื่อสักครู่มีเสียงขึ้นมาบอกว่าไม่ยากยังไงเมื่อสักครู่เก็บโปรยไปแล้วสำหรับประเด็นนี้ว่าจริงๆเรื่องของการจะตั้งสุสานเขาจะขออนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาต้องมีหลักเกณฑ์อะไรทำยังไงบ้าง
1: มัดรวมกับเรื่องของการเนรเทศเลยนะรณรงค์
0: กำลังเป็นประเด็นเลยค่ะ
1: กำลังเป็นประเด็นอ่ะเชิญครับ
2: คือต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าสุสานเนี่ยผมตอนแรกผมก็เอ๊ะไม่เคยมีคือทำงานมาทั้งชีวิตไม่เคยมีคนเดินเข้ามาถามว่าพี่เปิดสุสานถูกกฎหมายทำยังไง
0: ใช่ไหม
1: เออจริงจริงจริงเนาะ
2: มันไม่มีคนเดินมาถามอ่ะ
1: นั่น
2: แหละคุณเก
0: ๋มันไม่เป็นประเด็นเ
1: นี่ยมันก็เหมือนนิ่งๆอยู่ในสังคมเราทั้งนั้นที่โอ้เขาบอกว่ารายงานว่าเป็นพันสุสานนะที่มาขอจดทะเบียนในประ
0: เทศไทยเนี่ยจะปูพรมตรวจด้วย
1: เออก็แต่ไม่มีใครมาถามหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันนิ่งอยู่ในสังคมเราเท่าไหร่เออ
2: คืออย่างแรกเลยสุสานมันจะอยู่ในหมวดของพวกฮวงซุยใช่ไหม
1: ใช่
2: ฮวงซุยแล้วปกติฮวงซุยเมื่อก่อนฮวงซุยของไทยแต่ของไทยก็จะเป็นของจีนไม่มีฝรั่งมาทำหรอครับ
1: ไม่มีเออทำไมหลังๆมันมันเยอะขึ้น
2: ทีนี้พอมันมีการจัดทำสุสาน
1: ครับ
2: หรือที่เราเรียกกันภาษาปากว่าป่าช้า
1: ป่าช้าใช
0: ่
2: ป่าช้าเนี่ยแหละครับคือสุสานก็ปรากฏว่าในประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี2528ได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติสุสานและชาปณสถาน
1: 40กว่าปีแล้ว
2: เมื่อ2ปี28นะพระราชบัญญัติสุสานและชาปณสถานโดยมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
2: อย่างเป็นที
1: ่
2: กฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสุสานเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือ 1. สุสานสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไป
1: โอ้มีสุสานสาธารณะ
2: สุสานเอกชนสำหรับเฉพาะตระกูลหรือครอบครัวนี
1: ่
2: ทีนี้ในสุสานที่เป็นของเอกชนที่เป็นของครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจได้ทำไว้ในบ้านตัวเองแต่สุสานที่เป็นสุสานสาธารณะผู้ที่ต้องการจัดตั้งสุสานสาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
1: ท้องถิ่นนะ
2: โดยผู้มีอำนาจในการเซ็นมีสูงสุดคือผู้ว่า
1: ในจังหวัดนั้น
2: ในจังหวัดนั้นเมื่ออยู่ฉะเชิงเทราก็ต้องย้อนกลับไปถามผู้ว่าฉะเชิงเทราทีนี้ในเงื่อนไขการตั้งสุสานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ค่ะ
2: เราจะปลูกบ้านเราก็ต้องมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
1: ถูก
2: เราจะทำป่าช้าเราก็ต้องมีกฎหมายป่าช้า มีเงื่อนไขการตั้งป่าช้าอย่างแรกเลยเงื่อนไขตามกฎกระทรวงปี43พื้นที่ของสุสานต้องไม่น้อยกว่า1ไร
1: ่โอ
0: ้ค่ะ
2: คุณใช้บ้านจัดสรรเนี่ยทำเป็นสุสานไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ถึง1ไร
1: ่อ๋อต้องไม่น้อยกว่า1ไร
2: ่ไม่น้อยกว่า1ไร
0: ่
2: ระยะห่างจากชุมชนต้องอยู่ห่างจากถนนสาธารณะอย่างน้อย50เมตร
0: มีระบุชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ชัดเจน
2: ต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะแม่น้ำลำคลองอย่างน้อย400เมตร
1: นี่สำคัญสำเกือบครึ่งกิโลอะว่างั้นเนี่ยนะมีอะไรอีก
2: เขาบอกว่ายกเว้นในกรณีที่ป่าช้าแห่งนั้นมีระบบป้องกันกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลอย่างดีอนุโลมให้ห่างได้ไม่น้อยกว่า50เมตรอาจย่นระยะเข้ามา
1: ย่นย่นเข้ามาได้ถ้าป้องกันกลิ่นสารพวกนี้ได้ดีว่างั้นเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
1: มันมีกฎหมายอยู
0: ่แล้วใครเป็นคนดูแลล่ะคะสุสานเหล่าน
1: ี้แล้วยังไงจริงๆมีข้อกำหนดอะไรอีก
0: ค่ะ
2: คือข้อกำหนดตัวนี้นะครับเขามอบให้ผู้ว่าเมื่อการมอบให้ผู้ว่าก็แปลว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไง

0: ต่อเจอแล้วว่าไงแน่อยู่ในมือกระทรวงมหาดไทยนะ
1: เดี๋ยวตรงนี้ที่น่าสนใจตรงนี้ต้องพื้นที่ต้องห้ามที่ห้ามไปตั้งป่าช้าหรือสุสานโดยเด็ดขาด
0: เอามีด้วยเหร
1: อห้ามตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร
0: อันนี้หนึ่งเลยนะว่างั้นนะ
1: ห้ามตั้งในเขตท่องเที่ยว
0: อ๋อเขตท่องเที่ยวก็ไม่ได้
2: สถานที่สำคัญ
1: ห้ามตั้งในพื้นที่นันทนาการ
0: สวนสาธารณะอะไรพวกนี้เหรอ
1: ห้ามตั้งในเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0: จังเยอะขึ้นนะ
1: ห้ามตั้งในบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
0: โอ้ห้าจุดเลย
1: ก็คือเอาง่ายๆว่าอย่างสมมตินะจะมาตั้งสุสานอยู่อยุธยาเนี่ยไม่ได้ตั้งแล้ว
0: เพราะว่
1: าอยุธยานี่มีหลังประวัติศาสตร์เยอะมาก
0: เทียบเลยว่างั้น
2: โบราณสถาน
0: เป็นข้อที่
1: หนึ่งสมบัติคือเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณเก๋กันนั่งเหงาถามหาว่าใครเป็นเจ้าของสุสานดีนี่เนี่ยกฎหมายได้กำลังจะบอกว่าใครเป็นเจ้าของสุสานคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตอายุไม่ต่ำกว่า20ปีไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
0: ผู้ขออนุญาตนะ
1: อันนี้เอาออกไปก็ได้ไหมจริง
0: ใช่ไหม
1: แล้วมันเห็นแล้วมัน
0: เหมือนมันเหมือนเฉียนไปอย่างนั้นแหละ
1: ทีนี้เวลาเขียนว่าไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
0: แล้วเวลาจริงๆมันเรียกไปตรวจสอบความประพฤติเขาไม่นั่นแหละที่มาขออ่ะ
1: คือไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ตรวจหรอก
0: ไม่ตรวจหรอก
2: มีอะไร
0: ต่อไป
2: สำหรับผู้ขออนุญาต
0: ชักเข้า
1: เนี่ยข้อสำคัญเลยไม่เป็นบุคคลวิกลจริตติดบังเสือนหรือเป็นคนไร้ความสามารถ
0: คนที่มาขอนะ
1: ต้องไม่บ้าคนจะทำสุสานต้องไม่บ้า
0: เออใช
1: ่คนบ้าขออนุญาตทำสุสาน
0: ไม่ได
2: ้คำง่าย
0: ๆ
2: เข้าใจได
1: ้ทีนี้ในการที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับหากมีการลักลอบจัดตั้งดำเนินการโดยไม่ได้ขออนุญาตนักเหงาคุณเก๋เรื่องราวที่เป็นกฎหมายเมื่อปี28
0: นะ42 41ปีแล้ว
1: ปรับ 2,000 ครับ
0: ว้าย
1: ทั้งหมด
0: คือถ้าไม่ได้ขออนุญาตแล้วไปตั้งกันทะเลทะล่าไปตั้งหรือจงใจไปตั้งเนี่ยปรับ 2,000 บาทได้เหรอ
1: ปรับเยอะนะสมัยเมื่อปี28นะเงา
2: ถ้าเทียบกับปี28
0: ถ้าเทียบกับปี41ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะปีนี้ปี69แล้วเนี่ยปรับ 2,000
1: ทำไมฮะก็กฎหมายช้าจะไปปรับอะไรนักหนาแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการปรับ
0: มันคือยังไงสนาว่ามา
1: ปัญหาของสุสานชาวยิวที่ไปทำอยู่ที่ฉะเชิงเทราปัญหา
0: คือ
1: ตอนที่เขาทำแรกๆผมดูในเอกสารมันต้องมีการเซ็นตั้งแต่อำเภอไปจนถึงผู้ว่า
0: ถูกอำเภอต้องเสนอไป
1: แล้วปรากฏว่าในหน้างานน่ะคุณเก๋
2: ค่ะ
1: เขาไปตรวจดูปรากฏว่ามันอยู่ใกล้แหล่งน้ำชุมชน
0: ประ
1: ม
0: าณ100เมตรก็ผิดใน1ใน5ข้อที่ห้ามแล้วเนี่ยนะว่างั้นนะ
1: เมื่อมันมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได
0: ้แล้วไปออกได้ทางไง
1: ก่อนจะไปถึงผู้ว่าฉะเชิงเทราเนี่ยอำเภอที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่เห็นเหรอ
0: ซึ่งมันอยู่ใกล้กว่าว่างั้นเนี่ยนะผู้ว่ามาไกลอ่ะอำเภอต้องอยู่ใกล้กว่าดิต้องรู้ดิ
1: แล้วถ้าเกิดว่าอำเภอไม่เห็นผู้ว่าก็ไม่ได้ลงมาดูแล้วเซ็นเต้งไปจะทำยังไงแล้วจะไปย้ายสุสานยังไงเขาฝังไปแล้ว
0: ตายแล้ว
1: คือในกฎหมายพ.ร.บ.สุสานราชาปนกิจสถานเนี่ยไม่ได้เขียนบอกเอาไว้ว่ากรณีที่ต้องมีการขนย้ายสุสานที่ไม่ได้ขออนุญาตหน่วยงานไหนต้องเป็นผู้เป็นเจ้าภาพเอากระดูกไปเก็บแล้วอันเนี้ยเขาเป็นความเชื่อคนละศาสนาแล้วเขาไม่ใช่พุทธด้วย
0: อ้าวก็ใช่สินั่นน่ะสิ
1: คุณผู้ฟังอย่าว่างั้นงี้เลยนะคุณผู้ฟังว่าผู้ว่าจากเชิงเซาเขาต้องทำยังไงกับกระดูกที่อยู่ในสุสาน
0: ผมว่าผู้ว่าก็งงเหมือนกัน
2: ก็เห็นว่าต้องให้เอาออกใช่ไหมคะหรือว่า
0: เอาออกแล้วไปไหนอย่างที่คุณรงว่าเลย
1: เอาไปไว้บ้านผู้ว่าไหมอ่ะ
0: ท่านใดก็ว่าไปแต่มันชวนให้คิดนะว่าแล้วพูดง่ายนะว่าเดี๋ยวเอาออกอ่ะแล้วเอาออกไปไว้ไหนแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นศาสนาหลักของเราที่เราดำเนินการกันอยู่ใช่ไหมศาสนาอิสลามก็มีทั้งอิหม่ามทั้งต้นหม่ามาครับไปดูกันว่าไปศาสนาพุทธก็พระคุณเจ้าท่านเจ้าว่าก็ว่าไปจริงๆเนี่ยเอาอย่างของยิวอ่ะพูดตรงๆนี่นะคริสต์ก็ยังไม่ใช่ด้วยนะเขาไม่ใช่ศาสนาคริสต์ด้วยนะเขาเป็นศาสนายูดา

0: ถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วจัดการไง
1: เดี๋ยวเราทิ้งประเด็นนี้ไว้สักนิดนึงได้ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวขอพักก่อนนะเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
0: จะบ่ายโมงแล้ว
1: นะคะ
0: ครับผม
1: พักสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชลบุรีรุดตรวจเหตุยิงในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลสั่งปิดเรียนทันทียืนยันเด็ก44คนปลอดภัยความคืบหน้าเกิดเหตุระทึกขวัญภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อมีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงบุคลากรครูเสียชีวิต1รายท่ามกลางความตื่นตกใจของครูและเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่หลังได้รับแจ้งเหตุนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอนุศักดิ์พิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีเดี๋ยวเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่เร่งนำเด็กนักเรียนทั้ง44คนพร้อมด้วยครูที่เหลืออีก3คนและบุคลากรโรงเรียนอีก3คนออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทียืนยันเด็กนักเรียนทุกคนไม่ได้รับบาดเจ็บผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีพร้อมจัดทีมเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์การติดตามตัวผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรึงกำลังล้อมพื้นที่บ้านพักและกำลังดำเนินการเจรจาเพื่อให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวโดยเร็วมีชายยืนยันไม่เคยบอกเสียใจร่างระบบสว.หลังนครินทร์อ้างเคยพูดบอกไม่เคยเจอด้วยซ้ำนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยกรณีนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญกล่าวอ้างในการบรรยายพิเศษวปอรุ่นที่68ว่าประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2560เคยบอกว่าเสียใจมากที่สุดกับความผิดพลาดในการร่างระบบสว.โดยนายมีชัยตอบคำถามเรื่องดังกล่าวสั้นๆผ่านแอปพลิเคชัน LINE ว่าไม่เคยบอกไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำไปสิริพงษ์ตอบกลับกระแสแซะ THAI Passport ใน ChatGPT Pro นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสในสื่อสังคมออนไลน์หลังมีผู้ทดลองใช้ AI ในโครงการ THAI Passport เล่นเกมจับคู่คำกับสีโดยเมื่อพิมพ์คำว่ากล้วยระบบตอบสีเหลืองพิมพ์คำว่าเงาะตอบสีแดงแต่เมื่อพิมพ์คำว่าสว.กลับตอบว่าสีน้ำเงินจนถูกนำไปแซวและเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองนายสิริพงษ์เปิดเผยว่าได้ทดลองพิมพ์คำสั่งให้ ChatGPT ว่าฉันจะพูดคำหนึ่งให้ตอบมาเป็นสีนะจากนั้นจึงทดลองป้อนคำต่างๆโดยระบบให้คำตอบว่ากล้วยสีเหลืองแอปเปิลสีแดงสว.สีส้มนันทนาสีชมพูและสิริพงษ์สีน้ำเงินนายสิริพงษ์กล่าวว่าบางคนบอกว่า AI ให้คำตอบออกมาจะทำให้คนฉลาดหรือคนโง่ส่วนตัวไม่มองเช่นนั้นแม้ว่าตนจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แต่เป็นหนึ่งคนที่เติบโตมากับการทดลองใช้ AI เชื่อว่าหลายคน

0: คนเคยผ่านการทดลองใช้ AI มาแล้วดังนั้นประสบการณ์ในแต่ละประเทศแต่ละคนแตกต่างกันอยู่ที่ว่าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นอย่างไรขณะเดียวกัน THAI Passport หรือตัว AI Pro ซึ่งก็มาจากการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆไม่สามารถยึดถือเป็นคำตอบได้เปิดด่านบ้านคลองลึกรับ66คนไทยพร้อมผลักดัน69กัมพูชาออกนอกประเทศร้อยทหารพรานที่1201ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเปิดด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการด้านการผ่านแดนตามมาตรการที่กำหนดการดำเนินการครั้งนี้มีคนไทยเดินทางผ่านแดนและรับกลับเข้าประเทศจำนวน66คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการผลักดันชาวกัมพูชาจำนวน69คนตามขั้นตอนและมาตรการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนหลังจากนั้นได้ปิดด่านพรมแดนทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเติกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจน้ำมันรั่วต้องดูสาเหตุจริงเตรียมเสนอนายกต่ออายุกรรมการจัดการมลพิษผู้ทรงคุณวุฒิอีกหนึ่งวาระนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งที่หนึ่งว่านับเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งแต่งตั้งมาเมื่อปี2566โดยการทำงานยังใช้คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมจนหมดวาระเมื่อปี2568ดังนั้นจะมีการเสนอต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง7คนรวมถึงคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการไปอีก1วาระนับอายุการทำงานตั้งแต่การประชุมในวันนี้โดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไปต่อจากนั้นที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านส่วนรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการว่าใครจะเป็นประธานในคณะอนุกรรมการใดรวมถึงองค์ประกอบต่างๆจะนำเข้าในการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษพิจารณาครั้งต่อไปใน3เดือนข้างหน้าโดยอนุกรรมการดังกล่าวจะร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนรวมถึงการเผชิญเหตุส่วนกรณีเหตุน้ำมันรั่วไหลที่พระราม3เขตคลองเตยทางกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานกำลังหาว่าน้ำมันรั่วจากที่ใดเพราะขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามาจากใครและยังไม่ทราบว่าซึมลงชั้นใต้ดินหรือไม่หากเป็นกรณีท่อรั่วและไม่ซึมลงใต้ดินจะแก้ง่ายขึ้นแต่ถ้าซึมลงใต้ดินจะต้องหาข้อมูลว่ามาจากบริษัทใดหรือหน่วยงานใดที่รั่วออกมาซึ่งจากนี้ตนจะลงพื้นที่ไปดูได้ตนเองในวันเดียวกันนี้เมื่อลงพื้นที่เสร็จจะชี้แจงให้ทราบต่อไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากผู้ประกอบการรายใดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
4: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มสองมุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
3: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา

0: าถึง20นาฬิกาทาง Mcot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ทันข่าวทันกฎหมายบ่ายโมง9นาทีนะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรคุณจุฬาลัตน์ประพฤติและผมชริภพครับผม
3: ค่ะเมื่อสักครู่ค้างประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสุสานที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็คืออย่างวันนี้เองเนี่ย
2: เขาขีดเส้นแล้วนี่ใช่ไหม
3: ใช่
2: ว่าต้อง7วัน
3: ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยมีการเอาป้ายนะคะไปติดนะคะเป็นคำสั่งนะก็โอ้โหเป็นป้ายแผ่นใหญ่เลยไปติดแถวบริเวณทางเข้าสุสานเนี่ยแหละค่ะสาระสำคัญเนี่ยก็เห็นบอกว่าก็จะเป็นคำสั่งที่มีการระบุว่าจากการตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวน4รายถูกฝังอยู่ในสุสานแล้วก็สุสานแห่งนี้เนี่ยใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่31ธันวาคมปี66แล้วแล้วก็ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคุณผู้ฟังก็เลยเข้าข่ายเรื่องของการฝ่าฝืนพรบสุสานแล้วก็ฌาปนสถานพ.ศ. 2528แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ทั้งหมดไปฝังหรือเก็บยังสุสานแล้วก็ชาปนสถานเอกชน
4: คุณเจ๊
3: ยังไงคะ
4: คุณเจ๊ย้อนกลับไปอ่านข่าวให้ผมเข้าใจและชื่นใจหน่อยสิว่าย
3: ังไง
4: ผู้ว่าจากเชิงเทราไม่เคยอนุญาตให้ออกไป
3: หมายถึงอะไรยังไงคะ
4: เนี่ยใบสุสานเนี่ยผมนั่งตามข่าวผมก็ยังงงว่
3: า
4: ทำไมเหมือนเขาไปฟ้องศาลปกครองได้เพราะว่าเหมือนเคยออกใบให้เขาอะ
2: อ๋อเออ
4: เนี่ยผมกำลังหาอยู่ผมกำลังหาข้าราชการเอาไม่ใช่หาข้าราชการหาหน่วยงานถ้าใครที่คือเหตุผลที่เขาไปฟ้องศาลปกครองจังหวัดระยองเดี๋ยวมันจะไวไปหน่อยคือเวลาเราไปขออนุญาตใช่ไหมถ
3: ้
4: าหลวงไม่อนุญาตเราก็จะไปอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อศาลปกครองระยองฉะเชิงเทราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของศาลปกครองระยอง
2: ท
4: ีเนี้ยผมกำลังหาต้นทาง
2: ผม
4: ไม่ควรจะอ่านต้นทางเลยนะคุณเก๋เหงา
2: จริงๆมันก็เห็นทางน้ำไหลดิ่งๆมาอยู่แล้วใช่ไหม
4: ผมเอางี้แล้วกันสุสานตั้งอยู่อำเภออะไร
2: เ
4: ทศบาลอำเภอนั้น
2: อ
4: ่ะตอนออกใบอ่ะ
2: เ
4: ห็นแหล่งน้ำสาธารณะไหม
2: ใช่ไหมน้ำมันไม่ใช่มาเกิดขึ้นที่หลังนะมันไม่ใช่ว่าเกิดสุสานขึ้นมาแล้วน้ำมันก็เอ้ยมีแหล่งน้ำไหลลินๆมาข้างๆสุสานมันไม่ใช่ใช่ไหม
4: คืออันเนี้ยมันจะต้องย้อนกลับไปถึงระบบการบริหารจัดการของอำเภ
2: อ
4: ของมหาดไทยในพื้นที่ว่าตอนเขามายื่นคือผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าทางคนที่ขอทำสุสานชาวยูเนี่ยมีความผิดนะคุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะการทำสุสานเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายในเมืองไทยถ้าคุณขออนุญาต
2: ใช่
3: แล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
4: ถูกถ้าคุณขออนุญาตคุณสามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อทางศาสนาใดคือไทยเนี่ยเสรีมาก
2: ใช
4: ่แต่ปัญหาที่ผมตั้งคำถามคือตอนที่ต่างชาติหรือคนที่มีความอยากจะทำสุสานที่ไม่ใช่คนบ้าที่มาขออนุญาตท่านไม่แจ้งเข้าไปเลยว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้แหล่งน้ำไม่สามารถทำเป็นสุสานสาธารณะได
2: ้ซึ่งมันหนึ่งใน5ข้อกฎเกณฑ์ที่ทนายเล่าให้เราฟังเมื่อช่วงที่แล้วนะ
4: คือก็เป็นไปได้
2: น้ำไกลจากถนนตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ย
4: มันเป็นไปได้ไหมคือทั้งอำเภออาจจะไม่เคยมีใครมายื่นขอสุสาน
2: เอาแล้วเวลาจะอนุญาตไม่ได้เอาข้อกฎหมายมากางหรือว่าถ้าจะขอสุสานเนี่ยถ้าจะอนุญาตให้ได้เนี่ยมันจะมีข้อ 1 2 3 4แล้วไม่ติ๊กหรือว่าอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านอันนี้ไม่ผ่านอะไรเงี้ยไม่ทำกันหรอ
4: ผมจะเจออยู่ประโยคนึงก็คือ เป็นการไม่เข้าใจในกฎหมายคิดว่าให้ได้ก็เลยให้ไป
2: ไว้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะ
4: คือเวลามีปัญหานะเหงาคุณเก๋คุณผู้ฟังผมจะไปถามคนออกเอกสารทำไมต้องออกให
2: ้อ๋อเออใช่ทนายจะถามผมนี
3: ่ทำไมถึงอนุญาต
2: เ
4: วลาถามเนี่ยผมจะถามต่อหน้าผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเขา
2: อ๋อ
4: ระดับอธิบดีว่าง่ายๆผมจะไม่ได้ถามระดับผอ.หรอกว่าจะออกทำไมผมจะถามอธิบดี

0: ท่านช่วยชี้แจงแทนลูกน้องท่านหน่อยดิว่าเขาออกทำไม
1: และคำตอบที่ได้คือ
0: เขาไม่เข้าใจกฎหมายเขาก็เลยสำคัญผิด
1: มันชี้ได้เลยครับ
0: ไม่ได้ทุจริตนะเหงาแค่ไม่เข้าใจกฎหมาย
1: แค่ไม่เข้าใจกฎหมายโอ้อย่างนี้เลยฮะอันนี้เป็นทางออกทางรอดของเขาเลยใช่ไหมของคนที่จะออกอะไรที่แบบว่ามันอีกผิดกฎหมายหรือว่ามันเส้นมันผิดอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เข้าใจกฎหมาย
0: ก็บกพร่องแหละนะเหงาแต่ไม่ได้ทุจริต
1: บกพร่องแต่ไม่ทุจริตเราได้ยินคำว่าบกพร่องโดยสุจริตมาแล้วใช่ไหมคน
0: ที่อันนี้คือบกพร่องแต่ไม่ได้ทุจริต
2: ประเด็นนี
0: ้ประเด็นให้เฉยๆ
2: แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมการปกครองวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเนี่ยถ้าหากพบเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อหรือรับผลประโยชน์เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรท่านนฤชาบอกว่าถ้าไปเอื้อหรือรับผลประโยชน์ก็ถือว่าผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต
1: ์เอ้ามันก็เงี้ยอยู่
2: แล้วต้องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่เต็มที
1: ่ท่านอธิบดีก็พูดถูกนะถ้ารู้ว่ามันผิดกฎหมายมันก็ต้องผิดล้านเปอร์เซ็นต์ถูกไหม
0: ท่านนักข่าวควรถามท่านอธิบดีนฤชาอย่างนี
1: ้ว่าไงควรถามไง
0: ในฐานะที่ท่านนั่งอยู่เป็นอธิบดีมีประสบการณ์เหลือล้น
1: มามากมาย
0: ท่านจะสืบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างไรว่าไม่มีการเรียกรับผลประโยชน
1: ์โอ้โหนี่ถามเป๊ะเลยนะปักเข้าไปกลางหัวใจเลยนะถ้าถามอย่างเงี้ย
0: คือถ้าเราไปถามว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับแค่บอกว่าไม่สุจริตแต่มันไม่มีหลักฐานมาให้ประชาชนดูไง
1: นี่ไงหัวใจมันอยู่ตรงนี
0: ้เราเนี่ยเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาถึงไม่ให้เราสัมภาษณ
1: ์มันเป็นที่อย่างนี้แล้วจะมันใช่
2: เมื่อตอนต้นรายการนะคะที่เมื่อสักครู่ทิ้งประเด็นเอาไว้เนี่ยเกี่ยวกับตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีคำสั่งอะไรต่างๆเน
1: ี่
2: ย
1: เจ้าพนักงานเจ็ดวันนะคือขังใหญ่โตนะตัวเนี้ย
0: ช่วงพักเบรกผมอยากรู้ผมเลยไปดูวิธีการขนย้ายสุสาน
1: ทำไมเพราะว่าเห็น
2: เห็นทางผู้ว่าก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ทั้งหมดไปฝังหรือเก็บยังสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่ง
1: โอ้ขึงขังเลยนะ
0: ขึงขังนะดูจริงจังเน
1: า
0: ะ
1: ภายใน7วันเลยนะ
0: ดูจริงจังนะ
2: ต้องเอาไปฝังแล้วก็ไปเก็บยังสุสานที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องด้วย
1: ก็จะนี้ก็จะลงไปในสุสานของอะไรศาสนาเขาด้วยเลยใช่ไหมไปฝังรวมกับฟงซุยจีนอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหม
0: คือเราต้องไปดูว่ากฎหมายเขาให้ทำยังไงทีนี้กฎหมายเขาบอกว่าอย่างนี้ในกรณีที่ต้องรื้อถอนขุดย้ายศพออกภายใน7วัน
1: มี4ศพอ่ะ
0: จริงหรือเปล่าพระราชบัญญัติสุสานมาตรา12และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขการขุดศพเฮ้ยมันมีเขียนไว้นะนั่นเหรออ
2: ันนี้เก๋ก็เพิ่งรู้นะ
1: ผมเพิ่งรู
2: ้
0: ผู้ดำเนินการต้องไปยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นวงเล็บอบต.
1: ยื่นคำร้องอีกแล้ว
0: จะขุดศพในสุสานในปราสาทเถื่อนก็ต้องไปขออบต.
1: แม้จะเป็นปราสาทเถื่อนก็ต้องไปขออบต.นะ
0: ครับในมาตรา12พรบ.สุสานพร้อมแสดงหลักฐานว่าจะเอาร่างนี้ไปฝังที่สุสานเอกชนแห่งอื่นที่ไหนและต้องให้อบต.อนุมัติด้วยนะต้องเซ็นมานะอย่าแล้วก็เขาบอกไปเลยว่าไม่ใช่การขุดแล้วเอาไปเล่ร่อนนะครับเราต้องเป็นการขุดเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535อย่างเคร่งครัด
1: ว่า
0: ต้องบรรจุในภาชนะปิดมิดชิดป้องกันของเหลวรั่วไหลป้องกันกลิ่นและมีเจ้าหน้าที
1: ่
0: สาธารณสุข1สาธารณสุข2ฝ่ายปกครองไปยืนคุมการขนย้ายศพ
1: 2กระทรวงเลยนะเนี่ย
0: เพื่อไม่ให้เกิดเหตุรำคาญหรือแพร่เชื้อโรคใส่ชาวบ้านครับ
1: นี่สำคัญเรื่องเชื้อโรคนะ
0: เราจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยหมวดการบังคับทางปกครองระบุเอาไว้ว่าถ้าทางมหาดไทยสั่งแล้วไม่ทำเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1: ม
0: ีอำนาจเข้าไปดำเนินการแทนได้หมายความว่ารัฐอบต.นี่แหละครับอบต.เนี่ยกับสสสจ.สาธารณสุขจังหวัดรัฐจะส่งคนเข้าไปรื้อไปขุดย้ายศพออกมาให้เองโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะไปเรียกเก็บกับเจ้าของสุสานครับ
1: นั่นหมายความว่า7วันนี้เนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสุสานก่อนถูกไหมถ้าเลย7วันไปแล้วเนี่ยอบต.ถึงจะเข้าไปย้ายได้ถูก

0: โดยมีค่าใช้จ่ายไปเรียกเก็บกับเจ้าของสุสาน
1: อ๋อเออว่ะ
0: นี่แหละน่าสนใจมากครับคือพอเราฟังไปฟังมาเนี่ยถ้าเราไปดูเอาอย่างนี้นะเราเคยไปพิธีล้างป่าช้าคนไทยเนาะ
1: เคยเห็นอยู่มีพวก
0: แล้วอย่างคุณเจก็เห็นพิธีล้างป่าช้าก็จะมีการอะไรนะ
1: ต่างคนเนี้ย
0: มันจะมีบาบาบาบาบาอะไรสุดท้ายเนี่ยทั้งกฎหมายการจะเก็บร่างที่อยู่ในดินที่อยู่ในสุสานเถื่อนไม่เถื่อนเนี่ยเขาต้องมีสาธารณสุขจังหวัด
1: ม
0: ีมหาดไทย
1: สองหน่วยงานนี้
0: แล้วก็ต้องมีซีนมีถุงเก็บมิดชิดอย่างดีนี่คือหลักการการขนย้าย
1: หลักการเลย
2: ที่ถูกต้อง
0: ที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดสุขลักษณะอนามัยที่ไม่ดีเช่นกลิ่นน้ำเหลืองอะไรทั้งหลายที่เราเนตได้ต้องมีถุงซีนนั่นแปลว่าในการขนย้ายต้องมีอบต.ต้องมาสาธารณสุขต้องมาแล้วก็ที่สำคัญคนงานต้องมา
1: เออใช
0: ่อย่าคิดว่าข้าราชการจะไปจับกระดูกเอง
1: ไม่จับหรอกครับแค่มาดูมาเป็นพิธีการให
0: ้เพราะฉะนั้นพอเก็บเสร็จถามว่าที่จะเอาไปไว้ตรงเอาไว้ตรงไหนเขาก็จะต้องมีที่เก็บที่มิดชิดซึ่งที่เก็บที่มิดชิดนี่แหละกฎหมายมันไม่ได้เขียนว่าต้องเอาไปไว้บ้านใคร
1: เออนั่นสิ
0: มันก็ต้องเอาไปไว้ที่สำนักงานสสจก่อนแหละผมว่านะ
1: สาธารณสุขจังหวัด
0: ถ้าสาธารณสุขจังหวัดเขาไม่อยากเอาไว้ที่สำนักงานเขาเขาต้องหาที่รับฝากหรือที่รับเก็บ
2: ค่ะ
1: ถ้าล้างป่าช้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าล้างป่าช้าของจีนหรือของไทยก็แล้วแต่เขาพอทำตามกฎหมายอะไรขั้นตอนเสร็จผมดูเหมือนเขาจะไปเผานะเขาจะไปเผาเลยก็คือล้างป่าช้าก็คือว่าเพราะว่ามันจะเหลือแต่กระดูกนั่นไงเพราะว่าบางทีฝังมา50 ปีอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันจะมีเหตุผลอย่างหนึ่งว่าทำไมการล้างป่าช้าในป่าช้าเถื่อนหรือไม่เถื่อนการทำพิธีเหล่านี
1: ้
0: ที่ต้องขุดกระดูกคนตายแล้วขึ้นมาทำไมต้องขออบต.ก่อนผมก็ยังคิดทำไมต้องขออ
1: ๋อ
0: มันมีกฎหมายอาญาเรื่องของการเคลื่อนย้ายปิดบังสาเหตุการตาย
1: อ๋อเหรอเฮ้ยนี่น่าสนใจ
0: เราก็ลืมไปว่าไอ้กระดูกเนี่ยก็คือคนตายที่สภาพทางกฎหมายก็ถือเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งการจะไปทำอะไรเนี่ยก็ต้องดูเจ้าของทรัพย์ว่าเขาอนุญาตไหม
1: อ๋อเหรอตอนนี้มันละเอียดไปตรงนี้เลยนะ
2: ทีนี้เนี่ยเกศถามหน่อยได้ไหมคะอย่างกรณีเรื่องของการขออนุญาตเนี่ยค่ะแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนหากเป็นสุสานที่มีการดำเนินการโดยชุมชนองค์กรทางศาสนาหลักเกณฑ์มันจะแตกต่างจากสุสานของเอกชนทั่วไปหรือไม่หรือมีความคล้ายหรือมีความไม่คล้ายยังไงไหมคะ
0: คือสุสานจะมีสุสานที่เป็นของครอบครัวของตระกูลที่เป็นของเอกชนที่ไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช
1: ้
0: กับสุสานที่เป็นของสาธารณะที่ใครเสียชีวิตก็จะเอามาบำเพ็ญตามความเชื
1: ่อ
0: แต่เคสนี้เป็นสุสานสาธารณะพอเป็นสุสานสาธารณะก็จะมีเงื่อนไขในการขออนุญาตตามพรบสุสานซึ่ง
1: ที่คุยกันแล้วเนี่ยนะ
0: ที่คุยกันมาก็ต้องมีความห่างตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้วัดระยะแหล่งน้ำ400 เมตรถนนใหญ่50 เมตรแต่แล้วก็ที่สำคัญคือสุสานเนี่ยจะต้องไม่สร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมใดๆ
1: เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรที่มันจะไหลลงไปในน้ำได้อะไรเงี้ยนะ
0: ถ้ามีคนมาเปิดสุสานสาธารณะข้างๆบ้านผ
1: ม
0: คิดว่าผมไม่ค้านเหรอครับ
1: จะเหลือเหรอครับเราก็ต้องโอ้โหไอ้มีอะไรจะไม่ยอมหรอกมันต้องทำอะไรกันก่อนเน
2: ี่
1: ย
2: แสดงว่าถ้าเป็นของเอกชนในการขออนุญาตก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างออกไปใช่ไหมคะเก๋เข้าใจถูกไหมอย่างนี
0: ้คือสุสานมีของแบบผมอธิบายแบบปิดกับแบบเปิดแล้วกันแต่ทั้งหมดต้องขออนุญาตนะแบบเปิดก็คือที่เป็นสาธารณะแบบปิดก็คือเฉพาะกลุ่ม อย่างของสุสานชาวยูนี่เป็นแบบเปิด
1: ถือว่าเป็นแบบอย่างนี้เจ้าของสุสานเนี่ยเขาสามารถก็ขอไปใช่ว่าหาผลประโยชน์ได้ใช่ไหมหมายความว่าศพนี้เข้ามาจะต้องคิดเท่านี้อะไรเงี้ยเขาสามารถจะทำอย่างนี้เป็นลักษณะนี้ได้ใช่ไหมทนาย
0: ผมไม่เคยเห็นว่าเขาซื้อที่ให้คนตายแต่ผมรู้ว่ามันมีธุรกิจขายที่ให้คนตายอยู่
1: อ๋อเหรออืออืออืออเพราะเขาคงไม่ได้ทำเป็นอะไรเป็นมือถีไปอะไรหรอมั้งผมว่าก็คือใครเข้ามาในฉันมีสุสานตรงนี้นะแล้วก็คงต้องเก็บตังค์อ่ะผมว่าคงต้องเก็บ

0: ตังค์อ่ะแต่ว่าเขาจดทะเบียนเขาขึ้นทะเบียนเป็นสุสานแล้วไงอะไรเงี้ยเออแล้วอีกอันหนึ่งทนายมันมีข้อกฎหมายไหมว่าสุสานหนึ่งเนี่ย
1: ตามวัดเราอ่ะ
0: นั่งเหงา
1: คุณเจ๋ถ้าเผาศพจะเป็นแสนเลยวัด
0: ใช่พี่ต่ำกว่าแสนนี่มันจะว่าไม่เผาให้นะ
1: แล้วชาวยิวที่เป็นต่างชาติที่เป็นคนมีฐานะนี่เขาจ่ายค่าทำพิธีศพกี่บาทยังไม่รู้เลย
0: อัน
1: นี้น่าสนใจ
0: ทำไม
1: เราไม่แล้วทำไมเราไม่ไปดูบัญชีเลขลับของเจ้าของสุสานบ้าง
2: อันนี้ก
1: ็ไหนเราจะมาให้สุดแล้ว
0: ไหนที่มาให้สุดเลยนะเออเราให้สุดเอ๊ะเดี๋ยวเนี่ยมันอีกอันนึงเออมันมีในข้อกฎหมายไหมว่าสุสานเนี่ยสมมติหนึ่งไร่สมมติหนึ่งไร่นะเขาให้ได้จำที่กี่ศพอ่ะมีข้อกฎหมายไหมฮะ
1: คือเขาไม่ได้บอกว่าได้กี่ศพเขาไม่ได้ห้ามจำนวนศพ
0: อ๋อเหรอ
1: เขาพูดถึงว่าสถานที่ตั้งต้องไม่ใกล้แหล่งน้ำและชุมชนแค่นั้นเขาไม่ได้สนว่าคุณจะฝังไปกี่ศพไม่ได้มีเงื่อนไขจำกัดตราบใดที่มันไม่ส่งมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมออกมา
0: สมมติไร่หนึ่งมัน400ตารางวาเนี่ยสมมติว่าตารางวาละศพเนี่ยได้400ศพเลยนะไร่หนึ่งอ่ะ
1: สมมติได้ศพละ500,000น่าเหงาคำนวณหน่อยเดี๋ย
0: วนี่ชวนท่านผู้ฟังคิดนะว่าเออมันเนาะใช่ไหมล่ะ
1: 20ล้านหรอนะเงา
0: เออ
2: เท่าไหร่นะเท่าไหร่
0: 20ล้านของนั้นนะ
2: ค่ะ
0: จริงข้าวแบบเต็มแม็กซ์
1: นะเก
0: ๋เออ500,000ไม่ใช่ว่าแพงนะถ้าเงินเขาอ่ะเออ
1: เออ
0: คิดเป็นเงินไทยอ่ะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคือเราก็แหมก็หลุดปากว่ายิวนะเขาก็มีความเข้มข้นในเรื่องของธุรกิจก็สูงอยู่เหมือนกันนะเออเขาบอกโอ้มาถูกจะตายซื้อที่ไร่นึงตามใจจังหวัดไม่กี่แสนหรอกอะไรเงี้ยพอทำมาอาจจะเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยโหได้ตังค์ขนาดนี้มันก็จะได้เหมือนกันนะ
1: อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพิธีศพเนี่ยนะครับมันใช้เยอะสมมติว่าชาวอิสราเอลชาวยิวเสียชีวิตในไทยจะส่งร่างกลับประเทศก็ต้องผ่านพิธีทางศาสนาแต่เขาไม่ได้เข้าวัดไงเขาเข้าของเขาโบสถ์ของเขาอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ไปจ่ายของตรงนู้นเราไม่ได้ตังค์อะไรนะครับก็ตายเขาก็ส่งกลับเนี่ยเขาทำครบวงจรเลยเนี่ยเขามีทำพิธีเผาฝังแปลสภาพด้วย
0: เก็บตังค์ด้วยตังค์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคนไทยไม่ได้
1: เป็นปีรอบถ้าปีไม่ไปทำแหล่งท่องเที่ยวกันขนาดนั้นหรอก
0: โอ้โหนี่จะหากินทุกรูปแบบเลยเอาไอ้อะไรอ่ะไอ้เป็นรีสอร์ทอะไรก็มานั่นเรื่องของสาหกรรมอะไรก็อาจจะมีแต่แหมพัดมาทางอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ที่กฎหมายไม่ได้ห้ามเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้ห้ามอ่ะ
0: ค
1: ือที่เขาทำได้เนี่ยเพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามอย่างการขอตั้งเป็นสุสานถ้าเป็นนิติบริษัทนิติบุคคลจำกัดเนี่ยก็สามารถไปยื่นขอได้สัญชาติไทยด้วยแล้วก็ให้ชาวยูถือหุ้นไป 49% บาบาบาบาว่ากันไป
2: ขอถามเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะอันนี้เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการเนรเทศ
0: ไปทางเนรเทศละ
2: โอ้เห็นไม่แน่ใจว่ากฎหมายเรื่องของเนรเทศนี่ถือว่ารุนแรงที่สุดแล้วหรือเปล่าคะหรือว่ามันยังมีกฎหมายอื่นๆอีกที่เวลาต่างชาติเขามาสร้างความเดือดร้อนในบ้านเราแล้วก็ใช้กฎหมายในเรื่องของการ
0: จัดการยังไง
2: เออ
0: 1-2-3
1: คือการเนรเทศเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวต่างชาติมาว่าม ีการเอื้อประโยชน์ที่สุดเหมือนกัน
0: ง่ายสำหรับคนไทยแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นช่องในการที่เอื้อประโยชน์ได้ด้วยว่างั้น
1: คุณเก๋นั่งเหงาคุณผู้ฟังถ้าเราเป็นต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราไปทำความผิดเกี่ยวกับความผิดละหุโทษดูหมิ่นซึ่งหน้าไปด่าทอคนคืออะไรที่มันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากฎหมายอาญาให้เป็นความผิดทางอาญาพอชาวต่างชาติทำผิดขึ้นศาลรอลงอาญามันมีผลต่อการต่อวีซ่า
0: อ
1: ันนี้ความผิดลาหูโทษนะนักเหง
0: า
1: และในความผิดลาหูโทษที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน10,000บาท
0: ก็ไม่ได้เยอะว่างั้น
1: แต่เป็นเหตุให้กระทรวงมหาดไทยเซ็นในประเทศ
0: ก็คู่กรณีเขาว่าก็คือพญาชื่อคนไทยนะพญาของคนฝรั่งเศสซึ่งถูกในประเทศเป็นคนที่2เนี่ยที่เป็นคู่กรณีกับคน

0: อิสราเอลที่โดนในประเทศคนแรกเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาก็อีตอนที่คู่กรณีเขาคนอิสราเอลโดนในประเทศเนี่ยเขาจะขึ้นมาชมรัฐบาลไทยอยู่เลยนะน้องผู้หญิงที่เขาเป็นภรรยาพากลับไปอีกอาทิตย์เดียวน่ะสามีเขาที่เป็นคนฝรั่งเศสอ่ะโดนมั่งฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้อึ้งเลยฮะ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้ถ้าไปดูที่มหาดไทยเนี่ย
0: เ
1: ขาออกมาเปิดพฤติกรรม6ข้อของชาวฝรั่งเศสเน
0: ี่
1: ย
0: คนหลังที่เป็นเจ้าของร้านน่ะนะ
1: เขาก็มี
0: แสบเหมือนกัน
1: เขาบอกว่ามีพฤติกรรมเนี่ยก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน
0: ไปขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อไป
1: คุกคาม
0: เหมือนกันไม่เบาเหมือนกันเขาว่างั้นนะ
1: ยกตัวอย่างมามีถึง6ข้อเลยนะค
0: ุ
1: กคามด่าทอเจ้าของครูโรงเรียนสอนภาษาทำร้ายบุคคลสัญชาติตุรกีจนบาดเจ็บแล้วก็นำมีดมาข่มขู
0: ่
1: ดูถูกโวยวายใช้คำหยาบคายทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติโยนแผ่นป้ายใส่โพสเชิญชวนให้ใช้พื้นที่สวนสัตว์จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติศาสนาแล้วก็การเมืองแล้วก็พฤติกรรมสุดท้ายก็บอกว่านำตัวถูกนำตัวลงจากเครื่องบินแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่ผู้โดยสารด้วย
2: เดี๋ยวพฤติกรรมสุดท้ายอะไรนะ
0: คือถูกนำตัวลงจากเครื่องบิน
1: เพรา
0: ะไปข่มขู่ผู้โดยสาร
1: คนเครื่องบินผู้โดยสารอันนี้คือพฤติกรรมที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาบอก
2: ตอนนี้ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าทำไมต้องเนรเทศ
0: ซึ่งดูแล้วมันแสบพอๆกันเลย
1: ก็นี่แหละก็เลยเป็นที่มาว่าทางมหาไทยเขาต้องออกมาเปิดพฤติการไงเพราะว่าตอนแรกเขาเหมือนว่าเหมือนในเควินอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนถูกเป็นผู้กระทำใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะเหมือนถูกเจ้าอิสราเอลเนี่ยกระทำแล้วก็เนรเทศคนนั้นไปแล้วแต่ว่ากฎหมายเนรเทศเนี่ยเขามีอุทธรณ์ได้ด้วยใช่ไหมนาย
2: เจ็ดวัน
0: เอาภายใน7วันก็ได้เห็นพันยาเขาอ่ะก็ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยก็จะอุทธรณ์แล้วไม่รู้อุทธรณ์ไปยังเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นวันก่อน
1: นะแต่นายกบอกว่าคนเซ็นเป็นนายกรัฐมนตรีนะคนลงนามก็เป็นนายกรัฐมนตรีจะอุทธรณ์ก็ต้องอุทธรณ์ให้นายกเซ็นด้วยนะเออ
0: เข้าใจ
1: เพราะว่านายกเป็นรัฐมนตรีมหาไทยไง
2: ระเบียบการนี่ในประเทศซ
0: ึ
2: ่งมีการประกาศออกมาเมื่อเดือนที่แล้วคนประกาศก็คือครม.
0: คณะรัฐมนตรี
2: มันต้องผ่านตานายกอยู่แล้ว
0: เงี้ยแหละ
2: ต้องงั้นก่อนจะถามว่าจะอุทธรณ์เนี่ยเห็นหน้าคนพิจารณาอุทธรณ์ยัง
1: ใช่ใช่
0: แล้วเนี่ยภรรยาเขาซึ่งเป็นคนไทยนะเลยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาน
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าสามีของเขาซึ่งคนเนี้ยอยู่เป็น10 ปีแล้วนะในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยบอกถ้าสามีไปแล้วน่าจะแย่แน่เลยฉันเปิดร้านอยู่เนี่ยก็สามีนี่แหละที่มาดูแลมาอะไรอ่ะผู้ชายอ่ะเนาะเขาบอกถ้าสามีเขาไปแล้วเนี่ยไอ้มันจะเป็นกึ่งรีสอร์ทก็นะมีร้านของร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะโดนคุกคามด้วยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะ
2: คือสามีเธอมาเมืองไทยมาในฐานะนักท่องเที่ยวอย่ามาทำงานสิอย่ามาทำงานสิ
0: เออเขามาอยู่นานแล้วหลายปีแล้ว
2: มาทำงานหรือมาเที่ยว
0: ที่แรกก็เที่ยวหรอก
2: เราอยากให้มาเที่ยวเพื่อให้มีเงินไม่ใช่มาทำงาน
0: เพื่อเอาเงินใช่ไหม
1: และที่สำคัญต้องแบบว่าอยู่ภายใต้กฎหมายไทยด้วยไม่มีพฤติกรรมที่แบบว่าดูแบบสุ่มเสี่ยงทำให้สังคมเดือดร้อน
0: หลายเรื่องนะหกเรื่องนะแต่ก่อนหน้านี้เขาอ่ะหรือร้านเขาอ่ะดูเหมือนน่าสงสารเพราะว่าเขาถูกอีกฝากฝั่งหนึ่งซึ่งโดนในประเทศไปก่อนแล้วที่เป็นคนยิวนะก็มานั่นแหละมานู่นนี่นั่นเขาจนเนรเทศหมอนั่นแล้วไม่รู้คณิตเทศออกไปแล้วหรือยังหรืออุทธรณ์หรือเปล่าไม่รู้เจ้านั่น
2: เอาอย่างนี้ก่อนร่างเหงาคุณเก๋
1: คุ
2: ณผู้ฟังเข้าใจว่าการเอาฝรั่งกลับบ้านหรือในประเทศเนี่ยมันทำยากเหร
0: อ
2: ตั้งหลักคิดก่อนนะว
1: ่
2: าคิดว่ามันทำยากเหร
0: อ
1: ยากไหมหรือว่ายังไงคะ
2: คือแค่ฝรั่งเนี่ยมาทำความผิดระหูโทษในเมืองไทยเน
0: ี่
2: ย
0: ก็
2: เป
0: ็
2: นเหต
0: ุ
2: ให
0: ้
2: ที่เราผู้โทษที่ว่าในหมายถึงมาแก้ผ้าเดินด้วยนะคุณเก๋
0: ใช่ใ
2: ช่ไม่ต้องไปถึงว่าไปข่มขู่คุกคามใครหรอกคือแค่คุณไปแก้ผ้าเดินอยู่กลางหาดพัทยาเนี่ยเราก็
0: ได้เดินเที่ยวได้แล้วใช่ไหมโอ้
2: นี่ก็เป็นเหตุในประเทศแล้ว
0: เนาะ
2: คุณเก๋อย่าเพิ่งไปคิดนะว่าเราในประเทศเขายาก
0: มันไม่ได้ยากเย็นเลยว่างั้นเลยนะ
1: เพราะอย่างวันนี้เองเนี่ยทางอธิบดีกรมการปกครองท่านก็อธิบายไม่ท่านคือท่านมันหลายประเด็นมากนะเหงาคือถ้าเราแตกย่อยประเด็นเนี่ยเราจะคุยได้หลายเรื่องมากเพราะว่าท่านเองท่านก็บอกว่าคือผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามว่าไอ้มาตรการในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดเลยหรือเปล่าท่านอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ามีกฎหมายรุน

0: แรงกว่านี้อีกมากมายแต่การเนรเทศเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้นในการที่จะทำให้สังคมสงบสุข
1: โอ้
2: เห็นด้วยอันนี้จริงอันนี้จริงคือคำว่าอันนี้ใครพูดนะอธิบด
0: ีท่านอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านนฤชาโ
1: ค
0: สาสิวิไลค่ะ
2: ท่านพูดถูกคือถ้าเอาหนักกว่านี้คุณเก
0: ๋
2: คือผมต้องเพิกถอนวีซ่
0: า
2: แล้วก็อันหนึ่งเพิกถอนวีซ่าสองเอาเข้าเรือนจำรอการพิจารณาด้วยอาร์ตไม่ให้บินกลับด้วย
1: คือติดคุกก่อนอยู่ในนี้เลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ซึ่งอันนี้แรงกว่าในประเทศอีกใช่ไหม
2: คือผมถึงบอกว่าเป็นชาวต่างชาติอย่ามาซ่าในประเทศไทย
1: มันก็ควรต้องอย่างนั้นแหละมันก็คนไทยก็จะอยู่สุขได้ไงล่ะ
2: แต่ผมไม่เข้าใจว่ามันมักจะไปเกิดเหตุที่เป็นอยู่เมืองท่องเที่ยวอ่ะ
1: ก็ใช่สิสมุยงี้ภูเก็ตอย่างนี
0: ้
1: ปายอย่างนี้เออก็หมอนี่ก็ภูเก็ตก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแว่นใส่เขาอ่ะใส่ชาวบ้านคนไทยเราอ่ะเออ
0: ถึงเวลาต้องจัดระเบียบแล้วเนาะ
2: มันไม่ใช่ต้องจัดระเบียบคุณเก๋คือปัญหาคือระเบียบของคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของหลักการความวุ่นวายของคนต่างชาติเรื่องการเนรเทศเรื่องการเพิกถอนสัญชาติที่เพิ่งประกาศออกมาเป็นการเอื้อให้ข้าราชการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคือด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยต่างชาติ
1: มันเยอะ
2: กลางเยอะ
0: เหมือนมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้หรอ
1: มีเครื่องมือให้หน่อยว่างั้นเนี่ยนะมีระเบียบของกร
0: ม
1: มา
2: ผมไปดูระเบียบถึงไม่ออกระเบียบมาก็สั่งได้ถึงไม่ออกระเบียบมาก็สั่งได้แต่ว่าการจะสั่งแบบนี้แต่ละครั้งเนี่ยมันต้องเป็นข่าวใหญ่เขาถึงจะสั่งที
1: ถ้าไม่เป็นข่าวก็เงียบไว้ก่อนว่างั้นเลยนะทั้งที่หมอนี่อาจจะทำแสบมา7ครั้ง8ครั้งพอครั้งที่9เป็นข่าวก็เลยเนียเทศรวมเลยว่างั้น
2: คือเวลาที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยออกมติครม.มาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมันคือกฎหมายนะครับ
1: ใช่มติครม.เป็นกฎหมาย
2: ทีนี้ในระเบียบปฏิบัติของมติครม.เนี่ยจะลงรายละเอียดเรื่องของว่า1 2 3 4อย่างไรได้กฎหมายฉบับกฎหมายแม่เนี่ยจะเขียนไว้กว้าง
1: ๆ
2: กฎกระทรวงทบวงกรมที่ออกผ่านมติครม.จึงมีความสำคัญและในความสำคัญที่ออกมาเกี่ยวกับการเนรเทศช่วยให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องสั่งเนรเทศได้ง่ายขึ้น
1: ผมถามความรู้หน่อยตราเวลาเนรเทศเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีระยะเวลาไหมหรือเนรเทศไปแล้วไปเลยไม่รับกลับคืนมา
2: ถ้าศาลปกครองไม่มีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นคุณก็กลับเข้ามาไม่ได้ตราบใดที่ยังเป็นแบ็คลิสต์อยู
0: ่
1: อ๋อแล้วมันมีผลต่อเรื่องวีซ่าเลยไหมวีซ่าเข้าประเทศก็เหมือนจะโดนถอนโดยปริยายเลยไหมอ
2: ันนี้ถอนโดยตม.เลยครับไม่เหร
1: อ
2: ที่ผมถึงได้บอกว่าที่ท่านนิชาพูดเนี่ยจริงผมเห็นมาหลายครั้งแล้วฝรั่งหรือต่างชาติอย่าซ่าถ้าไม่แบ็คใหญ่จริงอย่าซ่าโอ้โทษทีแบ็คไม่ใหญ่ก็ซ่าไม่ได
1: ้เออว่ามันเป็นเหตุเป็นผลของมันครับ
2: เอาคุณลองนึกสภาพนะคุณโดนจัดเต็มจริงๆเนี่ยถ้าเขาจะจัดเต็มเนี่ยเขาให้แค่ตม.เล่นคุณเนี่ยหนึ่งเพิกถอนสองไม่ในประเทศด้วยให้อยู
1: ่
2: สามควบคุมตัวจำกัดพื้นที่ห้ามบินกลับประเทศจนกว่าคดีจะถึงที่สุดอ่ะ
1: โอ้โห
2: แล้วคุณห้ามทำงานด้วยนะในช่วงที่ผมฟีดไว้เนี่ย
1: ใช่ไหมเออวะ
2: นี่คือจัดเต็ม
1: จัดเต็ม
2: เพราะงั้นที่ท่านนฤชาบอกยังไม่ได้จัดเต็มอ่ะถูก
0: แค่มาตรการหนึ่งเท่านั้น
2: ถ้าให้ผมพูดนะมาตรการในประเทศเนี่ยคือมาตรการที่สบายที่สุดสำหรับต่างชาติ
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: เพราะว่าอย่างอื่นก็แทบไม่ต้องรับโทษเลยใช่ไหมยิบย่อย
2: คือแค่ออกไปก็จบแต่ถ้าเกิดคุณไม่ออกหรือคุณก่อเหตุร้ายแรงเช่นเป็นคดีที
1: ่
2: คุณโดนแล้วคุณห้ามกลับด้วย
1: อ
2: ันนี้ดีเท่าไหร่แล้วเราให้คุณกลับ
1: มองในแง่นี้จริง
2: ถ้าคุณไม่อยากกลับคุณบอกสิท่านอธิบดีท่านจะได้จัดหนักให้
1: เพราะยังมีอีกเป็นหางว่าวเลยเรียงกระทงกันว่างั้นนะ
2: ราชการเวลาจะจัดเนี่ยเขาจัดได้หมดทุกรูปแบบแหละแต่ถ้าจัดแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่า10ปีเนี่ยเขาไปซี้กับข้าราชการไทยในสมุยไหม
1: ตัน
2: เพราะงั้นให้มันออกไปในแบบดีที่สุด
1: เอ้ยคืออดอยากปากแข้งเงี้ยสิเดี๋ยวเราเพื่อกันอดอยากปากแข้งเราไปพัก
0: ผัก
1: จิบน้ำกันสักครู่ก่อนสนาเดี๋ยวกลับมานะ
0: เดี๋ยวกลับมา
1: จะดีรู้ไปไหนนะ

0: พักก่อนพ
1: ักค่ะ
0: ครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: กายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สิบสามนาฬิกาสี่สิบนาทีนะช่วงสุดท้ายของทันข่าวทันกฎหมายอยู่กับทนายรณรงค์น้องเก๋แล้วก็น้องเหาครับประเด็นของผมใกล้จะหมดละผมขออีกนิดเดียวเดี๋ยวจะให้เป็นประเด็นของทนายที่ทนายเตรียมมาอยู่นี่นะของผมนิดเดียวคือเมื่อวานนี้ที่เขาประชุมสภากันเนี่ยแล้วก็รู้สึกจะใบหวยกันว่าเลย229144344อะไรต่างๆเหล่านี้ผมถามเทน
3: หวยอะไรน้องเหาหวยอะไรหวยอะไร
2: เอาก็เอาตัวแรกเนี่ยก็มาวางเหมือนมาขิงกันนะฮะผมก็เลยถามทนายแล้วให้ทั้งฟังผมรู้ทั้งฟังด้วยว่าเอ๊ะเวลาที่เขาประชุมกันในสภาเนี่ยมันมีอะไรที่มันฟ้องก็ได้หรืออะไรที่ฟ้องไม่ได้มาที่ขึ้นฟ้องศาลแต่โดนด่าในสภาแล้วทนายมันมีไหม
3: ฟ้องคือหลักการของการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสสสวรัฐมนตรีพูดถึงคนที่อยู่ในห้องประชุมได้หมดเลยมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง
2: เหรอ
3: แต่ถ้าเกิดพูดถึงบุคคลภายนอกท่านต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวเอง
2: นี่หลักการสำคัญเลยใช่ไหมโอ้
3: ถ้าไม่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
2: อ๋อ
4: แม้ว่าจะอยู่ในสภาก็ตามใช่ไหมคะ
2: อ่า
3: สภาไม่ใช่สถานที่ที่สามารถจะใส่ร้ายใครก็ได้ไงครับถ้าไม่มีหลักฐานอ๋ออ่
2: าฮะแต่ถ้าเกิดว่าซัดกันเองกับสมาชิกสภาด้วยกันเนี่ยอันนี้ฟ้องไม่ได้ใช่ไหมถูกไหม
3: คือท่านนั่งอยู่ด้วยเนี่ยฟ้องไม่ได้แต่ถ้ามีการถ่ายทอดสดออกอากาศไปต้องรับผิดชอบ
2: อ๋อมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยว่างั้นเนี่ยนะ
3: ถูกคือเอกสิทธิ์ในการพูดกับเอกสิทธิ์ในการเผยแพร่เนี่ยไม่เหมือนกัน
2: อ๋อนี่ต้องเข้าใจนะคือถ้าเขาคุยกันในสภาแล้วไม่ได้ถ่ายทอดให้พวกเราทางยูทีวีตู้เย็นอะไรเลยเนี่ยนะเขาซัดกันได้เต็มเหนียวเลยนะแต่ว่าก็คือไม่สามารถที่จะฟ้องก็ได้ถ้าเขาอยู่กันตรงนั้นเนี่ยถูกไหม
3: แต่ผมเห็นก็ฟ้องกันประจำกฎหมายนะเขียนไว้ว่าไม่ให้ฟ้องกันแต่ผมเห็นก็ไปฟ้องกันประจำ
2: แ
3: ล้วศาลก็ยกด้วยนะนักเหงา
2: ศาลยกสิใช่ไหม
3: ผมเห็นฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายพรรคส้มนี่แหละพรรคส้มเนี่ยโดนประจำ50ล้านใช่ไหม
2: ใช
3: ่ทั้งหัวหน้าพรรคคนเก่าคนใหม
2: ่โดนเรียงเลย
3: แล้วก็ศาลก็ยกฟ้องกันอยู่เรื่อยแต่ที่โดนรอลงอาญาก็มีนะ
2: มีใช่ไหมอ๋อหลักการสำคัญมันเป็นอย่างนี้โอเคจะได้นะพอบางคนบอกคุณพูดกันแรงนี้มันไม่ฟ้องกันตายเหรออะไรเงี้ยนะ
3: นั่งเหงานั่งเหงาไอ้221ที่ไอ้รัชนกเขาพูดมันหมายถึงอะไรอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่ใช่221229หมายถึงว่าหมายถึงจำนวนคนที่จะต้องถูกควรจะต้องถูกฝ่ายควรคือฝ่ายต้มเนี่ยนะคนละนวลเขาบอกว่า229คือจำนวนคนทั้งในส่วนที่เป็นสวและส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เขาเรียกกันว่าหัวสว
4: กกตจะต้อง
2: กกตจะต้องฟ้องให้ครบทั้ง229คนไม่ใช่สวคนเดียวนะไม่ใช่สวฝ่ายเดียวนะก็จะต้องมีฝ่ายที่เพราะสวมัน229มันเยอะไปไงมันจะต้องมีคนข้างนอกที่เป็นผู้สนับสนุนซึ่งเขาหมายรวมถึงอาจจะมีสสด้วยเขาว่ากันอย่างนั้นอันนี้คือ
3: ฝ่ายค้านเขาไปได้สำนวนสอบสวนมาได้ไงเนี่ย
2: ไม่รู
3: ้อันนี้ใช่ไหมที่ดีไอเขาไปแจ้งฝ่าย
2: ใช่ใช่อันนี้แหละแล้วเขาชี้กลับ
3: ไม่เหวตลกไหมทำไมดีเอสไอไม่แจ้งหน่วยงานตัวเอง
2: คือ
3: ทำไ
2: ม
3: ถ้าตัวเองก็รับแจ้งความได้ทำไมไม่ให้หน่วยงานตัวเองแจ้งที่หน่วยงานตัวเองต้องถ่อมากองปราบ
2: ไม่รู
3: ้หาคนกลางเหรอ
2: หาคนกลาง
3: ไม่ได้อยู่กับดีเอสไอนะ
2: นั่นแหละ
3: อันนี้ก็ตลกนะเหงาโอเคสำนวนหัวสวเนี่ยดีเอสไอทำมาตั้งนานพอสำนวนหลุดดีเอสไอมาแจ้งกองปราบงงไหมคุณผู้ฟัง
2: งงไหม229เอาแน่ๆแล้วบอกตัวเลขแล้ว229ก็คือเนี่ย

0: ตัวเลขที่เขาบอกว่าคนที่ทำความผิดเกี่ยวกับหัวสวมี229คนไม่ใช่แค่สวนะอาจจะมีสสอาจจะมีคนข้างนุ่งข้างนอกอะไรต่างด้วยเขา229คนตัวกลมส่วนฝ่ายภาครัฐบาลหรือว่าฝ่ายทางด้านของสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็ขิงกับ2ตัวเลขตัวเลขหนึ่งก็คือ44เขาก็บอกว่าอดีตพรรคก้าวไกลเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพรรคประชาชนเนี่ยก็ยังมีคดีอยู่นะใช่ไหม44สสใช่ไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของการจะแก้ไขม.112นี่คือเลข44ที่เขาเอาขึ้นมาส่วน143ก็คือเขาบอกว่าตัวเลขที่ทางด้านของพรรคประชาชนเนี่ยสนับสนุนให้
1: ครบรอบ1ปี
0: ครบรอบ1ปีครบรอบ1ปี
1: MOA
0: จ
1: ัดตั้งรัฐบาล
0: จัดตั้งรัฐบาลที่เอาส.ส.143คนเนี่ยของพรรคประชาชนตอนนั้นเนี่ยนะ
1: ไปโหวต
0: ให้กับ
1: ภูมิใจไทย
0: พรรคภูมิใจไทยได้คุณอนุทินเป็นรัฐบาลครั้งแรกเลยไงเขาก็มาขิงว่าขอบคุณนะ thank you อะไรอย่างงี้ไง
1: จริงๆมีอีกเลขหนึ่งด้วยนะ
0: มีอะไรม
1: ีอะไร7157
0: อ๋อ157
1: มีหลายความหมายค่ะแต่ว่าทางคุณโสพลประธานรัฐสภาบอกแล้วนะไม่ให้ขึ้นป้ายตัวเลขตอบโต้กันอีกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลเนื่องจากผิดข้อบังคับนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นแล้วบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ข
0: อ
1: กำชับเลยขอให้ช่วยๆกันนะเพื่อบ้านเมืองอ่ะก็ไม่ให้ขึ้นตัวเลขนี้แล้ว
2: ตัวเลขมันมีอะไร
1: มันมีความหมายอยู่มีนัยยะอยู
2: ่ถ้าไอ้รัชนกไม่ขึ้นตัวเลข229นะผมจะไม่ถามนะเหงาเลยว่ามันคืออะไร
1: นึกว่าใบหวยใช่ไหม
0: มันเป็นต้นตอเลยแล้วทีนี้ก็ซัดตัวเลขกันเมื่อวานนี่แบบชาวบ้านก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้อะไรเลยว่ะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็คือมันเป็นเคล็ดอย่างนึงอ่ะก็เลยเอามาถามไงว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันฟ้องอะไรก็ได้ไหมในสภาที่มีการพัดพิงกันมีการกันแน่กันแน่กันผมจินด่าหนักเลยอะไรเงี้ย
2: ผมว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่เข้าองค์ประกอบใดๆทั้งสิ้นเลยครับ ผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องห้ามอภิปรายตัวเลขเลยครับ
0: ประธานท่านจะมองว่ามันไร้สาระหรือเปล่า
2: เฮ้ยจริงเหรอ
0: ไม่รู้
2: จริงเหรอ
0: ไม่รู้อะไรสัก14-15 นาทีทนายมีเรื่องอะไรที่เตรียมมาคุยกับชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อย
1: เห็นทนายส่งมาบอกว่า DSI รับเรื่องแล้วแต่ยังไม่ใช่คดีพิเศษใช่ไหมอันนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องชาปนกิจ12จังหวัดหรอหรือว่ายังไงอะคะหรือว่าเรื่องอะไรอะคะ
2: คือชาปนกิจสงเคราะห์ที่มีปัญหากันแล้วก็เป็นประเด็นที่กลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มคนที่ยังฟังวิทยุอยู่เนี่ยนะครับที่ยังดูทีวีอยู
0: ่
2: ผมไปเจอมาตามต่างจังหวัดเนี่ยเป็นกลุ่มด้อยโอกาสอ่ะเป็นกลุ่มที่คนไม่มีเงินเขาถึงได้มาเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อหาเงินเผาศพตัวเองทีนี้ชาวบ้านเนี่ยก็พยายามรวมตัวกันต่อสู้เพราะว่ามันมีการทุจริตจริงๆครับท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพมันมีการทุจริตจริงๆแล้วก็ปรากฏว่าในการทุจริตเนี่ยคณะกรรมการหลายคนเดินตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสภา
0: อ้าวแล้วกัน
2: ทีนี้ก็เลยมีการขยับมาที่จังหวัดบุรีรัมย
0: ์
2: พิษณุโลกมหาสารคามนครสวรรค์กาฬสินธุ
0: ์
2: สุโขทัยระยองอำนาจเจริญ
0: อุ
2: ดรศรีสะเกษ
0: 10แล้วสิบจังหวัดนี่นะ
2: มีกาฬสินธุ์อ่ะ11ด้วย
0: 11
2: กาฬสินธุ์มีนครสวรรค์พิษณุโลกอ่ะเป็น12จังหวัด
0: โอ้ทะลุโหลเลย
2: ใน12จังหวัดเนี่ยจะมีคณะทำงานที่ติดตามปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์มานานที่สุดคือ8ปีเป็นคุณตาจากจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอสตึก
0: ครับ
2: ความเสียหายตอนนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยลงไปออกหมายจับเลยสุดท้ายคดีไปไม่ถึงศาลนี่คือพื้นที่ในบุรีรัมย์แล้วก็มีชาปนกิจประมาณหลายแห่งที่ล้ม
0: ตั้งมาแล้วก็ล้มไปดื้อๆว่าง
2: ั้
0: น
2: แล้วก็ล้มในขณะที่คณะทำงานเราที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที
0: ่
2: อยู่ในพื้นที่ก็บอกโอ้ก็เห็นอยู่ว่ามันการทุจริตแต่ทำไมจับใครไม่ได้เหตุการณ์นี้ก็ไปเจอกันต่อที่เพชรบูรณ์ก็ลักษณะคล้ายๆกัน
0: เหมือนกันได้เลย
2: จนกระทั่งคือเงินเนี่ยมันเข้ามาชาปนกิจคือการเรียรายเงินเพื่อเอาไปจ่ายค่าทำศพ
0: ใช
2: ่แต่เงินที่เหลือจากการเรียรายเงินเนี่ยเขาเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อ๋อ
0: นี่หลักสำคัญของวันนี้
2: คือเงินที่มันเหลือจากการเอาไปจ่ายค่าปลงศพเนี่ยของชาปนกิจเนี่ยเขาเอาไปปล่อยกู้ยืมกัน
0: ว้าย
2: มันก็เลยเป็นการใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์
0: นั่นไง
2: ทีนี้พอมันผิดวัตถุประสงค์มันก็เลยขาดสภาพคล่องแล้วก็ล้ม

0: ทีนี้พอล้มก็อ้างว่าสมาชิกมีน้อยก็เลยล้มจริงๆไม่ใช่มาจากการบริหารจัดการที่ใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค
1: ์ไม่ได้เกี่ยวกับสมาชิกมากหรือน้อยว่ากันได้นะ
0: สมาชิกเนี่ยมันน้อยด้วยจำนวนสัดส่วนประชากรอยู่แล้ว
1: มัน
0: ลดลงอยู่แล้วแต่นักเหงาคุณเก๋คุณผู้ฟังชาปนกิจเนี่ยมันไม่ได้ล้มพร้อมๆกันทั้งประเทศแต
1: ่
0: มันทยอยไปทีละแห่งแสดงว่ามันมีที่บริหารดีกับไม่ดี
1: อ๋อบริหารไม่ดีไปก่อนนะว่างั้นเนี่ยนะล้มก่อน
0: แล้วมันไม่ต้องมีคนรับผิดชอบไง
1: อ๋อนี่คือสำคัญ
0: ชาวบ้านเนี่ยก็คือคนอายุ70 80กว่าสู้เรื่องชาปนกิจมาบ
1: ุ
0: รีรัมย์8ปีสู้มาเป็นทั้งกลุ่มมหาสารคามสู้
1: ม
0: าจนเขาบอกโอ้เนี่ยมหาสารคามวาปีปทุมเนี่ยที่คุณยะคุณตาคุณยายบอกพร้อมยอมตายไม่ได้รับความเป็นธรร
1: ม
0: เคยให้ DSI ลงมาสืบแล้วแล้วก็ DSI ไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษในตอนนั้นแต่รอบนี้ DSI ลงมาแล้วนะไม
1: ่
0: รับคดีมาแล้วนะพิษณุโลก DSI ก็ลงมาแล
1: ้
0: วไม่รับนะมาสืบแพ้ที่ศรีสะเกษลงมาแล้ว
1: ครับ
0: ที่ระยองก็ลงมาแล้วนครสวรรค์ก็ลงมาแล้วยังไม่รับเป็นคดีพิเศษส่งกลับมาให้โรงพักท้องถิ่น
1: แล้วเขาไม่มัดรวมกันเหรอครับมันต้อง12จังหวัดแล้วเนี่ยท่านที่ทนายบอกนะ
0: คือผมก็พยายามไปแกะดูว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเคลื่อนไหวกันอย่างไรทำไมถึงไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐผมก็เจอว่าอ๋อด้วยความที่มันเป็นเงินกลุ่มเปราะบางและเงินกลุ่มเปราะบางก็จะมีแกนนำที่เป็นนักการเมืองในพื้นที
1: ่
0: เป็นตัวขับเคลื่อ
1: น
0: พอเวลาเกิดปัญหาทุจริตเขาออกจากพื้นที่มาร้องเรียนไม่ได้ปัญหาคืออันนี้เลยแต่ถามว่าทุจริตไหมทุจริตแต่กล้าพูดไหมไม่กล้า
1: โอ
0: ้แต่พอถามว่าผิดวัตถุประสงค์ไหมชาปนกิจทั้งประเทศมีใช้จ่ายถูกวัตถุประสงค์กี่แห่งผมถามไม่มีใครตอบน่ากลัวนะนักเหงา
1: ใช่สิครับ
0: การที่เราถามหาว่าทุจริตไหมแต่กลับไม่มีใครตอบเรื่องความโปร่งใสมีแต่การตอบเรื่องความมั่นคงยั่งยืนซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนเนี่ยถ้าคุณเล่นมันนี่เกมเนี่ย มันล้มช้าอยู่แล้ว
1: ใช
2: ่
0: ผมก็ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นการระดมทุนนะแต่มันก็มีความก้ำกึ่งมากเหมือนกันแต่บังเอิญว่ามันมีกฎหมายรองรับไงพอมันมีกฎหมายรองรับที่กระทรวงพัฒนาสังคมเป็นเจ้าภาพอยู
1: ่ม
0: เราก็เลยชาวบ้านอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยฉลาดหรอกสู้มาเป็น10ปีก็ยังสู้ไม่ได้ผมก็เลยบอกว่างั้นตั้งหลักใหม
1: ่
0: 12จังหวัด
1: ครับไง
0: รวมตัวกันเอาผิดอธิบดีกรมกิจการสตรีให้ได้
1: เออเปลี่ยนเต้าเอางั้น
0: ก็ไปชกกับคณะกรรมการชาปนกิจแล้วมันสู้ไม่ได้อ่ะ
1: เออชกแล้วเด้งกลับเร่งกลับเร่งกลับเหมือนกันนะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าทางพม.เนี่ยบริหารดีใส่ใจปัญหาย่อมไม่เกิดเราก็เลยต้องอาศัยช่องนี้ในการเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของคนสูงวัยไม่ได้อยากจะฟ้องอธิบดีกิจการสตรีที่มีคนอยู่7คนนะครับ
1: เออมีแค่นั้นเอง
0: มันไม่แต่เออมันมีแค่นั้นแหละ
1: โถ
0: ไม่ได้อยากจะฟ้องนะแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเนี่ยชวนให้ตลาดพม.ไปแจ้งความกองปราบด้วยการท่านก็ทำเป็นหนังสือให้ผมอยากจะบอกว่าพม.น่าสงสารมากเขาทำหนังสือให้ผมทุกฉบับเลยคือสมมุตินะต้องให้มหาไทยหรือให้จังหวัด12จังหวัดเนี่ยให้ผู้ว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ทำเรื่องให้เนี่ยประหลัดพม.ต้องทำหนังสือไปให้
1: โถ
0: เพราะตัวเองมีอยู่7คนจะให้ไปทำอะไร
1: ตั้งกลมเลยนะ
0: คือผู้แบกหน่วยกิจการสตรี
1: เอาหน่วยเป็นหน่วยกิจการไม่ใช่กรมใช่ไหมใช่ไหม
0: เป็นกรม
1: เป็นกรมเหรอกรมไม่มีเจ็ดคนเลยนะ
0: คุณไม่บอกว่ากรมกิจการ
1: สตรี
0: และครอบครัวมีอยู่7คนนับอธิบดีด้วยเป็น8
1: ว้าย
0: เนี่ยบริหารทั้งประเทศเนี่ยเขาเก่งนะเขา8คนเนี่ยบริหารได
1: ้ทั้งประเทศเลยโอ้
0: ผมไปนั่งดูนะ
1: ทำไมมันดู
0: เงินบริจาคชาปนกิจทั้งประเทศปีนึงเนี่ยแปะ70,000ล้านนะนักเหงา
1: ค่ะ
0: โอ้ปีนึงทั้งประเทศ77จังหวัดเนี่ยจังหวัดเดียวเนี่ย 2,000 3,000 4,000 ล้านที่เหลือจากการจ่ายศพนะ
1: โอ้โหถ้าทนายไม่มาเล่าให้ฟังนี่เราก็ยังงมๆโขงกันอยู่นะจริงๆแล้วมันโอ้โหมันซ่อนอยู่เยอะมากนะ

0: นั้นอย่าสังเกตดิผมพูดเรื่องอะไรนะถ้าไม่ใช่นะเจ้ากระทรวงหน่วยนั้นหน่วยนี้มันด่าผมตั้งแต่วันแรกแล้ว
1: นี่
0: ระหว่างผมยับแล้วบอกข้อมูลมั่วไอ้นี่อยาก
1: ดังเขาจะสวนปืนเถื่อนเลยว่างั้นสวนควันปืนเลยว่างั้นเลยนะ
0: อันนี้เงียบเงียบคิด
2: ค่ะเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะติดตามเราจะติดตามเรื่องนี้ตามหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้วก็มันจะ
1: ช่องทางต่อไปทางน้ำสายต่อไปเป็นยังไง
2: แล้วก็ผลการตรวจสอบจะนำไปสู่ขั้นตอนไหนต่อไปยังไงคะ
0: ในขณะที่เรากำลังตั้งคำถามกับ DSI เรื่องคดีหัวสวในคดีทางการเมืองในคดีระดับชาวบ้านชาปนกิจสงเคราะห์ DSI ก็เป็นที่พึ่งอีกเหมือนกันคือปลัดบอยปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เนี่ยท่านบอกว่า DSI เนี่ยต้องทำคดีแชร์ลูกโซ่ให้เยอะขึ้นสิเพราะว่าเป็นมีแผนกคดีแชร์ลูกโซ่อยู่โดยเฉพาะทำไมถึงไม่รับคดีชาปนกิจสงเคราะห์ก็ยังแปลกใจเหมือนกันคือปลัดบอยปลัดศิยศิริของยุติธรรมเนี่ยเคยอยู่ใน DSI คดีแชร์ลูกโซ่แล้วก็เป็นคนทำคดีฟอร์เรสต์สามดีเราเนี่ยดีใจมากที่เห็นปลัดยุติธรร
1: ม
0: มาจากมือแชร์ลูกโซ่
2: ค
1: ่
2: ะ
0: เพราะว่าเนี่ยแหละคือความคาดหวังเลยว่าจะได้รับความยุติธรรมที่เป็นความยุติธรรมระดับรากหญ้าหน่อยเราก็คือผมไปยื่นหนังสือไปกัน3คนแล้วเนี่ยชาปนกิจที่ DSI เนี่ยที่กระทรวงยุติธรรมทำป้ายเป็น2ป้ายไปกัน3คนมาจากอุดรคนนึงมาจากศรีสะเกษคนนึงคือเราไม่มีเงินเคลื่อนไหวเราก็มากันได้แค่นี
1: ้
0: แต่เห็น1คนที่มาเนี่ยมีอยู่ข้างหลังอีกเป็นหมื่น
1: อ
0: ันนี้พอมาเสร็จเราก็ยื่นไปตามขั้นตอนเรายื่นไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันท่านก็ทำหนังสือส่งไปถึง DSI DSI ก็ทำหนังสือกลับมาหาเราว่าให้เอาหลักฐานของชาปนกิจ12จังหวัดเข้าไปมอบให้เดี๋ยวเขาจะพิจารณาสืบสวนให้เดิมเนี่ยเขาตั้งเอาผิดคณะกรรมการแต่ผมน่ะโฟกัสไปใหม่ให้ไปหาเป้าที่ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้รว
1: ม
0: จาก1เป็น12
1: ใช่สิ
2: ค่ะ
0: เหนื่อยยาก
1: โอ
0: ้แต่เห็นท่านะเห็นตั้มบ้าพลังลงไปทำเรื่องชาปนกิจสัจจะอยู่ที่กาญจนบุรีเมื่อกี้นี
1: ่งานเขาเยอะเปล่าดีไออ่ะตอนนี้เดี๋ยวไอสอบไอการเมืองท้องถิ่นไอสอบไอปกครองท้องถิ่นนี่ดีไอสอบด้วยป่ะเนี่ยผมชักงง
0: ทุกหน่วยงานแต่อันนั้นเจ้าภาพหลักคือกองปราบ
1: อ๋อ
0: เจ้าภาพหลักคือกองปราบเขาไม่ให้ดีไอทำไม่รู้ทำไงปกตินะนักข่าวมันต้องดีเอสไอนะ
1: ก็นั่นสิมันโอ้โหมันเขาเรียกว่าอะไรมีความเกี่ยวโยงมีความนั่นอะไรต่างๆมูลราคาความเสียหายคุณก็เยอะแยะมันควรจะต้องถึงมือดีเอสไอแล้วไหม
0: ผมใบให้นิดนึงแล้วกันนะ
1: มาก
0: องปราบยุคใหม่อ่ะสั่งไม่ได้ตั้งนานแล้วเพราะงั้นเขาก็เลยพยายามจะเอาไปที่ตรงส่วนนั้นส่วนนั้นเขาถึงได้บอกว่าดีเอสไอถ้าไม่คิดจะทำงานก็ยุบไปซะ
1: ฟังอยู่เหมือนกันนะตอนนี
0: ้มันคือในกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: ในระบบข้าราชการก็มีการแข่งขันกันในการแข่งขันกันประชาชนอย่างเราเนี่ยได้ประโยชน์ครับ
1: ใช่ครับ
0: ในประชาชนอย่างเราได้ประโยชน์นี่คือขอชื่นชมเลยดิกล้องนี่สุดยอดจริงๆวันแรกที่มาแล้วได้เปลี่ยนจริงๆแล้ววันนี้กองปราบคือใครก็สั่งไม่ได้ทุกคนก็เลยแม้แต่รถ DSI เอกสารหายยังไปกองปราบ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครบถ้วนนะวันนี้ได้ความรู้เรื่องของกฎหมายเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็ส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหอย่างเรื่องของสุสานเนี่ยเรื่องของกฎหมายรู้เยอะ
1: คนไม่รู้เยอะเลยนะแม้แต่ผมก็ยังไม่รู้นะ
2: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
1: ขอบคุณทุกสำนักข่าวนะครับที่เรานำข่าวมาผมชิริพงษ์หอกัญจนกุลครับ
2: ค่ะจุฬาลัมประพฤติค่ะ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้าน

คนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5

0: า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปิดล้อมบ้านมือยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวความคืบหน้าร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์บุกยิงภรรยานางไพลินอายุ48ปีเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้ตำรวจได้ตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านพักยังไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้านตำรวจได้ประสานญาติและลูกชายคนเล็กมาช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงโดยปลอดภัยด้านเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกับผู้ก่อเหตุซึ่งเคยกล่าวถึงปัญหาสุขภาพรวมถึงสอบถามเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดและเงินที่จะได้รับดร.เชนเอาจริงสั่งย้ายอุเทนถวายออกพื้นที่ในให้เวลา3เดือนระหว่างนี้ห้ามจัดการเรียนการสอนส่วนเทคโนปทุมวันสั่งปิด3เดือนนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวภายหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยมีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะรับผิดชอบพื้นที่อุเทนถวายผู้บริหารสถาบันเทคโนปทุมวันมาร่วมหาทางออกพร้อมเชิญคณะครูจากทั้งสองสถาบันร่วมรับฟังด้วยหลังการประชุมนายชนันท์เปิดเผยว่าในเขตปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมกำหนด4มาตรการในการแก้ปัญหาศึก2สถาบันที่มีมาอย่างยาวนาน 1. สั่งปิดสถาบัน3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง3สถาบันจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถานที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดเรียนไปเรื่อยๆ 2. ฝั่งปทุมวันได้สั่งการให้ทางสถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นกันอุเทนถวายสั่งให้อธิการบดีหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จให้จัดหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาด 4. มอบหมายให้จุฬานำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาโดยห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่ให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยโดยตั้งกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาดึงทุกสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมและประชาชนสามารถใช้ได้ทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะณชาจี้กรมประมงมหาไทยปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองกลางประกาศเขตภัยพิบัติปลาหมอคาง

0: ตาม19จังหวัดขู่หากไม่เร่งเยียวยาประชาชนจ่อฟ้องมาตรา157นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนำทีมส.ส.พรรคประชาชนในพื้นที่แพร่ระบาดของปลาหมอคางดำแถลงข่าวภายหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงต้องควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่การแพร่ระบาดภายใน180วันนอกจากนี้ศาลปกครองกลางยังมีคำสั่งให้ประกาศเขตภัยพิบัติเร่งด่วนในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นจังหวัดที่กลุ่มประชาชนชาวบ้านจำนวน 1,400 กว่าคนได้รวมตัวกันยื่นฟ้อง16หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไปยังศาลปกครองโดยในวันที่14กันยายนนี้ศาลแพ่งจะนัดฟังคำสั่งอุทธรณ์กรณีที่ประชาชนร่วมกับสภาทนายความฟ้องบริษัทเอกชนที่เป็นผู้นำเข้าปลาหมอคางดำในราชอาณาจักรนายณัชชากล่าวว่าพรรคประชาชนได้มอบหมายให้นายบุญเลิศแสงพันธ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนเฝ้าระวังและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนใน19จังหวัดต่อไปติดตามยื่นเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในสภาต่อไปโดยคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยที่มีนายพัทรพงษ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนเป็นประธานเตรียมที่จะนำคำสั่งศาลปกครองกลางเข้าพิจารณาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธานก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับวันนี้เราเจอกันในแชร์เล่าข่าวเด็ดพุธที่9กันยายนนะครับ2569อยู่กับน้องอุ้มขจรกิจนะครับและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
6: สวัสดี
5: ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้หลังไมค์ก่อนที่จะมาทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยก็กำลังเรียบเรียงข่าวสารกับน้องอุ้มอยู่เลยเพราะว่าประเด็นมันหลากหลายจริงๆนะฮะ
6: คือจริงๆมันมีแกนใหญ่แกนหลักแกนใหญ่สำคัญเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีการอัปเดตข้อมูลย่อยๆลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุเทนถวายใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงกรณีของพรรคการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานสภาคือเดือดมากเดือดมากคือโอ้โหนั่งดูแล้วรู้สึกว่าส่วนที่ภาพมันไม่ได้จับไปอ่ะเขาจะมีวางมวยกันหรือเปล่านะเพราะว่ามันเดือดมากๆจริงๆนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยโอเคในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวว่ากันถ้ามีเวลาแต่ว่าประเด็นสำคัญใหญ่ๆก็คือเรื่องของดีลที่ก่อนหน้านี้มันมีการพูดคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยน้ำเงินกับเขียวจะจับมือกัน
5: อ
6: ่ะมันเหมือนกับว่าอ๋อมันมีมูลขึ้นมาแล้วก็คนที่อยู่ในหน้าข่าวเขาก็ออกมาปฏิเสธกันไปกันมาใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามันมีมูลอีกแล้วมันทั้งเรื่องภาพที่ออกมาแล้วก็รวมไปถึงสมการในรัฐบาลนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของม็อบที่จะทวงคืนประเทศด้วยว่าตอนนี้มันมีน้ำหนักมากขนาดไหน
5: ใช่
6: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยกับนักวิชาการแน่นอนแต่ว่าวันนี้ถ้าเป็นข่าวที่มาแบบอย่างรวดเร็วตอนเช้าแล้วค่อนข้างตกใจก็

0: คือข่าวของการยิงในโรงเรียนอีกแล้ว
1: อีกแล้วฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ฟังข่าวช่วงสายวันนี้ก็คงจะตกใจมากๆนะฮะเอาเป็นว่าเด็กนักเรียนเนี่ยคือปลอดภัยดีแหละแต่เรื่องของสภาพจิตใจคงจะต้องมีผ
0: ู้
1: ที
0: ่
1: เข้าไปเยียวยาเนา
0: ะ
1: ส่วนผู้ที่เสียชีวิตก็คือคุณครูนะครับครูเปิ้ลเนี่ยแหละฮะที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุนะครับก็เป็นตำรวจที่เป็นสามีนะครับแล้วก็ปมคาดว่าก็คงจะอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงพอก่อเหตุเสร็จเอาอัปเดตตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพราะว่าหลังจากก่อเหตุขับรถกลับไปที่บ้านพักแล้วก็อยู่ในระหว่างที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปปิดล้อมพื้นที่เพื่อที่จะทำการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวนะฮะแต่ว่าตอนนี้พยายามจะเช็คข่าวยังไม่ได้มีความคืบหน้าว่าตกลงแล้วการเจรจาหรือการมอบตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างนะฮะก็ถือกลายเป็นเอาละมันคือเรื่องของเหตุยิงกันแต่มันไปอยู่ในสถานศึกษาอีกแล้ว
0: ก็ถ้าตามข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้ละพี่บอลแล้วก็เดี๋ยวไปฝากขังผัดแรก
1: ล่าสุดแล้วใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: โอเคอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที
0: ่สามารถขอโทษนะคะอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งอีกอ้อยิงเหมือนกันแต่เป็นอีกเคสหนึ่งอ๋อแต่กรณีนี้ยังค่ะยังไม่ได้อัปเดต
1: เมื่อสักครู่น่าจะเป็นกรณีที่ยิงภรรยาที่วัดชุมแห่ง
0: ใช่
1: อ
0: ันเนี้ยเพิ่งคุยกับพี่บอลเองคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ามันหมายความว่าที่นายกรัฐมนตรีท่านออกคำสั่งไปเรื่องของปืนแล้วก็ใบอนุญาต
1: ครับ
0: ไม่มีประโยชน์เลยหรอคะ
1: นั่นสิฮะคือตั้งแต่ที่เราตามกันมาเข้มข้นมากมากนะฮะนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูดมีการตรวจค้นอาวุธปืนอะไรช่วงที่มันมีเกิดเหตุแต่กลายเป็นว่าเอาจริงๆมันมีเหตุแบบใหญ่ๆอ่ะที่เป็นข่าวทุกสัปดาห์ต่อกันมาเลยนะแล้วสองเหตุการณ์เนี้ยอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นที่วัดที่อยุธยาที่น้องอุ้มได้อัปเดตไปก็แล้วก็มาวันนี้อีกนะฮะที่โรงเรียนเลยด้วย
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ค่ะกรณีของวันนี้เนี่ยมันน่าสงสัยตรงที่คนที่ยิงคือตำรวจมันก็สงสัยในเรื่องของปืนว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นปืนส่วนตัวของเขาหร
1: ือ
0: มันเป็นปืนที่เขาใช้ประกอบอาชีพของเขาหรือมันเป็นปืนที่มันโดนเอาออกมาจากสถานที่ราชการทั้งที่มันไม่ใช่ของเขาหรอก
1: ใช่
0: คือใดๆแล้วทั้งหมดคือตกลงแล้วการครอบครองปืนตอนนี้มันมีการเข้มงวดมากขนาดไหนแล้วนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณคือคนที่เป็นอาชีพแค่ไม่กี่อาชีพอะที่มีสิทธิ์ที่จะถือปืนได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถพกปืนไปได้ทุกที่แล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการที่คุณพกปืนไปแล้วคุณเอาไปตัดสินบางอย่างที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวโดยขาดสติสัมปชัญญะมันทำให้เกิดความเสียหายขนาดไหน
1: มันเป็นเรื่องความอ่อนไหวมากเพราะว่ามันคืออาวุธปืนนะพอพูดต่อจากที่น้องอุ้มว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะว่าคือแน่นอนล่ะอาชีพจำเป็นจะต้องพกแต่ว่าอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ทีนี้พอมันเป็นเรื่องของอาวุธปืนที่เราคุยกันมาตลอดอ่ะไม่ว่าจะเป็นปืนถูกต้องปืนที่อนุญาตให้พกหรือคนที่มีทะเบียนถูกต้องแต่ไม่ได้อนุญาตให้พกการเก็บอาวุธปืนเอาไว้ในเคหสถานเองก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะพอมันมีสิ่งที่มันอ่อนไหวขนาดเนี้ยอยู่ใกล้ตัวพอมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาแล้วมันขาดสติเนี่ยมันถึงทำให้เกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นได้โดยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วเป็นเหตุที่ไม่ได้คาดคิดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นแล้วมันเป็นสถานศึกษาอีกแล้วไงฮะมันไม่ใช่แค่เหตุแค่ยิงกันเหมือนกับที่เราตามข่าวอาชญากรรมโดยปกติทั่วไปแต่ว่ามันคือในสถานศึกษาแล้วคนที่ถูกทำร้ายก็คือคุณครูด้วย
0: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งสถานศึกษาที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวนานมาหลายปีดีดักแล้วเหลือเกินนะคะ นั่นก็คือกรณีการพิพาทกันอุเทนถวายกับเทคโนปทุมวัน
1: ครับ
0: ล่าสุดนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีกระทรวงอว.
1: ครับ
0: ชื่อกระทรวงยาวท่านประกาศแล้วค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะไม่ให้มีการเรียนการสอนและงดเข้าพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนแล้วก็จะเดินหน้าในการจัดพื้นที่ใหม่แล้วก็วางแผนเปลี่ยนผ่านในระยะยาวเลยค่ะท่านบอกเลยว่าปัญหานี้มันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งของ2สถาบันแต่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวย่านปทุมวันแล้วก็สยามนี่คือใจกลางเมือง
1: ใช่
0: พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่ใช้ชีวิตและพื้นที่การศึกษาที่มีคนทุกช่วงวัยเข้าออกจำนวนมาก จึงจำเป็นจะต้องเร่งแก้ปัญหาโดยให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันภายใต้กรอบกฎหมายก็ต้องมีการประสานกับการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาตรการแรกค่ะ3เดือนนี้งดเข้าและงดเรียนในพื้นที่พิพาทคุณยศชนันระบุชัดเลยว่าหลังจากนี้จะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนเป้าหมายคือเพื่อที่จะหยุดโอกาสที่จะเกิดการเผชิญหน้าและทำให้พื้นที่กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้บริหารของทั้ง2สถาบันก็ต้องจัดระเบียบระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยต้องไม่ทำให้คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาปัจจุบันได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องนึกถึงเด็กที่เขาใฝ่จะมาเรียนด้วยนะคะ
1: แบบแรกเมื่อกี้พอเราได้อ่านข่าวนี้ปุ๊บเรารู้สึกเลยว่าโหดูดิเพื่อนๆ น้องๆพี่ๆอีกหลายคนที่อยู่ในสถาบันน่ะทั้ง2สถาบันน่ะต้องพลอยที่จะได้รับผลกระทบกับระบบการเรียนปกติของเขาไปด้วยเลยนะ
0: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการจัดพื้นที่ภายใน3เดือนเนี่ยค่ะแต่เขาจะมีการขยายระยะเวลากันห้ามเข้า3เดือนคือที่แน่ๆคือต้องไม่มีคนเข้ามาตรงนี้เด็ดขาดเลยเอาเรื่องความปลอดภัยเป็นที่ตั้งทีนี้พอครบ3เดือนแล้วอะค่ะกระบวนการทางกฎหมายหรือว่าการจัดการเรียนการสอนถ้ายังไม่พร้อมก็จะยังไม่อนุญาตให้กลับเข้าใช้พื้นที
1: ่เห็นไหม
0: คือก็อยู่ที่คุณเลยอะว่าคุณจะใช้เวลาในการบริหารการจัดสรรเวลามากน้อยขนาดไหนเพราะว่ามันก็จะส่งผลกระทบเป็นโดมิโนกับเด็กท่านย้ำค่ะเราไม่ให้เข้าแล้วไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่แล้วสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกระทรวงกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในช่วง3เดือนเช่นเดียวกันค่ะแต่ปัญหาของปทุมวันคือเขาไม่มีวิทยาเขตอื่นรองรับอะสิอวก็เลยให้ผู้บริหารไปออกแบบทางเลือกโยนไปเลย
1: โอ้แล้ว
0: ไปออกแบบทางเลือกเองว่าจะจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมยังไง
1: วิธีนั่นสิฮะคือ3เดือนเนี่ยด้วยสถานที่เนี่ยโอ้โหมันจัดหาลำบากอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นเรื่องของออนไซต์ถูกไหมน้องอุ้มแต่ว่าวิธีการในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อ่ะมันอาจจะพอเป็นไปได้แต่พอเป็นสายอาชีวะแบบนี้เนี่ย
0: มันต้องปฏิบัติ
1: ใช่นี่ค
0: ือ มันต้องเห็นอะ
1: มันต้องมีช็อปมันต้องปฏิบัติมันต้องลงมือระยะเวลา3เดือนจะทำอย่างไรแล้วการศึกษาในภาคการศึกษานี้แล้วมันจะกระทบกับภาคการศึกษาต่อๆไปอย่างไรบ้างเมื่อมันจะต้องเลทออกไปส
0: ่
1: วนพื้นที่เดิมก็เดี๋ยวม
0: ี
1: แนวคิดที่ว่าหลังจากนี้จะกลับคืนแล้วนำไปเป็นพื้นที่ในการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมถูกไหมฮะให้กับนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ได้ไม่ใช้ส่วนรวมคือคงไม่ได้เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์แน่ๆอยู่แล้ว
0: นี่ก็ต้องรอดูเพราะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ก่อนหน้านี้เขามาประท้วงกันนะเนาะ
1: ใช่คร
0: ับก็แบบอ้าวทำไมก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นสถานศึกษาแต่เนี่ยพอปล่อยให้เป็นสถานศึกษาคุณก็ไม่ศึกษากันไงคะทีนี้หนึ่งในแนวทางของการพัฒนาคือรูปแบบของการเรียนการสอนเนี่ยค่ะจะให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยไปเรียนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ชั้นปีที่1
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณยศชนันก็ให้หาโมเดลที่2เพิ่มเติมเพื่อรองรับกรณีที่มันจะต้องเปลี่ยนพื้นที่จริงๆทีนี้ระยะยาวถ้าสถานการณ์หรือว่าข้อพิพาทมันทำให้จำเป็นจะต้องทำให้ย้ายอะค่ะก็ต้องย้ายคือเอาง่ายๆคือตรงนี้ต้องเด็ดขาดแล้วเพราะที่ผ่านมาก็มีการโอนอ่อนผ่อนผันให้จนผ่อนแล้วมันก็เห็นอยู่ว่าภาพที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยคุณก็ยังใฝ่ที่จะตีกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อุเทนถวายหาพื้นที่ใหม่ภายในกรอบ3เดือนโอ้ก็ต้องมอบหมายให้อธิการบดีแหละพี่บอลที่จะไปเร่งจัดหาพื้นที่ใหม่ให้เหมาะสมโดยที่พื้นที่ใหม่ก็ต้องไม่อยู่พื้นที่เดิมที่มีข้อพิพาทด้วยไม่ใช่ขยับไป2ตา
1: ใช่
0: แต่หลังกิโลเมตรยังไม่ได
1: ้มันก็อาจจะแก้ปัญหาในระยะยาวไม่ได้สิ่งที่วันนี้อาจารย์เชนพูดแล้วก็ดูค่อนข้างจะเด็ดขาด
0: แข็งขันนะ
1: ก็คือบอกว่าในฐานะรัฐมนตรีก็อยู่ยากถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้อันนี้เราก็อยากจะเห็นจริงๆนะฮะด้วยสิ่งที่มันมีผลกระทบกับคนในวงกว้างด้วยมันไม่ใช่แค่เฉพาะ2สถาบัน
0: นี่มองเฉพาะการแก้ปัญหาแล้วถ้าเอาการเมืองเข้ามาบวกเนี่ย
1: ครับ
0: คือถ้าอาจารย์เชนทำได้อ่ะ
1: โอ้
0: มิติใหม่เลยมันเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆเลยคะแนนนิยมมาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ระยะยาว
1: ยาวเป็นปัญหาคือระยะยาวที่มองไปข้างหน้าแล้วเป็นปัญหาที่เรื้อรังมันนานมากที่ไม่มีใครสามารถที่จะแบบทำให้มันแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จได้
0: แล้วคือพอมันเป็นอาจารย์เชนเนี่ยมันเหมือนกับบุคลิกของท่านคือท่านไม่ได้เป็นคนผงผางอะแต่พอมาตรการมันเด็ดขาดปุ๊บอะมันก็สามารถที่จะคิดไปได้เหมือนกันนะว่าท่านก็ได้มีผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบคอบแล้วอะแล้วมันมีเหตุมีผลมีอะไรใดๆแล้วเนี่ยท่านมีการไปพูดคุยกับจุฬาด้วยนะพี่บอล
1: ครับใช่ใช
0: ่เพราะว่าจริงๆแล้ว ตรงเนี้ยมันต้องไม่ทำคือคุณยศชนันเนี่ยบอกว่าคุยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องของอนาคตของพื้นที่ที่อุเทรนถวายชัย

0: อยู่ปัจจุบันแล้วแนวทางที่หารือก็คือว่าจะไม่ใช้พื้นที่นี้ในเชิงการค้าหรือเชิงพาณิชย์เด็ดขาดอย่างที่พี่บอลบอกแต่ต้องการให้พื้นที่นี้กลายเป็นการศึกษา
1: ศูนย์นวัตกรรม
0: นวัตกรรมคือเป้าหมายคือให้ประชาชนและคนไทยสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนได้จริงๆอ่ะมันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดจริงๆเพราะตรงนั้นเอาตรงๆถ้าเราเป็นคนเนี่ยทุกวันนี้ให้เดินเข้าไปไม่ไปนะกลัวนะจะมีอะไรป้องป้างเกิดลูกหลงอะไรกันขึ้นมาหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันไงคะ
1: แล้วมันก็อยู่ใกล้กับสถานศึกษาอื่นๆอ่ะพอสมควรเลยใช่ไหมทั้งสาธิตทั้งของจุฬาเองของเตรียมเองเต็มอุดม
0: ใช่ใช่แล้วมันเป็นสถาบันอันดับต้นๆของประเทศที
1: ่อยู่ตรงนั้น
0: อ่ะที่คนเขาก็อยากที่จะเข้ามาเรียนกันด้วยนะ
1: แล้วก็ศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเลย
0: ใช่
1: หนึ่งแห่งของกรุงเทพนักท่องเที่ยว
0: ก็บอกแล้วว่าเป็นสายมูก็ตรงนั้นพี่บอล
1: สายมูด้วยใช่
0: มันก็ต้องใช้เส้นนั้นอ่ะสายเศรษฐกิจอ่ะช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
1: แล้วอย่าลืมนะ
0: โอ้ใช้คำว่าชั้นนำ
1: แถวอยู่แถวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: โรงพยาบาลตำรวจเทือกนั้นหมดเลยแต่ทีนี้สิ่งที่มันยังคาซังอยู่เลยยังค้างคาอยู่ก็คือปมรุ่นพี
1: ่
0: รุ่นน้องที่รุ่นพี่ที่ปลูกฝังความรุนแรงอ่ะตรงนี้อวเขาบอกว่าก็ต้องจัดการหลายฝ่ายเลยนะเพราะว่ามันมีทั้งฝ่ายยุติธรรมฝ่ายปกครองที่เข้ามาดูแลอยู่แล้วแต่ในส่วนของอวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการออกคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการนี้ภายในวันที่9กันยายนคือวันนี้แหละค่ะยืนยันว่าต้องเปลี่ยนเอาอันดับแรกคือเอาออกก่อนย้ายออกไปก่อนเพราะบอกว่าแต่ละสถาบันตอนนี้มีนักศึกษาอยู่ประมาณแห่งละ 1,000 คนพี่บอลคือคุณยศชนันท์ก็หวังนะว่านักศึกษาผู้บริหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถให้ความร่วมมือกันเพื่อจะได้เปลี่ยนผ่านในช่วง3เดือนนี้ให้มันเกิดผลให้ดีที่สุดอะแล้วก็ส่วนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านก็มองว่าจริงๆแล้วตำรวจเขาก็มองเห็นทั้งในมิติความปลอดภัยแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะเพราะว่าสยามสแควร์ตรงนั้นนะคะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพเลยอ่ะสน.ปทุมวันกองบังคับการตำรวจนครบาลก็ประสานงานกับอาจารย์ของทั้งสองสถาบันทุกวัน
1: ทุกวัน
0: นี่ประสานทุกวันแล้วนะก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เขานะพี่บอล
1: ก็จริงครับก็จริงฮะ
0: ตำรวจเขาก็ไม่พออ่ะแล้วตำรวจบอกว่าเนี่ยปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีนะทั้งสองสถาบันเองหมายถึงอาจารย์นะคะเขาก็เห็นตรงกันแหละว่าถ้ามันมีความเสี่ยงก็สามารถใช้มาตรการหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงกันกระทบกระทั่งกันแต่เนี่ยพอมันมีความเป็นสิทธิ์เก่าหัวรุนแรงอ่ะพี่บอลคือมันอยู่ที่รากอ่ะเขาก็บอกเขามีการขึ้นบัญชีแล้วด้วยนะ
1: คือในมิติของอันนี้ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเราด้วยความรู้สึกเห็นใจทั้งทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องอ่ะโดยเฉพาะเชื่อด้วยส่วนตัวว่าอาจารย์เองก็แม่เต็มกลืนเหมือนกันนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพยายามทำทุกวิถีทางก็แล้วเนี่ยประสานเองกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แล้วตำรวจก็ทำงานตลอดแทบจะทุกวันอยู่แล้วเงี้ยแต่ด้วยตัวของคนที่มีแนวคิดแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันว่ามันจะทำให้ไม่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยผมยังกังวลอยู่เลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าพอมันเปลี่ยนสถานที่ออกไปแล้วเนี่ยแต่ด้วยอุดมการณ์หรืออะไรก็ตามที่เขาจะเรียกอ่ะหรือวิธีคิดแบบนี้แล้วมันจะหมดไปด้วยอะไรอ่ะยังนึกไม่ออกเหมือนกันเนาะว่าเอ้ยมันจะทำยังไงอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงฮะ
0: เพราะจริงๆเรื่องนี้เราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่ารัฐบาลเขาไม่ได้แก้แค่เรื่องนักศึกษาตีกันแต่กำลังแก้พร้อมกัน3ชั้นเลยคือ1เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของข้อพิพาทในพื้นที่นั้นๆแล้วก็อนาคตของสถานศึกษาซึ่งมาตรการเร่งด่วนก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัดการเผชิญหน้าออกไปก่อนเลย3เดือนนี้อย่างน้อย
1: อ
0: ุเทนถวายก็ถูกวางแนวทางให้จัดหาพื้นที่ใหม่ไปใช้พื้นที่ชั่วคราวก่อนที่จะย้ายถาวรส่วนปทุมวันแม้ว่าจะยังไม่มีวิทยาเขตสำรองแต่อวก็ให้เตรียมแผนทางเลือกแล้วก็รวมไปถึงไม่ใช่แค่ระยะสั้นนะระยะยาวด้วยยังไงก็ต้องย้ายอ่ะอุ้มว่า
1: เอ๊ะไม่แน่ใจว่า
0: ถ้าอยู่ตรงนั้นอ้วม
1: เบื้องต้นเอาเป็นเรื่องสิ่งที่จะทำให้มันลดการปะทะกันเนี่ยการย้ายก็ถือว่าเป็นทางออกหนึ่งเลยแล้วก็การให้ไปเรียนรวมกับที่สถานประกอบการหรือใดๆอันนี้ก็ช่วยได้เพราะว่าคนที่ใฝ่เรียนเนี่ยเขาก็จะได้มีพื้นที่ของการเรียนของเขาได้ปกติเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้จะต้องไปดูเรื่องมันจะมีข้อกฎหมายอะไรที่จะออกมาหรือปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้มันมีความเด็ดขาดมากกว่านี้ได้อีกไหมในสิ่งที่คนที่ทำแล้วก็ยังทำอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้เกิดความหลาบจำสักทีหนึ่งอ่ะ

0: มันคือเหมือนอาชญากรรมอย่างหนึ่งแล้วอ่ะ
1: มันกระทบภาพลักษณ์ไงคะแล้วภาพลักษณ์ในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะต่างชาติที่มองเข้ามาค่ะมันคือความรู้สึกของคนในประเทศอย่างที่อุ้มเล่าให้ฟังเมื่อวานไงว่าคนที่เขาจะต้องใช้พื้นที่นั้นในการสัญจรไปมาเขาต้องตื่นขึ้นมาพร้อมความหวาดกลัวไปยืนหมดหรือไปยืนหลบอยู่ตามมุมอะว่าแบบเด็กมันจะตีกันตอนไหนอะ
0: ก็จริง
1: จะให้เบาะแสกับตำรวจก็ไม่กล้าให้นักข่าวมาสัมภาษณ์ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าเปิดหน้าบอกได้นะแต่ขอกระซิบได้ไหมอย่าไปบอกใครได้ไหมว่าเป็นฉันพูดเงี้ยมันคืออะไรกันนะคะ
0: นี่ก็กำลังจะบอกคุณผู้ฟังเลยว่าขอความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยว่ามีแนวคิดยังไงบ้างคือโอเคมันต้องเป็นเรื่องที่รอบคอบมากๆในการแสดงความคิดเห็นหรือการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้จบง่ายๆด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างเดียวก็มีหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาขอบคุณมากๆเลยเนา
1: ะ
0: เรื่องเกี่ยวกับไปรวมกับช็อปของทหารโรงเรียนช่างฝีมือทหารหรือเอออันนี้ก
1: ็พูดถึงทหารนี่พี่ๆค่ะพี่ๆทั้งสองสถาบันเลยค
0: ่
1: ะตอนนี้คนที่เราจะต้องไปตบตีทั้งเรื่องของทางโซเชียลทั้งเรื่องของความรู้สึกคือกัมพูชาค่ะล่าสุดนางเอาอีกแล้วค่ะนางประท้วงไทยรอบใหม่อีกแล้วค่ะ คือเรายังตกลงกันไม่ได้ไงว่าพื้นที่บางจุดมันต้องเป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังกล่าวหาพี่บอลไอ้พื้นที่ที่เราเคยไปที่บอกว่าหยุดตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: นางก็จะชี้นิ้วอย่างเดียวเลยว่าตรงนั้นที่ชั้นที่ชั้นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ไทยอ่ะมารื้อมาขุดมาสร้างพื้นที่ที่เคยเป็นของเขาก็เลยออกหนังสือประท้วงคือท่าทีของกัมพูชารอบนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์ตั้งแต่31สิงหาถึง7กันยา69ในพื้นที่บันเตียเมียนเจยอูดอนมีชัย
0: ครับ
1: นั่นแหละกัมพูชาบอกเนี่ยอย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนสภาพพื้นที่เองสิเอาเรื่องไปคุยกันใน JBC ได้ไหมอ่ะแล้วก็เธอไม่คุยไงว่าถึงเวลา
0: ก็ใช่ก็เนี่ยไทยเองก็
1: คืออย่างนี้ไทยเองไม่ได้บอกว่าไม่เจรจาก่อนหน้านี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีท่านก็ย้ำไงจำได้ไหมว่าต้องการที่จะแก้ปัญหาด้วยการเจรจาทวิภาคีหมายถึงว่าเราสองคนมาคุยกันแล้วก็ช่วยลดการยั่วยุได้ไหมเอาแค่นี้ก่อนคุณก็ยังทำไม่ได้เลยอ่ะย
0: ัง
1: มีรถถัง5คันนั่นน่ะมาประชิดนั่นน่ะแต่ขับเข้ามาไม่ได้ไงเพราะว่าไทยขุดคูเลตไว้แล้ว
0: ใช่
1: นี่ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเองอะค่ะคือไทยเองก็ยืนยันว่าตอนนี้วางกำลังของตัวเองเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงมันไม่ใช่แค่เป็นการพูดถึงเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนใหม่แล้วใครจะมากล้าการันตีวันดีคืนดีชาวบ้านก็ได้ยินเสียงโป่งปังอีก
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณก็บอกว่าปืนลั่นบ้างละอะไรบ้างละนึกออกไหมคือมันอย่างนี้ไม่ได้ไงเนี่ยค่ะน้องๆเราไปตีกับพวกนั้นดีกว่า
0: เออมันมีสิ่งที่อยากให้น้องๆใช้ความฮึกเหิม
1: อ่ะ
0: เออที่เราจะช่วยกันได
1: ้น้องจะกลายเป็นฮีโร่เลยนะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเขาคือมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องว่าเขาอยากใช้กำลังหรือความรุนแรงแค่นั้นไงแต
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เป็นเรื่องของ
1: เราเข้าใจในความเป็นศักดิ์ศรีเราเข้าใจนี่ไงเราเปลี่ยนเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทยของเราดีกว่าเอาคิดดูนี่คือประเทศที่เขาสามารถเคลมได้ทุกอย่างแม้กระทั่งมิวสิกวิดีโอของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลอะ
0: ไม่น่าเชื่อเนอะ
1: ลิซ่านี่คือคิดแบบลิซ่านี่คือคิดละเอียดเลยนะพี่บอลว่าความเป็นไทยทั้งหมดปลากัดไทยบอลขออภัยมวยไทยทุกอย่างที่เป็นไทยอ่ะคุณพี่เขาบอกว่าโทษนะเธอก๊อปปี้ฉันแล้วเอาเทียบช็อตเป็นอินฟูเขามานั่งพูดอ่ะแล้วก็เป็นมาเทียบช็อตว่านี่ไงนักร้องฉันเคยแต่งตัวแบบนี้แล้วเธอมาแต่งตัวตามเธอลิซ่าน่ะแบรนด์แอมของระดับโลก
0: ระดับโลกเลยนะครับเต็มที่เลยพี่ก็ไม่เป็นไรลองดูนะฮะก็น้องๆที่อาจจะอันนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวของความคิดเห็นจากสื่อมวลชนตัวเล็กๆคนนึงก็ได้ว่าเปลี่ยนจากความขัดแย้งของสถาบันลองไปดูซิว่าจะช่วยระหว่างสองประเทศชาติได้ไห
1: ม
0: ประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะไม่ลงรอยกันแบบนี้เนี่ยจะทำให้มันเป็นพลังที่มันจะเปลี่ยนไปสู่แนวทางที่ดีได้ไหมเอาลองเปลี่ยนนิดนึงฮะลูกนะไม่รู้จะยังไงดี
1: เราไม่คิดแทนหรอกค่ะเราไม่ก้าวล่วงว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดไปซะหมด 100% ทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าลองไตร่ตรองดีๆว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติบ้างคือในเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายในเรื่องของความรู้สึกของคนในประเทศด้วยกันเองอ่ะเขาต้องมากลัวกันเองกลัวว่าจะได้รับความเดือดร้อนจะได้ลูกหลงตอนไหนในขณะเดียวกันแม่ค้าแม่ขายเขาก็ขายของกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วพอมันมีภาพแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งทำให้คนเขากลัวที่จะเข้ามาเพราะว่าตอนนี้หัวเมืองใหญ่ต่างๆต่างชาติเขาก็มายึดแล้วค่ะ
0: ใช่
1: อิสราเอลเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงจีนกันใช่ไหม
0: ใช่
1: มองไปทางไหนก็จีนเนี่ยตรงแถวๆเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอ้าวปรากฏไม่ได้

0: แค่จีนนะจ๊ะคือยังจะมีอิสราเอลต่างๆที่เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันนะคะว่าตอนนี้มันลามไปถึงขั้นเรื่องของศาสนสถานว่าจริงๆอ่ะพี่บอลสงสัยเหมือนกันเมื่อวันที่เราคุยกับคุณพลพีอ
1: ่
0: ะเวลาที่จะมีศาสนสถานสักที่นึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามนะอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยมันมีเหรอที่จะเข้าไปในสถานที่นั้นไม่ได้อ่ะ
1: หมายความว่า
0: คนไทยอ่ะเขาไม่ให้คนไทยเข้าไปในฉบับเขานะ
1: เข้าได้ครับโดยปกติไม่มีการห่วงห้ามใดๆยกเว้นว่าก็แค่ปฏิบัติตามธรรมเนียมของเขา
0: ก็นี่ไงแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่คุณจะไม่ให้เข้าไป
1: ใช่พอมันเป็นพื้นที่ปิดแบบนี้มันก็ถูกตั้งข้อสังเกต
0: นะอันนี้คือเรื่องนึงแล้วนอกเหนือจากนั้นมันก็จะมีเรื่องของพื้นที่ชายแดนใต้ อะไรอีกเยอะแยะมากมายคือ นึกออกว่าแค่นี้ก็เยอะมากแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้มันต้องอาศัยการแก้ปัญหาของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองซึ่งสูงสุดที่จะมีการควบคุมก็คือในระดับการบริหารระดับประเทศนะที่ตอนนี้ในสภาก็กำลังวุ่นวายกันอยู่นะพอมองเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาตอนนี้พอแบ่งเป็นขั้วก็ยังไม่แล้วเสร็จว่าจะลงใครจะขั้วไหน
1: สัญญาณสีนั้นสีนี้ผสมสีอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องการเมืองเรื่อง
0: เน้นไปเลย
1: สีน้ำเงินเขียวเนี่ย
0: เป็นไปได้ไหม
1: สักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะฮะเดี๋ยวเราพักเรื่องของสถาบัน2สถาบันเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอยู่ในเบื้องต้นแล้วตอนนี้แต่ว่าเรื่องของ2สี2พรรคการเมืองนี่สิน้ำเงินเขียวเนี่ยโอ้มันมีสัญญาณเกิดขึ้นมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรในกระแสที่ตอนนี้เริ่มจะมีการปลุกเรื่องของม็อบขึ้นมา
0: ม็อบอ่ะเรื่องนึงแต่ว่าเดือนกันยานี้เนี่ยเค้าว่ามันเป็นเรื่องความเดือดมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันมีท่าทีที่เกิดขึ้นโอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสที่มีการเคลื่อนไหวว่าอ้าวตกลงแล้วยังคงเป็นพี่เป็นน้องกันดีเพราะว่าเมื่อวานนี้ไง8กันยาไงคือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยท่านโดนสื่อถามตรงๆว่าท่านขาตกลงดิวน้ำเงินเขียวเนี่ยมันยังไงคะปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธไงแล้วท่านก็พูดว่าผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าจะให้โอกาสรัฐบาลทำงานด้วยกล้าทำเองก็พร้อมโหวตงบประมาณปี2570ตามนโยบายแนวนโยบายเดิมเนี่ยวันนี้ที่เขาอยู่ในสภากันอยู่เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: สัญญาณที่2ที่บอกว่าน้ำเงินกับเขียวน่าจะมีการเป็นไปได้ในการจับมือกันก็คือเรื่องของการลงมติรายมาตราของงบประมาณปี2570เนี่ยแหละอย่างที่บอกไปเนี่ยแหละคือต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเคยทำมาแล้วร่วมจัดทำมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะโหวตค้านสัญญาณเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะบอกอะไรได้มากน้อยขนาดไหนเราไปปรึกษาผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: อาจารย์กันยานี้เดือดอีกแล้วเนาะอาจารย์ค่ะมันมีประเด็นอะไรให้เราจับตามองแต่ไปหมดเลยอาจารย์มองว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไรที่น่าสนใจน่าจับตามองในมุมมองการเมืองไทยบ้างคะอาจารย์
5: จุดเปลี่ยนใหญ่เนี่ยมันก็คงจะอยู่ที่วันที่14กันยา
0: ค่ะ
5: ซึ่งถ้าหากว่ากกต.เขาส่ง229คนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจทางการเมืองอย่างมากมายนะครับ เพราะว่า138คนสว

0: ็จะต้องถูกสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ตัวนายกจันทร์จนไปถึงรัฐมนตรี20กว่าคนเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการในศาลซึ่งในนั้นเนี่ยก็คงจะสร้างความภาวะกวนแก่บรรดารัฐบาลมากทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าศาลตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยติดคุกได้ครับรวมทั้งถูกสั่งยุบพรรคได้กันครับแต่นั้นก็ถ้าเกิดขึ้นถ้าส่งไปเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แต่ถ้าไม่ส่งมันก็จะมีปรากฏการณ์อีกแบบนึงมันก็คือจะปลุกระดมเหมือนน้ำมันเข้ากองไฟให้กับประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้เห็นว่าระบบสีน้ำเงินเนี่ยก็ครอบงำการเมืองไทยครอบงำทุกระบบอย่างสิ้นเชิงแล้วก็อาจจะทำนำไปสู่การร่วมในการชุมนุมต่างๆที่มีคุณสนธิเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็ผู้จัดเนี่ยก็คงจะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่สุขตามที่คุณสนธิท่านได้ว่าไว้นะครับ
1: มันจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการวิเคราะห์กันกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องมีซัพพอร์เตอร์อ่ะอาจารย
2: ์เขาเรียกว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยง
1: ท่อน้ำเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วในยุคนี้สมัยนี้เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีมากมันจะมีความเป็นไปได้มากขนาดไหนในแง่ของม็อบอ่ะคะอาจารย์
0: อ๋อหมายถึงว่าในแง่ของการชุมนุม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์คือถ้าเป็นการปักหลักปักค้างเนี่ยในนั้นก็อาจจะยากอยู่แต่ว่าพลยุทธ์ที่คุณสนธิแล้วก็ปีประชาชนปีกันเนี่ยเขาใช้เนี่ยก็คือเขาก็จะใช้การชุมนุมในลักษณะที่มันเป็นแฟลตม็อบเหมือนกันก็คือมาแล้วก็เย็นก็กลับอะไรแบบนี้นะมาแล้วก็กลับไม่ได้ค้างคืนแล้วก็เขาก็จะมีการเดินสายไปต่างจังหวัดอะไรต่างๆขนาดก็เป็นการปลุกสร้างกระแสในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันคือเนื่องจากว่าเรื่องกรณีว่าสว.เนี่ยมันไม่ได้มีแต่มวลชนของตามฝ่ายค
2: ุ
0: ณสนธิหรือว่าพันธมิตรเก่าแต่ว่ามันมีประชาชนชนชั้นกลางจำนวนมากอีกด้วยเนี่ยที่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคุณสนธิแต่ว่าเรื่องของสว.เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นร่ว
2: ม
0: ทั้งฝ่ายอะไรฝ่ายก้าวหน้าแล้วก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการนี่แหละการชุมนุมที่หลากหลายก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่ถูกนำมาแฉในโซเชียลมีเดียจากไวรัลต่างๆเหล่านี้แล้วก็คงยังมีการฟ้องร้องมาตรา57ขอต่อกกต. อันนั้นก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันก็จะสร้างแรงกดดันแล้วก็แรงกระเพื่อมให้กับรัฐบาลให้จะต้องภาวะโควงสถานการณ์ในลักษณะนี้ทั้งการที่จะบริหารไปอย่างมีความสุขราบรื่นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ลำบากหน่อยแล้วก็บวกกับตัวเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคะแนนนิยมก็ตกต่ำแล้วถ้าหากว่าเจอเรื่องนั้นเข้าไปอีกมันก็ยิ่งทำให้การบริหารมันก็ยากลำบากมากที่นี่ถึงแม้ว่าจะคุมเก่งในสภาได้แต่ว่าถ้าไม่มีความชอบธรรมเนี่ยมันก็บริหารยากขึ้นกันได้คือที่รัฐบาลต้องเผชิญแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีก
2: ครับ
0: ซึ่งก็จะเป็นฝ่ายค้านทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าพรรคประชาชนหรือประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็จะต้องนำประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นก็จะเป็นแรงกดดันอีกระลอกหนึ่งที่จะเข้ามาสู่รัฐบาลรวมทั้งวันที่28ด้วยนะครับที่คดีบาร์โค้ดเนี่ย
1: บาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถ้าหากว่าถ้าศาลท่านตัดสินว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรอันนั้นก็อาจจะเบาไปหน่อยในเรื่องนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าศาลท่านตัดสินว่าไม่รับแล้วก็ให้การเลือกเจ้าเป็นโมฆะ
1: โอ้ยาวเลยดัน
0: เปลี่ยนแปลง
1: ใช่ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ที่เป็นรัฐบาลเป็นอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็คือถือว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่ก็เลยต้องรื้อกันใหม่หมดนี้อาจารย์ถึงขั้นต้องไปเลือกตั้งใหม่เลยไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดมันไปทิศทางนั้น
0: ใช่ดุลพินิจของศาลเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะออกสามทางนะคืออย่างหนึ่งเนี่ยก็คือโอเคอันนี้ไม่มีผลกระทบอะไร

0: ก็คือหมายความว่ามันไม่สามารถสืบสาวไปหาคนป่วยได
1: ้
0: ก็
1: ไม่เป็นไรก็ยกไป
0: หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องลับแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะต้องเลือกตั้งใหม
1: ่
0: ก็อาจจะตักเตือนกกต.

0: ื่อกี้พออาจารย์แตะไปที่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยพอมันมีเรื่องของหัวสวแล้วมันมีเรื่องของเพื่อไทยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเพื่อไทยคือพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่าลืมว่าในอดีตเนี่ยเขาเองก็เป็นคนที่เปิดประเด็นนี้เอาไว้ค่อนข้างเยอะอาจารย์ทีนี้ท่าทีของเพื่อไทยก่อนเอาไปที่แดงก่อนอาจารย์มองยังไงคะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอาจารย
1: ์ใช่ใช่เขาจะมีความรู้สึกมีหลักที่เหลืออยู่พอสมควรก็คือถ้าไม่ร่วมด้วยหรือว่ายกมือให้กับคุณอนุทินเนี่ยก็เหมือนกับตัวเองก็คือน้ำลายเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าแต่ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงแต่ว่าถ้าเขาหดออกเสียงก็อันนั้นก็อาจจะเป็นปมปัญหาให้กับรัฐบาลได้เพราะว่าเสียงไว้วางใจอาจจะไม่ถึง250อันนั้นก็จะมีปัญหาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ถ้าเขาเล่นเกมทางการเมืองนะสมมติว่าเพื่อไทยบอกว่าอยากลดออกเสียงเนี่ยแล้วก็ทางภูมิใจไทยก็ไปต่อสายกับคุณธรรมนัส ให้ช่วยโหวตให้หน่อย อะไรแบบนี้นะมันก็ก็ทางให้คุณธรรมนัสเนี่ยก็จะได้โอกาสแล้วก็ขึ้นราคาให้กับตัวเองด้วยในสถานการณ์แบบนั้นนะมันก็อาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยอาจจะผ่านไปแบบปริมๆแหละนะครับถ้าว่ากรณีที่เพื่อไทยเขามีมติว่าจะงดออกเสียงหรือถ้าแรงกว่านั้นก็คือโหวตในการที่จะไม่เห็นด้วยเลยแต่ว่าโหวตไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นยากอย่างมันก
2: ็
1: คงไปแค่ลดออกเสียงนั่นแหละแต่นั่นก็สร้างปัญหาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาก็จะต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเขาก็จะต้องคิดว่าถ้าเขาโหวตสนับสนุนรัฐบาลในประเด็นนี้เนี่ยเขาก็ต้องตอบคำถามกับสังค
0: ม
1: ตอบกับแฟนคลับเขาถ้าเขาคิดว่าเขารับมือกับคำถามของสังคมกับแฟนคลับได้เนี่ยเขาก็อาจจะเลือกโหวตสนับสนุนนะเพราะว่าการโหวตสนับสนุนเนี่ยมันก็ทำให้เขายังนั่งเป็นรัฐบาลต่อไปได้ไงแล้วก็คงยังมีความสุขกับการไปดำรงตำแหน่งในการใช้อำนาจอันนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นทางเลือกที่ผมคิดว่าเพื่อไทยยุคนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะไปทางนั้นมากกว่าก็คือสังคมด่าไม่เป็นไรแต่ขอให้มีเก้าอี้นั่งเถอะ
0: ซึ่งอาจารย์มองว่าเขาน่าจะมากันเป็นแพ็คหรือว่าโดนผ่าแพ็คเพราะว่ามันมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่ข้างในหรือยังไงคะอาจารย์ตอนนี้เท่าที่จับสัญญาณได้ค่ะ
1: คือถ้าเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไปทางนั้นแหละไป
0: ทางทั้งแพ็ค
1: ทั้งแพ็คอาจจะมีจาตุรนกับมิกามีนหน่อยคนไทยอะไรแบบนี้นะ
2: ครับ
1: หรือว่าอาจิสอนหรือหมอชนน่านนี่แกยังเป็นสสไหมผมไม่แน่ใจว่าแกได้หรือเปล่า
0: ค่อนข้างจะเฟดค่ะไม่ได้ติดตาม
1: แกสอบตกใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ใช่
1: นะก็คุณจาตุรนก็คงจะงดออกเสียงแต่ขออาจจะขออะไรล่ะขอพักถ้าเกิดว่าพักมีมติสนับสนุนรัฐบาลเนี่ย
2: ครับ
1: เพราะเขาคงจะลำบากใจเหมือนกันที่จะไปโหวตให้อ่ะนะเพราะว่ายังไงก็ตามคุณจตุรนเนี่ยแกก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ฝ่ายประชาธิปไตยในพักอ่ะรักษาจุดยืนหน่อยรักษาภาพลักษณ์หน่อยถ้าว่าจะโดนไปบวชด้วยมันก็คือบวชก
0: ัน ทั้
1: งพร
2: ร
1: ค
2: ครับซึ่งท่าทีของเพื่อไทยลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะงดออกเสียงหรือว่าจะโหวตหรือไม่โหวตเนี่ยมันก็ส่งผลต่ออนาคตของเขาในการที่จะจับขั้วทางการเมืองในอนาคตต่อถูกไหมอาจารย
1: ์อนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังพูดลำบากอยู่เพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาสามารถไปได้ทั้งสองขั้วนะ
2: ครับใช่
1: คือจะไปสีส้มก็ได้หร
2: ือ
1: ว่าจะไปอยู่กับสีน้ำเงินก็ได
2: ้ครับ
1: เพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะโหวตยังไงนะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องจับมือกับร่วมหัวจมท้ายกับน้ำเงินถ้าว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนหรือว่าเก้าอี้เนี่ยมันเปลี่ยนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่การที่เขาก็อาจจะสลับขั้วนะครับขึ้นมาหรือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยไปไม่ไหวจริง
2: ค
1: ุณอนุทินไปไม่ไหวเนี่ยแต่ว่ายังอยากจะจับมือกันอยู่เพื่อรักษาปีกอนุรักษ์ด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เขาภูมิใจไทยเนี่ยจะมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วก็ตัวอาจารย์เชนเนี่ยก็ตั้งท่ารออยู่แล้วก็ภาพลักษณ์ก็พอได้

0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: ตอนนี้ผลงานเริ่มมาดีแล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คะแนนนิยมเขาก็เพิ่มขึ้นนะน
0: ะ
1: พูดจะว่าไปเนี่ยเพราะว่าหลังสุดเนี่ยก็ทำท่าทีแข็งกล้าจะย้ายอุเทนถวายออกเนี่ย
0: อ
1: าจารย์ก็คงจะได้คะแนนชาวกรุงมาตามสมควรนะก็ดูเหมือนว่าเป็นตัวเลือกที่อาจจะดูดีกว่าคุณอนุทินในสำหรับในปีอนุรักษ์นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อที่จะต้องระวังก็ว่าทางกลุ่มชนชั้นนำเองเนี่ยบางทีเขาก็ยังกังวลใจอยู่ว่าจะให้เพื่อไทยมาถึงแม้ว่าจะเป็นอาจารย์เชนเนี่ยเขาก็ยังมีเงาของคุณทักษิณเนี่ย อะไรล่ะอยู่เบื้องหลัง
2: กำลังจะถามอาจารย์เลยว่า ยังว่าเราสามารถพูดได้ว่าเพื่อไทยอยู่ปีกอนุรักษ์ได้แล้วใช่ไหมอาจารย์พูดอย่างนี้ได้เลยป่ะ
1: ตอนนี้ก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือไปเรียกได้ว่าไป 90% แล้วล่ะ
2: โดยเฉพาะการทำหน้าที่ในสภา
1: ใช่เหลือ 1% ให้กับคุณจตุรนต์อยู
2: ่เอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้นับในอนาคตว่าจะได้เสียงโหวตหรือคะแนนนิยมขนาดไหนเนี่ยเท่ากับว่าณเวลานี้ดูแล้วเบื้องหลังของเพื่อไทยก็ดูจะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยอาจารย์ถ้าเกิดอยู่นิ่งๆให้เขาซัดกันเอง
1: คือสถานการณ์ของเพื่อไทยเนี่ยถ้าเขาสมมติว่าคือตอนนี้ก็มี2ทางเลือกใหญ
2: ่
1: ๆสำหรับในปัจจุบันและอนาคตนะ
2: ค
1: ือ1เนี่ยทางเลือกที่จะปรับมาใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นพรรคลำดับหนึ่งเป็นแกนนำถ้าเขาเลือกทางเลือกนี้เนี่ยแรงเสียดทานก็จะสูงพอสมควรแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรมากแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสโดยเฉพาะถ้าเขาสามารถมาดวงรวมเอาผู้กองเนี่ยเข้ามาอยู่ในพรรคแดงด้วยเนี่ยนะมันเขาก็จะมีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เหมือนกันในการเลือกตั้งแต่ว่าแรงเสียดทานเนี่ยหนักแน
0: ่
1: กันหรือถ้าเป็นทางเลือกที่สองก็คือรักษาเป็นพรรคลำดับสองหรือลำดับสามนี่แหละไม่เอาเป็นพรรคลำดับเองอ่ะแล้วก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลทุกครั้งไม่ว่าใครไม่ว่าภูมิใจไทยจะมาหรือว่าพรรคประชาชนจะมา
0: จัดก็สแตนบายได
1: ้ใช่แล้วก็รักษาโพซิชันนี้เอาไว้นี่แรงเสียดทานจะต่ำแต่ว่ามันก็ทำให้ไม่สามารถแสดงผลงานได้เต็มที่นักมันก็อาจจะมีผลในการเติบโตของพรรคในอนาคตได้เหมือนกัน
0: ทีนี้อย่างที่หลายๆสำนักข่าวเขาเริ่มจับตามองกันแล้วว่าดิวน้ำเงินเขียวเนี่ยมีแนวโน้มในการเป็นไปได้ในมุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าทำไมน้ำเงินถึงอาจจะต้องการเขียวในเวลานี้อะคะอาจารย
1: ์เขาต้องการเขียวในสถานการณ์ที่ว่าเขาไม่มั่นใจว่าแดงเนี่ยจะยังเอากับเขาไหมเขียวเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพรรคอะไรที่เขาจะเอามาใช้ในการที่จะสำรองเอาไว้เผื่อเหตุการณ์ยามฉุกเฉินแล้วก็เขียวเองเนี่ยก็อยากจะเป็นรัฐบาลอยู่เต็มที่เพราะเราก็ดูท่าทีที่เขาแสดงออกนะก็คือเขาเองเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ใช่จะเป็นรัฐบาลก็ยังไม่ได้เพราะว่าทางน้ำเงินเนี่ยเขาก็ยัง
0: ที่เต็มที่เต็ม
1: กับสถานการณ์ปัจจุบันกับตัวเลขที่มีนะเพราะว่าถ้าเอาเขียวมาด้วยโดยที่แดงยังไม่ออกเนี่ยโอเคเก๊งเนี่ยมันถูกแบ่งกันเยอะมาก
0: ใช่ล้น
1: มันก็จะมีปัญหาเพราะงั้นเนี่ยเขียวจะมาก็ต่อเมื่อเขาคิดว่าแดงจะออกนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอ่านเกมทางการเมืองของทางพรรคเมืองเขาแหละแล้วก็พรรคสีเขียวเองเนี่ยก็เต็มใจที่จะ อยู่หรือว่าเป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นเพื่อนกับรัฐบาลเนี่ยมากกว่าแม้ว่าจะถูกเขี่ยออกไปในช่วงจัดตั้งรัฐบาลก็ตามเนี่ยเขาไม่กล้าแตกหักหรอกเพราะว่าถ้าแตกหักเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวเนี่ยก็หมายความว่าเขาก็ถ้ากับปิดโอกาสตัวเองไปเลยแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะถูกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคุยอะไรต่างๆออกมาได้เหมือนกัน
0: จริงๆเราพูดถึงเรื่องขุดคูอาจารย์ข้อมูลที่ตอนนี้ที่มันมีการออกมาแฉกันออกมาประกาศให้โลกได้รู้กันเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความเพื่อนรักเพื่อนแค้นกันอยู่เหมือนกันไม่งั้นมันจะข้อมูลมันจะมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าๆอยู่เหมือนกันนะอาจารย์มันไม่ขาวซะทีเดียว
2: ติดหลังกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: คือเขาไม่ได้เป็นมิตรกันแบบจะต้องเอื้อกันแบบชูกันหรือว่าอวยกันแต่ว่าเขาก็จะเล่นมิตรสองแนวไงด้า

0: นึ่งก็จับมืออีกด้านหนึ่งก็ซ่อนมีดไว้ข้างหลังหรือเมื่อไหร่ก็จัดการในทำรองกันก็จะเป็นลักษณะนี
1: ้
0: ความสัมพันธ์แบบดีกันมากตีกัน
1: มาก ตีกันมากค่ะอาจารย์แต่ทีนี้อย่างของน้ำเงินกับเขียวเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าถ้าวันนี้ยังไม่ได้มาเป็นรัฐบาลหรอกแล้วก็ไม่ได้กระทรวงไม่ได้อะไรด้วยแต่ว่ามันมีกฎหมายสำคัญบางเรื่องที่โอเคอาจจะเอื้อกันซัพพอร์ตกันถ้าแบบนี้มันก็จะยังอยู่กันไปได้ยาวๆไหมคะอาจารย์หรือว่าในความเป็นจริงคือต้องการความชัดเจนในสถานะมากกว่านี
0: ้ไม่หรอกก็คงจะรักษาในลักษณะนี้แหละก็คืออย่างพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยเขาก็จะเอื้อนะก็จะโหวตให้นะเพราะตัวเองก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วย
1: ค่ะ
0: ส่วนในพ.ร.บ.เงินกู้ที่งดออกเสียงเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะในแง่ของพ.ร.บ.เงินกู้เนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นการแสดงให้ทางพรรคภูมิใจไทยก็เห็นอ่ะว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะคุณจะมาปฏิบัติกับผมแบบเหมือนกับอะไรหมูอยู่ในอวนเนี่ยไม่ได้นะก็มีอะไรอยู่บ้างในมือ
2: โอเคแล้วถ้าเกิดที่อาจารย์วิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์พอจะให้น้ำหนักได้ในวันนี้ไหมฮะว่าสมการที่เขาว่ากันว่าเนี่ยน้ำเงินเขียวเนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรหรือว่าสีแดงจะเห็นยังไง
0: เงื่อนไขเดียวครับก็คือว่าแดงจะต้องออกนะครับแล้วก็แดงออกเนี่ยก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับที่ก็จะออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธรรมนัสก็คงจะรอต่อไปเรื่อยๆนะถ้าตราบใดที่น้ำเงินกับแดงเขาก็ยังโอเคกันอยู่เนี่ย
2: ยังลงตัวได้
0: ก็ธรรมดาแต่เขาก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละเขาก็คือต้องรอไปนะครับ
2: ยกเว้นว่าจะเป็นน้ำเงินแดงเขียว
0: ไอ้นั้นไม่เกิดครับน้ำเงินแดงเขียวเนี
2: ่
0: ย
2: ไม่มีทางใช่ไหมอาจารย
0: ์เกิดยากมากนะครับน้ำเงินแดงเขียว
2: ครับครับครับเอาละครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ฮะ
0: แ
2: ต่เ
0: รา
2: คงติดตามติดทางกันต่อครับขอบคุณครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูเรื่องของเนี่ยแหละโหวต
1: 18กันยาง
2: บประมาณด้วยก่อนเลย
1: งบประมาณก่อนแต่ว่างบประมาณฝั่งกล้าทำเขาก็บอกแล้วพี่บอล
2: ครับ
1: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเองก็สนับสนุนมาตั้งแต่ต้น
2: ใช่ใช่
1: คือเขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายค้านแบบกล้าทำอ่ะคือมองผลประโยชน์มองประชาชนเป็นหลักอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมัน
1: เดินหน้า
2: ใช่ส่วนว่าเรื่องเกี่ยวกับคะแนนนิยมจะจับมือกันอย่างไรมีชนะกันแบบไหนก็เป็นเรื่องไปแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างที่พอเมื่อสักครู่เนี่ยได้ลองถามอาจารย์ว่าอุ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้นับเสียงสนับสนุนของประชาชนในอนาคตกับฝั่งเพื่อไทยนะที่ตอนนี้คะแนนก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรแล้วกำลังจะได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นไหมก็ว่ากันไปเนี่ยก็ดูเหมือนกับเขาได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะในความรู้สึกอ่ะมันเป็นแบบนั้นคือ
1: หมายถึงน้ำเงินไม่ใช่หมายถึงแดง
2: ท่าทีของแดงอ่ะที่จะยังสามารถอยู่กับน้ำเงินต่อไปก็ได้แต่ในขณะเดียวกันก็รอความเพียงพร้อมของน้ำเงินเพื่อให้ทางฝ่ายค้านเขาซัดก็ได้แล้วแดงก็แค่รอเสียบรอดูเฉยๆอ่ะไม่ใช่รอเสียบสิ
1: แค่แต่ใบรอว่าตกลงแล้วมันจะ
2: มันจะออกทันที่ทางไหน
1: คือเอาจริงๆตอนนี้ถ้าแดงถอนออกจากการเป็นพรรคร่วมอ่ะน้ำเงินเองก็
2: คะแนนเขาโอ้โหใช่ไหม
1: ก็เหนื่อย
2: ใช่
1: บางคนก็บอกว่าก็ไม่รอดใช้คำนั้นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูกันก็แต่ก็อย่างที่อุ้มบอกแหละว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนรักเพื่อนแค้นอ่ะ
2: ครับ
1: เพราะพี่บอลอย่าลืมว่าข้อมูลที่หลุดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวสวหรือว่าเขากระโดงอ่ะมาจากไหนอ่ะ
2: ก็ใช่
1: ก่อนหน้านี้มันก็เห็นในหน้าข่าวอยู่เนาะว่าใครคือตัวตั้งตัวตีหรืออะไรใดๆซึ่งมันจะไปมีผลกับจริงๆแล้วมันก็จะไปโยงกับการโยกย้ายตำแหน่งอธิบดี DSI ที่เพิ่งจะมีประเด็นมาเมื่อไม่นานนี้ด้วย
2: ถูกต้องก็มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับจะเรียกว่ารักในรอยแค้น
1: ซึ่งอ่ะใช่พอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนแบบเพื่อนรักเพื่อนแค้นอย่างเงี้ยเพราะว่าในความเป็นจริงอีกมุมนึงพอไปดูคณิตศาสตร์อ้าวถ้าน้ำเงินจะสลัดแดงมันคุ้มไหมล่ะมันก็ไม่คุ้มเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
2: ไม่คุ้มถ้าเกิดดูจากคณิตศาสตร์การเมืองใช่ก็ไม่คุ้มเพราะว่าถือว่านี่ไงถึงได้บอกว่าจริงๆเพื่อไทยก็ดูเหมือนจะได้เงินทั้งร่องอ่ะเพราะว่าคะแนนเสียงเขาก็ไม่ได้ไก่กาไงถูกป่ะเขามีผลกับการจัดตั้งรัฐบาลของสีน้ำเงินอยู
1: ่ค่ะแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเขาก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็

0: มีผลกับการเข้ามาอยู่ในพรรคร่วมหรือเปล่าอ่ะเพราะมันมีการทับเส้นทับลายกันอยู่ไง
1: ครับครับ
0: นึกออกปะคือมันอ้าวเหมือนอันนี้คือข่าวว่านะข่าวว่าถ้าที่ได้ยินมาแล้วเขามีการวิเคราะห์กันเขาบอกว่าอ้าวก็มีการคุยกันแล้วว่าพื้นที่นี้มันเป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีๆมันก็มีการมาทับเส้นกันคือต้องบอกว่าในการเจรจาสมมติว่าพี่บอลอุ้มมีทีมของอุ้มพี่บอลมีทีมของพี่บอล อุ้มกับพี่บอลคุยกันอะเคลียร์เรียบร้อยแล้วเอ้าแต่พอดีว่ามือขวาของอุ้มอะดันไปจัดการอีกรูปแบบนึงที่ไม่ได้มาถามก่อนไม่ได้มาเช็คก่อนหรือเป็นการทำงานแบบสวนทางกับสิ่งที่เราสองคนคุยกัน
1: อะสิ่งที่เฮดคุยกัน
0: เออปัญหามันเลยเกิดขึ้นมาได้แล้วสุดท้ายมันก็มันต้องมองหมองรวมทั้งก้อนไง
1: ใช่
0: มันก็ไม่ได้มองว่าอ๋ออันนี้เป็นลูกน้องไปทำไม่ใช่ไง
1: และไอ้มันไม่ใช่ว่าจบแค่ว่าเออไปบอกว่าเอ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้แต่หมายถึงไอ้เรื่องที่ไปเปิดอ่ะมันกลายเป็นแผลที่อ้าวมันเห็นขึ้นมาแล้วมันย้อนกลับไม่ได้แล้วไง
0: ใช่แต่เนี่ยในท้ายสุดเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละว่าพอถ้าเกิดจะมีการเข้ามาจริงๆอ่ะกระทรวงก็สำคัญนะจริง
1: ครับ
0: มันต้องดูอีกว่าใครจะต้องเสียเก้าอี้อ่ะหรือแม้กระทั่งพรรคร่วมที่มีอยู่นะปัจจุบันเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีการเขย่ากันหรือเปล่าด้วยนะพี่บอลเพราะว่าอย่าลืมว่าเศรษฐกิจตอนเนี้ยพออยู่ในมือของน้ำเงินหรือว่าที่อยู่นะปัจจุบันเนี้ยมันมีหลายจุดเหมือนกันอ่ะที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมมันจะมีการถูกปรับหรือเปล่าหรือยังไงว่าไป
1: ก็เดี๋ยววันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูเรื่องของเวลาในการอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี2570
0: ใช่
1: เพราะว่าก็ต้องควบคุมนะฮะว่ามันจะเสร็จภายในวันนี้ตามกรอบได้หรือเปล่าด้วยเพราะว่าการล่าช้าของการอภิปรายเนี่ยมันก็มีส.ส.ที่สนใจอภิปรายงบของกระทรวงสำคัญเนี่ยเยอะมากก
0: ็
1: ทั้งสองฝ่ายนะก็พยายามที่จะลดจำนวนผู้อภิปรายให้มันจบตามกำหนดให้ได้เออเอาละก็เดี๋ยวจับตาดูท่าทีของกล้าทำในการลงมติรายมาตราด้วย
0: ส่วนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภูเก็ตกันสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีกระแสต่อต้านคือต้องใช้คำว่าเป็นนักท่องเที่ยวอิสราเอลบางรายแล้วกันเนาะพี่บอล
1: ครับ
0: ใช้คำนี้แล้วกันเพราะไม่อยากเหมารวม
1: โอ้แล้วก็มีความคิดเห็นของรับใบท่านหนึ่งที่เหมือนกับเป็นคนที่มีอิทธิพลในศาสนาของฝั่งเขาเนี่ยในประเทศไทยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะในเรื่องที่กระแสของไทยต่อต้านเขาเนี่ยเออแล้วเขาออกมาแสดงความคิดเห็นก็แบบทัวลงไปพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวได้ลองดูในเรื่องนี้ด้วยนะ
0: ตอนนี้กระแสที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยมันมีการขยับแล้วค่ะจากการร้องเรียนพฤติกรรมชาวต่างชาติไปถึงการชุมนุมที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อ28สิงหาคมแล้วมีการยื่นคัดค้านกิจกรรมของชาวอิสราเอลก็เมื่อวานเนี่ยเขายื่นคัดค้านแล้วไงเพราะว่าเขาจะมีการจัดงานปีใหม่กันใช่ไหม
1: ใช่
0: ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตกลงแล้วมันจะสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้อย่างไรแล้วที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะกิจกรรมปีใหม่ละเพราะตอนนี้มันมีกระแสที่ต่อต้านเขาเรียกว่าชาวยิวเนาะ
1: ใช่อย่างนั้นเลย
0: ที่ไม่ดีที่มาทำตัวไม่ดีทั้งหมดอะค่ะ
1: ถึงได้บอกไงว่าที่บอกแรบบายโจเซฟอะบอกว่ามาเขาบอกว่าเขาไปไหนในโลกเนี่ยได้รับการต้อนรับเพราะนำความเจริญไปให้อันนี้คือสิ่งที่ออกมาจากฝั่งเขานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงหน้าเรามาดูเรื่องในภูเก็ตนะฮะ
0: กับช
1: า
0: วยิว
1: ใช่สักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: าณ15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปะทะเดือดบนเทือกเขาตะเวผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสระหว่างการปฏิบัติกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันตามสถานการณ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1คนส่วนเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยวิภูมิใจไทยขอสสไม่ลงชื่อเพิ่มถกงบมหาไทยหลังยืดเยื้อเหตุลงชื่อกว่า40คนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2วันที่3ซึ่งเริ่มพิจารณามาตรา20กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เวลา 9:40 นาทีมีส.ส.ลงชื่ออภิปรายกว่า40คนจนกระทั่งเวลา 13:00 นยังเหลือผู้อภิปรายอีกเกือบ20คนทำให้นายพิชยุทธพอจิตส.ส.อุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยขอหารือว่าในฐานะวิปรัฐบาลเห็นว่าวันนี้มีการอภิปรายมาตราที่20ตั้งแต่เช้าตอนแรกที่สมาชิกลงชื่อใช้เวลา3ชั่วโมงแต่ตอนนี้สมาชิกลงชื่อเพิ่มมาเรื่อยๆจน4ชั่วโมงแล้วจึงอยากให้ประธานปิดการลงชื่ออภิปรายนางสาวมาลิกาชี้แจงว่าวิปทั้งสองฝ่ายต้องคุยกันเพราะการอภิปรายจะสำเร็จไปได้ด้วยดีจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนประธานให้ปิดรายชื่อได้ในมาตรานี้แต่ในมาตราต่อไปสมาชิกก็ลงชื่อเยอะอีกเพราะฉะนั้นอยากให้วิปทั้งสองฝ่ายไปคุยและตกลงกันให้ได้ด้วยดีสำหรับมาตรา20ก็อภิปรายไปเยอะพอสมควรไม่ต้องปิดรายชื่อแต่ก็ไม่ต้องมาลงแล้วอยากจะทำงานก็ให้คุยกันจากนั้นนางสาวมาลิกาก็ให้นายบุญรวียมจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยอภิปรายเป็นลำดับถัดไปมาว่ารองชำแหละงบเยียวยาภัยพิบัติชี้นายกอ้างปีละ 40,000 ล้านแต่จริงเฉลี่ย 9,800 ล้านบาทไม่สมเหตุสมผลไม่แฟร์กับประชาชนนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายงบประมาณปี2570มาตรา20กระทรวงมหาดไทยด้วยขอตัดงบประมาณ 10% เน้นสื่อสารไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมระบุว่าความรู้สึกของประชาชนไม่ได้ต้องการการเยียวยาแต่ต้องการไม่ให้เกิดภัยพิบัติดังนั้นภารกิจสำคัญของปภ.คือการป้องกันภัยพิบัติสิ่งสำคัญที่อยากสื่อสารคือข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายราชการต้องการทำเพราะข้อมูลที่ผ่านมาไม่ถูกต้องเช่นที่นายกรัฐมนตรีเคยระบุว่าเสียค่าเยียวยาปีละ 40,000 ล้านบาทแต่เมื่อมาดูเอกสารจริงตัวเลขดังกล่าวเป็นการรวมทั้งหมด4ปีเมื่อเฉลี่ยออกมาเหลือเพียงปีละ 9,877 ล้านบาทแต่การที่นายกรัฐมนตรีออกมาตรการทำประกันภัยพิบัติวงเงิน 15,500 ล้านบาทตนมองว่าไม่สมเหตุสมผลและไม่แฟร์กับประชาชนเพราะเป็นการอ้างอิงจากตัวเลขของปี2569ปีเดียวตามหลักวิชาการในเรื่องสัดส่วนเบี้ยประกันต่อทุนประกันวงเงิน 15,500 ล้านบาทสัดส่วนทุนประกันอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทคิดเป็น 20% เท่ากับว่าภัยพิบัติใหญ่ของประเทศเฉลี่ยจะเกิด5ปีต่อ1ครั้งนอกจากนี้ค่าเฉลี่ยของทั่วโลกการทำประกันภัยพิบัติในแต่ละประเทศรวมถึงธนาคารโลกมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนทุนประกันอยู่ที่ 4-10% อยู่ที่ 4-8% แต่รัฐบาลชุดนี้ปล่อยงบออกไป 20% ถือว่าแพงที่สุดในโลกประเด็นคือไม่ควรนำภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมาคิดคำนวณ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบา

0: สิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพิพัฒน์สั่งหยุดส่งน้ำมันผ่านท่อย่านคลองเตยจนกว่าจะซ่อมเสร็จนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากทมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงสั่งเร่งเปิดผิวดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อตรวจสอบแนวท่อใต้ดินและค้นหาตำแหน่งการรั่วซึมคาดแนวท่ออยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรพร้อมย้ำบริษัทหยุดจ่ายน้ำมันผ่านระบบท่อจนกว่าจะซ่อมเสร็จและมีการยืนยันความปลอดภัยจากฝ่ายวิศวกรรมคาดสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนยืนยันจุดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณคลองเตยและพระราม9ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Data Center ญี่ปุ่นเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ญี่ปุ่นเผชิญกับฝนตกหนักมาหลายวันล่าสุดทางการยังคงเตือนภัยจากพายุฝนในหลายพื้นที่ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศคำเตือนน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโชไนที่เกิดจากฝนตกหนักยืดเยื้อในภูมิภาคชิโกกุและโทไทโทไกจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายโดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มในช่วงหลายวันมานี้ฝนที่กระหน่ำลงมายังทำให้เกิดความวุ่นวายและการจราจรทั่วประเทศติดขัดที่จังหวัดฟุกุชิมะผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ที่จมน้ำท่วมทางการยังต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนจากความเสี่ยงเกิดหายนะภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาแชร์ล่าข่าวเด็ดนะครับในช่วงนี้เราคุยกันถึงปัญหาเกี่ยวกับชาวยิวชาวอิสราเอลที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นปัญหาในพื้นที่หลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ภูเก็ตที่จะจัดงานเฉลิมฉลอง
2: ใช่ก็ล่าสุดเขามีการรวมตัวกันครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดพิธีชำระสัตว์ล้างบาปทางศาสนาวันที่11กันยาที่จะถึงเนี้ยนะคะ
1: ค
2: แล้วนักท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะมีนักท่องเที่ยวที่บินตรงจากประเทศอิสราเอลไปที่ภูเก็ตด้วยนะ

0: ประมาณวันละ3 เที่ยวบินเลยอะค่ะซึ่งกลุ่มผู้จัดงานก็กำหนดสถานที่ประกอบพิธีหลักที่ศูนย์ชาบัดป่าตองแล้วก็โรงแรมในพื้นที่หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนลงไปสู่ชายหาดเพื่อทำพิธีในช่วงค่ำแล้วก็มีการทำหนังสือประสานงานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอารักขาความดูแล50 นายประมาณทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นความกังวลอย่างหนักหน่วงแล้วค่ะเราลองไปถามคนที่อยู่ในพื้นที่ไหม
1: ใช่โดยเฉพาะค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเลยนะฮะ
0: ค
1: ุณรังสิมันกิ่งแก้วนะครับสวัสดีครับ
2: ผม
0: สวัสดีค่ะคุณรังสิมันได้ยินนะคะ
2: ได้ยินชัดเจนครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าถามมุมตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะระหว่างคนภูเก็ตที่อยู่ในพื้นที่กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยถ้ามองตามภาพข่าวคือหนักแต่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันหนักมากขนาดไหนคะคุณรังสิมันคะ
2: จริงๆก็อาจจะไม่ได้หนักเท่าที่เป็นข่าวนะครับแต่ก็ทางภาคราชการแล้วก็เอกชนเราก็มีความกังวลใจในเรื่องนี้เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะเปราะบางเมื่อวานเองก็ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่ทางจังหวัดเองก็ขอให้ทางผู้จัดงานเนี่ยทบทวนในเรื่องของการจัดงานแม้ว่าการจัดงานจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ต้องขออนุญาตก็ตามแต่โดยสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวสูงเนี่ยก็เลยอยากจะให้ทบทวนในเรื่องของการจัดงานในปีนี้ไปก่อนครับ
0: ทบทวนนี่คือมันจะได้คำตอบยังไงคะทบทวนนี่คืออาจจะหยุดไปหรือยังไง
2: วันนี้ก็คือทางเขาจะต้องให้คำตอบว่าจะมีการเลื่อนการจัดงานไหมหรือรูปแบบการจัดงานจะเป็นแบบไหนที่จะไม่ออกมากระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นนะครับนอกพื้นที่ถ้าจัดในชาบัดอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าอย่างที่ท่านผู้ประกาศเล่าไปเมื่อกี้ก็คือการมีการเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยค่อนข้างจะมีความน่ากังวลเพราะว่าจะมีออกมาในพื้นที่สาธารณะแล้วก็การดูแลความปลอดภัยนี่ก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับในสถานการณ์นี้เราก็เลยวันนี้น่าจะรอคำตอบผมว่าช่วงเย็นๆนี้น่าจะมีคำตอบครับว่าพรุ่งนี้ได้จะดำเนินการอย่างไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อวานเหมือนกับว่ามีกลุ่มที่ประชาชนที่รวมตัวไม่คัดไปคัดค้านในเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้ามีท่าทีที่จะไม่ยกเลิกแม้กระทั่งจะเปลี่ยนสถานที่เองก็จะ
0: ไม่ยอม
1: ก็จะไม่ยอม
0: ขอให้ไม่มีการ
1: ยกระดับการเคลื่อนไหวอันนี้มีความคืบหน้าของการกระแสการต่อต้านนี้ยังไงฮะ
2: ก็ยังเป็นอยู่ในกลุ่มจำกัดกลุ่มนั้นนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นข่าวที่ทางเอกชนแล้วก็ทางรัฐเองก็มีความกังวลใจเนาะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่การท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วสถานการณ์โลกก็ไม่ปกติเราก็เลยมองว่าเราไม่อยากจะไปโหมกระแสให้มันกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงในพื้นที่การท่องเที่ยวแบบภูเก็ตเนี่ยครับ
0: เข้าใจค่ะเข้าใจ
2: ครับ
0: ค่ะคือตอนนี้เข้าใจในมุมของคนที่มองว่าอยากจะให้ภาพลักษณ์อ่ะมันออกมาดีแต่ว่าอีกมุมนึงมันก็มีคนที่อยู่ในภูเก็ต
1: ไม่สบายใจ
0: ใช่หรือบางทีอุ้มก็ไม่แน่ใจอะค่ะคุณรังสิมันว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนที่เขาเองก็พยายามที่จะสะท้อนออกมาว่าเขาได้เจอทั้งเรื่องของการทะเลาะวิวาทการไม่เคารพคนในพื้นที่แล้วไหนจะมีเรื่องของธุรกิจต่างชาติที่มันมาทำให้คนในพื้นที่เองได้รับความเดือดร้อนอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจแหละแต่ว่าในมุมของคุณรังสิมันเองจริงๆตอนนี้ปัญหาที่หนักที่สุดจริงๆมันคืออะไรกันแน่คะ
2: คือจริงๆด้วยความที่จังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเราเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วก็มีความหลากหลายของนักท่องเที่ยวค่อนข้างสูง
1: ครับ
2: สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่านักท่องเที่ยวที่มีปัญหาเนี่ยเอกชนเห็นด้วย 100% ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามรวมถึงกลุ่มคนที่กระทำความผิดกฎหมายแต่สิ่งที่เราอยากจะให้ลองตั้งสติและดูดีๆก็คือว่าเราไม่อยากให้เอาตัวเชื้อชาติมาเป็นตัวตั้งในการที่เราจะมีปัญหากับเขาเนาะเพราะจริงๆแล้วในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มชาวอิสราเอลอย่างเดียวจริงๆแล้วมีปัญหาหลายชาตินะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามจะบังคับใช้กฎหมายแต่ด้วยความที่เรามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะทำให้การปราบปรามหรือการป้องปรามเนี่ยยังไม่ได้ถูกใจกับประชาชนบางส่วนในพื้นที่ซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจแล้วเราก็พยายามเอาฟีดแบ็กเหล่านี้มาคุยกับทางหน่วยงานราชการเพื่อให้เขาบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: อย่างที่เราทราบกันก็คือว่ารัฐมนตรีเนี่ยก็ลงมาที่ภูเก็ตกันเกือบทุกอาทิตย์เนาะแล้วก็เข้ามาช่วยดูในเรื่องนี้แต่ว่าด้วยความที่ปัญหาเนี่ยมันสั่งสมมาเป็น

0: ระยะเวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่เราต้องค่อยๆแก้ปัญหามันก็เลยเป็นเหตุที่เราเนี่ยได้ไปคุยกับทางกลุ่มคนที่จะจัดงานเนี่ยว่าอยากให้ชะลอการจัดงานนี้ไปก่อนในปีนี้เพื
1: ่
0: อที่จะลดกระแสการต่อต้านเพราะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำลายภาพลักษณ์ทำลายความสัมพันธ์ที่มีต่อระหว่างสองประเทศได้ครับ
1: ครับที่นี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าโอเคเราเข้าใจว่ามันมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายกลุ่มหลายประเทศเข้ามาในภูเก็ตใช่ก็ว่ากันไปตามเคสว่าจะกระทําการไม่เหมาะสมยังไงแต่ทีนี้ด้วยรูปแบบฮะที่เหมือนกับทําให้ประชาชนคนไทยกังวลด้วยรูปแบบของกลุ่มเนี้ยถ้าเราพูดถึงกลุ่มอิสราเอลหรือกลุ่มยิวที่เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนมีรูปแบบเฉพาะของกลุ่มแล้วมันไปกระทบกับไม่ว่าจะเป็นภาพท่องเที่ยวภาพรวมแล้วก็เศรษฐกิจในจังหวัดเองยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนมีข่าวออกมาว่าเขามักจะใช้บริการกันเองแล้วมันทำให้เม็ดเงินมันไม่ลงไปในพื้นที่อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
0: ครับก็จริงๆตรงนี้ผมว่าเรามีกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมว่าก็จะเป็นเรื่องของการบังคับให้กฎหมายในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจนอมินีก็ตาม อย่างตามภาพข่าวเนี่ยภูเก็ตเองก็เป็นอันดับต้นๆซึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เริ่มต้นมาจากอิสราเอลเนาะชาติอื่นก็มีการทำแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพเรื่องนี้ชัดเหมือนปัจจุบัน
1: คร
0: ับ นะครับความพยายามแรกก็ตอนนี้เท่าที่ลงไปดูเนี่ยก็มีหลายสัญชาติที่ทำแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ลงไปกวดขันในเรื่องของการปราบปรามเรื่องนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะธุรกิจนอร์เวย์ธุรกิจที่เป็นอาชีพเฉพาะอาชีพสงวนของคนไทยเนี่ยอันนี้ประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นมายาวนานในจังหวัดภูเก็ตก็เป็นเรื่องดีที่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะเร่งแก้ไขในเรื่องสิ่งเหล่านี้เพราะว่าในที่สุดแล้วท่องเที่ยวท่านท่องเที่ยวมาแล้วประเทศไทยไม่ได้อะไรเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ที่เขาจะมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์มันควรจะต้องตกลงไปถึงกับคนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดด้วยครับ
2: หรือว่าจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่คะคุณรังสิมันเพราะว่าเท่าที่ฟังมามันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาตลอดเลย
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วบางครั้งเนี่ยด้วยความซับซ้อนด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทราบครับว่ามีบางส่วนที่เขาสามารถขอสัญชาติไทยได้แล้วพอขอสัญชาติไทยได้แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งมีความซับซ้อนมากกว่าเดิม
1: ใช่
0: สำหรับบางท่านผมบอกว่าถ้าเราตามข่าวเนี่ยก็ยังมีบางส่วนที่เขาเป็นตัวกลางเนื่องจากว่าเขาเป็นคนสัญชาติไทยแล้วเขาสามารถจะทำตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องให้เวลากับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในการที่จะลงไปดูแลเรื่องนี้เพราะว่าบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่เนาะสำหรับภูเก็ตในการเจอเคสแบบนี้ครับ
1: ครับ
2: จริงๆแล้วเท่าที่ฟังมาชาวภูเก็ตเองเขาก็บอกว่ามันมีมาตั้งนานแล้วนะมันถือว่าเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่า
0: ครับมันมีมานานแต่มันมีมาในหลายรูปแบบจริงๆแล้วถ้าเราเคยได้ยินคำว่านอมินีเราน่าจะได้เริ่มได้ยินตั้งแต่ธุรกิจตอนที่เป็นจีนสุเหรียญ
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นรัสเซียแล้วณปัจจุบันก็คืออิสราเอลผมว่ามันมาด้วยแพทเทิร์นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเราอย่าไปโทษว่าเป็นสัญชาติไหนเพราะมันเริ่มต้นจากการทำธุรกิจแบบนี้คล้ายๆกันหรือแม้แต่ครั้งก่อนหน้านี้ก็มีเกาหลีมีญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจลักษณะที่ขายทัวร์กันเองเนื่องจากเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าทำไมเขาถึงขายให้คนกลุ่มเดียวกันเองได้ดีกว่าเราเพราะว่าเขาเข้าใจธรรมชาติของนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นซึ่งโดยปกติเนี่ยสถานการณ์มันจะดีขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นเนี่ยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากพอแล้วเราได้มีการปรับในส่วนของการขายเรามีความเข้าใจในตลาดกลุ่มนั้นมากขึ้นอย่างเช่นจีนในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะแค่ไม่ได้ยินคำว่านอมินีละสำหรับตลาดจีน
1: ครับ
0: รวมถึงแม้แต่กระทั่งรัสเซียก็ปัญหาน้อยลงเกาหลีก็แทบไม่มีละในปัจจุบันนะครับอิสราเอลเนี่ยเนื่องจากเขาเพิ่งมาหลังโควิดสักประมาณ 2-3 ปีนี่เองที่ตลาดอิสราเอลเข้ามาค่อนข้างเยอะผมว่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนไทยต้องปรับตัวแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ควรจะต้องมีการปราบปรามแต่สิ่งที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือว่าอิสราเอลเขามีเครือข่ายที่ค่อนข้างแข็งแรงเนาะแล้วมีบางส่วนที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วซึ่งพอเป็นสัญชาติไทยอ่ะเขาก็ทำธุรกรรมได้อย่างถูกกฎหมายอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนไปที่ผมบอกไปที่เดียวครับ
1: เอาอย่างนี้ถ้าเกิดถามว่าแล้วทำไมในความรู้สึกของคนฟังข่าวหรือประชาชนถึงรู้สึกว่ากระแสต่อต้านมันมากกว่าชาติอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ก็ดูเหมือนจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันในการทำธุรกิจด้วยกัน

0: เองกับกลุ่มของเขาเองทำไมมันรู้สึกเป็นแบบนั้นในปัจจุบัน
1: ผมว่าด้วยความไม่สงบที่มันอยู่ภายนอกประเทศเราแล้วเราก็ได้ยินข่าวเรื่องนี
0: ้
1: ทุกวันว่าจุดชนวนมันมาจากประเทศอิสราเอลด้วยส่วนหนึ่งที่มีความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางเราก็เลยได้ยินเรื่องนี้เยอะแล้วก็ด้วยลักษณะของการทำธุรกิจด้วยวิธีคิดของเขาด้วยบางส่วนผมว่าก็เลยทำให้มันมีปัญหาแล้วก็ภาพจริงๆแล้วภูเก็ตอาจจะมีชื่อปัญหาอยู่ที่สุดนะครับยังมีบางจังหวัดที
0: ่มีจังหวัด
1: มีป
0: ั
1: ญหาเรื่องอิสราเอลมากกว่าภูเก็ตด้วยซ้ำถ้าเราดูในเชิงตัวเลขเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าภูเก็ตเองนะวันนี้เหมือนเป็นสปอตไลท์ที่ทุกคนพูดถึงภูเก็ตเยอะนะครับก็เป็นเรื่องที่ในส่วนเอกชนเองแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเนาะลำบากใจเหมือนกันในการที่จะดำเนินการในบางเรื่องเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้านักท่องเที่ยวมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราเวลคัมทุกชาติอยู่แล้วเราไม่ได้เลือกชาติแต่ว
2: ่
1: าถ้าทำไม่ถูกกฎหมายผมว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็จริงจังครับ
2: พอจะเข้าใจคุณรังสิมันต์แล้วค่ะตั้งแต่คุยกันมาจนถึงตอนนี้พอจะเข้าใจในนัยยะแล้วแต่ว่าขออนุญาตถามให้คุณรังสิมันต์ได้พูดแทนชาวภูเก็ตหน่อยว่าณวันนี้เมืองเล็กๆพื้นที่เล็กๆที่มันเคยเป็นสวรรค์ของหลายๆคนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกวันนี้คนภูเก็ตมองภูเก็ตกันเองยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆแล้วภูเก็ตก็เป็นเมืองที่เติบโตสูงเนาะศักยภาพเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเติบโตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉลี่ยให้กับทุกคนได้อย่างเท่ากัน
0: อ
1: ันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามีคนที่ได้เยอะและมีบางคนที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยจากการเติบโตของจังหวัดภูเก
0: ็
1: ตในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราเจอกับผลลบที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่สูงมากในปัจจุบันของภูเก็ตรวมถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดที่มันไม่เพียงพอรองรับกับจำนวนคนที่อยู่ในจังหวัดแล้วที่เจอทั้งรถติดน้ำไม่พอน้ำท่วมขยะจัดการไม่ได
0: ้
1: มันก็เลยกลายเป็นภูเก็ตเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ตัวภูเก็ตเองเนี่ยไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวคนภูเก็ตเองเราต้องจำเป็นต้องให้ภาครัฐเนี่ยลงมาช่วยในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณเพื่อที่จะทำให้ภูเก็ตเองเนี่ยยังเป็นสวรรค์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไปได้ในอนาคตครับ
0: ครับเราเห็นสัญญาณผลกระทบจากนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่จะเข้ามาในภูเก็ตจากปัญหานี้ไหมฮะณตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขล่าสุดนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลางก็โตดีมากนะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ตัวนักท่องเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียโตขึ้น50%นะคร
0: ับ ครับยอดจองอะไรก็ยังปกติในอนาคต
1: ใกล้ๆนี้ก็ถ้าเรื่องของที่มีความเรื่องของอิสราเอลเนี่ยไม่น่าจะกระทบกับการท่องเที่ยวโดยตรงแต่น่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันความไม่ปลอดภัยอย่างอื่นมากกว่าครับแต่สิ่งที่คนภูเก็ตเป็นห่วงเราห่วงว่ามันจะมีมือที่สามเข้ามาจัดการในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นความน่ากังวล
0: ครับ
1: พอสมควรเหมือนกันครับ
2: ค่ะคุณรังสิมันต์คะวันนี้เราได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วเราคุยกันในหัวข้อหลักๆก็คือกระแสต่อต้านชาวอิสราเอลบางคนที่มาทำนิสัยไม่ดีในภูเก็ตนะคะนอกเหนือจากปัญหานี้ที่ตอนนี้สปอตไลท์ส่องมาที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยคุณรังสิมันต์อยากจะพูดให้ฝ่ายที่ดูแลควบคุมโอเครัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้เห็นปัญหาอะไรแล้วช่วยแก้ไขภูเก็ตสักทีเถอะมีเรื่องอะไรบ้างคะ
1: คือจริงๆแล้วผมว่าก็อย่างที่คุณพิธีกรกล่าวไปเมื่อกี้ก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็เท่าเทียมเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่มันจะช่วยแก
2: ้
1: ปัญหาเลยเรื่องในจังหวัดภูเก็ตได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้ทำแต่การทำเนี่ยเราไม่ต้องพยายามให้คนทั้งโลกรู้ก็ได้ว่าเรากำลังจะจับใครหรือเรากำลังจะดำเนินการทำกฎหมายเราก็ทำเลยจริงๆไม่ต้องเน้นแค่พยายามบางทีมันเรารู้สึกเหมือนกับว่าคุณไปจับโรงแรม2โรงแรมแล้วคุณก็ PR ข่าวใหญ่โตแล้วคุณก็ทำอย่างเงี้ยทุกอาทิตย
2: ์
1: มันไม่ได้เป็นภาพที่ดีต่อภูเก็ตแต่ถ้าคุณไปปิดวันละ10โรงแรมเราก็จะแฮปปี้มากสำหรับโรงแรมที่ไม่ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเราอยากให้เขาทำเงียบๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่ข่าวลบของภูเก็ตซึ่งในขณะที่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ลบและน่ากลัวขนาดนั้นครับ
2: ค่ะคือพอออกมาปุ๊บเหมือนจะดีเนาะได้ลงไปจัดการอย่างจริงจังแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทิ้งเอาไว้มันคือกลายเป็นคนภูเก็ตเองต่างหากที่อยู่ยากเพราะว่าหลายๆคนที่มองเข้ามาก็กลายเป็นว่าไม่ปลอดภัยซะแล้ว
0: อืม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ได้ค่ะคุณรังสิมันต์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาสะท้อนเสียงให้ชาวภูเก็ตให้ได้ยินกันแล้ว

0: เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนใหม่นะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คือต้องบอกว่าคุณรังสิมันต์กิ่งแก้วถ้าเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตท่านเป็นหน่วยงานเอกชนไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเข้าใจแล้วเพราะว่ามันเป็นประโยคที่ถ้าคุณผู้ชมคุณฟังได้มีโอกาสได้ฟังย้อนหลังอีกสักทีนึงลองไปฟังก็ได้ค่ะมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ไม่กี่คำที่มันเด้งมาตลอดการสนทนาของเราพี่บอลถ้าคุณจับได้ก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอะค่ะทุกอย่างมันมาจากการที่เราปล่อยให้มันมีช่องโหว่ไปเปิดประตูให้เข้ามาบัตรประชาชนมีได้ยังไง
1: นั่นแหละ
0: ทำไมถึงสามารถที่จะมาประกอบกิจการอะไรต่างๆได้มากขนาดนี้ทำไมถึงสามารถที่จะมายื่นข้อเสนอว่าฉันจะต้องมีพิธีการทางศาสนาแบบนี้ฉันจะต้องมีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาแบบนี้อุ้มบอกให้เลยนะว่าชาวภูเก็ตเขาไม่ได้ต่อต้านศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
1: ครับใช่แล้วชาวภูเก็ตก็ไม่ได้ต่อหรือแม้กระทั่งประชาชนคนไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าจะต่อต้านสัญชาติ
0: ใช่
1: ประเทศใดหรือศาสนาใดเลยคือเรา
0: เองเป็นพระหูวัฒนธรรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วค่ะแต่วันนี้สิ่งที่เขาไม่เอาคือเขาไม่เอาคนที่เข้ามาแล้วไม่เคารพประเทศไทยอะค่ะแต่ที่มันน่าเจ็บปวดคือการที่เขาสามารถเข้ามาแล้วไม่เคารพได้เพราะว่ามันมีคนบางกลุ่มอนุญาตให้เขาไม่เคารพได้ไงคะ
1: ไปเอื้อหรือเปล่าเหมือนกับอย่างเช่นกรณีสุสานที่ฉะเชิงเทราก็เหมือนกันพอมันต้องตรวจสอบต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าการเซ็นอนุมัติในพื้นที่โอเคละว่าเขาหมดอนุญาตไปแต่หลังจากนั้นพอมันถูกการปล่อยปละละเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงช่องว่างตรงนั้นหรือแม้กระทั่งว่าอ่ะถ้าเกิดดูจากพื้นที่ตามบัญญัติแหล่งน้ำถนนสาธารณะสุสานจะต้องห่างเท่าไหร่อะไรอย่างไรเนี่ยอ้าวแล้วใครเป็นผู้อนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ตอนแรกล่ะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นวนกลับไปที่เหมือนกับที่คุยกับคุณรังสิมันต์และคุณรังสิมันต์ก็พูดเมื่อสักครู่นะฮะว่าพอเขาได้รับสัญชาติทีนี้แหละมันเลยเกิดความซับซ้อนของปัญหาเติมเข้าไปอีกด้วยแล้วสิ่งที่สะท้อนอีกอย่างนึงก็คือว่าใช่เราไม่ได้มีปัญหาแค่กับกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเพราะก่อนหน้านี้เราก็มีปัญหาแบบที่เขาเรียกว่าศูนย์เหรียญเนี่ยมาจากหลากหลายกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายชาติมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมฮะที่กลายเป็นว่าพอเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็ใช้บริการกันเองจนเม็ดเงินเนี่ยมันไม่ได้ตกไปอยู่ในเศรษฐกิจท้องถิ่นชาวบ้านในพื้นที่ผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยแทนที่จะได้รับเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวของคนต่างชาติที่เข้ามากลายเป็นว่าคนต่างชาติเขาใช้บริการกันเอง
0: เอาที่ภูเก็ตเอาง่ายๆอ่ะล่าสุดที่เขามีกำหนดการออกมาคนเขาก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์นะพี่บอลว่า คุณจะมาทำกิจกรรมอ่ะคุณปิดหาดด้วยนะปิดหาดแล้วมาทำกิจกรรมของคนเพียงกลุ่มเดียวแล้วคือมันเป็นกิจกรรมที่มันเป็นของศาสนาใดศาสนาหนึ่งอ่ะ แล้วมันเหมือนแบบไม่รู้สิมันไม่รู้จะให้ได้ใช้คำพูดยังไงเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเราไม่ได้จะแบ่งแยกแต่เราอยากให้คุณเคารพในพื้นที่ของเราที่มันมีมาแต่เก่าก่อน
1: อ
0: ่ะมันไม่ใช่เป็นการโอ้ยเขาทำมาตั้งแต่สมัยเธอยังไม่เกิดอีกจ้าพิธีนี้เขามีความสัมพันธ์กันมาช้านานอันนั้นมันเรื่องหนึ่งอ่ะพี่บอลแต่นี่พอมันมาเพิ่งเกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะมันด้วยสิทธิ์อะไรอ่ะทำไมมันถึงทำได้
1: อ
0: ่ะแล้วมันง่ายมากเลยค่ะกับการที่จะมีบุคคลที่สามเข้ามาที่จะก่อสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้มันยิ่งเกิดความรุนแรงมากขึ้นแล้วตอนนี้ถ้าไปดูในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันจะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างกันของเชื้อชาติเยอะมากเลยค่ะตอนนี
1: ้มันมีความคาบเกี่ยวมาในรูปแบบนี้คือตอนนี้คนเริ่มสับสนว่าตกลงแล้วเนี่ยคำว่าการต่อต้านในที่นี้คือมันเป็นเรื่องของการต่อต้านการทำผิดในเชิงอาชญากรรมการผิดกฎหมายหรือว่ามันเป็นการต่อต้านอิสราเอลหรือมันเป็นการต่อต้านศาสนายิวหรือยูดายกันแน่ซึ่งมันคาบเกี่ยวกันไงมันเลยทำให้คนที่ฟังข่าวในมิติตรงนี้งงว่าเอาตกลงแล้วเรากำลังไม่พอใจในมิติตรงไหนกันแน่
0: เนี่ยบอกตรงๆว่าเห็นใจคนภูเก็ตมากเลย
1: อ่
0: ะก็แค่เศรษฐกิจปกติธรรมดาทั่วไปก็แทบแย่อยู่แล้ว
1: ช
0: ่
1: วงนี้ก็ต้องแบบหนักหนาอยู่แล้วเอางี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอยากจะพูดถึงสิ่งที่ทางแรบไบโจเซฟคันเตอร์ซึ่งเขาเป็นผู้นำชุมชนชาวยิวในไทยด้วยนะที่เขาเขียนเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ Jewish Thailand เนี่ยถึงกระแสที่ต่อต้านชาวยิวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้แล้วก็อาจจะมีข้อคาใจเล็กๆน้อยๆเพราะหลายคน

0: ก็ยังสงสัยว่าไอ้เรื่องการฝังศพการขุดศพขึ้นมาการย้ายศพตกลงแล้วในฝั่งของชาวยิวแล้วเนี่ยเขามีหลักการประมาณยังไงแล้วมันจะต้องทำแบบไหนเพราะว่าประกาศของทางจังหวัดก็ทำป้ายใหญ่โตมากแล้วในพื้นที่ที่ฝังศพที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีระดับประเด็นระดับโลกด้วย
1: โ
0: อ้เกี่ยวกับเรื่องของอิสราเอลอุ๊ยอันนี้ก็ข้ามไปในมิติของโลกเลยของสหราชอาณาจักรมีการพูดถึงในประชุมที่ประชุมสภากันเลยสักครู่กลับมาฮะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
6: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
2: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังจะหมดวันแล้วบางคนเนี่ยทำงานกันมาอย่างหนักหน่วงเลยบางคนรู้สึกปวดต้นคอเมื่อยตรงบ่าปวดตรงไหล่รู้สึกว่าเส้นมันยืดมันตึงบางทีมันมาจากสาเหตุเพราะว่าเรานั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลใช่ไหมคะลองให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณสิคะนี่เป็นนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานอย.ค่ะและการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยเลยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3990 021143990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายก็มีอัปเดตสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับการปิดล้อมบ้านของตำรวจนะฮะที่เป็นสามีแล้วก็ไปยิงคุณครูที่โรงเรียนนะครับในพื้นที่ตอนนี้เนี่ย
1: ที่ชลบุรี
0: ใช่รู้สึกจะมีชุดคอมมานโดแล้วก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยเข้าไปปิดล้อมมีชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยนะฮะมาตรึงกำลังที่บ้านพักของทางร้อยตำรวจตรีหรือว่าหมวดพงคนดังกล่าวนะครับแต่ว่ายังคงกบดานเงียบอยู่นะฮะนี่เวลาผ่านมานี่จะ4ชั่วโมงได้แล้วนะฮะแล้วก็มีการให้ลูกชายถ้าเกิดเท่าที่ตามข่าวดูเนี่ยเข้าไปช่วยในการเจรจาพูดคุยแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับจากในบ้านเกิดขึ้นมีข้อมูลจากเพื่อนบ้านนะบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเคยมาปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพเคยมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานการลาออกในราชการแล้วก็คงจะมีความเครียดสะสมด้วยแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวที่ทำให้เกิดสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าล่าสุดตอนนี้ยังไม่ได้
1: ตัว
0: คุมตัวผู้ก่อเหตุนะครับพยายามที่จะตามเหตุการณ์ครั้งนี้ให้นะฮะ
1: เรากลับมาคือเขามีปืนนะเนาะ
0: ใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ความระมัดระวังมากเนาะไม่อยากให้มีความสูญเสียเพิ่มเติมนะฮะ
1: โอ้แล้วก็ฝากดูแลเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าจากคลิปข่าวเนี่ยเด็กๆตกใจมากเลยนะคะพี่บอลนะคะฝากดูแลสภาพจิตใจทั้งเด็กๆแล้วก็คุณครูด้วย
0: ใช่ครับเรามาต่อประเด็นเมื่อสักครู่กันนิดนึงที่หลายๆคนพอติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านยูอิสราเอลเนี่ยคือเลยงงสับสนว่าตกลงแล้วเอ๊ะเรากำลังต่อต้านนักท่องเที่ยวที่ผิดทำผิดกฎหมายหรือว่าเรากำลังต่อต้านชาวอิสราเอลหรือเรากำลังต่อต้านผู้ที่นับถือศาสนาหนึ่งกันแน่เพราะว่ามันคาบเกี่ยวกันไปหมดเลยมันคือนักท่องเที่ยวทำผิดกฎหมายเนี่ยเขามีมาเยอะมากแล้วถูกไหมฮะในประเทศไทยแต่ทำไมน้ำหนักของกระแสการต่อต้านมันถึงไม่เหมือนกันนะครับคือเรื่องนี้มันจะต้องแยกเพราะว่าพอเราเห็นคำว่าบางป้ายเนี่ยป้ายบางร้านเนี่ยเขาขึ้นเลยใช่ป่ะ No Israel อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวตกลงแล้วไม่เอาอิสราเอลหรอเพราะว่านักท่องเที่ยวอิสราเอลหลายๆคนเขาก็เข้ามาเขาก็ไม่ได้
1: มีสร้างความเดือดร้อน
0: ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรแต่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเลยถูกเหมารวมเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยมันมีผลได้จริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติพูดถึงกระแสการต่อต้านชาวยิวอันนี้มันไปเรื่องของชาติพันธุ์ไปเรื่องของศาสนาและความเชื่อและซึ่งก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดมาจากพิธีกรรมบางอย่างที่ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตถึงบุคคลภายนอกเข้าไปไม่ได้หรืออะไรแล้วมันก็มาจากอย่างที่คุณรัศมันซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมื่อสักครู่ได้สะท้อนภาพว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยแต่ว่ามันมีกระแสจากภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งของโลกในตะวันออกกลางที่เข้ามาคาบเกี่ยวด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของชาวยิวที่เข้ามาเกี่ยวเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคนอิสราเอลส่วนใหญ่เลยก็นับถือศาสนานี
1: ้ยูดาย
0: ูดาใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นภาพที่สะท้อนทั้งสองมิติทั้งชาติพันธุ์ทั้งศาสนาแล้วก็เรื่องของสัญชาติเข้าไปผสมโลงกันไปด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้แหละถึงได้บอกว่ามันเป็นประเด็นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศเนี่ยประณามอิสราเอลในการเข้าไปตั้งถิ่นฐานชาวยิวในดินแดนของปาเลสไตน์เห็นไหมฮะว่ามันแยกประเทศกับศาสนาหรือชนชาติไม่ออกเพราะว่ามันมีมิติทางประวัติศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับลัทธิทางอุดมการณ์แนวคิดทางการเมืองคือไซออนิสต์แล้วยิวไซออนิสต์มันก็ถูกแยกกันไม่ออกอีกระหว่างเพราะไซออนิสต์มันเป็นแนวคิดหนึ่งที่เป็นของชาวยิวที่ในประวัติศาสตร์เนี่ยมีการกระจายตัวกันออกไปในหลากหลายดินแดนของโลกแต่พอมันมีไซออนิสต์เกิดขึ้นปั๊บเขามีแนวคิดที่จะต้องกลับมาในดินแดนที่จะใช้คำว่าพันธสัญญาหรืออะไรก็ตามแต่มันกลายเป็นว่าพอมันกลับมาสู่ดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยมันไปกระทบกับคนที่อยู่ในพื้นที่เดิมและมันไปเหมือนกับการอ้างสิทธิ์นะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรนะครับเอ็ดมิลิแบนเนี่ยออกมาประกาศต่อที่ประชุมรัฐสภาถึงมาตรการลงโทษต่อการตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์ด้วยกล่าวหารัฐบาลอิสราเอลเห็นไหมฮะว่ามันมี

ติของของชาติเข้าไปเกี่ยวข้องมันไม่ใช่แค่เฉพาะเชื้อชาติแล้วว่ากล่าวหารัฐบาลอิสราเอลว่าเพิกเฉยต่อการกระทำของชาวยิวผู้ตั้งถิ่นฐานเนี่ยดูดิมันแยก2 มิติไม่ออกเลยว่าตกลงแล้วจะเป็นประเทศหรือจะเป็นชาวยิวที่

0: ตั้งถิ่นฐานครอบคลุมถึงบริษัทและบุคคลที่ให้บริการเพื่อการขยายการตั้งถิ่นฐานโอ้โหมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันเลยทำให้น้ำหนักของเรื่องนี้มันมากกว่าสมัยจีนเทาที่เรารู้สึกว่าเราพูดกันเองในประเทศถูกป่ะฮะมันมากกว่ากลุ่มอิทธิพลชาวรัสเซียที่เราก็พูดกันเองในประเทศแต่มิติของรัฐบาลอิสราเอลชาวยิวตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์ฉนวนกาซาต่างๆมันเป็นประเด็นระดับโลกที่ผู้นำโลกกำลังพูดถึงกันอยู่ในที่ประชุ
1: ม
0: สภาของแต่ละประเทศ
1: นี่ไม่ใช่เรื่องตอนแรกก็ว่าเป็นเรื่องใหญ่ในระดับเศรษฐกิจของเราเนาะแต่ตอนนี้มันขยายไปมากกว่านั้นแล้วอะก็นี่มันเกี่ยวข้องกับที่ท่านทูตท่านออกมาบอกไหมว่ามันเอาไม่ได้มาล่าอาณานิคมนะ
0: ก็ในมุมของท่านทูต
1: ใ
0: ช่ในมุมของท่านทูตท่านก็ต้องพูดในมิตินั้นแต่ว่าในความกังวลคือคนไทยหลายกลุ่มพอติดตามมันไม่ใช่แค่ว่าคนฟังข่าวนะฮะคนที่ติดตามในเรื่องชาติพันธุ์นี้เนี่ยมันมีลงลึกไปถึงระดับนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ด้านศาสนศาสตร์มันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะเขาติดตามไปถึงประวัติศาสตร์ว่าความเคลื่อนไหวหรือพัฒนาการของกลุ่มที่เรียกว่าถ้าจะเจาะจงไซออนิสเลยเนี่ยก็แทบจะเรียกแบบนั้นได้ด้วยว่าเขาพัฒนาการไปอยู่ในพื้นที่ของโลกมาด้วยวิธีแบบไหนมันเลยเกิดความกังวลเพราะว่ามันมีกลุ่มชาวยิวที่เป็นยิวแบบเสรีก็คือเหมือนกับประชาชนความเชื่ออื่นคือศาสนาก็เอาบ้างไม่เอาบ้างอันนั้นก็ส่วนหนึ่งกับคนที่เคร่งครัดศาสนาเลยเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของศาสนาเขากับยิวที่เป็นกลุ่มแนวคิดทางการเมืองที่เราบอกว่ามีอิทธิพลมาจากไซออนิสต์อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันเยอะอ่ะมันไม่ใช่แค่จีนเทาแล้วอ่ะนี่คือปัญหาโอเคแล้วกลับมาทิ้งท้ายนิดเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือมีคนถามว่าเอ้าเวลาที่จะเคลื่อนย้ายศพในสุสานของชาวยิวที่มีปัญหาอยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเทราใช่ไหม
1: คือล่าสุด4ศพใช
0: ่
1: ไหมที่บอกว่ามันผิด
0: ใช่คือถ้าเกิดเรามองในมิติทางศาสนาของเขานะฮะอันนี้ด้วยความรู้นิดๆหน่อยๆที่อาจจะเปิดให้คุณผู้ฟังลองไป
1: ค้นหาเพิ่ม
0: หรือใครที่มีความรู้มากกว่านี้ก็แสดงความคิดเห็นกันได้ก็คือเขาจะเคร่งครัดมากนะฮะในเรื่องของการทำพิธีศพไม่ว่าจะเอาเคตั้งแต่อาบน้ำศพเนี่ยคือทุกศาสนามีอยู่แล้วการฝังศพฝังอย่างเดียวนะฮะเขาจะไม่มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเหมือนคล้ายๆกับศาสนาอิสลามแล้วก็วิธีการหรือเรื่องที่จะเคลื่อนย้ายศพอันนี้ก็เคร่งครัดมาก
1: ก็สงสัยเหมือนกันว่าอันนี้ตัดเรื่องของความถูกผิดของกระบวนการที่มาของการที่เอาศพไปอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะคือว่าถ้ามองในแง่ของศาสนาก็พอมันฝังไปแล้วอะแล้วเราจะไปทำอะไรกับเขาแล้วในแง่ศาสนาเขาจะ
0: ใช่คือด้วยหลักการของศาสนาเขาเนี่ยนะฮะมันก็ถือว่าซีเรียสมากในการที่อยู่ดีๆพอศพถูกฝังไปแล้วเขาทำพิธีทางศาสนาไปแล้วเนี่ยการจะเอาศพออกมาเฉยๆเลยเนี่ยไม่ได้แน่ๆนะฮะแต่ทีนี้มันอาจจะต้องมีข้อยกเว้นคือเมื่อจะต้องเคลื่อนย้ายศพกลับไปยังถิ่นฐานเช่นแต่ในกรณีนี้ก็กลับไปที่อิสราเอลอันนี้ก็จะมีข้อยกเว้นกับเมื่อมันผิดรูปแบบอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที
1: ่
0: อันนี้อาจจะกระทําได้แต่ถ้าบอกว่าย้ายเฉยๆเนี่ย
1: แปลว่าต้องดูเหตุผล
0: ประกอบใช
1: ่
0: ย้ายเฉยเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ในแง่ของกฎหมายประเทศไทยอีกการย้ายเนี่ยไม่ว่าจะศาสนาไหนการเคลื่อนย้ายศพโหยมันเกี่ยวข้องกับทั้งมหาดไทยทั้งสาธารณสุขทั้งเกี่ยวกับศาสนาเองด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนตั้งคำถามบอกว่าเอ้าแล้วสุสานในทุกๆศาสนาเลยเนี่ยเห็นมาตั้งหลายที่อ่ะโดยเฉพาะสุสานที่อยู่เคียงข้างหรืออยู่ในศาสนสถานนั้นๆของศาสนานั้นๆทำไมอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ใกล้แม่น้ำอยู่ใกล้ถนนชุมชนอยู่ใกล้ถนนสาธารณะอันนี้ต้องบอกนะว่าในมิติคือศาสนสถานเนี่ยในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีพ.ร.บ.ตัวปี2528ที่พูดถึงกันในเรื่องบัญญัติว่าจะต้องล้นจากระยะถนนสาธารณะและแหล่งน้ำขนาดไหนเพราะอย่าลืมนะฮะว่าศาสนาหรือศาสนสถานเนี่ยอยู่ในประเทศไทยกันมาเนี่ยเป็นร้อยๆปีบางพื้นที่แล้วมันมีมาก่อนมันมีการตั้งชุมชนมันมีการตั้งศาสนสถานทั้งวัดทั้งมัสยิดทั้งโบสถ์เนี่ยมาก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาประกาศใช้ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้

0: ผลย้อนหลัง
1: แต่อันนี้ที่พี่บอลพูดไม่ได้หมายรวมถึงที่ฉะเชิงเทราที่เป็นประเด็นอยู่นี้นะคะ
0: ไม่ใช่เพราะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: มาในชุกมันมาใน
1: อันนี้เพิ่งมาแล้วมาได้ยังไงด้วย
0: ใช่มาได้ยังไงแล้วพอมันผิด
1: อยากให้ไปเนี่ย
0: กฎเกณฑ์
1: จะไปยังไง
0: แล้วเวลาไปจะทำยังไงต่อโอเคประมาณนี้นะเปิดพื้นที
1: ่ได
0: ้ให้ติดตามกันต่อ
1: ไหนๆก็พูดถึงการพิพาทกันระหว่างเชื้อชาติเรื่องศาสนาแล้วไปต่อกันอีกนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของทะเลจีนใต้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันสะเทือนไปทั้งทะเลจีนใต้จริงๆคืออย่างนี้ค่ะมันมีจดหมายน้อยขึ้นมาบนเวทีระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์กำลังอยู่บนเวทีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ในงานที่กรุงโซลค่ะมันเป็นงาน Seoul Defense Dialogue ที่กรุงโซลเกาหลีใต้ขณะที่กิลแบโตเตโอโดโรท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์ค่ะท่านกำลังพูดถึงเรื่องของความมั่นคงแล้วก็พูดถึงจุดยืนของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้
0: ครับ
1: ยูยูก็มีโน้ตแผ่นหนึ่งส่งขึ้นไปบนเวทีคือมีคนเดินถือขึ้นไปแล้วก็วางเลยนะพี่บอลคือไม่ใช่ว่าตัวแทนจีนเดินขึ้นไปยื่นใส่มือรัฐมนตรีฟิลิปปินส์ตรงๆนะเป็นฝ่ายผู้ช่วยทูตทหารของสถานทูตจีนในกรุงโซลเขาส่งโน้ตผ่านเจ้าหน้าที่ของงานแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นไปให้เตโอโดโรขณะที่เขากำลังพูดเนื้อหาในกระดาษมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยจีนย้ำจุดเดิมว่าคำชี้ขาดคดีทะเลจีนใต้เมื่อปี2016ผิดกฎหมายเป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันและจีนไม่ยอมรับคำตัดสินนี้คือถ้าเป็นคนทั่วไปได้กระดาษแผ่นนี้แบบกลางเวทีก็อาจจะโอเคพับเก็บเอาไว้ก่อนแล้วค่อยอ่านทีหลังเนาะเพราะมันเหมือนเป็นโน้ตที่แบบเหมือนเวลาเราเป็นพิธีกรอีเวนต์อย่างเงี้ยพี่บอล
0: ใช่
1: แต่เตโอโดโรไม่ทำแบบนั้นค่ะเขาเปิดอ่านออกไมค์ให้คนทั้งห้องฟังเลยค่ะแล้วเขาก็สวนกลับทีละข้อแบบไม่เก็บอาการเลยจีนบอกว่าคำชี้ขาดไม่มีผลผูกพันเขาตอบกลับในทํานองว่าก็เพราะจีนไม่ต้องการอยู่ภายใต้กลไกของอันคลอสไงแล้วพอจีนบอกว่าจีนไม่ยอมรับคำตัดสินเขาก็สวนทันทีเลย Of course because you lost คือแบบแน่นอนอยู่แล้วก็คุณเป็นฝ่ายแพ้ไงโอ้ยังไม่จบแค่นั้นนะคะเขาพูดเป็นภาษาฟิลิปปินส์ในความหมายประมาณว่าทำตัวให้เหมาะสมมีมารยาทกันหน่อยรู้จักละอายกันบ้างพอเขาพูดจบอ่ะมันก็มีเสียงปรบมือจากคนในห้องประชุมอะค่ะแต่ประเด็นที่มันแรงกว่าการแซะกันก็คือว่าเขาพยายามจะตีความเหตุการณ์นี้ว่ามันไม่ใช่แค่การแสดงทางความคิดเห็นว่ามันมีการเห็นต่างกันนะแต่เขาบอกว่าการส่งข้อความขึ้นมาระหว่างที่เขากำลังพูดอ่ะมันเป็นพฤติกรรมที่เขามองว่าไม่ให้เกียรติเจ้าภาพเกาหลีใต้เลยอ่ะลาเกาหลีใต้เข้ามาแล้ว ไม่ให้เกียรติผู้ร่วมประชุมเลยแล้วมันก็สะท้อนถึงเรื่องของการบีบบังคับข่มแล้วก็ก้าวร้าวคืออันนี้เป็นคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์นะเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: คือที่น่าสนใจคือเขาเปลี่ยนเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับไม่มีอะไรอ่ะมันเล็กๆอ่ะ
0: เ
1: หมือนเป็นการสะกิดเตือนเล็กๆอ่ะแต่เขาทำสามารถทำให้สถานการณ์มันพลิกกลับไปเป็นเหมือนเกมการเมืองระหว่างประเทศเลยอ่ะ
0: เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
1: จริงพี่บอลคือแทนที่จะพูดว่าจีนไม่ให้เกียรติผม
0: ครับ
1: เขากลับไปขยายความว่าจีนไม่ให้เกียรติเจ้าภาพอย่างเกาหลีใต้เลยไม่ให้เกียรติผู้แทนประเทศต่างๆที่นั่งอยู่ในห้องนี้เลยโอ้โหดูดิคือเขาดึงประเทศอื่นเข้ามาเป็นคนดูแลแล้วเป็นกรรมการของเหตุการณ์นี้เฉยเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: นี่คือบางคนก็มองว่าอุ๊ยฟิลิปปินส์แค่เสี้ยววินาทีอ่ะคุณสามารถเล่นเกมสื่อสารได้คมมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้นะว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ที่แน่คือในวินาทีนั้น
0: อ
1: ่ะคือเรื่องที่มันเล็กๆที่ก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วย
0: ใช่มันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ารู้อ่ะว่าเขาจะต้องเพิ่มน้ำหนักเรื่องนี้ให้เขาเนี่ยได้รับความเห็นใจยังไงเออใช้วิธีแบบเนี้ยใช้การคิดอย่างเงี้ยโอ้โห
1: ก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปปี2016อะค่ะคณะอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นภายใต้อันคลอสเขามีคำขาดที่มันสำคัญมากๆว่าการอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ของจีนภายในเส้นนายแดชไลน์ในลักษณะที่เกินกว่าสิทธิที่อันคลอสกำหนดน่ะอันนั้นน่ะไม่มีฐานทางกฎหมายแต่จีนน่ะไม่เข้าร่วมกระบวนการและยืนยันมาตลอดเลยว่าไม่ยอมรับไม่รับรองแล้วก็ถือว่าคำชี้ขาดอันนั้นน่ะเป็นโมฆะมันเลยเป็นเหตุผลไงว่าทำไมกระดาษแผ่นเดียวมันถึงได้เดือดขนาดนี
0: ้
1: เพราะจีนกำลังบอกว่าคำตัดสินนี้ฉันไม่ยอมรับจ้ะ
0: ฉันอยากพูดไปเถอะ
1: พูดไปเถอะฉันไม่ยอมรับจ้ะแต่ฟิลิปปินส์

0: ำลังบอกว่าถ้าประเทศหนึ่งลงนามในกติกาสากลแต่พอผลออกมาไม่ถูกใจก็ไม่ยอมรับอ้าวแล้วประเทศเล็กจะเหลืออะไรไว้ให้คุ้มครองตัวเองอ่ะ
1: อืมใช่มันเหมือนกับว่าก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมีเกณฑ์หรือว่าจะมีกฎการอยู่ร่วมกันทั้งโลก
0: เออแต่ที่พีกว่าคือกระดาษโน้ตแผ่นเล็กนั้น
1: ใช
0: ่ที่มันถูกส่งขึ้นไปอ่ะซึ่งมันเป็นการส่งไปเพื่อยืนยันจุดยืนของตัวเองของจีนไงแต่ว่าตัวแทนของฟิลิปปินส์กับหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาแล้วเป็นพร็อพให้คนทั้งห้องดูว่าเนี่ยนี่คือพฤติกรรมที่ฟิลิปปินส์ถูกกล่าวหาโดนกดดันจากมหาอำนาจทุกคนดูสิเนี่ยเราไม่ให้เกียรติประเทศนั้นประเทศโอ้โหลากเข้ามาเต็มไปหมดเลยอะจากจดหมายน้อยก็เลยกลายเป็นหลักฐานการประกอบการเล่าเรื่องว่าฟิลิปปินส์โดนจีนกระทำอย่างไรเอาสิ
1: พอพูดถึงจีนนึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานเราตามเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลชายใช่ไหม
0: ค่ะอุ้ยไปดูภาพแล้วอะทุกคนอันนี้ขอสารภาพเลยนะว่าตลอดเกมการแข่งขันอะยิ่งโดยเฉพาะตอนที่แนะนำนักกีฬาใจเราอ่ะมันถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งนึงเราต้องเชียร์ชาติของเราไทยแลนด์ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแต่สารภาพโดยตรงเลยว่าด้วยหน้าตาด้วยผิวพรรณนักกีฬาของเกาหลีใต้เขาหล่อจริง
1: ๆแต่ที่แน่ๆคือ Chinese Taipei แพ้เราไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
0: โอ้แต่จริงๆนะมันแบบมันดูแล้วใจฟูแล้วคือพอกล้องตัดไปที่นักวอลเลย์บอลหญิงไม่ต้องเชียร์อยู่ข้างสนามด้วยอ่ะพี่บอล
1: นี่ไงที่เราก็คุยกันเมื่อวานเนาะคือเราก็แบบโอ้พอวอลเลย์บอลหญิงแบบไปได้ขนาดนี้แล้วทีมชายจัดหน่อยครับแล้วเราก็ตอนนี้เราการันตีอันดับหนึ่งของกลุ่ม4ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแบบยิ่งใหญ่มากนะ
0: ทุกคนจะบอกว่าอุ้มเคยไปที่สถานที่ที่เขาฝึกซ้อมนะทีมชาติหญิงอะเวลาที่เขาเล่นอะอุ้มรู้สึกว่าเขามันต้องให้ทั้งชีวิตเขาจริงๆอะค่ะพี่บอลคือเรื่องของวินัยการซ้
1: อม
0: เรื่องของวินัยการนอนวินัยการกินแล้วเรื่องของการบาดเจ็บอะมันมีอยู่ได้เสมอๆเลยอย่างเช่นสมมติบล็อกอะพี่บอลการบล็อกมันต้องโดนอวัยวะไปแล้วตบทีนึงเป็นลมสลบได้เลยนะคะโดนลูกวอลเลย์บอลนั้นตบอะค่ะมันแรงมากจริงๆอะแล้วคือเราเห็นโดยเฉพาะนักกีฬาชายอะตบแรงมาก
1: ขึ้นไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็เห็นภาพตุ้มเข้ามาเนี่ย
0: พื้นมันจะยุบเอา
1: เลยอะ
0: ตบฝังจริงๆอะแล้วเวลาที่ตามที่อุ้มไปดูนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงซ้อมอะพี่บอลคนที่มาตบอะผู้ชายน
1: ะ
0: เอาแดงผู้ชายมาตบแล้วต้องรับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบยิ่งมาดูการแข่งขันอะมันคือการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีที่ตาเขาต้องไวมากเพราะว่าอุ้มอ่ะเคยไปยืนอยู่ตรงสนามแล้วเราก็ตัวเตี้ยเนาะ คือเราเห็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยอ่ะ อุ้มไปยืนข้างๆอ่ะเขาก็เป็นยักษ์แล้วนะแต่พอเขาไปลงสนามแล้วเจอคู่แข่งอ่ะเขาคือตัวจิ๋วอ่ะ
1: ในระดับนานาชาติ
0: ใช่ในระดับนานาชาติเขาตัวจิ๋วแล้วคือคู่แข่งก็คือตัวยักษ์อ่ะแล้วมันคือเสี้ยววินาทีที่มันจะต้องตัดสินใจว่าจะไปในทิศทางไหนสนามตรงไหนที่มันมีช่องโหว่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องปิด
0: อันนี้ต้องเคารพมากๆเลยว่าเขาต้องทุ่มเททั้งหมดทั้งเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: กำลังกาย
0: สติสัมปชัญญะด้วยแล้วก็อะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เราดูเกมการแข่งขันเราเป็นคนดูเราเป็นโค้ชข้างสนามเนาะคำพูดของเราอ่ะแค่ไม่กี่คำแค่ไม่กี่ตัวอักษรอ่ะมันมีผลกับใจจริงๆนะคะ
1: มากครับมากจริงๆคือถ้าพูดในมุมพอน้ำอุ้มพูดแบบเมื่อกี้โอกาสของแรงปะทะเนี่ยเอาแค่ร่างกายของนักกีฬาเนี่ยคือเขาจะมีลิมิตในการที่จะเล่นกีฬาเนี่ยในอายุที่ก็เต็มที่เนี่ย30นี่ถือว่าแทบจะเกษียณจากการเป็นทีมชาติแล้ว
0: ใช้ร่างกายมา
1: ใช่เพราะว่าตัวเองเคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอยู่เหมือนกันแม้จะตัวเล็กๆเนาะแต่ว่าในระดับเพื่อนๆก็ถือว่าตัวพอๆกันลูกที่ลงมาเนี่ยแค่อันเดอร์รับลูกปกติเนี่ยเรียกว่าแขนบวมไปเป็นวันๆน่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้แต่ว่าโอเคแหละนักกีฬาฝึกซ้อมเขาก็สามารถที่จะรับแรงปะทะตรงนั้นได้ดีกว่ามือสมัครเล่นทั่วๆไปอยู่แล้วล่ะแต่เอาเป็นว่าเราก็ส่งกำลังใจแล้วไหนจะมีเอเชียนเกมเนี่ยนะนักทัพนักกีฬาไทยหลากหลายประเภทที่เตรียมเข้าไปลงการแข่งขันนะฮะก็อันนี้โหเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร
0: ์คือขอแล้วกันขอในนามของคนด้วยกันคนไทยด้วยกันเนาะ คนที่มีชีวิตมีจิตใจที่ผมเล่าให้ฟังคือแรงปะทะของวอลเลย์บอลมันปะทะร่างกายภายนอกเขาบาดเจ็บพอแล้ว
1: แ
0: ต่ว่ารักษาแป๊บเดียวมันก็หายแต่ว่าคำพูดของคุณความคิดเห็นของคุณมันจะเป็นสิ่งที่เขาไปทิ่มแทงทำให้เกิดบาดแผลภายในใจของเขาอะค่ะไปตลอดเลย
1: ใช่บางทีจิตใจมันไม่ได้รักษาง่ายเหมือนแบบร่างกายเขารู้อยู่แล้วนี
0: ่
1: ว่าเขาจะต้องเจออะไรเขาจะต้องใช้แรงขนาดไหนรับแรงขนาดไหนเน
0: า
1: ะ
0: ส่งกำลังใจให้
1: ครับ
0: พี่บอลได้ติดตามข่าวที่นครราชสีขออภัยนครศรีธรรมราชไหมคะ
1: เรื่องอะไรเอ่ย
0: ที่เป็นคุณหมอโวยวายหน้าห้องตรวจ คือ

0: มันเป็นคลิปที่เขาแชร์กันนะคะเป็นคุณหมอคนนึงยืนโวยวายเกี่ยวกับเรื่องของระบบการทำงานของโรงพยาบาลเพราะว่าไม่สามารถไปตรวจคนไข้ได้เพราะว่าไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบแล้วผู้ป่วยก็นั่งรอกันเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าตอนแรกกระแสก็ออกมาบอกขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอที่พูดแทนว่าแบบเนี่ยก็ในเมื่อจะต้องมาวิเคราะห์แล้วทำไมไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วจะวิเคราะห์ได้ยังไงแต่ว่าในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้ก็มีเสียงแตกนะ คนที่เขาเป็นพยาบาลนะคะเขาก็มาคอมเมนต์เหมือนกันเขาบอกว่าอะไรก็โทษแต่พยาบาลไม่ได้ดูเลยว่าในกระบวนการมันเป็นยังไงทุกอย่างมันเอื้อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งในรายละเอียดอุ้มไม่ทราบนะแต่ล่าสุดมันมีความเคลื่อนไหวของสูตินรีแพทย์ชื่อดังคือแพทย์หญิงปวีณาหันจนาเขาออกมาแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ถึงกรณีนี้ค่ะบอกว่าใจเย็นก่อนค่ะคุณหมอคะรู้ว่าหงุดหงิดเพราะว่าตรวจไม่ได้คนไข้ก็ยังรออีกตั้งมากมายเมื่อไหร่จะตรวจเสร็จแต่ปัญหามันอยู่ที่ระบบไปแก้ที่ระบบนะคะ
1: ครับ
0: การมาวีนเหวี่ยงใส่เพื่อนร่วมงานมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยค่ะนอกจากได้ระบายอารมณ์คุณหมองานไม่เสร็จคุณพยาบาลก็ไม่เสร็จเหมือนกันค่ะหงุดหงิดเหมือนกันกับคุณหมอเลยและต่อให้ความผิดจะอยู่กับพยาบาลหน้าห้องคุณหมอก็ควรจะจูงมือกันไปตำหนิในที่ลับการมาดุด่าคนอื่นในที่ทารกำนันแบบนี้คือการไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมวิชาชีพนะคะ
1: ครับ
0: แล้วอย่าลืมนะคะว่าทั้งคุณหมอและคุณพยาบาลรับเงินเดือนจากหลวงเหมือนกันเราเท่าเทียมกันค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยว่าเราทำงานเป็นทีมเมื่อมีข้อผิดพลาดคือผิดทั้งที
1: ม
0: ตั้งแต่ผอ.ยันตัวคุณหมอด้วยไม่โยนความผิดไปให้คนใดคนหนึ่งแบกรับคนเดียวนะคะ
1: ครับระบบใช่ก็เป็นสิ่งที่พอพูดถึงเรื่องของเอ็กซเรย์ต่างๆนานาเนี่ยโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งณเวลานี้เนี่ยคือเวลาที่คุณหมอจะเช็คอัพสุขภาพของคนไข้หรือตามเนี่ยบางทีนัด3เดือน6เดือน1ปีแต่ทีนี้เนี่ยเวลาอย่างสมมติกรณีสมมตินัด6เดือนเนี่ยมันมีกรณีแบบนี้น้องผู้ฟังคือในระหว่างก่อนจะเจอคุณหมอในครั้งหน้า6เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณหมอจะต้องขอดูฟิล์มเอ็กซเรย์ CT สแกนนู่นนั่นนู่นนี่อะไรก็ว่าไปแต่ในบางครั้งเนี่ยคนไข้ต่อคิวแล้วไม่สามารถที่จะภายใน6เดือนมีคิวทันในการที่จะเอ็กซเรย์ได้ก็
0: ม
1: ีจึงจำเป็นที่จะคนไข้ในบางรายอันนี้อาจจะเป็นคนละกรณีกับที่เป็นข่าวนะจำเป็นจะต้องไปหาเอ็กซเรย์หรือไปทำลักษณะแบบนี้จากโรงพยาบาลอื่นข้างนอกหรืออาจจะต้องเอกชนหรือเปล่าไม่รู้แล้วค่อยเอาผลจากข้างนอกกลับเข้ามาที่โรงพยาบาลของตัวเองเพราะคิวของโรงพยาบาลตัวเองเนี่ยไม่ทันที่คุณหมอจะนัดอันนี้ก็มีลักษณะแบบนี้อีกเห็นป่ะ
0: มันต้องแก้ตรงไหนเนาะ
1: โอ้นั่นสิ
0: ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านก็แล้วกันค่ะคุณหมอด้วยพยาบาลด้วยก็คิดว่าเหนื่อยพอสมควรเนา
1: ะ
0: ผู้ป่วยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิพัฒน์ให้ถามนายกหลังธรรมนัสเปิดทางร่วมงานพรรคน้ำเงินนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอบ

0: คำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์ในทำนองเปิดทางพร้อมร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยว่าไปถามท่านนายกผมไม่มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้พร้อมทำท่าโบกมือปฏิเสธแก้วตาถ่ายภาพคู่ยศชนันหาหรืออว.แก้ความรุนแรงล่วงละเมิดในมหาวิทยาลัยจับตาร่วมงานเพื่อไทยนางสาวทิศนาชุนหวันอดีตส.ส.พรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook และภาพถ่ายคู่กับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ที่ระบุพิกัดว่าอยู่ที่กระทรวงอว.โดยระบุข้อความว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นความรุนแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษานางสาวทิศนากล่าวว่ามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ที่นักศึกษาบุคลากรหรือผู้มีอำนาจน้อยกว่าต้องเผชิญกับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบการแก้ปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียนแต่ต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระโปร่งใสเข้าถึงได้และทำให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือทำให้ต้องเผชิญความรุนแรงซ้ำอีกขอบคุณพรรคเพื่อไทยและกระทรวงอว.ที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังเพราะสิทธิในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนนางสาวทิศนายอมรับว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองและการทำงานไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายส่วนหลังจากสมัครสมาชิกพรรคแล้วจะมาช่วยงานในด้านใดนั้นยังต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้งเผยภาพอิหร่านยิงตอบโต้ใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านประกาศว่าได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทางการจอร์แดนแจ้งว่าขีปนาวุธ20ลูกของอิหร่านที่พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในประเทศแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดกั้นไว้ได้18ลูกส่วนอีก2ลูกตกในพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบที่หนักหน่วงขึ้นโดยสหรัฐกล่าวว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐ2ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจี้ตรวจเส้นทางส่งออกปลาหมอคางดำ 320,000 ตัว222ครั้งย้อนหาต้นทางนายชัยพัฒน์จันทร์วิไลประธานเครือข่ายเสียงจากป่าองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรมประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าส่งออกปลาหมอคางดำรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะประเด็นสำคัญที่ต้องการให้ตรวจสอบคือเส้นทางการส่งออกสัตว์น้ำที่มีการระบุในเอกสารว่าเป็นปลาหมอคางดำจากประเทศไทยในช่วงปี2556ถึง2559โดยพบข้อมูลบริษัทปลาสวยงาม11แห่งส่งออกรวมกว่า 320,000 ตัวจำนวน222ครั้งไปยังมากกว่า10ประเทศก่อนมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปี2560ที่ผ่านมาสังคมให้ความสนใจกับคำถามว่าปลาหมอคางดำเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรแต่เครือข่ายเห็นว่าควรตรวจสอบเส้นทางการส่งออกควบคู่กัน ดยเฉพาะปลาที่ถูกส่งออกในช่วง

0: ลาดังกล่าวมีต้นทางจากที่ใดใครเป็นผู้นำเข้าเพาะเลี้ยงหรือครอบครองและสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้หรือไม่ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทางของปลาหมอคางดำและการแพร่ระบาดในประเทศไทยอีกประเด็นที่เครือข่ายต้องการความชัดเจนคือคำชี้แจงภายหลังเกิดการร้องเรียนเรื่องการแพร่ระบาดในปี2560ที่ระบุว่าการระบุชนิดและชื่อปลาในเอกสารส่งออกอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ส่งออกโดยตั้งข้อสังเกตว่าการส่งออกสัตว์น้ำมีกระบวนการตรวจสอบก่อนส่งออกจึงควรตรวจสอบว่าเหตุใดการระบุชนิดปลาคลาดเคลื่อนจึงเกิดขึ้นมากกว่า200ครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาผมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองรุ่นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
5: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะวันพุธที่9กันยายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันที่ประเด็นข่าวนี้กันก่อนเลยโอ้โหเป็นข่าวซึ่งตำรวจนะคะที่บุกเข้าไปยิงภรรยาของตัวเองนะคะเสียชีวิตในโรงเรียนแล้วก็เป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยนะคะโอ้โหใครฟังข่าวนี้แล้วก็ตกอกตกใจกันไปตามๆกันค่ะเพราะว่าไม่รู้มันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะที่โรงเรียนเนี่ยมักจะเป็นที่ก่อเหตุซึ่งไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยวันนี้ค่ะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะตอนช่วงประมาณ 11:00 นแล้วค่ะที่ทางตำรวจสภ.บางละมุงเนี่ยรับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันนะคะภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะคะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายด้วยในขณะที่เด็กๆนักเรียนนะคะภายในโรงเรียนเนี่ยจำนวน44คนด้วยกันปลอดภัยค่ะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าโอ้โหไม่ต้องบอกเลยหลายคนนะคะอยู่ในอาการที่แบบตกใจแล้วก็หวาดกลัวร้องห่มร้องไห้กันไปตามๆกันนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็หลังจากที่รับแจ้งค่ะทางตำรวจนะคะพร้อมกับหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็รีบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่โดยมีผู้ราชการจังหวัดชลบุรีนะคะไปติดตามสถานการณ์ด้วยและนะคะเหตุการณ์นี้นะคะก็ปรากฏว่า เรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจเองนะคะก็ได้บุกเข้าไปค่ะบุกเข้าไปตรวจสอบนะคะเกี่ยวกับตัวของร้อยตำรวจตรีที่บุกไปยิงภรรยาตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะคะก็ไปล้อมที่บ้านพักเลยนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงนี่แหละค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงก็ไปที่บ้านพักเนี่ยนะคะภายในหมู่บ้านที่ตำบลหนองปลาไหลเนี่ยนะคะก็พบว่าผู้ถูกระบุเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็อยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบค่ะแล้วก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะให้ตัวคนก่อเหตุเนี่ยออกมามอบตัวแต่ว่าก็ยังไม่มีเสียงตอบรับนะคะจากภายในตัวบ้านก็ได้ประสานญาติแล้วก็ลูกชายคนเล็กเนี่ยมาช่วยให้มาพูดคุยนะคะเกลี้ยกล่อม

กันเพื่อให้สถานการณ์นั้นยุติลงอย่างปลอดภัยเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะก็ให้ข้อมูลแล้วค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยพูดคุยเนี่ยนะคะกับผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุซึ่งเคยมีการพูดถึงปัญหาสุขภาพรวมไปถึงการสอบถามเรื่องของการเกษียณอายุราชการนะคะก่อนกำหนดแล้วก็เงินที่จะได้รับด้วยหลังจากที่เนี่ยนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกันที่ชลบุรีเนี่ยนะคะก็ยังมีเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยคุณผู้ฟังปรากฏว่าที่นราธิวาสค่ะก็มีการประทะกันอีกแล้วเนี่ยนะคะโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะก็ได้เข้าบังคับใช้กฎหมายค่ะคือติดตามนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ปรากฏว่าระหว่างการปฏิบัติการเนี่ยนะคะทางกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยก็ได้มีการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดค่ะแล้วก็ขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันและจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเสียชีวิตไป1รายและในส่วนเจ้าหน้าที่ทุกนายนั้นปลอดภัยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วค่ะแล้วก็พิสูจน์ทราบในพื้นที่นะคะเพิ่มเติมแล้วก็จะได้ประเมินสถานการณ์นะคะรวมไปถึงดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะตอนนี้ก็ว่ากันว่าก็มีการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานแล้วค่ะพอหลังจากที่มีการประทะกันกับผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะคะบนเทือกเขาตะเวเนี่ยแล้วก็แถมมีผู้ก่อการร้ายเนี่ยเสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายด้วยเพราะฉะนั้นตามพื้นที่ต่างๆตอนนี้ก็เลยมีการเพิ่มความระมัดระวังค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุนะคะต่อเนื่องตามติดกันมานั่นเองส่วนประเด็นทางด้านการเมืองคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะคะก็มีข่าวเรื่องของคุณแก้วตาละค่ะคุณจิสนาชุนหวันนะคะอดีตส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนค่ะปรากฏว่ามีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในภาพที่โพสต์เนี่ยเป็นภาพระหว่างตัวคุณแก้วตาคือคุณจิสนากับคุณยศชนันท์ค่ะรองนายกและรัฐมนตรีอวนะคะก็ทางคุณติสนาก็บอกว่าเข้าไปแลกเปลี่ยนนะคะกับพรรคในประเด็นเรื่องความรุนแรงในสถานศึกษาค่ะแล้วก็สถาบันอุดมศึกษาว่ามหาวิทยาลัยนั้นควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่นะคะที่นักศึกษาบุคลากรหรือว่าผู้มีอำนาจน้อยกว่าเนี่ยจะต้องเผชิญกับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงหรือว่าการใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะคะคุณแก้วตาก็บอกว่าต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียนค่ะแต่ว่ามันจะต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระโปร่งใสเข้าถึงได้และก็ทำให้ผู้ร้องเรียนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือว่าทำให้ต้องเผชิญกับความรุนแรงซ้ำอีกซึ่งทางคุณแก้วตาเนี่ยก็ออกมาขอบคุณพรรคเพื่อไทยและกระทรวงอว.นะคะที่เปิดพื้นที่ให้และประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ถูกพูดถึงอย่างจริงจังด้วยเพราะสิทธิ์ในความปลอดภัยแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาก็มีรายงานออกมาแล้วค่ะว่าคุณแก้วตาลเนี่ยนะคะได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยค่ะโดยจะได้ไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยในสัปดาห์หน้าด้วยนี่วันนี้ก็เลยเป็นประเด็นกันออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ยังมีข่าวนะคะจากทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการด้วยนะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมค่ะให้สัมภาษณ์นะในลักษณะที่ไม่ปิดทางที่จะร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเรื่องนี้ให้ไปถามนายกดีกว่าแล้วก็บอกว่าตนไม่มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็เรียกว่าประเด็นเรื่องของดิวในน้ำเงินเขียวเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะคือผู้สื่อข่าวเขาพยายามจะโยนถามคุณพิพัฒน์นะคะแต่ว่าคุณพิพัฒน์เองก็โยนไปถามนายกเอาแล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดิวน้ำเงินเขียวที่ว่านี้ละค่ะในขณะที่วันนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคปท.ค่ะแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคุณพิชิตชัยมงคลนะคะวันนี้ไปที่สภาไปยื่นหนังสือค่ะถึงคุณโสพลสารัมประธานรัฐสภาผ่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะคะที่ปรึกษาประธานรัฐสภาโดยคุณพิชิตเนี่ยนะคะก็บอกว่าตนขอเรียกร้องค่ะให้ประธานรัฐสภาเนี่ยส่งคำร้องของคปท.ที่ยื่นให้กับผู้นำฝ่ายค้านและสว.ร่วมกันลงชื่อนะคะเพื่อส่งผลคำวินิจฉัยของปปช.กรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งตรงข้ามกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่เคยปรากฏแบบนี้มาก่อนทั้งนี้นะคะการใช้สิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาร่วมกันในการลงชื่อ
เป็นเจตจำนงของรัฐธรรมนูญค่ะที่ให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยเข้ามา

ตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระเช่นปปช.ซึ่งส.ส.แล้วก็ส.ว.นะคะได้ลงชื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ยื่นต่อประธานรัฐสภาด้วยซึ่งหน้าที่ของประธานรัฐสภาก็คือการตรวจสอบค่ะว่าลงชื่อครบถ้วนสมบูรณ์ไหมก่อนที่จะส่งนะคะไปยังประธานศาลฎีกาในการตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบแต่ว่าประธานรัฐสภาเนี่ยกลับไปตั้งกรรมการชุดพิเศษเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการกระทำแบบนี้เนี่ยนะคะทางตัวคุณพิชิตชัยมงคลเองก็บอกว่าเท่ากับว่าประธานรัฐสภาเนี่ยทำตัวเป็นผู้พิพากษาซะเองโดยคปท.เห็นว่าการตั้งกรรมการของประธานรัฐสภาเนี่ยเท่ากับเป็นการถ่วงเวลาแล้วก็เป็นการทำลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะคะที่ให้รัฐสภาเนี่ยตรวจสอบองค์กรอิสระเพราะนั้นวันนี้คุณพิชิตก็บอกเลยคุณผู้ฟังว่าคปท.เนี่ยขอเรียกร้องค่ะขอเรียกร้องไปยังประธานรัฐสภาให้รีบส่งคำร้องของสมาชิกรัฐสภาที่ลงชื่อให้ประธานสันนิการนะคะตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระโดยเร่งด่วนและไม่ควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนโดยย้ำเลยนะคะว่าเจตจำนงของส.ส.และส.ว.เนี่ยควรจะมีอำนาจค่ะควรจะมีอำนาจในการยื่นตรงไม่ควรมีกรรมการอำนาจพิเศษซึ่งก็คืออำนาจพิเศษที่ประธานรัฐสภานั้นกำลังถ่วงเวลาและก็กลัวว่ากรรมการพิเศษที่เป็นคนนอกเนี่ยจะตัดตอนบิดเบือนข้อเท็จจริงบางอย่างและทำให้ข้อเท็จจริงนั้นมันเลือนหายก่อนไปสู่ตัวของประธานสันติกะนี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของคปท.ที่ไปที่สภาเพื่อขอให้ทางคุณโสพลเนี่ยนะคะชงเรื่องให้ประธานสันติกะซะกับการตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระเพื่อสอบในปมประเด็นที่ปปช.เนี่ยชี้มูลคุณศักดิ์สยามตรงกันข้ามกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะแล้วก็จากประเด็นนี้ค่ะมาต่อกันที่เนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวของทางคุณอัคคเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาพูดถึงกรณีที่ทางคุณเท่งณัฐพงศ์เนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาเนี่ยที่ได้ออกมาเชิญชวนประชาชนให้ร่วมเดินขบวนนะคะเพื่อแสดงพลังกดดันกกต.ในประเด็นการตรวจสอบคดีหัวสว.นะคะซึ่งเรื่องนี้คุณอัคคเดชเองก็มองว่าการออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นและขอถามว่าเหมาะสมหรือไม่กับสถานะของผู้ที่เป็นทั้งหัวหน้าพรรคการเมืองและเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาเพราะว่าตอนนี้เรื่องมันอยู่ในกระบวนการของทางกกต.ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการพิจารณาคดีหรือว่าข้อกล่าวหาใดๆของกกต.เนี่ยควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานข้อเท็จจริงกฎหมายและก็ความยุติธรรมคือไม่ควรจะอยู่บนแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองหรือว่ามวลชนเพราะเมื่อองค์กรอิสระในกำลังทำหน้าที่สิ่งทุกๆฝ่ายควรทำก็คือเคารพในกระบวนการแล้วก็ปล่อยให้กกต.เนี่ยใช้ดุลพินิจนะคะตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางด้านตัวของคุณอัคคเดชเองค่ะก็มองว่าเนี่ยนะคะมองว่าถ้าหากว่าฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยระบุว่าต้องการความยุติธรรมแล้วก็ไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบก็ควรพิจารณาด้วยเหมือนกันว่าการกระทำแบบนี้มันกำลังสวนทางกับสิ่งที่เคยพูดเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าการเดินขบวนเนี่ยเพื่อกดดันกกต.ดำเนินการหรือว่าตัดสินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะถูกตั้งคำถามค่ะว่ามันเป็นการกดดันกระบวนการยุติธรรมไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณอัคคเดชก็ตั้งคำถามว่าบอกว่าต้องการความยุติธรรมไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยกลับออกมาเชิญชวนประชาชนเดินขบวนกดดันกกต.ให้ตัดสินไปในทางใดทางหนึ่งการกระทำกับสิ่งแบบนี้นะคะที่ทำอยู่เนี่ยมันสวนทางกันหรือไม่แบบนี้เขาเรียกว่าความยุติธรรมเหรอนี่แหละค่ะคุณอัคคเดชก็ออกมาพูดนะคะเหมือนตำหนิติติงไปที่ความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของตัวคุณเท่งณัฐพงศ์และก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าหากท้ายที่สุดแล้วนะคะผลการพิจารณาของกกต.เนี่ยไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายการเมืองหรือว่าผู้จัดการเคลื่อนไหวเนี่ยคาดหวังมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีการออกมากล่าวหาเนี่ยนะคะว่ากกต.เนี่ยตัดสินไม่เป็นธรรมหรือว่ามีปัญหากับกระบวนการอีกหรือเปล่าเพราะถ้าว่าเป็นแบบนั้นก็ยิ่งสะท้อนว่าการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้อาจเป็นความพยายามในการสร้างแรงกดดันต่อผลการพิจารณาซึ่งเนี่ยนะคะคุณอัคคเดชก็บอกว่าตนเนี่ยไม่ได้คัดค้านการตรวจสอบคดีหัวสว.นะคือถ้าหากว่ามีการกระทำผิดเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะแต่ว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องยอมรับกติกาเดียวกันด้วยนั่นก็คือมีหลักฐานก็ว่ากันไปตามหลักฐานผิดก็ลงโทษถูกก็ต้องได้รับความเป็นธรรมและไม่ว่าผลจะออกมาในทิศทางใดก็ตามเนี่ยฝ่ายการเมืองก็ควรจะเคารพการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระด้วยจากประเด็นเรื่องนี้มาต่อกันกับในความเคลื่อนไหวของการตรวจสอบนะคะกรณีที่พบน้ำมันปนเปื้อนค่ะในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคือรอยต่อนะคะในเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาเนี่ยแหละค่ะโอ้โหประเด็นนี้ก็

ก็ถูกพูดถึงกันเกลียวกราวเลยทีเดียวตอนนี้ยังหาที่มาที่ไปไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังครับว่าไอ้น้ำมันที่มันปนเปื้อนเนี่ยมันมาจากไหนยังไงที่มาที่ไปคืออะไรซึ่งเนี่ยนะคะทางคุณชัชชาติเองค่ะคุณชัชชาติเองเนี่ยนะคะก็เฝ้าระวังนะคะประเด็นนี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสูบของเหลวนะคะซึ่งมีทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยนะคะปะปนออกจากระบบค่ะประมาณ 20,000 ลิตรเลยคุณผู้ฟังเบื้องต้นเนี่ยเขาคาดว่าสัดส่วนน้ำมันเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% นะคะหรือว่าประมาณ 4,000 ลิตรนะคะอันนี้ก็ต้องรอผลวิเคราะห์อย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งเพื่อยืนยันในปริมาณอีกครั้งและเนี่ยนะคะทางผู้ว่าชาติชาติยังบอกด้วยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานค่ะว่าอาจจะมีการรั่วซึมนะคะมาจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงหรือเปล่าซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วค่ะใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทแล้วก็มีอายุการใช้งานเนี่ยมานานประมาณ30ปีแล้วซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ต้องประสานขออนุญาตก่อนที่จะเปิดหน้าดินนะคะเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งอยู่ลึกจากพื้นเนี่ยประมาณ2เมตรและสำหรับพื้นนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะคะจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำเนี่ยประมาณ50เมตรค่ะหรือว่าพื้นที่ประมาณ1,000ตารางเมตรนั่นเองเจ้าหน้าที่ก็ใช้กระสอบทรายเนี่ยนะคะมาปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงปลายทางด้วยก็เพื่อป้องกันค่ะไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมกับเดินหน้าสูบของเหลวนะคะออกอย่างต่อเนื่องโดยของเหลวค่ะที่สูบขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งให้หน่วยงานค่ะแล้วก็บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยดำเนินการแยกแล้วก็กำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องกันต่อไปส่วนด้านความปลอดภัยนะคะทางผู้ว่าเองก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ค่ะจากหลายหน่วยงานเลยร่วมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งกรุงเทพมหานครทั้งกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษนะคะตลอดไปถึงบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันโดยมีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอน้ำค่ะแล้วก็ค่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการติดไฟเนี่ยนะคะก็มีการประเมินกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ค่ะแล้วก็ปลอดภัยและยังไงก็ตามท่านผู้ว่าก็บอกว่าขอเลยนะคะให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือว่าก่อประกายไฟใกล้กับพื้นที่ค่ะเพื่อความปลอดภัยก็หลังจากที่บริษัทเนี่ยนะคะผู้ดูแลระบบลดแรงดันภายในท่อส่งน้ำมันเนี่ยนะคะเขาลงปริมาณน้ำมันแล้วก็กลิ่นในบริเวณนั้นเนี่ยลดลงไปตามลำดับแล้วเนี่ยนะคือถ้าว่าต้นเหตุเนี่ยเกิดมาจากการรั่วซึมจริงการลดแรงดันเนี่ยมันจะช่วยค่ะมันจะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ออกจากท่อและเมื่อสามารถหยุดต้นเหตุได้เนี่ยการจัดการน้ำมันที่เหลืออยู่นะคะในระบบระบายน้ำก็จะทำได้ไม่ยากละนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันถูกจำกัดคือตอนนี้ก็เป็นว่ายังเป็นแค่เพียงสมมติฐานนะคะต้องรอผู้เชี่ยวชาญยืนยันอีกครั้งนึงแต่ว่ามันก็มีหลายปัจจัยแล้วค่ะที่ชี้ไปในทิศทางก็คื จะมีการเปิดหน้าดินดูและถ้าหากพบนะคะจุดรั่วก็จะสามารถแก้ไขต้นเหตุได้ทันทีสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือความปลอดภัยแล้วค่ะซึ่งทางผู้ว่าเองก็บอกว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญ นะทางด้านของท่อส่งน้ำมันกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษนะคะภาคเอกชนแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในพื้นที่เพื่อนะคะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนในเรื่องเทคนิคก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ยืนยันก็ไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยตื่นระหนกกันไปและในประเด็นนี้นะคะปรากฏว่าวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประกาศค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำนะคะเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ค่ะก็มีการพูดถึงโครงสร้างคณะกรรมการที่จะใช้คณะกรรมการชุดเดิมแล้วก็หลังจากนี้จะเสนอให้ท่านนายกเนี่ยพิจารณาต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒินะคะในคณะกรรมการชุดนี้ออกไปอีก1วาระหรือว่าอีก2ปีนะคะส่วนนี้กับเรื่องของกรณีการรั่วไหลของน้ำมันนี่ล่ะนะคะทางคุณพิพัฒน์บอกว่ากรมธุรกิจพลังงานเนี่ยเขากำลังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลค่ะเพื่อหาต้นตอของน้ำมันรั่วเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะยังไม่ชัดเจนค่ะว่ามันรั่วไหลมาจากผู้ประกอบการรายไหนกันแน่รวมไปถึงจะต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าน้ำมันเนี่ยนะคะมันซึมลงไปถึงชั้นใต้ดินหรือเปล่าโดยจะตรวจสอบนะคะว่าเป็นท่อของบริษัทไหนหากเป็นกรณีท่อรั่วแต่ว่าไม่มีการซึมลงสู่ชั้นใต้ดินเนี่ยก็จะดำเนินการได้ง่ายขึ้นทางตัวคุณพิพัฒน์เองก็จะลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็จะมีการแถลงรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากผู้ประกอบการรายใดและสำหรับการควบคุมนะคะการสำรองน้ำมันของ Data Center ค่ะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำมันรั่วอันนี้คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานจะเป็นหน่วยงานนะคะที่เข้าไปกำกับดูแลในส่วนนี้
ในขณะที่คณะกรรมการชุดนี้นะคะก็มีหน้าที่หลักค่ะ

0: จัดการเมื่อเกิดเหตุโดยจะเชิญผู้เผชิญเหตุค่ะและรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยย้ำนะคะว่าในส่วนของการป้องกันเนี่ยคณะกรรมการจะพิจารณาภาพรวมว่าควรจะป้องกันและควบคุมมลพิษในด้านอะไรกันบ้างและนะคะคุณพิพัฒน์ยังบอกอีกด้วยว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้จะครอบคลุมไปถึงการดำเนินการเอาผิดแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายด้วยนะคะเพราะเวลาที่มันเกิดอะไรรั่วไหลเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยโดยเฉพาะพวกสารเคมีพวกน้ำมงน้ำมันอะไรเนี่ยนะคะจนเกิดอันตรายแล้วก็ความเสียหายเนี่ยก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบแล้วค่ะรวมไปถึงต้องมีหน่วยงานที่ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลค่ะว่าใครเป็นผู้เสียหายและความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นยังไงซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะคะก็คือคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์นั่นเองซึ่งวันนี้คุณพิพัฒน์เองก็เป็นประธานในการประชุมนะคะแล้วก็มาต่อกันกับค่ะการประชุมวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันที่3แล้วนะคะก็เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นั่นแหละค่ะปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งของผู้ฟังคุณสาธิตวงหนองเตยค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้มีการอภิปรายถึงงบกระทรวงมหาดไทยในมาตรา20ต่อ1ก็ได้ตั้งข้อสังเกตค่ะถึงการทำงานของกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายว่าเพราะอะไรเนี่ยนะคะถึงได้มุ่งปรับลดงบเพียงแค่รายการครุภัณฑ์ทั่วไปแต่ว่าละเลยการตรวจสอบกรณีการทุจริตและโกงสอบท้องถิ่นครั้งโมโหลานของกรมส่งเสริมนะคะการปกครองท้องถิ่นที่มีการทุจริตนะคะโดยแบ่งออกเป็น3ข้อหลักๆก็คืองบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ277ล้านที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยขอตั้งงบไซเบอร์แล้วก็การปกป้องระบบเอาไว้เนี่ยสูงแต่ว่าในปี69คือปีนี้กลับมีการแฮกข้อมูลแล้วก็เข้าไปแก้ไขไฟล์ดิจิตอลเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นเนี่ยมากถึง115ครั้งด้วยกันซึ่งทางกรรมการเองก็ไม่ได้ถามหรือว่าประเมินประสิทธิภาพในส่วนนี้เลยอันนี้นะคะทางคุณสาธิตเนี่ยก็ตั้งคำถามขึ้นมาและอีกข้อหนึ่งก็คือเพราะอะไรเนี่ยนะคะถึงมีการตั้งงบเบี้ยประชุมบอร์ดกลางและอนุกรรมการตรวจสอบเอาไว้เกือบร้อยล้านแต่กลับไม่มีการตรวจสอบย้อนหลังค่ะว่าในปีที่มีการโกงสอบเข้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและมีการจ่ายเบี้ยประชุมไปกี่ครั้งแล้วก็รัฐบาลเรียกคืนงบเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กับชุดที่เกิดการทุจริตหรือเปล่าและอีกข้อก็คือเรื่องของคดีโกงสอบนี่แหละที่มีผู้สมัครสอบเนี่ยสูงถึง 438,277 รายเนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจัดเก็บค่าธรรมเนียมคนละ400บาทเป็นเงินนอกก็ประมาณกว่า 175.3 ล้านแม้จะมีการว่าจ้างเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยในการจัดสอบในวงเงิน133ล้านเนี่ยแต่ว่ายังมีเงินส่วนต่างเหลืออีกมหาศาลกลับไม่เคยนำมาแสดงเอาไว้ในรายงานงบประมาณแผ่นดินแบบเปิดเผยเลยเพราะฉะนั้นคุณสาธิตบอกว่าการโกงสอบนะคะเข้ารับราชการท้องถิ่นเนี่ยคือถือว่าเป็นการทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการไทยอย่างร้ายแรงก็เลยออกมาเรียกร้องค่ะให้ทางกรรมการเนี่ยลุกขึ้นชี้แจงและเสนอให้ต่อไปเนี้ยเงินค่าสมัครสอบใดๆก็ตามแล้วก็งบจัดสอบนะคะในส่วนของท้องถิ่นทั้งหมดต้องนำกลับเข้ามาอยู่ในระบบเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดค่ะก็เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้หากกรรมการไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างน่าผิดหวังมากแล้วก็มาต่อกันกับการประชุมนะคะของทางคุณยศชนันค่ะวันนี้เนี่ยนะคะมีการประชุมเพื่อหามาตรการในการยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นน่ะนะคะกับทางอุเทนถวายกับปทุมวันนี่แหละค่ะก็โหวันนี้เป็นประเด็นกันออกมาเลยนะคะเพราะว่าทางคุณยศชนันเนี่ยสั่งให้ทางอุเทนถวายแล้วก็ปทุมวันเนี่ยหยุดใช้พื้นที่3เดือนแล้วเร่งย้ายให้พ้นพื้นที่ข้อพิพาทที่เป็นปัญหาความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนั่นเองโดยคุณยุชนันบอกอย่างนี้เลยนะคะหลังจากที่เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกับทางด้านของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนี่แหละก็บอกว่าการหารือครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการสานต่อแนวทางที่ทุกฝ่ายได้พูดคุยแล้วก็ดำเนินการร่วมกันมาโดยที่ไม่ได้เป็นการทับซ้อนหรือว่ายกเลิกคำสั่งหรือว่าแนวทางเดิมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันอีกทีนึงเบรกหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าเบรกนี้ต้องพักกันแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับ2สถาบันนี้นะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อ

0: และมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
5: ค่ะ 16 น. 32 นาทีคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะแล้วก็เบรกที่2นี้อ่ะก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะเป็นคุณสุภชัยที่ดินละค่ะที่ส่งข้อความเข้ามาเป็นคนแรกเลยสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะเข้ามาตามมาด้วยคุณติ๋วละค่ะนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณออด59นะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะแล้วก็เป็นคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีพี่เด้งพี่เล็กทีมวอลเลย์ชายไทยชนะไต้หวัน3-2เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วขอให้ทำผลงานที่ดีที่สุดและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนเลยนี่ถึงทีของทีมวอลเลย์ชายบ้างแล้วนะรอติดตามผลงานกันนะคะและก็รอเชียร์ด้วยคุณชนกนะคะบอกฟังแล้วเศร้าใจมากเลยร้อยโทด้วยร้อยตำรวจตรีหรือเปล่าที่ปลุกเข้าไปยิงภรรยาเสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมที่คุณชนกพูดนะคะแล้วก็มาต่อที่คุณธีรพงศ์นะคะคุณธีรพงศ์ตายตายตายฝรั่งน่ากินมากเลยเข้ามาทักทายสวัสดีนะคะทีมงานทุกคนแล้วก็บอกว่าฟังทุกวันที่อยุธยาเสียงชัดแจ๋วดีมากนะคะแล้วก็ส่งภาพฝรั่งอ่ะโอ้ทานฝรั่งสวนสดสดด้วยกันคือฝรั่งก็น่ากินแล้วนะแต่ว่าน้ำจิ้มนี่สิน่ากินยิ่งกว่าโอ้ยตายแล้วโอ้โหน่ากินมากเลยคุณธีรพงศ์นะคะมันจะเป็นอะไรน้ำตาลกับเกลือใช่ไหมแล้วก็ตำพริกอ่ะพริกเหมือนพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าลงไปนะโอ้ยน่ากินเลยค่ะคุณชูศักดิ์นะคะคุณชูศักดิ์ก็ส่งสวัสดีวันพุธเข้ามานะคะแล้วก็อะไรหรอจอเจียบจอเจียมอะไรก็บอกช่องนี้ติดต่อชั่วโมงข่าว Exclusive ได้ไหมก็เนี่ยค่ะเป็นไลน์ของเนี่ยติดต่อได้เลยค่ะในไลน์เนี้ยติดต่อได้ทุกรายการเลยค่ะอยากจะคุยอะไรเข้ามาคุยได้เลยอยากจะว่าอะไรอยากจะอะไรเอาเลยส่งเข้ามาเลยแล้วก็คุณใบเตยนะคะคุณใบเตยก็ส่งสวัสดีวันพุธเข้ามานะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะคะคุณจอเจี๊ยบเขาบอกอะไรเนี่ยอ๋อผมบอกว่าคนที่ร้องโอ๊ยเสียงเหมือนคุณเด้งเลยโอ๊ยอะไรคะเสียงที่ไหนหรอร้องโอ๊ยที่ไหนอ่ะคืออะไรคะไม่ฮะโฆษณาอ๋อในโฆษณาเหรอโฆษณาอะไรอ่ะใส่โฆษณาตอนช่วงเบรกใช่ไหมแต่ไม่ใช่เสียงเด้งอยู่แล้ว มาดูมาตามกันกับประเด็นข่าวกันต่อแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะ มากัน

มากันที่เรื่องของโหวตสว.เนี่ยเพราะว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาค่ะนะคะจากอดีตผู้สมัครสว.เนี่ยโอ้โหออกมาแฉก็จากกรณีที่ทางกกต.เขามีกำหนดว่าจะลงมติในคดีโหวตสว.ในวันที่14กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวในประเด็นนี้กันออกมาแบบคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะก็มีรายงานค่ะมีรายงานออกมาว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีเสียงสะท้อนจากอดีตผู้สมัครสว.เนี่ยเขาออกมาเปิดโปงขบวนการหัวฝั่งตรงกันข้ามนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะจากอดีตผู้สมัครสว.กลุ่มที่11คือกลุ่มการท่องเที่ยวรายหนึ่งเนี่ยเขาเปิดเผยบอกว่าเขาเนี่ยเคยได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสว.ประชาชนหรือว่าสายสีส้มโดยระบุว่าพฤติกรรมหัวเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฝั่งสีน้ำเงินเท่านั้นนะแต่ว่าฝั่งสีส้มเองก็มีการดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการและเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกันโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนปี67หรือว่าก่อนวันเลือกระดับประเทศแค่เพียง1วันโดยเครือข่ายนี้ได้นัดรวมตัวนะคะผู้สมัครเกือบ400คนค่ะเข้าไปในห้องประชุมจูปิเตอร์1ถึง3ที่ Impact เมืองทองธานีพร้อมกับมีมาตรการนะคะควบคุมที่เข้มงวดทั้งการยึดโทรศัพท์มือถือบังคับใส่สายรัดข้อมือแล้วก็กักตัวเอาไว้และจากนั้นค่ะก็มีแกนนำขึ้นเวทีบรรยายกดดันทางจิตวิทยาเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงเพื่อบีบนะคะให้ผู้สมัครในห้องเนี่ยยอมเสียสละไม่ลงคะแนนให้กับตัวเองแต่ว่าให้เทคะแนนเลือกแคนดิเดตเป้าหมาย10คนของแต่ละกลุ่มตามตารางโพยลับนะคะ19กลุ่มอาชีพรวมทั้งหมด190คนโดยตั้งเป้าเนี่ยผลักดันให้ได้สว.อย่างน้อย100คนเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็สอดรับกับความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะในช่วงของคืนเดียวกันแล้วก็อดีตผู้สมัครรายเนี้ยก็ยังเปิดเผยต่อไปอีกนะคะบอกว่าเขาเนี่ยได้นำเอาหลักฐานพฤติกรรมการสมยอมแล้วก็ตารางโพยทั้งหมดนะคะยื่นคำร้องคัดค้านต่อกกต.ภายในกรอบเวลา3วันตามกฎหมายอย่างถูกต้องซึ่งทางกกต.พิจารณาแล้วก็เห็นว่าคำร้องเนี่ยมีมูลและก็หลักฐานแน่นหนาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนแล้วก็ไต่สวนคณะที่26ค่ะพร้อมเรียกตัวคนเนี้ยนะคะที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยออกมาแฉเนี่ยเข้าไปให้ปากคำแล้วก็บันทึกถ้อยคำอย่างละเอียด4ครั้งส่งผลให้ปัจจุบันนะคะในสำนวนลับของกกต.เนี่ยก็มีรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาฝั่งสีส้มเนี่ยพัวพันสูงถึง202คนซึ่งมีทั้งตัวสว.ตัวจริงและก็ตัวสำรองในปัจจุบันในประเด็นข้อกฎหมายสำคัญก็คือการสมยอมกันในการเลือกแล้วก็ความผิดฐานให้และรับผลประโยชน์เนื่องจากการเช่าห้องจูปิเตอร์1ถึง3เนี่ยมีมูลค่าเช่านะคะมีมูลค่าค่าเช่าเนี่ยรวมค่าดำเนินการนะคะก็ว่ากันว่าไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทการมีผู้คอยออกค่าใช้จ่ายเรื่องสถานที่นะคะเพื่อให้ผู้สมัครใช้เป็นจุดสมยอมกันเนี่ยก็เข้าข่ายในการให้แล้วก็รับประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจนะคะให้เกิดการบล็อกโหวตซึ่งก็มีความผิดค่ะมีความผิดตามพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในมาตรา77และมาตรา81ก็มีโทษนะคะทั้งตัดสิทธิการเมืองแล้วก็มีโทษทางอาญาก็เรียกว่าท่ามกลางกระแสข่าวลือ นะคะว่ากกต.เนี่ยอาจจะเร่งพิจารณาฟ้องเฉพาะฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยแต่เตรียมปัดตกสำนวนฝั่งสีส้มจำนวน202คนแบบเงียบๆเนี่ยทางผู้เสียหายก็เลยเตรียมยื่นหนังสือถึงประธานกกต.อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเพื่อเรียกร้องค่ะให้มีการลงมติพร้อมกันไปเลยในวันที่14กันยายนนี้และถ้าหากว่าเพิกเฉยอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157อ่ะเอาละสิก็เริ่มนะคะจะเป็นเรื่องของสองฝั่งกันออกมาแล้วเนี่ยนะคะสำหรับเรื่องของการหัวสว.นะคะมากันที่มาตรการที่พูดทิ้งค้างกันเอาไว้ที่ทางคุณยศชนันเนี่ยนะคะวันนี้ก็เป็นประธานในการประชุมหารือกันออกมาปรากฏว่าการหารือครั้งนี้ของผู้ฟังเป็นการสานต่อนะคะแนวทางที่ทุกฝ่ายเนี่ยได้เคยพูดคุยแล้วก็ดำเนินการร่วมกันมาก็ไม่ได้เป็นการทับซ้อนหรือว่ายกเลิกคำสั่งหรือว่าแนวทางเดิมนะคะก็คุณยศชนันบอกเอาไว้เลยว่าต้องการทำให้สิ่งที่ได้ตกลงกันเอาไว้เนี่ยสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะค่ะกับการพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายแล้วก็ความมั่นคงความปลอดภัยก็เพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็กรอบเวลาที่ชัดเจนเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นแค่เพียงปัญหาของ2สถาบันเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศด้วยโดยเฉพาะกับพื้นที่ค่ะพื้นที่ปทุมวันและสยามเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่การศึกษาและพื้นที่เยาวชนที่เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายนั้นต้องให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นในการหารือนะคะในวันนี้ร่วมกันกับผู้บริหารของทั้งสองสถาบันทางคุณยุทธนันท์บอกว่าได้มีการ

กำหนดแนวทางดำเนินการนะคะใน4ประเด็นค่ะผู้ฟังและเป็น4ประเด็นสำคัญนะคะก็คือเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่สยามปทุมวันมาตรการแรกเลยให้ทั้งอุเทรนถวายค่ะและสถาบันเทคโนโลยี

งดใช้พื้นที่ออกไปได้ตอนนี้ก็เข้าเรียนไม่ได้ละนะคะสำหรับในพื้นที่แล้วค่ะและสำหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะคะซึ่งไม่มีวิทยาเขตอื่นรองรับเนี่ยนะคะทางอว.ก็มอบหมายค่ะให้จัดทำแนวทางนะคะการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวโดยเบื้องต้นค่ะจะนำเอารูปแบบนะคะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมนะคะมาใช้โดยจัดทำนะคะจัดทำแล้วก็จัดทำแผนนะคะแล้วก็สำรองเอาไว้เนี่ยนะคะเพื่อรองรับในอนาคตคือถ้าว่ายังเกิดปัญหาความขัดแย้งเนี่ยอาจจะพิจารณาค่ะย้ายสถานศึกษาเลยออกจากพื้นที่เดิมเช่นเดียวกันกับอุเทนถวายนะคะส่วนอุเทนถวายเนี่ยทางอว.เขามอบหมายให้อธิการบดีเนี่ยเร่งจัดหาพื้นที่แห่งใหม่ค่ะสำหรับจัดการเรียนการสอนนอกเขตพิพาทให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน3เดือนเพื่อย้ายค่ะเพื่อย้ายการเรียนการสอนนะคะไปในพื้นที่ใหม่เป็นการถาวรแล้วก็ขณะเดียวกันก็ให้เร่งจัดหาพื้นที่ชั่วคราวนะคะสำหรับการรองรับนักศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้และยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเป้าหมายของมาตรการครั้งนี้เนี่ยก็คือการคืนความมั่นใจให้กับย่านสยามปทุมวันซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวแล้วก็การศึกษาโดยตำรวจนครบาลนะคะจะเข้าไปดูแลความปลอดภัยค่ะแล้วก็ตรึงกำลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะอ่ะนี่แหละค่ะทางอบ.เขาจะทำงานร่วมกันเลยนะคะกับทุกฝ่ายตลอดช่วงเวลา3เดือนนี้เพื่อบริหารนะคะจัดการสถานการณ์ให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยจะไม่ทิ้งเรื่องคุณภาพนะคะของการศึกษาแล้วก็ยังจะสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของทั้ง2สถาบันกันด้วยอาลาจากนะคะปัญหาการกระทบกระทั่งกันปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่าง2สถาบันนะคะวันนี้ก็มีที่มาที่ไปละก็คือไม่ให้เข้าไปในย่านที่มันเป็นย่านสำคัญนะคะช่วงสยามเนี่ยเข้าไปไม่ได้ละต้องจัดที่เรียนนะคะทางออนไลน์หรืออะไรก็ว่ากันไปในแต่ละสถาบันนะคะมาต่อกันกับประเด็นเรื่องของสุสานยิวค่ะเรื่องของสุสานยิวเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่นะคะเมื่อวานเนี้ยที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเขาเริ่มมีการทยอยปิดประกาศคำสั่งแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นป้ายที่บ่งชี้ถึงความผิดนะคะตามพรบควบคุมอาคารเพื่อให้ทางผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทชาวยิวเนี่ยนะคะได้เข้ามารื้อถอนเต็นท์สีน้ำเงินจำนวน2หลังที่ถูกนำมาตั้งเอาไว้เป็นเวลานานเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่ประกอบไปด้วยเต็นท์ขนาดกว้าง3เมตรยาว9เมตร1หลังแล้วก็ขนาดกว้าง2เมตรยาว9เมตรอีก1หลังเนี่ยนะเรียกว่าฝ่ายปกครองในตอนนี้มาปักป้ายพรึบเลยค่ะหน้าสุสานยิวโดยออกเป็นคำสั่งเลยนะคะคุณผู้ฟังห้ามใช้อาคารหรือว่ายินยอมให้บุคคลใดเนี่ยใช้อาคารที่อาจเป็นพยันตรายแล้วก็ลงวันที่เอาไว้เลยกับคำสั่งนี้ลงวันที่7กันยายนนะคะตามพรบควบคุมอาคารค่ะคือถ้าว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งแล้วก็จะมีโทษจำคุกนะคะ6เดือนปรับ 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ปรับเป็นรายวันอีกด้วยวันละไม่เกิน 30,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนค่ะและนอกจากนั้นยังมีคำสั่งอีกคำสั่งนึงด้วยนะคะก็ลงวันที่7กันยายนเหมือนกันคือให้รื้อถอนค่ะรื้อถอนอาคารนะคะตามมาตรา42ของพรบควบคุมอาคารซึ่งเป็นเต็นท์ทั้ง2หลังเนี่ยนะคะที่การในลักษณะถาวรโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งโดยนะคะผู้ได้รับคำสั่งเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้ค่ะภายใน30วันตามมาตรา52ในแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะต่อทางเจ้าพนักงานผู้ออกคำสั่งนี่ก็เป็นการควบคุมเนี่ยนะคะประเด็นปัญหาเรื่องของสุสานยิวเนี่ยนะคะทางอบต.ก็สั่งรื้อเต็นท์ที่บางหลุมศพนะคะก็คือถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามก็ปรับแล้วค่ะปรับวันละ 30,000 นะคะอ่ะแล้วก็ไปต่อค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่การประชุมกสทช.วันนี้ประชุมบอร์ดล่มกันอีกเป็นครั้งที่9แล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะที่สำนักงานนะคะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ปรากฏว่าวันนี้เขามีการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ก็ล่มเป็นครั้งที่9แล้วนะคะเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมนั่นเองก็ในที่ประชุมก็มีวาระนะคะเสนอเพื่อพิจารณาทั้งหมดเนี่ย193วาระและก็เรื่องเพื่อทราบเนี่ย82เรื่องซึ่งทางศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะวันนี้ประธานกสทช.เนี่ยก็เดินเข้าห้องประชุมค่ะพอประชุมที่ประชุมเนี่ยเขารอครบ30นาทีปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบก็เลยงดการประชุมตามมาตรา28แล้วก็นัด
ให้มีการประชุมอีกครั้งนึงพรุ่งนี้10กันยายนตอน 9:30 นที่สำนักงานกสทช.ก็คงจะล่มกันอีกครั้งนึงแหละยังไงก็ตามนะคะเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นวุ่นวายนะคะป่วนกันอยู่ในส่วน

0: ของกสทช.ที่ล่มเป็นครั้งที่9เนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามีเรื่องของวาระดาวเทียมโทรคมนาคมเรื่องเร่งด่วนด้วยนะคะเอาละค่ะมาแล้วคุณเล็กวาสนานาน่วมไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้แหมเป็นช่วงเขารอนายกกลับนะเนี่ยทหารถามกันหน่อยนี่ขนาดข่าวก็ออกแล้วนะว่านายกไปนอร์เวย์กลับวันที่11นะแต่ใจทหารส่วนใหญ่ในเวลานี้มันจดจ่อไงว่าโผออกวันไหนใช่ไหมพี่แดงโผทหารออกวันไหน
0: โผตำรวจเขาออกแล้วนะ
2: โผตำรวจจะออกไปแล้วนะแต่ว่าโผทหารเนี่ยก็เนื่องจากว่านายกได้ทูลเกล้าก่อนเดินทางไปนอร์เวย์แล้วเดี๋ยวนายกจะกลับมาวันที่11เนี่ยก็เขาก็คาดกันไว้2วันแหละว่าพอนายกกลับมาเนี่ยถ้าได้โปรดเกล้าออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะเซ็นรับสนองพระบรมราชโองการแล้วก็ประกาศเลยหรืออย่างช้าก็เป็นวันศุกร์ที่12กันยายนนะคือมีคนบอกเอ๊ะมันจะลากไปถึงวันเกิดนายกไหม13กันยาคือมันอยู่ที่ว่าโปรดเกล้ามาวันไหนนะก็คือถ้าโปรดเกล้ามาวันไหนเนี่ยนายกก็สามารถเซ็นแล้วก็เซ็นรับสนองแล้วก็สามารถประกาศได้เลยถ้ามันไม่ดึกเกินไปนะก็อาจถ้าดึกเนี่ยก็อาจจะอีกวันนึงนะก็รออีก 2-3 วันก็รู้กันหมดแล้วนะคะนี่ต้องบอกนะว่าอะไรอะโผเนี่ยจะเรียกว่ารั่วมันก็ไม่ได้เชิงว่าโผรั่วนะแต่หมายถึงว่ามันก็มีเป็นรายงานข่าวออกมาก็ถือว่าคราวนี้เนี่ยก็มีหลายตำแหน่งนะที่เป็นข่าวออกมาก่อนแล้วค่อนข้างนั่นยำแล้วก็คือประมาณว่า 100% กันแล้วอะที่มีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกนะได้รวงตระกูลหรือตำแหน่ง5เสือกองทัพบกแล้วก็ตำแหน่งสำคัญต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสื่อเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ในการเจาะข่าวมาแล้วนะแต่ปรากฏว่าอะไรล่ะทหารในกองทัพหลายคนอ้าวแล้วทำไมไม่มีตำแหน่งนี้ที่สื่อเขียนกันทำไมไม่มีตำแหน่งนี้คือต้องบอกนะบอกว่าบางครั้งอ่ะพี่เด้งสื่อแต่ละฉบับอ่ะก็ต้องเก็บไว้บ้างพี่ใช่ไหมต้องค่อยๆปล่อยทีละน้อยทีละนิดไม่ใช่แบบโอ้โหปล่อยวันเดียวหมดยกแผะยกเลยเดี๋ยวเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมจะชัวร์จะรู้จะเห็นจะโผล่จะรั่วหรืออะไรหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยการค่อยๆออกข่าวหรือว่าค่อยๆทยอยวิเคราะห์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของสื่อนะในเวลาช่วงฤดูการโยกย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆนะอีก 2-3 วันก็ได้เห็นแล้วแล้วก็เลิกลุ้นกันได้แล้วนะแล้วจากนั้นก็จะเราก็จะได้เห็นแล้วว่าภาพกองทัพเนี่ยเป็นในลักษณะไหนมีการวางตัวบุคคลแบบนี้ยังไงแต่สิ่งหนึ่งนะที่เราจะต้องเห็นอย่างเช่นของกองทัพบกเนี่ยอย่างการเปลี่ยนตัวพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาค4เนี่ยไม่ว่าท่านจะได้ดีขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่คนที่จะขึ้นมาแทนใหม่ซึ่งคาดกันว่าเป็นพลตรีชาคริตอุจจรัตน์เนี่ยซึ่งก็เป็นทหารรบพิเศษที่ลงไปเติบโตในชายแดนใต้แล้วก็ได้รับการยอมรับคนนี้ก็คาดว่าจะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาค4คนใหม่เพราะฉะนั้นอันนึงที่มันเป็นการสะท้อนก็ว่าแม้ว่าผบ.เหล่าทัพเนี่ยจะมีอำนาจในการแต่งตั้งตำแหน่งใดก็ตามแต่บางตำแหน่งอ่ะที่มันเป็นเรื่องของงานความมั่นคงหรือมันเป็นเรื่องสถานการณ์จริงที่มันต้องเอาคนที่แบบคนที่ใช่อ่ะมาดูแลมาคุมอ่ะมันก็ต้องทำนะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันจะต้องเอาเพื่อนฉันเป็นต่อหรือว่าฉันต้องเอาคนนั้นคนนี้เป็นต่อนะก็เรียกได้ว่าผบ.ทบ.เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าฟังหลายฝ่ายอ่ะในด้านความมั่นคงนะก็เลยตัดสินใจในการเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค4นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็คาดว่าพลตรีชาคริตซึ่งเคยเป็นฐานรบพิเศษอยู่เนี่ยก็จะได้ขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาค4คนใหม่นะซึ่งเราก็จะเห็นนะว่าเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยทหารเราก็ไปปิดล้อมนะเทือกเขาตะเวเพราะว่าก็มีกลุ่มโจรนะคือตอนนี้แม้ว่าจะมีรายงานว่าโจรเนี่ยเสียชีวิต1คนแต่ว่าณบัดนี้นะคะที่ตะเวตรงเจาะไอร้องนราธิวาสเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เลยนะพี่เพราะว่ายังมีการยิงต่อสู้กันอยู่แล้วมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาแล้วยิ่งเดี๋ยวพอเวลามืดค่ำเนี่ยมันจะเริ่มลำบากแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้รอดูสถานการณ์ชายแดนภาคใต้กันต่อไปส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะอันนี้เป็นผลพวงมาจากเมื่อวานนี้ไม่ได้รายงานนะก็คือเมื่อวานนี้พลโทอดุลท่านไปที่วปอ.ไปรับฟังการแถลงของ

วป.68แทนนายกรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปที่พิพิธอีกนะช่วงนี้เรียนจบกันอีกรุ่นนึงแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พลโทอดุลเนี่ยซึ่งก็อยู่ชายแดนทัพภาค2มาตลอดเนี่ยตั้งแต่เป็นนายทหารผบ.หน่วยจนเป็นแม่ทัพภาคแล้ววันนี้มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้อันนึงนะว่าตั้งแต่แกรบกับเขมรมาปี54เนี่ยมันก็รบรูปแบบนึงพอมารบรอบ1คราวที่แล้วปีที่แล้วกับรบรอบ2เนี่ยรูปแบบมันก็เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นพลโทอดุลก็เลยมองว่าในการรบรอบ3เนี่ยรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทหารเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงทางการทหารเพราะฉะนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าความมั่นคงแบบองค์รวมที่ทุกส่วนทุกหน่วยเนี่ยต้องร่วมมือกันในการที่จะเหมือนเวลาเราจะสู้กับเขมรน่ะเราจะให้ทหารสู้คนเดียวไม่ได้ประมาณนั้นก็คือว่าต้องร่วมกันทุกภาคส่วนนะในการทำงานของตัวเองแต่ว่าพลโทอดุลเนี่ยไม่ได้ระบุในรายละเอียดนะว่ารบรอบ3เนี่ยท่านมองซีนารีโอหรือรูปแบบของการรบอันใหม่เนี่ยถ้าจะมีเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะไหนแต่ถ้าเอาจากที่พลโทอดุลเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็เคยพูดคุยกับสื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เราทราบกันก็คือฝั่งกัมพูชาก็จะมีการใช้โดรนแบบคือเอาเป็นว่าจะใช้โดรนแบบมากมายมหาศาลมากกว่าคราวที่แล้วนะเพราะว่าเขาจะใช้โดรนเป็นกำลังทางอากาศมาสู้แล้วก็กดดันกับเราแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าฝั่งทหารไทยเนี่ยทำไมเราจะเห็นเช่นรถเกราะรถอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมีการติดเขาเรียกว่าตาข่ายนะหรือว่ากรงเป็นตาข่ายกรงตาข่ายเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้โดนเนี่ยมาหย่อนระเบิดคือกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรถเกราะรถถังเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์เสริมที่ต้องทำขึ้นเองเพราะเราก็มองว่าเขมรเนี่ยจะมีการใช้โดนในลักษณะนี้เยอะเพื่อมาสู้กับเรานะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยืนยันว่ามองเช่นเดียวกับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะผู้ช่วยผบ.ทอ.เนี่ยก็บอกว่าแม้เขมรจะพยายามเช่นเขมรเนี่ยมาร์กมา3จุดนะว่าที่ถ้าจะมีการปะทะเนี่ยเขาจะเลือกเฉพาะจุดใช่ไหมเช่นโอสเมตตาเมืองทมธมอดาประมาณเนี้ยแต่เราจะยืนยันว่าเราก็จะใช้การสู้รบแบบเต็มสเกลคือเราจะไม่เอาเฉพาะจุดอย่างที่เขมรหวังว่าจะเล่นเอาแค่เฉพาะจุดนะแต่เราก็จะเล่นสเกลใหญ่แบบตลอดแนวแล้วก็ใช้กำลังทางอากาศด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพรวมที่ทางฝ่ายเราเนี่ยก็ต้องการสื่อสารไปทางกัมพูชาด้วยนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะทางฝ่ายไทยก็มีการพร้อมมีความพร้อมนะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นผลพวงจากการลงพื้นที่วันก่อนนะพี่แดงแล้วก็พลอากาศเอกประภาสเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์นะว่าทหารไทยเราเนี่ยได้จับทหารเขมรที่ปลอมตัวมาเป็นชาวบ้านมาตัดรั้วลวดหนามแต่ว่าพลอากาศเอกประภาสเนี่ยใช้คำว่าเฉลยพอใช้คำว่าเฉลยปุ๊บเนี่ยเขมรก็เอาเลยเขมรแล้วก็มีโซเชียลไทยด้วยซึ่งเหมือนไม่รู้ว่าโซเชียลไทยแท้หรือเปล่านะคือเขาเหมือนพยายามจะไม่เข้าใจคำว่าถ้าจับเฉลยต้องมีการทำร้ายหรือทรมาน ใช่ไหม ก็ไปพูดในทำนองที่ว่าไปออกพาดหัวในโซเชียลเนี่ยว่าโอ้ยประมาณว่าทหารเขมรน่ะที่โดนจับที่ปลอมตัวมาเนี่ยแบบเละอ่ะประมาณ ว่าโดนเละอ่ะแบบเป็นเฉลยก็ต้องโดนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าทางหน่วยในพื้นที่เขาเห็นข่าวนี้แล้วเขาไม่สบายใจก็เลยมีการแจ้งมาทางสื่อนะว่าเขายืนยันว่าตอนที่เขาจับทหารเขมรที่ปลอมตัวเข้ามาได้เนี่ยไม่ได้มีการแตะแบบคือไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวไม่ได้แบบทำร้ายหรือใช้ความรุนแรงใดๆแค่พยายามสอบถามเฉยๆว่ามาอะไรยังไงคาดคั้นแล้วเสร็จแล้วก็ส่งกลับหน่วยแต่ที่ทางฝ่ายในพื้นที่เขาบอกอ่ะสิ่งที่เขารู้ก็คือว่าทางกัมพูชาเนี่ยพอรับตัวกลับไปแล้วอ่ะพี่แดงคือ1เขาก็มีการลงโทษของเขาเองซึ่งมันก็แปลกนะว่าพอทหารฝั่งนี้โดนจับไปเขมรฝั่งนู้นน่ะลงโทษคือลงโทษเนี่ยมันก็มองได้สองมุมนะลงการที่เขมรลงโทษกันเองเนี่ยมันก็มองได้ว่าหนึ่งอ๋อไปพลาดใช่ไหมไปพลาดโดนจับทำยังไงไม่เนียนไปโดนจับให้เขามาประท้วงแล้วอะไรอย่างนี้ก็อาจจะถูกลงโทษแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีรายงานว่าเขมรเนี่ยมีการทำร้ายร่างกายกันเองคือประมาณว่าพอส่งกลับไปอ่ะโดนตื้อประมาณเนี้ยคือมันก็แปลกนะว่าคือมันเป็นเรื่องเล่าจากในพื้นที่ว่า

0: ทหารเขมรฝั่งนู้นน่ะเขาก็ไม่ได้อยากมีเรื่องกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากต่างคนต่างอยู่แล้วเขาก็จะกันลูกน้องเขาอ่ะไม่ให้มายั่วยุฝั่งเราซึ่งต้องบอกว่าในระยะหลังเนี่ยการยั่วยุอย่างเช่นเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยมันน้อยลงจริงแต่ว่าการทำในเชิงยุทธวิธีเช่นพยายามจะเจาะเข้ามาเรื่องของรั้วลวดหนามเนี่ยมันยังมีความพยายามอยู่แต่เล็กอันนี้เล็กมองว่ามันน่าจะเป็นเฉพาะไอ้ตรงพื้นที่ที่แบบอยู่ใกล้เราที่สุดอะซึ่งเขาก็พยายามจะสร้างมิตรภาพกับฝั่งทหารไทยนะเพราะว่าทหารไทยในบริเวณโอสเมตช่องจอมเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเด็ดขาดอะถ้ามีอะไรปุ๊บปั๊บเนี่ยยิงเตือนก่อนเลยหรือถ้าล้ำเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจับเลยนะเพื่อป้องปรามไม่ให้เขาทำซ้ำอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เบาบางไปเยอะแต่อย่างที่บอกไงว่าเขาเอารถถังมาประชิดเลยนะเนื่องจากว่ากำลังมันวางอยู่ชิดกันขั้นแค่รั้วคาสิโนนะเพราะฉะนั้นเขาก็เอารถถังมาจอด5คันแต่ว่าด้วยฝนตกด้วยอะไรเนี่ยมันก็ติดลมอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ขุดคูเลทด้วยเขาจะเข้ามาใกล้เราก็ไม่ได้แต่มันก็เป็นการสะท้อนว่าเขมรน่ะแม้ว่าจะคุยดีเอ้ยไม่มีอะไรแล้วนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเขายังคงเคลื่อนไหวในการที่จะแสดงความพร้อมหรือว่าความได้เปรียบในเชิงยุทธวิธีอยู่นะคะพี่แดงนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพลโทอดุลเนี่ยก็ในห้วง2วันที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าท่านก็ได้มีการพูดคุยกับทหารที่อยู่ในอีสานใต้เพราะว่าท่านลงพื้นที่ด้วยแล้วก็มีการกำชับกันนะพี่ว่าในเรื่องเหล่านี้เราอย่าเพิ่งวางใจแม้ว่าจะเริ่มมีการมองว่าเฮ้ยกัมพูชาจะยังไม่เปิดการสู้รบในห้วงนี้หรอกนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะพี่แดงนี่แหละนะอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะทูช่วงนี้เขามีที่อภิปรายงบห่วง2วันเนี่ยเล็กไม่ได้ฟังเลยนะแต่เห็นว่าทหารก็งบของกองทัพเนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะพี่แดงเรื่องอะไรนะการเทียบราคาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนเรื่องสั้นๆอย่างเรื่องของเรือฟริเกตของกองทัพเรือนะที่เมื่อวานกองทัพเรือเขาได้ประกาศว่าเป็นฮันวาโอเชียนจากเกาหลีใต้อย่างที่เราทราบกันมาแล้วปรากฏว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหพี่เด้งด่ากันตึมเลยนะคือประมาณว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงว่ามันมีทั้งปัญหาเรื่องการแข่งขันในตลาดของเรือกับปัญหาภายในกองทัพเรือจากการชิงเก้าอี้ผบ.ทล.แต่ตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าพลเอกนเรศจะเป็นผบ.ทล.เพราะฉะนั้นแรงกดดันก็จะน้อยลงนะพี่แดง
1: ผมว่าตอบไม่ได้รู้เล็กเกินเวลามากแล้วต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเจเซตลดลงพื้นที่หนองปลาไหลหลังสายตรงหาผู้ว่าชลบุรีสั่งเร่งช่วยเหลือด่วนครูและนักเรียนนายเจเซตไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามเหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็กครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดทันทีที่ได้รับรายงานนายเจเซตได้โทรศัพท์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์โดยทันทีพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและรอบคอบโดยเฉพาะการดูแลเด็กและบุคลากรภายในศูนย์เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนผู้ก่อเ

0: เหตุคาดว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิตและขณะนี้ยังเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยจากนั้นนายเจเซตได้เดินทางมายังพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายเจเซตกล่าวว่าการช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้มีเพียงการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เท่านั้นแต่ต้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาคนโดยเฉพาะเด็กและครูที่ได้รับผลกระทบเพราะผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงอาจไม่ได้จบลงพร้อมกับสถานการณ์ที่คลี่คลายแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อีกระยะหนึ่งพรรคประชาชนจ่อยื่นร่างกฎหมายความรุนแรงในโรงเรียนเผยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยนางสาวณัฐยาบุญภักดีกล่าวว่าตนและคณะเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนขอแสดงความเสียใจไปยังผู้สูญเสียผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนพรรคประชาชนจึงเตรียมเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับความรุนแรงในพื้นที่ของโรงเรียนด้านนายธีรศักดิ์จิระตราชูกล่าวว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีข่าวลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกหลายครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วความรุนแรงในโรงเรียนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรุนแรงทางวาจาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในโรงเรียนไทยดังนั้นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจึงไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยเจตจำนงหรือความตั้งใจของผู้บริหารหลายกระทรวงร่วมกันทำงานอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมพรรคประชาชนจึงจะเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแบบองค์รวมที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของโรงเรียนอย่างเดียวแต่ตีความไปถึงบริบทแวดล้อมของนักเรียนด้วยซึ่งร่างดังกล่าวอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและพยายามทำให้กฎหมายนี้ไม่ไปตาเกี่ยวกับกฎหมายการเงินเนื่องจากจะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีและกระบวนการต่างๆที่มีระยะเวลานานจึงร่างให้เป็นลักษณะกรอบกว้างๆที่สามารถบังคับใช้ในพื้นที่โรงเรียนไทยได้อย่างทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับทรงศักดิ์ขาวเรือรัฐมนตรีกสิกรรมสปป.ลาวจับมือสานต่อแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดนนายลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นายทรงศักดิ์กล่าวว่าขอบคุณสปป.ลาวสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์การฝึกอบรมและการส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้อีกมากทางนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ด้านนายลินคำขอบคุณที่ไทยให้ความร่วมมือและ

0: นับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีโดยตลอดและพร้อมร่วมมือผลักดันความร่วมมือด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกับไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมหนุ่มอุดรธานีตัดไม้ไผ่มาทำคันเบ็ดถูกต่อ200ตัวรุมต่อยทั่วร่างกายอาการสาหัสต้องนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านของผู้เสียชีวิตในพื้นที่บ้านดงบังอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีทราบชื่อคือนายวิเชียรอายุ41ปีซึ่งครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพภายในบ้านโดยมีพ่อแม่ญาติและชาวบ้านเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวจำนวนมากนายธนบัตรอายุ65ปีผู้เป็นพ่อกล่าวว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาบริเวณเถียงนาท้ายหมู่บ้านคาดว่าลูกชายออกไปตัดไม้ไผ่เพื่อนำมาทำเป็นคันเบ็ดระหว่างนั้นตนไม่ได้อยู่ด้วยกระทั่งกลับมาพบลูกชายนอนอยู่บนเปลบอกฝูงต่อต่อยกว่า200ตัวเมื่อตรวจดูพบว่าลูกชายมีร่องรอยถูกต่อต่อยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเกือบทั่วร่างกายจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาแพทย์แจ้งว่าร่างกายได้รับพิษจากเหล็กในของต่อจำนวนมากส่งผลให้อวัยวะภายในไม่ตอบสนองและเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาพ่อบอกว่าลูกชายไม่มีโรคประจำตัวเพิ่งกลับจากการใช้แรงงานในประเทศเกาหลีใต้ประมาณ1ปีไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะมาเกิดกับครอบครัวตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแหล่ครับ
1: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
5: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
6: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุญดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: เราพบกันช่วงเย็นวันพุธที่9กันยายนโอ้วันนี้ได้รับสติ๊กเกอร์นะครับตั้งแต่เช้าวันที่9เดือน9เด้งนะขอทำอะไรให้9หน้า
7: ว่าเนี่ยเห็นว่าแบบพวกสายมูเนี่ยอุ้ยเขาไปแบบทำพิธีกันวันที่9เดือน9เนี่ย
6: ซื้อของบางเจ้าก็ลดราคานั้นเด้งนะซื้อวันนี้ครับเขาบอกว่าจะได้ต่อยอดว่าอย่างนั้นนะ
7: เ
6: ออก็เอาเป็นวันเลิกดีว่าอย่างนั้นนะสำหรับคนที่มีความช่วยอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้นะครับพบกันวันที่9เนี่ยโหตีห้าตั้งแต่ที่ห้าที่ผ่านมาเป็นไงวะน้ำมันอ่ะโอ้โหพุ่งแรงจริงนะเด้งนะ
7: ค่ะ
6: 70สตางค์ต่อลิตรอ่ะครับ
7: นี่ว่าไปเนี่ยมันขึ้นเงียบเลยนะ3ครั้งติดกันนะ
6: เ
7: นี่ยเพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจไงแต่ว่าครั้งนี้ขึ้นแรงนะสำหรับคืนที่ผ่านมา
6: ใช่70สตางค์ต่อลิตรนะครับทุกประเภทเด้งนะแล้วอนาคตไม่แน่ครับแจ้งข่าวด่วนเลยเด้งราคาน้ำมันดิบเร็วครับพุ่งทะลุระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหลังจากที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมันลุกลามหนักครับซึ่งตอนนี้ยิ่งลุกลามหนักครับเพราะว่าอะไรครับสหรัฐอเมริกาเห็นไหมถล่มมาเด้งโอ้โหถล่มขีปนาวุธนะครับไปที่ไหนแล้วครับอิหร่านเนี่ยอิหร่านเป็นไงบ้างครับอิหร่านเขาก็บอกเขายึด
7: วันนี้เขาถล่มฐานที่มั่นของสหรัฐอเมริกา
6: อยู่ที่จอร์แดน
7: ใช่ที่จอร์แดน
6: ม
7: ีคนตรงคนตายกัน
6: ใช่ใช่แล้วก็ถ้าอิหร่านนะครับก็บอกว่าได้มีการจับนี่นะ

0: เรือดำน้ำ
1: น
0: ะครับเรือดำน้ำบอกว่าทันสมัยมากเลยถ้าไม่มีคนนะเป็นเรือดำน้ำอัจฉริยะครับจะถ่ายใต้น้ำหรือจะมีการนะครับดูแผนที่เอาสร้างประเทศนั้นเป็นยังไงบ้างไอ้นี่ว่าเก่งว่าอย่างนั้นนะแต่สหรัฐอเมริกาเขาบอกมาบอกได้ว่าไอ้นี่มันตายแล้วว่างั้นนะมันเพิ่งตายแต่เพิ่งตายเมื่อวานนี้เองนี่เนี่ยเอ๊ะมันอยู่ๆนะครับมันเพิ่งเสียแล้วก็ออกมาบอกอย่างนี้เอ๊ะมันแปลกครับมันเป็นของใหม่อยู่นะอ้าวไม่รู้แล้วครับตอนนี้โลกก็คงจะไม่สงบต่อเนื่องนานแล้วครับเนื่องจากว่ายังไม่มีท่าทีว่าจะสงบเลยครับมีแต่แรงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่อยากจะได้เกิดรอบสองก็ได้สำหรับราคาน้ำมันขึ้นแพงๆๆนี่นะเติมไปก่อนเลยครับ
1: แต่ว่าวันนี้ประเด็นที่คนพูดถึงกันมากที่สุดก็คือการก่อเหตุที่โรงเรียน
0: ครับ
1: ที่จังหวัดชลบุรีนั่นแหละแล้วก็เป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยแล้วคนก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจอีกต่างหาก
0: ครับใช่ครับเอง
1: ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์เนี่ยคือตอนนี้นะยังจับกุมตัวไม่ได้เลย
0: ครับ
1: คือไปหมกตัวอยู่ในบ้านตัวเองนั่นแหละแล้วตำรวจก็ล้อมมาไว้พยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นะคะและไอ้การเกิดเหตุครั้งนี้คือไม่ใช่อะไรมันเกิดมันเป็นการเกิดเหตุตอนหน้าเด็กอ่ะ
0: นั่นสิเด็ก40คนนะ44คนนะเด็ก
1: แล้วคุณครูที่ถูกยิงเนี่ยก็เป็นภรรยาของผู้ก่อเหต
0: ุ
1: โดนยิงที่บริเวณกกหูด้านซ้ายค่ะ
0: ครับ
1: แล้วใกล้ๆกันเนี่ยเห็นบอกว่าก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็การเกิดเหตุครั้งนี้นะเขามีการไล่กล้องวงจรปิดด้วยนะเขาก็ไล่กล้องวงจรปิดเลยตั้งแต่ช่วง10นาฬิกา27นาทีอะไรเงี้ยในภาพเนี่ยนะก็จะเห็นครูและภายในโรงเรียนเนี่ยพยายามนำเด็กนะคะเข้าไปภายในห้องในขณะที่เนี่ยตัวต้นเรื่องเนี่ยร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์นะซึ่งเป็นสามีของครูเปิ้ลเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ขับรถเนี่ยเข้าไปจอดบริเวณด้านหน้าโรงเรียนแล้วก็เดินเข้าไปและในภาพเนี่ยนะจะเห็นเลยว่ายืนอยู่ในบริเวณน่ะใกล้ๆกันแหละกับจุดก่อเหตุเนี่ยแล้วภาพวงจรปิดนะคะก็จะเห็นเนี่ยร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก็จะเดินเข้าไปแล้วมือขวาเนี่ยก็มีการถือปืน
0: คือ
1: เห็นภาพเลย
0: ถือปืนเลย
1: ก่อนที่คุณครูเปิ้ลเนี่ยก็จะเดินออกมาและจากนั้นแหละโอ้โหในภาพก็จะเห็นเลยว่ายิงกันเลยนัดหนึ่งแล้วครูเปิ้ลก็ล้มลงก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะยืนอยู่ในบริเวณนั้นประมาณสักไม่นานอ่ะสิบวินาที
0: เด้ง
1: แล้วก็เดินออกจากโรงเรียนไปแล้วก็ข
0: ึ้
1: นรถแล้วก็ขับออกไปคืออยากเห็นหน้าจังเลยอ่ะเพราะว่าตอนช่วงที่เขาก่อเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าตาท่าทีเขาเป็นยังไงเนี่ย
0: ผมดูภาพแล้วเด้ง
1: เป็นยังไงอ่ะไม่ได้รู้สึกรู้สา
0: สงบเลยเดินเฉยขึ้นรถแล้วก็ขับรถกลับบ้านเลย
1: ก็เนี่ยตอนนี้ทางตำรวจก็ยังปิดล้อมอยู่นะยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะบริเวณบ้านนี่แหละค่ะก็พยายามนะที่จะหาคนใกล้ชิดเนี่ยได้เกลี้ยกล่อมเจ้าตัวให้ออกมามอบตัวนะคะก็ทั้งญาติเอ่ยทั้งลูกชายเอ่ยก็มาช่วยเกลี้ยกล่อมกันอย
0: ู่แต่ก็ยังไม่มอบตัวครับข่าวล่าสุดแจ้งบอกว่าปิดประตูเงียบมาเด้งนะไม่ยอมออกมาพบปะผู้คนเลยแต่เขามีอาวุธปืนนะเด้งนะซึ่งข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าหลังจากที่ว่าใช้อาวุธปืนยิงภรรยาแล้วขณะที่ขับรถกลับบ้านก็ได้โทรสอบหาลูกกันเด้งนะ
1: ใช่ได้โทรสอบหาลูกด้วย
0: โทรสอบหาลูกนะครับบอกว่าได้ยิงแม่ตายแล้วแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องยิงตัวเองว่างั้นนะ
1: ใช่เห็นมันจะทำลายตัวเอง
0: เกิดความเครียดอะไรนะครับถ้าสมมติว่าไปไม่สมมติล่ะครับไปสอบถามบรรดาเพื่อนบ้านอย่างนี้เด้งน
1: ะ
0: บอกว่า2คนนะครับเป็นคนดีมากเลยนะทั้งคุณครูแล้วก็ตำรวจนะครับเป็นคนใจเย็นด้วยตำรวจนี่นะไม่เคยทราบข่าวเรื่องของละหองละแหเอ๊ะเรื่องชู้สาวเหรอไม่เคยได้ยินนะแต่ที่ปารภคือตำรวจคนนี้ไปปารภกับเพื่อนบ้านก็คือว่าปารภเรื่องของงานราชการคืองานตำรวจเนี่ยเร่งเบื่อว่างั้นนะนะครับแล้วก็อยากจะเออร์ลี่รีทายก็คือว่าอยากจะเออร์ลี่ก่อนอายุ60ปีแต่ทราบข่าวว่าเมื่อคืนนี้ทะเลาะกันว่างั้นนะทะเลาะหนักนะครับเด้งนะเอ๊ยังไงครับเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาครับเมื่อ3วันก่อนนะเด้งน
1: ะ
0: ยังจัดงานแต่งงานให้กับลูกชายอ่ะโอ้โหนะครับสวมชุดมาอย่างดีเลยนะฝ่ายตำรวจนี่ครับแล้วก็ภรรยาด้วยชุดไทยเด้งนะแล้วก็แขกเรือมาเยอะครับก็คือมาจัดพิธีแต่งงานให้ลูกชายอย่างสมเกียรติงานดีๆเพิ่งจบลงแต่สุดท้ายมางานตายอย่างเงี้ย
1: ไม่ยังไม่เข้าใจว่าความจริงตำรวจเนี่ยเขาเป็นตำรวจอยู่ที่ในพื้นที่ไหมเนี่ย
0: ครับใครอยู่ในพื้นที่ครับ
1: ตำรวจเองก็น่าจะรู้นะว่านิสัยเป็นยังไงมีปัญหาอะไรเนี่ยตำรวจน่าจะรู้ดีที่สุดเนาะ
0: เออนั่นสินะครับเพื่อนฝูงก็ต้องนั่นใช่ไหมเด้งนายก็ต้องรู
1: ้
0: นะครับคนใกล้ชิดก็ต้องรู
1: ้
0: แต่ไม่รู้ครับตอนนี้ยังไม่มอบตัวเลยนี่นะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับลงพื้นที่เด้งนะนะฮะไปบอกว่าไงบ้างครับโอ้โหมันเซนซิทีฟมาเด้งนะยิงต่อหน้าเด็กอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: แล้วเลือดก็กองอยู่ตรงบริเวณนะครับชั้นหนึ่งของโรงอาหารน่ะเด้ง

0: ศพก็อยู่ตรงนั้นแล้วผู้คนนะครับครูบาอาจารย์อยู่ตรงนั้นตั้ง4คนนะเด้งนะเหลืออีก3นะตายไป1นะครับแล้วก็พ่อแม่ปลุกคอยนะครับวิ่งออกมาหอบลูกหอบเต้ากลับบ้านนะเด้งนะแล้วเจ้าของโรงเรียนน่ะเขาจะคิดยังไงบ้างทำไมเอ๊ะทำไมไม่ไปยิงกันที่อื่นเหรอทำไมต้องมากินที่โรงเรียนอย่างเงี้ย
1: นั่นแหละด
0: ิท่านรัฐมนตรีบอกว่าต้องสั่งเยียวยาครับหนึ่งต้องส่งนักกิริยานะครับลงไปพื้นที่เพราะว่านะครับเด็กตัวเล็กๆนิดเดียวอนุบาลนะครับ
1: เห็นคาตา
0: เห็นคาตาเออครับแล้วจะทำยังไงอ่ะ
1: คือตอนนี้ผู้ว่านะท่านผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่ไปด้วยเหมือนกันนะคุณนฤทธิ์ นิรามัยวงเนี่ยผู้ว่าชลบุรีเนี่ยนะตอนนี้ก็สั่งปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนละแล้วก็จัดทีมเนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกเนี่ยคือ ทีมเยียวยาสภาพจิตใจเด็กแล้วก็บุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ
0: ์ครับ
1: พร้อมกับเรื่องของการติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะนะคือเบื้องต้นเนี่ยนะก็แค่เนี่ยอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละเป็นประเด็นกันออกมาเออแต่ว่าก
0: ็
1: เนี่ยนะมันก็จะเป็นปัญหาอีกนะ
0: ออ
1: คือก่อนหน้านี้เขาแก้ปัญหาด้วยการ
0: ครับ
1: ไม่ให้พกปืน
0: เออเอาเด็กดีว่าเรื่องกฎหมายหน่อยแต่ว่า
1: ไปมาเนี่ยนะคนที่พกปืนเนี่ยกลับเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาก่อเหตุซะเองทีเนี้ยจะแก้ปัญหายังไงอ
0: ่
1: ะ
0: เออด้านสีเด้งเนี่ยก็เป็นคำถามนะครับแต่คำตอบก็ไม่รู้ละเด้งนะก็ต้องเข้มข้นกันนะครับไม่รู้ว่าจะเข้มข้นเป็นแบบไหนนะเพราะว่าก็มีอาวุธปืนนะครับนี่นะอ้าวตอนนี้ก็หวังว่านะครับคงจะมอบตัวได้นะคงจะไม่ทำอะไรแต่นะครับเรื่องของการระหองระแหงที่ว่านี้ทราบข่าวว่าภรรยาก็ทนมาพอสมควรไม่งั้นนะภรรยาได้ปารภนะครับคือบอกผ่านลูกชายนะบอกว่าไม่อยากจะอยู่กับพ่อแล้ว
1: อยากจะไปอยู่มีปัญหามานานแล้วเนี่ย
0: มีปัญหามานานแล้วอยากจะไปอยู่กับลูกเป็นตำรวจ
1: อ
0: ยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้งั้นนะอยากจะไปอยู่ด้วยครับขณะเดียวกันนะครับลูกอีกคนนึงเขามีลูก2คนลูกผู้ชายเหมือนกันบอกว่าก็ตอนนี้ไม่อยากจะเจอพ่อแล้วไม่อยากจะเห็นพ่อแล้วนะครับอยากตอนนี้ไปอยู่กับครูไว้งั้นเนี่ยนะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับก็ความตายแล้วเด้งนะแต่พูดถึงคงตายวุฒิปืนไปแล้วนะครับแต่ผมขอไปข่าวสารเรื่องของตายจากเรื่องของธรรมชาติบ้างครับเด้งก็ต้องบอกพาดหัวข่าวก่อนนะเด้งนะคนเรานะครับไม่ถึงข่าวตายก็ไม่ตายนะแต่คนเรานะครับถึงข่าวตายยังไงก็ต้องตายเหมือนกับสั่งมาตายอะเด้ง
1: คืออ้
0: าวผู้ชายคนนึงนะครับเมื่อวานนี้ประมาณสักห้าโมงกว่าๆเงี้ยประมาณนี้เด้งขับรถกลับบ้านอยู่ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับมากับแฟน
1: ก้อนอะไรที่มันหล่นลงมาใช่ไหม
0: หินโอ้โห
1: น้ำหนักมันเท่าไหร่อ่ะ
0: เป็นร้อยกิโลขับรถจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาทำธุระนะครับแล้วจะกลับบ้านอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ปรากฏว่าพอไปถึงถนนหลวงนะครับระหว่างอำเภอเถินกับลีจังหวัดลำปางอะเด้งนะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่ามันทางขึ้นเขาหน่อยครับรถมันเสียหลักครับเพราะว่าฝนตกหนักอะเด้งพอเสียหนักก็ลื่นลงข้างทางครับปรากฏว่าคนขับรถตามมารวมทั้งชาวบ้านนะครับเด้งมาช่วยพี่คนนี้ครับรถปิกาบะเด้งนะคือยกนะครับช่วยกันยกนะออกจากตรงที่บริเวณร่องข้างทางอะเด้งน
1: ะ
0: ขึ้นมาเรียบร้อยนี่ครับไปต่อเด้งขณะที่กำลังจะไปต่อครับเด้งกำลังขึ้นรถโอ้โหก้อนหินทำไมมันถล่มออกมาพอดีขนาดนั้นครับเด้งถล่มลงมานะครับน้ำหนักประมาณสัก100กิโลที่ว่านี้ทำไมตรงลงตรงกระบะนะครับตรงหัวกระบะนะครับที่ตรงบริเวณโชเฟอร
1: ์
0: อายุ43ปีเด้งนั่งอยู่พอดีตรงพัวพอดีเด้งนะแล้วก็ตายคาแฟนที่เห็นอยู่ข้างๆกันเนี่ยเด้ง
1: คือใช่แฟนเนี่ยก็โชคดีนะไม่เป็นอะไร
0: ไม่เป็นอะไรเลยก้อนหินใหญ่นะครับเป็นร้อยกิโลนะโดนเขาคนเดียวเด้งนะเพราะฉะนั้นที่ผมเกิดนำตอนแรกนะครับคนเราไม่ถึงข่าวตายก็ไม่ตายนะแต่พอถึงข่าวที่บอกว่าตายยังไงก็ต้องตายลงท่องร่องมาแล้วนะครับลงข้างถนนมาแล้วช่วยขึ้นมาแล้วจะไปต่อแล้วจู่ๆพัวลงมาเลยเด้งนะโอ้เหมือนกับเวรเหมือนกับว่ามาชีวิตมีเท่านี้ครับตายจากหินอย่างเงี้ยเด้งนะตายจากของหนักเงี้ยเห็นไหมธรรมชาติอะไรก็ได้มันน่ากลัวนะเด้งนะ
1: แล้วมาประเด็นดราม่ากันนิดนึง
0: เรื่อง
1: เมื่อวานที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชที่คุณหมอออกมาโวยออกมาโวยลั่นเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้บรรดาคนไข้เนี่ยโอ้มารอกันอยู่เต็มเลยไม่สามารถที่จะรักษาได้เนี่ยนะคะก็มาจากเรื่องของฟิล์มเอ็กซเรย์ที่มันเป็นปัญหาแล้วค่ะเพราะว่ามันอยู่ระหว่างการโอนย้ายข้อมูลของโรงพยาบาลเนี่ยคือมันเป็นปัญหาทางเทคนิคนั่นแหละแล้วมันส่งผลกระทบกับผู้ที่มาใช้บริการของทางโรงพยาบาลก็เลยเป็นที่มาค่ะให้วันนี้เนี่ยนะคะทางผอ.โรงพยาบาลเนี่ยคือแพทย์หญิงจิรวรรณอารยพงศ์ต้องออกมาแถลงข้อเท็จจริงเลยออกมาแถลงพร้อมกับทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลนะคะก็ในการแถลงครั้งนี้เนี่ยก็ออกมาระบุเอาไว้นะคะว่
0: า
1: เพื่อขอชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงนะคะที่ปรากฏเนี่ยชั้นต้นก็ถึงทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ยืนยัน

0: ว่าได้เร่งเรื่องของการจัดการให้ความครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดทางด้านของระบบสารสนเทศข
1: ั้
0: นตอนการปฏิบัติงานแล้วก็การประสานงานเพื่อประโยชน์สูงสุดนะคะกับผู้ที่เข้าใช้บริการค่ะท่านในส่วนของบุคลากรผู้ใช้งานระบบฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์แล้วก็รวมไปถึงผู้ป่วยแสดงว่ามันมีปัญหาจริงนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้คลังข้อมูลนะคะภาพเอ็กซเรย์เนี่ยอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบค่ะจาก Data Center เดิมเนี่ยสู่ Data Center ใหม่มันก็เลยมีการโอนย้ายโอนย้ายชุดข้อมูลจำนวนมากที่มันยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วมันก็มีความแตกต่างค่ะในขั้นตอนของการเข้าถึงข้อมูลเลยทำให้เป็นปัญหาเป็นปัญหาอุปสรรคค่ะในการเข้าถึงของบุคลากรทางการแพทย
1: ์
0: ทางโรงพยาบาลก็เลยสั่งการนะคะให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเนี่ยเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขทบทวนการเข้าถึงข้อมูลการประสานงานแล้วก็การสื่อสารภายในให้มันครบถ้วนเร็วๆที่สุดซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ออกมาขอโทษบอกขอน้อมรับทุกข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการปรับปรุงไม่ให้มันเกิดข้อปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆแล้วก็ปัญหาทางเทคนิคในการใช้ข้อมูลเนี่ย เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกก็ย้ำเลยนะว่าโรงพยาบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะกับความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะแล้วก็ที่มีการมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความไม่สบายใจระหว่างคุณหมอกับพยาบาลเน
1: ี่
0: ยก็ยืนยันเพราะเมื่อวานที่ออกมาโวยเนี่ยจะเห็นภาพคุณหมอที่ออกมาโวยพยาบาล
1: เนา
0: ะ
1: ใช่ๆเห็นแล้วเด้งนะโอ้ยปัตตโตโล
0: เ
1: ลยชาวบ้าน
0: คนไข้คนไข้ก็คงงงอ่ะ
1: แต่คนไข้ชอบมาเด้งนะ
0: เออใช่ๆที่ไปชม
1: นะคนไข้กำลังใจมาก
0: เออที่บอกว่าเนี่ยคุณหมอทำดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าพวกบรรดาคนไข้เขารออยู่นานมาก
1: อ่
0: ะอันเนี้ยทางผอ.โรงพยาบาลก็บอกว่าที่มีการมองกันว่าเป็นเรื่องความไม่สบายใจระหว่างหมอกับพยาบาลก็ยืนยันนะว่ามีการพูดคุยทุกฝ่ายแบบเข้าใจกันแล้วในฐานะแพทย์ต้องขอโทษที่เกิดความไม่สบายใจขึ้นและยังไงก็ตามตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโรงพยาบาลเนี่ยก็ประกอบขึ้นด้วยบุคลากรหลากหลายสาขานะก็จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยต่อไปอ่ะนี่ก็เป็นการแถลงชี้แจงนะครับหลังจากที่โอ้โหเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวในโซเชียล
1: ใช่ใช่เด้งนะเดี๋ยวนี้นะครับโลกโซเชียลเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเด้งนะ
0: ถูกมองจับตาทุกอย่างทุกประเด็นเนี่ยพี่สวิตอย่าไปทำอะไร
1: ครับ
0: ขึ้นมานะ
1: จะทำอะไรโอ้ย
0: น
1: ี
0: ่นักจัดรายการชื่อดัง
1: โอ้ยนี่ถ้าไม่จัดรายการก็เข้าวัดบวชแล้วโอ้ยจะทำอะไรเด้งนี่นะเอาตัวให้รอดเธอแต่ละวันน่ะเด้งเอาดูปลาหมอคางดำที
0: ่
1: เขื่อนลำปาวเนี่ยเด้งโอ้โหผ่าท้องออกมาครับไข่เต็มท้องเลยเด้งโอ้ยตายนะครับคนชอบกินก็อร่อยแล้วครับอย่างผมนี่นะเด้งนะ
0: อ๋ออร่อยเหรอกินมาแล้วเหรอ
1: ไม่เคยกินนะครับแต่คิดว่ามันไข่มันก็ไข่ปลาหมอไข่ปลานิลเนี่ยมันคล้ายๆกันละมั้งมันอร่อยอยู่แล้วเด้งนะโอ้หลังจากที่เราในงานข่าวไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าวันนี้แหละครับที่สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับประมงจังหวัดคุณบุญธงเผาเจริญนะครับพร้อมด้วยกับผู้เกี่ยวข้องเยอะเลยเด้งน
0: ะ
1: ผู้ชำนาญการเรื่องของประมงทั้งหมดละครับแถลงการตรวจรับแล้วก็จับนะครับปลาหมอคางดำขึ้นมาได้จากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีแล้วเอามาส่ง2ตัวเด้งนะก็เป็นคู่เลยครับตัวผู้ตัวเมียนี่น
0: ะ
1: โอ้ไม่ต้องบอกนะว่าขนาดน้ำหนักเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แล้วครับก็คือว่า2ตัวผัวตัวเมียนะครับก็คือขนาดเท่าๆกันครับแต่ปรากฏว่าไปผ่าท้องปลาหมอคางดำออกมาทั้ง2ตัวเด้งนะตัวเมียเลยครับไข่แน่นเลยนะมากกว่า200ฟองครับส่วนตัวผู้ก็แน่นอนแล้วครับไม่พบใครหรอกแต่พฤติกรรมอยู่คู่กันนะเตรียมนะครับพร้อมกับอมไข่ในปากครับเพื่อขยายครับเพื่อขยายพันธุ์ไงเด้งนะนะครับแต่ปรากฏว่าหากไม่ถูกตาชาวประมงจับได้ก่อนนะครับรับรองนะครับว่าไข่ชุดนี้จะมีการเผยแพร่ออกไปจำนวนมากด้วยท่านประมงบอกว่าไงครับครั้งนี้เป็นการพบปลาหมอคางดำครั้งที่2ในพื้นที่ห่างจากครั้งแรกเพียง10วันครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าเป็นไปไม่ได้ที่ปลาหมอคางดำเนี่ยจะเดินทางมาถึงเขื่อนลำปาวได้เองดิ่งมันจะว่ายไปยังไงครับจากภาคตะวันออกนะไปอีสานได้เงี้ยภาคกลางอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าอะไรครับถิ่นอาศัยปกติแล้วจะอยู่แถบน้ำกร่อยภาคกลางแล้วก็ตะวันออกใช่ไหมครับคาดว่าน่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ นำมาปล่อยเด้งบางทีนะครับคนชอบทำบุญปล่อยปลาเนี้ยประเภทปลานิลอย่างเงี้ยเอาตัวเล็กๆนำมาผสมประสานกันนี้เด้งนะดูไม่ออกนะครับว่าเป็นปลานิลหรือปลาหมอข้างดำหรือบางคนที่บอกเป็นอินฟูอย่างเงี้ยชอบทำใบประหลาดๆนิดนึงนะพอจับมาได้แล้วก็มาทำเนี่ยครับก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากฝีมือคนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นจึงเรื่องเป็นที่

0: จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับเพราะฉะนั้นวันที่12กันยายนนี้จะมีปฏิบัติการครับปรูพรมกวาดล้างในพื้นที่ตำบลหนองสวงครับพร้อมกับรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนแจ้งบ่อสายที่พบทันทีปรูพรมก็คือว่าต้องใช้อุปกรณ์มาจับปลาเด้งนะนะครับวันนี้ท่านประมงบอกว่าเชื่อว่าสถานการณ์ยังควบคุมได้ครับเนื่องจากว่าปลาหมอคางดำชอบน้ำกร่อยครับการเติบโตในน้ำจืดของเขื่อนลำเปาจึงเป็นไปได้ยากกว่าแล้วก็ต้องใช้เวลาถึง6เดือนจึงจะโตเต็มวัยจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ร่วมกันมาเฝ้าระวังหากพบเห็นนะครับแจ้งประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ทันทีเลยแต่ผู้ที่จับได้ระเด้งนะเขาบอกว่านะครับบอกว่าเอ๊ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกับปลานิลนี่นะไม่รู้นะครับถ้าสมมติว่ามันแพร่กระจายจับได้นะครับเดี๋ยวจะไปทำปลาร้ายหมดเลยเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยขนาดอย่างอื่นได้กินไปหมดแล้วอย่างนั้นปลาซิวปลาสร้อยยังกินหมดเลยเพราะฉะนั้นปลาหมอทางดำเหรออยากให้เจออีกกินอีกว่างั้นนะชาวบ้านประมงในพื้นที
1: ่เนี่ยกับกรณีของปลาหมอคางดำก็เมื่อวานเนี่ยศาลปกครองกลางก็เพิ่งจะมีคำสั่งออกมาใช่ไหมให้กรมประมงเน
0: ี่
1: ยได้มาจัดการแก้ปัญหาซ่านเรื่องของปลาหมอคางดำเนี่ย
0: ประมงก็ให้บริษัทเอกชนนั่นแหละ
1: แต่ทีเนี้ยมันจะมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าทางศาลแพ่งกรุงเทพใต้ค่ะเขานัดฟังคำสั่งคดีแบบกลุ่มในกรณีปลาหมอคางดำเน
0: ี่
1: ยซึ่งเป็นการฟ้องภาคเอกชนแล้ววันที่14กันยายนเนี้ยจะมีคำสั่งออกมาวันเดียวกันที่กกต.
0: เนี่ย
1: จะมีมติอันนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพราะนั้นเนี่ยโ
0: อ้
1: นี่จะเป็นประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดำที่จะเห็นทิศทางแล้วว่าเนี่ยตกลงเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงอ่ะวันที่14รอดูแล้วกันเรื่องกำหนดนัดหมายของทางศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนี่ยในการนัดฟังคำสั่งคดีที่เรียกว่าเป็นคดีแบบกลุ่มอ่ะที่เขาฟ้อง
0: รอดูข่าวใหญ่เด้งนะ
1: มาดูข่าวนี้กันต่อข่าวเรื่องของวอลเลย์บอลชายเนี่ยเราแสดงความยินดีกันไปกับวอลเลย์บอลหญิงเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เนี่ยโอ้ได้เดี๋ยวเข้านะเข้าไปแข่ง
0: ครับ
1: โอลิมปิกกันด้วยใช่ไหมได้คิวโอลิมปิกกันไปหลังจากที่เป็นแชมป์เอเชียนะครับคราวนี้วอลเลย์บอลชายค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเนี่ยนะลงสนามนัดสุดท้ายเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่ม C เนี่ยแข่งกันกับเจอไทเปเจอไทเปแล้วปรากฏว่าสามารถเอาชนะ
0: เอาชนะมาได้
1: สามต่อสองเซตนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้นะวอลเลย์บอลทีมชายของเราเนี่ยสามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะไปพบกับออสเตรเลียค่ะและจากชนะครั้งนี้นะก็เลยทำให้ตอนนี้วอลเลย์บอลทีมชายเน
0: ี่
1: ยเก็บคะแนนเพิ่มมาอีกขยับไปอยู่ในอันดับที่47ของโลกอย่างเป็นทางการเพราะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีเลยข่าวดีสำหรับทีมวอลเลย์บอลนะทั้งเนี่ยเราแสดงความยินดีดีใจกันไปแล้วใช่ไหมกับทีมหญิงคราวนี้ถึงเวลาของทีมชายบ้างแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจกันให้มากเล่นบอกว่าโปรแกรมการแข่งขันนะคะในรอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับทีมวอลเลย์บอลชายเนี่ยนะคะจะลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลีย
0: อ
1: ันดับ2ของกลุ่ม A เนี่ยซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวได้รู้กันนะสำหรับโปรแกรมเนี่ยเขายังไม่ได้บอกออกมาชัดเจนว่าจะเป็นวันไหนยังไงน
0: ี่
1: เน
0: ี่
1: ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูอีกทีไม่เห็น
0: ผมมีโอกาสได้เจอนายกสมาคมวอลเลย์บอลอ่ะเด้งนะ
1: ค่ะ
0: พี่สมพรใช้บางอย่าง
1: อ
0: ย่าใช้เราเนี่ยนี่นะไปผมไปทานข้าวกับทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเนี่ยอาจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ครับแล้วก็คณะด้วยเนี่ยนะที่ร้านอาหารอาฟูเป็ดย่างอ่ะเด้งเนี่ยใกล้ๆนะครับตรงทาวินทาวเนี่ยโอ้พอทานข้าวเสร็จนะครับลงมาชั้นล่างทานอยู่ชั้น2นะลงมาข้างล่างโอ้เฮียใช้ซอยเป็ดใหญ่เลยนะเด้งนะผมไปแย่เอ้าผมจำนะครับไปสวัสดีพี่นะบอกว่าโอ้แสดงความยินดีด้วยวอลเล่ท่านเก่งมากเลยชุบแป๊บเดียวโอ้เฮียใช้หัวรอยิ้มมีความสุขมากเลยเด้งนี่นะเพราะฉะนั้นบอกว่าสู้ต่อนะครับเดี๋ยวเดินหน้าต่อเอาให้เต็มที่เลยเต็มที่ไปงั้นนะเด้งนะนี่ครับพูดถึงเนี่ยใช่แล้วไม่ใช่หรอกครับนี่นะล้ำลึกถึงเหตุการณ์ได้สมัยอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเด้งเมื่อก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยศไปตรวจราชการในพื้นที่ภาคอีสานน่ะเด้งนะแล้วก็นั่งฮอไปเลยมั้ยนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปครับผมก็ไปด้วยเด้งโอ้โหไป2ลำครับเอาทสไปลำนึงแล้วก็ท่านนายกไปลำนึงแล้วผมไปกับท่านนายกเนี่ยเด้งนั่งไปด้วยกันนี่นะปรากฏว่ามั้ยครับขณะนี้นะไปแล้วแล้วก็สื่อมวลชนนะครับก็ขึ้นแล้วเหลือแต่พี่สมพรใช้บางอย่างนะครับไปไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนบ้างเฮลิคอปเตอร์จะยกอยู่แล้วครับเนี่ยนะก็เลยบอกว่าตามะพี่เขาวิ่งมาเด้งนะแล้วก็รีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเหยียบสกีเด้งนะสกีเอียงเฮ้ดัง

0: สกีนะครับเหยียบเอียงเลยเด้งแน
1: ่
0: ๆคือเอียงคือมันถ่ายน้ำหนักไม่ไหวไงนะครับมันแรงอะเด้งนะพี่เขาตัวใหญ่ด้วยพี่สมพรนะครับก็เลยขออนุญาตนะเอาท่านนายกมานินทาหน่อยความหลังกันเด้งนะ
1: นี่แล้วก็อ่ะเนี่ยเจอแล้วรอบ8ทีมสุดท้ายก็ยังไม่ระบุออกมาว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนยังไงแต่ว่าจะแข่งในช่วงระหว่างวันที่10วันที่11ก็คือพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้หรือว่าวันลืนนี้นะคะเนี่ยคงจะมีอยู่วันนึงแหละที่เราจะเจอกับออสเตรเลียก็รอให้กำลังใจกันนี่แต่พอพูดถึงเหตุใช้เนี่ยคุณสมพรใช้บางอย่างเนี่ยจะมีภาพเหตุการณ์นึงเห็นป่ะวันที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยกลับมาที่ไทยอ่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิปรากฏว่าคือเฮียชัยเนี่ยเขาก็ไปต้อนรับใช่ไหมแล้วปรากฏว่าตอนช่วงที่เดินเข้าไปหาโค้ชอ่ะ
0: โค้ชออสท่านเหรอ
1: ใช่เดินเข้าไปหาโค้ชออสจะไปแสดงความยินดีปรากฏว่าเจอรปภห้าม
0: อ้าวเหรอ
1: จริงเจอรปภห้ามแต่ว่าแกก็มีแบบ
0: รปภไม่รู้จัก
1: ใช่รปภ
0: ค
1: ิ
0: ดว่าคงเป็นลุงชัยลุงคนนึง
1: เหมือนลุงจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเดินเข้าไปจนมีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วเฮียชัยก็เดินเข้าไปหาโค้ชออสแล้วโค้ชออสเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็ตอนนั้นแหละรปภ.ทั้งรู้อ้าวเรากันผิดคน
0: เห็นไหม
1: ไม่รู้ซะแล้ว
0: เด้งเดี๋ยวเราพักก่อนครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
9: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มเอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: อาคา 17:35 นาทีนะคะมาพูดคุยกันกับผู้ฟังนะคะก็จะมีคุณชูศักดิ์ส่ง Happy Wednesday เข้ามาเช่นเดียวกันกับคุณใบเตยใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันพุธนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้วันดีวันที่9เดือน9 9ไปเจอแต่สิ่งดีๆ9ไปเจอแต่ความร่ำรวย9ไปเจอแต่ความสำเร็จ9ไปเจอแต่ความสุข9ไปเจอความเจริญ9ไปเจอแต่ความสมหวังค่ะ
0: สาธุครับ
1: อ่านเนี่ยอ่านเพื่อที่จะสาธุรีบรับเลยคุณชนิวัฒน์ใหม่นะคะก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่วิทย์ราคาน้ำมันชอบแอบขึ้นตอนดึกๆ
0: ครับใช่ครับ
1: ช่วงนี้ไม่เห็นคุณอินฟินิตมาอัปเดตราคาน้ำมันเลยพอเขาแอบประชุมกันตอนช่วงค่ำๆดึกๆไง
0: ครับ
1: กว่าจะได้รู้นู่นประมาณทุ่มหนึ่งไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาที่คุณรัฐเอ็นรอยกันต่อนะคุณรัฐเอ็นรอยเนี่ยอ๋อนี่เขาลงภาพพี่สวิตอะ

0: ที่ออก
1: เขาไปทำอะไรอ่ะ
0: ที่ออกรายการไง
1: อ๋ออ๋อเหรอครับอ๋อที่เขาบอกไปสามโมงหอทีวีเอาท่านดูด้วย
0: ที่ดูนี้มาฟังต่ออ่ะดูทีวีเสร็จปุ๊บมาฟังต่ออ่ะโอ้แฟนแบบเหนียวแน่นมากเลยนะเนี่ยอาคุณซีบอกว่าตอนนี้ภูเขาไฟที่อินโดปะทุหนักญี่ปุ่นก็พายุไต้ฝุ่นกำลังไปเยือน
1: โอ้ครับ
0: นากุย่าหนักมาก
1: ใช่ใช่ครับไม่น่าเชื่อนะเห็นภาพที่ญี่ปุ่นนะเด้งนะน้ำท่วมนะครับรถญี่ปุ่นเนี่ยนะท่วมเหลืออยู่ครึ่งคันเยอะไปหมดเลย
0: โอ้แล้วก็แบบ
1: แล้วน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดิน
0: อ
1: ่ะครับ
0: โอ้แล้วเห็นคนเขาเดินเนี่ยคือประมาณสักประมาณคือเลยเขามาแล้วอะน้ำเลยเขาแต่ว่าคนเขายังยกย่องอยู่ดีนะคือน้ำท่วมไม่เห็นขยะลอยมาเลย
1: ใช่ใช่ญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องห่วงนะครับอะไรที่ดีๆนี่ผมนึกถึงญี่ปุ่นตลอดนะ
0: ซึ่งสำหรับฝนตกครั้งนี้นะเขาเรียกว่าเป็นเลนบอมเลยนะเลนบอมอะค
1: ือ
0: หนักเป็นประวัติการณ์ค่ะญี่ปุ่นนี่ก็ประกาศเตือนภัยระดับ5ขั้นสูงสุดเลยนะแล้วก็ฝนตกครั้งนี้เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกคือมันขั้นแบบวิกฤตเนี่ยในรอบ136ปีรุนแรงที่สุดในรอบหลาย136ปีอ่ะเพราะนั้นไม่แปลกเลยนะว่าทำไมถึงเกิดแบบน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่แบบนี้นะคะสำหรับที่นาโกย่าค่ะโมก็นี่เขาบอกอะไรนะเนี่ยทางอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยบอกว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงภายในระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยคือพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ
1: ์
0: ซึ่งประชาชนเองเนี่ยก็ได้รับการแจ้งเตือนแล้วนะไม่ให้อยู่ในพื้นที่ใต้ดินเนื่องจากระบบระบายน้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกกระหน่ำลงมาแบบไม่หยุดได้ทันนี่พอพูดถึงนาโกย่าก็ทำให้เป็นห่วงบ้านเรามากเลยปรากฏล่าสุดนะคะอุตุออกมาเตือนแล้วนะพรุ่งนี้เตรียมรับมือกันเอาไว้ให้ดีคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้จะหนักค่ะฝนค่ะกรมอุตุบอกเลยเป็นคำเตือนประกาศเตือนฉบับที่6ฝนจะตกหนักถึงหนักมากและกรุงเทพพรุ่งนี้ฝนจะตกคือเรียกว่ามีความเสี่ยงที่จะโดนถล่มสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ครับมาทั้งน้ำฝนมาทั้งน้ำมันนะเด้งนะโอ้โหถล่มหมด
0: คือเขาใช้คำว่าฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: ครับ
0: อย่างนอกเหนือจากกรุงเทพนะก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงวันที่10คือวันพรุ่งนี้เนาะวันที่10ไปจนถึงวันที่13เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกกับภาคใต้ก็จะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะเอาเป็นว่าก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วย
1: นะพูดเรื่องของน้ำฝนนะครับความเสียหายนึกภาพออกใช่ไหมครับเด้งที่จังหวัดน่านนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี่นะโหปรากฏว่ามีข่าวดีสำหรับพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมวันนั้นนะเด้งนะเพราะว่ากรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือปอพอร่วมกับธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านตามมติของครม.เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยคราวนั้นแหละครับโดยการโอนเงินเยียวยารอบแรกมีผู้ประสบภัยจังหวัดน่านที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 15,215 รายครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น136,935,000 บาทครับซึ่งธนาคารออมสินได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 15,080 รายครับรวมเป็นเงิน 135,720,000 บาทครับส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วยังไม่ได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพรย
0: ์
1: กับหมายเลขประจำตัวประชาชนนะครับทั้งนี้เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนผู้ประสบภัยนั้นตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพรย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อที่ธนาคารออมสินและก็ปอพอจะได้โอนเงินตามกระบวนการขั้นตอนให้เร็วที่สุดครับด้านตัวแทนของชาวบ้านจังหวัดน่านนะครับเด้งโอ้วันนี้นะครับได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ปอพอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเงินที่ได้รับวันนี้นะครับก็จะนำไปซ่อมแซมบ้านซื้อของเครื่องใช้ประกอบอาชีพที่ถูกน้ำพัดเสียหายไ

0: พื่อจะได้ช่วยเหลือครอบครัวให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับโอ้ยกมือไหว้ขอบคุณใหญ่ๆเลยนะนะครับเป็นการเยียวยารอบแรกครับ
1: ค่ะนอกนั้นก็จะมีคุณสุภีนะที่ส่งลิงก์ข่าวเลยเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีคุณชิคเก้นนะคะ

0: นั้นนะสมัยคุณทักษิณชินวัตรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรี Air Force 1ครับคุณทักษิณ นะครับเดินทางจากเนี่ยครับดอนเมืองนี่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไปลงที่สนามบินบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสแล้วเอาสื่อมวลชนไปด้วยนะครับแล้วทีมงานคุณทักษิณ นะครับบอกว่าไว้วางใจอสมทที่สุดนะเพราะฉะนั้นอสมทเลือกใครแล้วครับผมเลือกครับไปครับอดีตนายกทักษิณ นะครับนั่ง Air Force 1ขอประทานโทษนะนะครับไม่มีอะไรกันกับอดีตนายกแต่ละคนผมรู้จักหมดครับตายไปหลายคนแล้วนะเพราะฉะนั้นไปโดยหน้าที่นะครับท่านเลือกไปแล้วก็ไปเด้งนะก็ได้ทำงานนะครับก็คือทำงานในพื้นที่ครับเพราะว่าไปนอนวัดกันแล้วคุณทักษิณก็ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่หวาดระแวงอยู่นะครับเรื่องของการก่อความไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นไปหลายคนคุณเดวิดที่ชอบเงี้ยนอนอยู่ใกล้ๆกันคุณแฟนเจเบียบเด้งเจระเบียบรัฐนะครับเรื่องของมือปราบนะฮะมือปราบผัวเดียวเมียเดียวเด้งนะมือปราบเมียน้อยครับคุณพงศักดิ์ใช่ไหมฮะเด้งผมจำชื่อดูเสริมศักดิ์พงพานิชนอนอยู่ใกล้กันอยู่ติดกันกับผมเนี่ยเด้งขออนุญาตคุยซะเลย
1: นี่คุณอรชัยบอกโม้ใช่นะมาคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าขอเถอะอะไรหวะข้าไม่เว้นเป็นสุสานจากวันวานผ่านประสบจบมากหลายทั้งบาดเจ็บเก็บหวาดหวั่นกันมากมายภาพเสียหายฉายเด็ดเป็นเรื่องราวจะฆ่ากันมันสุดยั้งช่างในจิตใยไม่คิดผิดสถานผ่านเชิงเฉาสถานศึกษาหน้าปลอดภัยไรเรื่องราวฉะไหนเล่าเอาเป็นที่ชี้ชิงชังค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยครับนี่นะโรงเรียนจะกลายเป็นสนามรบอย่างนั้นเด้งเป็นสนามฆ่ากันอย่างนั้นนะโอ้ดูนี่นะครับเอ้
1: า
0: พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหวันนี้เห็นท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะเด้งนะท่านก็เป็นประธานในการประชุมเรื่องของการควบคุมมลพิษนะครับลงพื้นที่ครับถนนเชื้อเพลิงอ่ะเด้งชื่อมันก็ถนนเชื้อเพลิงอยู่แล้วครับ
1: น้ำมันมันรั่วออกมา
0: ใช่ใช่ใช่ไอระเหยไวไฟอย่างนี้เด้งมันมาจากไหนใช่ไหมครับ
1: ยังไม่รู้เลย
0: ยังไม่รู้ว่าใครมาจากไหนอย่างไรนะครับท่อเพราะว่าท่อตรงนั้นมันมาเยอะครับนี่นะซึ่งตอนนี้นะครับรอยต่อที่มันเกิดเหตุอยู่ระหว่างเขตคลองเตยแล้วก็เขตยานาวาหลายคนก็สงสัยนะครับน้ำมันมันรั่วซึมออกมาเนี่ยมัน data center แต่ฐานนั้นหรือมีหรือเปล่า
1: ไม่รู้เขาบอกว่ามันไม่มี
0: อ่ะไม่มีผมตรวจสอบประเด็นนะในกรุงเทพมหานครมี41แห่งครับแต่2เขตนี้ไม่มีครับปรากฏว่าหลังจากที่ลงพื้นที่นะครับท่านผู้ว่ากทม.บอกว่าจะต้องมีการนะครับขุดท่อลงไปเด้งนะแล้วต้องเปิดหน้าดินครับคือขุดดินลงไปครับเพื่อให้เจอท่อเพราะว่าอยู่ข้างล่างนะครับประมาณสัก2เมตรนะครับท่อมันเยอะคือท่อส่งเชื้อเพลิงเนี่ยครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเชื้อเพลิงอะไรแล้วก็ความยาวนะครับที่มันท่อที่ความยาวนะครับที่บอกว่าน้ำมันไหลออกมาเนี่ยครับท่านก็เอาไปแยกแยะนะเอาไปทำลายด้วยเอาไปให้ผู้วิเคราะห์ผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับทำลายเพราะมันเป็นน้ำมันนะรวมทั้งนะครับระยะเวลาที่มันรั่วมาเนี่ยมันซึมไปไหนบ้างจะต้องมีการปิดท้ายแล้วก็ปิดตรงบริเวณต้นต่อครับเด้งคือเอากระสอบทรายเอาทรายไปปิดครับเพื่อให้มันซึมเข้าไปในทรายไม่ให้มันไหลต่อไปเผื่ออันจะไปลงท่อประเภทที่มันน้ำประปาอย่างนี้ครับวิธีการก็คือว่าต้องขุดลงไปเพื่อหาต้นต่อพอหาต้นต่อจบแล้วนะครับก็ต้องทำการนะครับแก้ไขแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอรื้อหน้าดินออกมาอย่างนี้เด้งนะมันยาวประมาณสักห้าสิบเมตรครับตรงที่มันรั่วนี่นะต้องขุดหมดครับกลัวครับเด้งไทมงครับเดินไปยังเห็นพ่อมันเปิดออกมาเงี้ยเดี๋ยวสูบบุหรี่ไปด้วยเอ้าเดี๋ยวก็ดีดติ๊งอย่างนี้ได้นะ
1: ตอนนี้เขาขอละ
0: เ
1: ขาขอความร่วมมือ
0: ครับระวังนะครับ
1: ไปดูบุหรี่แถวนั้น
0: มักง่ายนะครับตอนนี้เรื่องของความเข้มข้นในการไอระเหยไวไฟเด้งมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นทางเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่เตรีย
1: ม
0: โฟมดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงแล้วก็กำลังสนับสนุนนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการใช่ครับพื้นที่ตรงนี้เด้งเป็นไข่ในหินตอนนี้ครับคือพร้อมตลอด24ชั่วโมงครับแต่อนาคตไม่รู้ว่าจะเจอที่ตรงไหนยังไงเป็นท่อใครก็ไม่ทราบได้นะ
1: เดี๋ยวคงได้รู้แล้วล่ะที่มาที่ไปว่ามันมายังไงกันแน
0: ่ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
1: โผล่มาซะอย่างนั้นนะ
0: ท่อคำดำ
1: ส่วนที่ภูเก็ตมีเรื่องเฉาอีกแล้ว
0: ใครทำอะไรอีกเด้ง
1: คือนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างประเทศค่ะเขาขึ้นแท็กซี่แล้วโดนกระทำอนาจารจากคนขับแท็กซี่อ่ะ
0: คนขับแท็กซี่บ้านเรานะเมื่อก่อนนะครับตุกๆแล้วก็ขายหน้าพอแล้วโอ้อีกแล้วเหรอ

0: นักท่องเที่ยวสาวชาวนี้ชาวต่างประเทศเนี่ยนะคะในภูเก็ตไทม์เนี่ยเขาลงโพสต์ไว้บอกเช้าอีกภูเก็ตมีรายงานเหตุนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติค่ะโดนอนาจารก่อนที่จะวิ่งลงมาจากรถแท็กซี่มาขอความช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นนะคะบอกว่าโดนแท็กซี่เนี่ยลวนลามจับของสงวน
1: อ้าวนั่นแหละ
0: เหตุการณ์นะคะก็เกิดขึ้นแถวๆถนนประชานุเคราะห์ที่ป่าตองเนี่ยนะคะตอนนี้เขารอตรวจสอบรายละเอียดกันอีกทีนึง
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องไม่ดีถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงนะ
1: ใช่ๆนะครับมันเป็นภาพลักษณ์เด้งนะนะอ้าวอย่างไรก็ตามนะครับพูดถึงเรื่องของอันนั้นอันนั้นหื่นว่าไปนะเด้งนะแต่ข่าวความรักสิเด้งผมเป็นภาพแล้วนะก็สรุปให้ท่านผู้ฟังฟังก็แล้วกันเด้งน
0: ะ
1: โอ้ครับสาวโหดนะเด้งหึงครับตอนนี้โซเชียลในจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการเผยแพร่คลิปครับรถเก๋งคันหนึ่งนะพุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ที่มีผู้ชายเป็นผู้ขับขี่นะครับต้นมอเตอร์ไซค์นี่เสียหลักแล้วไปเฉี่ยวชนกับรถเก๋งอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ริมทางด้วยนะเด้งนะโดยรถมอเตอร์ไซค์ถลายไปกับพื้นถนนก่อนที่ร่างของผู้ชายคนนั้นจะถูกชนแล้วก็ถูกกระแทกถลายอย่างแรงเลยเด้งนะปรากฏว่านะครับรถเก๋งที่ก่อเหตุนะครับขับไปแล้วนะขับเลยไปครับแล้วก็ถอยรถกลับมาแล้วก็พุ่งชนผู้ชายคนนี้อีกที่ล้มอยู่เด้งนะซ้ำหลายครั้งจนรับบาดเจ็บครับก่อนที่จะหยุดรถลงปรากฏว่าในคลิปนะครับได้ยินเสียงของผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บร้องตะโกนเสียงดังขอความช่วยเหลือแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดหลายครั้งบอกว่าพอแล้วพอแล้วแต่ฝ่ายหญิงสิเด้งนะได้ตะโกนได้ยินเสียงชัดเจนเลยพาผู้หญิงเข้าโรงแรมเหร
0: อ
1: นั่นเลยครับเด้งก็เลยตาเป็นราวีเลยนี่นะครับความรักแล้วก็ความใคร่ก็จบลงไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็บาดเจ็บอยู่ครับผู้ชาย
0: อ่ะมาเรื่องนี้กันหน่อยนึงนั่นก็คือเรื่องของฟาร์มจระเข้คือตอนนี้กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะโซเชียลอ่ะค
1: ือ
0: เกือบจะคือเกือบจะตายนะสำหรับฟาร์มจระเข้เนี่ยโอ้ยแห้งเหี่ยวแบบไม่มีคนไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ฟื้นขึ้นมา
1: เพ
0: ราะพลังโซเชียลไงก็เลยทำให้ตอนนี้โอ้ยคนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะสำหรับฟาร์มจระเข้เนี่ยนะคะก็ตอนนี้บรรยากาศค่ะเขามีรายงานออกมาบอกว่าพลังโซเชียลเนี่ยสามารถเปลี่ยนบรรยากาศฟาร์มจระเข้แล้วก็สวนสัตว์สุราษฎร์ได้มากเลยคือจากวันที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงช้างเนี่ยแค่เพียงคนเดียวมันกลายมาเป็นวันที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยแห่กันเดินทางไปให้กำลังใจกันจนบรรยากาศเนี่ยภายในฟาร์มจระเข้ตอนนี้ก็บอกคึกคักเลยอ
1: ่
0: ะหลังข้อความของทางฟาร์มเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์แล้วก็มีการเชิญชวนจากประชาชนเอ่ยศิลปินดาราอินฟลูเนี่ยเงี้ยให้ร่วมกันเดินทางไปเที่ยวแล้วก็อุดหนุนนะคะเพื่อช่วยสร้างรายได้สำหรับนำไปดูแลสัตว์จำนวนมากภายในฟาร์มซึ่งก่อนหน้านี้นะทางฟาร์มจระเข้เองนะคะเขาก็มีการโพสต์ข้อความขอบคุณนะในทุกกำลังใจแล้วก็บอกว่าแม้ว่าบางวันเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงแค่เพียงคนเดียวเนี่ยทางฟาร์มก็ยังคงจะจัดการแสดงต่อเพราะว่าภายในพื้นที่เนี่ยนะคะมีสัตว์จำนวนมากค่ะที่ต้องได้รับการดูแลทั้งเรื่องอาหารเอ่ยสุขภาพเอ่ยแล้วก็สวัสดิภาพในแต่ละวันด้วยก็เรียกว่าข้อความนี้นี่แหละมันเหมือนเป็นการจุดประกายอ่ะให้คนในสนใจอ่ะสนใจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็สนใจเป็นจำนวนมากด้วยแล้วมันก็ถูกส่งต่อไปในวงกว้างหลายคนก็เลยเข้าไปให้กำลังใจแล้วมันก็เลยเป็นที่มาค่ะเป็นที่มาที่ทำให้คนเนี่ยแห่กันเข้าไปอุดหนุนฟาร์มจระเข้และหนึ่งในกิจกรรมที่ดูจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือโชว์พี่ช้าง
1: โชว์พี่ช้าง
0: ใช่
1: ผมนึกว่าจะโชว์ผมนึกว่าจะโชว์ชาละวันนั่นเอง
0: เ
1: นี่ย
0: เออโชว์พี่ช้างก็เลยทำให้ตอนนี้นะคะบรรยากาศในฟาร์มจระเข้เนี่ยนะคะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะอุ้ยคนเข้าไปกันแบบเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกับครอบครัวก็พาลูกพาหลานเข้าไปชมกิจกรรมกันนะคะก็เหมือนกับไปให้กำลังใจอ่ะ
1: ดีดีครับเด้งนี่นะเพราะว่าธุรกิจประเภทนี้มีเยอะนะในประเทศไทยนะครับประเภทสวนสัตว์
0: แต่ก็จะเจ๊งหลายรอบแล้วนะแต่ก็ยังอยู่ได้เน
1: า
0: ะฟาร์มจระเข้เนี่ย
1: เด้งว่าเรื่องจระเข้ไปแล้วนะครับผมว่าด้วยเรื่องกระทิงเปรี้ยวนะเด้ง
0: ทำไม
1: ว้ายไปวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถเก๋งกระทันหันเลยครับโอ้โหทำให้คนบาดเจ็บครับรถอ่ะ
0: ค่ะ
1: พังยับเลยเด้งคนขับบอกว่ากำลังกลับบ้านครับใช้ความเร็วก็ไม่เร็วครับ 4-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองแต่หักหลบไม่ทันจริงๆครับมันมืดด้วยเด้งนะเกือบ2ทุ่มครับแล้วโดนนะครับถูกกระทิงป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตัดหน้ากระทันหันเลยนะครับอยู่ถนนสาย3

0: 3052ครับก่อนที่จะถึงอบต.โป่งตาลอยโป่งตาลองอำเภอปากช่องที่โคราชนั่นเองครับโอ้คนขับครับเด้งนะฮะคือผู้โดยสารนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับได้รับบาดเจ็บ2คนนะครับคนขับบอกว่าไงครับกำลังเดินทางกลับบ้านขณะเกิดเหตุใช้ความเร็วประมาณสัก40ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุนะครับมีกระทิงป่าไม่ทราบเพศครับวิ่งตัดหน้ารถอย่างกระทันหันเลยจนไม่สามารถหักหลบได้ครับจนเกิดการเฉี่ยวชนทำให้รถเสียหายแล้วก็ผู้บาดเจ็บแต่โชคดีนะครับที่ยังสามารถควบคุมรถเอาไว้ได้แล้วก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตำรวจสภ.หมูสีครับฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางย้ำอีกครั้งครับ3052ให้ลดความเร็วนะนะครับเมื่อผ่านพื้นที่ป่าแล้วก็จุดที่เคยพบสัตว์ป่าอย่างเงี้ยรวมทั้งสังเกตข้างทางด้วยแล้วก็ไฟสะท้อนจากดวงตาสัตว์ครับหากพบกระทิง อย่าไปบีบแตร่ไล
1: ่
0: หรืออยากเข้าใกล้ครับเด้งให้ชะลอแล้วก็เว้นระยะห่างรอจนปลอดภัยก่อนเดินทางต่อนะครับก็ด้วยความปรารถนาดี
1: เดี๋ยวนี้ดูเหมือนสัตว์ป่ามันจะลงมาในพื้นที่ชุมชนเยอะขึ้นเนาะ
0: มันอุดมสมบูรณ์นะเด้งนะพูดถึงสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็แล้วแต่นะครับนี่นะห้วยขาแก้งเขาจะเปิดแล้วนะเปิดวันที่10เนี่ยเด้งนะ10กันยายนนี่อ้าววันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่9
1: พรุ่งนี้
0: สิโอ้โหหลังจากที่ว่าเสือออกมากัดคนตายอ่ะจำได้ไหมเด้ง
1: ตอนนี้มันจะมีอะไรในพวกนี้นี่ช้างก็ต้องระวังคำนี้ก็กระทิงก็ต้องระวังเนาะสำหรับที่เขาใหญ่อ
0: ่
1: ะแล้ววันก่อนใช่อะไรนะหมีหมาหรืออะไรสักอย่างนึงใช่ไหม
0: หมีหมาเมื่อวานที่เด้งรายงานข่าวไป
1: ใช่
0: อุดมสมบูรณ์บ้าน
1: นี่แต่ว่ามันมีอีกที่นึงนะที่เขาจะสั่งปิดเนี่ยอันนี้เขาเรียกเขาระเบิดที่จังหวัดชลบุรี
0: ทำไมชื่อน่ากลัวครับ
1: เขาบอกเขาระเบิดเนี่ยพวกบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายแหละเนี่ยเขาชอบไปขับรถอ่ะทำคอนเทนต์ส่งเสียงท่อแบบดังๆอะไรเงี้ยรบกวนชาวบ้านชอบเบิ้ลเครื่องบิดคันเร่งอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาค่ะที่ทำให้ทางจังหวัดเนี่ยต้องมาพูดคุยกันหารือกันว่าจะเอายังไงดีกับเนี่ยการใช้เส้นทางขึ้นเขาระเบิดนะคะที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีค่ะปรากฏว่าหลังจากที่ประชุมกันเนี่ยประมาณสักกว่า2ชั่วโมงนะเพราะว่าเขาต้องหารือร่วมกันในเรื่องของผลกระทบที่จะตามมาด้วยถ้าหากว่าจะต้องมีการปิดเส้นทางเพราะว่าชาวบ้านในละแวกนั้นก็บอกปิดไปเถอะเขาว่าคงแบบรำคาญ
0: อ
1: ่ะก็เลยทำให้นะมีบางฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการปิดนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ3ฝ่ายนะคะที่เป็นผู้ตัดสินใจคนที่มีอำนาจก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้สมาคมกีฬาร่มบินผู้ขออนุญาตใช้สถานที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายค่ะก็ตกลงมีการลงความเห็นว่
0: า
1: ให้มีการปิดเนื่องจากว่ามันมีส่วนเสียมากกว่าส่วนได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากด้วยในขณะเดียวกันนะจากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็บอกว่าเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยมักจะขึ้นไปทำคอนเทนต
0: ์
1: ส่งเสียงท่อดังรบกวนชาวบ้านที่อยู่อาศัยชอบเบิ้ลเครื่องบิดคันเร่งก็อยากให้มีการปิดไปแบบถาวรเลยแต่ว่าก็อาจจะมีอะไรที่มันกระทบกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียบ้างอะนะก็เคยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาปิดกั้นขวดหนึ่งแล้วแต่ว่าก็มีกลุ่มที่ขึ้นไปเนี่ยเขาใช้หินเนี่ยทุบจนกระทั่งสามารถเปิดทางได้แล้วก็ยังมีบางส่วนเนี่ยพยายามจะแหวกข้างทางพยายามขึ้นไปให้ได้เหมือนกันจนเป็นที่มาเนี่ยที่มีบทสรุปกันออกมาว่าต้องปิดแล้ว
0: ครับนี่นะโอ้เห็นภาพท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ลงพื้นที่บริเวณจุดน้ำมันที่มันรั่วที่ประรามสามนั่นเองครับบอกว่าสั่งเจ้า2บริษัทนะครับเจ้าของระบบท่อต
1: ้
0: องรับผิดชอบแก้ไขไว้งั้นเลยนะอ๋อทราบแล้วครับว่าบริษัทอะไรเด้งน
1: ะ
0: มี2บริษัทนะครับก็อย่างว่านะครับมันเชื่อถนนเชื่อเพลิงอย่างเงี้ยมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับเด้งแต่เขาทำมาเป็น30ปีแล้วนะท่านผู้ว่าบอกนะครับเขาฝังไว้ตั้ง30ปีแล้วส่ง
1: นานแล้วไงเขาบอกท่อมันเก่าด้วย
0: พอน้ำ
1: ม
0: ัน
1: อ
0: ่
1: ะเพราะนั้นมันอาจจะแบบผุพังอะไรอย่างเงี้ยนี่มีคุณผู้ฟังจะถามเข้ามาในอย่างคุณนันลพัฒน์ใช่ไหมบอกว่ากระทิงบาดเจ็บหรือเปล่า
0: อ๋อครับคือชนแล้วกระทิงก็ต่างคนต่างไปครับรถนี่คือพังเห็นหน้าพังแต่กระทิงน่าจะเจ็บอยู่นะครับ
1: เพราะแต่ว่ากระทิงมันก็ตัวใหญ่อยู
0: ่
1: นะคุณเจซีบอกว่าพวกที่ชอบตีกันเนี่ยจับมันไปไว้ในปากที่มีกระทิงเยอะๆหน่อยเนาะ
0: เหรอ
1: ถ้ามันวิ่งไล่กระทิง
0: เหรอมันจะไปจับกระทิงกินสิครับเอาความคืบหน้านะครับเรื่องของตำรวจ นะหมวดพงที่ยิงภรรยาเป็นครู
1: จับได้ยัง
0: ยังครับเด้งล่าสุดนะครับ16นาฬิ

0: การที่ผ่านมานี้คุณเจเศษลงพื้นที่ติดตามตรงที่บริเวณจุดปิดล้อม
1: ไปทุกที่เลยเนี่ย
0: ไปทุกที่เลยไปโรงเรียนด้วยแล้วก็คุณเจเศษก็ไปกับตำรวจด้วยเด้งนะไปกับผู้ว่าด้วยครับแล้วก็ผู้บังคับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับซึ่งผู้บังคับการบอกว่าขณะนี้ผู้ก่อเหตุนั้นยังคงอยู่ภายในบ้านและยังมีชีวิตอยู่ครับโดยสถานการณ์นั้นค่อนข้างสงบไม่มีเสียงปืนหรือการตอบโต้กับเจ้าหน้าที
1: ่
0: ผู้ก่อเหตุนะครับยังเดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านพร้อมกับปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจาเป็นหลักนะครับแล้วก็นำญาติสนิทรวมถึงบุคคลที่ผู้ที่ก่อเหตุนะครับให้ความเกรงใจแล้วก็หลานเข้าไปช่วยพูดคุยเพื่อให้ยอมเปิดใจแล้วก็ยุติเหตุการณ์โดยไม่มีการสูญเสียเพิ่มเติมขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ยังคงเน้นความปลอดภัยของทุกฝ่ายแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงให้มากที่สุดอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่พบยังไม่มามอบตัวกับเจ้าที
1: ่
0: โอ้ไม่รู้สิเด้งท้องมืดขึ้นมืดค่ำแล้วกว่านี้จะไปไงก็ไม่รู้เลยนะ
1: เรื่องของราคาน้ำมันนะเตรียมตั้งรับกันเอาไว้ดีเขาบอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยทะลุ$100ครั้งแรกในรอบ2เดือ
0: น
1: ก็ทางนี้ทางนั้นสืบเนื่องมาจากสงครามในตะวันออกกลางที่มันลุกลามนะคะก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยมันช็
0: อ
1: กขึ้นไปนั่นแล้วโอ้โหเตรียมตั้งรับกันเลยราคาแพงแน
0: ่รีบไปเติมครับงั้นนะเด็กลาเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: พอดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการ

0: ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: พบกันช่วงค่ำนะฮะ
7: แททุ่มเลย6โมงค
6: ่
7: ะ
6: ก็วันนี้การเมืองการอภิปรายก็น่าจะเป็นไปตามที่เมื่อเช้าเราจัดรายการก็คุยกันนะครับว่าคงไม่จบเพราะว่ามันมีตั้งหลายกระทรวงแล้วก็นับจำนวนมาตราก็อีกต้อง20กว่ามาตราเพิ่งจะผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งดีเลยนะก็คงต้องตอบพรุ่งนี้นะอภิปรายพรุ่งต่อพรุ่งนี้เพื่อที่จะลงมติรายมาตราเสร็จแล้วก็จะลงมติในวาระ3เลยสำหรับงบประมาณนะครับซึ่งจะมีผลกระทบอะไรยังไงก็คงจะว่ากันไปนะฮะอันนี้เรื่องการเมืองวันนี้นายกยังไม่อยู่แต่ยังไม่กลับมานะฮะเห็นคุณอันส่งเรื่องที่คุณวิชัยเขาไปให้สัมภาษณ์ฟังดูแล้วก็น่าตกใจนะคุณอัน
7: ค่ะ
6: เกี่ยวเรื่อง SME เนี่ยคุณวิชัยผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์ของ SMB ไทยมาหลายครั้งละเที่ยวนี้เห็นสื่อใช้คำว่าซอมบี้เลย
7: ค่ะ
6: บอกว่ามี
7: ไม่ตายใช่ไหมคะ
6: คือตายไปแล้วแต่ว่ายังเป็นผีดิบเดิมใช่ไหมฮะบางคนไม่เป็นซอมบี้คือไม่ฟื้นแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังออกฤทธิ์ออกเดชได้อยู่ครับก็คืออะไรนะจะกลับมาเป็นคนก็ไม่ได้แล้วจะนอนนิ่งๆจบไปแบบทั่วๆไปก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยนะ
7: คือที่ฉันจับตาดูคุณวิทัยรัตนกรมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ไปพูดที่วิศวะจุฬาที่จับประเด็นได้คือแบงค์พันหายไปจากระบบ140,000 ล้านยังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเลยใช่ไหมคะ
6: ครับ
7: แล้วก็พูดเรื่องเศรษฐกิจไทยที่มันก็แย่เนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็ที่พูดเรื่องของนักธุรกิจนักการเมืองข้าราชการถักทอกันเป็นเครือข่ายโยงใยที่ลึกซึ้งมากแบงค์ชาติก็ทำได้ส่วนหนึ่งแต่มันต้องอาศัยทุกคนจริงใจที่จะทำนะฮะมาครั้งนี้ก็น่าจะตรงไปตรงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเปิดเผยในงาน TNN Future Forum 2026ค่ะก็เป็นพาดหัวเลยก็แล้วกันพาดหัวบอกว่าวิชัย GSME ไทยกู้ไม่ผ่านอื้อถูกรีเจ็คสินเชื่อแตะ
6: 90%
7: มันน่ากลัวขนาดไหนถูกรีเจ็ค 90% เนี่ยหากดูข้อมูล SME ในปัจจุบันในด้านการเงินพบว่า SME จำนวนมากถูกปฏิเสธสินเชื่ออัตราการถูกปฏิเสธอาจจะอยู่ในระดับ 60-70% และในบางกลุ่มอาจสูงกว่านั้นรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินมีอัตราการถูกปฏิเสธสูงถึง 78%

0: นี่แหละค่ะรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินหมายถึงไม่เคยมีหนี้เสียใช่ไหมคะ
1: ไม่มี
0: โอ
1: การ
0: เค
1: แสดงหนี้เสีย
0: ขนาดประวัติดีๆก็แล้วกันนะคะขอกู้เนี่ยเขาปฏิเสธถึง78%ส่วนพวกที่มีประวัติหนี้เสียอยู่เดิมไปเกือบ90%เลยค่ะ86%คุณวิชัยบอกในความจริงอาจจะสูงถึง90%ด้วยสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างชัดเจนแม้แต่ SME ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือ 30% แรกก็ยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง 21% ขณะที่บริษัทใหญ่ซึ่งอยู่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันเข้าได้ถึง 61% ค่ะ SME ถึงจะประวัติดีก็เข้าได้เพียง 21% แต่ถ้าบริษัทใหญ่ประวัติดีการเงินพอๆกันเนี่ยได้ถึง 61%
1: เราแสดงว่าแบ็คดี
0: ค่ะ
1: สถาบันการเงินก็เอาที่แบ็คดีครับ
0: นอกจากข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อแล้ว SME ยังมีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าบริษัทรายใหญ่อย่างมากต้นทุนดอกเบี้ย SME 6.9% ค่ะรายใหญ่อยู่แค่ 3%ส่งผลที่เกิดความแตกต่างด้านศักยภาพในการเติบโตทำให้เกิดภาพเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ธุรกิจรายใหญ่สามารถเดินหน้าต่อได้ SME มีแต่แนวโน้มอ่อนแอลงปัญหานี้ธปท.มองว่าการแก้ไขต้องลดต้นทุนและความเสี่ยงของระบบสินเชื่อพร้อมสร้างกลไกใหม่เพื่อเชื่อมโยง SME ที่มีศักยภาพเข้ากับแหล่งเงินทุนเตรียมไว้3เรื่องแรก3เรื่องสำคัญค่ะเรื่องแรกคือเครดิตพอร์ทัลเปิดตลาดการเชื่อม SME กับผู้ให้กู้ออกแบบให้เป็นตลาดกลางที่เชื่อมโยง SME ที่มีศักยภาพเข้ากับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์โดยคาดว่าจะออกสิ้นปีนี้เรื่องที่2ก็คือกลไกค้ำประกันสินเชื่อใหม่ลดความเสี่ยงแบงก์เช่นเดียวกับกลไกของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.อันนี้คาดว่าจะให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือน3คือใช้ alternative data เปิดทาง SME ไร้ประวัติอีกกลไกสำคัญก็คือการนำข้อมูลทางเลือกหรือ alternative data มาใช้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของ SME ดิฉันเห็นท่านผู้ว่าท่านก็ที่ทำไปแล้วที่ทำเยอะนะพี่ไพศาลค่ะทองเนี่ยสกัดไปได้เยอะมากเลยใครซื้อทอง
1: ใช้การเจรจานะยังไม่ได้ต้องมาตรการอะไรขอความร่วมมือเป็นหลัก
0: ใครซื้อทองจำนวนมากใครไปรับทองอันนี้ต้องรายงานว่าใครเป็นคนซื้อแค่ที่พี่เอกสารบอกว่ายังไม่ถึงขนาดออกเป็นกฎหมายแค่ขอความร่วมมือสกัดไปได้เยอะมาก2เรื่องของเงินสดเรื่องเงินสด5ล้านเนี่ยค่ะอันนี้ก็ทำให้ธุรกรรมลดลงไปเยอะตอนนี้เขากำลังดิ้นไปที่พวกเงินดิจิทัลกันค่ะพี่เอกสาร
1: อ
0: ันนี้เป็นการสกัดเงินเทาทั้งหมดที่แบงค์ชาติทำแล้วและได้ผลค่ะถ้าเกิดเศรษฐกิจเรายังปล่อยให้ขับเคลื่อนกันโดยเงินเทาแบบนี้คนดีๆไม่มีที่ยืนค่ะลูกหลานจบมาทำงานธุรกิจที่มีเงินจับจ่ายก็คงจะขยายไปเรื่อยๆค่ะขยายไปเรื่อยหมายถึงเทาๆนะคะขยายไปเรื่อยๆค่ะ
1: ทีนี้ถ้า SME ไม่รอดจะมองว่าก็เป็นเรื่องของภาคธุรกิจไม่ได้นะเพราะว่าคุณวิชัยบอกว่าอย่างนี้บอกว่า SME เป็นเศรษฐกิจที่สำคัญมีการจ้างงานถึงประมาณ 13.6 ล้านคนคิดเป็นประมาณ 70% ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ 70% เนี่ยอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเหล่านี้แหละแล้วก็มี contributionของ GDP ประมาณ 35% เป็นสิ่งสำคัญแต่สินเชื่อ SME เนี่ยติดลบต่อเนื่องกันมา16ไตรมาสแล้วคุณวิทัยบอกว่าภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 2.3% ซึ่งแม้จะดีกว่าที่คาดการไว้ตอนแรกเนื่องจากมีมาตรการรัฐเข้ามาช่วยประคองแต่ก็ยังถือเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับระดับที่ควรจะเติบโตได้ที่ 3-4% ปัญหาที่น่ากังวลคือ SME ในปัจจุบันเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมากเนี่ยแล้วก็

0: อย่างที่คุณอันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณวิชัยเขาก็ให้ข้อมูลนะคราวนี้บอกว่าตอนนี้มันจะมีพบว่า SME เนี่ยมันมีลักษณะเรียกว่าซอมบี้เฟิร์มหรือธุรกิจที่รายได้ไม่พอจ่ายแม้กระทั่งดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นถึงจาก 2% เป็นเกือบ 6% เป็นซอมบี้เฟิร์มอยู่นะก็เป็นศัพท์ที่เมื่อสักครู่นี้คุณอันถามผมว่ามันคือยังไงเนี่ยคุณวิทัยเขาบอกว่าก็คือเป็นธุรกิจที่รายได้ไม่พอจ่ายแม้กระทั่งดอกเบี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดิมเนี่ยเคยมีทั้งระบบเนี่ย 2% ตอนนี้มี 6% แล้วก็ขึ้นมาพอสมควรครับ
1: เรื่องของธนาคารประเทศไทยที่เขาพยายามช่วยคืออะไรที่มันควรจะเดินหน้าต่อให้ได้เช่น SME เขาก็ช่วยอย่างที่ว่าออกมาตรการอะไรที่มันไม่ควรปล่อยให้ขยายนะเขาก็จัดการเช่นตอนนี้นะคะธุรกรรมไม่ปกติใช้การซื้อทองบนแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้ผลคือการเบิกทองลดลงเฉลี่ยประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนค่ะเหลือประมาณ700กิโลกรัมปกติแล้วเนี่ยยอดเบิกทองประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนนะนี่เขาเริ่มมาตั้งแต่ตอนกลางๆปีนี่แหละอะไรอีกเบิกเงินสดค่ะคุมเข้มฝากเงินสดเกิน5ล้านจะต้องรายงานว่าเอาเงินมาจากไหนก็ปรากฏว่ากำหนดการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทขึ้นไปที่จะต้องรายงานว่าเงินมาจากไหนปริมาณเงินสดถอนลดลงถึง 35% พี่เวสานมันชัดไหมนะคะทองจากเดือนละ 4,000 กิโลเหลือ700กิโลเงินสดถอนมาทีละ5ล้าน5ล้านลดลงไป 35% เลยคือถ้าคนดีๆถ้าบอกว่าทำมาค้าขายเอาเงินไปซื้อที่ซื้อบ้านเอาเงินไปจ่ายเงินดงเงินเดือนมันไม่ต้องถอนเงินสดถูกไหมคะ
0: คร
1: ับถ้าถอนเงินสดบอกหน่อยเอาไปทำอะไรหยุดเลยหายไป 35% เลยค่ะแบงก์กับแบงก์รัฐนะแบงก์พาณิชย์กับแบงก์รัฐถ้าต้องตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้ถ้ามีความจำเป็นถ้ามีความจำเป็นในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แต่ที่ผ่านมาพบว่าบอกไม่ได้ค่ะพี
0: ่
1: เอาเงินสดไปทำอะไรทำให้ยอดการเบิกถอนเงินขนาดใหญ่ลดลงไปประมาณ 35% แล้วก็ยังพยายามหาช่องทางในการควบคุมการขยายตัวของทุนเทาในภาคอสังหาริมทรัพย์เช่นหิ้วเงินสดไปซื้อวิลล่ามูลค่า100ล้านจะมีการออกมาตรการห้ามชำระด้วยเงินสดในอนาคตค่ะแล้วก็จะตรวจสอบพฤติกรรมการแลกธนบัตรใบละพันมาแลกเป็นร้อยจำนวน10ล้านที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าคุณจะเอา100บาทไปทำไม10ล้านเอาไปทำไมอะคะ
0: ช่วงใกล้เลือกตั้งหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เลือกตั้งเขาไม่นั่นแล้วมั้งเขาใช้โอนเลยไม่ใช่เหรอ
1: ทีนี้พอไปสกัดเรื่องทองเอาตอนแรกสกัดเงินก่อนเงิน5ล้านพอสกัดเงินปุ๊บมันก็ไปที่ทองเสร็จแล้วไปออกที่ไหนล่ะไปที่การซื้อขาย USDT อะค่ะพี่ไพศาลปรากฏว่า
0: ก็เป็นเหรียญอย่างหนึ่ง
1: มีการซื้อขายที่สูงเกินไปและมักถูกนำไปใช้ในธุรกรรมที่ผิดปกติตอนนี้เขาก็ตามเข้าไปจัดการกับพวกเงิน USDT นี่ค่ะพี่ไพศาลได้ผลค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากทำจริงแล้วเห็นจริงๆเบิกเงินทีละก้อนใหญ่ๆหายไป 35% เบิกทองทีละ 4,000 ละ 4,000 กิโลหรือ700กิโลค่ะ
0: คือเห็นสัญญาณที่มันดูผิดปกติแล้วก็มีมาตรการเข้าไปไล่ตรวจสอบดูมันก็อย่างเงี้ยมันก็จะได้ผล
1: คือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกแต่เพิ่งทำรู้กันมาตั้งนานแล้ว
0: ถ้าเห็นว่าอันเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าปล่อยปละละเลยแล้วมันก็จะเป็นผลที่จะสร้างความเสียหายให้กับระบบนะ ธรรมาภิบาลเรื่อง good governance อะไรต่าง

0: นี่มันก็จะไม่มี
1: ก็
0: สาบันการเงินธุรกิจเองก็หลงระเริงอยู่กับไอ้เงินเอาพวกนี้ก็
1: ค่ะ
0: ได้ผลกำไรไปโดยที่มันไม่ได้สร้างผลที่ดีต่อเศรษฐกิจแต่ประการใด
1: ค่ะพี่ประสานเห็นที่เขาจับชายชาวเกาหลีที่สูงอายุไหมฮะพร้อมภรรยาที่หัวหินเมื่อวานเนี้ยค่ะ
0: เรื่องอะไร
1: อันนั้นเนี่ยนะคะผู้ต้องหาผู้หญิงเป็นคนไทยผู้ชายนะคะอายุ67ปีเป็นหัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นข้ามชาติ Korean Back Invest จับได้ที่บ้านพักหรูในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในข้อหาช่อโกงค่ะในประเทศไทยมีคดีที่เกี่ยวข้อง4คดีมูลค่าความเสียหาย147ล้านแต่หากนับรวมพฤติการคดีทั้งหมดอาจสูงถึง1,000ล้านนอกจากนี้ยังมีคดีช่อโกงติดตัวที่เกาหลีใต้อีก14คดี
0: หนีไปอยู่ไทย
1: ผู้ต้องหารายนี้ไม่มีประวัติเดินทางเข้าเมืองอย่างถูกต้องลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตั้งแต่มาเลเซียและกบดานอยู่ในไทย30ปีจับได้ที่บ้านพักอายัดเงินสดและทรัพย์สินภรรยาได้เพิ่มอีก8ล้าน4แบบเนี้ยบ้านนี่สวยเลยนะคะเป็นคฤหาสน์เลย
0: มาหาภรรยาที่นี่หรือว่ามีภรรยาก่อนแล้วหนีมาอาศัยให้ภรรยาช่วยดูช่องทางให
1: ้30ปีก็น่าจะมาแต่อายุ30กว่าไม่แน่ใจว่าม
0: าที่นี่หรือยังไงไม่ทราบใช่ไหม
1: ถาม
0: ว่ามีภรรยาเป็นคนไทย
1: ใช่ค่ะคือแบบเนี้ยเรียกก็มีความสงสัยอะว่า
0: ใช้เงินกบ
1: ว่าเงินเนี่ยแบบไหนเงินเนี่ยเอาเงินเพราะคนพวกนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเอาเงินเข้ามายังไงเป็นทองหรือเป็นอะไรต่อมีอะไรเราเนี่ยถึงเป็นสวรรค์ของคนกลุ่มนี้ได้อะค่ะเพราะเราไม่ได้เข้มงวดเรื่องธุรกรรมพวกนี้ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วค่ะ
0: ตัวเข้าขนาดว่าเข้าเมืองมาไม่ถูกต้องอยู่มาได้30ปี
1: อยู่ได้30ปี
0: เงินก็ไม่ต้องพูดถึงนะถ
1: ้
0: าจะเอาเข้ามาคงไม่ใช่เรื่องยากอะไร
1: เขาบอกว่าผู้เสียหายครั้งแรกเนี่ยคือตั้งแต่ปี63แล้วผู้เสียหายชาวเกาหลีใต้ได้รับการชักชวนจากกลุ่มผู้ต้องหาให้ร่วมลงทุนซื้อที่ดินและอาคารชุดที่เพชรบุรีและประจวบในฮันนี่ก็สามารถอ้างว่าซื้อได้ปรากฏโกงเข้า8ล้าน9เข้าบัญชีบริษัทแห่งหนึ่งมีหญิงซึ่งเป็นอดีตภรรยาเป็นกรรมการโอ้ยเมียเยอะด้วยค่ะ
0: นะเอาพักกันก่อนนะสักครู่ครับจะกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติด8:22 ครับ
2: มาไม่ใช่ค่ะ
1: เอ๊ะมาดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งอาจารย์เชนยชนันตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาซึ่งเขายังไม่เคยมีใครแก้ได้มา50-60 ปีนะ
2: ให้บรรจบที่รุ่นเราอย่างถูกต้องเลยค่ะ
1: ก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาปทุมวันกับนักศึกษาอุเทนถวายนะฮะซึ่งล่าสุดก็มีการไล่แทงกันบนระบบรถไฟฟ้า BTS ที่สถานี
2: สยาม
1: ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าผู้โดยสารต่างๆเขาก็คงอยากไม่พอใจอย่างยิ่งแล้วก็ทางเอกชนเขาก็เดือดร้อนมาก
2: เพื่อนๆดิฉันเนี่ยลูกเรียนอยู่แถวนั้นน่ะต้องตัดสินใจขับรถรับส่งเลยช่วงนี
1: ้
2: บางคนลูกก็เพิ่งอยู่มัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ไม่กล้าเลยค่ะ
1: ตอนนี้จะจบลงในรุ่นของคุณยศชนันเป็นรัฐมนตรีอว.หรือเปล่าต้องติดตามมันต่อไปนะแต่ว่าล่าสุดวันนี้รองนายกยศชนันซึ่งเป็นรัฐมนตรีอว.บอกว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารของทั้งฝ่ายอุเทนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันได้กำหนดแนวทางดำเนินการจากนี้4ประเด็นสำคัญได้แก่1งดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนหมายถึงยังไงไม่มาเรียนที่ไอ้ที่ตรงเจริญผลกับไอ้ตรงติดกับสยามสแควร์ใช่ไหม
2: อย่างน้อย3เดือนมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ9กันยาเนี่ยเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยทั้ง2สถาบันต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพและสิทธิของนักศึกษาก็ออนไลน์ฮะ
1: ก็คือพูดยังไงว่าให้ปิดสถาบันทั้ง2-3 เดือน
2: หากการเปลี่ยนผ่านยังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาการงดใช้พื้นที่ออกไปใช่นะฮะก็สำหรับเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งไม่มีวิทยาเขตอื่นรองรับเนี่ยอว.มอบหมายให้จัดทำแนวทางการเปลี่ยนผ่านระยะยาวโดยเบื้องต้นจะนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมาใช้พร้อมจัดทำแผนสำรองรองรับในอนาคตหากยังเกิดปัญหาความขัดแย้งอาจพิจารณาย้ายสถานศึกษาออกจากพื้นที่เดิมเช่นเดียวกับอุเทนถวายส่วนอุเทนถวายอว.มอบหมายให้อธิการบดีเร่งจัดหาพื้นที่แห่งใหม่สำหรับการจัดการเรียนการสอนนอกเขตพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน3 เดือนเพื่อย้ายการสอนไปยังพื้นที่ใหม่เป็นการถาวรขณะเดียวกันให้เร่งจัดหาพื้นที่ชั่วคราวสำหรับรองรับนักศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านส่วนพื้นที่ของอุเทนเนี่ยเป็นของจุฬาจุฬาในฐานะเจ้าของพื้นที่บอกจะไม่นำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แต่จะพัฒนาเป็นพื้นที่นวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยจะจัดตั้งกรรมการร่วมระหว่างอว.จุฬาแล้วก็อุเทนนะฮะเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่เป้าหมายของมาตรการนี้คือการคืนความมั่นใจให้กับย่านสยามและปทุมวันซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวการศึกษาตำรวจนครบาลจะเข้ามาดูแลความปลอดภัยและตรึงกำลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะมาตรการที่ออกมาเนี่ยยืนยันว่าการย้ายสถานที่เรียนจะไม่กระทบต่อคุณภาพการศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนรู้ของนักศึกษารวมถึงจะดูแลเกียรติและศักดิ์ศรีของทั้ง2สถาบันอย่างเต็มที่ทั้ง2สถาบันทุกวันนี้มีนักศึกษาที่ละพันกว่าคนค่ะส่วนมาตรการป้องกันกลุ่มศิษย์เก่ารุ่นพี่อาจจะชักชวนมาฝ่าฝืนมาตรการนั้นก็เป็นเรื่องคดีความและการควบคุมพื้นที่ซึ่งก็จะต้องเข้มงวดค่ะเรียนเข้าใจว่าคือทุกวันนี้เรียนเคยไปบริษัทของเพื่อนๆพอเข้าไปเรียนพี่ภาษาเห็นเด็กนักศึกษาเต็มไปหมดเลยอ่ะเมื่อก่อนที่เราเข้าใจว่าเรียนแบบเยอรมันที่ทุกคนจะต้องมีสปอนเซอร์จากบริษัทต่างๆส่งมาเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ไปฝึกงานเรียนไปฝึกงานไปอ่ะเรียนเข้าใจ

0: แต่ว่าบางมดมั้งน่าจะมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มากๆเห็นมีเด็กมาเรียนไปทำงานไปแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงเยอะเลยค่ะจริงๆถ้าเรียนแบบช่างอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยนะคะถ้าได้ไปฝึกงานทำงานจริงๆอาจจะส่งไปนั่นแหละโรงงานผลิตรถยนต์จีนอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาเปิดเยอะๆค่ะที่ในจาน
1: ครับ
0: รถยนต์ญี่ปุ่นไม่น่ามีแล้วมั้งคะ
1: คือมันก็จะเป็นอย่างนี้มาหลายรอบแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นสิบรอบนะก็คือสั่งปิดเรียนคือตอนหลังเนี่ยสั่งปิดเรียนแล้วมันยังมีทางออกให้เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีมันมีเรื่องของการเรียนออนไลน์ได้มันก็มีความพร้อมได้มากขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยปิดเรียนปิดได้แค่อย่างมากก็สัปดาห์หนึ่งแล้วมันจะวนเวียนมาเงี้ยคือว่าศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเขาก็จะเริ่มม็อบกันอย่างไอ้ตรงที่เป็นของอุเทนถวายเนี่ยก็ยังคือจุฬาก็ยังเข้าไม่ได้นะแม้ว่าในทางคดีจะจบไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีคือถึงว่าไม่จัดเป็นที่ทำการเรียนการสอนแต่ว่าก็จะมีนักศึกษาเข้ามาวนเวียนกันอยู่เขาก็จะมาวนเวียนเขาก็จะมาใช้เป็นมาเป็นช็อปเขาเป็นอะไรของเขาอยู่ก็มารวมเขาก็มารวมตัวกันอยู่ทั้งที่ที่เรียนเขาก็มีที่ใหม่อยู่แล้วนะเป็นวิทยาเขตใหม่ที่เข้าใจว่าอยู่ทางปทุมหรืออะไรปทุมหรือฉะเชิงเทราอะไรประมาณนี
0: ้คือถ้าเราย้ายถ้าเราดูไปหน่อยเนี่ยนะคะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งให้อุเทนถวายคืนพื้นที่ให้กับจุฬาแล้วนะคะ
1: แต่ว่าก็มีการต่อสู้มีการ
0: ถึงขนาดที่ว่าอาจารย์วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาท่านปัจจุบันเนี่ยออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยที่คุณอุ๊งอิ๊งยังอยู่อะสั่งการให้อุเทนถวายย้ายออกมาอาจารย์วิเลอร์เดี๋ยวบอกจุฬาให้เกียรติและเคารพอุเทนมาโดยตลอดแต่ปัญหาความรุนแรงไม่สามารถแก้ไขได้โดยตลอดค่ะนี่ที่ท่านอ่านข่าวเก่านะฮะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วก็ปรากฏว่าร้านค้าเสียหายผู้บาดเจ็บอะไรต่อมีอะไรก็เละเทะกันนะคะแล้วนี่ก็เรียกร้องคือศาลปกครองสูงสุดนะสั่งแล้วด้วยอ่ะว่าให้ย้ายออกได้เข้ายุติทางกฎหมายมานานแล้วไม่ว่าจะระดับคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานนัดหรือในศาลแม้แต่การถวายฎีกาสรุปว่าอุเทนต้องคืนพื้นที่ให้จุฬาค่ะแต่ว่าอุเทนเขาก็ไม่ยอมย้ายออกนะคะทีนี้ก็มาถึงจุดนี้จะเอายังไง
1: แล้วก็ข้อกฎหมายน่าจะไม่มีช่องทางอะไรอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายบังคับตามคำสั่งศาลที่ตัดสินข้อพิพาทไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็คือถ้าไม่ในทีครูก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่มาขับไล่เขาซึ่งจุฬาเขาไม่กล้าทำอย่างนั้นเพราะมันจะเป็นการเผชิญหน้าแบบเพราะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเขาก็มารวมกันเป็นกำแพงเหล็กไม่ยอม
0: และพี่ภัยศาลเชื่อไหมคะว่าคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี66ค่ะ
1: นานมากแล้วนานมากใช่
0: สามปีแล้ว
1: ก็ผมบอกไงบอกว่าเดี๋ยวพอสถานการณ์มันผ่านไปสักช่วงเนี้ยนะก็จะมี
0: ขออภัยนะคะ
1: เก่าหรืออะไรต่างๆ
0: ไม่ใช่66ด้วยค่ะตั้งแต่14ธันวาคม65ศาลปกครองสูงสุดบอกว่าต้องดำเนินการภายใน60วันหลังมีคำสั่งค่ะตั้งแต่สมัยคุณสุภมาศเป็นรัฐมนตรีอว.
1: ครับ
0: 4ปีแล้วเพราะฉะนั้นที่ว่าพอมางวดนี้มันต้องมีระบบการเปลี่ยนผ่านน่ะพี่ไพศาลเขามีอะไรนะคะเขามีบุคลากรสายวิชาการ64คนสายสถาปนิก45คนนักศึกษาปริญญาตรี682คนปริญญาโท143คนปริญญาเอก14คนถ้าให้เรียนนับตรงเนี้ยไม่ถึงพันนะคะนักศึกษา
1: เดี๋ยวรอดูเพราะคุณยศชนันก็โดยหน้าที่ก็ต้องเข้ามาดำเนินการนะแต่จะมาตกอยู่ในวังบนอีกท่านหนึ่งหรือเปล่าก็ผมก็หวั่นใจนะเพราะว่าเขาแก้กันมายุคแล้วยุคเล่ามันก็ไม่เคยจบได้สักทีหนึ่ง
0: ฉันว่าน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วล่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่เรื่องคำสั่งเรื่องระเบียบอะไรต่างๆมันมีปัญหาที่มันคงสลับซับซ้อนกันอยู่
0: จะถึงขนาดไปดักกันอยู่ที่

0: รถไฟฟ้าทุกวันนี่เรียนว่า
1: ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะวนลูปมาคนก็จะแบบตกใจแล้วก็รู้สึกมันต้องแก้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ละก็วนลูปมาสั่งหยุดพักสั่งปิดสถานการศึกษาไอ้ที่ย้ายแล้วที่เขาให้ย้ายแล้วก็ต้องให้ย้ายจริงจังไปไอ้ที่ยังไม่ย้ายก็หาทางย้ายออกไปซะจะให้ปทุมวันมาอยู่ตรงนี้มันก็ใช่ไหมฮะทางฝ่ายก็บอกเอาทำไมเราต้องไปทางนี้ยังอยู่ได้เลยอ่ะก็ทางนี้ก็ไปหาที่ทางไปอยู่ที่ใหม่นะไอ้ที่ตรงนี้ก็ในอนาคตก็ไม่ต้องเป็นที่ที่มาเรียนสอนแต่ว่าทำเป็นไอ้ศูนย์แสดงนวัตกรรมหรือว่าผลงานของสถาบันอะไรต่างๆก็ทำได้เพราะมันก็เป็นที่ปทุมวันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นที่ของทางมหาวิทยาลัยของสถาบันนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ยกเว้นแต่ว่าอุเทนนั้นเป็นที่ของจุฬาครับ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่พิสาร
1: ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับได้ดูเรื่องโซล่ารูฟท็อปสักนิดหนึ่งนะฮะ
0: ค่ะค่ะพี่สารช่วยอธิบายหน่อยดิมองไม่ออกแล้วมันเป็นอะไรยังไงขายแล้วเอาคืนอะไรมาใช้หนี้แทนอะไรเงี้ยแล้วใครจะคนมาติดตั้งให้ไปได้ฟรี 50,000 บาทแล้วทีนี้พวกบริษัทที่มาติดตั้งให้จะเอาเงินจากที่ไหนมาใครจ่ายดอกจ่ายอะไรพอนี่มองไม่ออกอะฮะในแง่ปฏิบัตินะฮะ
1: ผมก็พยายามไล่อ่านแล้วก็ถามไปใน AI บอกเลยอธิบายมาชัดๆซิว่าเขาให้มีเงื่อนไขมันก็ประมวลได้เฉพาะที่เขาตีปี๊บให้เราฟัง
0: พี่ใช้ AI Thailand Passport แล้วป่ะฮะ
1: ไม่ใช่ฮะใช้ของ Google เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าบางคนบอกว่าลองใช้ฟรีอันอื่นดูอาจจะดีกว่าอะไรเงี้ย
1: เห็นบอกว่าภาษาตรงภาษาไทย
0: อ๋อมันเป็นภาษาเขมรด้วยจริงเหรอคะเกินไป
1: ไม่กล้า
0: ใส่ร้ายเขาเกินไปเปล่า
1: คือคุณเอกนิติเนี่ยไปพูดในงานเดียวกับที่ผู้ว่าแบงค์ชาติไปขึ้นเวทีนะ TNN ของช่อง TNN
0: Forum
1: TNN Future Forum 2026นะThailand Beyond Tomorrow ก็ไปพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลเตรียมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปช่วงกลางเดือนตุลาคม2569ตั้งเป้าหมายครอบคลุม1ล้านครัวเรือนและมีแผนดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี70นะแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้นะอาจจะขยายไปได้ถึง1ล้าน5แสนครัวเรือนได้ซ้ำแบบเริ่มต้นเนี่ย1ล้านแต่ว่ามีโอกาสสูงว่าอาจจะขยายไปได้ถึง 1.5 ล้านด้วยคราวนี้เงื่อนไขเนี่ยนะฮะผมก็
0: 1ล้าน5แสนครัวเรือนเลยครับ
1: 1ล้าน5แสนครัวเรือนเลยอาจจะขยายคือ1ล้านเนี่ยแน่นอนชัวร์ๆเพราะมันเงินตอนนี้กำมาไว้กับมันมี50,000 ล้าน50,000 ล้าน

0: เงินทั้งหมด 75,000 ล้านค่ะ
1: 50,000 ล้านเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าคุณเอกติเขาบอกตอนนี้มีแน่ๆ 50,000 เพราะ 50,000 เนี่ยมันก็คือ1ล้านเพราะเขาจะช่วยหลังละ 50,000 มันก็ 50,000 ล้าน
0: 50,000 ก็คือ 50,000 ล้าน
1: ครับ
0: ถ้าล้าน 500,000 ครัวเรือนก็ประมาณ 75,000 ล้านค่ะ75,000 ล้านเอาไปทำอะไรบ้าง
1: ก็เงินเนี่ยจะอุดหนุนโครงการจะอุดหนุนเงินให้กับครัวเรือนที่จะมาติดตั้งไอ้
0: โซล่ารูฟท็อป
1: เนี่ยนะครัวเรือนละ 50,000 บาทนะฮะโดยติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาและบนพื้นดินนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้ในการติดตั้งจริงๆเนี่ยผู้ที่มาลงทะเบียนครัวเรือนที่มาลงทะเบียนติดตั้งเนี่ยไม่ต้องไปสำรองจ่ายเงินก้อนใหญ่ก็คือสมมุติว่าลงทุนไป 200,000 เนี่ยแล้วรัฐบาลเขาจะช่วย 50,000 ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องขวนขวายไปเตรียมเงินเอาไว้อีก150,000 บาทนะครับรัฐบาลบอกว่าในโครงการนี้ถ้าคุณลงมาเนี่ยจะนำสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคารออมสินธอสอพกสเข้ามาช่วยปล่อยกู้ให้ก่อนนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับหลังคาเรือนเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเลยมีแต่เครดิตไปกู้หนี้มาแล้วก็รัฐบาลก็จะสมทบให้ช่วยให้50,000
0: อย่างนี้ได้ไหมคะขอยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเช่นเอาตัวเลขกลมๆหนึ่งเป็นว่าติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยที่ไม่เอาแบตเตอรี่มันอยู่ที่ประมาณ100,000ก็แล้วกันเอาแบบย่อมยาวสุด100,000เนี่ย50,000ก็ให้เราฟรีๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็คือจากงบประมาณที่เขามีทีนี้แล้วอีก100,000ทำยังไงอีก100,000ก็คือไปกู้ธนาคารสงเคราะห
1: ์
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และก็ธนาคารอะไรอีกฮะอาคารสงเคราะห์พกส
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินสามธนาคาร
0: ออมสินออมสินพกสแล้วก็อาคารสงเคราะห์สามธนาคารไปกู้เขา50,000ค่ะและหลังจากนั้นไม่ต้องใช้หนี้แล้วเงินที่จะใช้หนี้ธนาคารไปเอาที่ไหนใช้หนี้แทนเราคะ
1: เขาบอกว่าหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยถ้าเข้าร่วมโครงการเนี่ยทางการไฟฟ้าเขาจะมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทมิเตอร
0: ์ค่ะ
1: นะซึ่งจะรองรับการกักเก็บและขายไฟคืน
0: ค่ะ
1: คราวนี้ระบบขายไฟคืนเนี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยคำนวณว่ามีโอกาสที่จะมีเงินเหลือเข้าครัวเรือนได้เนี่ยเดือนละประมาณ 1,000 บาทไอ้เงิน 1,000 บาทเนี่ยมันจะตัดไปเป็นเงินค่าผ่อนชำระเงินกู้ตรงนั้นไปโดยอัตโนมัติ
0: อย่างนี้นะคะถ้าสมมุติ100,000เนี่ยพี่ไพศาลคะไม่มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บไม่มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บถ้า100,000
1: ต้องใช้ต้องนอนต้องใช้กลางวัน
0: ใช้ไปเลยใช้กลางวันแล้วก็หมดถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวันแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวันเวลาที่ผลิตได้เนี่ยไฟมันก็จะตีย้อนกลับค่ะพี่เพชร
1: มันก็จะคืนขายคืนไปค
0: ือมันก็จะตีย้อนกลับแล้วขายคืนเข้ามิเตอร์
1: คุณก็ปั่นไฟให้กับระบบเข้าไปคุณไม่ได้ใช้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมิเตอร์ตรงนี้ก็จะเก็บไปหมดเลยสมมติว่าอย่างที่เขาคิดมาให้อ่ะว่ามันจะมีประมาณ1,000บาทที่ส่งคืนเพราะฉะนั้นปีนึงก็จะผ่อนคืนได้ประมาณเท่าไหร่นะคะ12,000ก็4ปีหมดผ่อน 50,000 ให้ทอสอให้ทกสให้ออมสินค่ะ
1: เขาก็วาดฝันว่าอย่างนั้นนะ
0: แต่ถ้าสมมติคุณอยู่บ้านแล้วคุณใช้ไฟหมดคุณก็ติดมิเตอร์เพราะว่าคุณคิดว่าคุณอยู่บ้านคุณอยากจะทำงานที่บ้านคุณจะใช้ไฟของคุณแล้วคุณก็ติดแล้วมันไม่เหลือไฟขายคืนเข้าสู่ระบบ
1: อันนี้คุณต้องจ่ายเงินสิ
0: เอายังไงเอายังไง
1: คือยังไงมันไม่มีของฟรีไม่มีในโลกยังไงคุณต้องจ่าย
0: เอายังไง
1: เขาว่ากันนะ
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขายแล้วพอคุ้มกับค่าผ่อน

หรือเปล่าถ้าไม่ผ่อนถ้าไม่คุ้มเนี่ยผมว่าก็ต้องเติมเงินให้เขาอยู่ดีเขาก็คงไม่เอาเท่าเฉพาะที่มีอยู่คุณขายไฟคืนได้มาเท่านี้เราก็เก็บคุณแค่นี้ไม่ได้หรอกเขาก็บอกไว้อยู่แล้วว่าถ้าคุณติดตั้งแล้ว

0: ถ้าฝนก็ตกไฟก็ไม่พอแถมมีคนอยู่บ้านใช้ไฟอีกเอายังไงคุณก็ต้องจ่ายเขาอักไปดูรายละเอียดก็แล้วกันแต่โลกไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เนี่ยให้สิทธิ์หนึ่งคนหนึ่งครั้งต่อหนึ่งระบบตลอดอายุมาตรการในปีที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำเร็จสองต้องติดตั้งบนอาคารที่อยู่อาศัยและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแบบออนกริดกับ MEA หรือ PEA สามกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดต้องไม่เกิน10 kWp กิโลวัตต์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ต่อหลังคราวนี้เขาบอกว่าข้อควรระวังห้ามใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการลดหย่อนภาษีซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆเพราะว่าจะให้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะว่ารู้สึกมันจะมีเรื่องของการนอกจากติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถ้าติดตั้งแล้วเนี่ยรู้สึกถ้าไม่เอา 50,000 เนี่ยนะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท
0: ที่บ้านเนี่ยติดไปแล้วแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วย 200,000 ค่ะพี่ไพศาลแต่ถ้าเราเอาไปลดหย่อนภาษีอ่ะ 214,000
1: อ๋อนี่นำไปลดหย่อนได้อยู่แล้วใช่ไหม
0: สองแสนเลย
1: อืม
0: ค่ะสองแสนได้อยู่แล้วอ่ะเป็นมาตรการไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: แต่คราวนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเพิ่มเติมมาเนี่ยการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการลดหย่อนภาษีซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆข้อควรระวังห้ามใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน
0: ค่ะบ้านมันก็มีอยู่หลังเดียวอะค่ะใช้แล้วจะไปใช้อีกมันก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีติดหลังคาติดมันรอบบ้านขนาดมันก็ติดได้แค่นั้นค่ะพี่มิสา
1: ครับต่อหลังนี่นะเขาบอกต่อหลังนะ
0: ใช่ค่ะสมมติว่าอย่างฉันติดไปแล้วจะไปเอาอีกมาติดไม่ได้
1: เขาไม่ดูว่าคนที่ยื่นขอเนี่ยเขาไม่ดูว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่านะ
0: เขาดูค่ะ
1: เขาดูว่าคุณเป็นเจ้าของมิเตอร์หรือเปล่
0: าม ิ
1: เตอร์ในชื่อใคร
0: ค่ะมันเป็นเรื่องธุรกรรมในการที่จะต้องขายไฟเข้าระบบด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดกันก็แล้วกันนะฮะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อน
0: โอเค
1: ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะแล้วก็ต้องลาท่านผู้ฟังที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะฮะเพราะเราจะตัดสัญญาณช่วงนี้เพื่อติดตามรายการของส่วนภูมิภาคกันนะครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอ๊ะคุณหลานสาวพลเอกชาติชายคุณทิศนา
3: ทิศนาชุพวรรณ
2: ลูกสาวอาจารย์โต้
3: งแก้วตาแก้วตา
2: สรุปว่าน่าจะไปสมัครสังกัดพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็ถ้าข้อมูลเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะไปช่วยงานอาจารย์เชนยศชนันทันทีเลยที่กระทรวงอวจะไปดูในประเด็นเรื่องไอ้การใช้ความรุนแรงภายในสถาบันการศึกษา อาจจะมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับเรื่องอุเทนถวายกับปทุมวันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ

0: เด็กที่ที่เขาขัดแย้งแล้วต้องตีรันฟันแทงกันเนี่ยคุณทิศนาเขาจะมีไอเดียหรือมีโครงการอะไรไปเสนอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เห็นเจ้าตัวบอกว่าจะไปช่วยอาจารย์ยศชนันในประเด็นเรื่องความเรื่องของความรุนแรงภายในโรงเรียนภายในสถาบันการศึกษาครับ
1: มีลูกวัยรุ่นนะคะคุณทิศนาเนี่ยเธอมีลูกเป็นวัยรุ่นละก็
0: วัยรุ่นนี่คือเกือบ20เป็นอย่างใช่ไหม
1: ใช่คิดว่าอย่างนั้นนะ
0: เกือบ20
1: ค่ะ
0: เพราะคุณทิศนาอยู่ตอนนี้เท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่
1: ไม่แน่ใจแต่เธอมีลูกตั้งแต่อายุไม่มากอะค่ะค่ะมีลูกก็น่าจะเป็นคนเป็นแม่อะเป็นแม่น่าจะเข้าใจเด็กๆได้ดีแต่ที่คิดว่าเรื่องเรื่องอุเทนเนี่ยมันมาถึงจุดที่อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยมันน่าจะใครที่คิดจะปกป้องอยู่ก็น่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะพี่ไพศาลมันมาถึงจุดที่เหนื่อยอดเหนื่อยทนกันอยู่เหมือนกัน
0: กระแสสังคมตอนนี้มันแทบจะเรียกว่าใครออกมามันก็ตายอ่ะใช่ไหมไม่มีที่ยืนในสังคมอ่ะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือ
1: สุนทรีอะไร
0: มันไม่ไหวอ่ะ
1: มันไม่ไหวแล้ว
0: ออกมาแบบนี้ไม่ไหวแต่ว่าผมสังเกตว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้ก็ทุกครั้งก็คือว่าตอนที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเนี่ยก็ไม่มีใครกล้ามาช่วยยืนหยัดให้หรอกก็ต้องปล่อยไปตามสถานการณ์ไปก่อนแต่ว่าพอผ่านไปถึงช่วงหนึ่งกระแสมันตกลงไปแล้วเขาก็จะมีประเด็นที่ออกมาเคลื่อนไหวกันเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องของการที่ยืนในสังคมที่มันต้องมีให้คนตัวเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะว่าเขาเปรียบเทียบจุฬาก็เป็นเหมือนกับสถาบันที่ร่ำรวยมีหน้ามีตาแล้วก็อยากจะมายึดที่ดงที่ดินอะไรของเขาเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวอะไรกันอยู่ที่เรียกความเห็นใจความสงสารกันในหมู่พวกเขากันแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ยังต้องคาราคาซังกันอยู
1: ่แต่ว่าทุกอย่างที่คุณยศชนันพูดหรือที่พูดวันนี้หรือว่าที่เคยพูดกันมาตลอด 3-4 ปีเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้เงินค่ะพี่ไพศาลสั่งอย่างเดียวไม่มีเงินให้มัน
0: ใช่ใช่ต้องจัดงบประมาณไปทำ
1: อะไรที่ควรให้ต้องให้อะไรที่ควรตัดต้องตัดนะคะเช่นบอกให้ปทุมวันเขาจัดหาที่เรียนใหม่สั่งปากเปล่าไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลไปขออาศัยอยู่ที่ไหนไม่มีเงินใครให้อยู่ค่ะมันต้องมีเงินอุเทนถวายก็เหมือนกันจะสั่งเข้าไปอยู่ไหนมันก็ต้องมีเงินค่ะสภาเนี่ยยึดโรงเรียนโยธินบูรณะสร้างใหม่สวยหรูเลยก็ต้องใช้เงินค่ะทุกที่มันใช้เงินหมดอ่ะสั่งเปล่าๆไม่จ่ายเงินให้เขาเยอะเคลื่อนย้ายไม่สำเร็จค่ะครั้งนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่จ่ายเงินไม่สำเร็จค่ะคุณต้องมีเงินให้เขาแล้วก็นักศึกษาเนี่ยสมัยคุณอะไรนะอิสระภักดีเนี่ยค่ะสุภมาศคุณสุภมาศเนี่ยเคยจะให้งดรับนักศึกษาด้วยซ้ำไปจริงๆแนวทางในการงดรับนักศึกษาเป็นแนวทางที่ชัดเจนที่สุดนะถ้าจะแก้ปัญหา
0: อะไรที่คนแต่ก็ยังไม่สามารถจะทำได
1: ้ก็ความเด็ดขาดแท้ดีก็ความเด็ดขาดค่ะ
0: อันนี้คุณทิศนาชุนวันเขาเป็นคนโพสต์เองเลยโพสต์ภาพร่วมกับคุณยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.แล้วก็เขียนข้อความว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นความรุนแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ที่นักศึกษาบุคลากรหรือผู้มีอำนาจน้อยกว่าต้องเผชิญกับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบการแก้ปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียนแต่ต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระโปร่งใสเข้าถึงไ

0: และทำให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือทำให้ต้องเผชิญความรุนแรงซ้ำอีกขอบคุณพรรคเพื่อไทยและทางกระทรวงอว.ที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังเพราะสิทธิในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาทั้งนี้มีรายงานข่าวว่านางสาวทิศนายอมรับว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองและการทำงานไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายซึ่งวันนี้ก็ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนและได้พบหารือกับนายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะส่วนหลังจากสมัครสมาชิกพรรคแล้วจะมาช่วยงานในด้านไหนนั้นยังต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกสักครั้งกันอีกครั้งอย่างนี้สักครั้งกันอีกครั้งครับสรุปว่าอย่างนั้นก็พอดีจังหวะมีเรื่องปทุมวันกับเรื่องอุเทนถวายที่อาจารย์เชนเขามุ่งมั่นมากที่จะแก้ปัญหาให้มันได้ข้อยุติที่ยั่งยืนสักทีครับ
1: พี่ประสานเดนฟังการอภิปรายเรื่องงบประมาณแล้วเดนสมมติว่าจะเอาคำพูดที่นายกชอบพูดคืออะไรนะคะปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยสมมติเราไม่ต้องฟังว่าคือเราชอบพรรคนี้แล้วเราก็ไม่ชอบพรรคนี้และพรรคนี้พูดอะไรก็ระคายหูรับไม่ได้อะไรไปหมดอะไรเงี้ยสมมติว่าไม่ฟังว่าเขาเป็นส.ส.พรรคอะไรดูการอภิปรายอย่างเดียวนะคะพี่ไพศาลเรียนชอบเนื้อหานะแล้วเรียนฟังแล้วเรียนรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติมากถ้าเกิดคืนว่ามันเป็นจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะพี่สารมันเหนื่อยเหมือนกันนะ
0: วันนี้เป้าใหญ่เพราะว่าพิจารณาถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วก็งบประมาณมาก
1: ค่ะ
0: ก็หลายท่านก็อภิปรายโอ้โหหนักเลยมหาดไทย
1: แล้วมันอย่างเช่นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงงบในการอภิปรายงบสถใน3ประเด็นก็คือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการทุจริตการสอบเข้าเนี่ยงบเทคโนโลยีสารสนเทศ277ล้านได้ขอตั้งงบไซเบอร์และการปกป้องระบบไว้สูงตั้งแต่ปี69แต่กลับพบการแฮ็กเข้าไปแก้ไขไฟล์ดิจิทัลเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นทุจริตถึง115ครั้งตั้งงบปกป้องไว้277ล้านปรากฏถูกเปิดเข้าไปได้115ครั้งพอปี70มีการถอดดัชนีตัวชี้วัดความปลอดภัยทางไซเบอร์ออกหมดเลยค่ะพี่ประสานถอดออกหมดเลยเพราะว่าใช้เงินไป277ล้านมันก็เข้ามาได้ใช่ไหมคะแต่กรรมาธิการกลับไม่ได้ซักถามหรือประเมินประสิทธิภาพในส่วนนี้เลย2เบี้ยประชุมกรรมาธิการและคณะกรรมการสอบมีทั้งหมด90ล้านประชุมกรรมาธิการและคณะกรรมการสอบกรรมการสอบเนี่ยมันมีกรรมาธิการสอบด้วยเหรอคะพี่90ล้านมีการตั้งงบเบี้ยประชุมบอร์ดกลางและอนุกรรมการไว้เกือบ100ล้าน
0: กรรมการแต่ละส่วนใช่ไหม
1: 100ล้าน
0: เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าเดินทางเป็นค่าน
1: ามสกุลดังๆทั้งนั้นมาจากต่างจังหวัดเนี่ยมารวมกันซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นแต่กลับไม่มีการตรวจสอบย้อนหลังว่าในปีที่มีการสอบเนี่ยมันได้มีการเบิกจ่ายการประชุมไปทั้งหมดกี่ครั้งค่ะรัฐบาลจะเรียกงบเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กับชุดที่เกิดการทุจริตอย่างไร 3. ยังมีเงินนอกงบประมาณจากค่าสมัครสอบคนสมัครสอบตั้ง 438,000 คนได้ค่าสมัครไป 175.3 ล้านจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาแค่คนละ400นะฮะมีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยในการจัดสอบ133ล้านมันจะมีส่วนต่างอีกค่ะอีก40ล้านแต่ไม่เคยนำมาแสดงไว้ในรายงานงบประมาณแผ่นดินอย่างเปิดเผยน่าสนใจมาก
0: ครับ
1: ค่ะอีกอันนึงก็น่าสนใจเมื่อกี้ประชาธิปัตย์นะคะอีกคนหนึ่งคุณวิสุทธ์ตันตินันอันนี้จากประชาจากพรรคประชาชนบัญชีรายชื่อขอปรับงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมลง 5% โดยเฉพาะของสำนักงานกิจการยุติธรรมเนื่องจากไม่แน่ใจในประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าเมื่อเวลาหน่วยงานใด ของภาครัฐทำงานก็มักจะเห็นอุปสรรคของการทำงานแยกเป็นแท่งเป็นแท่งว่างั้นนะคะไม่เอามาบูรณาการกระทรวงยุติธรรมก็เช่นเดียวกันมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามพรบปี49กรรมการชุดนี้มีการมอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรมทำหน้าที่ธุรการศึกษาวิเคราะห์นโยบายทำแผนยุทธศาสตร์พยายามบูรณาการงานยุติธรรมเข้าไว้ด้วยกันงบประมาณของสำนักงานยุติธรรมขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจากไม่กี่สิบล้านมาจนถึงปีนี้ 164.8 ล้านหากดูก็อาจจะคิดว่ามันไม่เท่าไหร่แต่อยากให้ไปดูไส้ใน 164.8 ล้านอันนี้เพิ่มจากไม่กี่สิบล้านนะคะแบ่งเป็น3แผน1บุคลากรเกือบ50ล้านค่ะ 49.7 แผนงานปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 58.7แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 56.5 ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่อยากให้ทราบว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานมีเพียงตัวเดียวคือพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมดัชนีชี้วัดความสำเร็จของเงิน114ล้านมีอย่างเดียวคือพัฒนาเครื่องมือชี้วัดดัชนีพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม
0: ครับ
1: เฉพาะเบี้ยประชุมนะคะพี่ไพศาลล้านหนึ่งค่ะหน่วยงานเนี้ย
0: ฝ่ายรัฐบาลเขาเล่นกันเองก็มีสองคน
1: เบี้ยประชุม1ล้านที่เหลือเป็นค่าเหมาบริการและที่ใหญ่ที่สุดคือระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์34ล้านค่ะฟังดูแล้วเราก็เสียเงินไปกับอะไรที่บางทีมันยุบรวมแล้วมันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรเลยนะพี่จ๋าค่ะยุบรวมยังได้เลย
0: ก็ยังตั้งกันไปเยอะแยะใช้งบประมาณมากมายก็ยังโกงกันอยู
1: ่คอมพิวเตอร์อะไรเต็มไปหมดเลยค่ะคนก็เยอะนะคะคือถ้ามี KPI เห็นว่าไม่น่าจะผ่านกันหลายหน่วยงานเลย
0: ครับ
1: ออฟฟิศก็หรูหรากันเมื่อวานนี้ที่เขาเปิดเผยว่าออฟฟิศของพวกกระทรวงเกษตรเนี่ยมีเยอะมากเป็นเหมือนระเบิดเวลาด้วยค่ะ
0: กรมแต่ละกรมว่ามีตึกทั้งหมดกี่ตึกกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: รู้ละ
0: เขามีแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเขามีสำนักงานอะไรก็ไง
1: ค่ะ
0: เราจะจัดงบประมาณไปสร้างไว้เต็มหมด
1: ค่ะ
0: ทั้งปศุสัตว์ทั้งประมงทั้งอะไรต่างมีหมดครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: พักกันหน่อยสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาคุยต่อครับ
1: ค่ะ
0: โอ้วันนี้มีคนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะสสอดิสรเพียงเกต
1: เขาได้งานใครฮะ
0: อภิปรายงบกระทรวงมหาดไทยมาตรา20บอกว่าการจะปรับลดก็ประมาณเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าบำบัดทุกบำรุงสุขก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างไรตามในการปรับลดก็ประมาณหรือการประชุมของคณะกรรมาธิการได้พูด กันหรือไม่ว่างานกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนรวดเร็วหรือเชื่องช้า

0: หารงานเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือเป็นศักดินาหรือไม่จากนั้นนายดิศรได้นำภาพข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรายหนึ่งซึ่งถูกเบลอภาพไว้กำลังย่อเข่าก้มไหว้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
1: ดูรูปร่างก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: ที่สารถ้าปิดหน้าและถ้าปิดหน้าดูพฤติกรรมอย่างเดียวดูออกเลยนะเพราะรูปร่างก็จะเป็นเอกลักษณ์อะไรเงี้ย
0: ปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็พอเดาได้ว่าใครก็เนี่ยที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลขึ้นจอสไลด์ก่อนจะกล่าวว่าตนติดตามข่าวที่ผ่านมาเห็นภาพนี้แล้วข่าวสุดมีคนพี่นอกพี่เทานั่งย่อไหว้พร้อมตั้งคำถามว่านี่คือข้าราชการจารีของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ตนเห็นภาพนี้แล้วแทบไม่มีความหวังไม่ว่านายกรัฐมนตรีไปไหนตนเห็นบุคคลนี้เป็นเงาตลอดไม่ทราบว่าบริหารที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ย้ำว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดการเจอลูกน้องเอาใจเจ้านายแบบนี้บ้านเมืองจะไปอย่างไร
1: ดูว่าเขาเป็นเพื่อนกันมากกว่านะพี่ไพศาลถ้าสมมติแบบนุ่งเกงขาสั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยกันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย
0: ก็มีลักษณะเป็น
1: เหมือนเป็นเพื่อนกันนะ
0: เป็นพี่เป็นน้องด้วย
1: มีความเหมือนเหมือน
0: ตามอายุก็
1: ห่างกันเยอะอยู
0: ่อีกคนเป็นพี่อีกคนนึงเป็นน้องอยู่ก็ห่างกันพอเป็นน้องเล็กอยู่พอสมควร
1: แต่แบบไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนุ่งขาสั้นไปด้วยกันได้อ่ะน่าจะคบกันแบบนั้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณอดิศรเพียงเกตบอกผมอยากให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่นำการบริหารราชการแผ่นดินตัวตรงหน่อยครับศักดิ์ศรีของราชการมีนะครับนักการเมืองอยู่ไม่นานหรอกแต่ก็มีเรื่องเล่าว่านักการเมืองบางคนไปอยู่ที่มหาดไทยนานไปถูกปรับออกจากรัฐมนตรีต้องมาประชุมสภาพอถึงสภาแล้วลงไม่ได้เพราะไม่มีใครเปิดประตูให้คนขับรถเลยบอกว่าท่านครับถึงสภาแล้วนั่นคือจารีที่มหาดไทยทำไว้นะฮะแล้วคุณดิศรยังทิ้งท้ายว่าต้องขออภัยข้าราชการเป็นอย่างสูงขออภัยนายกรัฐมนตรีระบบศักดินาเจ้าขุนมูลนายเลียแข้งเลียขาแบบนี้ต้องบดไปจากมหาดไทยและประเทศไทยตนจึงไม่ทราบว่าปรับลดงบประมาณอย่างไรเพราะเป็นเรื่องจริยธรรมในตัวจึงหวังว่าจะไม่เห็นภาพนี้อีกและหากตนมีโอกาสเป็นมท.1ตนจะไม่เลือกให้มาเป็นปลัดมหาดไทย
1: แค่ไหนจะได้เป็นเหรอคะ
0: สมมุติว่าเดี๋ยวคงจะมีคนเขาแซวย้อนในโซเชียลอ่ะสมมุติว่าถ้าผมเป็นมท.1อีกคนหนึ่งซึ่งก็จริงๆก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลนะแต่ก็ซัดเต็มเหนียวเลยก็คือทวีสอดส่องวันนี้อภิปรายเนี่ยอภิปรายไปถึงเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอบอกว่าการเลือกสว.เนี่ยรัฐธรรมนูญไปเขียนว่าให้นายอำเภอเนี่ยเป็นประธานในการพิจารณาเรื่องคุณสมบัตินะคือพูดง่ายๆว่านายอำเภอเนี่ยคุณจะสมัครนู่นสมัครนี่อะไรยังไงนายอำเภอต้องคนรับผิดชอบความถูกต้องแล้วถ้าพอถึงขึ้นมาถึงระดับจังหวัดผู้ว่าเป็นจังหวัดคุณทวีบอกว่าผู้ว่าและนายอำเภอเนี่ยร่วมในการหัวสวทุจริตหัวสวด้วยกัน
1: อ้าวไม่พูดอีกละ
0: อ่ะก็เนี่ยซัดเต็มเลยบอกโดยพยานหลักฐานโดยข้อมูลที่รับรู้รับทราบเนี่ยไอ้เรื่องของกระบวนการหัวสวเนี่ยมีนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
1: แล้วตอนนั้นใครเป็นผู้รัฐมนตรีมหาดไทยอะคะปี67อะคะ
0: ปี67เอานี้ไม่ได้ว่าไปพาดพิงหรือไปกล่าวหาใครนะเอาตามข้อเท็จจริงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินปี67คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: อ้าวแล้วคุณทวีมาบอกว่าใครนะผู้ว่ากับนายอำเภอเกี่ยวหมดเลยอะคะ
0: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณอนุทินสิเพราะคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
0: ไม่ทราบเหมือนกันเขาว่าอภิปรายเนี่ยเขาว่านายอำเภอ
1: แล้วใครสั่งนายอำเภออะคะ
0: ก็เนี่ยคุณทวีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยมีอำนาจแตะกับฝ่ายนิติบัญญัติ เราไปเขียนในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการ

0: เลือกสวการจะมาเป็นสวเลือกกันเองในระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นผู้วินิจฉัยส่วนระดับจังหวัดก็ให้ผู้ว่าเป็นผู้วินิจฉัยแต่นั้นทนายอำเภอผู้ว่าไม่ได้ร่วมกับไม่ได้ร่วมกันทุจริตหรือหัวด้วยไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาได้แน่นอนซึ่งตนไม่ได้กล่าวหาแต่ระบบกฎหมายเป็นอย่างนั้นการเป็นกลุ่มพีชีพเข้าการมีกลุ่มพีชีพเข้ามาเป็นหมื่นๆคนในแต่ละจังหวัดแล้วอำนาจอยู่ที่นายอำเภอผู้ว่าที่จะบอกว่าคนนั้นเนี่ยอยู่กลุ่มนี้ได้คนนั้นอยู่กลุ่มนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะดังนั้นเรื่องความเป็นประชาธิปไตยก็สำคัญจึงอยากให้นำงบมาไว้ในส่วนนี้ด้วยนะซึ่งปรากฏว่าพอพิปรายเนี่ยเราไปซัดเกี่ยวกับเรื่องคดีหัวสวโยงเรื่องของกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งนายอำเภอผู้ว่าเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับนักการเมืองเขาในการหัวด้วยปรากฏว่าคุณธนายศทิมสุวรรณสสเลยก็ภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันต้องลุกขึ้นประท้วงหลังมีการพาดพิงถึงเรื่องหัวสวโดยระบุว่าผู้อภิปรายไม่รู้ว่าอภิปรายไปทางไหนไม่อยู่ในเนื้อหาอันนี้คุณตวีสอดส่องวันนี้นะ
1: ค่ะแล้วมันจะมีผลอะไรไหมคะพูดซะขนาดนี้นายกสมาคมในอำเภออะไรจะออกมาประท้วงไหมคะ
0: ทราบได้เหมือนกันก็คงหาจังหวะอยู่อะลักษณะนะหาจังหวะที่แต่อภิปรายก็โอเคเขาจริงๆแล้วประเด็นมันเป็นเรื่องอภิปรายงบประมาณไทยก็โยงไปถึงบทบาทของผู้ว่ากับพวกนายอำเภอในการในเรื่องหัวสวอยู่ในสำนวนก็มีอยู่ในสำนวนก็มีอยู
1: ่ทำไมแกแค้นไม่หายอ่ะ
0: ไม่ทราบแค่
1: ดูเหมือนกับแค้นอ่ะ
0: ก็ตอนช่วงนั้นก็โดนถล่มหนักเลยนี่ใช่เหรอเอาสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าห้ามกำกับดูแลกระทรวงดีเอสไอเลยไอ้กรมดีเอสไอมีช่วงนึงไหม
1: ก็ทั้งคุณอ่ะคุณนั่นด้วยอ่ะคุณภูมิธรรมด้วย
0: คุณภูมิธรรมด้วย
1: แต่คุณภูมิธรรมเขาไม่เห็นแค้นเนี่ย
0: ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรนะก็ไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นสสลูกเป็นสสอันนี้คุณทวีก็ยังเป็นสส
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่สสธรรมดาด้วยนะหัวหน้าพรรคด้วยหัวหน้าพรรค
1: ที่ร่วมรัฐบาลด้วย
0: ที่ประกาศร่วมรัฐบาลด้วย
1: ค่ะขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอุเทนกับปทุมวันเนี่ยค่ะคุณสุรเดชบอกว่าผมเคยเสนอไอเดียไปแล้วว่าให้ตัดชุดเป็นสีเดียวกันตรงหน้าอกเนี่ยให้ปักโลโก้สถาบันซ้ายขวาสมองทั้งเป็นรูปหัวใจเลยทั้งอุเทนทั้งปทุมวันนะคะปักโลโก้ของสองสถาบันแล้วก็มีรูปหัวใจตรงกลางข้างล่างโลโก้สองสถาบันให้เขียนว่าเราคือเพื่อนกันจับมือเช็คแฮนด์นะคะโอเคส่วนคุณจตุรนบอกว่าหาที่ตั้งใหม่พร้อมชื่อใหม่ชื่อปทุมถวายค่ะเดี๋ยวได้ทะเลาะกันอีกอ่ะทำไมไม่เอาถวายปทุ
0: ม
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณวิชัยรอบอกว่าให้จุฬาให้จัดงบให้เลยให้เลือกเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหน
0: เอ๊ะรู้สึกอย่างนั้นนะจุฬาเขาเนี่ยเขามีรู้สึกเขาจะมีผมจำได้เขามี
1: จะจัดเงินให้ใช่ไหม
0: ว่าเขาจะพยายามให้ความช่วยเหลือในเรื่องว่าที่จะต้องขนที่จะต้องย้ายจะต้องก่อสร้างนู่นสร้างนี่งบประมาณไม่เพียงพออะไรเงี้ยเขาจะช่วย
1: เขาก็ออกมาพูดคือจุดก็คือว่าทางอุเทนถวายก็บอกว่างบพื้นที่ตรงนี้จุฬาเอาไปก็ไปทำเป็นบิสเนสจุฬาเขาบอกไม่ก็จะทำเป็นย่านนวัตกรรมอะไรของเขานะคะคุณบริตบอกผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทำร้ายโดยไม่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเช่นครูผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตเมื่อ 2-3 ปีก่อนตระหนักกันบ้างหรือไม่แล้วคนหนึ่งบอกคนหนึ่งให้ไปอยู่เชียงรายคนหนึ่งให้อยู่เบตงหรือจะไปรวมกันอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้ก็ได้ไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้หรอกมันก็มันในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าไปถึงรัฐมนตรีก็สั่งการอย่างนั้นอย่างนี้ไปพอลงไปปฏิบัติในขั้นตอนของทางสถาบันการศึกษาแล้วมันก็จะมีเรื่องงบประมาณมีเรื่องกำลังคนมีเรื่องอะไรต่างๆอีกยิบย่อยมาก
1: เรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งคือบรรดาอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อทำงานอยู่ที่ด้านเขาไม่เคยคิดเขาจะย้ายไปไหนเขาจะมีบ้านมีช่องมีอะไรอยู่แถวๆนั้นไม่มีใครอยากย้ายออกไปเลย

0: ยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือรัฐสภารัฐสภาอยู่ตั้งแต่เขตดุสิตใช่ไหมคะพี่ไพศาลยังไม่ยอมย้ายไปไหนเลยสุดท้ายก็ยังอยู่แค่เกียรติกายนั่นเพราะข้าราชการเป็นพันๆคนไม่มีใครอยากย้ายออกจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนสมบัตินะคะอาจารย์ก็ไม่อยากย้ายอย่าว่าแต่นักเรียนเลยนักเรียนมาจากต่างจังหวัดจะมาเรียนที่นั่นไม่ได้มีคนกรุงเทพสักเท่าไหร่หรอกค่ะพี่ไพศาลที่เรียนนะคะแต่บรรดาข้าราชการที่อยู่ที่นั่นนั่นแหละเรียกว่าความจริงใจในการแก้ปัญหาของทุกคนนั่นแหละสำคัญที่สุดค่ะตามนั้น
1: ครับต้องพักอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคุณนันพักสักคร
0: ู่ได้ค่ะได
1: ้ค่ะกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีนะมาเอ๊ะเมื่อเช้านี่ผมเห็นมีข่าวที่คนที่อยู่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระรามสามเนี่ยซึ่งเป็นเขตรอยต่อเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาคือเขาได้กลิ่นในน้ำมันมันรุนแรงมากนะเสร็จแล้วก็เลยมีการไปตรวจเปิดท่อระบายน้ำดูเนี่ยแล้วก็เห็นเอ๊ะมันมีคราบน้ำมันสีข้นอะไรมากเนี้ยนะก็เลยเอามาตักมาตรวจสอบลองจุดไฟก็พรึบขึ้นเลยนะติดไฟพรึบเลยแสดงว่ามันมีเนื้อน้ำมันค่อนข้างสูงเพราะน้ำมันจะอยู่เหนือน้ำอยู่ใช่ไหมก็เลยเอาจาไปตรวจดูแล้วก็นี่ล่าสุดปรากฏว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยคุณเอกนัทเขาก็นำทีมลงไปนะไปตรวจไล่ดูจนกระทั่งพบต้นต่อนะตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงเนี่ยก็ไล่ตรวจขุดค้นจนพบว่าจุดรั่วน้ำของน้ำมันเนี่ย
0: เป็นที่ไหนคะ
1: เกิดจาก
0: ท่อ
1: สองบริษัทท่อเป็นท่อน้ำมันของสองบริษัทที่อยู่บริเวณนั้นก็คือบาฟขนส่งทางท่อนะ
0: บาฟเหรอคะ
1: บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกก็จะต้องเข้ามา
0: BAFS ที่น้ำมันเครื่องบิน
1: แล้วก็กรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขด้วยเรื่องเดือดแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ได้สั่งการให้2บริษัทนอกจากจะต้องดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วยังจะต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยทางนี้รัฐมนตรีพลังงานได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมโดยการตรวจพบจุดรั่วครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3โดยกระทรวงพลังงานจะติดตามการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ก็พบแล้วว่า
0: เขาสูบกันอยู่ตั้งหลายวันที่ไหนเขาบล็อกซ้ายบล็อกขวาสูบออกมาแล้วดูว่ามันรอยร่วมอยู่ตรงไหนแล้วตรงนั้นมันมีท่อของหลายบริษัทเพราะมีโรงกลั่นอยู่แถวนั้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่โรงกลั่นเป็นท่อที่ต้องต่อยาวไปเลยอะค่ะไปถึงที่เก็บของเขา
1: ครับ
0: สุดท้ายก็เจอจนได
1: ้ก็จะก็พูดง่ายๆว่าจากโรงกลั่นส่วนใหญ่แล้วก็คือจากโรงกลั่นหรือไม่เช่นนั้นก็ขึ้นเอาน้ำมันมาขึ้นตรงท่าเรือแล้วก็มันจะมีไอ้โกดังที่แทงกันใช่ไหมฮะ แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผ่านระบบท่อไปที่แทงค์ที่อยู่ในจุดอื่นๆต่อไปตอนนี้มันรั่วมาจากไอ้ท่อที่ใช้ส่งน้ำมันของเขานั่นแหละ
0: ค่ะ
1: มันมีบางจุดที่มันรั่วน้ำมันมันเลยรั่วออกมาสู่ไอ้ระบบไอ้ท่อระบายน้ำของกทมครับ
0: จริงๆมันมีอยู่หลายจุดด้วยนะคะอันนี้เป็นเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งก็คือพวกที่เก็บน้ำมันไว้สำหรับ data center อ่ะพี่ไพศาลที่ชาวบ้านเขาเหม็นน่ะกฎหมายห้ามเก็บเกิน500,000 ลิตรนะคะ
1: 500,000 ลิตรถึงไปกักน้ำมัน
0: เราต้องเห็นว่ามันเก็บกันอยู่ที่ประมาณ400,000 ลิตรได
1: ้เขาไม่ใช่ว่าต้องให้ต่ำคือถ้าคุณมีเกิน500,000 ลิตรเขาถือว่าคุณเป็นคลังน้ำมัน
0: ต้องขออนุญาตอีกแบบนึง
1: มันจะต้องขออนุญาตจะต้องมีสถานที่จะต้องมีระยะห่างจากชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะต้องมีเดโป้ขึ้นมาแต่คราวนี้พอไม่ถึงเนี่ยมันไม่ใช่มันก็สามารถเก็บในอาคารเก็บในอะไรได้ไปก็เป็นวิธีเลี่ยงข้อกฎหมายอย่างหนึ่งเขาบอกระเบียบควรจะต้องปรับได้แล้วล่ะควรจะต้องลดไอ้จำนวนลงมาเพราะว่ามัน400,000 กว่านี่มันก็เยอะมากถือว่าเยอะมากอันตรายถ้ายิ่งอยู่ในย่านชุมชนนะครับ
0: เขาจะเก็บไว้เพื่อที่ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาต้องมีน้ำมันพอที่จะปั่นไฟตลอด48 ชั่วโมงค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องไหมคะอยู่ๆเนี่ยมีอดีตผู้สมัครสวกลุ่มท่องเที่ยวอ้างว่ามีหลักฐานเครือข่ายสวของพรรคประชาชนนัดผู้สมัครเกือบ400 คนก่อนเลือกระดับประเทศเช่นเดียวกันนะ
1: ก็ยื่นมีหลักฐานก็ยื่นไปที่กกต.ฮะผมก็คิดว่ากกต.เขาจัดมาตั้งแต่ปี67แล้วอ่ะคงยื่น
0: เขาบอกว่าเขายื่นแล้วเขาบอกเขายื่นแล้วได้นำหลักฐานแต่เราจำได้ค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เขานัดเปิดห้องประชุมกันที่ Impact เมืองทองพี่แสนจำได้ไหมคะ
1: จำได้
0: อันนี้ก็ใช่
1: อาจารย์นันทนาอะไรนี่ก็ไปกันคร
0: ับ ใช่นะคะเขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น25 มิถุนายน 67ก่อนวันเลือกระดับประเทศ1 วันเครือข่ายนี้ได้นัดรวมตัวผู้สมัครเกือบ400 คนในห้องจูปิเตอร์1-3 Impact เมืองทองพร้อมมีมาตรการควบคุมคือเก็บโทรศัพท์มือถือให้สายรัดข้อมือและให้ผู้สมัครเนี่ยอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดมีการนำขึ้นบรรยายเป็นเวลานานกว่า4 ชั่วโมงอดีตผู้สมัครรายนี้อ้างว่ามีการโน้มน้าวให้ผู้สมัครบางส่วนไม่ลงคะแนนให้ตนเองแต่ให้ลงคะแนนแก่แคนดิเดตเป้าหมาย10 คนของแต่ละกลุ่มตามตารางรายชื่อ19 กลุ่มอาชีพรวม190 คนเพื่อผลักดันสวให้ได้อย่างน้อย100 คนเอาเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญค่ะแล้วเขาบอกว่าหลังเหตุการณ์เนี่ยเขานำหลักฐานเกี่ยวกับพฤติการที่เห็นว่าเป็นการสมยอมการเลือกตั้งรวมถึงตารางรายชื่อยื่นคำร้องคัดค้านต่อกกต.ไปแล้วหลังจากนั้น3 วันตามกรอบกฎหมายค่ะนี่เขาก็ลุ้นว่าเขาบอกปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับฝั่งที่เรียกว่าสีส้ม202 คนมีทั้งคนที่เป็นสว.และผู้สมัครสำรองก็บอกว่ามีคนจ่ายค่าเช่าสถานที่มีการสมยอมกันทีนี้ก็เขาก็จะไปยื่นหนังสือถึงประธานกกต.อีกครั้งให้พิจารณาและลงมติพร้อมกันในวันที่14 กันยายนนี
1: ้ก็นั่นแหละก็ไปยื่นได้เลย
0: ถ้าหากเพิกเฉยอันนี้ก็จะจัดการกับกกต.ในมาตรา157เช่นเดียวก
1: ัน ใช่ได้ทั้งรั้นเลย
0: พี่พิสันแสดงว่าคน400 คนไม่พอที่จะได้สว.สิฮะแล้วคนที่ได้เขาใช้เท่าไหร่อะฮะ
1: คือเขาก็เราก็ไม่รู้นะว่าเขาคู่กระบวนการของเขาเป็นยังไงนะแต่เอาเป็นว่าเขาได้เขาอาจจะได้มาบ้างแต่มันยิบย่อยใช่ไหม
0: ก็เรียนกันอย่างนี้แหละสมมติที่ฉันเชื่อกันแล้วกันว่าเรียนเชื่อกันแล้วกันตามข้อกล่าวหาเพราะมันเป็นจริงเราก็เห็นภาพมันมีการมีคน400 คนเข้าไปจริงๆแล้วเขาก็เปิดเผยด้วยแล้วก็มีการนำพรรคประชาชนไปจริงๆแล้วก็เชื่อว่าก็จะอะไรอย่างที่เขาว่าจริงๆแต่ที่กำลังสงสัยต่อว่าทำไมมันได้น้อยจังอ่ะแล้วคนที่ได้เยอะอ่ะเขาต้องใช้ฐานตัวเลขเท่าไหร่เพราะอันนี้ใช้400แล้วได้น้อยอ
1: ่
0: ะแสดงว่าพวกที่ได้มาเป็น100 กว่าคนเนี่ย
1: มันต้อง
0: เป็นพันเลยอ่ะ
1: ไม่รู้เอาเป็นว่าก็ไปยื่นอ่ะไปยื่นไปอะไรต่างๆนะถ้ามีข้อมูลมีอะไรผมคิดว่าถูกต้องละไม่ได้ประชดอะไรนะ ควรไปยื่นแบอะไรแล้วก็ให้
0: เขา
1: ตรวจสอบ
0: เรียนว่าทำด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าทำอีท่าไหนได้แค่นั้นแล้วก็

0: สงสัยต่อว่าไอ้พวกที่ทำที่ได้เยอะๆเนี่ยใช้ฐานกี่พันคน
1: แล้วก็ใช้วิธีอะไรยังไงด้วยมันถึงได้แบบว่าล็อกกันไว้ว่าต้องเลือกแล้วมันเลือกให้จริงๆไม่ใช่ไปประชุมกันแล้วคุยกันแล้วบอกจะเลือกแล้วมันเบี้ยวไม่เลือก
0: ไอ้นี่เสียค่าเช่าห้องเสียค่ากินค่าอยู่ให้เขา400คนเก็บโทรศัพท์ด้วย
1: ครับ
0: มีโพยด้วยหว่าให้ได้ทีนี้19กลุ่ม
1: แต่เขาจริงแล้วมันเบี้ยว
0: หลุดอ่ะ
1: คะแนนได้มาก็อย่างมากก็เป็นสัก
0: ได้เป็น
1: หล
0: ัก
1: สิบได้ไหม
0: ได้เป็น10กว่าคน
1: คะแนนที่ได้มาเปิดมาได้อยู่ท้ายๆเกือบจะเรียกว่าสวสำรองก็ไม่ติด
0: ค่ะอันเนี้ยไปทำอีท่าไหนถึงไม่สำเร็จแล้วพวกที่ทำสำเร็จน่ะแค่ใช้นักคณิตศาสตร์อย่างเดียวหรอไม่น่าใช้เงินใครก็มี
1: ต้องมีเครือข่ายต้องมีเครือข่าย
0: มันต้องมี
1: เครือข่ายกับสอง
0: มีเงิน
1: ไปคัดคนมาเนี่ยมันต้องสามารถเอาคนมากระจายกลุ่มต่างๆได้เพราะว่าไอ้เลือกกันเองก็ส่วนหนึ่งแล้วมันจะต้องมีการเลือกไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปกระจุกคนอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากไปไม่ได้ต้องกระจายมันจึงได้เกิดปรากฏการณ์ว่าม
0: ีอสม. อะไรเงี้ย
1: มีอาชีพเนี้ย
0: เข้ามาเยอะ
1: แต่ว่าต้องไปสมัครอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีคนก็ถามว่าเอ้ย
0: เมื่อกี้ขอถอนนะคะคำว่าอสม.ไม่อันนั้นเรียนเผลอพูดนี
1: ่แต่ก็มีอาชีพประจำมืออื่นอยู่อสม.ก็เป็นงานอาสาสมัครของเขาไปแต่ว่าอันเนี้ยมันทำให้เขากระจายกลุ่มที่มีคำถามไงว่าเออคนนี้อ้างว่าเป็นนักกีฬาวุโสอะไรต่างเนี่ยประสบการณ์10ปีเช็คดูประวัติแล้วไม่เคยเจอแต่ว่าเป็นคนขับรถผู้ใหญ่อะไรเงี้ยขายก๋วยตงขายก๋วยเตี๋ยวแต่บอกว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปสมัครกลุ่มที่ใหญ่กว่า SME อ่ะคือถ้าขายก๋วยเตี๋ยวเราไปสมัครเป็น SME กลุ่ม SME ก็โอเคไม่มีปัญหาแหละแต่ไปสมัครกลุ่มซึ่งในคุณสมบัติเขาบอกว่าต้องเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่า SME ก็ไปสมัครกลุ่มนั้นก็ผ่านที่ผ่านเพราะว่ามันจะมีการรับรองจากนายอำเภอกับผู้ว่ามันจะมีการต้องเซ็นรับรองว่าเพราะว่าอ้าวคุณอยู่ในพื้นที่คนเนี้ยเป็นลูกบ้านคุณอยู่ในพื้นที่อำเภอของคุณเนี่ยใช่ไหมเสร็จรับรองก็จบ
0: พรรคอื่นเขาไม่มีในอำเภอกับผู้ว่าเสร็จรับรองให้
1: กกต.ก็ไม่รู้ยังไงแต่ว่าผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ทำสู้กันไม่ได้นะการวางคนกระจายกลุ่มเนี่ยมันไม่พอมันทำให้เวลาเลือกไปแล้วมันบางทีมันไม่เหลือตัวที่จะมาเลือกให
0: ้พรรคประชาชนเขาก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจด้วยนะตอนนั้น
1: ก็หลายอย่างอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็คงทำตามที่คิดว่าพอทำได้เช่นว่าเอาคนมาหลายๆคนแล้วก็ให้แนะนำรู้จักกัน
0: ก็400คนนี่ไงที่
1: ทำเนี่ยแล้วก็ทำให้รู้จักกันแล้วก็มันต้องมีคนที่เสียสละ
0: ไม่เลือกตัวเองเลือกคนอื่น
1: ไม่เลือกตัวเองแล้วเลือกคนอื่นให้เงี้ยแต่มันจะมีไหมล่ะมันก็ต้องคุยกันโชว์ความสามารถโชว์อะไรกันมาหรือจะไปต่างฝ่ายต่างไปล็อบบี้กันเองยังไง
0: รู้แต่อยากรู้จริงผู้ที่ได้เป็นร้อยคนเขาใช้ฐานกี่ฐานเท่าไหร่อะคะ
1: อันนั้นเขาไม่ต้องแนะนำตัวด้วยเขามีกำหนดไว้เลยใช่ไหม
0: เขามีโพย
1: ก็มาเลยว่า10คนคุณต้องเลือกเนี่ย1 2 3 4 5ต่อไปนี้ เลือกเสร็จก็กลับบ้านไป
0: แล้วพวกนั้นได้แค่เงินตอบแทนจริงหรอคะ
1: เดี๋ยวต้องรอดูเขาเปิดจากสำนวนมาว่ายังไงเราก็ไม่ทราบ
0: ถ้าถามว่ายังไม่แก้ไขกฎหมายเนี้ยนวัตกรรมในการจ้างมันก็ยังไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะทำได้ทุกคนนะฮะเพราะว่ามันศักยภาพในการไปเอาคนมามันถ้าไม่ได้อยู่ในอำนาจมันทำยากนะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือตอนนี้ผมดูแล้วที่มาพยายามย้อนสอนพรรคประชาชนเขาว่าผมคิดว่าน่าจะคือมันก็มีการเคลื่อนไหวลักษณะนี้อยู่บอกเอ้ยมันไอ้หัวเนี่ยมันหัวกันหมดแหละมันไม่ใช่ว่าไปโทษว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้หัวมันหัวกับทุกกลุ่มแหละแต่หัวแล้วไม่ได้หัวแล้วได้ พยายามจะ

0: พยายามจะทำให้มันเป็นประเด็นในลักษณะดังกล่าวนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าถ้ามันมีข้อมูลมีอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครยอมไม่มีใครยอมนิ่งเฉยอ่ะเขาก็ต้องไปร้องไปอะไรกันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้กระบวนการกกต.ถ้าเขามีช่องเล่นเขาก็ต้องเล่นอยู่แล้วล่ะนะโดยเฉพาะถ้าเป็นสายพรรคฝ่ายค้านี้ด้วยนะโดนมานักต่อนักแล้วเท่าที่เราเห็นครับ
1: โอ้เรียนดูข่าวต่างประเทศช่วงนี้นอกจากไอ้เรื่องอิหร่านกับสหรัฐเรื่องยูเครนกับรัสเซียที่ไม่ลดราวาสอกันและหนักขึ้นเนี่ยพอก็รู้นะพี่สารน้ำมันขึ้นอีกอันนึงที่ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกก็สนุกในการดูแต่ก็มีความวิตกก็คือเรื่องพัฒนาการของพวกหุ่นยนต์นะคะพี่สาร
0: มัน
1: ดูน่ากลัวมากเลยว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะใช้หุ่นยนต์ในการเข้าสู่สนามรบกันในสงครามน่าวิตกพอสมควรมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
0: มีเริ่มมีนักวิชาการบางคนก็ออกมากังวลนะ
1: ค่ะ
0: ว่าต่อไปมันอาจจะเป็นภัยต่อมนุษย์ได้เพราะมันเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมาได้เร็วมากนะจากที่เราเห็นกระป้องกระแป้งโอ้โหตอนนี้มาจีนก็โชว์ศักยภาพเต็มที่เลยนะมาเต้นกลางฟงกลางฟูให้ดูอะไรต่าง
1: ๆวิ่งแข่งก็เร็วกว่าคนเป็นรอปภ
0: เตะฟุตบอลวิ่งแข่งนี่มันวิ่งจนฟังเลยนะหยุดไม่ได้อะมันวิ่งจนไอ้เครื่องพังเลยไฟคือมันวิ่งจนชนไอ้ตัวที่เขาดักไว้ชนแบบเบรกไม่อยู่เลยเพราะมันต้องเอาเร็วแบบจนกระทั่งดึงห้ามล้อไม่อยู่ครับ
1: ไปเมืองจีนนะพี่สารจะทานชากาแฟเขาเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้เข้าไปในร้านเราไม่ได้พูดกับใครเลยนะคะเข้าไปแล้วก็หาที่ซุกตัวในนั้นแล้วก็สั่งหรือว่าก่อนอยากจะทานเนี่ยก็แค่กดในแอปอะค่ะแล้วก็สั่งเลยแล้วก็ค่อยเดินไปหยิบที่ร้าน
0: นี่ขนาด
1: ถ้าเมื่อย
0: ประชากรเยอะแท้ๆนะก็ยังพยายามที่จะลด
1: ถ้าเมื่อยอยากจะหาเก้าอี้นั่งก็เข้าไปนั่งเสร็จแล้วก็สั่งผ่าน
0: นวดหลัง
1: สั่งผ่านแอปค่ะเสร็จแล้วก็พอเขาชงเสร็จเขาไม่มีใครมาพูดกับเราเลยนะคะเราก็สั่งเลยนั้นเสร็จแล้วมันก็จะดังเตือนที่โทรศัพท์แล้วก็เดินไปหยิบที่เคาน์เตอร์
0: ไม่ต้องมีไอ้ตัวลงตัวเรียกนะมันขึ้นมาที่โทรศัพท์
1: ถ้าหากว่าการชงเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ 100% 1,000% เราก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เลยค่ะแล้วก็ใช้หุ่นยนต์มาเก็บถ้วยเก็บแก้วโอ้โหมันไปถึงจุดนั้นแน่ๆมีบางสาขานะคะบางสาขาของร้านกาแฟเนี่ยใช้หุ่นยนต์ชง 100% แล้ว
0: ครับเอาเงินสดไปไม่ได้แล้วนี่ต้องสแกนจ่ายหมด
1: ใช่ค่ะพวกอาม่าที่ขายของริมถนนก็มีสแกนเหมือนกัน
0: ค่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าหุ้นวันนี้กันนะครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคม

0: ใหญ่และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับคุณอังครับ
5: ค่ะวันนี้คุณสุเชษฐ์
6: สวัสดีครับ
5: สุแพอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์ครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: ที่วันนี้เนี่ยผมค่อนข้างซีเรียสอันหนึ่งก็คือขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในเยอรมันเนี่ยลงมา456จุดนะ 1.75% ฝรั่งเศสเนี่ยลงไป172จุดนะลงไป 2.07% ลอนดอนลงไป135จุดนะฮะ 1.26% แล้วก็อิตาลีเนี่ยลงไป774จุดนะลงไป 1.48% ตามข่าวดูข่าวเนี่ยเพิ่งเจอข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งตอนบ่าย 2:50 นนะฮะเขาบอกว่าชาติยุโรปเนี่ยแห่โยกทองคำออกจากสหรัฐอเมริกานะฮะกังวลภูมิศาสตร์ดึงตึงเครียดมั่นใจว่ามันไม่มั่นใจในรัฐบาลทรัมป์นะฮะข่าวโดยทั่วไปของตลาดหุ้นในเอเชียทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างติดลบนะออสเตรเลียนั้นลงไป200จุดนะฮะลงไปการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวเนี่ยกังวลเรื่องราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นนะในตัวของญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นลักษณะในเอเชียโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวกลัวเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่มีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยกลัวเรื่องเกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยจากในยุโรปทั้งหมดเนี่ยตลาดที่ลงน้อยที่สุดเนี่ยก็คือโปรตุเกสนะลงไป 48.0.51% นอกนั้นเนี่ยเล่นกันที่ 1% โดยตลอดนะฮะ 1% 2% ตลาดใหญ่ๆเนี่ยนะฮะผมไม่ค่อยได้เห็นนะว่าฝรั่งเศสเนี่ยลงไปถึง 2% 166จุดนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวอิตาลีที่ลงไป731จุดนะฮะขณะนี้ราคาขณะนี้เราตัวล่วงหน้าเนี่ยลงไป388นะฮะใน Nasdaq ลงไป181ในตัวของ S&P ลงไป32ราคาน้ำมันเนี่ยขณะนี้ตัวเบนซ์แตะที
4: ่100ทะลุ100แล้วนะฮะ
6: แล้วฮะทะลุแล้วฮะขึ้นมา 2.7 เหรียญนะฮะ 2.81% ในขณะที่ WTI เนี่ยขึ้นมาที่ 95.67 เหรียญแล้วนะฮะขึ้นมาจากใกล้ๆ96เหรียญแล้วอัตราคาทองฮะ4395บวกไป41นะฮะวันนี้เนี่ยตัวตลาดภาพใหญ่ของตัวตลาดเนี่ยพวกซิลเวอร์พวกตัวทองพวกพาราเดียมนะฮะพวกตัวรับเปอร์ยางปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะฮะในขณะที่บิตคอยนะขณะนี้บิตคอยเล่นอยู่ที่ 79,550 นะบวกขึ้นมา970เหรียญนะตลาดทุนอ่อนตัวลงหมดนะฮะก็เมื่อวานนี้เนี่ยตลาดสหรัฐอเมริกาปิดติดลบไป628ไม่รู้ว่าคืนนี้นะจากตอนนี้388กับตลาดยุโรปที่เป็นลักษณะการอ่อนตัวค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยนะจะไปได้ลงไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันนี้ต่างชาติแปลกนะฮะซื้อ 3,136 นะในขณะที่ตัวของเกาหลีบวก97ไต้หวันบวก77นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นลงไป126ในอินเดียนะวันนี้ลงไป813จุดนะในเอเชียในตัวยุโรปในอเมริกาอ่อนตัวหมดฮะเพราะนั้นฝากเตือนเพื่อนนักลงทุนนะออมีข่าวที่เพิ่งเข้ามาอยู่ข่าวนึงนะเพิ่งเข้ามาตอนก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนะเขาบอกว่ามีนักวิเคราะห์

0: กูรูมีผู้รู้นะบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งไม่หยุดนะฮะแล้วก็จะไปแตะที่ระดับ120เหรียญนะฮะ120เหรียญนะฮะราคาน้ำมันโลกเพราะนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังนะพรุ่งนี้เนี่ยขนาดนี้วันนี้ทั้งวันเนี่ยตลาดหุ้นเล่นระหว่าง1614กับ1629แคบมากนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยผมว่ารูตลาดแล้วมันจะเสียฮะวันนี้หุ้นที่ขึ้นมาในบ้านเราโดยส่วนใหญ
1: ่หุ้นพลังงาน
0: ในบ้านเราพวกพลังงานทั้งหมดฮะไทยออยล์พิเทพ PTTGC ตัว IVL ตัวของปตท.สผ.ตัวบางจากนะเป็นพวกราคาน้ำมันทั้งนั้นนะฮะปูนใหญ่นะพวกเกี่ยวกับปิโตรเคมกับน้ำมันทั้งนั้นแต่วันนี้แบงก์ลงเป็นเพราะว่าวันนี้แบงก์จ่าย FD นะก็เลยทำให้ตลาดในอุตสาหกรรมของแบงก์เนี่ยไม่สามารถมารองรับได้นะแล้วก็กลุ่มที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นก็เป็นกลุ่มของไฟฟ้านะ GPSC BB กิมนะครับแล้วก็มีตัวของก๊าซนะบวกกับ25ต่างพลังงานบวกขึ้นมาฮะแล้วก็แต่หุ้นที่ดักตลาดอันนึงคือเดลต้าวันนี้เดลต้าลงมา5บาทนะฮะก็โอเคฮะพรุ่งนี้เรามั่นหวังเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยถ้าใครเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปในบูมเบิร์กเข้าไปใน Yahoo แล้วเนี่ยยังไม่เจอข่าวเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นในเยอรมันนะฮะว่าทำไมถึงมีลักษณะการออกตัวค่อนข้างเยอะนะครับก็โอเคครับวันนี้รายงานตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปดูข่าวใหม่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: น่ากลัวจังเลยค่ะ
1: ส่วนทองคำของเราวันนี้สมาคมประกาศเปลี่ยนแปลงราคา21ครั้งนะปรับลดลง150บาทรวมแล้วลด150ทองตอนนี้ถ้าเป็นราคาสปอตก็อยู่ในระดับที่หลุด 1,400 เอ้ย 4,400 เหรียญลงมานะแต่ก็พยายามที่จะฟื้นกลับขึ้นไปแต่ก็ยังไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือ 4,400 ได้ราคาตอนนี้ก็ 4,390 เหรียญนะยังอยู่ที่ประมาณระดับนี้ก็ลงมา150
3: ค่ะแต่ยังพาราราคาขึ้นนะคะยางพาราโดยเฉลี่ย80บวกหมดเลยคร
1: ับ ก็น่าจะเป็นเพราะว่าราคาน้ำมันก็ขึ้นต่อเนื่องราคาน้ำมันตอนนี้เบรนท์นี่ทะลุ100เหรียญไปแล้วนะ
3: ฮะ
1: ในขณะที่ตลาดสหรัฐก็กำลังจะแตะ96เหรียญคงจะเป็นสถานการณ์ที่น่าจะกระทบต่อราคาน้ำมันในบ้านเราเมื่อเช้าปรับขึ้นไปผมว่าเผลอๆเดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้อาจจะต้องมีการปรับอีกรอบเพราะยังขึ้นอยู่ต่อเนื่องอยู่ครับ
3: ค่ะนะฮะพี่ไพศาลได้ไปดูคอนเมื่อวานตกลงดิฉันไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตคุณอัศนีวสันต์นะ
1: ไปไหม
3: ไม่ได้ไปให้แบบลูกเขาไปดูเหนื่อยเหนื่อยไปไม่ไหวกลับมาแล้วมันอดหลับอดนอนก็มีคนบอกว่าไม่ต้องไปก็ได้คิดว่าไม่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายหรอกเพราะท่านเรตติ้งดีขนาดนี
1: ้
3: พี่สันว่าเป็นไปได้ไหมคะ
1: ก็ยังแข็งแรงอยู่อะไรอยู่ไม่มีปัญหาเพราะว่านั่นอยู
3: ่แต่เขาประกาศว่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะ
1: ความตั้งใจคงอยากจะให้เป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแต่ว่าถ้าแฟนๆเรียกร้องก็จะใจไม้ไส้ระกำยังไงล่ะ
3: เออถ้าอย่างนี้ก็นี่ก็เชื่อคนที่บอกด้วยแหละว่า
1: ครับ
3: ที่พูดยังไงก็มีต้องไปครั้งสุดท้ายหรอกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยไม่ไป
1: แล้วกลุ่ม
3: เหนื่อยด้วย
1: กลุ่มนักดนตรีกลุ่มนี้เนี่ยผมว่าอยู่ที่กำลังอยู่ที่วัยเขาถ้าวัยเขายังไหวนะเพราะว่าเล่นคอนเสิร์ตทีมันก็ต้องอย่างเงี้ย
3: แค่ปีละครั้งก็พอแล้ว
1: ถ้าจะให้คุ้มเนี่ย
3: ม
1: ันก็ต้องประมาณเนี้ย4-5วันนะ4-5รอบ
3: ใช่มันก็เหมือนพี่เบิร์ดอ่ะพี่เบิร์ดก็จัดแค่ปีละครั้งก็พอถูกไหมฮะ
1: แต่พี่เบิร์ดเนี่ยน่าจะต้องหยุดละ
3: ค่ะแต่อย่างนี้เขายังดูสุขภาพดีอยู่เดนก็เลยคิดว่าเดนค่อนข้างจะคอยตามคนที่บอกว่าน่าจะไม่ใช่หรอกน่าจะต้องมี ดูสุขภาพดีทั้งสองท่านแล้วก็แฟนคลับก็ปึ๊กมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นนักร้องนักดนตรีมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณมันหยุดไม่ได
1: ้ครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แขกรับเชิญเขามีใครบ้างเห็นมีผมเห็นในคลิปก็มีคุณ
3: มีลูกคุณเต๋อเลวัต
1: คุณอะไร

0: สุทาสินีใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นก็เป็นเขา
0: เล่
1: น
0: ละครเ
1: พลงเล่นละครเพลงเรื่องอะไรอยู่คุณอะไร
0: คะ
1: อิงไม่ใช่ที่เขาเคยเป็นภรรยาคุณเต๋าสมชายเข็มกัดอ่ะ
0: นัดอะคะ
1: นัดมีลี

0: เคยไปงานคอนเสิร์ตพี่หงาคาราวานซึ่งตอนนั้นประกาศว่าจะเป็นการคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายด้วยนะ
1: ที่ไหนโรงแรมเฉลิมกรุงไหม
0: เดอะมอลล์มันกับปิดเดอะมอลล์รามเดอะมอลล์รามซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วโอ้ยสนุกมากมีพงเทพกระโดนชำนาญที่ออกมาเป็นคลิปที่คุณพงเทพเล่าเรื่องตอนเข้าป่าแบบสนุกสนานมากนั่นแหละนั่นแหละคือคอนเสิร์ตปิดวงครั้งสุดท้ายของคาราวาน
1: อ๋อพงเทพเลยมาร่วมด้วย
0: ใช่
1: พอพงเทพเขาแยกจากวงไปแล้ว
0: หลังจากนี้ก็ยังได้ดูคอนเสิร์ตคาราวานอีกหลายรอบ
1: ก็เอ้ลมหายตายจากไปก็หลายคนหนีมั้ย
0: ค่ะ
1: ก็เหลือคุณหนาหรืออะไรกันอยู
0: ่
1: ครับคุณมงคลก็ไปแล้วนะ
0: ค่ะนั่นแหละคุณพงษ์แท้เป็นคนเล่าเรื่องคุณมงคลอุทกพ่อเขาขาใช่ไหมฮะเล่าเรื่องตอนเข้าป่าว่าถอดขาแบกหลักขึ้นไหลแล้วก็เดินขึ้นป่ากันที่กาฬสินธุ์มั้งแล้วก็ชาวบ้านก็ไปฟ้องเจ้าหน้าที่ว่าพ่อคอมมิวนิสต์แบกปืนใหญ่ขึ้นเขา
1: เป็นมุกกัน
0: น่าจะจริงนะพวกคอมมิวนิสต์แบกปืนใหญ่ขึ้นเขาค่ะนั่นแหละที่ฉันอยู่ตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของคาราวานเขา
1: ค่ะเอ้วันนี้ทางอาจารย์วรรณอล่อนเอกสารน่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เอาเรื่องอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวเรื่องสถานการณ์ภาคใต้แล้วก็จุดยืนของอาจารย์วรรณออะไรเงี้ยในฐานะที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจารย์วรรณอส่งเอกสารข่าวเปิดใจถึงบทบาทการทำงานโดยเพราะการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้โดยมีเนื้อหาว่าผมเป็นนักการเมืองการเมืองเป็นเรื่องกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมนักการเมืองทุกคนต่างทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะกิจกรรมท่าทีหรือทัศนะอาจจะแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพและอาจจะแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ยามที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใดก็สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตามบทบาทหน้าที่ของกระทรวงนั้นยามใดที่ทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาก็จะแสดงบทบาทตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อประเทศและระหว่างประเทศยามใดที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาอย่างมีเกียรติยามใดที่ทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณผมก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาขณะนี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีผมก็จะทำหน้าที่ด้วยความจริงใจและรับผิดชอบต่องานที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายหรือปรึกษาหารือทั้งหมดนี้เป็นบทบาทหน้าที่ทางการเมืองคือทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคลว่านายกรัฐมนตรีคนนั้นจะเป็นพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่กล่าวถึงนี้เคยไปเยี่ยมบ้านผมที่ยะลาและให้เกียรติกันเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้นับเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนานข้อเท็จจริงปัญหาต่างๆไม่ได้เกิดจากประชาชนแต่ปัญหาอยู่ที่เป็นอยู่เพราะคนอื่นไปสร้างปัญหาทำให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนามากกว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีปรึกษาผมก็ให้ข้อเท็จจริงเพราะผมเป็นคนพื้นที่จริงไม่ได้อวดรู้อวดฉลาดนายกรัฐมนตรีจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งจะถูกใจใครหรือผิดใจใครบ้างเป็นสิ่งที่ควบคุมยากแต่ความตั้งใจอยากให้บ้านเมืองปลอดภัยเมื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นโอกาสของการพัฒนาก็เกิดขึ้นผมคิดว่าเราไม่ควรสร้างภาพความขัดแย้งที่รุนแรงเพื่อสมประโยชน์ของตนแต่พึงสร้างความสงบปลอดภัยเพื่อทุกคนทั้งคนในพื้นที่และคนต่างถิ่นที่เข้าไปประกอบกิจการเพื่อการพัฒนาอยากถามว่าเป็นการเพียงพอแล้วหรือยังเวลา22ปีที่คนใน3จังหวัดชายแดนใต้อยู่ในความฝันร้ายและทุกข์สาหัสเพียงพอ

0: ยังที่งบประมาณกว่า500,000 ล้านบาทที่ใช้ไปกับทรัพย์สินของทุกฝ่ายที่เสียหายและชีวิตที่บาดเจ็บล้มตายเป็นหมื่นผมคิดว่าถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือทบทวนสิ่งที่ผ่านมาดังกล่าวแล้วคิดใหม่ทำใหม่ให้เกิดสันติภาพและสันติสุขที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆขอให้เราช่วยกันสร้างความฝันให้เกิดขึ้นได้จริงภายในปี2570ส่วนภารกิจทางพรรคการเมืองผมเป็นสมาชิกพรรคเป็นที่ปรึกษาพรรคถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีคำปรึกษาผมยินดีไม่ได้ละทิ้งไปไหนแต่ผู้รับผิดชอบหลักคือหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคพรรคจะเติบโตจะก้าวหน้าจะแตกแยกจะเล็กจะยุบเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกโดยรวมจะไม่มีใครพูดเอาดีใส่ตัวโยนปัญหามั่วๆให้คนอื่นฟังๆดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องภายในพรรคซะมากกว่าหรือว่าค
1: นใกล้ตั
0: ว
1: น้อยใจอะไรยังไงอะ
0: น่าจะ
1: ไม่เข้าใจอะ
0: น่าจะเป็นเรื่องคนใกล้ตัวซะมากกว่าเป็นปัญหาเรื่องของคนที่ปกติแล้วก็ทางการเมืองก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปตามคลองนะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนใกล้ๆตัวกันนี่แหละที่คงจะพูดอะไรแล้วอาจารย์บันดอคงจะกระทบความรู้สึกอย่างรุนแรงซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับการให้คำปรึกษากับนายกอนุทินโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้คงจะมีคนที่ไม่ชอบหรือว่าไม่สบอารมณ
1: ์ให้คำปรึกษาแล้วถ้าสถานการณ์มันดีทำไมไม่พอใจอะคะ
0: ไม่ทราบว่ายังไงผมก็ไม่ทราบได
1: ้นี่ก็เลยสงสัยว่าตกลงว่าอยากให้สถานการณ์มันดีหรือว่าอยากให้มันเป็นยังไงกันแน่คะค่ะคุณพี่ไพศาลดูไอรอนที่เขาแรงและแรงไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะ1ชั่วโมงที่ผ่านมาไอรอบอกว่าข้างในใครจะรู้เปิด6โลเคชั่นทำโพยคดีสว.ก่อนการเลือกระดับประเทศเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนอะคะจากเอกสารสำนวนคดีค่ะเขาอ้างอย่างนี้เลยนะคะจากเอกสารสำนวนคดีโกงเลือกสมาชิกวุฒิสภาพยานหลายคนในคดีต่างให้การถึงวิธีการระดมพลเพื่อการันตีให้ผู้สมัครในเครือข่ายของตนได้รับคะแนนสูงจนได้เป็นสว.ซึ่งหนึ่งในวิธีการระดมคะแนนคือการทำโพยตามโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆซึ่งจะมีการนำผู้แนะนำให้ผู้สมัครเนี่ยตีตารางเลยค่ะพี่ไพศาลเขียนโพยหมายเลขที่ผู้สมัครต้องเลือกเอาไว้ในเอกสารสว.3ก่อนจะยึดไว้ให้เขียนเลยนะว่าผู้สมัครที่ต้องไปเลือกคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงตีตารางเองเลยแล้วเขาก็ยึดไว้เลยค่ะแล้วเขาเอามาคืนให้ในช่วงเช้าของวันเลือกสว.ระดับประเทศหรือวันที่26มิถุนายนค่ะเขาต้องใช้คนเยอะมากๆเลยนะไม่ใช่แค่มาที่จุดปิเตอร์เมืองทองอะไรแล้วจบ
0: กระจายไปหลายพื้นที
1: ่ตามสำนวนในคดีสถานที่ทำโพยที่ถูกกล่าวถึงประกอบไปด้วยโรงแรมกรุงศรีริเวอร์อยุธยาโรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์นครนายกโรงแรมทาราแกนปทุมคลองสวนพลูรีสอร์ทอยุธยาแล้วก็มีบริษัทหนึ่งอยู่ที่สมุทรสาครแล้วก็มีสนามกอล์ฟที่เคยเป็นที่ดินวัดมาก่อนที่จังหวัดเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวอันนั้นมันอาพายเนาะพายเฮิร์ทไม่ใช่ใช่ไหมพี่จันคนละอันกันเนาะอาพายกับพายเฮิร์ท
0: พายเฮิร์ทอยู่ตรงแถวๆเนี่ยปทุมเนี่ยกับติด
1: ใช่
0: ไอ้มหาวิทยาลัย
1: เขาบอกพายเฮิร์ทปทุมอะค่ะ
0: อ
1: ุ้ยรวยนะถ้าในสำแต่ไอ้นี่เขาบอกเอามาจากสำนวนถ้าในสำนวนนี้เป็นถ้าเอามาจากสำนวนจริงเนี่ยมีตั้งแต่สนามกอล์ฟแล้วก็มีบริษัทเอกชนเลยนะ
0: แต่พายเฮิร์ทแตกนะทำไมถึงไปใช้พายเฮิร์ทสมัยเจ้าของเขาก็ไม่ใช่
1: ไม่เกี่ยว
0: สายน้ำเงินนะแต่เขาระบุชื่อเลยสนามกอล์ฟ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลกแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขามีโรงแรมหรือไม่น่าจะมีนะที่นั่นน่ะ

0: อุ้ยอ่านไม่ได้เลยผู้ต้องหาเขาบอกชื่อเลยนะคะไป
1: อืม
0: ได้ชวนพยานไปพบกับอดีตรัฐมนตรีที่นั่นและพาก
1: อ
0: ั
1: ื
0: นต่อ
1: ม
0: ไปยังไม่ใช่สนามกอล์ฟโรงแรมค่ะโทษทีโรงแรมไพเฮิร์ตค่ะอ่า
1: อ๋อโรงแรม
0: เป็นโรงแรมไพเฮิร์ตขออภัยนะคะโรงแรมในสนามกอล์ฟแล้วก็คนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีพูดกับพยานว่าถ้าได้เป็นผมขอสองสามอย่างเอาอย่างนี้ไหมเซ็นใบลาออกทิ้งไว้ให้ผมเมื่อพยานกลับไปที่โรงแรมก็ได้รับแจ้งไปที่ห้องหนึ่งซึ่งมีการเก็บโทรศัพท์มือถือและจัดทำโพยบนเอกสารสวอตสามซึ่งภรรยาก็ระบุว่ามีคนนั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยคนนั้นเป็นพ่อรัฐมนตรีคนเป็นพ่อหรือเป็นอาโกนี่แหละโอ้น่ากลัวจัง
1: ครับ
0: ที่เขาได้สำนวนมาจริงๆเลยเหรอพี่พิสาร
1: ก็ตามรายงานข่าวก็ว่าอย่างนั้นว่าเขาได้สำนวนไปทั้งแฟ้มหมดเลย
0: โอ้โห
1: ทั้ง229ผู้ที่ถูกร้องเลย
0: ได้จากกกต.หรือได้จากฝั่งของ DSI อ่ะ
1: ไม่เขาคงไม่ได้แจ้ง
0: เราสันนิษฐานว่าได้จากใคร
1: รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยคุณยุทธพลบอกว่าได้สอบเบื้องลึกแล้วทราบว่าหลุดมาจากดีเอสไอจากหน่วยอย่างกองคดีฟอกเงินคดีเศรษฐกิจคดีฟอกเงิน
0: ค่ะ
1: หลุดมาจากตรงนั้นก็กำลังให้ดีเอสไอสอบภายในว่าใครเป็นคนที่ทำในเรื่องสำนวนที่หลุดไปถึงไอรอแล้วก็ฝ่ายค้านแล้วก็ให้ไปแจ้งความกองปราบแต่แจ้งความกองปราบก็ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรนะสอบภายในก็ไม่รู้ยังไงผมคิดว่าน่าจะรอเปลี่ยนอธิบดีก่อนรอเปลี่ยนอธิบดีซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงที่อธิบดีจะถูกเปลี่ยนนะครับ
0: คนนี้เหรอคะ
1: อธิบดีคนนี
0: ้ทำไมคะ
1: อธิบดีคนนี้เข้าใจว่ามาในยุคที่คุณทวีสอดส่องเข้ามาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะแล้วก็ถ้าตามประวัตินี่ก็คือเคยเป็นทีมงานของคุณทวีสอดส่องเขานี่คุณทวีสอดส่องเคยเป็นอธิบดีดีเอสไ
0: อ
1: ประวัติเคยเป็นอธิบดีดีเอสไอแล้วคนเนี้ยที่เป็นอธิบดีปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นทีมงานใกล้ที่ถือว่าเป็นทีมใกล้ชิดเลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหมอที่เข้ามาจากทางสายนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นอธิบดีแล้วก็มีปัญหาเรื่องอะไรยังไงก็ไม่ทราบได้โจท่านในสุด
0: คุณอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ที่มีเรื่องไปจับผู้ต้องหาอะไรแถวสวนพลูเลยด้วย
1: ว่าไม่ใช่สายตรงไม่อะไรเอาสายตรงเอาหมายถึงว่าเอาสายสืบสวนสอบสวนอะเอามาทำเอามาเป็นอธิบดี
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสายนักวิชาการ
0: นิติวิทยาศาสตร์
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เป็นหมอที่เป็นหมอ
0: ใช่ค่ะโอ้คุณกิ่งไผ่บอกว่าที่เรียนไปดูที่เดอะบอลรามเนี่ยเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตอำลา15ปีคาราวานใช่ที่มีคุณพงเทพไปคุยสนุกสนุกอ่ะ15ปีคาราวานค่ะ
1: หมายถึงว่าตอนนั้นเขาอยู่มาแล้ว15ปี
0: แล้วทำไมแต่ตอนนั้นเขาเหมือนเขาบอกเขาจะอำลาวงหรืออะไรยังไง
1: อำลา15ปีที่ผ่านมา
0: ให้กันปีหน้าก็อำลาสิบหกป
1: ีว่ามันผ่านมาแล้ว15ปีนะเราจะอำลากันนะมันต้องอำลาอยู่แล้วนะครับเพราะมันผ่านไปแล้ว
0: โอเค
1: แต่ฟังแล้วก็ทำให้คุณอันก็ต้องรีบไปดูก็กลัวว่าหมายถึงว่าเขาจะไม่เล่นอีกแล้วไอ้วันนี้ทางคณะของคุณพิชิตชัยมงคลนะก็เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคปท.ไปยื่นหนังสือถึงคุณโสพลสาลัมขอให้เร่งดำเนินการขั้นตอนทางรัฐธรรมนูญกรณีสมาชิกรัฐสภาได้ร่วมกันลงชื่อกล่าวหาคณะกรรมการปปช.แล้วยื่นให้ประธานไปแล้วนะแต่นี่ปรากฏว่าทางประธานเนี่ย
0: ไม่ตั้งกรรมการเสียที
1: แทนจะยื่นไม่ยื่นเสียที มีการตั้งคณะกรรม

0: การชุดแล้วชุดเล่ามา
1: ใช่ค่ะ
0: นะตั้งคณะกรรมการกัดกรองขึ้นมาหนึ่งชุดโดยไม่มีใครทราบว่าเป็นใครบ้าง
1: กรณีคุณจักรสยาม
0: และไม่มีสมาชิกรัฐสภาร่วมเป็นกรรมการเท่ากับเป็นการใช้อำนาจซ้อนอำนาจและนำบุคคลภายนอกมาทำลายเจตจำนงแห่งรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าพลตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มารับหนังสือคุณวิชัยก็บอกว่าไอ้เรื่องสำคัญเนี่ยบางทีช้าๆเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เร็วไปมันก็จะเสียได้ใจเย็นๆอันนี้เขาสสกับสวเข้าชื่อกันตามที่กฎหมายกำหนดยื่นให้ประธานให้ทางให้ประธานเนี่ยส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปปช.ที่ไปเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากนะว่ายกคำร้องของคุณ
1: สวนมีมติสวนคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าคุณศักดิ์สยามไม่ผิดค่ะ
0: คุณศักดิ์สยามนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องคดีสุขุน
1: สุขุนค่ะเรื่องสุขุนต้องสุขุน
0: หมดเวลาแล้วครับ
1: โอเคพรุ่งนี้เจอกันค่ะพรุ่งนี้เชิญแทนคุณอรงค์ประเด็นเจอกันค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาวัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัท RX ไบเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยาบูรณาธิการส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดหนองไห่จังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นาฬิกาบริษัท T&J Retail จำกัดสถาบันเดลคาร์เนลกี้ประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2ทับ2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดลาดปะเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าววัดสาครยี่สุนประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุ

0: โมทนาแล้วเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทอง5ชั่วโมงยังไรวิ่งแววตำรวจล้อมบ้านร้อยตำรวจตรียิงภรรยาดับผู้ว่าชลบุรีลงพื้นที่ญาติพี่ชายช่วยเกลี้ยกล่อมแต่ไร้เสียงตอบรับผ่านมากว่า5ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมบ้านพักของหมวดโอข้าราชการตำรวจสภ.บางละมุงผู้ถูกระบุว่าก่อเหตุยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยยังไม่มีเสียงตอบรับมาจากภายในบ้านแม้เจ้าหน้าที่จะนำทั้งญาติเพื่อนและพี่ชายเข้ามาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมล่าสุดนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังบริเวณบ้านพักที่เชื่อว่าหมวดโอ๋หลบอยู่ภายในเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ตำรวจยังคงตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่และพยายามใช้การเจรจาเป็นหลักพร้อมนำพี่ชายของหมวดโอ๋ซึ่งเป็นตำรวจเช่นกันเข้าไปในบริเวณบ้านและตะโกนเรียกเพื่อพยายามให้หมวดโอ๋ออกมาพูดคุยและมอบตัวแต่ยังไม่มีเสียงตอบรับหรือความเคลื่อนไหวออกมาจากภายในบ้านตำรวจยังคงปิดล้อมพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์และวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติอย่างรัดกุมเนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่บุคคลโดยรอบและตัวผู้ก่อเหตุสำหรับแนวทางการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่าเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาหมวดโอและครูเปิ้ลมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนมีการนำโทรศัพท์มือถือของครูเปิ้ลไปตรวจดูและพบข้อความบางอย่างภายในโทรศัพท์จากนั้นช่วงสายของวันนี้หมวดโอเดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบลหนองปลาไหลก่อนเกิดเหตุยิงครูเปิ้ลเสียชีวิตและเดินทางกลับไปยังบ้านพักจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ติดตามมาปิดล้อมตั้งแต่หลังเกิดเหตุจนถึงขณะนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแถลงชี้แจงสาเหตุหมอโวยพยาบาลส่งฟิล์มเอ็กซเรย์ช้ายอมรับทุกฝ่ายประสงค์ดีกับคนไข้นุจรีแรกรุ่นแรงครับ
1: แพทย์หญิงจิรวรรณอารพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้แถลงข่าวเกี่ยวกับคลิปเหตุการณ์ที่คุณหมอท่านหนึ่งต่อว่าพยาบาลเรื่องของการรอฟิล์มเอ็กซเรย์คนไข้ตั้งแต่เช้าจนเจ้าหน้าที่ไม่ส่งเข้าระบบกลายเป็นความล่าช้าซึ่งเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอยู่เป็นอย่างมากในขณะนี้โดยผอ.โรงพยาบาลได้ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากระบบของโรงพยาบาลล่มแต่อย่างใดโดยทางโรงพยาบาลได้มีการย้ายข้อมูลจาก Data Center แต่ทั้ง2ส่วนทั้งเก่าและใหม่ยังสามารถเชื่อมต่อกันได้หลายแผนกสามารถเก็บข้อมูลที่ทันสมัยขึ้นได้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการพูดคุยทั้ง2ฝ่ายแล้วโดยพบว่าทั้ง2ฝ่าย

0: ่างก็มีความประสงค์ดีกับคนไข้อยากให้มีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
6: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
8: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันที่9เดือน9ปี2569นะคะเจอกันวันพุธนะคะพบกันเหมือนเดิมกับคุณดำรงพุทธาพิพิสมัยพิมพิศาสกุลแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
10: สวัสดีครับคุณอ้อมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคืนนี้ผมจะเก็บเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์วินเซอร์ในประเทศอังกฤษมาเล่าสู่กันฟังเมื่อวานนี้เนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรผมเนี่ยหรือคนที่อยู่กู้สร้างกู้สมเนี่ยจะพูดไม่ค่อยถนัดนักเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราทำหนังสือคู่สร้างคู่สมเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับราชวงศ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะราชวงศ์วินเซอร์เนี่ยนะฮะก็คือราชวงศ์อังกฤษเนี่ยมาลงข่าวอยู่เสมอในช่วงนั้นสมเด็จพระ

จ้าชาวที่สามนี่ก็คือเจ้าฟ้าชายชาวนั่นเองพระราชโอรสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีควีนอลิซาเบธนะครับตอนนี้มีข่าวมาเมื่อวานนี้ว่าสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามเนี่ยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สำนักราชวังอังกฤษส่งจดหมายจดหมายเนี่ยให้ส่งในนามของท่านนะฮะให้ชี้แจงสถานะอย่างเป็นทางการของเจ้าชายแฮร์รี่และเมเกลมาเคิลก็ทบทวนหน่อยครับเจ้าชายแฮร์รี่นี่ก็คือโอรสองค์เล็กของพระเจ้าชาวที่สามก็เป็นพระอนุชาพูดภาษาชาวภาษาคนไอ้ภาษาสามัญแล้วกันนะครับเจ้าชายแฮร์รี่ก็เป็นน้องของเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยปัจจุบันท่านเป็นตำแหน่งท่านคือ Prince of Wales Prince of Wales เนี่ยก็คือตำแหน่งมกุฎราชกุมารนั่นแหละครับกษัตริย์อังกฤษทุกองค์เนี่ยต้องผ่านการเป็น Prince of Wales มาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทันทีที่สมมุตินะครับว่าเกิดพระเจ้าชาวที่สามสวรรคตเนี่ยทันที Prince of Wales คือเจ้าชายวิลเลียมก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ของอังกฤษต่อไปคราวนี้น้องชายท่านล่ะหรือลูกชายคนเล็กคือเจ้าชายแฮร์รี่นี่ก็มีปัญหาไม่ได้อยู่อังกฤษนะฮะแต่ว่าทั้งสองคนนี้ก็มีตำแหน่งนะครับเป็นดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซ็กทั้งคู่เนี่ยย้ายจากอังกฤษไปอยู่อเมริกาโน่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ย้ายจากอยู่อเมริกาไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียก็ได้ย้ายจากแคลิฟอร์เนียกลับมาพำนักอยู่ในอังกฤษพร้อมทั้งโอรสและธิดาของทั้งสององค์นั่นนะครับเพื่อยืนยันว่าเจ้าชายแฮร์รี่พระราชโอรสองค์เล็กและนางเมเกลเมแก้วเนี่ยซึ่งเป็นพระชายาของแฮร์รี่เนี่ยยังคงมีสถานะเป็นสมาชิกพระราชวงศ์ที่มิได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างเป็นทางการและจะไม่มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์ประมุขหรือสถาบันกษัตริย์อีกต่อไปประกาศชัดเจนเลยครับคือประกาศให้รู้ว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยยังมีสถานะเป็นสมาชิกราชวงศ์อยู่นะแต่ก็จะไม่ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นตัวแทนในหลวงพระเจ้าชาไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆไม่ได้เป็นแล้วประกาศให้รู้เลยนะฮะหนังสือดังกล่าวเนี่ยแจ้งจากสำนักพระราชวังออกโดยลอร์ดแชมเบอร์เลนเจ้ากรมสมุหราชองครักษ์อันนี้เป็นตำแหน่งข้าราชการบริหารระดับสูงสุดของสำนักพระราชวังอังกฤษนะครับผมเนี่ยรู้จักและเข้าใจตำแหน่งนี้ดีคือเจ้ากรมสมุหราชองครักษ์เนี่ยรู้จักดีเพราะดูภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับควีนอลิซาเบธเนี่ยนะครับประวัติของท่านฉายในทีวีซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาสำคัญสมเด็จควีนอลิซาเบธมีปัญหาอะไรจะประกาศอะไรก็จะปรึกษาลอร์ดแชมเบอร์แลนนี่เพราะฉะนั้นก็เป็นบุคคลที่สนองงานต่อพระมหากษัตริย์อังกฤษแล้วก็ให้ทางสำนักราชวงศ์ให้ทางกรมสมุหราชองครักษ์เนี่ยจัดส่งข้อความหนังสือหรือจดหมายหรือประกาศของกษัตริย์ชาวที่สามเนี่ยไปยังสมาชิกระดับสูงของรัฐบาลอังกฤษให้รู้ไว้ไปยังผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพรวมไปถึงส่งไปถึงทีมงานของเจ้าชายแฮร์รี่ด้วยเพื่อใช้เป็นแนวทางเนื้อหาในหนังสือระบุชัดเจนว่าเป็นที่ทราบกันดีตั้งแต่เดือนมกราคมที่แล้วแล้วมาว่าดยุกและดัชเชสตัวหมายถึงแฮร์รี่และดังไมเคิลเนี่ยนะครับได้ตัดสินใจยุติการปฏิบัติ

0: หน้าที่ในฐานะตัวแทนของพระประมุขและไม่ได้เป็นสมาชิกราชวงศ์ที่ปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไปซึ่งจุดยืนดังกล่าวจะยังคงได้รับการเคารพและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังกำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวไว้ชัดเจนเลยครับว่าการดำเนินกิจกรรมการทำงานด้านการกุศลทั้งหมดของเจ้าชายแฮร์รี่และประชายาเนี่ยหลังจากนี้ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ดำเนินการในฐานะเอกชนซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับพลเมืองทั่วไปที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจและกิจกรรมการกุศลส่วนตัวอีกทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คำนำหน้าว่า HRH His Royal Highness เลยนะครับแต่ยังให้ใช้พระอิสริยยศในยุคและ Duchess and Sussex ได้ดังนั้นการติดต่อประสานงานเอกสารทางราชการหรือคำถามด้านการบริหารจัดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองพระองค์เนี่ยต้องส่งตรงไปที่สำนักงานของทั้งสองทั้งคู่นี้และยังบริหารจัดการแยกส่วนอย่างเด็ดขาดออกจากสำนักพระราชวังสำหรับการออกหนังสือชี้แจงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันความสับสนไงครับเพราะว่าเดิมเนี่ยท่านก็ไปอยู่อังกฤษอยู่อเมริกามาหลายปีพอกลับมานี่ประชาชนก็ดีส่วนราชการกองทัพก็ดีกระทรวงอะไรต่างๆนี่ก็จะสับสนว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อกับพระองค์ท่านในช่วงที่ราชสำนักกำลังเริ่มต้นวางตารางปฏิทินพระกรณียกิจรอบใหม่หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการต้อนรับคนทั้งสองนี้หรือการใช้งบประมาณสาธารณะจะติดต่อพระราชวังบักกิงแฮมโดยตรงเลยนะครับคือถ้าท่านจะเสด็จไปงานไหนของกระทรวงอะไรเป็นงานการกุศลอะไรเนี่ยถ้ากระทรวงหรือส่วนงานสงสัยเนี่ยให้ถามไปที่พระราชวังบักกิงแฮมโดยตรงอันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นความละเอียดของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พระราชบิดาของเจ้าชายแฮร์รี่นี่นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเล่าสู่กันฟังคุณผู้ฟังก็โปรดติดตามผมก็จะติดตามข่าวอย่างนี้มานำเสนอต่อไปนะครับครับก็
1: มีเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณดำรง
0: วันนี้ยังไม่มีครับวันนี้ก็จบแล้วครับผม
1: ได้ค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: เราอยากรู้หน่อยนะว่าแล้วพี่กับน้องเขาเจอกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยวิลเลียมกับแฮร์รี่เนี่ยเจอกันไปกินข้าวไปดินเนอร์อะไรกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ใจเราเนี่ยเราก็อยากให้พี่กับน้องผมคิดว่าพี่วิลเลียมก็คงรักน้องแฮร์รี่นะฮะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็แสดงว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เนี่ยท่านก็รักโอรสของท่านนะองค์รสองเล็กเลยนะฮะก็เลยประกาศอะไรซะให้มันชัดเจนไปเลย เพื่อให้ประชาชาติคนอังกฤษทั้งหมดหน่วยราชการกระทรวงทบวงกรมรวมทั้งกรมกรองทหารกองทัพต่างๆเนี่ยจะได้ปฏิบัติตนกับเจ้าชายแฮร์รี่ได้อย่างถูกต้องไม่อีหลักอีเหลือไม่นะ คิดเราจะทำไงดีเนี่ยครับก็มีความชัดเจนสงสัยถามไปที่พระราชวังบักกิงแฮมโดยตรงเลยนี่เป็นคำสั่งของของท่านกรมสมุหราชนายกและเจ้ากรมสมุหราชองครักษ์ครับ
1: นะได้ค่ะคุณน้ำลงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณออมด้วยค่ะค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ดูข่าวสารแล้วก็มาอีกแล้วนะน้ำป่าพี่ไหมที่เชียงราย
2: เหรอคะตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยไม่ทราบเลย
1: แม่ละมาด
2: แม่ละมาด
1: ใช่ไหมเชียงราย
2: อำเภออะไรล่ะ
1: เนี่ยชื่ออำเภอแม่ตำบลหรืออำเภอก็ไม่รู้แม่ละมาดเนี่ยนะ
2: น้ำท่วมเลยค่ะ
1: น้ำเป็นสีโอวัลตินนะพี่ใหม่ดูดิน้ำไหลแรงมากแล้วก็ไหลแรงมากกระทบบ้านประชาชนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะก็นี่มันจะตุลาอยู่

0: วกันยาเดือนหน้าก็คิดว่าฝนก็น่าจะน้อยลงแล้วนะคะค่ะนะก็
1: ก็
0: ไม่
1: เดี
0: อย
1: ๋ย
0: า
1: ว
0: กจะให้เกิดผลกระทบเยอะขึ้นนะ
1: พรุ่งนี้ต้องสอบถามซิว่าที่บ
0: ท
1: ้
0: ี
1: า
0: ่
1: น
0: บ้
1: เ
0: า
1: ป็
0: น
1: น
0: เป็น
1: ยัง
0: ยั
1: ไ
0: ง
1: ง
0: ไง
1: บ้าง
0: ที่บ้านเป็นยังไง
1: ไม
0: บ
1: ่
0: ้า
1: ได
0: ง
1: ้
0: คร รั
1: ับ
0: พี่ใ
1: ก
0: หม
1: า
0: ่
1: รรายงานมา
0: มันก็
1: แต
0: จ
1: ่
0: ะเ
1: ว
0: ป
1: ่
0: ็
1: าน ยั
0: พ
1: ง
0: ื้
1: อย
0: น
1: ู่
0: ที่
1: ด
0: เส
1: ี
0: ี่ยงแหละค่ะมีคนเฝ้าอยู่ใช่ไหมพี่ไหมมีไหม
1: ยังไม่ถล่มลงมาม
0: ีคนเฝ้าอยู่ใช่ไหมคะ
1: มีค่ะมีค่ะมีทั้งค
0: โอ
1: น
0: เค
1: ทั้งสุนัขมีโอ้อารักขาเยอะแยะค่ะไม่ต้องห่วง
0: ค่ะค่ะพูดวันนี้อ่ะจริงๆมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนาะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาออกมาทำสถิติค่ะพี่หมายเปิด5อันดับจังหวัดที่มี GI มากที่สุดในไทย GI ก็คือสินค้าท้องถิ่นนะคะที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ต้องเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์เป็น GI ของจังหวัดนั้นๆไปเลยเนาะ5อันดับที่มี GI มากที่สุดในไทยโคราชครองอันดับ1ค่ะ12สินค้าด้วยกันพี่หมายดูดิ
1: มีอะไรบ้างนี่ค่ะโครา
0: โค
1: ช
0: รา
1: โค
0: ชน
1: ระ
0: ค
1: า
0: ะ
1: ชมีโคราชอย่างแรกที่เราจะนึกถึง
0: เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานผ้าไหมปักธงชัยผ้าไหมคึมมะอุบัวลายนะคะเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนข้าวหอมข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดกาแฟวังน้ำเขียวกาแฟดงมะไฟวายเขาใหญ่มะขามเทศเพชรนนไทยทุเรียนปากช่องเขาใหญ่น้อยนาปากช่องเขาใหญ่และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่นนะคะพี่ไหมแต่บ้านแฮดเนี่ยพื้นที่เขาครอบคลุมถึงอำเภอบัวลายโคราชค่ะก็เลยถือว่าเป็น GI ของโคราชเนาะเยอะเนาะนี่ของขึ้นชื่อทั้งนั้นเลยนะคะค่ะพูดถึงกรมต่างๆในกระทรวงพาณิชย์นะมีเยอะแยะพี่หมายแต่ก่อนอ้อมก็ทําข่าวสายกระทรวงพาณิชย์แต่บอกตรงๆว่าเราก็ไม่ได้ไปครบทุกกรมแล้วก็จะงงๆกับบทบาทนะกรมการค้าต่างประเทศนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญานี่ชัดกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอันนี้แหละอ้อมเพิ่งได้ไปรู้บทบาทที่ชัดเจนมาตอนไปอบรมนี่แหละพี่หมายอ้อมเพิ่งอบรมวันนี้ไปรับใบประกาศมานะคะเอามาอวดพี่หมายด้วยค่ะของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เป็นกรมที่มีบทบาทสำคัญนะพี่ไหมเหมือนเป็นกรมที่จะต้องไปเจรจาการค้าแล้วก็จัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือเรียกย่อๆว่า FTA นี่แหละเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ขยายโอกาสทางการค้าของประเทศไทยในเวทีโลกนะคะแล้วก็มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการเจรจาการค้าที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมและอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็กำหนดแนวทางในการรับมือนะคะยังไม่หมดแค่นั้นยังต้องเสนอแนะนโยบายและแนวทางปรับตัวค่ะยุทธศาสตร์การค้าแนวทางการปรับตัวให้แก่ภาครัฐและภาคธุรกิจไทยด้วยเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก FTA นะพี่ไหมอันนี้อ้อมก็ได้ไปอบรมมาดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ยากเพราะเราไม่ใช่ผู้ประกอบการแต่ไปฟังแล้วก็ได้ความรู้นะคะก็เลยอยากเป็นนักธุรกิจซะแล้วค่ะพี่ไหม
1: ควรเราควรจะต้องมีทักษะในการขายอยู่ในตัวนะคุณอ้อมนะ
0: ใช่ใช่
1: คนเราเนี่ยนะครับ
0: เราก็ต้องรู้เรื่องนี้ไปด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยอ้อมไปอบรมคราวเนี่ยทั้งหมดมี43คนอ้อมได้ไปเจอนักธุรกิจรุ่นใหม่พี่ใหม่รุ่นใหม่จริงๆนะก็เป็นน้องๆอายุ20กว่าก็มีอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ดีใจที่เขาดำเนินธุรกิจต่อจากครอบครัวหรือคุณพ่อคุณแม่ส
1: ค
0: ื
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ทอดนี่เยอะมากเดี๋ยวนี้ดีใจที่เห็นธุรกิจที่อยู่ใน
1: ลู
0: ต
1: กม
0: ล
1: า
0: า
1: ท
0: ดมาอย่างยาวนานลูกหลานมาทำอย่างเช่นยันวอยุ่นตาเด็กสมบูรณ์อย่างเงี้ยพี่ใหม่อันนี้รุ่นหลานแล้วโอ้
1: ค่ะ
0: น้องอายุยังน้อยแต่ว่าเก่งมากนะคะแล้วก็ได้ไปดูโรงงานของเขาด้วยนะคะปรับภาพลักแบรนด์ต่างๆการทำตลาดสู่ผู้บริโภคยุคใหม่พี่ใหม่เห็นไหมเดี๋ยวนี้มีกาแฟแล้วใส่ซีอิ๊วอ่ะใส
1: โอ
0: ่
1: ้
0: ซีอิ๊ว
1: ยังไม่เคยได้ยิน
0: ม
1: เหร
0: ี
1: อฮะอ๋อ
0: ตอน
1: ด
0: เน
1: ี
0: ี้ย
1: ดี
0: ใช่แต่ก่อนหน้านี้เขาก็ทำเป็นไอศครีมรสซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยมันก็
1: โอ้
0: มีหลากหลายรสซอสรสอะไรนะก็ทำหลายอย่างนะคะแล้วก็สร้างแบรนด์ภาพลักษณ์ใหม่ๆให้กับธุรกิจแต่ว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนี่เลยนะพี่ใหม่ไม่ได้เปลี่ยนโลโก้ไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยนะยังคงแบรนด์เดิมแต่มีความทันสมัยขึ้นในตัวจากที่รุ่นลูกรุ่นหลานเด็กรุ่นใหม่เขามาเปลี่ยนภาพลักษณ์ต่างๆแต่ก็ยังเป็นแบรนด์เดิมอยู่ได้ในตลาดแล้วก็ได้รับความนิยมด้วยนะคะอันนี้ก็เข้ามาศึกษาเรื่อง FTA นะคะในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก FTA นี่ศึกษาจริงๆเราได้ประโยชน์เยอะมากนะพี่ใหม่ได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเราต้องทำความรู้ความเข้าใจก็ต้องขอบพระคุณกระทรวงพาณิชย์ด้วยที่ให้โอกาสเรา

0: ในฐานะสื่อมวลชนได้เข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปคลุกคลีกับทางผู้ประกอบการด้วยเราได้รู้มุมมองอะไรเยอะแยะเลยพี่ไหมในการทำธุรกิจนะคะก็ไปเจอน้องๆที่ทำจิวเวลรี่นะคะจิวเวลรี่ทำขนมทำน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนี้ก็เข้าไปหลายท่านเหมือนกันก็ได้เจอคนเยอะแยะแล้วก็ได้คุยถึงเรื่อง FTA กันอย่างละเอียดเลยค่ะก็ต่อ
1: เห
0: ย
1: ็
0: อ
1: น
0: ดระดมสมองกันค่ะ
1: ค่ะก็เห็นคุณทรัมป์เขาก็มีปัญหากับแคนาดาอยู่นะเรื่องภาษีการค้าระหว่างประเทศเนี่ยน
0: ค
1: ะ
0: ือ
1: แ
0: จ
1: กน
0: ริ
1: ี
0: ง
1: ่
0: ๆ
1: จะขึ้นเท่า
0: FTA
1: ไหร่ก
0: น
1: ็
0: ี้
1: ขึ้นอ่ะ
0: มันก็เหมือนการเจรจาแล้วเป็นเพื่อนกับเพื่อนในการลดภาษีอย่างเงี้ยพี่ไหมถ้าเกิดเราทวิภาคีกันได้มันก็เหมือนเพื่อนคุยกันน่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดูฟังดูมันอาจจะมันยากเนาะไปเจรจา FTA แต่จริงๆแล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่มันก็ต้องใช้กลยุทธ์เยอะแยะมากมายแหละและแต่เมื่อเจรจากันได้แล้วจะรักษายังไงให้มันอยู่ได้นานๆแล้วก็ขยายไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยค่ะจากที่เรายังไม่เคยทำอย่างเงี้ยพี่ใหม่
1: เท่
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ที่ทราบเนี่ยพวกเราเอเชียด้วยกันเนี่ยเราจะไม่มีตัวนี้ใช่ไหมคุณอ้อมเราจะไม่มีภาษีระหว่างกันอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกเลยอย่างนั้น
0: ค
1: น่
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: นะคะ
0: ค่ะตอนนี้ FTA ก็มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับกับ18ประเทศนะคะแล้วก็ที่กำลังยกระดับอยู่ก็มีอยู่5ฉบับด้วยกันแล้วก็อยู่ระหว่างเจรจาอีกประมาณ3-4ฉบับด้วยกันนะพี่ใหม่ค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะคุณอ้อมอบรมวั
0: ค
1: นน
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ้แล้วก็ไม่ได้อบรมอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: ได้ใบประกาศเรียบร้อยแล้วค่ะดีใ
1: อ
0: จ
1: ๋อ
0: มากเลยค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ย
0: ก
1: ว
0: ็ได
1: นึ
0: ้
1: กว่าจะวันหลังจะได้เอามาเล่าอีกเพราะว่า
0: อ่
1: มันเป็
0: าน
1: ประโยชน์มากๆเลยอ่ะ
0: ค่ะเอามาแบ่งปันกันนะคะ
1: มาแบ่ง
0: แต่
1: ปั
0: ว่
1: น
0: าวันนี้ CEO รุ่น3ก็อบรมวันแรกเหมือนกันนะคะพี่ไหม
1: ดีจัง
0: วันนี้ได้มีรุ่น1กับรุ่น2ได้มาแลกเปลี่ยนเรื่องของการทำธุรกิจมาเล่าให้ฟังมาแบ่งปันประสบการณ์กันค่ะก็หลายๆธุรกิจหลายๆอุตสาหกรรมเลยนะคะมีทั้งภาคแรงงานไบโอต่างๆเยอะแยะเลยค่ะพี่หมายโรงแรมก็มีนะคะแล้วก็ธุรกิจทางด้านการเกษตรก็มีค่ะภาคอุตสาหกรรมขนส่งด้วยนะคะค่ะ
1: ดีจ้ะค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นป
0: ค
1: ระ
0: ่ะ
1: โย
0: ก
1: ช
0: ็
1: น์ม
0: ติ
1: า
0: ด
1: ก
0: ต
1: เล
0: าม
1: ย
0: กัน
1: ค่ะ
0: ค่ะติดตามกิจกรรมดีๆแล้วก็ข้อมูลดีๆกับ FM 100.5ด้วยนะคะเวลาอ้อมีอะไรดีๆก็จะนำมาแบ่งปันกันนำมาบอกเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมพี่ไหม
1: ค่ะดีค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเรื่องเบาๆสบาย
0: โ
1: ๆ
0: อ
1: ฟัง
0: ้
1: แล้วนอนหลับสบาย
0: วันนี้วันที่9เดือน9พี่ไหมได้เรื่องลี้ลับเลยนะ9เดือน9ปี69
1: ที่จริง
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ันนี้เนี่ยเขาจะเป็นวันที่ต้องไปซื้อของใช่ไหมคุณน้องจะ
0: ค
1: ได้
0: ่ะ
1: ลดราคาใช่ไหม
0: อ่า
1: ทุกค
0: ใช
1: น
0: ่
1: ก็รอ9เดือน9นะคะ
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ี่จริงมันเป็นเลขดีนะเก
0: อ
1: ้
0: ื
1: าม เดือน9แล้วก็69ก็เหมือนกับวันที่ผ่านมาวันที่หกเ
0: อ
1: ก
0: ื
1: ้าม หกเก้านะเก๋ดี
0: ด้วยการ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ข่งขันที่มันเยอะขนาดเนี้ยอ้อมว่ามันเหมือนลดตลอดเวลาบางคนก็ขี้เกียจรอเห็นมันลดก็ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เขาบอกว่าลดแรงจริงไงเราก็ไม่รู้นะไม่ใช่ขาช็อปนะพี่ไหมเนาะ
1: อ้าวไหม
0: ค
1: เพ
0: ่ะ
1: ิ่งไปห้างเขาเรียกเลยนะโชห่วยขนาดใหญ่เนี่ย
0: อ่
1: เมือง
0: า
1: ประเทศไทยเรียกแมคโครใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นะครับก็ไปได้มาเหมือนกันลดวันที่9วันเดียวเท่านั้นคุณอ้อมได
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: กำไรไปตั้ง70 กว่าบาทแออ ป
0: ื
1: เปิลป
0: ม
1: กติขาย149นี่ขาย
0: ค
1: เ
0: ่
1: ห
0: ะ
1: ลือ70 กว่าบาทหมายว่าได้ประโยชน์เหมือนกันนะวันที่9เดือน
0: ค
1: 9
0: ่ะ
1: ขนาดเราไม่ได้ซื้ออะไรนะก
0: ค
1: ะ
0: ่ะเอามีคุณผู้ฟังถามว่าถามเอามาทางไลน์ส่วนตัวว่าที่ไปอบรมมาเนี่ยเป็นชื่อโครงการอะไรโอกาสหน้าก็จะได้ไปบ้างอ๋อก็เป็นเขาเรียกว่าการ
1: ก็
0: สร
1: ต
0: ้
1: ้
0: า
1: อง งเชิ
0: คว
1: ญ
0: าม
1: ใช่ไห
0: ม
1: ม
0: ั่นใจใช่ค่ะก็จะมีการเชิญแล้วก็เปิดให้รับสมัครแล้วเขาก็จะคัดเข้าไปเรียนนะคะเป็นโครงการการสร้างความเข้าใจประโยชน์ของ FTA สร้างเครือข่าย FTA Club นะคะรุ่นที่อ้อมเรียนนี้ก็รุ่นที่4ละจริงๆเขาเปิดมา3รุ่นแล้วพี่ใหม่นะคะก็เป็นชื่อหลักสูตรว่าการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่นะคะหรือว่า NICE นะคะ NICE รุ่นที่4แล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่สนใจแล้วก็ถ้าเขาจะเปิดรับสมัครรุ่นหน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาประกาศให้ทราบกันนะคะ
1: FTA นะคะ
0: ค่ะ NICE นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะพี่ไหม
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

0: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้คู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องลี้ลับกันดีกว่าค่ะพ
5: ี่ใหม่ที่จริงต้องเล่าวันอังคารนะคะแต่เมื่อวันอังคารเราติดภารกิจอื่นนะคะแล้วต้องเอามาเล่าวันพุธเนี่ยคนจังหวัดอ่างทองเขาเล่ามาคุณอ้อมในคอลัมน์ร้อยพูดพันวิญญาณในคู่สร้างคู่สมนะคะเขาก็บอกว่าคนอ่างทองเนี่ยนะคะคุณอ้อมเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่เขาทำเกษตรอ่ะน้อยคนที่จะมาทำการค้าคนจีนที่เข้ามาในอ่างทองเนี่ยก็จะมีเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่คนที่เข้ามาทำการค้าหรือทำโชว์หวยเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นคนที่มีฐานะนิดนึงอย่างเงี้ยทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยชื่อมันชื่อว่าเอาไปไม่หมดไหมก็จะยังไม่เฉลยล่ะว่าทำไมเอาไปไม่หมดมันคืออะไรเรื่องก็คือมีเท่าแก่คนจีนคนหนึ่งชื่อแกชื่อตังโงตังโงเนี่ย
4: ตังโง
5: สระโอหอหีบงองูวาแหวน
4: ก็ต้องอ่านว่ายาก
5: ตังโงโงโงโงไม่ยากนะคนจีน
4: อ่ะ
5: อาเจ็ดโงอย่างเงี้ยก็ไม่ยากนะคุณอามก็เป็นคำที่เขาเรียกกันนะคะ
4: ค่ะ
5: อาเจ็ดหรืออากงคนนี้แกชื่อโงแกก็เปิดร้านค้าขายกับขายโชห่วยเนี่ยนะคะแต่แกเป็นคนที่ชอบเล่นหมากรุกมากๆนะอยู่ร้านเนี่ยวันก็นั่งเล่นแต่หมากรุกใครมาที่ร้านถ้าชอบมาคุยกับแกเรื่องหมากรุกเนี่ยนะมาซื้อของแต่ไม่ค่อยคุยเรื่องซื้อของมาคุยเรื่องหมากรุกนะโอ้ยแกจะลดแลกแจกแถมเป็นที่น่ารำคาญของภรรยาเพราะภรรยาบอกว่าโอ้ตังโงแกนี่มันชอบแถมจริงๆเลยแกลดให้เขาถูกไปหมดเลยเวลาใครมาพูดเรื่องหมากรุกเนี่ยถูกคอถูกใจกันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็เท่าแก่คนจีนคนนี้นะแกเป็นจีน 100% เลยนะตังโงเนี่ยนะคะชาวบ้านก็เรียกแกว่าแปะโงเราเรียกแกตังโงแปะอะแปะนี่ก็เหมือนกับคนจีนแก่ๆคุณอ้อมเขาก็เรียกอะแปะเนี่ยแปะโงเนี่ยนะคะเมื่อแกก็มาเมืองจีนด้วยเข้าตำราเสือพื้นหมอนใบนี่แหละจริงๆแล้วแกก็มาจากเมืองจีนไม่มีอะไรเลยค่ะทีนี้แกก็เริ่มจากการซื้อผักจากสวนชาวไร่ที่เขาพายเรือมาขายในจังหวัดอ่างทองคุณอ้อมก็เป็นจังหวัดชนบทมันไม่ไกลจากอยุธยาเท่าไหร่เลยบางทีเราอยู่ที่ยาเนี่ยขับไปกินข้าวอ่างทองไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่างทองเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วคุณอ้อมสมัยแม่อยู่อยุธยาเนี่ยไม่ต้องไปช้อปปิ้งตลาดกลางอ่างทองนะไปซื้อปลาสลิดที่อื่นนะเขาขายกันโลละ300 400ไปซื้ออ่างทองอ่ะโลละ100กว่าบาทเองคุณอ้อมเห็นไหมปลาสลิดเนี่ยนะก็แปลว่าอ่างทองเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมจริงๆนะคะน่าไปเที่ยวนะคะแต่ต้องไปเที่ยวแบบอันซีนหน่อยนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวจะว่าไม่มีอะไรแต่ถามว่าเขามีอะไรบ้างล่ะอ่างทองประเทศเรานี่เหมือนก็รวยจังเลยเขามีอนุสาวรีย์อ่างทองจริงๆคุณอ้อม
4: ต้องจริงเหรอ
5: จริงจริงไม่ไปยังชอบเลยไม่ขับจากบ้านเวงเหล็กไปแค่ประมาณ40นาที

ปีก็ถึงแล้วนะอ่ะกลับมาเรื่องอาแปะโงจะต่อนะคะอาแปะโงก็ร่ำรวยจากการที่รับซื้อผักจากสวนจากไร่แล้วก็พายเรือไปขายที่ตลาดนะคะไม่นานแกก็มีกิจการก็ใหญ่โตขึ้นมาหน่อยละเป็นร้านโชห่วยเล็กๆจนขยายใหญ่โตเรียกว่าจะถ้าเทียบเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นห้างอ่ะแหละนะคะแต่วันๆเนี่ยแกก็นั่งเล่นแต่หมากรุกนี่แหละนั่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนใบทองของแกน่ะนะชนิดที่ว่ามีเพื่อนใบทองเนี่ยเล่นชนิดที่ว่าถ้าเมียแกด่าว่าถ้าฟ้าไม่พาลงมาเนี่ยไอ้แปะงกแกไม่ลุกจากไอ้ตาหมากรุกอะวงหมากรุกแกหรอกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะหายใจเข้าออกเป็นหมากรุกเลยจนคนแถวนั้นเขารู้กันเลยว่าถ้าไปซื้อของร้านแกนะนะอู้อยากได้รถแรกแจกแถมต้องคุยให้เข้าคอแกให้ถูกคอแกคุยเรื่องหมากรุกนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเมียของแกชื่อเจ๊ท้อค่ะเจ๊ท้อเนี่ยเป็นคนทำกับข้าวเก่งเข้าขั้นเลยแปะโง่เนี่ยจะไม่ให้ไปไหนเลยให้อยู่ที่ร้านนะทำแต่กับข้าวแล้ววีวันหนึ่งเนี่ยเจ๊ท้อแกก็คิดอยากจะทำแกงส้มสายบัวแกก็แล้วแปะโง่เนี่ยเป็นคนที่จะเรียกว่าเป็นคนจีนน่ะคุณอ้อมเขาก็หาเงินกว่าจะได้มันก็ยากใช่ไหมเขาก็เลยต้องเรียกว่าเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนมัธยัสถ์อย่างเงี้ยวันหนึ่งเมียก็บอกว่านี่แปะโง่ฉันจะทำแกงส้มไม่ใช่แกงส้มสิแกงกะทิสายบัวแปะโง่ให้ใครไปเอาสายบัวให้หน่อยสิตรงท้ายคลองนั่นน่ะตรงบึงนั่นน่ะบึงน้ำลึกแต่ไม่ไกลจากบ้านแปะโง่ก็บอกว่าไม่ต้องละแกอยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันจะไปเอาให้ว่าแล้วแกแปะโง่ก็ไปออกไปเลยนะคะไปจากบ้านเลยนะคะทีนี้แปะโง่ก็หายไปสิใจจริงแกก็ไม่อยากไปเก็บสายบัวหรอกครับใจแกเนี่ยอยู่ที่วงหมากรุกหน้าบ้านลุงเชียนสับปะเหร่อใกล้กันนั่นแหละเจ๊ท้อก็รู้ทันแต่ก็ไม่ได้ขัดใจอะไรอยากจะไปเก็บเองเพราะเป็นคนตนีทีเนี่ยก็เอาไปก็ออกไปตอนบ่ายจนตกเย็นฟ้าเริ่มมืดแปะโง่ก็เดินกลับมาบ้านค่ะพอเดินกลับมาบ้านเสร็จนะก็ไม่ได้เอาสายบัวแกงส้มให้ที่จะแกงนะให้เจ๊ท้อเจ๊ท้อก็มองอะไรวะเดินมาคว้าไอ้กองหมากรุกอะคุณอ้อมคว้าเสร็จแล้วก็เดินหายไปเลยยังไม่ทันจะถามนู่นถามนี่เลยนะคะเจ๊ท้อลูกๆก็งงว่าแกจะหยิบไปไหนเจ๊ท้อก็เลยถามจะเอาไปไหนอะไอ้หมากรุกอะนะแกก็ต้มก้มหน้าก้มตาเดินแล้วก็พูดตอบว่าจะไปเล่นที่นู่นไม่พูดดีด้วยเลยแล้วแกก็เดินจากร้านไปจะท้อก็นึกปากใจเพราะแกไม่เคยเล่นจนมืดจนค่ำดึกดื่นอย่างเนี้ยนะคะถึงแม้จะไปเล่นกับเพื่อนที่เป็นสับเปลือที่พูดจาถูกคอกันก็ตามนั่งอยู่สักพักจะท้อก็เอ๊ะมันผิดปกติจะท้อก็เลยตัดสินใจขี่จักรยานไปตามผัวนะคะยังไม่ทันจะคล่อมจักรยานก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาก็เป็นเพื่อนของสับเปลืออีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อตาจักนะคอหมักลูกกวนเดียวกันเนี่ยคนเดียวกับแปะโง่เนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์พรวดมาจอดหน้าบ้านเลยแล้วก็ตรงเข้ามาหาเจ๊ท้อเนี่ยอย่างหน้าตาตื่นเลยนะบอกพี่ท้ออะไรของเลือดหน้าตาตื่นเชียวแปะโง่ตายแล้วบ้าจะบ้าไงก็เพิ่งจะเดินออกไปเนี่ยฉันจะขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานไปตามอยู่เนี่ยอะไรลือหนีซีซัวพูดอ่ะนี่กำลังจะไปตามกลับมาบ้านเนี่ยตาจักที่รู้จักกันนี้ก็บอกว่าไปตามบนสวรรค์แล้วกันเจ๊ท้อไม่เชื่อแกก็ไปดูเองสิศพแกอยู่ริมตะลึงที่ท้ายบึงอ่ะเห็นบอกว่าเมียใช้ไปเก็บสายบัวนู่นน่ะอยู่ตรงนั้นแหละตรงริมท้ายบึงอ่ะตรงวัดหัวสะพานนั่นน่ะเห็นไอ้แจ้ไอ้หลานข้ามันบอกว่าแกลงไปเก็บสายบัวในบึงตอนบ่ายคงจะเป็นตะคริวหรือเป็นลมอ่ะจมน้ำตายตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วก็เพิ่งมาคนมาเจอเนี่ยโอ้โหเจ๊ท้อแกก็ตกตะลึงแต่แกก็รีบไปค่ะไปดูด้วยตาตัวเองนะคะคุณอ้อมพอเห็นศพแปะโง่ก็ถึงกับเป็นลมล้มตึงไปเลยนะคะแต่งานก็ต้องรู้เรื่องไปก็จัดงานศพค่ะคุณอ้อมหลังงานศพแปะโง่เนี่ย 2-3 วันพอตกกลางคืนน่ะเจ๊ท้อและลูกก็อยู่บ้านพอเสร็จงานเนี่ยเรื่องมันจําเป็นต้องทําก็ไม่ต้องมัวเสียใจอ่ะจัดงานศพเสร็จก็กลับมาบ้านก็อยู่บ้านนี่แหละค่ะแต่ตกกลางคืนจะเป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยค่ะคุณอ้อมท่านผู้ฟังก็คือตกกลางคืนเจ๊ท้อแล้วก็ลูกๆก็จะได้ยินเสียงคุณอ้อมรู้จักคำว่าโขกหมากรุกใช่ไหมคะมันก็จะดังปักปักปักเนี่ยนะแกก็จะได้ยินเสียงโขกหมากรุกเนี่ยเสียงเดียวกันทุกคืนเลยเป็นเสียงคนเดินอยู่หน้าร้านก่อนวนไปวนมาสักพักก็จะไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็จะโขกหมากรุกป๊กป๊กป๊กช้าช้าสลับกับเสียงไอแห้งๆของแปะโง่นี่แหละค่ะคล้ายคนสูบบุหรี่จัดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครอ่ะมันก็เสียงแปะโง่นั่นแหละนี่ทีนี้คนมันอยู่กันทุกวันเนี่ยแกถามว่ากลัวไหมลูกกับเมียกลัวไหมก็กังวลแต่แกก็ไม่ได้ถึงกับกลัวมากนะแต่แกก็

คิดว่าเอ้าเรื่องเมื่อไหร่มันจะจบสักทีล่ะทำงานศพไปแล้วเผาไปแล้วเนี่ยเจ๊ท้อได้ยินมาเป็นอาทิตย์ละแต่ทำยังไงเสียงนั้นมันก็ไม่หายไปไม่ว่าจะใส่บาตรทำสังฆทานไปปรึกษาหลวงพ่อไปหาที่วัดทำพรมน้ำมนต์อะไรทำทุก

0: ไอ้ที่นวดของแกเนี่ยแกรีบไปแกคว้าแต่หมากรุกไอ้ตัวขนตัวนู่นตัวนี่นะคุณอ้อมนะเอาไปอ่ะตัวม้าตัวขนอะไรก็ตามเนี่ยแต่แกไม่ได้คว้ากระดานไปมันก็เลยเล่นไม่ได้ไงล่ะแกได้ยินดังนั้นนะเจ๊ท้อบอกโอ้โหเข้าใจละสงสัยไม่ต้องนานเจ๊ท้อก็เลยเผากระดานไปให้นั่นแหละค่ะแล้วหล
1: เอ
0: ัง
1: า
0: จ
1: กรา ะ
0: ก
1: ดาน น
0: ั้น
1: ตาม
0: นะ
1: ไป
0: ฉ
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: ตามไปให้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงโขกหมากรุกอีกเลย
1: อ
0: เ
1: ื
0: จ๊ท้อ
1: ม
0: กับลูกก็ดีใจแต่ก็ยังมีคนมาบอกเจ๊ท้อบอกว่าเจ๊ท้ออ่ะรอให้กระดานหมากรุกมันขาดก่อนเถอะเดี๋ยวก็จะต้องเผาไปให้อีกหรือไม่ก็จะต้องได้ยินเสียงโขกหมากรุกโป๊กโป๊กโป๊กโป๊กโป๊กอีกแน่นอนนี่ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ชื่อเรื่องเอาไปไม่หมดถึงต้อง
1: อื
0: มาเอาม นี่แหละค่ะคุณอ้อมอื
1: ค่ะ
0: ม
1: ลืมก
0: อ
1: ร
0: ย่
1: ะ
0: า
1: ด
0: ไป
1: านหมากรุกซะงั้น
0: อย่าไปสัญญาอะไรกับใครเขาว่าล่ะบอกว่าจะให้ก็ต้องให้ไปหมดนะคะ
1: ค่ะกลับมาเอาเลยนะเอามีเสียงทุกคืนนะไม่ได้เอาไปไงต้องรีบเอาเผาไปให้นะคะค่ะเรื่องลี้ลับวันนี้นะคะอ้
0: ส
1: าว
0: นุก
1: ม
0: ส
1: าน
0: ุกค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่น่าม
1: าก
0: ลั
1: คว ุยเรื่องสินค้า GI ต่อเนาะพี่ไหมเมื่อกี้โคราชทั้งหมด12รายการที่เล่าให้ฟังมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ย12,148ล้านบาทนะเยอะไหมเยอะมากเลยนะ
0: 10,000 กว่าล้าน
1: ใช่นะค
0: อ
1: ะ
0: ืม
1: อันดับสองคือจังหวัดเชียงรายของพี่ไหมนั่นเองนะคะ
0: ของกระเจ้านี่แหละค่ะมีอะไรบ้างเป็น GI
1: GI มี9รายการพี่ไหมต้องไปลองให้หมดนะอันไหน
0: ไม่
1: ยัง
0: ก
1: ไม
0: ล
1: ่
0: ้า
1: ได้
0: เด
1: ล
0: า
1: อ
0: เ
1: ง
0: ลยไม่กล้าเด
1: ก
0: า
1: าแฟดอยตุง
0: น่ะ
1: ไง
0: นึกแล้วเลยนึกแล้วเล
1: กาแฟดอ
0: ย
1: ยตุงสับปะรดภูแลเชียงรายอันนี้ที่บ้านพี่สุวิทย์ต้องปลูกแน่ๆเลยเคยไปสวนบ้านพี่สุวิทย์
0: ไม่ค่อยมีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้แกหรือปลูกอย่างอื่นไปละ
1: ค่ะแล้วก็มีสับปะรดนางแลอ๋อเพิ่งรู้ว่าสับปะรดนี่ก็ของเชียงรายเนาะกา
0: ค
1: แ
0: ื
1: ฟ
0: ออย่างน
1: ด
0: ี้
1: อ
0: ค
1: ย
0: ุณ
1: ช
0: อ้อ
1: าม ค่ะค่ะ
0: ภูแลเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของนางแลแล้วก็สับปะรดภูเก็ต
1: อ๋อ
0: เขาเอามารวมกันมาผสมสายพันธุ์มันก็เลยได้ทั้ง ขอโทษค่ะได้ทั้งหวานทั้งกรอบแต่ผลมันลูกนิดเดียวถามว่าอร่อยไหมอร่อยจริงๆคุณอ้อมกินสับปะ
1: ด
0: ร
1: ู
0: ด
1: แล
0: ที่ไ
1: เ
0: ห
1: ช
0: น
1: ียงรายนะนะ
0: เออก็ไม่เหมือนสับปะรดเชียงรายค่ะ
1: พี่ใหม่ปลูกสิที่บ้านนะ
0: คุณอ้อมเคยได้ยินอาจารย์เฉลิมชัยมาด่ามาพูดปะให้ฟรีก็แล้วให้อะไรก็มันเยอะมากจนมันไม่มีราคานะคุณอ้อมเรามีที่อยู่นะคนมาเช่าเราปลูกสับปะรดนะจนในท
1: ค
0: ี่
1: ่
0: ส
1: ะ
0: ุดเราบอกไม่เอาค่าเช่าเพราะเขาขายสับปะรดไม่ได้เลยอะคุณอ้อมมันล
1: ค
0: ำ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ากมันเยอะมันเยอะ
1: มันเยอะเนาะสั
0: ร
1: บ
0: า
1: ป
0: ค
1: ะ
0: ารมัน
1: ด
0: เลย
1: น
0: เย
1: า
0: อะ
1: งแลกาแฟดอยช้างก็ใช่ค่ะ
0: 2 อย่างละค่ะ
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ั้งหมดมี9 อย่างเลยนะ
1: ข้าวก่ำล้านนา
0: โอ้อันนี้ดีชอบคุณอ้อมรู้จักข้าวก่ำใช่ไหมคะ
1: รู้จักค่ะก็เป็นข้าวเหนียวแดงเนาะใช่ปะ
0: ใ
1: ท
0: ช
1: ี
0: ่
1: ่นี่เขาเรียก
0: แต่มันไม่เหนียวมัน
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่เ
1: เ
0: ห
1: ห
0: น
1: น
0: ีย
1: ี
0: ว
1: ยว
0: สามารถมาหุงกินได้ข้าวก
1: ข
0: ่
1: ้าวก่ำข้าวก่ำล้านนา
0: หมายก็เคยปลูก
1: ชาเชียงรายค่ะ
0: โดยเฉพาะแถวแม่จันใต้ชา
1: ค
0: อั
1: ่ะ
0: ดสำชาอะไรนี่เยอะแยะเลย
1: ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย
0: 5 อย่างละค่ะชื่อด
1: เ
0: ั
1: ค
0: ง
1: รื่องเคลือบเวียงกาหลงค่ะ
0: อ๋อเวียงกาหลงค่ะ
1: ส้มโอเวียงแก่น
0: โอ้ใช่ใช่ของเชียงราย
1: ทั้งหมดนะคะ9รายการมูลค่า316.31ล้านบาทนะคะ
0: ไม่นับได้7นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไร
1: เก
0: อา
1: ้า
0: จจะมันเก้าน
1: ม
0: ะ
1: ี
0: โอ
1: ก
0: เค
1: าแฟดอยตุงสับปะรดภูแลเชียงรายสับปะรดนางแลสาม
0: อ
1: แล
0: ๋
1: ้
0: อ
1: วนะกาแฟดอยช้าง4ข้าวก่ำล้านนา5ชาเชียงราย6ข้าวเหนียวเขี้ยวงู7เครื่องเคลือบเวียงกาหลง8แล้วก็ส้มโอเวียงแก่น9ค่ะ
0: อ๋อโอเคโอเค
1: 99นะคะมาดูเชียงใหม่บ้านอ้อมพองเจ้าไปไหม GI นะเจ้า
0: เป็น
1: GI
0: หลัง
1: ข
0: เจ
1: อง
0: ้า
1: เชียงใหม่นะคะผ้าตีนจกแม่แจ่มนะ
0: แม่แจมแม่แจ
1: แม่
0: ม
1: แ
0: โ
1: จ
0: อ
1: ่
0: เค
1: มอ๋อศิลาดลเชียงใหม่อันนี้ชื่อ
0: โอ้นี่สวย
1: เ
0: น
1: ก
0: ี
1: ่
0: ่
1: า
0: ส
1: แ
0: ว
1: ก
0: ย
1: ่ใช่ศิ
0: เข
1: ลา
0: ียว
1: ดลน
0: ส
1: ี่
0: ว
1: เ
0: ย
1: ก่าแก
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: เลยนะคะร่มบ่อสร้างนะคะ
0: ตังจ้อง
1: เอ้าข้าวก่ำล้านนาทำไมซ้ำกับของเชียงรายได้ล่ะ
0: เขาก็มีก็อยู่จังหวัดเพื่อนบ้านใกล้กันนะคะข้าวกล่ำเชียงใหม่ก็อร่อย
1: อ๋อแต่นี่ใช้ชื่อข้าวก่ำล้านนาเหมือนกันแต่ก็น่าจะอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะ
0: เชียง
1: ก
0: ให
1: า
0: ม่
1: แฟ
0: เชียงไฮก็ล้านนาน่ะเจ้า
1: ล้านนา
0: แต่
1: ก
0: ล
1: าแฟเทพ
0: ร้านช้างก็อีกแห่งหนึ่งค่ะ
1: กาแฟเทพเสด็จค่ะ
0: อยู่
1: เอ
0: ที่
1: อ
0: ไหน
1: ไม่
0: เอ
1: เค
0: ่
1: ย
0: ย
1: ได้
0: เท
1: ยิ
0: พ
1: น
0: เส
1: อัน
0: ด็
1: นี
0: จ
1: ้
0: ไม่เค
1: ไม
0: ย
1: ่
0: ได้
1: เค
0: ย
1: ย
0: ิ
1: ได
0: น
1: ้ยินส้มสายน้ำผึ้งฝางโอ้โหอันนี้นะพี่หมายต้องแนะนำคุ
0: โอ
1: ณ
0: ้
1: ฟังไปกินหน้าหนาวมันสดชื่นจริงๆอ่ะส้มเหมือนแช่เย็นแต่มันไม่ถึงขนาดแช่เย็นขนาดนั้นมันสดชื่นมาก
0: ใช่แต่ต้อง
1: ส้ม
0: ล้างให้ดีก่อนนะ

0: ค่ะ
1: ลิ้นจี่จักรพรรดิฝางค่ะ
0: อันนี้ใช่
1: มะแขวนเชียงใหม่ที่เขาใส่ลาบใช่ไหมอันนั้นมะแขวนแห้งอ่ะมะแขวน
0: พระเจ้าบอกผู้จักมาแขวน
1: มะแขวนมะแขว
0: อัน นเ
1: เชียง
0: ล็
1: ใ
0: ก
1: หม่
0: ๆอันเล็กๆเนี่
1: ใช
0: ย
1: ่
0: ไอ้
1: เล็กๆไว้ใส่
0: ลูก
1: ล
0: เล็
1: าก บค่
0: ๆอ
1: ะ
0: ร่อยหอม
1: มูลค่า3,134.61 ล้านบาทนะคะไปอีสานบ้างสกลนครนะมาดู GI เขามีอะไรข้าวฮะฮอนกฮูกอ่ะเขาออกเสียงไงข้าวหางหอมข้าวหางหอมทองสกลทวาปีดูดิ
0: โห
1: ชื่
0: ช
1: อ
0: ื่อป
1: จ
0: ล้อม
1: ำ
0: จ
1: ย
0: ริง
1: ากใช
0: อี
1: ่
0: สานเนี่ยอ่ะ
1: ข้าวหางหอมทองสกลทวาปีนะคะเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานผ้าครามธรรมชาติน
0: พระ
1: ะค
0: คราม
1: ะ
0: นี้รู้จัก
1: ผ้าครามธรรมชาติสกลนครหมักเม่าสกลนคร
0: หมักเม่านี่ว่าเคยรู้จักนะแต่นึกไม่ออกมันคืออะไร
1: อ๋อแล้ว
0: หม
1: ก็
0: ักเม่าย
1: ังมีน้ำหมักเม่าสกลนครด้ว
0: อ
1: ย
0: ๋อ
1: น
0: เ
1: ะ
0: พ
1: ค
0: ื่อ
1: ะ
0: ชนิดหนึ่งอ่ะโอเค
1: โคเนื้อโคขุนพลยางคำนี
0: โอ
1: ่
0: ้
1: อัน
0: ช
1: นี
0: ื่
1: ้
0: อ
1: ข
0: ด
1: อ
0: ัง
1: ดีจริงนะคะเนื้อครามสกลนครรวมถึงนมวานิชด้วยนะคะพี่ใหม่201 ล้านบาทนะคะ
0: นี่โคราชนี่เป็นหมื่นล้านเลยนะ
1: ใช่
0: อันนี้สอง
1: ต่อ
0: ร้อยกว่าล้านค่ะ
1: ลำดับต่อมาคือจังหวัดราชบุรีนะคะมี GI นะคะก็คือพริกบางช้าง
0: โอ้
1: สับปะรดพริกบางช้างพี่ใหม่เคยกินไหมเป็นยังไง
0: ไม่เพิ่งรู้เนี่ยอยู่ราชบุรีพริกบาง
1: ค่
0: ช
1: ะ
0: ้างนี่คุณอ้อมเม็ดใหญ่ๆแล้วก็เอามาแกงนี่แดงมากเลยนะเขาบอกพริกดีที่สุดเนี่ยก็ต้องพริกบางช้างนะ
1: ค่ะนี่เป็น GI ของราชบุรีสับปะรดบ้านคาค่ะมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีแล
0: อั
1: ้
0: น
1: ว
0: นี
1: น
0: ้
1: ี
0: แ
1: ่
0: น่นอน
1: องค์มังกรนี่แน่นอนเลย
0: ใช่
1: องค์มังกร
0: แต่เ
1: แ
0: ด
1: ล
0: ี
1: ้
0: ๋ย
1: วว
0: น
1: ก
0: ี
1: ็
0: ้คนทำน้อยลงแล้วค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะไชยโป๊ะโพธารามอันนี้ก็
0: โอ
1: ขอ
0: เ
1: ง
0: ค
1: ดี
0: โอเค
1: ของดีแล้วก็กุ้งกล้ามกรามบางแพมะนาวแป้นดำเนินสะดวกมะ
0: ถ
1: ม
0: ู
1: ่
0: ก
1: วง
0: ต้อ
1: น
0: ง
1: ้ำดอกไม้ราชบุรีนะคะโอ้ตอนแรกอ้อมนึกว่าอันนั้นนะพี่ใหม่เต้าหู้ดำอ่ะ
0: เหรอคะมีด้
1: เต
0: วย
1: ้า
0: เหร
1: ห
0: อ
1: ู้มีข
0: อย
1: อ
0: ู
1: ง
0: ่ที
1: ร
0: ่
1: า
0: รา
1: ช
0: ชบุ
1: บุ
0: ร
1: ร
0: ี
1: ีนะถ้าจำไม่ผิดใช่ราชบุรีเหมือนกันหรืออ้อมจำจังหวัดผิดก็รู้ราชบุรีแหละนะคะมูลค่ารวม
0: โด
1: แป
0: ย
1: ด
0: ร
1: พ
0: ว
1: ั
0: ม
1: นห้าร้อยสาม
0: โอ
1: สิบเก
0: เย
1: ้
0: อ
1: า
0: ะเหม
1: ล
0: ื
1: ้
0: อน
1: าน
0: กัน
1: บาทโดยประมาณนะคะเยอะนะคะอันดับที่สี่นะคะก็มี7 รายการนะคะ GI จังหวัดศรีสะเกษข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้นะอันนี้ชื่อดังมากเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวงหอมแดงศรีสะเกษกระเทียมศรีสะเกษ
0: ใช่ใช่
1: ครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษแล้วก็ทุเรียนภูเขาไฟไงพี่ไหม
0: ไม่เค
1: น
0: ย
1: ี
0: ก
1: ่
0: ินเลย
1: อันนี้ GI ระดับต้นๆเลยนะทุ
0: ก
1: เร
0: ล
1: ี
0: ั
1: ยน
0: ว
1: ภู
0: จะ
1: เข
0: แพ
1: าไฟ
0: ง
1: ค่ะได้รับความนิยมเพราะว่าลักษณะเด่นเกิดจากสภาพดินภูเขาไฟ
0: ก
1: นะ
0: ร
1: ค
0: ุ
1: ะส
0: น
1: ะ
0: ้อ
1: ท
0: ย
1: ้อ
0: ไม
1: น
0: ่รู้คืออะไร
1: อ๋อ
0: ก
1: พ
0: รุ
1: ลุ
0: น้อ
1: น
0: ย
1: ้อยค่ะ
0: กรุน้อย
1: ทั้งหมด6,128 ล้านบาทนะคะ
0: เยอะเหมือนกันค่ะ
1: ลงใต้กันบ้างพี่ไหมชุมพรนะคะ
0: โอ้จังหวัด
1: GI ของเขาก็มีข้าวเหลืองประทิวชุมพร
0: ข้าวเหลืองไม่เค
1: ค
0: ย
1: ่
0: ได
1: ะ
0: ้ยินค่ะ
1: กล้วยเล็บมือนางอ้อมดูว่ากำแพงเพ
0: โอ้
1: ชร
0: เย
1: หรื
0: ออ ะ
1: กล้วยกล้วยเล็บมือนางใช่ไ
0: ก
1: ห
0: ล
1: ม
0: ้วยเล็บมือนางต้องชุมพรคุณอ้อม
1: ชุมพร
0: แถ
1: ใช่
0: ว
1: ไหม
0: ส
1: คะ
0: วีเงี้ยโอ้โห
1: อ๋
0: ห
1: ออ
0: มอะไรหอมอะไรคนละอย่างกับกล้วยที่กำแพง
1: ท
0: เ
1: ี
0: พ
1: ่
0: ช
1: ก
0: ร
1: ำแพงเพชร
0: นั่นมันกล้วยไข่
1: กล้วยไข่นะกล้วยไข่นะนี่กล้วยเล็บ
0: นี
1: มื
0: ้
1: อ
0: กล้วย
1: น
0: เล็บ
1: าม
0: ื
1: ง
0: อนางหอมมาก
1: ค่ะกาแฟเขาทะลุอันนี้ชื่อดังใช
0: ใช
1: ่ไหม
0: ่ใช่ใช่
1: กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร
0: อันนี้กินอยู่ค่ะ
1: ค่ะกล้วยหอมทองละแมนะคะ
0: อ๋อละแม่
1: ทุเรียน
0: รู้
1: ชุ
0: จ
1: ม
0: ัก
1: พร
0: ค่ะ
1: สับปะรดสวี
0: ใช่ค่ะ
1: สับปะรดสวีอร่อยใช่ไหมพี่ไหม
0: อ
1: ค่ะ
0: ร่อยอร่อยค่ะเพราะ
1: ท
0: พ
1: ั
0: ื
1: ้
0: ้
1: ง
0: นที
1: ห
0: ่แถ
1: มด
0: บนั้นมันน้ำกร่อยค่ะ
1: 40,000 กว่าล้านบาทนะค
0: โอ้
1: ะ
0: โหเยอะนะ
1: ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานี GI ของเขานะคะหอยนางรมไงพี่ไหมหอยนางรมสุราษฎร์ธานี
0: ก็อร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหลกธรรมะ
1: ไข่เค็มชัยยามาคู่
0: ใช
1: กัน
0: ่
1: เลยนะคะมะพร้าวเกาะพะงันเงาะโรงเรียนนาสาร
0: ถูกต้องจ
1: ข
0: ้ะ
1: มิ้นชันสุราษฎร์ธานีปลาเมงสุราษฎร์ธานีแล้วก็กระท้อนคลองน้อยค่ะ
0: อ๋อ
1: กระท้อนคล
0: โ
1: อ
0: องเค
1: น
0: โ
1: ้
0: ออ เค
1: ยมูลค่าก็288.99 ล้านบาทนะ
0: ไ
1: ค
0: ม่
1: ะ
0: มากค่ะจังหวัดเมื่อกี้ตั้ง40,000 กว่าชนะโคราชแต่โคราชได้18 กว่าล้านเท่านั้นค่ะ
1: ใช่นะคะก็เป็นจังหวัดที่มี GI

0: เยอะนะคะทั้งหมดโคราช12รายการเชียงราย9รายการนะคะเชียงใหม่8รายการศรีสะเกษชุมพรสุราษฎร์ธานี7รายการนครพนมเลยสมุทรสงครามยะลา6รายการด้วยกันนะคะเอาให้หมดไหมนครพ
1: ด
0: น
1: ี
0: ม
1: อยากรู้
0: นะ
1: นครพนมอยากรู้ยะลาด้
0: น
1: วย
0: คร
1: เนาะ
0: พนมเนี่ย GI ก็จะมีเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานสับปะรดท่าอุเทนน
1: อ
0: ี่
1: ื
0: ช
1: ม
0: ื่อดังนะลิ้นจี่นครพนม
1: อืม
0: เนื้อโคขุนพลยางคำ
1: อืม
0: อันนี้ดังมากเนื้อโคขุนพลยางคำนะคะก๊กเหล่าพัฒนาและครกดินเผาบ้านกลางนะคะ
1: ค่ะ
0: มูลค่ารวม181.63ล้านบาท
1: อืม
0: ส่วนจังหวัดเลยค่ะก็ GI เขาจะมีผ้าฝ้ายเมืองเลยค่ะเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานวายที่ราบสูงภูเรือข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงเมืองเลยนะคะมูลค่าก็
1: อืม
0: 51กว่าล้านบาทนะคะ
1: ย
0: ส
1: ะล
0: ่ว
1: าน ล่ะอืม
0: สมุทรสาครก่อน
1: ส
0: นะ
1: มุทรสาครนะ
0: GI เขาก็จะมีลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงครามเอ้ยสมุ
1: อ
0: ท
1: ื
0: รส
1: ม
0: งครามขออภัยไม่ใช่สมุทรสาคร
1: ข
0: ล
1: ั
0: ิ
1: บ
0: ้น
1: รถ
0: จี
1: ผ
0: ่
1: ่าน
0: ค
1: ก็
0: ่อม
1: มีขายละ
0: สมุทร
1: ส
0: ส
1: มุทร
0: ง
1: สง
0: ค
1: คร ราาม
0: ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามนี่แน่นอนนะคะพริกบางช้าง
1: อ
0: ป
1: ื
0: ลาม ทูแม่กลองเนาะหน้างอคอหักใช่ไหมเนี่ยปลา
1: ใช
0: ทู
1: ่
0: แม่
1: ใช่
0: กลองเกลือสมุทรแม่กลองนะคะน้ำตาลมะพร้าวแม่กลองค่ะเป็น
1: ไม่ขั
0: ส
1: บ
0: ิน
1: รถ
0: ค้า
1: ผ่า
0: ท
1: น
0: ี่
1: อยู
0: ส
1: ่ปร
0: ำ
1: ะ
0: คั
1: จ
0: ญค่ะเนาะเราจะได้รู้เวลาเราไปจังหวัดไหนจะได้ซื้อสินค้า GI เขากลับมานะพี่ใหม่เนาะ
1: มูลค
0: ค
1: ่า
0: ่ะ
1: เยอะไหมคะที่นี่กี่ละ
0: 1,232ล
1: อ
0: ้า
1: ื
0: นบาทค่ะ
1: มก็ไม่น้อยค่ะ
0: ส่วนยะลาค่ะกล้วยหินบันนังสตาค่ะพี่ใหม่
1: บันนังสตาร์โอเค
0: กล้วยหินบันนังสตาทุเรียนเสด็จน้ำยะลา
1: อืม
0: ส้มโชกุนเบตงค่ะมังคุดในสายหมอกเบตงโอ้โหชื่อโรแมนติกมากนะ
1: มั
0: ค
1: ง
0: ะ
1: คุดที่นี่อร่อยมากคุณอ้อม
0: ก็มันอยู่ในสายหมอกนะมันต้องอร่อย ไก่เบตงยะลาก
1: ำลังจะบอกเลยถ้าไม่มีไก่เบตงนี่ไม่ใช่เลย
0: ไม่ใช่ปลานิลสายน้ำไหลเบตงค่ะพี่ใหม่
1: ไก่เบตงนี่ท่านผู้ฟังมันเป็นไก่ที่ไม่มีขนน่ะมันเป็นไก่พันธุ์พิเศษแล้วก็ต้องมาทำข้าวมันไก่
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ร้านที่ขายข้าวมันไก่เบตงนี่นะโอ้โหคนนี่แน่นตลอดเวลาคุณน้องเช้าๆเนี่ยนะค่ะ
0: ค่ะ3,197ล้านบาทนะ
1: น
0: ค
1: ะ
0: ะ
1: เห็นไหม
0: อันนี้
1: ค่ะ
0: ตัวเลขในปี2,568นะเวลาเราไปเที่ยวเราจะได้ซื้อของที่เป็น GI ของเขากลับมานะเพราะว่าพี่ใหม่แต่ก่อนเนี่ยกล้วยอ่ะจริงๆอ่ะอ้อมไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนกันแน่แต่ว่าไปเชียงใหม่ต้องมีกะละแมเนาะแต่ก่อนซื้อกลับมาน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มแค่หมูกะละแมเดี๋ยวนี้กะละแมก็มีเยอะไปหมดนะคะกะละแมที่นครพนมก็อร่อยนะพี่ใหม่ตอนนั้นพาคุณผู้ฟังไปอ่ะโอ้ขึ้นชื่อด้วยนะแล้วก็กล้วยเบรกแตกน้ำถามจริงๆเถอะมันของจังหวัดอะไรกันแน่มันมีทุกจังหวัดเลยแต่ว่าแต่ก่อนของเชียงใหม่ก็ขายดีนะมันก็จะมีหวานแบบเค็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบออริจินอลอะไรอย่างเงี้ยพี่ใหม่เ
1: บ
0: ดี
1: า
0: ๋ย
1: ง
0: วนี้
1: เ
0: ม
1: จ
0: ั
1: ้
0: น
1: าม
0: ี
1: นี่มัน
0: ค
1: เบร
0: ่ะ
1: กแตกจริงๆเบรกแตกก็แปลว่ามันหยุดไม่ได้
0: หยุดไม่ไ
1: จ
0: ด้
1: ริง
0: มันอ
1: กิน
0: ร่
1: แ
0: อ
1: ล
0: ย
1: ้วก็ต้องกินไปเรื่อยๆจริงๆมันเบรกแตกจริง
0: ปวดฟันเออตอนนี้ไปที่ไหนก็จะมีกล้วยเบรกแตกเนาะ
1: กะล
0: เ
1: ะ
0: ย
1: แม
0: อะ
1: นี่ก็ต้องระวังนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ไหมเนี่ยเคยกินกินเอาฟันหลุดออกมากะละแมมันกาวเลย
0: เออ
1: กะละแม
0: นอก
1: นี
0: จ
1: ่
0: าก
1: อัน
0: ฟ
1: ต
0: ัน
1: รายมาก
0: นอก
1: สำ
0: จ
1: หรา ัก บผ
0: ฟ
1: ู้
0: ัน
1: สูงอ
0: แ
1: า
0: ล้
1: ย
0: ว
1: ุ
0: ระวังมันติดคอด้วยนะคะต้องระวัง
1: พอ
0: เ
1: ล
0: หน
1: ะ
0: ียวติดคอต้องระวังติดคอด้วยนะคะอ้าวมีเวลาอีกนิดหน่อยเกริ่นไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันพี่ใหม่เขาไปทำสถิติมานะคะก็เป็นสถิติขององค์การท่องเที่ยวเกาหลีเขา
1: อืม
0: ไปอ้างข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวมาเขาบอกว่าประมาณ7 เดือนเนี่ยพี่ใหม่เกาหลีใต้เนี่ยถูกนักท่องเที่ยวร้องเรียนสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลย
1: โอ้ก็สมควรแหละอืม
0: ร
1: ค
0: ้อ
1: ่ะ
0: งเรียนเดี๋ยวนี้เกาหลีไปยากใช่ไหมคะ
1: มันไม่ยากหรอกค่ะคุณอ้อมมันก็เหมือนญี่ปุ่นเหมือนจีนนี่แหละมันไม่ต้องวีซ่าแต่ไอ้การเข้าไปนี่
0: เร
1: ม
0: ื
1: ั
0: ่
1: น
0: อง
1: ก็
0: ที
1: ล
0: ่
1: ํา
0: น้
1: บา
0: อ
1: ก
0: ย
1: เพราะ
0: แล
1: เร
0: ้
1: า
0: วเน
1: ต้
0: า
1: อ
0: ะ
1: งกรอกเอกสารอะไรต่ออะไรนี่เยอะแยะแล้วเขาก็จะดูเราถ้าเขาดูไม่น่าเชื่อถือก็ส่งกลับทันทีเหมือนกัน
0: ก็ตอนผีน้อยระบาดใหม่ๆอ่ะที่พี่ที่ทำบริษัททัวร์เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าก็พาลูกทัวร์ไปเที่ยวนี่แหละตื่นเช้ามาหายไปหมดเลยพี่ใหม่ไป
1: ถู
0: ถ
1: ก
0: ึง
1: ต
0: เ
1: ้
0: ก
1: อง
0: าหลี
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ืนแร
1: ใช
0: ก
1: ่ค่ะค่ะ
0: โดนสอบเลยนะคะหายไปหมดเลยเขาจะแฝงตัวไปแบบนี้ใช่ไหมคะคนก็ต้อง
1: ใช่
0: เข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ก็เลยต้องเคร่งครัดเนาะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ร้องเรียนนักท่องเที่ยวสายด่วน
1: มี
0: ท่อ
1: อง ะ
0: เท
1: ไร
0: ี่ยวเ
1: บ
0: ก
1: ้
0: า
1: าง
0: หลี
1: ค่ะ
0: มีอะไรบ้างนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะ
1: ค่ะพบกันพรุ่งนี้อีกค่ะสวัส
0: ส
1: ดี
0: วั
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: ดี

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอัยการและปส.เร่งปิดคดีแอร์มีนาล่าลอสตัวการหนีหมายจับส่วนผู้ต้องหา3รายที่จับแล้วจ่อแจ้งข้อหาพยายามส่งเฮโรอีนเพิ่มตั้งเป้าสรุปสำนวนภายใน14กันยายนนี้นายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานการประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีขยายผลการจับกุมนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียพร้อมเฮโรอีนบรรจุถุงลายช้างโดยสามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยได้แล้ว3รายได้แก่นายอุทัยนายณัฐวัฒน์และนายเอกวิทย์ส่วนผู้ต้องหาสำคัญอีก1รายคือนางสาวจันทราหรือโลสยังอยู่ระหว่างการหลบหนีโดยแยกดำเนินคดีเป็น2สำนวนเนื่องจากผู้ต้องหาบางรายไม่ได้ร่วมกระทำผิดในพฤติการแรกและมีประเด็นการทำลายของกลางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เนื่องจากความผิดเกิดขึ้นทั้งในและออสเตรเลียเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรจึงได้รวมสำนวนเสนออัยการสูงสุดโดยอัยการสูงสุดได้ตั้งคณะทำงานร่วมหลายฝ่ายปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง3รายถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเหลือระยะเวลาฝากขังรวมอีกประมาณ15วันคณะทำงานจึงตั้งเป้าหมายทำสำนวนให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดภายในวันศุกร์ที่11กันยายนและไม่เกินวันจันทร์ที่14กันยายนนี้เพื่อเสนอตามลำดับชั้นให้ทันพิจารณาสั่งฟ้องป้องกันไม่ให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยแจ้ง4ข้อกล่าวหาหนักได้แก่สมคบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายและส่งออกเฮโรอีนเพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษโดยทำลายหรือซ่อนเร้นพยานหลักฐานส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศทางการไทยได้รับข้อมูลพยานหลักฐานบางส่วนจากออสเตรเลียแล้วเช่นผลตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและรายละเอียดของนางสาวมีนาซึ่งได้นำเข้าประกอบสำนวนเรียบร้อยส่วนการดำเนินคดีกับนางสาวมีนาปัจจุบันเป็นอำนาจของศาลเมืองเมลเบิร์นแต่หากในอนาคตทางการออสเตรเลียสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวกลับมาประเทศไทยในฐานะเจ้าของคดีหลักนอกราชอาณาจักรสามารถนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของไทยเพื่อดำเนินคดีต่อได้ทันทีกาฬสินธุ์ช็อกปลาหมอคางดำ2ตัวชาวประมงจับได้คู่ปลาผัวเมียพบไข่ในท้องตัวเมียตัวผู้รออมขยายพันธุ์ในเขื่อนลำเปาสงสัยฝีมือมนุษย์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นางสายฝนเสียงหวานหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงนายมลากูลฉายแสงนักวิชาการประมงชำนาญการสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำปลาหมอคางดำเพศเมียน้ำหนัก120กรัมความยาว18เซนติเมตรเพศผู้น้ำหนัก110กรัมความยาว 17.5 เซนติเมตรซึ่งได้รับมาจากนายประวัติพละสุขชาวประมงที่บ้านหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีที่ถูกระบุว่าจับได้อยู่ในเขื่อนลำเปาในเขตตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจากการเก็บตุ้นในช่วงเช้าในบริเวณดังกล่าวโดยนายมลากูลฉายแสงผู้เชี่ยวชาญได้ทำการผ่าท้องปลาหมอคางดำทั้ง2ตัวพบว่าในเพศเมียภายในท้อง

0: ในไข่มากกว่า200ฟองส่วนเพศผู้ไม่พบไข่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนักวิชาการให้เหตุผลว่าการที่พบปลาเพศผู้เพศเมียอยู่ด้วยกันเหมือนกับการเตรียมที่จะทำการออกไข่โดยตัวผู้มีหน้าที่อมไข่ไว้ที่ปากหลังจากที่ตัวเมียได้ปล่อยไข่ออกมาพฤติกรรมเช่นนี้คาดว่าหากไม่ถูกจับโดยชาวประมงจะทำให้ไข่จำนวนนี้แพร่พันธุ์ออกไปด้านประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการพบปลาหมอคางดำถือเป็นครั้งที่2โดยในครั้งแรกพบ1ตัวห่าง10วันก็พบอีก2ตัวคือ2ตัวนี้คาดว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์ธนาคารออมสินเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านธนาคารออมสินเริ่มดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านจำนวนครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเมื่อวันที่25สิงหาคมโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐสำหรับพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของปภ.ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านอาทิอำเภอเมืองอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอหนาน้อยเป็นต้นโดยธนาคารได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนตามทะเบียนรายชื่อของปภ.ซึ่งเริ่มทยอยได้เงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนแล้วตั้งแต่ที่ธนาคารเริ่มดำเนินการจ่ายเงินวันแรกเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาทางนี้ธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติต่างๆตามมติครม.ไปอย่างต่อเนื่องอาทิอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลพายุดิเพรสชันคาจิกิสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจนถึงล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่

0: เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกช่องทางนะครับทั้งที่ฟังอยู่ที่หน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News นะครับรวมไปถึงที่ฟังหรือว่ารับชมที่หน้าแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 นะครับก็เป็นช่องทางที่จะฟังหรือว่าจะชมด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ยังคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์อีกด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางครับMCOT Connect นะครับฟังได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect ทางแอป MCOT Connect นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหากเดินทางไปไหนเนี่ยแอปพลิเคชันเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับก็เข้าไปรับฟังได้โหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Connect ติดมือถือเครื่องมือสื่อสารเอาไว้นะครับก็จะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังได้ตลอดเลยนะครับและอีกช่องทางนะครับพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางของ LINE @MCOT News นั่นเองครับวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้เป็นประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะครับกับกรณีที่ถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณสัก2วันที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นข่าวนักเรียนนักเลงก็ได้นักเรียนนักเลงนะครับตีกันบนรถไฟฟ้า BTS แน่นอนครับชื่อถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งสำหรับสถาบันอุเทรนถวายกับประทุมวันนะครับซึ่งเป็นคู่อริกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรียกว่าเป็นภาพที่ปรากฏออกไปทุกสื่อนะครับทุกหน้าข่าวแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อไหร่ถึงจะหมดไปสักทีสำหรับเด็กนักเรียนช่างตีกันนะครับแล้วก็สองสถาบันนี้ขึ้นชื่อในเรื่องนี้ซึ่งไม่อยากให้ขึ้นชื่อในเรื่องแบบนี้เลยนะครับเป็นที่มาของปมที่เราจะมาไขในวันนี้กันนะครับมหากาพย้ายอุเทนถวายเลี่ยงประทะสงครามนักเลงช่างคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
4: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับเขาว่ากันว่า2สถาบันนี้นะอาจารย์อุเทนถวายกับปทุมวันเนี่ยเรียกว่าบาดหมางกันมายาวนานบางสื่อบอกว่า80ปีบวกบางสื่อก็เกือบ100ปีมันขนาดนั้นเลยนะอาจารย์เป็นมหากาพย์ไม่ได้เลยนะ
4: บางคนบอกก็แล้วแต่นะเพราะว่าอุเทนถวายนี่ก็ตั้งแต่ปี2475
3: 2475
4: 2475ใช่ไหมก็คือถ้าถอยกลับไปเนี่ยนะเพราะว่าจริงอาจจะอย่างนี้อุเทนถวายเนี่ยเช่าที่ของ
3: จ
4: ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะตั้งแต่ปี2546
3: ครับ
4: ไอ้ไม่โทษที2000ไม่ใช่ดิ
3: ต้องถอยไป
4: ทั้งหมด68ปี
3: 68ปี
4: 2546นี่คือหมดสัญญา
3: ครับ
4: นะถอยไป
3: 69ก็2501
4: 2501ใช่ไหม
3: ครับ
4: 2501นะฮะ
3: ครับ
4: เขาบอกว่ามันมีเรื่องกันตั้งแต่ปี2500อ่ะนะฮะแค่ว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งเนี่ยนะแต่ว่าหมายถึงว่าคือก่อนหน้านี้ตัวอุเทนถวายเนี่ยเราก็ชื่อก็คือก่อสร้างอุเทนถวาย
3: ครับ
4: นะสมัยก่อนนี่เขาเรียกโรงเรียนก่อสร้างนะฮะส่วนทางด้านปทุมวันเนี่ยเขาเรียกช่างกลนะก็ชื่อสั้นๆคือตอนหลังนี่ปรับเปลี่ยนชื่อนะฮะ
3: ครับ
4: ช่างกลปทุมวัน
3: ครับ
4: ซึ่งช่างกลปทุมวันนี่ก็อยู่ตรงข้างกับสนามกีฬาแห่งชาติ
3: ฮะ
4: ท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยพื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะนึกไม่ออกว่าระยะทางเนี่ยห่างกันไม่ไกลนะ
3: ไม่ไกลครับหัวโค้งของมาบุญครอง
4: คือต้องนึกถึงอย่างนี้ก่อนนะผมพยายามจะเรียบเรียงให้ฟังมันมีถนนพญาไท

0: ครับ
1: ถนนพญาไทนี่ก็เป็นถนนวิ่งยาวมานู่นน่ะตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวิ่งยาวมาจนตั้งถึงไอ้ตัวเขาเรียก3ย่านตัดกับถนนพระราม4อ่ะนะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เรียกถนนพญาไทแล้วขณะเดียวกันก็มีถนนพระราม1ถนนพระราม1นี่ก็คือเนี่ยตัดผ่านมาจากสนามกีฬา
0: คร
1: ับ นะฮะแล้วก็วิ่งตรงไปนู่นเลยไปถึงอะไรอ่ะไอ้ลาดดําริอะไรเงี้ยนะนะฮะเพราะมันก็ตัดกันตรงแยกนั้นอะตรงแยกนั้นก็เรียกว่าบางคนก็เรียกว่ามาบุญครองหรือ MBK ถูกไหมฮะตรงหัวมุมนั้นถ้าฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสยามนะสยามแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นสยามดิสคัฟเวอรี่นะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือจุดนั้นจะเป็นจุดสี่แยกพอดีนะฮะถ้าระยะเดินเนี่ยผมคิดว่าจากช่างกลปทุมวันมาถึงก่อสร้างอุเทนถวายเนี่ยประมาณสัก500เมตรได้นะฮะประมาณ500
0: ประมาณ
1: 500ถึง700เมตรอ่ะเราเนี่ยนะแล้วแต่ว่าจะเดินตัดตรงหรือเดินอ้อมนิดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีห้างมาบุญครองก็เรียก MBK แต่ตอนหลังนี้มันเป็นห้างแล้วเมื่อก่อนนี้มันอาจจะยังไม่เป็นห้างใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้ก็เป็นห้างแล้วก็มีโรงแรมปทุมวันพรินเซส
0: ครับ
1: แล้วตรงจุดนั้นก็กลายเป็นจุดนัดพบเวลาจะมีเรื่องอะไรก็จะมาเจอกันตรงนั้นนะครับ
0: ครับอาจารย
1: ์ตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีเรื่องแต่เขาเรียกกันนั่งรถเมย์อ่ะนั่งรถเมย์ผ่านสถาบันกันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องแล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ลงไปลุยกันข้างล่างเลยบางทีลงจากรถเมย์ก็ไปลุยกันหรือว่าบางทีก็กระโดดขึ้นรถเมย์แล้วก็ไปลุยกันในรถเมย์เลยก็มีอะไรเงี้ยนะฮะพูดง่ายว่ารถเมย์ก็มีเรื่องตอนนี้เป็น BTS ก็ยังมีเรื่องอีกถูกไหม
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์เป็น BTS ก็คือหมายความว่ารถไฟฟ้านะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็ยังมีเรื่องอีกนะก็มันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่อริที่อยู่กันมายาวนาน
0: ครับ
1: นะเพิ่นผมก็เรียนจุฬาพูดง่ายๆนะฮะมันก็รู้เรื่องราวเหล่านี้มาพอสมควรนะฮะ
0: อาจารย
1: ์แล้วก็เราก็ได้ยินชื่อเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมเรียนแล้วตอนเรียนเราก็รู้แล้วคู่นี้เขาก็เป็นคู่อริกันอยู่นะฮะเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆมันจะผ่านพื้นที่ไง
0: ครับมันต้องผ่านนะเน
1: า
0: ะ
1: มันต้องผ่านทั้งฝั่งอุเทนถวายเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ฝั่งอุเทนถวายนี่มันจะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
0: ครับมีเตรียมอุดม
1: แล้วมันจะมีเตรียมอุดมศึกษานะครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันอีกด้านหนึ่งมันก็จะมีคณะของจุฬาเนี่ยก็คือคณะเภสัชศาสตร์จุฬา
0: ครับ
1: นะฮะก่อนที่จะไปถึงในตรงเขาเรียกว่าสยามสแควร์นะ
0: ครับ
1: สยามสแควร์นะครับส่วนทางด้านช่างกลปทุมวันเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาก็คือสนามสุพัชราไสยอ่ะนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันก็จะมีสนามฮอกกี้สนามอะไรต่างเนี่ยนะที่ถัดกันมาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: นะแล้วจนกระทั่งมาถึงให้ตรงมาบุญครองนะเพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าไม่รู้ใครจะไปหาใครอ่ะนะแต่ว่าจุดที่จะมักจะเจอกันบ่อยที่สุดก็คือตรงตำแหน่งของมาบุญครอง
0: มันเหมือนอยู่ตรงที่แบบเป็นจุดรวมพลนะ
1: จุดที่จะมาเจอบางทีคนยกมาเจอกันอะไรต่างเจอกันนะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยผมจำได้ว่าช่างกลเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์อย่างนึงก็คือไม้ที
0: คร
1: ับไม้ทีเนี่ยก็เรียกว่าพอใครเห็นนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยพกไม้ทีไปนี่ก็ไม่ค่อยอะไร
0: ต้องระวังตัวหน่อยนะไม่ค่อยปลื้มเหมือนจะมีปัญหากันแน่นอนอะไรสักที่หนึ่งแหละ
1: จริงๆนั่นเป็นอุปกรณ์การเรียนของเขาอ่ะนะจริงๆอ่ะ
0: เขียนแบบมันเอาไว้ใช้เขียนแบบอาจารย
1: ์เอาไว้เขียนแบบแต่ว่ามันก็แปลกมักจะพกเป็นสัญลักษณ์ที่ให้คนรู้ว่าเนี่ยฉันนะฉันมีไม้ทีนะคือถ้าตีกันด้วยไม้ทีมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถูกไหมครับ
0: เป็นไม้เนาะอาจารย์เป็นไม้บางๆ
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: เป็นไม้แต่มันก็ไม่สมควรตีกันนะพูดง่ายๆ
0: ถ
1: ู
0: กครับถูก
1: ไม่ใช่ว่าไม้จะไปตีใครก็ได้แต่ว่าไอ้สัญลักษณ์ไม้ทีเนี่ยมันกลายเป็นที่มาฟาดกันนะฮะตอนหลังมันก็มีอาวุธอื่นๆขึ้นมาที่เราก็จะได้ยินอยู่ก็คือไอ้มีดอ่ะนะฮะมีดเนี่ยแล้วก็มันสมัยนึงมันก็มีไอ้ตัวนั้นด้วยเขาเรียกเหล็กขุดชาร์ป
0: ขุดชาร์ปครับ
1: ไอ้นี่ก็น่ากลัวนะเหล็กขุดชาร์ปเนี่ยมันแทงเข้าไปเสร็จปั๊บเลือดมันไม่ออกมันเลือดตกในอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมอ่ะแทงเข้าไปแล้วเลือดมันไม่ได้พุ่งออกมาโอ้โหนี่อันนี้ก็น่ากลัวเหล็กขุดชาร์ปนะฮะแล้วก็ตารางก็มีปืนอีกนะมีปืนอีกด้วยนะฮะแล้วก็มันก็ยังมีระเบิดอีกด้วยนะครับ
0: นะ

0: มัยหนึ่งมันมีไอ้ระเบิดปิงปองอะนะอันนี้ก็น่ากลัวแล้วตอนหลังก็มีระเบิดอีกด้วยก็สรุปก็คือมันมีอาวุธซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบก็เหลือเชื่อนะว่าโรงเรียนทำไมมันมีอาวุธได
1: ้ครับเพียบเลยแหละ
0: ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็น่าสงสัยมันไม่ใช่การเขาเรียกว่าเป็นอริกันด้วยการชกต่อยกัน
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ว่าเจอหน้ากันก็ชกต่อยกันไอ้ชกต่อยกันนี่ก็ยังพอเข้าใจได้นะว่าบางทีก็ไม่ถูกชะตากันอะไรต่างเนี่ยนะก็ชกต่อยกันแต่นี่มันมีอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ถึงขนาดขั้นบาดเจ็บล้มหายตายจากกันเลยถึงขนาดนั้นนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วความจริงเนี่ยเรื่องนี้ก่อนที่จะพูดถึงอุเทนถวายกับช่างคนปทุมวันเนี่ยมันก็ต้องโยงเข้าไปเรื่องราวของเขาเรียกว่าเด็กอาชีวะเมื่อก่อนก็เขาใช้คำว่าอาชีวะนะ
1: ครับ
0: เด็กอาชีวะก็จะประกอบไปด้วยอะไรช่างกลช่างก่อสร้างนะฮะอันนี้เป็นหลักเลยอ่ะพวกบรรดาชื่อช่างกลทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่แบบโอ้โหคู่อะไรกันไปคู่กันไปอ่ะเยอะแยะไปหมดนะเราก็จะเดี๋ยวรู้สึกหนังที่ดังมากเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโฟร์คิงถูกไหมฮะ
1: โฟร์คิง
0: ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอาชีวะตัวตึงทั้งหลายเนี่ยนะก็อันได้แก่อะไรกนกอาชีวะอะไรอินทรอาชีวศึกษาอะไรเทคโนโลยีประชาชื่นแล้วก็นี่ก็แรงมากเลยเนี่ยเทคนิคบูรณพลเนี่ยช่างกลบูรณพลนี่ช่างกลบูรณพลนี่ความจริงอยู่ต่างอยู่ห่างจากคนอื่นและอยู่แถวบางนา
1: ใช่คร
0: ับจำไม่ผิดนะ
1: มาสักไกลเลย
0: แต่เขายินดีจะเดินทางไปลุยกับใครก็ไม่รู้นะเขาก็เปิดฉากไปลุยกับใครก็ได้นะฮะแต่ที่ดังมากก็คือกนกอาชีวะขึ้นชื่อเลยล่ะกนกอาชีวะนี่แต่ว่าตอนหลังนี่ไม่อยู่แล้วนะฮะ
1: คือ
0: หลายโรงเรียนเนี่ยตอนหลังพอเวลามีเรื่องมากๆเขาต้องเปลี่ยนชื่อโรงเรียนหรือไม่ก็ยกระดับขึ้นเป็นวิทยาลัยบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือว่าเป็นอะไรอ่ะแบบเปลี่ยนชื่อไปอ่ะนะฮะสมัยก่อนเนี่ยช่างกลไทยสุริยะไม่รู้คุณโอ๊คเคยได้ยินชื่อไหม
1: อันนี้
0: ก็ดุมากเลยช่างกลไทยสุริยะเนี่ยก็ดุมากนะฮะหรือแม้กระทั่งอะไรอ่ะไอ้ไพศาลศิลป์เมื่อก่อนนี่เป็นโรงเรียนนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ดุมากมันแบบประเภทตีกันแหลกลานเลยนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงปี4ปี5ปีเนี่ยตีกันแบบแหลกเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าจากการเก็บข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ปี2550ถึง2554 4ปีเนี่ยฟาดกันแหลกเลยเนี่ยนะทุกปีเลยเนี่ยก็อย่างเช่นวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการในช่วงของลุงโดยเทคนิคก็ฟาดเทคโนโลยีกรุงเทพ
1: ครับ
0: นะอะไรอ่ะชำนิเทคโนโลยีนี่ก็แรงเนี่ยเทคนิคการจนาการจนาพิเศษสมุทรปราการเทคนิคดอนเมืองนี่ก็ซัดกับเขาเทคโนโลยีดุสิตนี่ก็ตีเขานะฟัดกันเขาเทคนิคท่าหลวงอยู่นู่นไม่ซ้ำไปอยู่ตรงสระบุรีนะเทคโนโลยีปทุมธานีนี่ก็แรงเหมือนกันนะอะไรอ่ะวิทยาลัยสารพัดช่างสูตรประการนะฮะอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะฮะมีเอ่ยชื่อกันมาพอสมควรมันเคยเกิดเรื่องเมื่อปี2019อันนั้นช่างกลสยามรู้จักชื่ออยู่แล้วใช่ไหม
1: สยามครับ
0: นับเขาเรียกว่าเอานักเรียนนี่นับพันคนเลยบุกไปที่โรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรมหมู่บ้านครูอยู่แถวๆอะไรอ่ะเดี๋ยวนะบางแคหรือตรงไออะไรนะตรงไปทางนู้นอะเลยว่าแขกขึ้นไปนิดหนึ่งนะฮะทางหนองแขมอะตรงนู้นนะครับนะลุยแหลกเลยโอ้ถึงขนาดมียิงกันมีอะไรไปแย่งปืนตำรวจไปยิงกันด้วยนะ
1: ครับ
0: คือมันเป็นเรื่องเป็นราวกันตลอดเลยลักษณะของนักเรียนตีกันแล้วก็รับทัดกันตลอดแล้วก็หาเหตุหาผลกันได้จากอะไรพอใครไปอยู่โรงเรียนอะไรก็จะต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมันมีอยู่วันนี้ท่าไหนก็ไม่รู้นะฮะ
1: ต้องรักศักดิ์ศรีไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวเป็นอะไรไปศักดิ์ศรีต้องมาก่อน
0: มันจะต้องทุกคนก็จะต้องรักษาหัวเข็มขัดของตัวเองซึ่งไม่เข้าใจจริงๆนะ
1: หัวเข็มขัดกับเสื้อช็อปสองอย่าง
0: เสื้อช็อปเนี้ย
1: ครับอาจารย์
0: แล้วคนเหล่านี้เนี่ยนะถ้ามุดรอดไปจนกระทั่งจบการศึกษาก็เป็นเรื่องน่าแปลกมากนะคุณโอ๊คเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไปทำงานที่เดียวกันไม่เห็นมันตีกันในที่ทำงานนะแปลก
1: อันนี้จริงเคยออกมาเป็นเหมือนสกู๊ปข่าวของสื่อมาทำก็มีนะก็ไปสัมภาษณ์หลังจากเหตุการณ์พวกนี้หลายจานสุดท้ายแล้วก็คือบังเอิญไปทำงานที่เดียวกันสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันในที่ทำงาน

0: แปลกดีไหม
1: ก็อยู่กันได้ไม่เห็นต้องตีกันเลย
0: ทั้งที่เป็นบางทีก็ไปโรงเรียนคู่อริกันนะเสร็จแล้วก็อยู่เข้าไปอยู่ที่ทำงานแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยกันได้แล้วสุดท้ายก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: แสดงว่ามันต้องผ่านวัยผ่านเวลาหรือว่าผ่านไม่ใช่มีบรรยากาศของคนที่จะมาบิ้วนะพูดง่าย
1: ๆ
0: พอเป็นผู้ใหญ่ความรับผิดชอบต่างๆก็มีความเข้าใจมากขึ้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วคนเหล่านี้ก็กลายเป็นเขาเรียกจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเรียนสายอาชีพซึ่งเป็นความต้องการจริงๆเลยอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเนี่ยมีงานทำแน่นอนคือจบมาแล้วมีงานทำแน่นอนมีเป็นที่ต้องการในตลาดเลยด้วยก็คือหรือการเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยการเรียนสายอาชีพอย่างเนี้ยแต่ไอ้พวกเพราะอันเหตุผลนั้นเนื่องมาจากไอ้เรื่องความรุนแรงของการตีกันเป็นคู่อริกันอย่างเงี้ยก็ทำให้บางทีพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่กล้าจะให้ลูกตัวเองเข้าไปเรียนในระบบนี้ถูกไหมครับ
1: มันกลายเป็นภาพติดตาติดฝังใจนะอาจารย์ยิ่งบางคนพ่อแม่บางคนอยู่ในยุคที่อย่างเช่นผ่านประสบการณ์ที่เด็กช่างตีกันบนรถเมล์แล้วอยู่ในวัยนั้นมันถูกเขาเรียกว่าฝังใจเหมือนกันนะบางคนไม่รู้อีหน่อยเนี่ยก็โดนลูกหลงเหมือนกัน
0: ใช่ก็โดนลูกหลงด้วยบางคนนี่บางทีเขาเรียกว่าเด็กเรียนอย่างเดียวยังโดนเลยไม่ก็มันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องแต่งชุดไปไงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนนี่คนผมก็ยังจำได้ผมก็ไอโต้วาทีเมื่อก่อนก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าจะทำไงจะแก้ปัญหาเด็กช่างตีกันเนี่ยจะทำยังไงพูดแล้วก็แซวไปบอกว่ามันก็มีวิธีก็คืออะไรนะอยู่บ้านเนี่ยให้พ่อแต่งกายเป็นคู่อริอยู่ที่บ้านนะ
1: จะได้ตีกันในบ้านก่อน
0: มาไม่ก็เจอพ่อมันก็จะอึดอาจจะตีอันนี้พ่อเราดีกว่านะมันก็จะได้เริ่มคุ้นเคยกับคู่อริอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็พูดเล่นๆเนี่ยมันจะทำยังไงดีนะพูดง่ายว่าไม่มีอะไรจะห้ามได้บางคนบอกต้องมีเครื่องแบบไปเปลี่ยนเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับมียุคนึงใช่ไหมผมจำได้อาจารย์ที่เขาแบบห้ามแต่งกายเป็นของแต่ละสถาบันนะต้องแบบแต่งอะไรก็ได้ออกไปจากบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าสถาบันค่อยไปเปลี่ยนเป็นชุดนักศึกษาของแต่ละสถาบันเอา
0: แล้วหลายโรงเรียนเนี่ยที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็ค่อยๆเขาเรียกว่าหายสูญสลายหายไป
1: มาลายหายไป
0: นะแต่ไม่น่าเชื่อว่าคู่หนึ่งคู่ที่อยู่ใกล้กับตรงเนี้ยไม่หายไปยังอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้
1: จะเรียกว่าเป็นอมตะ
0: ก็คือช่างกลปทุมวัน
1: ครับ
0: นะเพราะตรงนั้นน่ะเขาเรียกสี่แยกนะว่าสี่แยกปทุมวันนะ
1: ครับ
0: สี่แยกปทุมวันถ้าใครไปดูแผนที่เก่าก็จะพบว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่มีอะไรเลยแต่ตรงนี้มันเจริญสุดขีดไปแล้ววะนะมันเปลี่ยนไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ช่างกลอุเทนถวายไอ้ช่างก่อสร้างอุเทนถวายเป็นคู่อริที่อยู่กันมาอย่างยาวนานรุ่นต่อรุ่นถูกส่งต่อกันมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วความรุนแรงทั้งหลายก็ไม่เคยลดลาวาศอกลงแล้วก็ถึงเวลาก็ปุ๊บก็ขึ้นมาถึงเวลาก็ปุ๊บก็ขึ้นมามีเรื่องอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็ถ้าจะย้อนกลับเข้าไปไม่กี่ปีเนี่ยมันก็มีเรื่องแรงๆถึงขนาดมีขับถึงไข่เสียชีวิตแล้วก็ไปทำให้ครูโรงเรียนอื่นเขาเสียชีวิตก็ยังมีเลยเอาง่ายๆเมื่อปี2567เนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุการณ์รุนแรงเมื่อตอนนั้นเนี่ยแล้วผมก็ยังจำได้ว่ามันก็มีเรื่องที่แล้วตอนหลังเนี่ยคนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ต้องถึงระดับรัฐมนตรีเลยถูกไหมครับสมัยก่อนเนี่ยอาชีวศึกษาเนี่ยมันสังกัดอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังพอยกระดับขึ้นเป็นอะไรอ่ะเป็นวิทยาลัยเป็นเขาเรียกเป็นมหาวิทยาลัยนะฮะมันก็จะมีมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี่ถือว่าเป็นระดับมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเลยนะฮะทั้งสองสถาบันนี้เลยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1: ครับ
0: นะกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็เรียกว่ายกระดับขึ้นมาแล้ว
1: คร
0: ับโดยไม่ได้เก็บชื่อเดิมเอาไว้นะแต่คนก็ยังเรียกอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนี่ก็คือนี่แหละอุเทนถวายนี่แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าราชมงคลตะวันออกมันก็จริงๆชื่อไปอยู่ทางตะวันออกแล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าตัวสถานที่ยังอยู่ในกรุงเทพเนี่ยง่ายๆนะครับนะฮะส่วนช่างคนปทุมวันก็เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันถ้าคนไม่จำคนนึกไม่ออกก็เนี่ยคือช่างคนปทุมวันนะครับนะเพราะนั้นทั้งสองแห่งเนี่ยมันก็กลายมาเป็นสังกัดอยู่ในอว.แล้ว
1: ครับ
0: อวก็คืออุดมศึกษา
1: การอุดมศึกษาวิสัชน
0: ั
1: ตกรรม
0: หรือ
1: วิจัยและนวัตกรรม
0: วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันมาสกัดตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็

0: อยู่ที่รัฐมนตรี
1: ครับ
0: สมัยหนึ่งเนี่ยคุณสุภมาศนะคุณสุภมาศเนี่ยอิสระภักดีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการ
1: กระทรวงอว.
0: นะผมจำได้เลยเมื่อปี67นี่แหละ
1: ครับ
0: นะแล้วตอนนั้นก็รู้สึกนายกรัฐมนตรีก็เป็นคุณเศรษฐาทวีสินนะ
1: ครับ
0: พูดง่ายว่าก็เจอปัญหานี้แล้วก็แบบเดียวกันเลยก็คือเรื่องแบบให้มีเรื่องกันอย่างเงี้ยนะเกิดเรื่องกันตรงมาบุญคล้องนี่แหละสุดท้ายก็ออกมาตรการมานะในการที่จะจัดการก็คือเหตุผลก็คือว่าช่างกลโทษทีก่อสร้างอุเทนถวายเนี่ยที่เนี่ยมันหมดสัญญากับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว
1: เพราะเป็นพื้นที่เช่าจุฬา
0: 2546
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นนะพอหมดสัญญาเสร็จก็หมายความว่าไงตั้งแต่เดือนกันยา30กันยา2516ตามหลักกันก็คือต้องออกถูกไหมครับ
1: ใช่ครับหมดสัญญาแล้ว
0: หมดสัญญาแล้วนะแล้วก็ทางจุฬาก็มีความประสงค์ที่จะไม่ต่อสัญญาคุยง่ายนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เจรจาเขาเรียกว่าให้จัดการคืนตั้งแต่ปี2018แล้วด้วยซ้ำไปพื้นที่เนี่ยนะมันทั้งสิ้นประมาณ20ไร่3งาน29ตารางวา
1: ครับ
0: นะฮะที่เป็นมาสเตอร์แพลนของทางจุฬาก็คือจะเอามาใช้เป็นเรื่องของนวัตกรรมในการศึกษาต่างๆนี้ไม่ได้เอาไปใช้ทางเรื่องของการพันธุ์นี้แต่ประการใดนะนะฮะ
1: ก็มีเป็นการอ้างก่อนที่จะเจรจาพวกนี้ว่ากลัวว่าจะเอาไปทำเป็นขายอ่ะเอาไปขายให้นายทุนมาเช่าทำนู่นนี่นั่นจริงๆ
0: ไม่ใช่เพราะว่าทางจุฬาเขาจัดสรรเป็นพื้นที่ฮะทางนั่นฝั่งเนี้ยจังนั่นเนี่ย อุเทนถวายมาถึงคณะเภสัชศาสตร์เลยทางนั้นนี่มันเป็นจุดการศึกษาหมดนะไม่มีตรงไหนที่เป็นคอมมูเชียลเลยไม่มีการค้าเลยทางนั้นนี
1: ้ครับ
0: นะไอ้ฝั่งที่เป็นการค้าก็จะฝั่งตรงข้ามออกไปทางนู้นบรรทัดทองอะไรทางนั้นนู้นเนี่ยนะหรือว่าทาง MBK มาบุญครองเนี่ยหรือว่าตรงสยามสแควร์เนี่ยนะนั่นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ถูกเปลี่ยนหรอกอันนี้ก็ถูกกำหนดไว้ถือว่าเป็นมาสเตอร์แพลนด้วยซ้ำไปและจริงๆเนี่ยอุเทนถวายก็มีข้อตกลงบันทึกที่จะอะไรอ่ะขนย้ายแล้วก็ส่งมอบพื้นที่คืนกับจุฬาภายในวันที่30กันยา2548
1: 48 2ปีต่อมา
0: แล้วก็ปรากฏว่ามีข้อตกลงได้ซ้ำไปว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันเกิดจะเกินเวลาไปก็จะต้องจ่ายชำระค่าประโยชน์ในที่ดินให้กับจุฬาในอัตราปีละ1,140,900 บาทนะปรากฏว่านี่ดูดิตั้งที่ตั้งแต่ที่ทำสัญญาไว้2548มาถึงนี้2569เนี่ยประมาณ21ปีแล้วอ่ะ21ปีแล้วเนี่ยนะ
1: คร
0: ับก็ยังไม่ออกจากพื้นที่นั้นเลยนะฮะแล้วจนกระทั่งมีการทวงถามอะไรต่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับโอจุฬาก็ทวงที่คืนหลายครั้งนะครับนะสุดท้ายมันก็มีเรื่องไปร้องที่ศาลปกครองถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และสุดท้ายปลายทางเรื่องมันก็จบลงที่วันที่14ธันวาคม2565เนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งให้อุเทนถวายย้ายออกจากพื้นที
1: ่
0: และต้องดำเนินการภายใน60วัน
1: ครับ
0: นะก็ปรากฏว่าเนี่ย2565จนถึงวันนี้อุเทนถวายก็ยังไม่ไปนะฮะทีนี้2567ที่บอกว่าคุณสุภมาศเป็นรัฐมนตรีอว.เนี่ยก็มีข้อกำหนดเนี่ยผมก็จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยก็พูดง่ายว่ามีแผนที่จะต้องกำหนดให้อุเทนถวายต้องย้ายยังไงก็ต้องย้ายใช่ไหมให้ไปหาที่ใหม
1: ่ครับเหมือนจะหาแล้วด้วย
0: ตอนแรกกำหนดอยู่ก็เรียกว่าที่ทางเลือกเนี่ย มันจะมีอยู่สี่ที่ด้วยกันนะให้ไปหานะคุณโอ๊คลองดูนะสี่ที่ที่ถูกกำหนดแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายนะก็ได้แก่วิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรี
1: ครับ
0: มันเป็นวิทยาเขตอยู่แล้วนะเขาวิทยาเขตเดียวกันกับอุเทนถวายนี่แหละมันอยู่ภาคตะวันออกจริงๆเลยไงแล้วต่อมาก็ตรงนี้วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวานาถถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย
1: ตรงริมวิภาวดีเลย
0: ใกล้ๆทางหัวบ้านทางนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใกล้ศูนย์รดเลยครับใกล้ๆกันเลย
0: ใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยหรือที่ที่สามก็คือพื้นที่บริจาคแถวมินบุรีกรุงเทพ
1: ครับผม
0: และพื้นที่ที่สี่ก็คือที่ราชพัสดุในจังหวัดสมุทรปราการนะฮะพูดง่ายว่ามีสี่พื้นที่เนี่ยน่าสนใจที่อยากจะให้ย้ายไปแล้วก็ตอนแรกว่าปีปอนปีหนึ่งเนี่ยไม่ให้รับแล้วไม่ให้รับปีหนึ่งแล้วนะฮะเพื่อว่าจำนวนนักเรียนเราจะได้พร้อมที่จะย้ายไปนะนั่นคือคำสั่งที่มีความเด็ดขาดและทำท่าว่าทำไปทำมาเนี่ยพวกศิษย์เก่าด้วยก็เข้าไปจุ่นอยู่ครับนะฮะ
1: ใช่ครับมี
0: สุดท้ายก็เข้าไปครองพื้นที่โหแล้วตอนนั้นจำได้เลย

0: ใครเดินผ่านนี่เป็นอันตรายเลยฮะเขาลงมันลุยแล้วบางทีมีแอบก็คือถ้าเห็นว่าคนจุฬาเข้าไปปั๊บนี่เขาเอาเรื่องเลยนะ
1: กลายเป็น
0: คือพูดง่ายว่าเอากลายเป็นไปโดนปกครองนะครับโดยพื้นที่ของใครก็ไม่รู้งงไปหมดนะคร
1: ับเป็นคู่แบบเขม่นกันในช่วงนั้นเลยถ้า
0: ใช่เนี่ยนี่ไม่ใช่ว่าตีกับปทุมวันนะตีกับคนที่จะไปเอาที่คืนนะ
1: เจ้าของที่เห็นว่าเจ้าของที
0: ่มันจะกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องระหว่างช่างกลปทุมวันกับอุเทนถวายซึ่งถือว่าเป็นอริกันที่จะตัดกัน
1: ครับ
0: แต่มันเรื่องว่าอุเทนถวายไม่ยอมออกจากจุฬาถูกไหมฮะโดยประกาศว่าอันนี้เขาจะอยู่ที่ตรงนี้ของเขาตลอดเขาจะไม่ยอมไปนะฮะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสุดท้ายมันจะไงอ่ะทางจุฬาก็อยากจะเอาที่ตรงนี้มันเพราะมันจบแล้วถูกไหมครับในแง่ของ
1: กฎหมาย
0: พื้นที่ตรงเนี้ย
1: การ
0: ทั้งหมดสัญญาทั้งสร้างย้ายที่
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วปรากฏว่ามาครั้งนี้เนี่ยพออาจารย์เชนมาแก้ปัญหาครั้งนี้ก็ลักษณะคล้ายกันอีกนะลองดูให้ดีนะฮะเนี่ยวันนี้นะครับก็มีข้อยุติที่ถือว่าเป็นเหมือนเป็นการประกาศว่าเป็นมาตรการเด็ดขาด4ข้อถูกไหมครับกำหนดออกมาเพื่อจะยายุติข้อพิพาทครั้งนี้นะฮะหนึ่งก็คือคำสั่งก็คือให้จัดงดให้งดจัดการเรียนการสอนในพื้นข้อพิพาทอย่างน้อย3เดือน
1: ครับ
0: นะฮะก็คือพูดง่ายว่าไม่ให้เข้าไปเรียนแล้วตอนนี้3เดือนนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่9นี้เป็นต้นไปโดยอว.จะต้องออกคำสั่งอย่างเป็นทางการให้2สถาบันเนี้ยปฏิบัติตามนะฮะคือไม่ให้คนเข้าไปเรียนเลยล่ะพูดง่ายๆนะต้องแบบนั้นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ก็มีนักศึกษาอยู่สถาบันละประมาณ 1,000 คนได
1: ้โดยประมาณครับ
0: ข้อที่2คือเร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้กับอุเทนถวายนะซึ่งอันนี้ความจริงก็มี4แปลงที่บอกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจผ่านมา2ปีเนี่ยเขาทำอะไรบ้างก็ไม่รู้
1: เป็น4ตัวเลือกนะอาจารย์
0: ใช่หรือจะเปลี่ยนใหม่ก็ไม่รู้แต่ว่าบอกว่าผู้บริหารจะต้องเร่งดำเนินการหาพื้นที่ใหม่เนี่ยนะครับให้ได้ให้เรียบร้อยนะครับภายใน3เดือน
1: ต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพิพาทด้วย
0: ถ้าไม่ได้จริงก็ยืดเวลาไปก็คือไม่เปิดสอนน่ะถ้ายังไม่ได้ก็ยังไม่สอนน่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ต้องหาจนให้ได้นะฮะภายในเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อมันให้มันเกิดความปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับข้อที่3ก็คือทางด้านสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็ต้องจัดการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนผ่านเช่นกันเพราะว่านี่จัดการกับทางด้านอุเทนถวายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทางด้านปทุมวันก็ต้องเตรียมการเหมือนกันเพราะปทุมวันไม่มีวิทยาเขตเพราะนั้นจะทำยังไงจะขยับขยายไปที่ตรงไหนเพราะว่าไอ้ที่ตรงนั้นก็เช่าที่ของไอ้ทางด้านสนามกีฬาอยู่เหมือนกัน
1: ครับผมครับ
0: จะทำยังไงนะฮะจะให้เด็กเนี่ยเข้าไปเรียนป้าอุตสาหกรรมจากที่อื่นยังไงบ้างหรือเปล่าจะต้องขยับไปที่อื่นบ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายว่าถ้าจะให้ดีก็คือออกไปทั้งคู่เลยถูกไหมฮะก็ต้องย้ายไปหาที่ใหม่แหละครับมันจะได้ไม่เจอกันและ4ก็คือพื้นที่เดิมกำหนดแค่ชัดเจนว่าพื้นที่เดิมของอุเทนถวายเนี่ยจะให้เป็นพื้นที่ทางด้านการศึกษาและนวัตกรรมไม่มีเรื่องของการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: อ
0: ันนี้ก็ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งในการประชุมตัดบทตรงนี้ก็จะมีทางจุฬาเข้ามาร่วมประชุมด้วยมีทางอุเทนถวายเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีทางปทุมวันเข้ามาด้วยแล้วก็มีทางตำรวจมีทางอะไรต่างๆนี่ก็มาคือก็ตกลงไปลักษณะอย่างนี้นะฮะ
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือมาตรการที่ออกมาหวังเพื่อจะเรียกความสงบความเรียบร้อยความปลอดภัยกลับคืนมาเพราะว่าพื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและเป็นที่ที่โอ้โหแล้วมันมาตีกันนี่มันอับอายเสียภาพลักษณ์ของประเทศอย่างยิ่งแล้วมันไม่สมควรแล้วมาจนทั้งถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับใช่ฮะ
0: ซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามาตรการอันนี้มันจะได้รับการเคารพหรือยอมรับในระดับไหนนะครับเพราะว่างานนี้เราก็จะเห็นว่ารัฐมนตรีก็คือก็เรียกว่าอะไรอาจารย์เชนน่ะนะเรียกกันสั้นๆเนี่ยนะยศนันเนี่ยนะเป็นลงคนลงมาลงมือเองแต่ผมเองก็ความจริงก็อยากจะได้เสียงตอบรับจากนายกรัฐมนตรีด้วยนะเพิ่นแต่ว่านายกอยู่นอร์เวย์ท่านเองนะครับตอนนี้นะฮะความจริงถ้านายกลงมาตอบรับแล้วก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยผมว่ามันก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุภมาศเนี่ยก็จะมีนายกเศรษฐาแล้วก็มาต่อด้วยนายกอุ๊งอิ๊งอ่ะแต่ก็ยังไม่สำเร็จใช่ไหมเรื่องมันก็ถึงได้เป็นมหากาพย์ต่อเนื่องยาวนานแบบนี้คือถ้าพูดง่ายว่าถ้าแยกกันไปอยู่ได้เนี่ยนะครับต่างคนต่างอยู่เนี่ยไอ้ลดไอ้ความอะไรนะกระทบกระทั่งความวิวาทเหล่านี้มันก็จะต้องลดลงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
1: เขาเรียกว่าไม่ได้ต้องมาเจอกันหรือว่าไม่มีจุดที่จะต้องมา พบ
0: ได้กัน
1: ก็ลดโอกาสการ

0: กระทบกระทั่งกันได
1: ้แล้วก็ไอ้ความเป็นคือมันอยู่จนทั้งกายมันเป็นเขาเรียกว่าไปสำรวจพบว่ามันเป็นพันระดับองค์กรอาชญากรรมเลยฮะคุณคุณโดฮะ
0: อาจารย
1: ์มันมีการสั่งสมอาวุธแล้วมีทุนด้วยนะ
0: เคย
1: มีทุนจากไอ้รุ่นพี่เก่านี่แหละ
0: เคยมีสำนักข่าวไทยก็เคยทำสกู๊ปข่าวเรื่องนี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ฮะใช
1: ่เออแล้วก็ขอโทษนะอาจารย์บางคนก็เป็นศิษย์เก่าแล้วก็บิ้วกันอยู่เรื่อยเนี่ยนะถูกไหมครับ
0: ครับครับรุ่นพี
1: ่แล้วก็อาวุธก็พร้อมมีจักรยานยนต์มีมอเตอร์ไซค์ให้ด้วย
0: มีการ
1: และที่สำคัญคือมีเงินประกันตัวให้ด้วยเวลามีเรื่องแล้วก็มีทีมทนายความอีกด้วย
0: ครับ
1: โอ้มันทำกันเป็นองค์กรอาชญากรรมอย่างนั้นเลยนะครับ
0: ครับครับ
1: อันนี้คือความน่ากลัวนะฮะแล้วก็น่าเสียดายว่าศิษย์เก่าของอย่างเช่นอุเทนถวายเนี่ยศิษย์เก่าก็มีชื่อเสียงเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยแอดคาราบาวนี่ก็ศิษย์เก่านะ
0: ครับ
1: สมบัติเมธานีสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่าของก่อสร้างอุเทนถวายนี่แหละครับถูกไหมฮะผมคิดว่ามันต้องจบได้แล้วอะไรเรื่องนี้ถูกไหมครับแล้วก็อยากให้จบนะอยากให้กำลังใจว่าให้มันแก้ปัญหาให้ได้นะครับเรื่องนี
0: ้
1: ครับไม่งั้นเราก็มันการศึกษามันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยถูกไหมครับลักษณะอย่างนี้นะความไม่สงบสุขก็ไม่เกิดภาพลักษณ์ก็เสียหายอันตรายก็มาเกิดแล้วก็ไปมุ่งเน้นทางการศึกษายกระดับแล้วก็รู้แล้วว่าวันเนี้ยถ้าเกิดว่าไปประสบความสำเร็จทางการศึกษาดีๆเป็นที่ต้องการเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นน่าจะภาคภูมิใจมากกว่าที่จะมันอะไรก็ไม่รู้มาตีกันอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ดีเลยนะครับนะฮะก็คือสรุปสองเรื่องด้วยกันก็คือก็ต้องคืนที่ออกจากที่พื้นที่ของชุราทั้งหมดหมดไปตามกำหนดจริงๆใช่ไหมฮะแล้วก็จบลงตรงกระทั่งศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะฮะอันที่สองก็คือก็จะได้ลดการกระทบกระทั่งกันในของสองสถาบันเนี้ยผมว่าตรงนี้คือจุดที่สำคัญแล้วก็หวังว่ามหากาพย์อันยาวนานเหล่านี้มันจะได้รับการแก้ไขในครั้งนี้ให้ได้สำเร็จจริงๆแล้วก็ทำแล้วอย่าให้มันต้องกลับมาต่อเนื่องอีกนะมัน
0: ไม่งั้นมันก็จะ
1: มันเป็นเรื่องยาวนานเกินไปแล้วครับ
0: ใช่ครับใช่อาจารย์ครับมีคุณผู้ฟังถามมาว่าอย่างกรณีพื้นที่อาจารย์แน่นอนมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: โอ้อยู่อีกด้านหนึ่งฮะอีกด้านหนึ่งใช่
0: เออแต่มันก็ไม่ไกลกันมากทำไมคุณผู้ฟังถามมาว่าทำไมถึงปล่อยปละให้เกิดปัญหานี้คาราคาซังจน
1: ก็ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แหละครับตำรวจเนี่ยฮะตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะพอเปิดเรื่องก็ตำรวจก็ต้องมาหลังเหตุการณ์เพราะตำรวจเข้ามาประจำตลอดเวลาก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: ก็ไม่มีกำลังเพราะเอาก็จริงๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นตำรวจทำงานนะไม่ใช่เป็นตำรวจประจำการนะ
0: เป็น
1: ฝ่ายตำรวจประจำการยิ่งมันต้องเป็นสถานีตำรวจนะถูกไหมครับที่น่าเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีแต่ท่านผู้บริหารที่จะประชุมมันอยู่ข้างบนเนี่ยนะ
0: เป็นอย่างนี้เอง
1: เพราะฉะนั้นผมอยากจะปิดท้ายว่าอยากให้ที่ดินที่เอาเชิญถวายอยู่เนี่ยของจุฬาเนี่ยนะได้คืนอย่างถูกต้องอย่าเอาบทเรียนของเขาก็โดงมาใช้เลยนะครับขอความกรุณา
0: ครับ
1: อย่าให้เป็นมหากาพย์แบบเขาก็โดงเลยนะครับอย่าเอาโมเดลเขาก็โดงเลยนะครับขอให้เป็นโมเดลใหม่นะครับขอให้ที่การคืนที่ต่างๆเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยด้วยเถอะครับ
0: ก็น่าสนใจนะอาจารย์ว่าจะทำได้ในยุคสมัยไหนกันแน่สำหรับเรื่องของการย้ายสถาบันนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้ย้ายเพราะมันตีกันต้องย้ายด้วยส่วนหนึ่งคือหมดสัญญาด้วยคือไปหมดสัญญาแล้วอ่ะยังไงก็ต้องยังไงก็เหมือนเราไปเช่าบ้านอ่ะเราหมดสัญญาหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องออกจากพื้นที่นั้นโดยสุจริตคือเจ้าของพื้นที่ที่ดินมีสิทธิ์โดยสุจริตเลยผู้เช่าก็ต้องออกจากพื้นที่โดยสุจริตเช่นกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอยู่มานานหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่หลังจากนั้นละไม่เกี่ยวกันละ
1: อังกฤษเช่าฮ่องกงกับจีนอยู่เนี่ย99ปี
0: ถึงเวลา
1: เขาก็ต้องออกถูกไหม
0: ต้องออก
1: เหมือนกัน
0: ใช่ครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่รู้ว่าจะแผนต่างๆมันจะเดินหน้าไปได้ขนาดไหนรวมถึงเรื่องของการหาพื้นที่ใหม่นะอาจารย์จะเป็นไปได้รวดเร็วขนาดไหน3เดือนจะเป็นไปได้หรือเปล่า
1: ผมว่ามันควรจะได้แล้วแหละที่เพราะมันทำมาต้องหลายทีแล้วนะเน
0: ี่
1: ย
0: นี่นะครับเนี่ยไม่รู้ว่ามันติด

0: ติดล็อก
1: อะไร
0: ไรนะนะครับอ่ะไม่อยากให้ปัญหานี้เกิดครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบเรื่องของภาพลักษณ์ก็ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาใหญ่ก็คือมันส่งให้ผลให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตหรือว่าผล

0: ที่ติดตามฟังใน
1: ขอบคุณครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับก็มาไขปมให้เราในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตาดูว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ในระดับไหนนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมานะครับก็หลายข้อความก็นั่นแหละจะเห็นด้วยและก็หวังว่าจะมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหานี้ครับวิธีนี้ที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยแก้ไขได้แน่นอนครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดเส้นตึงนะครับไม่ว่าจากการนั่งหรือว่าทำงานหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะนะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองนะครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายด้วยมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร021143990ครับฟังกันไม่ทันใช่ไหมฮะโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร021143990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้าง นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิ่นครับอาจารย์มนทยาอินทรสุศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและก็ศักยภาพภายในครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
6: สวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับก็หลายๆเรื่องที่เอามาให้อาจารย์ปิ่นนี่เรียกว่าเอาเรื่องหนักๆมาให
6: ้ น่าสนใจอยู่ค่ะเรื่องนี
1: ้ใช่ๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วอ่ะอาจารย์เสน่ห์พูดถึงตัวอย่างที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงในสังคมให้เราได้ยินก็มาจากสถาบันเหล่านี้ก็มีเยอะนะแต่ทำไมนะเวลามีปัญหากันเนี่ยหรือว่ามีจะไปก่อเรื่องอะไรอ่ะทำไมถึงฟังแต่รุ่นพี่ที่พยายามที่จะแบบปลุกปั่นยุโยงกันมันมีผลถ้าเรื่องนี้ในทางจิตวิทยามันมีผลขนาดไหนบ้างครับอาจารย์ปิ่นคือทำไมเขาไม่รุ่นพี่ที่แบบมีชื่อเสียงแบบอย่างน้าแอดเนี่ย
6: ค่ะ
1: อะไรเงี้ยทำไมเขาเชื่อน้าแอดดีกว่าไหมอะไรเงี้ยไม่ไปหรอกเราไม่ตีกับใครหรอกเรียนดีกว่าทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยอาจารย์ปิ่น
6: ค่ะก็แสดงว่าจากผลลัพธ์นะหรือจากสิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นซึ่งก็คือชื่อของสถาบันเนี้ยแล้วก็เรื่องราวเนี่ยผ่านมาไม่รู้กี่ยุคนะคุณโอ๋จริงตั้งแต่เรายังอายุยังวัยเยาว์วัยรุ่นกันอยู่เลยนั่นก็แปล

0: ว่านั่นก็แปลว่าอิทธิพลของรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คงจะเป็นแค่เพียงอิทธิพลส่วนน้อยนะคะซึ่งก็เลยทำให
1: ้พี่มอสมีพี่มอสอีกคนใช่
0: พี่มอสด้วยใช่เนาะเราก็จะได้ยินแต่ว่านั่นแปลว่าบุคคลเหล่านี้ค่ะก็อาจจะมีแค่เป็นกำลังส่วนน้อยเนาะแต่สิ่งที่ถูกปลูกฝังถูกหล่อล้อมถูกใช้คำว่ายึดเหนี่ยวละกันเนี่ยมาในระยะเวลาหลายสิบปีจากที่เราได้ยินข่าวมาตลอดเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าจะมีพลังที่แข็งแรงมากกว่าจึงทำให้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
1: เพราะว่าความใกล้ชิดไหมความคิดใกล้ของรุ่นพี่ที่เป็นแนวฮาร์ดคอร์หน่อยอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้แล้วกันใกล้ชิดกว่ารุ่นพี่ที่แบบเป็นแนวแบบฉันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอะก้าวไปในจุดที่แบบไม่ต้องมาใส่ใจเรื่องจะต้องศักดิ์ศรี
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเงี้ยคือมันควรจะก้าวพ้นคำว่าศักดิ์ศรีสถาบันหรือว่าในเรื่องของการไปมองในมุมของการใช้ชีวิตดีกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าอาจารย์เสน่ห์ก็พูดคำหนึ่งที่น่าสนใจคือประสบการณ์วัยที่มันเพิ่มขึ้นประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เรื่องพวกเนี้ยในอนาคตหรือว่าในเมื่อโตแล้วเมื่อมีอยู่ในวัยที่อาจจะทำงานแล้วมีครอบครัวแล้วมองเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่แบบบางคนก็มองว่าเราไม่น่าผ่านจุดนั้นมาเลยก็มี
0: ใช่ใช่ซึ่งถ้าตรงนี้นะเราเอามาวิเคราะห์ร่วมเนาะในมุมจิตวิทยาด้วยอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์เสน่ห์กับคุณโอ๊คพูดกันมาเนี่ยแล้วเชื่อมกับเรื่องจิตวิทยาก็คือว่าคือคนอาจต้องยอมรับว่าเด็กส่วนใหญ่หรือคนที่เข้ามาเรียนณสถาบันในช่วงเวลาละกันก็คือจะอยู่ในช่วงที่วัยรุ่นนะคะอยู่ในช่วงที่กำลังค้นหาตัวตนดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยมันมีหลักการอธิบายในมุมมองของสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ในทางสังคมเนาะร่วมกับการที่แบ่งพวกทีนี้วัยที่เข้ามารวมถึงสถาบันที่เขาอยู่เนี่ยเขาเลยใช้สถาบันเป็นสิ่งที่เรียกว่ายึดเหนี่ยวหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์เชิงกลุ่มหรือว่าเชิงสังคมของเขาหมายความว่าคือมันไม่ใช่แค่ตัวตนว่าฉันเป็นใครแต่ว่ามนุษย์เราอะคุณโอ๊คจะต้องบางครั้งเนี่ยในวัยแบบนี้ค่ะเขาอยากจะมีตัวตนจากกลุ่มด้วยนะว
1: ่
0: าฉันคือฉันเป็นพวกไหนอ่ะฉันเรียนที่นี่ฉันเป็นศิษย์ของสถาบันนี้คนที่เป็นรุ่นพี่ฉันเรียนที่นี่ทีเนี้ยสิ่งเหล่านี้ค่ะพอรวมกันเรียกว่าอัตลักษณ์ตัวตนของกลุ่มแต่ว่าพออัตลักษณ์เหล่านี้ค่ะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากการถูกปลูกฝังจากการถูกบอกเล่าจากการถูกบอกว่าโอเคที่นั่นเขาทำกับเราแบบนี้อะไรแบบนี้เนาะมันก็จะเริ่มกลายเป็นความรู้สึกว่าอ๋อถ้าเขาทำกับเราแบบนี้ในทางจิตวิทยาแน่นอนก็คือเราก็ต้องไม่ยอมเพราะเราเป็นคนที่มาจากสถาบันนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องของกลุ่มก้อนและเริ่มกลายเป็นการส่งต่อในเชิงเรียกว่าพิธีกรรมวัฒนธรรมแล้วกันความคือความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติช่วงอายุแต่เกิดจากวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่ออ่ะมีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องเข้ามาใหม่ๆมีพิธีการรับน้องอย่างไรเราอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะมีการบอกเล่าเรื่องว่าเฮ้ยมันมีความขัดแย้งสะสมมานะอ่ะเขาโดนทำมาอย่างเงี้ย
1: เรื่องของตำนานนะตำนานเล่าขานตำนานเล่าขาน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นะครับมันก็เลยทำให้เป็นแบบถูกฝังหัวถูกพอฝังหัวก็เกิดความเชื่อก็เกิดการทำตาม
0: ใช่ค่ะ
1: เกิดการทำตามก็เราเรียกว่าความมีสติมันก็ลดน้อยลง
0: คือความขัดแย้งเนี้ยมันไม่ได้ถูกส่งต่ออย่างเมื่อกี้ที่คุณโอ๊คพูดนะตำนานเนอะมันไม่ได้ถูกส่งต่อแค่ข้อมูลมันกลายเป็น
1: เร
0: ื่
1: องเล
0: ่
1: า
0: พอมันกลายเป็นเรื่องเล่าเนี่ยความรู้สึกมันจะยิ่งเพิ่มพอเรื่องเล่าซ้ำๆมันกลายเป็นในทางจิตวิทยาคือความทรงจำร่วมของกลุ่มและ
1: ครับเพราะยิ่งความทรงเขาเรียกว่าพอยิ่งมีกลุ่มก้อนนะมันยิ่งเฮ้ยก็นี่ไง
0: พี่
1: เขาม
0: ีพลัง

0: าให้ฟังมันเกิดไปเจอนี่มาเว้ยเราแก้แค้นให้พี่น้องเราดีกว่านะเออก็มีนะมันก็มีนะเออแต่ทีนี้ทั้งนั้นจากกรณีที่ประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้อาจารย์ปิ่นการแยกหรือว่าการเปลี่ยนถิ่นแล้วกันย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่ออกจากที่ที่หมดสัญญาเดิมเนี่ยไปอยู่ที่อื่นดีกว่าไหมมันจะช่วยได้ไหมมันจะมีผลทางจิตใจที่แบบเอ้ยยิ่งนานวันยิ่งลืมเลือนยิ่งนานวันยิ่งเอ้ยใครอ่ะจำไม่ได้แล้วเป็นไปได้ไหม
1: โอเค
0: ช่วยได้
1: ในระดับหนึ่งมันทั้งในมุมของการบริหารองค์กรบริหารความเสี่ยงและมุมจิตวิทยาเนาะคือในสถานการณ์ที่แน่นอนนะคะมีความเสี่ยงมันก็การย้ายออกจากพื้นที่เนาะที่มีเหตุอยู่ซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลดโอกาสในการเขาเรียกอะไรปะทะเนาะหรือว่าเหมือนกับการบริหารความเสี่ยงว่าการเอาคู่ขัดแย้งออกจากพื้นที่เดียวกันก่อนก็มันก็จะได้ไม่ต้องมาเผชิญหน้ากันโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกบางครั้งสิ่งที่เราได้ยินเหตุที่มันเกิดอ่ะอุ๊ยเผอิญไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เผอิญไปเจอตรงมุมนั้นพอดีนะก็เกิดเป็นนำไปสู่สถานการณ์ที่ไปสู่การยั่วยุจนเกิดเหตุฉะนั้นเนี่ยการเอาออกมาจากพื้นที่ในเชิงของการบริหารความเสี่ยงอะค่ะมันมีเหตุและผลขณะเดียวกันเนี่ยการที่แยกพื้นเขาเรียกอะไรย้ายพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นแค่เบื้องต้นในการควบคุมปัญหาในระดับเบื้องต้นเนาะมันอาจจะยังไม่ได้แปลว่าแก้ความขัดแย้งในใจหรือความเชื่อที่เมื่อสักครู่คุณโอ๊คพูดแต่ว่าเอ้ยมันคือความเชื่อแล้วหรือว่าความทรงจำความรู้สึกของศักดิ์ศรีเหล่านี้มันอาจจะยังไม่ได้แก้ส่วนนั้นได้เลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเปรียบเทียบง่ายๆว่าเราเอาคนที่ทะเลาะกัน2คนออกจากห้องเดียวกันเนาะ
0: คร
1: ับไอ้เสียงเนี่ยหายแต่ความขัดแย้งยังอยู่ความขัดแย้งในใจยังอยู่อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีจะเชื่อว่าเขาคงจะมีแผนกันนั่นแหละนะคะว่าเช่นระดับแรกคือเพื่อความปลอดภัยลดการปะทะก่อนแต่เสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อมาคืออะไรคือเช่นต้องปรับเรื่องของสภาพแวดล้อมใหม่คือหมายถึงว่าทำอย่างไรให้ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งการบริหารหรือบริบทต่างๆเนี่ยรวมไปถึงเปลี่ยนวิธีที่คนรุ่นใหม่เพราะนี่ก็เปลี่ยนรุ่นมาหลายรุ่นแล้วนะคุณโอ๊คเนาะเรายังมีการปะทะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปมันคือการ transform แล้วค่ะ transform จากวิธีคิดมุมมองว่าฉันจะเป็นสมาชิกของที่เนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปเป็นศัตรูกับอีกสถาบันหนึ่งได้อย่างไรโดยที่สร้างเหมือนสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เขามองว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันคือการไม่ใช่เรื่องของการต้องไปปะทะอีกฝ่ายแต่ว่าในมุมมองคือการเรียกว่าควบคุมตัวเองการสร้างอนาคตการมีเกียรติของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เรียกว่ามันทำให้ลดโอกาสลดความเสี่ยงได้แต่ว่าจะหมดไปเลยผมว่าอาจจะมันคงไม่มีอะไร 100% สักทุกอย่างหรอกเนาะมันก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะลดความหนักความแรงหรือว่าอารมณ์พุ่งพล่านที่มันจะ
1: เจอก
0: ันได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของจิตวิทยาที่น่าจะตอบอะไรให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพกันได้หลากมุมมากขึ้นขอบคุณครับอาจารย์ปิ่นครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วสำหรับไขปมคนในข่าวนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมพูดคุยกันมาแล้วก็ที่รับฟังกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่า

0: ฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6:00 น.ถึง20:00 น. MCOT News FM 100.5
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
5: สวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่9เดือน9คือเดือนกันยายน2569นะครับอยู่กับเรา2คนพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลดาและผมก็สุชาติสว่างคุณครับ
4: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะเตรียมเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็สถานการณ์โลกนะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะแล้วช่วง 6:40 น.ค่ะคุณชูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมานะคะจะมาเล่าในประเด็นความร่วมมือค่ะระหว่างเวียดนามกับเมียนมานะคะว่าได้มุ่งไปสู่ความเป็นพันธมิตรนะฮะความร่วมมือพันธมิตรแบบเบ็ดเสร็จแล้วด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือปฏิบัติการสแกมออนไลน์ในเมียนมานั้นยังคงเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่สอดส่องตรวจสอบนะคะอย่างเข้มข้นค่ะในเมียนมาค่ะ
5: ครับผมแล้วในช่วง 7:10 น.ต่อลึกอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจะพาเราไปดูเรื่องของภูเขาไฟที่อินโดนีเซียภัยซ่อนเร้นหรือโอกาสของอินโดนีเซียในวิกฤตจะมีโอกาสหรือไม่จะเป็นยังไงไปติดตามกันนะครับ
4: ค่ะพี่ต้นคะก่อน ที่เราจะไปเล่าสถานการณ์โลกนะคะอันนี้ขอเล่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นค่ะกับสำนักข่าวไทยอสมทก่อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของคลื่น FM 100.5 นะคะรายการ Good Morning ASEAN ค่ะที่กรุณาให้พื้นที่รายการเช้าวันนี้นะคะกับการแถลงเจตนารมณ์ยืนยันนะคะจุดยืนของสำนักข่าวไทยบมจ.อสมท.นะคะหลายๆท่านในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาอาจจะได้เห็นทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วนะคะว่ามีบุคคลนะคะองค์กรสื่อบางสำนักข่าวที่นำเรื่องการรายงานสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD 30เมื่อวันที่4กันยายนนะคะจำวันแม่นเพราะว่านี้เป็นรายงานที่ตัวเองไปทำเองค่ะก็ต้องขอเรียนแบบนี้นะคะหลังจากที่มีบุคคลแล้วก็สำนักข่าวอื่น

0: นำประเด็นเรื่องนี้ไปพาดพิงนะคะแล้วก็กล่าวหาว่าสำนักข่าวไทยไปรับงาน PR จากสถานเอกอัครราชทูตใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอยืนยันอีกครั้งค่ะในฐานะที่เจเป็นผู้ทำรายงานเรื่องนี้ขึ้นมานะคะว่าเจตนารมณ์ของเราวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะเปิดประเด็นแล้วก็นำเสนอมุมมองอย่างรอบด้านเรายึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพสื่อนะคะและก็การที่เราตั้งใจจะนำเสนอรายงานพิเศษการสัมภาษณ์ดร.อโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ได้ผ่านความคิดเห็นแล้วก็ผ่านการกลั่นกรองนะมาอย่างรอบด้านแล้วโดยผู้บริหารสำนักข่าวไทยนะคะที่ประสงค์จะนำเสนอข้อมูล2ด้านค่ะและในขณะเดียวกันเราก็ต้องการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็นำเสนอข้อมูลอย่างสมดุลโดยปราศจากอคติค่ะเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยได้รับข้อมูลครบถ้วนจากทุกมุมมองนะคะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใดๆแอบแฝงหรือไม่ได้รับงาน PR นะคะจากที่มีคำกล่าวหาหรือว่าเป็นที่ครหาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสำนักข่าวใดสำนักข่าวหนึ่งที่นำเรื่องนี้ไปขยายความต่อนะฮะซึ่งวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเนี่ยค่ะมันก็คือเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นภารกิจของสำนักข่าวไทยอสมทค่ะที่เรายึดมั่นนะคะมาโดยตลอดและในฐานะที่เจวัชรินทร์ศรีกุดันผู้อำนวยการฝ่ายข่าวต่างประเทศเป็นผู้ไปทำรายงานเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็ต้องยืนยันนะคะว่าคำกล่าวหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดนะฮะและก็จะเห็นได้ว่าทุกๆครั้งที่เกิดประเด็นอะไรก็ตามนะฮะเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกับประเทศไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านฝ่ายข่าวต่างประเทศขององค์กรสำนักข่าวไทยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอยู่แล้วค่ะที่เราจะต้องไปติดต่อนะฮะเพื่อขอสัมภาษณ์เรียกว่าอะไรแหล่งข่าวนะแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆนะและในขณะเดียวกันค่ะก่อนหน้าที่จะมีการรายงานเรื่องนี้นะคะเรื่องการสัมภาษณ์พิเศษทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยสำนักข่าวไทยเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นสื่อแรกๆด้วยซ้ำนะคะที่เปิดประเด็นเรื่องนอมินีทุนข้ามชาตินะฮะที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็ยังมีอีกหลายรายงานค่ะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนอิสราเอลนะฮะแล้วก็การกระทำที่ผิดกฎหมายของคนอิสราเอลในแผ่นดินไทยนะคะคือเรื่องทุนข้ามชาตินอมินีทุนข้ามชาติบนเกาะพะงันเนี่ยสำนักข่าวไทยเราได้นำเสนอรายงานเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่23เดือนพฤษภาคมด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ขยายความขยายผลต่อนะคะไปทำสกู๊ปพิเศษนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลตามพื้นที่ต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพฉะเชิงเทราอันนี้เนี่ยชี้ให้เห็นชัดเจนนะคะว่าสำนักข่าวไทยเราเนี่ยยังคงยึดมั่นค่ะในพันธกิจนะฮะที่จะนำเสนอข้อมูลทุกด้านอย่างครบถ้วนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการไปสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในพันธกิจของเราค่ะว่าทูตท่านมีความเห็นอย่างไรและคำถามที่จะตั้งถามเนี่ยมันก็มีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คนไทยให้ความสนใจและก็มีความวิตกกังวล นะคะว่ามันกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยเศรษฐกิจชุมชนสังคมของไทยเราบ้างคือถามหมดแม้กระทั่งเรื่องชาบัตรหรืออะไรยังไงก็ตามไม่ว่าท่านทูตจะตอบเป็นบวกเป็นลบอย่างไรมันคือความเห็นและสิ่งที่ออกมาจากปากของเอกอัครราชทูตเอกอิสราเอลประจำประเทศไทยใช่ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ของสื่อเราไม่มีสิทธิ์และไม่ควรที่จะนำเสนอเรื่องใดๆก็ตามที่ก่อให้เกิด
1: มันเป็นในแนวเดียว
0: ใช่ค่ะดังนั้นแล้ว
1: รายงานอันนี้เนี่ยเขาจะมีคนสามารถที่จะกลับไปดูได้ไหมครับ
0: มีค่ะที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของสำนักข่าวไทยนะคะเราเมื่อวานนี้ได้ออกแถลงการยืนยันเจตนารมณ์ที่ถูกต้องและก็ปฏิบัติตามนโยบายและก็หลักจริยธรรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนค่ะสามารถไปดูได้นะคะมีหลายตอนเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่น

0: เป็นถอดรหัสฉบับ
1: เม
0: ื่อสัญชาติไทยกลายเป็นตั๋วกองทุนข้ามชาตินะฮะอันนี้ก็รายงานไปเมื่อวันที่7สิงหาคมแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกเอาไว้ว่าสำนักข่าวไทยเราได้เปิดประเด็นมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะพะงันโดยเฉพาะนะฮะซึ่งมีหลายตอนมากเลยค่ะสามารถไปดูกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยค่ะต้องดูข้อมูลก่อนให้รอบด้านก่อนนะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นอย่างไรและการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวไทยเป็นอย่างไรเรามองด้านเดียวหรือไม่นะคะก่อนที่จะให้ความเห็นว่าเราไปรับงาน PR หรืออะไรยังไงก็ตามคือจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเวลาที่เรานำเสนออะไรอีกแง่หนึ่งเนี่ยที่เป็นอีกมุมหนึ่งมักจะถูกมองหรือถูกเชื่อมโยงไปอยู่เสมอว่าเราเนี่ย เลือกข้างไปแล้วหรืออะไรไปแล้วสื่อไม่สามารถที่จะเลือกข้างได้นะคะในบริบทของการทำงานแล้วก็สื่อที่แท้จริงไม่สามารถที่จะเลือกข้างได้ค่ะเราเลือกได้ข้างเดียวก็คือข้างประเทศชาติและประชาชนของเราค่ะสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยก็คือเพื่อนำเสนอข้อมูลให้รอบด้านเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นไปติดตามกันต่อได้นะครับในเพจของสำนักข่าวไทยแล้วคุณก็จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วก็จะได้มีมุมมองที่เห็นอีกต่างอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะได้เข้าใจอะไรดีขึ้นนะครับ
0: ล
1: องขอความเป็นธรรมกับเราด้วย
0: นะครับ
1: ว่าการทำหน้าที่สื่อนะครับเราต้องทำตามแบบนี่แหละตามจรรยาบรรณวิชาชีพคือให้ข้อมูลทุกด้านให้ครบถ้วนคุณผู้ฟังก็จะได้ไม่แบบว่าโดนล้างสมองไปทางใดทางหนึ่งนะครับเอาละเรากลับกันมาในเรื่องก็เป็นเรื่องอะไรที่อีก2วันนะครับก็จะถึงวันครบรอบ25ปีของเหตุการณ์ใน11ครับพี่เจเจจำได้ไหม
0: จำได้
1: 25ปีแล้วครับระหว่างนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังหรือพี่เจเจอยู่ที่ไหนระหว่างที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับ
0: ทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยค่ะถูกปลุกขึ้นมากลางดึกเลยค่ะ
1: กลางดึกใช่ไหมกระชากขึ้นมาจาก
0: มารายงาน
1: ผมอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับตอนนั้นอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยอยู่ที่บนถนนบรอดเวย์กับตัดกับแฟรงคลินก็ห่างขึ้นมาจากทางตึกเวิลด์เทรดเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรประมาณนั้นนะครับก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เมื่อวันศุกร์นี้จะถึงครบรอบ25ปีเมื่อวานนี้ได้รายงานข่าวไปว่าอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับรูดอล์ฟ จูเลียนี่เนี่ยเขาไปล่ารายชื่อผู้คนบอกว่าหากไปล่ารายชื่อผู้คนได้กว่าแสนรายชื่อเพื่อที่จะต่อต้านไม่ให้นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันโซลามันเดอรี่เนี่ยเข้าร่วมในพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ใน11นะครับซึ่งเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นน่ะโซลามันเดอรี่อายุ9ขวบเองนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้โซลามันเดอรี่ก็ได้มีคำสั่งให้สำนักงานของนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กเนี่ยเปิดเผยเอกสารซึ่งถูกเก็บเอาไว้นะครับถึง868กล่องมีจำนวนถึง 170,000 หน้านะครับเกี่ยวกับคุณภาพอากาศหลังเหตุการณ์ใน11ซึ่งในช่วงเวลานั้นพอตึกมันถล่มแล้วเนี่ยมันจะมีพวกมลพิษมลภาวะพวกฝุ่นที่มันมาเขาเรียกว่าเป็นแร่หินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อะไรอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยฟุ้งกระจายอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนะแล้วก็บอกว่าหลังผ่านไปแล้วเนี่ยถึง10เดือนสิ่งเหล่านั้นก็ยังฟุ้งกระจายอยู่ในบริเวณนั้นนะครับแต่ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในเวลานั้นก็คือรูดอล์ฟ จูเลียนี่เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็กลับประกาศบอกว่าตรงนี้พื้นที่อากาศโอเคปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรกลับมาทำงานได้กลับเข้ามาอยู่อาศัยได้แต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นนะครับผู้คนที่กลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับรวมทั้งคนที่ไปทำงานไม่ว่าจะเป็นนักผจญเพลิงพวกอะไรต่างๆที่ไปเก็บเคลียร์พื้นที่ผู้คนที่กลับไปทำงานที่นั่นกลับเกิดอาการที่เป็นผลพวงมาจากอากาศที่ไม่ดีนะครับทำให้เป็นมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งปอดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคระบาดทางเดินหายใจทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันไปแล้วมากกว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตในวันเกิดเหตุซึ่งก็ตอนนั้นก็มีประมาณ 3,000 กว่าคนเนี
0: ่
1: ยเขาบอกตอนนี้ผู้คนที่ได้รับเหตุจากตรงนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตไปมากกว่านั้นแล้วนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องนะครับให้เปิดเผยข้อมูลว่าที่แท้จริงแล้วเป็นยังไงโซลามันเดอร์นี่ก็เลยเอาข้อมูลนี้ออกมาว่าจริงๆแล้วคือนิวยอร์กเนี่ยนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยในการที่จะเข้าไปอยู่อาศัยหรือกลับเข้าไปทำงานแต่ด้วยเหตุผลของ

0: ทางธุรกิจนะครับเพื่อต้องการที่จะเร่งเปิดStock Market ก็คือ Wall Street ให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจของนิวยอร์กแล้วก็ของอเมริกาก็เลยทำให้เอาตะหลิวตาไปข้างหนึ่งแล้วก็โกหกประชาชนนะครับคราวนี้แหละครับเมื่อเหตุการณ์อันนี้เปิดเผยออกมาปั๊บมันก็จะมีเรื่องของการฟ้องร้องตามกันมาแน่นอนแล้วคราวนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยรูดอล์ฟจูเลียนี่เนี่ยชี้นิ้วไปที่ซอรัมแมมดานีว่าเพราะเขาเป็นอิสลามเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในกระบวนการของอิสลามที่พยายามจะยึดครองนิวยอร์กและยึดครองพื้นที่บางพื้นที่ในอเมริกาแต่วันนี้นิ้วกำลังชี้ไปที่รูดอล์ฟจูเลียนี่แล้วว่าเป็นผู้ที่ปกปิดข้อมูลความจริงกับประชาชนครับรายงานนี้มาจากนิวยอร์กไทมส์ครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะคะยังคงเป็นเหตุพิพาทขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเช้าวันนี้ค่ะรอยเตอร์รายงานนะคะ Iran says it captured US submarine drone in Straits of Hormuz นะคะก็คืออิหร่านเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดเผยนะคะว่าสามารถยึดโดรนดำน้ำนะคะไม่ใช่เรือดำน้ำโดยเป็นโดรนดำใต้น้ำนะคะในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะ IRGC นะคะหรือเป็นกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้เปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาในท้องถิ่นก็คือวันอังคารค่ะว่าสามารถยึดเรือดำน้ำที่มีลักษณะคล้ายๆกับโดรนนะคะได้ในบริเวณปากช่องแคบฮอร์มูซค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นภาพใหม่นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็โดรนเนี่ยที่มันสามารถมุดใต้น้ำได้เนี่ยถูกใช้โดยปฏิบัติการทางทหารได้จริงหรือนะคะเรื่องนี้สื่อของทางการอิหร่านค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าโดรนดำน้ำเนี่ยนะคะที่พบได้นะคะเขาใช้คำว่า dive LD ค่ะนะถือได้ว่าเป็นยานใต้น้ำที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองนะคะและก็สร้างขึ้นโดยบริษัทสัญชาติสหรัฐค่ะสัญชาติอเมริกันนะคะเป็นบริษัทที่มีชื่อว่าAndurill ค่ะนะคะมีขนาดนะฮะความยาวเนี่ย19ฟุตนะฮะแล้วก็สามารถบรรทุกขีปนาวุธรวมถึงเขาเรียกว่าอะไร mine countermeasures อาหารก็คือสิ่งที่ต่อต้านทุ่นระเบิดใต้น้ำได้นะฮะนอกจากนี้แล้วยังสามารถที่จะเรียกว่ามีสามารถเคลื่อนที่ได้เองนะคะแล้วก็มีการกำหนดจุดบริเวณก้นทะเลได้อีกด้วยแล้วก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยนะสำรวจสภาพใต้น้ำนะคะอย่างเช่นสายเคเบิลท่อส่งใต้น้ำได้อีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่ยิ่งทำให้ประชาคมโลกตื่นตกใจกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปกติแล้วโดรนเนี่ยเรามักจะเห็นว่าบินมาใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยโดรนดับได้น้ำมานะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
0: คราวนี้อิหร่านเขาจับได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็คงไปถอดชิ้นส่วนแล้วก็คงจะผลิตได้อีกในไม่ช้าเหมือนกัน
1: ค่ะในขณะเดียวกันค่ะพี่ต้นคะโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะก็เปิดเผยค่ะว่า underwater drone หรือว่าโดรนที่มาใต้น้ำเนี่ยนะคะเป็นยุทโธปกรณ์หนึ่งค่ะที่ทำงานผิดพลาดนะคะแล้วก็ตกลงไปอยู่ใต้น้ำมาได้มากกว่า1วันแล้วโอ้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไรนะเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีข้อมูลตามมาอีกแน่ๆถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมในเช้าวันนี้เดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
0: ครับผมพาไปดูกันเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้างนะครับก็มาใกล้แล้วนะญี่ปุ่นนะครับบอกว่าฝนตกหนักมากเลยจากรายงานของสำนักข่าว NHK นะครับบอกว่า Emergency Flood Warning Issue for Central Japan River ก็คือมีฝนตกหนักตอนนี้นะครับอยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นตกต่อเนื่องมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะครับ Japan Meteorological Agency ประกาศเตือนฉุกเฉินระดับ5เลยซึ่งก็เป็นการเตือนระดับสูงสุดนะครับว่าตอนนี้นะครับแม่น้ำโซไนซึ่งไหลผ่านจังหวัดอิฟุและก็จังหวัดไอจินะครับจะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นล้นท่วมออกมานะครับจากริมตลิ่งเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า

0: ไปอยู่ในที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงนะครับก็ให้รีบไปเลยแต่ถ้าไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันมาแล้วเนี่ยก็พยายามหาขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงของอาคารนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมเขาบอกฝนเป็นตกนะครับภายใน1ชั่วโมงเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนถึง 104.5 มิลลิเมตรนะครับซึ่งอันนี้เป็นปริมาณที่วัดได้ที่จังหวัดไอจินะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่สูงที่สุดนะครับที่เคยได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเมืองนาโกย่าเลยนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลส่วนที่เมืองทาจิมิจังหวัดอิฟุก็มีปริมาณน้ำฝน93มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงเหมือนกันซึ่งก็เยอะมากมายนะครับก็เตือนกันต่อไปนะครับว่าคนญี่ปุ่นจะต้องเจออะไรน้ำฝนอย่างเงี้ยแล้วก็เจอพายุแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนครับก็เอาใจช่วยนะครับ
1: ค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะว่าช่วงปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ยเราได้เห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างนะคะที่แม้กระทั่งคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราหรือคนในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโคลนถล่มดินถล่มฝนตกก็ตกแบบบ้าคลั่งเนี่ยนะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะและในขณะเดียวกันกับพี่ต้นคะเราใจตรงกันคือวันนี้ก็มีนำเสนอเรื่องโลกร้อนโลกเดือดด้วยเช่นกันนะคะมีเบาะแสใหม่ค่ะว่าโลกเนี่ยอาจจะร้อนเร็วกว่าที่คิดนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มาจากผลของอากาศนะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้เป็นรายงานจาก BBC นะคะมีรายงานค่ะบอกว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่ามกลางฤดูร้อนที่ร้อนจัดทำลายสถิติของอังกฤษเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันใหญ่โตเลยนะคะบนแพลตฟอร์ม X ค่ะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศซึ่งเรื่องนี้เนี่ยริชาร์ดไทส์นะคะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรครีฟอร์มก็แชร์บทความมาจากหนังสือพิมพ์ The Telegraph ค่ะที่พาดหัวข่าวว่าคลื่นความร้อนเกิดจากมลพิษที่ลดลงชัวร์เหรอต้องอาศัยต้องอ้างอิงคำพูดของน้องโยนะชัวร์ก่อนแชร์โดยคุณริชาร์ดไทส์เนี่ยบอกว่าอากาศที่สะอาดขึ้นเป็นต้นเหตุของอุณหภูมิที่สูงขึ้นแทนที่จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อ้างว่าประชาชนเนี่ยกำลังถูกชี้นำให้เข้าใจผิดเอาละสิทีนี้จะเชื่อใครดีล่ะเอ๊ะจะมาแบบเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ก่อนหน้านี้ไม่เชื่อในหลักการที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะถามว่าคุณผู้ชมยังคงคุณผู้ฟังยังคงจำกันได้หลายปีก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์นะคะในยุคที่เขายังไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2เนี่ยนะคะเขาเคยพูดนะคะว่าการที่นำเสนอเรื่องปรากฏการณ์โลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องแหกตาไม่ลุ่งหลอกลวงไม่เป็นความจริงนะคราวนี้มาได้ยินเรื่องแบบนี้อีกนะฮะคือริชาร์ดไทส์เนี่ยก็บอกว่าการที่เขาบอกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ตัวการหลักของภาวะโลกร้อนนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดแต่หลักทางวิทยาศาสตร์ที่เขากำลังบิดเบือนอยู่ในเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีความน่าสนใจมากกว่าคำกล่าวอ้างเดิมนะโดยบอกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราเผาผลาญกันมานานมากกว่า100ปีเนี่ยมันเกิดให้ก่อให้เกิดมลพิษ2ประเภทที่แตกต่างกันค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะฮะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยทำให้โลกของเราอุ่นขึ้นจนถึงขั้นร้อนขึ้นแต่มลพิษทางอากาศที่น้อยคนนักจะพูดถึงก็คือมลพิษซัลเฟอร์ค่ะที่สร้างอนุภาคขนาดจิ๋วจำนวนมหาศาลในอากาศทำหน้าที่สะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศแล้วก็ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะคะของคาร์บอนไปได้ส่วนหนึ่งด้วยนโยบายอากาศสะอาดทั่วโลกที่ตอนนี้กำลังใช้กันอยู่นะอย่างเช่นโครงการฝนกรดของสหรัฐในช่วงต้นทศวรรษที่1990เนี่ยที่ช่วยลดมลพิษจากโรงไฟฟ้าก็ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ลดลงอย่างหนักในขณะที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดดังนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์จึงมีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังคะว่าการสูญเสียตัวช่วยนะคะที่จะช่วยลดอุณหภูมิลงเนี่ยมันกำลังเร่งให้ภาวะโลกร้อนเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วค่ะ
0: ก็มันก็ตอนนี้ว่าอุณหภูมิในมหาสมุทรบางพื้นที่มันสูงขึ้นถึง4องศาเซลเซียสเลยนะซึ่งสูงมากนะครับเนี่ยโอ้เป็นความรู้ใหม่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอย่างนี้อย่างที่ว่าเอ๊ะถ้าอากาศดีเกินไปทำให้โลกร้อนขึ้นหร
1: อมันก็ดูแปลกๆเนาะใช่
0: มันดูฟังดูย้อนแย้ง
1: แต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ภาวะเรือนกระจกนี่แหละค่ะมันมีความสอดคล้องกันค่ะเพราะว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมันจะผันผวนตามธรรมชาติในแต่ละปีอย่างเช่นปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยซึ่งเป็นภาวะอุ่นขึ้นตามธรรมชาติของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยสามารถจะดันให้อุณหภูมิ

0: สูงขึ้นชั่วคราวได้ดังนั้นอุณหภูมิที่ทำสถิติร้อนติดต่อกันหลายปีไม่ได้หมายความว่าอัตราที่แท้จริงของโลกร้อนมันจะเพิ่มขึ้นเสมอไปนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆและฝุ่นละอองบนเรือนกระจกเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วยเช่นกันค่ะ
1: เรียกว่ามีตัวแปรกันเยอะแยะเลยทีเดียวพากันไปที่อินโดนีเซียบ้างนะครับก็คงจะก็เกี่ยวกันกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศธรรมชาติของโลกนี่แหละสรุปสถานการณ์ภูเขาไฟอันนักตรากตัวนะครับซึ่งก็ปะทุกันมานะครับตั้งมายาวนานกว่า25ชั่วโมงติดต่อกันตั้งแต่วันที่4กันยายนจนกระทั่งถึง6กันยายนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้สิ้นสุดการปะทุต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับสู่การปะทุแบบสตรอมโบเลียนคือหมายความว่ายังไงการปะทุแบบสตรอมโบเลียนการปะทุแบบสตรอมโบเลียนนี้คือเป็นการปะทุแล้วก็เป็นการระเบิดที่เป็นจังหวะสม่ำเสม
0: อ
1: พ่นเศษหินแล้วก็ลาวาเป็นลูกไฟขึ้นไปในอากาศคล้ายๆกับพลุดอกไม้ไฟนะครับแต่ว่าไม่รุนแรงถึงขั้นทำลายล้างเป็นบริเวณกว้างนะครับเขาบอกว่าให้นึกถึงสภาพของเวลาเราต้มซุปเนี่ยแล้วเราอังไฟเอาไว้แบบหลีไฟเอาไว้พอมันเดือดแล้วเราก็หลีไฟเอาไว้ใช่ไหมฮะไม่ได้ร้อนมากมันก็จะดูดปุดอะไรประมาณนั้นก็จะมีแต่คือมันก็ดูน่ากลัวอยู่นะเพราะว่ามันภูเขาไฟมันเป็นแบบเนี้ยแต่เขาบอกว่าจากทางการสำรวจทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับพบแผ่นดินไหวจากการปะทุเนี่ย3ครั้งรวมถึงการสั่นสะเทือนที่ต่ำและระแบบแบบผสมอีกหลาย10ครั้งกราฟวัดความสั่นสะเทือนนะครับเริ่มลดลงตั้งแต่วันที่6กันยาแต่การพบการบวมตัวเล็กน้อยของดินตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับคงเตือนภัยไว้ในระดับ3นะครับซึ่งเขาบอกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่3กิโลเมตรจากปล่องภูเขาไฟเนี่ยก็เตือนว่าให้ออกจากพื้นที่นะครับอย่าเข้าไปอยู่ใกล้เพราะก็ยังมีเรื่องของไอ้ก๊าซซัลเฟตอะไรที่ออกมาจากตัวปล่องภูเขาไฟเนี่ยก็ยังมีอยู่นะฮะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าอย่าไปหลงเชื่อเรื่องข่าวลือเรื่องสึนามินะครับแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ใส่สวมหน้ากากด้วยทางการของอินโดนีเซียได้สั่งปิดสนามบินเนื่องจากความเสี่ยงจากเท่าภูเขาไฟนะครับได้แก่สนามบินสุการโนอัตตาสนามบินฮาลิมเปอร์ดานาคุซุมาที่จาการ์ตาสนามบินราดินอินเตน2ที่ลำปุงนะครับแล้วก็สนามบินฮูเซนซัสตาเนกาบันดุงรวมถึงสนามบินในจูรุกลาตังเกอรังใต้เบอร์ซีราบาตัดแล้วก็ปากาอาลัมนะครับเปิดสนามบินอีกสาอีก5แห่ง24ชั่วโมงเลยเป็นสนามบินทางเลือกเพื่อให้พื้นที่ที่สนามบินที่มันบินอยู่แถวๆนั้นแล้วมันเข้าในพื้นที่แล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยไปลงอีกที่อื่นนะครับคือที่สนามบินเคอร์ตาจัตตีที่จะมาจานเลงกาแล้วก็ที่เซอร์มารังนะครับแล้วก็อีก3สนามบินก็เขาบอกว่าคือพอคนไปลงอย่างว่าเราจะต้องลงสุวรรณภูมิแต่ว่าพาเราไปลงที่อุตภาวเงี้ยบ้านเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมเราจะกลับยังไงล่ะทางการของอินโดนีเซียเขาก็บอกว่าจัดเตรียมรถไฟแล้วก็รถบัสรับส่งผู้ตกค้างที่สนามบินกลับไปยังสนามบินที่ปลายทางที่ควรจะต้องไปเนี่ยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ
0: ค่ะก็เป็นภาวะนะคะที่ส่งผลกระทบอย่างมากนะคะต่อนักเดินทางนะคะแล้วเราก็ทราบกันดีว่าอินโดนีเซียเนี่ยนอกจากรถบัสนอกจากเรือเฟอร์รี่แล้วนะคะเครื่องบินเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งในเส้นทางการเดินทางที่สำคัญนะของประเทศเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะนะคะมีหมู่เกาะมากกว่า 18,000 แห่งนะคะดังนั้นแล้วการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยจึงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ผู้คนเขานิยมใช้กันมากแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคุณเบอร์นี่มากิไม่ใช่คุณเบอร์นี่มากิรัสคุณยานวาตี้นะคะคุณอัสรียานวาตี้ผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียก็รายงานในรายการนี้เช่นกันนะคะว่าช่วงนี้ทางการต้องประกาศเตือนให้บรรดานักเดินทางทั้งหลายเนี่ยต้องคอยตรวจสอบตารางการบินให้ดีๆค่ะเพราะว่าภูเขาไฟอนักกระตัวเนี่ยยังคงปะทุคุกรุ่นอยู่นะคะดังนั้นแล้วการกำหนดเที่ยวบินหรือว่าการจะเปิดจะปิดสนามบินเนี่ยจึงต้องอัปเดตกันเรียกว่าแทบจะรายชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่
1: ะเรื่องของภูเขาไฟนี่นะครับมันรู้สึกผมจำได้คล้ายๆคล้ายๆว่าเคยมาทำเป็นภาพยนตร์นะตั้งแต
0: ่
1: ตอนเรายังเด็กมากเราไม่ทันดูเรื่องอะไรกับตะกะตัวอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเขาบอกภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในทะเลนะครับก่อตัวตั้งแต่นู่นปี1883นะครับระเบิดเป็นครั้งแรกแล้วก็พอระเบิดปั๊บ แต่กันในทะเลนะฮะทีนี้ไอ้หินที่ออก

0: มาเนี่ยมันก็เลยทับขึ้นมาเรื่อยๆโผล่พ้นน้ำในปี1927นะครับแล้วกลายเป็นเกาะถาวรในปี1930แล้วก็แต่ละปีเขาบอกภูเขาไฟลูกนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆปีละ4เมตรถึง9เมตรต่อปีนะครับแล้วก็มีการประทุทุกๆ 1-6 ปีจะประทุครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดไป1แล้วประมาณ1ปีถึง8ปีเนี่ยก็หยุดไปสงบนิ่งแล้วก็กลับมาประทุใหม่แบบนี้อีกนะครับก็มีการประทุมากกว่า 50-60 ครั้งแล้วในวัฏจักรของภูเขาไฟลูกนี
1: ้
0: อานักกรากาตัวก็คือบุตรแห่งกรากาตัวครับผม
1: พอพี่ต้นพูดถึงเรื่องหนังนะก็เลยไปหาดูใน Google มีจริงๆด้วยค่ะพี่ต้นคะคือฉายตั้งแต่ยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะคะกรากาตัว East of Java นะคะเปิดฉายในปี1968หรือว่า2511นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่าข่าวกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับก็สู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN ขอไปคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลค่ะ
0: ครับผมในช่วงนี้คุณสุมอดพร้อมแล้วครับพี่เจเจครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลจากเมียนมากับเราครับ
1: ค่ะ
6: Good Morning World
7: มิงกะลาบา Good Morning
1: Good Morning how
0: Good Morning
7: I am good How are you too
1: We are doing great
7: Very glad to hear that
1: So, how's the weather today in Myanmar?
7: Actually, it was cloudy, and it was raining last night, and these days it's quite heavy rain, and then Yangon and others, southern part of Myanmar, as this is, you know, usually...normally deep raining in the mostly in the lower part and also the upper part in somewhere in the Shan State close to Thailand something like this
1: I'm so happy to hear your gefu voice
7: so
0: it seems like you have a good news in Myanmar to tell us right
7: This is kind of the good news. last weekend, this week, the Myanmar current President Mia Aung Lai, he visited to Vietnam, which is the very first time after he's taking care of the Myanmar government office in April. 5 months later, it was the first trip to Vietnam, among ASEAN countries after visit to Thailand. So this time, we heard that Communist Party of Vietnam Central Committees and the Myanmar President, Mia Aung Lai, they just met and had a good talk and agreed to advance their country's comprehensive cooperative partnership

0: basically. Mm. So then they just moved to get back their home countries, by the scams operations groups, which is working together with the Thai and Myanmar tech force.
1: Mm.
0: I heard that these operations are still ongoing in along the Thai Myanmar border, and also they just working with some others international community like international Interpol and also ASEAN nations. And I heard that up to 6th of September this year, a total of 14769 foreign nationals who had illegally entered Miaori Township were detained. Yeah.
2: Mm-hmm. Whoa.
0: So almost 15,000 foreign nationals, they just been detained. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: So, and also around 14,000 were systematically transferred to their respective countries to through the Thailand in accordance with the law and procedures. Yeah.
2: Right. It seems like it's getting better that you can, you know, get rid of these scammers and criminals that use the Myanmar area to commit the crime.
0: Thank you so much,
2: Puman.
0: Yeah. Thank you so
1: much
0: for calling me.
1: And please take good care of you.
0: Yeah. Stay safe.
1: Bye-bye.
0: Have a good day. Bye-bye.
2: You too. Have a great day. Bye.
0: Yeah, bye.
2: Thank you. ครับเชิญพี่เจเจเลยครับ
1: ค่ะคุณซูมอนนะคะผู้สื่อข่าวจากเมียนมาค่ะสังเกตไหมคะคุณผู้ชมคะพี่ต้นคะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเสียงคุณซูมอนจะดูร่าเริงแจ่มใสขึ้นนะคะ
2: ใช่ครับผมก็สถานการณ์บ้านเมืองมันก็ดีขึ้นนะเมื่อมีความสงบความอะไรต่ออะไรมันก็เดินไปได้นะ
1: ค่ะเรื่องแรกที่คุณซูมอนมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือหลายท่านอาจจะจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เล่าไปนะคะว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาเนี่ยค่ะเดินทางเยือนเวียดนามนะคะเป็นประเทศที่11นับตั้งแต่เขาเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำของเมียนมานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณชูมอนก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าผลจากการเยือนของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เวียดนามเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ได้พบหารือค่ะกับผู้นำเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะซึ่งก็คือในโตหลำนั่นเองค่ะนอกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีด้วยนะคะและก็เห็นพ้องต้องกันค่ะที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับเมียนมาให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือแบบเบ็ดเสร็จนะคะในเชิงที่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นคือทั้งคู่เนี่ยเขาก็ได้พบหารือกันเมื่อวันที่5กันยายนค่ะและในขณะเดียวกันนะคะพลเอกอาวุโสมินอองไลเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นจากประธานาธิบดีโตหลำนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำความสำคัญนะคะของการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็มักจะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีมาโดยตลอดนะคะตามเนื้อความที่คุณซูมอนเล่าให้ฟังและพลเอกอาวุโสมินอองไลเนี่ยก็ยังได้พูดด้วยนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันทางการเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีก็คือระดับ2ประเทศนั่นเองนะคะให้มีพลังมากยิ่งขึ้นค่ะในการที่จะพัฒนานะประเทศกันและกันต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็การพัฒนาทั้งเวียดนามและเมียนมาค่ะรวมไปถึงการสร้างสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาคด้วยภูมิภาคใช้คำว่าอินเดียเรจิเนี่ยก็น่าจะเป็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นแหละนะคะ
2: ครับผมก็เรียกว่าไปได้เงินลงทุนการสัญญิงสัญญาว่าจะลงทุนอะไรต่างๆนานาจากเวียดนามมาเยอะเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่สองที่คุณเมียนมาไม่ใช่คุณซูมอนนะครับเล่าให้ฟังจากเรื่องจากเมียนมาก็คือทางการของเมียนมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องของการปราบปรามพวกอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายนะครับปรากฏว่าก็ได้มีการจับเพิ่มขึ้นอีก2รายแล้วก็เตรียมดำเนินคดีแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศของบุคคลเหล่านั้นทีนี้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าสอบสวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศเขาแล้วก็มาอยู่แบบผิดกฎหมายเนี่ยซึ่งก็มาทำ

กิจกรรมทางอาญาอะไรที่เป็นผิดกฎหมายอาญารวมถึงการพนันออนไลน์และการหลอกลวงออนไลน์โดยการดำโดยการส่งตัวบุคคลเหล่านั้นกลับประเทศอย่างเป็นระบบนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมชาวจีน1 คนแล้วก็ชาวไนจีเรีย1 คนซึ่ง

0: ที่ตรวจสอบบุคคลต่างๆรวมทั้งเราสอบเอกสารกิจกรรมมาทำอะไรมาหากินมาทำงานอะไรก็ได้ผู้คนจับผู้คนมาเยอะเลยเขาบอกว่าจับกลุ่มชาวต่างชาติที่มาทำอะไรแบบนี้ผิดกฎหมายในประเทศเขาได้มากกว่า 14,000 คนนะครับก็เป็นตัวเลขที่เก็บมาตั้งแต่มกราคมปี25จนถึง6กันยา26มีผู้ที่ถูกจับกลุ่มแล้ว 14,769 คนนะครับแล้วก็มีจำนวน 13,888 คนที่ถูกส่งตัวกลับประเทศของต้นทางของตัวเองไปแล้วนะครับซึ่งสำหรับชาวต่างชาติที่เหลืออีก881คนเนี่ย661คนจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา3วรรค1แล้วก็มาตรา13วรรค1ของกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเมียนมารวมถึงกฎหมายยาเสพติดแล้วก็สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทส่วนอีก220คนอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมส่งตัวกลับประเทศนะครับนั่นก็เป็นการปราบปรามอาชญากรรมของเมียนมาที่คุณสุมนรายงานให้เราทราบครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องราวที่เราจะได้ฟังนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านของเราจากผู้สื่อข่าวในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะฮะแบบนี้ค่ะในรายการ Good Morning ASEAN นะคะเป็นประจำนะคะบางวันเราก็จะมีผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคุณแฟรงกี้ชานซึ่งเป็นขวัญใจของผู้ฟังหลายๆท่านนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยพูดภาษาไทยเก่งมากนะแล้วก็มาทุกครั้งเนี่ยก็มาพร้อมกับความสดใสนะฮะแล้วบางวันก็จะมีผู้สื่อข่าวมาจากประเทศอินโดนีเซียบ้างนะคะมาจากสิงคโปร์บ้างและอะไรอีกนะ
0: เวียดนาม
1: าเลเซียนะคะ
0: ใ
1: ช่ค่ะคุณโทมาโต
0: ้นะ
1: ผู้สื่อข่าวคุณเบอร์นี่มากิลัสนะคะก็เป็นผู้สื่อข่าวมาจากฟิลิปปินส์หรือคุณโตมาโต้นะคะหรือว่าเป็งชูเพียนะคะก็เป็นผู้สื่อข่าวจากกัมพูชานะคะถึงแม้ว่าหลังๆเธอจะไม่ค่อยได้มีเวลามาเข้ารายการนักแต่เธอก็มีมุมมองนะคะที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจจากพี่ต้นและเจเจกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะช่วงท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเพราะว่าวิทยากรประจำรายการวันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นขวัญใจของทุกๆท่านเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ท่านจะมาเล่าในประเด็นภูเขาไฟไผ่ซ่อนเร้นและโอกาสของอินโดนีเซียค่ะไปติดตามจากอาจารย์ได้เลยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: อร
1: ุ
0: ณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นต้องขอให้กำลังใจสำนักข่าวไทยแล้วก็คุณวัชรินทร์นะครับในการ
1: ทำ
4: หน
1: ้าที่
4: เพราะว่าผมคิดว่าข้อมูลที่เป็นเชิงลึกนะครับแล้วก็ได้ฟังความจากรอบด้านในภาวะที่เรากำลังปลุกกระแสเรื่องเกลียดชังชาตินิยมคลั่งชาติเนี่ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ต้องให้กำลังใจและชื่นชมครับ
1: ค่ะกราบขอบคุณนะคะอาจารย์คะกราบขอบพระคุณจริงๆค่ะ
4: ครับ
1: ค่ะ
4: วันนี้คุยเรื่องภูเขาไฟครับผมเองก็เกือบจะกลายเป็นผู้ประสบภัยภูเขาไฟนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปทำงานที่จาการ์ตาได้เพราะว่าผมเดินทางออกจากจาการ์ตาเพื่อมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทยเนี่ยวันที่2กันยายนนะครับแล้วภูเขาไฟที่เราได้ยินกันน่ะก็คืออนักกรกตานะครับก็เริ่มต้นระเบิดนะครับปล่อยควันปล่อยฝุ่นละอองออกมาเท่าภูเขาไฟออกมาความสูงตั้ง15กิโลเมตรเหนือขึ้นไปบนท้องฟ้านี่ครับแล้วก็สนามบินในอินโดนีเซียเนี่ยปิดถึง8แห่งนะครับก็ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะกลับอินโดนีเซียวันที่10กันยาเนี่ยจะได้เดินทางกลับหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ก็คือสนามบินเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของภูเขาไฟกับอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันนะครับจริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยนะครับ มันมีภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ

าณ 1,200 ลูกนะครับใน 1,200 ลูกเนี่ย120ลูกอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวเลยนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะครับวงแหวนแห่งไฟเนี่ยคือพื้นเปลือกโลกนะครับที่มันรองรับทวีปเนี่ย3แผ่นมันทับซ้อนกันอยู่นะครับระหว่างแผ่นหนึ่งที่วางประเทศอินเดียเอาไว้แผ่นหนึ่งที่วางประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียเอาไว้แล้วก็แผ่นหนึ่งที่วางประเทศในทวีปเอเชียเอาไว้นะครับมันยังมุดตัวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเคลื่อนของเปลือกโลกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดนะครับสำหรับคนอินโดนีเซียเองเนี่ยเรื่องภูเขาไฟระเบิดนี่ถือว่าเป็นเรื่องคุ้นชินนะครับเพราะว่าตลอดเวลาอย่างเช่นตอนที่ภูเขาไฟอนักกรกตามันแอคทีฟแบบเป็นพิเศษเนี่ยมันก็มีภูเขาไฟอื่นที่ก็แอคทีฟเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในระดับที่ไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งให้เกิดการหยุดงานหรือว่าหยุดปฏิบัติงานเป็นวงกว้างนะครับช่วงอนักกรกตาระเบิดอยู่เนี่ยนะครับที่ต้องปิดสนามบินปิดอะไรเนี่ยจริงๆบนเกาะชวานะครับก็มียังมีภูเขาไฟอีก2แห่งซึ่งก็ very active อยู่นะครับภูเขาไฟลูกแรกเนี่ยชื่อว่าคนอินโดนีเซียเรียกว่าเซอร์เมรูนะครับเซอร์เมรูเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็คือภูเขาสุเมนภูเขาพระสุเมนนะครับหรือว่าสุเมรุนะครับซึ่งก็เป็นภูเขาไฟที่สูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะฮะสูงมากนะครับลองนึกภาพว่าดอยอินทนนท์ของเราเนี่ยสูง 2,500 เมตรภูเขาสุเมรุเนี่ย 3,600 เมตรนะครับคือสูงกว่าดอยอินทนนท์อีก 1,000 เมตรอ่ะนะครับหรืออีกภูเขาไฟหนึ่งซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยไปชมโดยเฉพาะท่านไหนที่เคยไปบูโรบูดัวหรือว่าบรมพุทโธนะครับพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือภูเขาไฟชื่อว่าเมราปีนะครับทั้งสองภูเขาตอนนี้ก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับแก๊ชื่อคล้ายๆกันนะครับใกล้ๆกับเมราปีบนเกาะสุมาตราก็มีภูเขาไฟชื่อมาราปีนะครับตอนนี้ก็ยังระเบิดอยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าออกไปทางหมู่เกาะฟลอเรสนะครับออกไปทางด้านตะวันตกกลางๆประเทศนี่ก็จะมีภูเขาอย่างเช่นภูเขาอิบูกับดูโคโนอันนี้เป็น2ภูเขาเลยนะครับอยู่บนเกาะเดียวกันแล้วก็ยังแอคทีฟอยู่ทั้งคู่นะครับไปทางหมู่เกาะฟลอเรสนะครับก็จะมีภูเขาชื่อว่าเลโวโทบีลากิลากินะครับซึ่งก็ยังคงแอคทีฟอยู่เช่นเดียวกันนะครับภูเขาไฟพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น alert level ระดับ2ถึง3นะครับตัวอนักกรกตาเนี่ยระดับ3นะครับเพราะฉะนั้นในอินโดนีเซียเนี่ยการอยู่กับแผ่นดินไหวการอยู่กับภูเขาไฟระเบิดให้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะฮะ ผมเคยเดิน ทางไปภูเขาไฟเมราปีนะครับที่ตอนกลางของเกาะชวาพอสัญญาณเซ็นเซอร์ที่เขาตรวจจับการเคลื่อนไหวของแมกมาก็คือลาวาที่มันยังไม่ปะทุออกมาบนชั้นบรรยากาศยังอยู่ใต้ดินเนี่ยพอเขาเริ่มดีเทคได้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงผิดปกติเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะมีสัญญาณเตือนภัยครับแล้วเขาจะบอกได้เลยว่าเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยณความสูงระดับนี้ผู้คนต้องอพยพลงมาเพราะนั้นผู้คนก็จะเข้าไปอยู่ในเชลเตอร์เข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยในบังเกอร์แล้วทางการก็จะมีรถครับในการที่จะไปพาคนจากบังเกอร์ออกมาอยู่ที่ข้างล่างเขาจะมีพื้นที่ในการที่จะให้อาศัยอยู่แล้วก็พอถึงเวลาที่โอเคระดับการเคลื่อนตัวของลาวามันปกติคนก็จะกลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมได้นักท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆก็จะหยุดในวันนั้นนะครับเขาฝึกกันซะจนมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าท่ามกลางความที่เราเองอาจจะไม่คุ้นชินเนี่ยเรื่องพวกนี้กลับกลายเป็นโอกาสมหาศาลของอินโดนีเซียด้วยมันไม่ได้เป็นภัยคุกคามนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเรากำลังพูดเยอะถึงเรื่องของการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดและหนึ่งในพลังงานสะอาดมากๆเลยก็คือพลังงานความร้อนใต้พิภพหรือว่า geothermal ซึ่งอินโดนีเซียมีอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าเขาอยู่บน Ring of Fire ถูกต้องไหมครับดังนั้นการในอนาคตเนี่ยการนำเอาพลังงานความร้อนใต้พิภพออกมาใช้ประโยชน์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีโครงการทดลองโรงไฟฟ้าขนาดเล็กตามเชิงของภูเขาเหล่านี้อยู่แล้วเพราะนั้นเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าในอนาคตอินโดนีเซียจะมีศักยภาพสูงมากนอกจากพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเขาจะมีพลังงานความร้อนใต้พิภพเท่านั้นยังไม่พอเราต้องอย่าลืมนะครับว่าแร่ธาตุต่างๆที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกนี้มันละลายอยู่ในแมกมานี่แหละฮะ

0: นึกไหมครับว่าแร่ธาตุพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลทองแดงแร่หายากแร่เอิร์ธมันละลายอยู่มหาศาลเลยในลาวาในแมกมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทุกครั้งที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยไอ้ความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้มันจะถูกดันขึ้นมาให้อยู่บนชั้นที่ตื้นมากยิ่งขึ้นโอกาสในการที่จะเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโอกาสในการที่จะเพาะปลูกด้วยดินที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มากๆดินภูเขาไฟอ่ะมันก็จะทำให้เรื่องของความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเรื่องของโอกาสในการลงทุนทางด้านสินแร่ในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นโอกาสมหาศาลครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายนะครับเรื่องของภูเขาไฟพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีความสวยงามด้วยนะครับจริงๆแล้วอย่างอนักกรกตาเนี่ยมันเป็นอินสปิเรชันของการ์ตูนสั้นของ DreamWorks เรื่องหนึ่งนะครับที่ภูเขาไฟสองลูกเขาร้องเพลงจีบกันแล้วลูกหนึ่งก็ระเบิดไปเพราะว่าต้องการจะให้ภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งซึ่งไม่สนใจเขาอ่ะหันหน้ามามองเขานะครับพอหันหน้ามามองปรากฏไอ้ภูเขาไฟลูกนั้นระเบิดไปแล้วภูเขาไฟผู้หญิงก็เสียใจมากและในที่สุดก็เกิดภูเขาไฟเล็กๆลูกหนึ่งขึ้นมาไอ้นั่นน่ะคือการจำลองเรื่องราวของภูเขาไฟที่ชื่อคนไทยเรียกกรากาตั้วหรือว่ากรากาตาที่ระเบิดไปในสมัยปีค.ศ.1883หรือว่าสมัยรัชกาลรัชกาลที่5เนี่ยออกมาเป็นการ์ตูนนะครับออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับหรืออย่างอนักกรากาตาที่มันเกิดขึ้นมาแทนที่กรากาตาเดิมเนี่ยโอ้แลนด์สเคปมันมหัศจรรย์มากเลยนะฮะลองนึกภาพว่ามันเป็นทะเลอยู่ในช่องแคบสุนดาช่องแคบระหว่างสุมาตรากับชวาแล้วอยู่ดีๆกลางทะเลก็มีปากป่องภูเขาไฟสูง330เมตรโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีควันพุ่งอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับผมเองเนี่ยเคยพาครอบครัวไปตรงบริเวณนั้นนะครับชายหาดทั้งหมดนี่เป็นสีดำแล้วเป็นสีดำมาตั้งแต่สมัยที่กลากาเตาระเบิดในปี1883นะครับเพราะนั้นทรายทั้งหมดเป็นสีดำสวยดีนะครับแล้วก็ในวันที่อากาศดีเนี่ยถ้าเรามองไปที่ทะเลเนี่ยเราก็จะเห็นปากป่องภูเขาไฟเนี่ยโผล่ออกมาจากทะเลแล้วก็มีควันละอุลอยอยู่ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นพื้นที่ที่มีแลนด์สเคปที่น่าสนใจมากครับ
1: ค่ะ
2: แล้ว
3: ผมว่าไอ้ภูเขาเชิญพี่
2: เชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
3: เห็นบอกว่าภูเขาไฟนี่มันโตขึ้นทุกปีเหรอครับอาจารย
0: ์มันไม่ได้โตขึ้นนะฮะจริงๆแล้วอย่างตัวของกรากาเตาที่มันระเบิดไปครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยความสูงของมันอยู่ที่ระดับ 4,000 เมตรนะฮะแต่พอมันระเบิดแล้วมันหายไปพื้นที่มันหายเกาะหายไปเลย 70% เนี่ยแล้วมันค่อยๆเกิดภูเขาไฟใหม่ขึ้นมาอนักกรากาเตาที่เขาเรียกว่าเป็นลูกของกรากาเตาเนี่ยมันสูงแค่330เมตรเองครับแล้วพออนักกรากาเตามันระเบิดในปี2018เนี่ยอนักกรากาเตามันก็ย่อตัวลงมาเหลือณวันนี้ที่มันระเบิดเนี่ยความสูงของภูเขาไฟอนักกรากาเตามันสูงแค่110เมตรแต่แค่ความสูงขนาด110เมตรนี่ก็สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ทำงานผมอย่างเงี้ยผมก็ประกาศตั้งแต่มีข่าวเลยว่าให้พนักงานทุกคน work from home นะครับทำงานจากที่บ้านเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับทรัพยากรบุคคลของเรานะครับโรงเรียนนะครับในหลายๆจังหวัดนะครับอย่างลูกผมก็เรียนออนไลน์นะครับเพราะนั้นเรื่องของความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี่มันเยอะจริงๆเพราะว่างานบางอย่างมันออนไลน์ไม่ได้อย่างเช่นสนามบินขนส่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้คนจริงๆเพราะว่าไอ้เท่าของภูเขาไฟเนี่ยมันเป็นซัลเฟอร์นะครับมันเป็นกรดนะครับแล้วในขณะเดียวกันมันมีบางเศษบางส่วนที่ด้วยความร้อนเนี่ยเวลามันปะทุออกมานี่มันเปลี่ยนคาร์บอนให้กลายเป็นเศษแก้วอะเศษแก้วยิบยิบยิบยิบเนี่ยพอมันโดนตาโดนอะไรพวกนี้มันก็ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับ
2: ค่ะอาจารย์ขามีเวลา1นาทีขอสั้นๆนะคะจะได้คลายความสงสัยของคุณผู้ฟังด้วยเห็นมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวจะมีผู้ฟังถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินหรือไม่ค่ะอาจารย์คะ
0: อันนี้เป็นข่าวลือนะครับมีตลอดนะครับบางคนบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินนะครับบางคนบอกว่าเป็นอาวุธมหาปลายใหม่ที่เกิดจากการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทำให้เกิดการสั่นสะเทือนระดับสูงซะจนเกิดแผ่นดินไหวได้นะครับณปัจจุบันในทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทราบกันเนี่ยมันยังไม่มี

0: ปกรณ์อะไรหรือว่าการทำการระเบิดอะไรรุนแรงถึงขนาดที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดขนาดนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการคาดคะเนนะครับแต่ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลทำให้เรารู้จักอนักกรกตามากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: แล้วก็ได้รู้โอกาสด้วยว่าเราจะได้โอกาสอะไรบ้างนะครับพลังงานสะอาดจากจากภูเขาไฟใช่ไหมครับใต้ดิน
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกับเราทั้งสองท่านสองคนนะคะขอลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ12:32วันพุธที่9กันยายน2569นะครับวันนี้มาแล้วครับนะฮะทันข่าวทันกฎหมายนะครับโดยคุณจุฬารัตน์ประพฤติผมชื่อพวกหงากันจนกุลแล้วก็ทนายรณรงค์แก้วเพชรมาประจำการกันอยู่ที่นี่2คนที่นั่งอยู
1: ่
4: ที่สถานีตอนนี้นี่เป็นมวยแทนทั้งคู่เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
4: สวัสดีครับน้องเก๋ครับ
5: สวัสดีน้องเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้ทั้งน้องเหงาแล้วก็เก๋นะคะขออนุญาตนะแฟนคลับของคุณจักรพันธ์แล้วก็คุณศิวพรด้วยเราสองคนมาทำหน้าที่แทน
4: ใช่ครับ
5: นะคะก็วันนี้ติดตามนะคะรายการทันข่าวทันกฎหมายมีหลายประเด็นให้ตามเลย
4: ให้ตามกันแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าย้อนไปในอดีตเก๋ไม่รู้จะทันว่าตอนนั้นเก๋ยังเด็กอยู
5: ่
4: วันที่9เดือน9จำได้ไหมเขาโฆษณาแฟลต
5: อ
4: ย่างนึงอยู่ที่รังสิตแล้วก็เขาบอกว่าตลกในประเทศไทยอ่ะทุกคนเลยนะยุคนั้นน่ะหัวแถวคือป๋าต๊อกกับแม่ชูศรีเขามาโฆษณาวันที่9เดือน9แล้วก็ขายเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะ
5: ได้ยินอยู่นะเหงา
4: เออแฟลตอย่างนี้จำได้ไหมเอาบอกชื่อก็ได้ก็ไม่ได้เสียอะไรแฟลตปลาทอง
5: ใช
4: ่ค่ะใช่ไหมตอนนั้นเลยนะก็นี้แหละวันที่9เดือน9เพราะฉะนั้นหลายคนก็จะถือเอาเรื่องว่าวันที่9เดือน9คือวันนี้วันนี้ก็ตรงกับวันที่9เดือน9นะ
5: ค
4: ือวันที่9กันยายนเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าเป็นเลิกดีอะไรเงี้ยนะ
5: ตามความเชื่อของคนไทยเน
4: า
5: ะ
4: คนไทยอะไรต่าง
5: คนไทยก็จะนิยมแบบว่าเลขเก้าความหมายก็คือแบบว่าก้าวหน้าอะไรแบบนี้
4: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะเขาเรียกว่าแคมเปญต่างๆเนี่ยนะฮะการแข่งขันในเรื่องของการค้าขายโดยเฉพาะยิ่งขายออนไลน์น
5: ะ
4: เขาก็จะมีตั้งแต่วันที่1เดือน1ไปจนถึงวันที่12เดือน12นะน้องเก๋ต้องฟังนะใช่มั้ย
5: จัดโปรโมชั่นทั้งปี
4: หนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนสองสามเดือนสามภายใน24ชั่วโมงจริงๆแล้วผมเห็นมีก่อนหน้ามีหลังด้วยนะ
5: ค
4: ือถ้าไปทำมามันแทบจะทั้งเดือนนั่นแหละแต่ว่าถือเป็นโอกาสในการที่จะขายของไงเออเป็นช่วงนี้ลดนู่นลดนี่แฟตเซลเซลอะไรตรงนี้อะไรก็ได้นะฮ
5: ะ
4: เออเป็นลักษณะนี้ก็มาเล่าจู่หัวให้ฟังนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันสูงมากเนา
5: ะ
4: ในทุกวงการนะฮะแม้แต่เรื่องของการข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องแข่งขันกันนะฮะเร็วอย่างเดียวยังไม่พอต้องถูกต้องและแม่นยำแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์กันโดยเฉพาะยิ่งอย่างรายการเรานี่เป็นรายการที่เป็นรายการกฎหมายเนา
5: ะ
4: เพราะข่าวจริงๆต้องเรียกว่าทุกข่าวนั่นแหละมันเชื่อมโยงไปจนถึงเรื่องข้อกฎหมายก็ได้ถูกไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะลักษณะนี้มันจะเข้ากฎหมายข้อไหนหรือว่าถ้าตัวเราเป็นผู้เสียหายอย่างนี้เราจะสามารถไปฟ้องร้องหรือว่าไปนั่งกันได้อย่างไรหรือแม้แต่เวลาเรานั่งดูข่าวของคนอื่นเนี่ยเราก็เอ๊ะแต่คนนี้ไปละเมิดเขาหรือเปล่าไปทำการอะไรที่มันกฎหมายเขาเรียกนอกเหนือกฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยนะผมก็ประตากฎหมายไว้นะเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกันได
5: ้
4: เพราะรายการเราก็เลยต้องมีเขาเรียกว่าทนายนะที่มาดูแลโดยเฉพาะที่ทนายของเราเนี่ยนะอาจารย์รณรงค์โหดเนี่ยนะ
5: จริงๆประเด็นวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องนะคะตามต่อเนื่องกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสั่งนะคำสั่งเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศนะคะก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องคุยกันสำหรับประเด็นนี
4: ้
5: เพราะว่าในเรื่องของคนต่างชาติที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อน
4: ชักเยอะนะเดี๋ยวนี้เนาะ
5: ให้กับคนไทยทีนี้ก็นายกเนี่ยลงนามไป2คนละแต่ทีนี้เนี่ยคำถาม
4: เป็นคู่กรณีเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะคือคำถามในแง่ของกฎหมายเหมือนที่นางเหงาบอกไปว่าจริงๆทุกๆข่าวอ่ะมันมีกฎหมายซ่อนอยู่นะคะในเรื่องของกฎหมายเรื่องของการเนรเทศการที่มีนักท่องเที่ยวมาสร้างความเดือดร้อนในบ้านเราเนี่ยจริงๆเนี่ย

0: มันสามารถมีกฎหมายอย่างอื่นมีวิธีอื่นๆอีกหรือไม่นะคะอันนี้ตั้งเป็นคำถามเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายที่รุนแรงที่สุดแล้วหรือยังแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของที่ตอนนี้เนี่ยสุสานยิวอะค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนน
1: ี้ก็มาโผล่ขึ้นมาตรงนี้อีกแล้วว่างั้นนะ
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องคือในแง่มุมของหลักเกณฑ์เนี่ยอันนี้เกศก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าการขออนุญาตการทำให้ถูกกฎหมาย
1: มันควรต้องทำอย่างไร
0: หลักเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะแล้วแบบไหนที่เรียกว่าผิดกฎหมายแล้วที่สำคัญเนี่ยการขออนุญาตแต่ละครั้งเนี่ยใครเป็นคนอนุญาต
1: เนาะ
0: แล้วก็ที่สำคัญสุสานของเอกชนสุสานขององค์กรอะไรต่างๆ
1: ทั่วไปเนี่ยนะ
0: มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ
1: ขอสร้างสุสานกับองค์กรหรือว่าอย่างจากต่างประเทศมาแล้วมาขอสร้างสุสานเนี่ยมันจะใช้กฎหมายเดียวกันหรือไม่อะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ทิ้งโจทย์เอาไว้นะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยถามนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าก่อนอื่นขออัปเดตก่อนนะเงาวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดชลบุรีค่ะ
1: ค
0: เป็นเหตุยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต1รายด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วโรงเรียนนี้เนี่ยมีเด็กนะโอ้โหเรียกว่าก็จำนวนแบบว่าเป็นหลายสิบคนเลยนะคะภายในโรงเรียน
1: เด็กเล็กอะนะ
0: แต่ว่าเหตุการณ์นี้ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าไปมีการก่อเหตุกันภายในโรงเรียนเนี่ยก็นักเรียนก็อยู่ในอาการหวาดกลัวร้องไห้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปกับพร้อมกับหน่วยกู้ภัยค่ะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที
1: ่
0: มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเดินทางไปติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะภายในโรงเรียนมีเด็กนักเรียนหลายคนโอ้โหตอนเดินเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าตกใจอยู่ในอาการตกใจหวาดกลัวเลยนะคะก็นำเด็กทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก็แล้วก็ประสานให้ทางผู้ปกครองเดินทางมารับกลับบ้านอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะ
1: ต้องอย่างนั้นนะฮะวิธีเบื้องต้นนะเนาะให้เด็กกลับบ้านไปก่อน
0: ใช่ค่ะทีนี้เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นบริเวณชั้น1ภายในโรงอาหารเนี่ยละค่ะพบร่างนะคะมีผู้หญิงเสียชีวิต1รายใกล้กันก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ด้วยเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถเก๋ง Honda สีขาวแต่ว่าไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแล้วก็ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีออกจากโรงเรียนไป
1: มาก่อเหตุปุ๊บแล้วก็หนีไปเลยว่างั้นเนี่ย
0: ค่ะแต่ว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์นะนางเหงาก็มีการให้ข้อมูล
1: ครับ
0: บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นชายคนนึงขับรถเก๋งมาจอดก่อนเดินเข้าไปหาผู้เสียชีวิตแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการพูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนี้ตกใจแล้วก็หาที่หลบซ่อนตัวกันแต่ว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยก็พอก่อเหตุเสร็จก็กลับไปขึ้นรถเก๋งสีขาวแล้วก็ขับออกไปจากพื้นที่ค่ะทีนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นสำหรับผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเห็นว่าน่าจะเป็นนะคะเป็นข้าราชการตำรวจค่ะยศร้อยตำรวจตรี
1: โอ้เป็นสัญบัตรนะว่ากันนะ
0: ค่ะแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีการรายงานว่าขับรถหนีไปยังบ้านพักเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ติดตามไปยังจุดดังกล่าวแล้วก็อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวด้วยส่วนสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เรียกได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเลยนะนังอ่ะ
1: คือต้องเรียนว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เรียกกันว่ากราดยิงแต่เหมือนกับเป็นการเฉพาะเจาะจงก็คือเฉพาะเจาะจงกับคู่กรณีหรืออะไรอย่างไรเนี่ยนะจนทำให้เขาเสียชีวิตไปเนี่ยนะไม่ใช่เป็นการกราดยิงเข้าไปในโรงเรียนแต่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงแหมบางละมุงเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเรืออเมริกันเพิ่งจากไปนี่เองนะใช่ไหมเมื่อวันอาทิตย์นี่เองนะ
0: อับราฮัมลินคอน
1: ใช่เรือลินคอนนะฮะเรือบรรทุกเครื่องบินพร้อมกับเรือคู่เขามาเอกเขามาสามลำอ่
0: ะ
1: แหมยวมเพื่อบางละมุงนี่แหละพอดบางละมุงก็คือพัทยาก็คือจากตัวอำเภอบางละมุงไปปุ๊บมันก็จะไปพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้ถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่เขามาอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยงามท่าเลยนะเนี่ยบ้านเราเนี่ยแต่นี่ก็โอ้โหหวาดเสียวเหมือนกันเนี่ยนะก็เหตุการณ์ที่เราก็ไม่ต้องการเนี่ยนะมันเกิดขึ้นดีว่าน้องๆหนูๆเด็กๆไม่ได้นั่นด้วยแต่เขาก็ต้องตกใจ

0: ถูกไหมฮะ
1: ค่ะแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้ปกครองก็มารับกลับบ้านเกือบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับเรื่องของแรงจูงใจแล้วก็การก่อเหตุแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าในการจับตัวผู้ที่ก่อเหตุด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่คิดเนาะว่าจะเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็มีคนเสียชีวิตแบบนี้อีกแล้วนะคะ
0: ใช่นะเดชบุญที่ยังไม่ได้เป็นการกราดยิงเข้าไปในกลุ่มคนนะฮะ
1: ค่ะ
0: น
1: ั่งเหงาไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะกรณีเรื่องของการเนรเทศแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของสุสานนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีเองท่านก็ประกาศแล้วตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะว
0: ่
1: าจะมีการปูพร
0: ม
1: หลังจากนี้เนี่ยเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของสุสานแล้วก็สถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 1,200 แห่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะโอ้ก็จะไปตรวจสอบรายละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอการจำแนกตามศาสนาแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่10ค่ะ
0: คือไอ้ 1,000 กว่าแห่งเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงพวกเมนเผาศพพวกหรือว่าสุสานที่มีอยู่เดิมหรือเป็นของคนไทยโดยเฉพาะนะ
1: ค่ะ
0: แต่พันกว่าแห่งเนี่ยคือต้องบอกว่าคนที่มาดำเนินการหรือมาขออนุญาตมาดูแลอันนี้คือคนต่างชาติหมดเลยถือว่าเยอะนะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือบ้านเราก็แปลกนะพอเวลาอะไรที่มันยังไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเราก็ปล่อยพอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมามาขุดคุยจริงๆปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เจอเนี่ยอย่างเจอที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันคือเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งอะถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่พอขยายไปโอ้โหมีเป็นพันนะใช่ไหมฮะ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า 1,200 แห่งก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีใบอนุญาตทั้งหมดนะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบรายละเอียดใช่ไหมฮะ
0: คือจะมีใบอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตแต่มันมีตัวสุสานนะโดยถูกไหมฮะมีใบอนุญาตก็ดีแต่ถ้ามีใบอนุญาตเนี่ยไม่มีเนี่ยก็คือผิดแน่ๆ
1: แ
0: ต่ถ้ามีต้องถามว่าเอ๊ะมันมีหรือเข้าหลักเกณฑ์อะไรหรือไปขอแล้วได้ยังไงไม่ได้หมายความว่าเขาไปขอแล้วเขาผิดหรือคนให้อนุญาตจะผิดน
1: ะ
0: แต่หมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านี้สังคมไม่รู้ไงถูกไหมฮะสังคมไม่รู้มาเฮ้ยโอ้ยมีคนมาขอลักษณะของการตั้งสุสานกันได้ต่างๆที่เป็นที่ไม่ใช่คนไทยอะนะฮะเป็นพันเนี่ยนะฮะ
1: ที่สำคัญคือคนที่เขาอยู่ในพื้นที่อะ
0: บ
1: บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพอมารู้อีกทีก็ตกใจเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าเวลาที่เขาดำเนินการหรือทำกิจกรรมเราเรียกกิจกรรมนะแม้แต่อาจจะเรียกว่าเป็นพิธีกรรมตั้งศาสนาอะไรเขาแล้วแต
1: ่
0: ก็เราก็ไม่รู้อะใช่ไหมเพราะว่าเขาไปทำอะไรกันเพราะว่าเราก็ชินอยู่แต่กับวัดไทยนะสุสานพี่น้องมุสลิมอะไรเงี้ยนะที่เราจะคุ้นๆกันอยู่นะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้จักเลยในลักษณะอย่างเงี้ยถูกไหมฮะยิ่งหลังๆมาเนี่ยมันมีคำว่าเขาคือเราอยากใช้คำว่าจีนเทาตัวนี้ไม่ต้องใช้ว่าจีนเทาแล้วสารพัดสัญชาติเทาเลยที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะในตั้งแต่เรื่องของการทำธุรกิจถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายที่เราถึงเรียกว่าเทาๆนะฮะ
1: ไ
0: ปจนถึงสุสานนี่เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันลามมาถึงตรงนี้นะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางคุณพลพีเนี่ยบอกว่าเดี๋ยววันที่10กันยาเนี่ยในส่วนของตัวเองเนี่ยจะไปที่ฉะเชิงเทราไปติดตามความคืบหน้านะคะก็ขอเวลาในเรื่องของการพิสูจน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาในการนำเข้ามาฝังคือถ้าหากพบว่าช่วงเวลาเนี่ยมันหลังปี66มาแล้วเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว
0: อ
1: ันนี้เนี่ยก็จะต้องเคลื่อนย้ายออกไปนะคะแล้วก็เห็นว่าบางพื้นที่เองอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ในส่วนของเป็นสุสานย่านถนนเจริญกรุง
0: อ
1: ันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบด้วยเพราะว่าเหมือนกับท่านพลพีเนี่ยบอกว่ามีการสร้างกำแพงกั้นขึ้นมาเฉพาะแล้วก็มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายว่าเอ๊ะการกั้นกำแพงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแบ่งพื้นที่เป็นสองแปลงแบบนี้เนี่ยแล้วแปลงหนึ่งแปลงใดหรือทั้งหมดเป็นการลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตหรือไม่อย่างไร
0: ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วง
1: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้มีความคืบหน้าค่ะก็วันนี้มีผู้สื่อข่าวก็ไปถามประเด็นนี้ล่ะค่ะก
0: ับ
1: ทางอธิบดีกรมการปกครองนะคะ
0: มาที่กรมการปก
1: ครองแล้วคุณนฤชาโคสาสิวิไลค่ะก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเนรเทศนะคะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ดำเนินการไปละ2รายตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศนะคะคือท่านกำลังจะบอกว่าต้องทำความเข้าใจกับ

0: คนนะว่าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเรายินดีต้อนรับนะนักเหงาแต่ว่าเมื่อเข้ามาปฏิบัติเนี่ยคุณก็ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยด้วย
1: ต้องอยู่แล้ว
0: ใครมีพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมกระทบความเป็นอยู่อันนี้เนี่ยก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนเมื่อถามว่าตอนนี้ไปเนี่ยหากชาวต่างชาติคนใดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยเนี่ยหลังจากนี้จะใช้วิธีในประเทศอย่างเดียวเลยหรือเปล่านะคะท่านอธิบดีกรมการปกครองบอกแบบนี้ค่ะจริงๆเนี่ยความผิดเนี่ยมันก็มีกฎหมายระบุเอาไว
1: ้แต่ละความผิดนะ
0: แต่ละความผิดเมื่อถามว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากหรือไม่ที่ตอนนี้เนี่ยสร้างเข้ามาแล้วสร้างความวุ่นวายท่านก็บอกว่าเท่าที่รับรายงานเข้ามายังไม่มีอะไรส่วนที่เป็นข่าวทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีพฤติกรรมอย่างไรส่วนรายอื่นยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าห่วงหรือเปล่าอันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกัน
1: เจาะลงไปเลยว่า
0: ใช่ค่ะท่านอธิบดีบอกว่าต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขจริงๆก็มีเยอะท่านก็บอกว่าอยากให้ดูเป็นแบบว่าเคส by เคสไปแล้วก็ต้องมาดูภาพรวมด้วยว่าอยู่กันปกติดีแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยเขาอาจจะมีกิจกรรมมีการสื่อสารอะไรต่างๆที่แสดงออกมาแล้วไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอันนี้เนี่ยก็จะต้องไปดูแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยบอกว่าการทำกิจกรรมแบบไหนเนี่ยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการไปติดตามด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้ทีนี้ประเด็นเรื่องของสุสานเนี่ยท่านก็พูดท่านก็บอกว่าเขาขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามพรบสุสานแล้วก็ชาปนกิจเนี่ยในปี28ซึ่งเขาก็ทำกันมาโดยตลอดแต่ทีนี้เนี่ยมันมีบางช่วง อย่างที่บอกไปว่าใบอนุญาตมันหมด
1: อายุ
0: แล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับยังมีความเคลื่อนไหวมีการเอาศพไปฝัง
1: คือสุสานเนี่ยมันอยู่ฝังศพว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเหมือนอย่างวัดบ้านเราเวลานั้นเราก็จะเมรุนี่ก็คือเผาเลยใช่ไหมแต่สุสานนี่คือฝังนะ
0: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่และอย่างวันนี้ก็เอาเอกสารไปติดประกาศแบบว่าเป็นป้ายแผ่นใหญ่เลยนะนักเหงาเห็นนะคะก็จะต้องดำเนินการเรื่องนี้ส่วนเรื่องของการขออนุญาตนะคะก็ต้องย้อนกลับไปว่าใครเป็นคนให้อนุญาตเบื้องต้นถ้าเป็นเขตเทศบาลหรืออบต.จะเป็นอำนาจของใครยังไงนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่ายังไม่พบเจ้าของพื้นที่เลยผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเรื่องของการต้องหาเจ้าของพื้นที่เนี่ยต้องหายังไงท่านก็พยายามจะบอกว่าจริงๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมันคงมีวิธีแหละในการที่จะต้องตามไม่ต้องห่วงสำหรับประเด็นนี
1: ้
0: มาแล้วค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
1: เ
0: จ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจแหมเมื่อสักครู
1: ่ทนายรณรงค์
0: เมื่อสักครู่มีเสียงขึ้นมาบอกว่าไม่ยากยังไงเมื่อสักครู่เสียโพยไปแล้วสำหรับประเด็นนี้ว่าจริงๆเรื่องของการจะตั้งสุสานเขาจะขออนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาต้องมีหลักเกณฑ์อะไรทำยังไงบ้าง
1: มัดรวมกับเรื่องของการเนรเทศเลยนะรณรงค์
0: กำลังเป็นประเด็นเลยค่ะ
1: กำลังเป็นประเด็นอ่ะเชิญครับ
2: คือต้องบอกอย่างนึงก่อนนะครับว่าสุสานเนี่ยผมตอนแรกผมก็เอ๊ะไม่เคยมีคือทำงานมาทั้งชีวิตไม่เคยมีคนเดินเข้ามาถามว่าพี่เปิดสุสานถูกกฎหมายทำยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: เออจริงจริงจริงเนาะ
2: มันไม่มีคนเดินมาถามอ่ะ
1: นั่นเหรอ
2: คุณเก
0: ๋มันไม่เป็นประเด็น
1: เนี่ยมันเหมือนนิ่งๆอยู่ในสังคมเราทั้งนั้นที่โอ้เขาบอกว่ารายงานว่าเป็นพันสุสานนะที่มาขอจดทะเบียนในประเทศไทย
0: หลังจากนี้จะปูพรมตรวจด้วย
1: เออก็แต่ว่ามีใครมาถามหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันนิ่งอยู่ในสังคมเราอะไรเออ
2: คืออย่างแรกเลยสุสานมันจะอยู่ในหมวดของพวกฮวงซุยใช
1: ่
2: ไหมฮวงซุยแล้วปกติฮวงซุยเมื่อก่อนฮวงซุยของไทยแต่ของไทยก็จะเป็นของจีนไม่มีฝรั่งมาทำหรอครับ
1: ไม่มีทำไมหลังๆมันไม่ได้เยอะขึ้น
2: ทีนี้พอมันมีการจัดทำสุสาน
1: ครับ
2: หรือที่เราเรียกกันภาษาปากว่าป่าช้า
1: ป่าช้าใช
0: ่
2: ป่าช้าเนี่ยแหละครับคือสุสานก็หมดว่าในประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี2528ได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถาน
1: สี่สิบกว่าปีแล้ว
2: เมื่อ2ปี28นะพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานโดยมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นที
1: ่
2: กฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสุสาน

0: เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือ 1. สุสานสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไป
1: โอ้โหมีสุสานสาธารณะ
0: สุสานเอกชนสำหรับเฉพาะตระกูลหรือครอบครัวนี
1: ่
0: ทีนี้ในสุสานที่เป็นของเอกชนที่เป็นของครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจได้ก็ทำไว้ในบ้านตัวเองแต่สุสานที่เป็นสุสานสาธารณะผู้ที่ต้องการจัดตั้งสุสานสาธารณะต
1: ้
0: องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
1: ท้องถิ่นนะ
0: โดยผู้มีอำนาจในการเซ็นมีสูงสุดคือผู้ว่า
1: ในจังหวัดนั้น
0: ในจังหวัดนั้นเมื่ออยู่ฉะเชิงเทราก็ต้องย้อนกลับไปถามผู้ว่าฉะเชิงเทราทีนี้ในเงื่อนไขการตั้งสุสานที่ถูกต้องตามกฎหมายเราจะปลูกบ้านเราก็ต้องมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
1: ใช่ถูก
0: เราจะทำป่าช้าเราก็ต้องมีกฎหมายป่าช้ามีเงื่อนไขการตั้งป่าช้าอย่างแรกเลยเงื่อนไขตามกฎกระทรวงปี43พื้นที่ของสุสานต้องไม่น้อยกว่า1ไร
1: ่โอ
2: ้ค่ะ
0: คุณใช้บ้านจัดสรรเนี่ยทำเป็นสุสานไม่ได้นะเพราะว่าไม่ถึง1ไร
1: ่อ๋อต้องไม่น้อยกว่า1ไร
0: ่ไม่น้อยกว่า1ไร
1: ่
0: ระยะห่างจากชุมชนต้องอยู่ห่างจากถนนสาธารณะอย่างน้อย50เมตร
2: มีระบุชัดเจน
1: เ
2: นาะ
1: ชัดเจน
0: ต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะแม่น้ำลำคลองอย่างน้อย400เมตร
1: นี่สำคัญสำเกือบครึ่งกิโลอ่ะว่างั้นเนี่ยนะมีอะไรอีก
0: เขาบอกว่ายกเว้นในกรณีที่ป่าช้าแห่งนั้นมีระบบป้องกันกลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลอย่างดีอนุโลมให้ห่างได้ไม่น้อยกว่า50เมตรย่นระยะเข้ามา
1: ย่นเข้ามาได้ถ้าป้องกันกลิ่นสารไอพวกนี้ได้ดีว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: มันมีกฎหมายอยู
2: ่เอ๊ะแล้วใครเป็นคนดูแลล่ะคะสุสานเหล่าน
1: ี้แล้วยังไงต่อไปมีข้อกำหนดอะไรอีก
2: ค่ะ
0: คือข้อกำหนดตัวนี้นะครับเขามอบให้ผู้ว่าเมื่อการมอบให้ผู้ว่าก็แปลว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไง
1: หาต้นต่อเจอแล้วว่าไงเนี่ยอยู่ในมือกระทรวงมหาดไทยนะ
0: เดี๋ยวตรงนี้ที่น่าสนใจย
2: ัง
0: ไงตรงนี้ต้องพื้นที่ต้องห้ามที่ห้ามไปตั้งป่าช้าหรือสุสานโดยเด็ดขาด
1: เอามีด้วยเหร
0: อห้ามตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร
1: อันนี้หนึ่งเลยนะว่างั้นนะ
0: ห้ามตั้งในเขตท่องเที่ยว
1: อ๋อเขตท่องเที่ยวก็ไม่ได้
2: สถานที่สำคัญ
0: ห้ามตั้งในพื้นที่นันทนาการ
1: สวนสาธารณะอะไรพวกนี้เหร
0: อห้ามตั้งในเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: จักเยอะขึ้นนะ
0: ห้ามตั้งในบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
1: โอ้ห้าจุดเลย
0: ก็คือเอาง่ายๆว่าอย่างสมมตินะจะมาตั้งสุสานอยู่อยุธยาเนี่ยไม่ได้ตั้งแล้ว
1: อ๋อ
0: เพราะว่าอยุธยานี่มีหลังประวัติศาสตร์เยอะมาก
1: เทียบเลยว่างั้น
2: โบราณสถาน
1: เป็นคน
0: เนี้ยคุณสมบัติคือเมื่อสักครู่เนี่ยพี่คุณเก๋กันนั่งเหงาถามหาว่าใครเป็นเจ้าของสุสาน
2: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยกฎหมายที่กำลังจะบอกว่าใครเป็นเจ้าของสุสานคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตอายุไม่ต่ำกว่า20ปีไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
1: ผู้ขออนุญาตนะ
0: อันนี้เอาออกไปก็ได้ไหมจริง
1: ใช่ไหม
0: แล้วมัน
1: เหมือนมันเขียนไปอย่างนั้นแหละ
0: แล้วเวลาเขียนว่าไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในการทำอันดี
1: แล้วเวลาจริงๆมันเรียกไปตรวจสอบความประพฤติเขาไม่นั่นแหละที่มาขอ
0: คือไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ตรวจหรอก
1: ไม่ตรวจหรอก
2: มีอะไรอีก
1: คร
2: ับสำหรับผู้ขออนุญาต
1: ชักเข้าเขา
0: อันนี้ข้อสำคัญเลยไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตวันเสื่อมหรือเป็นคนไร้ความสามารถ
1: คนที่มาขอนะ
0: ต้องไม่บ้าคนจะทำสุสานต้องไม่บ้า
1: ค่ะใช
0: ่คนบ้าขออนุญาตทำสุสานไม
1: ่ได
2: ้คำง่าย
1: ๆมี
2: เข้าใจได
0: ้ทีนี้ในการที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับหากมีการลักลอบจัดตั้งดำเนินการโดยไม่ได้ขออนุญาตนักเหงาคุณเก๋เร
1: ื่อง
0: ความที่เป็นกฎหมายเมื่อปี28
1: นะ42 41ปีแล้ว
0: ปรับ 2,000 ครับ
1: ว้าย
0: ต่อทั้งหมด
1: คือถ้าไม่ได้ขออนุญาตแล้วไปตั้งกันเถลอทะล่าไปตั้งหรือจงใจไปตั้งเนี่ยปรับ 2,000 บาทได้เหรอ
0: ปรับเยอะนะสมัยเมื่อปี28นักเหงา
2: ถ้าเทียบกับปี28
1: เทียบกับปี41ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะปีนี้ปี69แล้วเนี่ยปรับ 2,000

0: ถูก
1: ทำไมฮะก็กฎหมายช้าจะไปปรับอะไรนักหนาแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการปรับ
0: มันคือยังไงสนาว่ามา
1: ปัญหาของสุสานชาวยิวที่ไปทำอยู่ที่ฉะเชิงเทราปัญหา
0: คือ
1: ตอนที่เขาทำแรกๆ
0: เออ
1: ผมดูในเอกสารมันต้องมีการเซ็นตั้งแต่อำเภอไปจนถึงผู้ว่า
0: ถูกอำเภอต้องเสนอไ
1: ปแล้วปรากฏว่าในหน้างานน่ะคุณเก๋
2: ค่ะ
1: ก็ไปตรวจดูปรากฏว่ามันอยู่ใกล้แหล่งน้ำชุมชน
0: ประมาณ100เมตรก็ผิดใน1ใน5ข้อที่ห้ามแล้วเนี่ยนะว่างั้นนะ
1: เมื่อมันมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได
0: ้แล้วไปออกได้ทางไง
1: ก่อนจะไปถึงผู้ว่าฉะเชิงเทราเนี่ยอำเภอที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่เห็นเหรอ
0: ซึ่งมันอยู่ใกล้กว่าว่างั้นเนี่ยนะผู้ว่ามาไกลอ่ะอำเภอต้องอยู่ใกล้กว่าดิต้องรู้ดิ
1: แล้วถ้าเกิดว่าอำเภอไม่เห็นผู้ว่าก็ไม่ได้ลงมาดูแล้วเซ็นเก้งไป
0: เออ
1: ก็ทำยังไงแล้วจะไปย้ายสุสานยังไงเขาฝังไปแล้ว
0: ตายแล้ว
1: คือในกฎหมายพ.ร.บ.สุสานและชาปนกิจสถานเนี่ยไม่ได้เขียนบอกเอาไว้ว่ากรณีที่ต้องมีการขนย้ายสุสานที่ไม่ได้ขออนุญาตหน่วยงานไหนต้องเป็นผู้เป็นเจ้าภาพเอากระดูกไปเก็บ
0: เออว
1: ่ะแล้วอันเนี้ยเขาเป็นความเชื่อคนละศาสนาและเขาไม่ใช่พุทธด้วย
0: อ้าวก็ใช่สินั่นน่ะสิ
1: คุณผู้ฟังอย่าว่างั้นงี้เลยน
2: ะ
1: คุณผู้ฟังก็พูดว่าจากเชิงเซาเขาต้องทำยังไงกับกระดูกที่อยู่ในสุสาน
0: ผมว่าผู้ว่าก็งงเหมือนกัน
2: ก็เห็นว่าต้องให้เอาออกใช่ไหมคะหรือว่า
0: เอาออกแล้วไปไหนอย่างที่คุณรงว่าเลย
1: เอาไปไว้บ้านผู้ว่าไหมอ่ะ
0: ท่านใดก็ว่าไปเออแต่มันชวนให้คิดนะว่าเราพูดง่ายนะว่าเดี๋ยวเอาออกอ่ะแล้วเอาออกไปไว้ไหนแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นศาสนาหลักของเราที่เราดำเนินการกันอยู่ใช่ไหมศาสนาอิสลามก็มีทั้งอิหม่ามทั้งต้นหมามาก็ไปดูกันว่าไปศาสนาพุทธก็พระคุณเจ้าท่านเจ้าว่าก็ว่าไปจริงๆเนี่ยเอาอย่างของยิวอ่ะพูดตรงๆนี่นะคริสต์ก็ยังไม่ใช่ด้วยนะเขาไม่ใช่ศาสนาคริสต์ด้วยนะเขาเป็นศาสนายูดาถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วจัดการไง
2: เดี๋ยวเราทิ้งประเด็นนี้ไว้สักนิดนึงได้ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวขอพักก่อนนะเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
0: จะบ่ายโมงละ
2: นะคะ
0: ครับผม
2: พักสักครู่ค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ทันข่าวทันกฎหมายบ่ายโมง9นาทีนะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรคุณจุฬาลัตน์ประพฤติดีและผมชื่อพบครับผม
2: ค่ะเมื่อสักครู่ค้างประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสุสานที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็คืออย่างวันนี้เองเนี่ยก
0: ็ขีดเส้นแล้วนี่ใช่ไหม
2: ใช่
0: ว่าต้อง7วัน
2: ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยมีการเอาป้ายนะคะไปติดนะคะเป็นคำสั่งนะก็โอ้โหเป็นป้ายแผ่นใหญ่เลยไปติดแถวบริเวณทางเข้าสุสานเนี่ยแหละค่ะสาระสำคัญเนี่ยก็เห็นบอกว่าก็จะเป็นคำสั่งที่มีการระบุว่าจากการตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวน4รายถูกฝังอยู่ในสุสานแล้วก็สุสานแห่งนี้เนี่ยใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่31ธันวาคมปี66ละแล้วก็ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคุณผู้ฟังก็เลยเข้าข่ายเรื่องของการฝ่าฝืนพรบสุสานแล้วก็ชาปนสถานพ.ศ.2528แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ทั้งหมดไปฝังหรือเก็บยังสุสานแล้วก็ชาปนสถานเอกชน
1: ย
2: ังไงคะ
1: เก๋ย้อนกลับไปอ่านข่าวให้ผมเข้าใจและชื่นใจหน่อยที่ว่าย
2: ังไง
1: ผู้ว่าฉะเชิงเทราไม่เคยอนุญาตให้ออกไป
2: หมายถึงอะไรยังไงคะ
1: เนี่ยใบสุสานเนี่ยผมนั่งตามข่าวผมก็ยังงงว่าทำไมเหมือนเขาไปฟ้องศาลปกครองได้เพราะว่ามันเคยออกใบให้เขาอะ
0: อ๋อเออ
1: เนี่ยผมกำลังหาอยู่ผมกำลังหาข้าราชการเอาไม่ใช่หาข้าราชการหาหน่วยงานว่าใครที่คือเหตุผลที่เขาไปฟ้องศาลปกครองจังหวัดระยองเดี๋ยวมันจะไวไปหน่อยคือเวลาเราไปขออนุญาตใช่ไหมถ
2: ้
1: าหลวงไม่อนุญาตเราก็จะไปอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อศาลปกครองระยองศาลเชิงเทราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของศาลปกครองระยองทีเนี้ยผมกำลังหาต้นทางผมไม่ควรจะหาต้นทางเลยนะคุณเก๋ทั้งเหงา
0: จริงๆมันก็เห็นทางน้ำไหลดิ่งๆมันอยู่แล้วใช่ไหม
1: ผมแบบนี้แล้วกันสุสานตั้งอยู่อำเภออะไรเทศบาลอำเภอนั้น
0: อ
1: ่ะตอนออกใบอ่ะ

0: เห็นแหล่งน้ำสาธารณะไหม
1: ใช่ไหมน้ำมันไม่ใช่มาเกิดขึ้นที่หลังนะมันไม่ใช่ว่าเกิดสุสานขึ้นมาแล้วน้ำมันก็เอ้ยมีแหล่งน้ำไหลลินมาข้างๆสุสานมันไม่ใช่ใช่ไหม
0: คืออันเนี้ยมันจะต้องย้อนกลับไปถึงระบบการบริหารจัดการของอำเภอของมหาดไทยในพื้นที่ว่าตอนเขามายื่นคือผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าทางคนที่ขอทำสุสานชาวยูเนี่ยมีความผิดนะ
2: คือ
0: คุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะการทำสุสานเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายในเมืองไทยถ้าคุณขออนุญาต
2: ใช่แล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
0: ถูกถ้าคุณขออนุญาตคุณสามารถทำได้ไหมว่าคุณจะมีความเชื่อทางศาสนาใดคือไทยเนี่ยเสรีมาก
1: ใช
0: ่แต่ปัญหาที่ผมตั้งคำถามคือตอนที่ต่างชาติหรือคนที่มีความอยากจะทำสุสานที่ไม่ใช่คนบ้าที่มาขออนุญาต ท่านไม่แจ้งเข้าไปเลยว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้แหล่งน้ำไม่สามารถทำเป็นสุสานสาธารณะได
1: ้ซึ่งมันหนึ่งในห้าข้อกฎเกณฑ์ที่ทนายเล่าให้เราฟังเมื่อช่วงที่แล้วนะ
0: คือก็เป็นไปได้
1: นะใกล้จากถนนตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ย
0: มันเป็นไปได้ไหมคือทั้งอำเภออาจจะไม่เคยมีใครมายื่นขอสุสาน
1: เอาแล้วเวลาจะอนุญาตไม่ได้เอาข้อกฎหมายมากลางหรือว่าถ้าจะขอสุสานเนี่ยถ้าจะอนุญาตให้ได้เนี่ยมันจะมีข้อ 1 2 3 4แล้วไม่ติ๊กหรือว่าอันนี้ผ่านอันนี้ไม่ผ่านอะไรเงี้ยไม่ทำกันหรอ
0: ผมจะเจออยู่ประโยคนึงก็คือ เป็นการไม่เข้าใจในกฎหมายคิดว่าให้ได้ก็เลยให้ไป
1: ว้ายมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะ
0: คือเวลามีปัญหานะเหงาคุณเก๋คุณผู้ฟังผมจะไปถามคนออกเอกสารทำไมต้องออกให
1: ้อ๋อเออใช่ทนายจะถามผมนี่
2: ทำไมถึงอนุญาต
1: เ
0: วลาถามเนี่ยผมจะถามต่อหน้าผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเขาระดับอธิบดีว่าง่ายผมจะไม่ได้ถามระดับผอ.หรอกว่าจะออกทำไมผมจะถามอธิบดีท่านช่วยชี้แจงแทนลูกน้องท่านหน่อยดิว่าเขาออกทำไม
1: และคำตอบที่ได้คือ
0: เขาไม่เข้าใจกฎหมายเขาก็เลยทับสำคัญผิด
1: มันที่ได้เลยครับ
0: ไม่ได้ทุจริตนะเหงาแค่ไม่เข้าใจกฎหมาย
1: แค่ไม่เข้าใจกฎหมายโอ้อย่างนี้เลยฮะอันนี้เป็นทางออกทางรอดของเขาเลยใช่ไหมของคนที่จะออกอะไรที่แบบว่ามันอีกผิดกฎหมายหรือว่ามันเส้นมันผิดอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เข้าใจกฎหมาย
0: ก็บกพร่องแหละนะเหงาแต่ไม่ได้ทุจริต
1: บกพร่องแต่ไม่ทุจริตเราได้ยินเขาว่าบกพร่องโดยสุจริตมาแล้วใช่ไหม
0: อันนี้คือบกพร่องแต่ไม่ได้ทุจริต
2: ประเด็นนี
0: ้ประเด็นให้เฉย
2: ๆแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมการปกครองวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเนี่ยถ้าหากพบเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อหรือรับผลประโยชน์เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรท่านนฤชาบอกว่าถ้าไปเอื้อหรือรับผลประโยชน์ก็ถือว่าผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต
1: ์มันก็เงี้ย
2: ต้องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่เต็มที
1: ่ท่านอธิบดีก็พูดถูกนะถ้ารู้ว่ามันผิดกฎหมายมันก็ต้องผิดล้านเปอร์เซ็นต์ถูกไหม
0: ท่านนักข่าวควรถามท่านอธิบดีนฤชาอย่างนี
1: ้ว่าไงควรถามไง
0: ในฐานะที่ท่านนั่งอยู่เป็นอธิบดีมีประสบการณ์เหลือล้น
1: มามากมาย
0: ท่านจะสืบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างไรว่าไม่มีการเรียกรับผลประโยชน
1: ์โอ้โหนี่ถามเป๊ะเลยนะปักเข้าไปกลางหัวใจเลยนะถ้าถามอย่างเงี้ย
0: คือถ้าเราไปถามว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับแค่บอกว่าไม่สุจริตแต่มันไม่มีหลักฐานมาให้ประชาชนดูไง
1: นี่ไงหัวใจมันอยู่ตรงนี
0: ้เราเนี่ยเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาถึงไม่ให้เราสัมภาษณ
1: ์มันเป็นอย่างนี้แต่มันใช่
2: เมื่อตอนต้นรายการนะคะที่เมื่อสักครู่ทิ้งประเด็นเอาไว้เนี่ยเกี่ยวกับตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีคำสั่งอะไรต่างๆเน
1: ี่
2: ย
1: จ้างพนักงานเจ็ดวันนะคือขังใหญ่โตนะตัวเนี้ย
0: ช่วงพักเบรกผมอยากรู้ผมเลยไปดูวิธีการขนย้ายสุสาน
1: ทำไม
2: เพราะว่าเห็นทางผู้ว่าก็มีคำสั่งให้รื้อถอนส
1: ิ่
2: งก่อสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ทั้งหมดไปฝังหรือเก็บยังสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่ง
1: โอ้ขึงขังเลยนะ
0: ขึงขังนะดูจริงจังเน
1: า
0: ะ
1: ภายใน7วันเลยนะ
0: ดูจริงจังนะ
2: ต้องเอาไปฝังแล้วก็ไปเก็บยังสุสานที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องด้วย
1: ก็จะนี้ก็จะลงไปในสุสานของอะไรศาสนาเขาด้วยเลยใช่ไหมไปฝังรวมกับฟงซุยจีนอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหม
0: คือเราต้องไปดูว่ากฎหมายเขาให้ทำยังไง

0: ทีนี้กฎหมายเขาบอกว่าอย่างนี้ในกรณีที่ต้องรื้อถอนขุดย้ายศพออกภายใน7วัน
1: มี4ศพอ่ะ
0: จริงหรือเปล่าพระราชบัญญัติสุสานมาตรา12และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขการขุดศพเฮ้ยมันมีเขียนไว้นะนั่งเอา
2: อันนี้เก๋ก็เพิ่งรู้นะ
1: ผมเพิ่งรู
0: ้ผู้ดำเนินการต้องไปยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นวงเล็บอบต.
1: ยื่นคำร้องอีกแล้ว
0: จะขุดศพในสุสานในป่าช้าเถื่อนก็ต้องไปขออบต.
1: แม้จะเป็นป่าช้าเถื่อนก็ต้องไปขออบต.นะ
0: ครับในมาตรา12พ.ร.บ.สุสานพร้อมแสดงหลักฐานว่าจะเอาร่างนี้ไปฝังที่สุสานเอกชนแห่งอื่นที่ไหนแล้วต้องให้อบต.อนุมัติด้วยนะต้องเซ็นมานะอย่าแล้วก็พอบอกไปเลยว่าไม่ใช่การขุดแล้วเอาไปเล่ร่อนนะครับจะต้องเป็นการขุดเพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535อย่างเคร่งครัด
1: ว่า
0: ต้องบรรจุในภาชนะปิดมิดชิดป้องกันของเหลวรั่วไหลป้องกันกลิ่นและมีเจ้าหน้าที
1: ่
0: สาธารณสุข1สาธารณสุข2ฝ่ายปกครองไปยืนคุมการขนย้ายศพ
1: 2กระทรวงเลยนะเนี่ย
0: เพื่อไม่ให้เกิดเหตุรังคาญหรือแพร่เชื้อโรคใส่ชาวบ้านครับอัน
1: นี้สำคัญเรื่องเชื้อโรคนะ
0: เราจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยหมวดการบังคับทางปกครองระบุเอาไว้ว่าถ้าทางมหาดไทยสั่งแล้วไม่ทำเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจเข้าไปดำเนินการแทนได้หมายความว่ารัฐอบต.นี่แหละครับอบต.เนี่ยกับสจ.สาธสุขจังหวัดรัฐจะส่งคนเข้าไปรื้อไปขุดย้ายศพออกมาให้เองโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะไปเรียกเก็บกับเจ้าของสุสานครับ
1: นั่นหมายความว่า7วันนี้เนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสุสานก่อนถูกไหมถ้าเลย7วันไปแล้วเนี่ยอบต.ถึงจะเข้าไปย้ายได้ถูกไหม
0: โดยมีค่าใช้จ่ายไปเรียกเก็บกับเจ้าของสุสานนี่แหละน่าสนใจมากครับคือพอเราฟังไปฟังมาเนี่ยถ้าเราไปดูเอาอย่างนี้นะเราเคยไปพิธีล้างป่าช้าคนไทยนะ
1: เคยเห็นอยู่มีพวก
0: นักข่าวคุณเจก็เห็นพิธีล้างป่าช้าก็จะมีการอะไรนะ
1: ต่างพวกเนี้ย
0: มันจะมีบาบาบาบาอะไรสุดท้ายเนี่ยทางกฎหมายการจะเก็บร่างที่อยู่ในดินที่อยู่ในสุสานเถื่อนไม่เถื่อนเนี่ยเขาต้องมีสาธารณสุขจังหวัด มีมหาดไทย
1: สองหน่วยงานนี
0: ้แล้วก็ต้องมีซีนมีถุงเก็บมิดชิดอย่างดีนี่คือหลักการการขนย้าย
1: หลักการเลย
2: ที่ถูกต้อง
0: ที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดสุขลักษณะอนามัยที่ไม่ดีเช่นกลิ่นน้ำเหลืองอะไรทั้งหลายที่เราเน็ตได้ต้องมีถุงซีนนั่นแปลว่าในการขนย้ายต้องมีอบต.ต้องมาสาธารณสุขต้องมาแล้วก็ที่สำคัญคนงานต้องมา
1: ใช่อ
0: ย่าคิดว่าข้าราชการจะไปจับกระดูกเอง
1: ไม่จับหรอกครับแค่มาดูมาเป็นพิธีการให้
0: เพราะฉะนั้นพอเก็บเสร็จถามว่าที่ที่จะเอาไปไว้ตรงไหนเขาก็จะต้องมีที่เก็บที่มิดชิดซึ่งที่เก็บที่มิดชิดนี่แหละกฎหมายมันไม่ได้เขียนว่าต้องเอาไปไว้บ้านใคร
1: เออนั่นสิ
0: มันก็ต้องเอาไปไว้ที่สำนักงานสสจก่อนแหละผมว่านะ
1: สาธารณสุขจังหวัด
0: ถ้าสาธารณสุขจังหวัดเขาไม่อยากเอาไว้ที่สำนักงานเขาต้องหาที่รับฝากหรือที่รับเก็บ
2: ค่ะ
1: ไอ้ถ้าล้างป่าช้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าล้างป่าช้าของจีนหรือของไทยก็แล้วแต่เขาพอทำตามกฎหมายอะไรขั้นตอนเสร็จผมดูเหมือนเขาจะไปเผานะเขาจะไปเผาเลยก็คือล้างป่าช้าก็คือว่าเพราะมันจะเหลือแต่กระดูกนั่นไงเพราะว่าบางทีฝังมา50-60 ปีอะไรเงี้ย
0: คือมันจะมีเหตุผลอย่างหนึ่งว่าทำไมการล้างป่าช้าในป่าช้าเถื่อนหรือไม่เถื่อนการทำพิธีเหล่านี
1: ้
0: ที่ต้องขุดกระดูกคนตายแล้วขึ้นมาทำไมต้องขออบต.ก่
1: อ
0: นผมก็ยังคิดทำไมต้องขออ๋อมันมีกฎหมายอาญาเรื่องของการเคลื่อนย้ายปิดบังสาเหตุการตาย
1: อ๋อเหรอเรา
0: ก็ลืมแต่เราก็ลืมไปว่าไอ้กระดูกเนี่ยก็คือคนตายที่สภาพทางกฎหมายก็ถือเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งการจะไปทำอะไรเนี่ยก็ต้องดูเจ้าของทรัพย์ว่าเขาอนุญาตไหม
1: อ๋อเหร
2: อ
1: ตอนนี้มันละเอียดไปตรงนี้เลยนะ
2: ทีนี้เนี่ยเกียรติถามหน่อยได้ไหมคะอย่างกรณีเรื่องของการขออนุญาตเนี่ยค่ะแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนหากเป็นสุสานที่มีการดำเนินการโดยชุมชนองค์กรทางศาสนา

0: เกณฑ์มันจะแตกต่างจากสุสานของเอกชนทั่วไปหรือไม่หรือมีความคล้ายหรือมีความไม่คล้ายยังไงไหมคะ
1: คือสุสานจะมีสุสานที่เป็นของครอบครัวของตระกูลที่เป็นของเอกชนที่ไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช
2: ้
1: กับสุสานที่เป็นของสาธารณะที่ใครเสียชีวิตก็จะเอามาบำเพ็ญตามความเชื่อแต่เคสนี้เป็นสุสานสาธารณะพอเป็นสุสานสาธารณะก็จะมีเงื่อนไขในการขออนุญาตตามพรบสุสานซึ่ง
2: ที่คุยกันแล้วเนี่ยนะ
1: ที่คุยกันมาก็ต้องมีความห่างตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้วัดระยะแหล่งน้ำ400เมตรถนนใหญ่50เมตรแต่แล้วก็ที่สำคัญคือสุสานเนี่ยจะต้องไม่สร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมใดๆ
2: เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรที่มันจะไหลลงไปในน้ำได้อะไรเงี้ยนะ
1: ถ้ามีคนมาเปิดสุสานสาธารณะข้างๆบ้านผ
2: ม
1: คิดว่าผมไม่ค้านเหรอครับ
2: จะเหลือเหรอครับเราก็ต้องโอ้โหไอ้มีแล้วจะไม่ยอมหรอกมันต้องทำอะไรกันก่อนเน
0: ี่
2: ย
0: แสดงว่าถ้าเป็นของเอกชนในการขออนุญาตก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างออกไปใช่ไหมคะเกศเข้าใจถูกไหมอย่างนี
1: ้คือสุสานมีของแบบผมอธิบายแบบปิดกับแบบเปิดแล้วกันแต่ทั้งหมดต้องขออนุญาตนะแบบเปิดก็คือที่เป็นสาธารณะแบบปิดก็คือเฉพาะกลุ่มอย่างของสุสานชาวยูนี่เป็นแบบเปิด
2: ถือว่าเป็นแบบเอ๊ะอย่างนี้เจ้าของสุสานเนี่ยเขาสามารถก็ขอไปใช่ว่าหาผลประโยชน์ได้ใช่ไหมหมายความว่าศพนี้เข้ามาจะต้องคิดเท่านี้อะไรเงี้ยเขาสามารถจะทำอย่างนี้เป็นลักษณะนี้ได้ใช่ไหมท่าน
1: ผมไม่เคยเห็นว่าเขาซื้อที่ให้คนตายแต่ผมรู้ว่ามันมีธุรกิจขายที่ให้คนตายอยู่
2: อ๋อเหรอเพราะเขาคงไม่ได้ทำเป็นอะไรเป็นมือถีไปอะไรหรอกมั้งผมว่าก็คืออาใครเข้ามาในฉันมีสุสานตรงนี้นะแล้วก็คงต้องเก็บตังค์อ่ะผมว่าคงต้องเก็บตังค์อ่ะแต่ว่าเขาจดทะเบียนเขาขึ้นทะเบียนเป็นสุสานละไงอะไรเงี้ยแล้วอีกอันหนึ่งทนายมันมีข้อกฎหมายไหมว่าสุสาน
1: ต
2: รง
1: นี้ตามวัดเราอ่ะ
2: นั่งเหงา
1: คุณเจ๋ค่ะเผาศพยังเป็นแสนเลย
2: ว่าใช่พี่ต่ำกว่าแสนนี่มันจะว่านไม่เผาให้นะ
1: แล้วชาวยิวที่เป็นต่างชาติที่เป็นคนมีฐานะนี่เขาจ่ายค่าทำพิธีศพกี่บาทยังไม่รู้เลยอันนี้น่าสนใจทำไมเราไม่ไปดูบัญชีเลขลับของกระทรวงสาธารณ
0: สุขอันนี้
1: ไหนเราจะมาให้สุดแล้ว
2: ไหนมาให้สุดเลยนะเราให้สุดเอ๊ะเดี๋ยวเนี่ยมันอีกอันนึงมันมีในข้อกฎหมายไหมว่าสุสานเนี่ยสมมติหนึ่งไร่มาสมมติหนึ่งไร่นะเขาให้ได้เต็มที่กี่ศพอ่ะมีข้อกฎหมายไหม
1: คือเขาไม่ได้บอกว่าได้กี่ศพเขาไม่ได้ห้ามจำนวนศพ
2: อ๋อเหรอ
1: เขาห้ามเขาพูดถึงว่าสถานที่ตั้งต้องไม่ใกล้แหล่งน้ำและชุมชนแค่นั้นเขาไม่ได้สนว่าคุณจะฝังไปกี่ศพไม่ได้มีเงื่อนไขจำกัดตราบใดที่มันไม่ส่งมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมออกมา
2: สมมติไร่หนึ่งมัน400ตารางวาเนี่ยสมมติว่าตารางวาละศพเนี่ยได้400ศพเลยนะไร่หนึ่งอ่ะ
1: สมมติได้ศพละ500,000น่าเหงาคำนวณหน่อยเดี๋ยว
2: นี่ชวนท่านผู้ฟังคิดนะว่าเออมันเนาะใช่ไหมล่ะ
1: 20ล้านหรอนะเหงา
2: เออ
0: เท่าไหร่นะเท่าไหร่
2: 20ล้านของนั้นนะ
1: น
2: ะ
1: จริงถ้าแบบเต็มแม็กซ์เลย
2: เออ500,000ไม่ใช่ว่าแพงนะทั้งเงินเขาอ่ะเออ
1: เออ
2: คิดเป็นเงินไทยอ่ะเ
0: อออ
2: ันนี้ก็เป็นจริงที่น่าคือเราก็แหมก็หลุดปากว่ายิวนะเขาก็มีความเข้มข้นในเรื่องของธุรกิจก็สูงอยู่เหมือนกันนะเออเขาบอกโอ้มาถูกจะตายซื้อที่ไร่หนึ่งตามใจจังหวัดไม่กี่แสนหรอกอะไรเงี้ยพอทำมาอาจจะเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยโหได้ตังค์ขนาดนี้มันก็จะได้เหมือนกันนะ
1: อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพิธีศพเนี่ยนะครับมันใช้เยอะสมมติว่าชาวอิสราเอลชาวยิวเสียชีวิตในไทยจะส่งร่างกลับประเทศก็ต้องผ่านพิธีทางศาสนาแต่เขาไม่ได้เข้าวัดไงเขาเข้าของเขาโบสถ์ของเขาอ่ะ
2: ใช่
1: แล้วก็ไปจ่ายของตรงนู้นเราไม่ได้ตังอะไรนะครับก็ตายเขาส่งกลับเนี่ยเขาทำครบวงจรเลยเนี่ยเขามีทำพิธีเผาฝังแปรสภาพด้วย
2: เก็บตังด้วยตังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคนไทยไม่ได้
1: ไม่ตีรอบถ้าฟรีไม่ไปทำแหล่งท่องเที่ยวกันขนาดนั้นหรอก
2: โอ้โหนี่จะหากินทุกรูปแบบเลยเอาไอ้อะไรอ่ะไอ้เป็นรีสอร์ทอะไรก็มานั่นเรื่องของสาหกรรมอะไรก็อาจจะมีแหมมาทางอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ที่กฎหมายไม่ได้ห้ามเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้ห้ามอ่ะ
2: ค
1: ือที่เขาทำได้เนี่ยเพราะกฎหมายไม่ได้ห้าม

0: อย่างการขอตั้งเป็นสุสานถ
1: ้
0: าเป็นนิตบริษัทนิติบุคคลจำกัดเนี่ยก็สามารถไปยื่นขอได้สัญชาติไทยด้วยแล้วก็ให้ชาวยูถือหุ้นไป 49% บาบาบาบาว่ากันไป

0: แล้วก็ใช้กฎหมายในเรื่องของการ
1: จัดการยังไงหนึ่งสองสาม
2: คือการเนรเทศเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวต่างชาติมาว่า มีการเพื่อประโยชน์ที่สุดเหมือนกัน
1: ง่ายสำหรับคนไทยแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นช่องในการที่เอื้อประโยชน์ได้ด้วยว่างั้น
2: คุณเก๋นักเหงาคุณผู้ฟังถ้าเราเป็นต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราไปทำความผิดเกี่ยวกับความผิดลหุโทษดูหมิ่นซึ่งหน้าไปด่าทอคนคืออะไรที่มันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากฎหมายอาญาให้เป็นความผิดทางอาญาพอชาวต่างชาติทำผิดขึ้นศาลศาลรอลงอาญามันมีผลต่อการต่อวีซ่า
1: ค่
2: ะอ๋ออันนี้ความผิดลหุโทษนะนักเหง
1: า
2: และในความผิดลหุโทษที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท
1: ก็ไม่ได้เยอะว่างั้น
2: แต่เป็นเหตุให้กระทรวงมหาดไทยเซ็นในประเทศ
1: ก็คู่กรณีเขาว่าก็คือภรรยาซึ่งเป็นคนไทยนะภรรยาของคนฝรั่งเศสซึ่งถูกในประเทศเป็นคนที่2เนี่ยที่เป็นคู่กรณีกับคนอิสราเอลที่โดนในประเทศคนแรกเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาก็อีตอนที่คู่กรณีเขาคนอิสราเอลโดนในประเทศเขาจะขึ้นมาชมรัฐบาลไทยอยู่เลยนะน้องผู้หญิงที่เขาเป็นพันยาพักกันไปอีกอาทิตย์เดียวนะสามีเขาที่เป็นคนฝรั่งเศสโดนมั่งฮะทีนี้อึ้งเลยฮะ
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้ถ้าไปดูที่มหาดไทยเนี่ย
1: เ
0: ขาออกมาเปิดพฤติกรรม6ข้อของชาวฝรั่งเศสเน
1: ี่
0: ย
1: คนหลังที่เป็นเจ้าของร้านนะ
0: เขาก็มี
1: แซมเหมือนกัน
0: เขาบอกว่ามีพฤติกรรมเนี่ยก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน
1: ไปขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อไป
0: คุกคาม
1: คุกคามเหมือนกันไม่เบาเหมือนกันเขาว่างั้นนะ
0: ยกตัวอย่างมามีถึง6ข้อเลยนะคุกคามด่าทอเจ้าของครูโรงเรียนสอนภาษาทำร้ายบุคคลสัญชาติตุรกีจนบาดเจ็บแล้วก็นำมีดมาข่มขู่ดูถูกวอยวายใช้คำหยาบคายทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติโยนแผ่นป้ายใส่โพสเชิญชวนให้ใช้พื้นที่สวนสัตว์จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติศาสนาแล้วก็การเมืองแล้วก็พฤติกรรมสุดท้ายก็บอกว่านำตัวถูกนำตัวลงจากเครื่องบินแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่ผู้โดยสารด้วย
2: เดี๋ยวพฤติกรรมสุดท้ายอะไรนะ
1: คือถูกนำตัวลงจากเครื่องบิน
0: หลังถูกกล่าวหาว่าข่มขู่ผู้โดยสารอันนี้คือพฤติกรรมที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาบอก
2: ตอนนี้ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าทำไมต้องเนรเทศ
1: ซึ่งดูแล้วมันแสบพอๆกันเลย
0: ก็นี่แหละก็เลยเป็นที่มาว่าทางมหาดไทยเขาต้องออกมาเปิดพฤติการไงเพราะว่าตอนแรกเขาเหมือนว่าเหมือนในเควินอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนถูกเป็นผู้กระทำใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะเหมือนถูกชาวอิสราเอลเป็นกระทำแล้วก็เนรเทศคนนั้นไปแล้วแต่ว่ากฎหมายเนรเทศเนี่ยเขามีอุทธรณ์ได้ด้วยใช่ไหมนาย
2: เจ็ดวัน
1: เอาภายในเจ็ดวันก็ได้เห็นพันยาเขาว่าก็ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยก็จะอุทธรณ์แล้วไม่รู้อุทธรณ์ไปยังเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมันก่อนแล้ว
0: แต่นายกบอกว่าคนเซ็นเป็นนายกรัฐมนตรีนะคนลงนามก็เป็นนายกรัฐมนตรีจะอุทธรณ์ก็ต้องอุทธรณ์ให้นายกเซ็นด้วยนะเออ
1: เข้าใจ
0: เพราะว่านายกเป็นรัฐมนตรีมหาไทยไง
2: ระเบียบการนี่ในประเทศซึ่งมีการประกาศออกมาเมื่อเดือนที่แล้วคนประกาศก็คือครม.
1: คณะรัฐมนตรี
2: มันต้องผ่านตานายกอยู่แล้ว
1: เงี้ยแหละ
2: ต้องงั้นก่อนจะถามว่าจะอุทธรณ์เนี่ยเห็นหน้าคนพิจารณาอุทธรณ์ยัง
0: ใช่ใช่
1: แล้วเนี่ยภรรยาเขาซึ่งเป็นคนไทยนะเลยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาน
0: ะ
1: เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าสามีของเขาซึ่งคนนี้อยู่เป็นสิบปีแล้วนะในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยบอกถ้าสามีไปแล้วฉันแย่แน่เลยฉันเปิดร้านอยู่เนี่ยก็สามีนี่แหละที่มาดูแลมาอะไรผู้ชายเนาะเขาบอกถ้าสามีเขาไปแล้วเนี่ยไอ้มันจะเป็นกึ่งรีสอร์ทก็นะมีร้านของร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะโดนคุกคามด้วยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะ
2: คือสามีเธอมาเมืองไทยมาในฐานะนักท่องเที่ยวอย่ามาทำงานสิอย่ามาทำงานสิ
1: เขามาอยู่นานแล้วหลายปีแล้ว
2: มาทำงานหรือมาเที่ยว
1: ที่เราอยากให
2: ้เราอยากให้มาเที่ยวเพื่อให้มีเงินไม่ใช่มาทำงาน
1: เพื่อเอาเงินใช่ไหม
0: แล้วที่สำคัญต้องแบบว่าอยู่ภายใต้กฎหมายไทยด้วย

0: ที่มีพฤติกรรมที่แบบว่าดูแบบสุ่มเสี่ยงทำให้สังคมเดือดร้อน
1: หลายเรื่องนะหกเรื่องนะแต่ก่อนหน้านี้เขาอ่ะหรือร้านเขาอ่ะดูเหมือนน่าสงสารเพราะว่าเขาถูกอีกฝากฝั่งหนึ่งซึ่งโดนในประเทศไปก่อนแล้วที่เป็นคนยิวนะก็มานั่นแหละมานู่นนี่นั่นเขาจนเนียนเทศหมอนั่นไม่รู้คณิตเทศออกไปแล้วหรือยังหรืออุทธรณ์หรือเปล่าไม่รู้จ้
2: า
1: หน้า
2: เอาอย่างนี้ก่อนร่างเหงาคุณเก๋คุณผู้ฟังเข้าใจว่าการเอาฝรั่งกลับบ้านหรือในประเทศเนี่ยมันทำยากเหร
1: อ
2: ตั้งหลักคิดก่อนนะว่าคิดว่ามันทำยากเหร
1: อ
0: ยากไหมหรือว่ายังไงคะ
2: คือแค่ฝรั่งเนี่ยมาทำความผิดระหูโทษในเมืองไทยเน
1: ี่
2: ย
1: ก็
2: เป
1: ็
2: นเหตุให้คือเราหูโทษที่ว่าเนี่ยหมายถึงมาแก้ผ้าเดินด้วยนะคุณเก๋
1: ใช่ใช่
2: ไม่ต้องไปถึงว่าไปข่มขู่คุกคามใครหรอกคือแค่คุณไปแก้ผ้าเดินอยู่กลางหาดพัทยาเนี่ยเราก็
1: ได้ก็เดินเที่ยวได้แล้วใช่ไหมโอ้
2: นี่ก็เป็นเหตุในประเทศแล้ว
1: เนอะ
2: คุณเก๋อย่าเพิ่งไปคิดแล้วว่าเราในประเทศเขายาก
1: มันไม่ได้ยากเย็นเลยว่างั้นเลยนะ
0: เพราะอย่างวันนี้เองเนี่ยทางอธิบดีกรมการปกครองท่านก็อธิบายไม่ท่านคือท่านมันหลายประเด็นมากนะเหงาคือถ้าเราแตกย่อยประเด็นเนี่ยเราจะคุยได้หลายเรื่องมากเพราะว่าท่านเองท่านก็บอกว่าคือผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามว่าไอ้มาตรการในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดเลยหรือเปล่าท่านอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ามีกฎหมายรุนแรงกว่านี้อีกมากมายแต่การในประเทศเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้นในการที่จะทำให้สังคมสงบสุข
2: เห็นด้วยอันนี้จริงอันนี้จริงคือคำว่าอันนี้ใครพูดนะอธิบดี
0: ท่านอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านนฤชาโ
1: ภ
0: ษาสิวิไลค่ะ
2: ท่านพูดถูกคือถ้าเอาหนักกว่านี้คุณเก
0: ๋
2: คือผมต้องเพิกถอนวีซ่
0: า
2: แล้วก็อันหนึ่งเพิกถอนวีซ่าสองเอาเข้าเรือนจำรอการพิจารณาด้วย
1: อ
2: าร์มไม่ให้บินกลับด้วย
1: คือติดคุกก่อนอยู่ในนี้เลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ซึ่งอันนี้แรงกว่าในประเทศอีกใช่ไหม
2: คือผมถึงบอกว่าเป็นชาวต่างชาติอย่ามาซ่าในประเทศไทย
1: มันก็ควรต้องอย่างนั้นแหละมันก็คนไทยก็จะอยู่สุขได้ไงล่ะ
2: แต่ผมไม่เข้าใจว่ามันมักจะไปเกิดเหตุที่มันอยู่เมืองท่องเที่ยวอ่ะ
1: ก็ใช่สิสมุยอย่างนี้ภูเก็ตอย่างนี
0: ้
1: ปายอย่างนี้ก็หมอนี่ก็ภูเก็ตก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแว่นๆใส่เขาอ่ะใส่ชาวบ้านคนไทยเราอ่ะ
0: ถึงเวลาต้องจัดระเบียบแล้วเนาะ
2: มันไม่ใช่ต้องจัดระเบียบคุณเก๋คือปัญหาคือ ระเบียบของคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของหลักการความวุ่นวายของคนต่างชาติเรื่องการเนรเทศเรื่องการเพิกถอนสัญชาติที่เพิ่งประกาศออกมาเป็นการเอื้อให้ข้าราชการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคือด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยต่างชาติ
1: มันเยอะ
2: กลางเยอะ
0: เหมือนมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: มีเครื่องมือให้หน่อยว่างั้นเลยนะมีระเบียบของกรม.มา
2: ผมไปดูระเบียบถึงไม่ออกระเบียบมาก็สั่งได้ถึงไม่ออกระเบียบมาก็สั่งได้แต่ว่าการจะสั่งแบบนี้แต่ละครั้งเนี่ยมันต้องเป็นข่าวใหญ่เขาถึงจะสั่งที
1: อ๋อถ้าไม่เป็นข่าวก็เงียบไว้ก่อนว่างั้นเลยนะทั้งที่หมอนี่อาจจะทำแสบมา7 ครั้ง 8 ครั้งพอครั้งที่9เป็นข่าวก็เลยเดียเทศรวมเลยว่างั้น
2: คือเวลาที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยออกมติครม.มาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมันคือกฎหมายนะครับ
1: ใช่มติครม.เป็นกฎหมาย
2: ทีนี้ในระเบียบปฏิบัติของมติครม.เนี่ยจะลงรายละเอียดเรื่องของว่า1 2 3 4อย่างไรแต่กฎหมายแม่เนี่ยจะเขียนไว้กว้าง
1: ๆ
2: กฎกระทรวงทบวงกรมที่ออกผ่านมติครม.จึงมีความสำคัญและในความสำคัญที่ออกมาเกี่ยวกับการในประเทศช่วยให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องฟังในประเทศได้ง่ายขึ้น
1: ผมถามความรู้หน่อยตราเวลาเนรเทศเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีระยะเวลาไหมหรือเนรเทศไปแล้วไปเลยไม่รับกลับคืนมา
2: ถ้าศาลปกครองไม่มีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นคุณก็กลับเข้ามาไม่ได้ตราบใดที่ยังเป็นแบ็คลิสต์อยู
1: ่อ๋อแล้วมันมีผลต่อเรื่องวีซ่าเลยไหมวีซ่าเข้าประเทศก็เหมือนจะโดนถอนโดยปริยายเลยไหม
2: อันนี้ถอนโดยตม.เลยครับไม่เหงาที่ผมถึงได้บอกว่าที่ท่านนิชาพูดเนี่ยจริงผมเห็นมาหลายครั้งนะฝรั่งหรือต่างชาติอย่าซ่าถ้าไม่แบ็คใหญ่จริงอย่าซ่าโอ้โทษทีแบ็คไม่ใหญ่ก็ซ่าไม่ได
1: ้เออว่ามันเป็นเดินฝนทั้งวัน
2: ครับอ้าวคุณลองนึกสภาพนะคุณโดนจัดเต็มจริงๆเนี่ยถ้าเขาจะจัดเต็มเนี่ยเขาให้แค่ตม.

0: เล่นคุณเนี่ยหนึ่งถ้าถอนสองไม่ในประเทศด้วยให้อยู
1: ่
0: สามควบคุมตัวจำกัดพื้นที่ห้ามบินกลับประเทศจนกว่าคดีจะถึงที่สุดอ่ะ
2: โอ้โห
0: แล้วคุณห้ามทำงานด้วยนะในช่วงนี้ผมฟีดไว้เนี่ย
2: ใช่ไหม
0: นี่คือจัดเต็ม
2: จัดเต็ม
0: เพราะงั้นที่ท่านนริชาบอกยังไม่ได้จัดเต็มอ่ะถูก
1: แค่มาตรการหนึ่งเท่านั้น
0: ถ้าให้ผมพูดนะมาตรการในประเทศเนี่ยคือมาตรการที่สบายที่สุดสำหรับต่างชาติ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอย่างอื่นก็แทบไม่ต้องรับโทษเลยใช่ไหมยิบยิบย่อยย่อย
0: คือแค่ออกไปก็จบแต่ถ้าเกิดคุณไม่ออกหรือคุณก่อเหตุร้ายแรงเช่นเป็นคดีที่คุณโดนแล้วคุณห้ามกลับด้วย
2: อ
0: ันเนี้ยดีเท่าไหร่แล้วเราให้คุณกลับ
2: มองในแง่เนี้ยจริง
0: ถ้าคุณไม่อยากกลับคุณบอกสิท่านอธิบดีท่านจะได้จัดหนักให้
2: เพราะยังมีอีกเป็นหางว่าวเลยเรียงกระทงกันเลยว่ากันด้วยนะ
0: ราชการเวลาจะจัดเนี่ยเขาจัดได้หมดทุกรูปแบบแต่ถ้าจัดแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่า10ปีเนี่ยเขาไปซี้กับข้าราชการใครในสมุยไหมเพราะงั้นให้มันออกไปนั่นแหละดีที่สุด
2: เอ้ยคืออดอยากปากแข้งกันสิเดี๋ยวเราเพื่อกันอดอยากปากแข้งเราไปพัก
1: ผัก
2: จิบน้ำกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาอย่าหนีลุงไปไหนนะพักก่อน
1: พักค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สามนาฬิกา40นาทีนะช่วงสุดท้ายของทางข่าวทันกฎหมายอยู่กับทนายรณรงค์น้องเก๋แล้วก็นางเหงาครับประเด็นของผมใกล้จะหมดละผมขออีกนิดเดียวเดี๋ยวจะให้เป็นประเด็นของทนายที่ทนายเตรียมมาอยู่นี่นะของผมนิดเดียวคือเมื่อวานนี้ที่เขาประชุมสภากันเนี่ยแล้วก็รู้สึกจะใบหวยกันว่าเลย229144344อะไรต่างๆเหล่านี้ผมถามเทน
0: หวยอะไรนางเหงาหวยอะไร
2: เลขอะไรเอาเลขก็เอาตัวเลขเนี่ยก็มาวางเหมือนมาขิงกันนะฮะผมก็เลยถามทนายแล้วให้ทั้งฟังพอรู้ทั้งฟังด้วยว่าเวลาที่เขาประชุมกันในสภาเนี่ยมันมีอะไรที่มันฟ้องก็ได้หรืออะไรที่ฟ้องไม่ได้มาถึงขึ้นฟ้องศาลแต่โดนด่าในสภาแล้วทนายมันมีไหม
0: ฟ้องคือหลักการของการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยส.ส.ส.ว.รัฐมนตรีพูดถึงคนที่อยู่ในห้องประชุมได้หมดเลยมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง
2: หรอ
0: แต่ถ้าเกิดพูดถึงบุคคลภายนอกท่านต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวเอง
2: นี่หลักการสำคัญเลยใช่ไหมอ๋อ
0: ถ้าไม่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
2: อ๋อ
1: แม้ว่าจะอยู่ในสภาก็ตามใช่ไหมคะ
2: อ
1: ่
2: า
0: สภาไม่ใช่สถานที่ที่สามารถจะใส่ร้ายใครก็ได้ไงครับถ้าไม่มีหลักฐานอ๋ออ่
2: าฮะแต่ถ้าเกิดว่าซัดกันเองกับสมาชิกสภาด้วยกันเนี่ยอันนี้ฟ้องไม่ได้ใช่ไหมถูกไหม
0: คือท่านนั่งอยู่ด้วยเนี่ยฟ้องไม่ได้แต่ถ้ามีการถ่ายทอดสดออกอากาศไปต้องรับผิดชอบ
1: โอ
2: ้อ๋อมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ถูกคือเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ในการพูดกับเอกสิทธิ์ในการเผยแพร่เนี่ยไม่เหมือนกัน
2: อ๋อนี่ต้องเข้าใจนะคือถ้าเขาคุยกันในสภาแล้วไม่ได้ถ่ายทอดให้พวกเราทางยูทีวีตู้เย็นอะไรเลยเนี่ยนะเขาซัดกันได้เต็มเหนียวเลยนะแต่ว่าก็คือไม่สามารถที่จะฟ้องก็ได้ถ้าเขาอยู่กันตรงนั้นเนี่ยถูกไหม
0: แต่ผมเห็นก็ฟ้องกันประจำกฎหมายนะเขียนไว้ว่าไม่ให้ฟ้องกันแต่ผมเห็นก็ไปฟ้องกันประจำ
2: เออ
0: แล้วศาลก็ยกด้วยนะนังเหงา
2: ศาลยกสิใช่ไหม
0: ผมเห็นฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายพรรคส้มนี่แหละพรรคส้มเนี่ยโดนประจำ50 ล้านใช่ไหม
2: ใช่
0: ทั้งหัวหน้าพรรคคนเก่าคนใหม
2: ่โดนเรียงเลย
0: แล้วก็ศาลก็ยกฟ้องกันอยู่เรื่อยแต่ที่โดนล้อลงอาญาก็มีนะ
2: มีใช่ไหมหลักการสำคัญมันเป็นอย่างนี้โอเคจะได้นะเพราะบางคนบอกขูนคู่กันแรงนี้มันไม่ฟ้องกันตายเลยอะไรเงี้ยนะ
0: นั่งเหงาหน้าเหงาไอ้221ที่ไอ้รัชนกเขาพูดมันหมายถึงอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่ใช่221229หมายถึงว่า
0: อะไรอ่ะ
2: หมายถึงจำนวนคนที่จะต้องถูกควรจะต้องถูกฝ่ายควรคือฝ่ายต้มเนี่ยคนรัชนกเขาบอกว่า229คือจำนวนคนทั้งในส่วนที่เป็นสวและส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เขาเรียกกันว่าหัวสว
1: กกตจะต้องลงมติ
2: กกตจะต้องฟ้องให้ครบทั้ง229คือ
0: ฝ่ายค้านก็ไปได้สำนวนสอบสวนมาได้ไงเนี่ย
2: ไม่รู้
0: อันนี้ใช่ไหมที่ดีเอสไอเขาไปแจ้งความ
2: ใช่ใช่
0: ตลกไหมทำไมดีเอสไอไม่แจ้งหน่วยงานตัวเอง
2: จ้า
0: ทำไมถ้าตัวเองก็รับแจ้งความได้ทำไมไม่ให้หน่วยงานตัวเองแจ้งที่หน่วยงานตัวเองต้อง

0: ่อมากองปราบ
1: ครบถ้วนนะวันนี้ได้ความรู้เรื่องของกฎหมายเยอะเลยนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
2: ขอบคุณทุกสำนักข่าวนะครับที่เรานำข่าวมาผมชลิพงษ์กัญจนกุลครับ
1: ค่ะจุฬาลัประพฤติค่ะ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับวันนี้เราเจอกันในแชร์เล่าข่าวเด็ดพุธที่9กันยายนนะครับ2569อยู่กับน้องอุ้มขจรกิจนะครับและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
1: สวัสดี
4: ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้หลังไมค์ก่อนที่จะมาทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยก็กำลังเรียบเรียงข่าวสารกับน้องอุ้มอยู่เลยเพราะว่าประเด็นมันหลากหลายจริงๆนะ
1: คือจริงๆมันมีแกนใหญ่แกนหลักแกนใหญ่สำคัญเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีการอัปเดตข้อมูลย่อยๆลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุเทนถวายใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงกรณีของพรรคการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานสภาคือเดือดมากเดือดมากคือโอ้โหนั่งดูแล้วรู้สึกว่าส่วนที่ภาพมันไม่ได้จับไปอ่ะเขาจะมีวางมวยกันหรือเปล่านะเพราะว่ามันเดือดมากๆจริงๆนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยโอเคในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวว่ากันถ้ามีเวลาแต่ว่าประเด็นสำคัญใหญ่ๆก็คือเรื่องของดีลที่ก่อนหน้านี้มันมีการพูดคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยน้ำเงินกับเขียวจะจับมือกันอ่ะมันเหมือนกับว่าอ๋อมันมีมูลขึ้นมาแล้วก็คนที่อยู่ในหน้าข่าวเขาก็ออกมาปฏิเสธกันไปกันมาใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามันมีมูลอีกแล้วมันทั้งเรื่องภาพที่ออกมาแล้วก็รวมไปถึงสมการในรัฐบาลนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของม็อบที่จะทวงคืนประเทศด้วยว่าตอนนี้มันมีน้ำหนักมากขนาดไหน
4: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยกับนักวิชาการแน่นอนแต่ว่าวันนี้ถ้าเป็นข่าวที่มาแบบอย่างรวดเร็วตอนเช้าแล้วค่อนข้างตกใจก็คือข่าวของการยิงในโรงเรียนอีกแล้ว
4: อีกแล้วฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ฟังข่าวช่วงสายวันนี้ก็คงจะตกใจมากๆนะฮะเอาเป็นว่าเด็กนักเรียนเนี่ยคือปลอดภัยดีแหละแต่เรื่องของสภาพจิตใจคงจะต้องมีผ
1: ู้
4: ที่เข้าไปเยียวยาเนา
1: ะ
4: ส่วนผู้ที่เสียชีวิตก็คือคุณครูนะครับครูเปิ้ลเนี่ยแหละฮะที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุนะครับก็เป็นตำรวจที่เป็นสามีนะครับแล้วก็ปมคาดว่าก็คงจะอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงพอก่อเหตุเสร็จเอาอัปเดตตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพราะว่าหลังจากก่อเหตุขับรถกลับไปที่บ้านพักแล้วก็อยู่ในระหว่างที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปปิดล้อมพื้นที่เพื่อที่จะทำการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวนะฮะแต่ว่าตอนนี้พยายามจะเช็คข่าวยังไม่ได้มีความคืบหน้าว่าตกลงแล้วการเจรจาหรือการมอบตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างนะฮะก็ถือกลายเป็นเอาละมันคือเรื่องของเหตุยิงกันแต่มันไปอยู่ในสถานศึกษาอีกแล้ว
1: ก็ถ้าตามข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้ละพี่บอลแล้วก็เดี๋ยวไปสอบถามผัดแรก
4: ล่าสุดแล้วใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
4: อืมโอเคอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที
1: ่เดี๋ยวนะขอโทษนะคะอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งอีกโอ้ยิงเหมือนกันแต่เป็นอีกเคสหนึ่งอ๋อแต่กรณีนี้ยังค่ะยังไม่ได้อัปเดต
4: น่าจะเป็นกรณีที่ยิงภรรยาที่วัดใช่ไหมฮะ
1: ใช่อันนี้เพิ่งคุยกับพี่บอลเองคุณผู้ชมรู้ฟังว่ามันหมายความว่าที่นายกรัฐมนตรีท่านออกคำสั่งไปเรื่องของปืนแล้วก็ใบอนุญาต
4: ครับ
1: ไม่มีประโยชน์เลยหรอคะ
4: นั่นสิฮะคือตั้งแต่ที่เราตามกันมาเข้มข้นมากมากนะฮะนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูดมีการตรวจค้นอาวุธปงอาวุธปืนอะไรช่วงที่มันมีเกิดเหตุแต่กลายเป็นว่าเอาจริงๆมันมีเหตุแบบใหญ่ๆอ่ะที่เป็นข่าวทุกสัปดาห์ต่อกันมาเลยนะแล้วสองเหตุการณ์เนี้ยอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นที่วัดที่อยุธยาที่น้องอุ้มได้อัปเดตไปก็แล้วก็มาวันนี้อีกนะฮะที่โรงเรียนเลยด้วย
1: คืออย่างนี้ค่ะกรณีของวันนี้เนี่ยมันน่าสงสัยตรงที่คนที่ยิงคือตำรวจมันก็สงสัยในเรื่องของปืนว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นปืนส่วนตัวของเขาหรือมันเป็นปืนที่เขาใช้ประกอบอาชีพของเขาหรือมันเป็นปืนที่มันโดนเอาออกมาจากสถานที่ราชการทั้งที่มันไม่ใช่ของเขาหรอก
4: ใช่
1: คือใดๆแล้วทั้งหมดคือตกลงแล้วการครอบครองปืนตอนนี้มันมีการเข้มงวดมากขนาดไหนและนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณคือคนที่เป็นอาชีพแค่ไม่กี่อาชีพอะที่มีสิทธิ์ที่จะถือปืนได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถพกปืนไปได้ทุกที่แล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการที่คุณพกปืนไปแล้วคุณเอาไปตัดสินบางอย่างที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวโดยขาดสติสัมปชัญญะ

0: ันทำให้เกิดความเสียหายขนาดไหน
1: มันเป็นเรื่องความอ่อนไหวมากเพราะว่ามันคืออาวุธปืนนะพอพูดต่อจากที่น้องอุ้มว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะว่าคือแน่นอนล่ะอาชีพจำเป็นจะต้องพกแต่ว่าอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ทีนี้พอมันเป็นเรื่องของอาวุธปืนที่เราคุยกันมาตลอดอ่ะไม่ว่าจะเป็นปืนถูกต้องปืนที่อนุญาตให้พกหรือคนที่มีทะเบียนถูกต้องแต่ไม่ได้ย้ายให้พกการเก็บอาวุธปืนเอาไว้ในเคหสถานเองก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะพอมันมีสิ่งที่มันอ่อนไหวขนาดนี้อยู่ใกล้ตัวพอมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาแล้วมันขาดสติเนี่ยมันถึงทำให้เกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นได้โดยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วเป็นเหตุที่ไม่ได้คาดคิดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นแล้วมันเป็นสถานศึกษาอีกแล้วไงฮะมันไม่ใช่แค่เหตุแค่ยิงกันเหมือนกับที่เราตามข่าวอาชญากรรมโดยปกติทั่วไปแต่ว่ามันคือในสถานศึกษาแล้วคนที่ถูกทำร้ายก็คือคุณครูด้วย
0: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งสถานศึกษาที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวนานมาหลายปีดีดักแล้วเหลือเกินนะคะ นั่นก็คือกรณีการพิพาทกันอุเทนถวายกับเทคโนปทุมวัน
1: ครับ
0: ล่าสุดนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าร ัฐมนตรีกระทรวงอว.
1: ครับ
0: ชื่อกระทรวงยาวท่านประกาศแล้วค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะไม่ให้มีการเรียนการสอนและงดเข้าพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนแล้วก็จะเดินหน้าในการจัดพื้นที่ใหม่แล้วก็วางแผนเปลี่ยนผ่านในระยะยาวเลยค่ะท่านบอกเลยว่าปัญหานี้มันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งของ2สถาบันแต่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวย่านปทุมวันแล้วก็สยามนี่คือใจกลางเมือง
1: ใช่
0: พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่ใช้ชีวิตและพื้นที่การศึกษาที่มีคนทุกช่วงวัยเข้าออกจำนวนมากจึงจำเป็นจะต้องเร่งแก้ปัญหาโดยให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันภายใต้กรอบกฎหมายก็ต้องมีการประสานกับการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาตรการแรกค่ะ3เดือนนี้งดเข้าและงดเรียนในพื้นที่พิพาทคุณยศชนันระบุชัดเลยว่าหลังจากนี้จะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนเป้าหมายคือเพื่อที่จะหยุดโอกาสที่จะเกิดการเผชิญหน้าและทำให้พื้นที่กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้บริหารของทั้ง2สถาบันก็ต้องจัดระเบียบระบบการเรียนการสอนแบบใหม
1: ่
0: โดยต้องไม่ทำให้คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาปัจจุบันได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องนึกถึงเด็กที่เขาใฝ่จะมาเรียนด้วยนะคะ
1: แบบแรกเมื่อกี้พอเราได้อ่านข่าวนี้ปุ๊บเรารู้สึกเลยว่าโหดูดิเพื่อนๆน้องๆพี่ๆอีกหลายคนที่อยู่ในสถาบันน่ะทั้ง2สถาบันน่ะต้องพลอยที่จะได้รับผลกระทบกับระบบการเรียนปกติของเขาไปด้วยเลยนะ
0: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการจัดพื้นที่ภายใน3เดือนเนี่ยค่ะแต
1: ่
0: เขาจะมีการขยายระยะเวลากันห้ามเข้า3เดือนคือที่แน่ๆคือต้องไม่มีคนเข้ามาตรงนี้เด็ดขาดเลยเอาเรื่องความปลอดภัยเป็นที่ตั้งทีนี้พอครบ3เดือนแล้วอะค่ะกระบวนการทางกฎหมายหรือว่าการจัดการเรียนการสอนถ้ายังไม่พร้อมก็จะยังไม่อนุญาตให้กลับเข้าใช้พื้นที
1: ่เห็นไหม
0: คือก็อยู่ที่คุณเลยอะว่าคุณจะใช้เวลาในการบริหารการจัดสรรเวลามากน้อยขนาดไหนเพราะว่ามันก็จะส่งผลกระทบเป็นโดมิโนกับเด็กท่านย้ำค่ะเราไม่ให้เข้าแล้วไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่แล้วสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกระทรวงกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในช่วง3เดือนเช่นเดียวกันค่ะแต่ปัญหาของปทุมวันคือเขาไม่มีวิทยาเขตอื่นรองรับอะสิอวก็เลยให้ผู้บริหารไปออกแบบทางเลือกโยนไปเลย
1: โอ้แล้ว
0: ไปออกแบบทางเลือกเองว่าจะจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมยังไง
1: วิธีนั่นสิฮะคือ3เดือนเนี่ยด้วยสถานที่เนี่ยโอ้โหมันจัดหาลำบากอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นเรื่องของออนไซต์ถูกไหมน้องอุ้มแต่ว่าวิธีการในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อ่ะมันอาจจะพอเป็นไปได้แต่พอเป็นสายอาชีวะแบบนี้เนี่ย
0: มันต้องปฏิบัติ
1: ใช่ใช่นี่ค
0: ือ มันต้องเห็นอะ
1: มันต้องมีช็อปมันต้องปฏิบัติมันต้องลงมือระยะเวลา3เดือนจะทำอย่างไรแล้วการศึกษาในภาคการศึกษานี้แล้วมันจะกระทบกับภาคการศึกษาต่อๆไปอย่างไรบ้างเมื่อมันจะต้องเลทออกไปส
0: ่
1: วนพื้นที่เดิมก็เดี๋ยวม
0: ี
1: แนวคิดที่ว่าหลังจากนี้จะกลับคืนแล้วนำไปเป็นพื้นที่ในการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมถูกไหมฮะให้กับนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ได้ไม่ใช้ส่วนรวมคือคงไม่ได้เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์แน่ๆอยู่แล้ว
0: นี่ก็ต้องรอดูเพราะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ก่อนหน้านี้เขามาประท้วงกันนะเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็แบบอ้าวทำไมก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นสถานศึกษาแต่เนี่ยพอปล่อยให้เป็นสถานศึกษาคุณก็ไม่ศึกษากันไงคะทีนี้หนึ่งในแนวทางของการพัฒนาคือรูปแบ

0: ของการเรียนการสอนเนี่ยค่ะจะให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยไปเรียนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ชั้นปีที่1
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณยศชนันก็ให้หาโมเดลที่2เพิ่มเติมเพื่อรองรับกรณีที่มันจะต้องเปลี่ยนพื้นที่จริงๆทีนี้ระยะยาวถ้าสถานการณ์หรือว่าข้อพิพาทมันทำให้จำเป็นจะต้องทำให้ย้ายอะค่ะก็ต้องย้ายคือเอาง่ายๆคือตรงนี้ต้องเด็ดขาดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะที่ผ่านมาก็มีการโอนอ่อนผ่อนผันให้จนผ่อนแล้วมันก็เห็นอยู่ว่าภาพที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยคุณก็ยังไฝที่จะตีกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อุเทนถวายหาพื้นที่ใหม่ภายในกรอบ3เดือนโอ้ก็ต้องมอบหมายให้อธิการบดีแหละพี่บอลที่จะไปเร่งจัดหาพื้นที่ใหม่ให้เหมาะสมโดยที่พื้นที่ใหม่ก็ต้องไม่อยู่พื้นที่เดิมที่มีข้อพิพาทด้วยไม่ใช่ขยับไป2ตา
1: ใช่
0: ตารางกิโลเมตรยังไม่ได
1: ้มันก็อาจจะแก้ปัญหาในระยะยาวไม่ได้นะสิ่งที่วันนี้อาจารย์เชนพูดแล้วก็ดูค่อนข้างจะเด็ดขาด
0: แข็งขันนะ
1: ก็คือบอกว่าในฐานะรัฐมนตรีก็อยู่ยากถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้อันนี้เราก็อยากจะเห็นจริงๆนะฮะด้วยสิ่งที่มันมีผลกระทบกับคนในวงกว้างด้วยมันไม่ใช่แค่เฉพาะ2สถาบัน
0: นี่มองเฉพาะการแก้ปัญหาแล้วถ้าเอาการเมืองเข้ามาบวกเนี่ย
1: ครับ
0: คือถ้าอาจารย์เชนทำได้อ่ะ
1: โอ้
0: โอ้มิติใหม่เลยมันเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆเลยคะแนนนิยมมาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ระยะยาว
1: ยาวเป็นปัญหาคือระยะยาวที่มองไปข้างหน้าแล้วเป็นปัญหาที่เรื้อรังมันนานมากที่ไม่มีใครสามารถที่จะแบบทำให้มันแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จได้อ่ะ
0: แล้วคือพอมันเป็นอาจารย์เชนเนี่ยมันเหมือนกับบุคลิกของท่านคือท่านไม่ได้เป็นคนผงผางอะแต่พอมาตรการมันเด็ดขาดปุ๊บอะมันก็สามารถที่จะคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าท่านก็ได้มีผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบคอบแล้วอะแล้วมันมีเหตุมีผลมีอะไรใดๆแล้วเนี่ยท่านมีการไปพูดคุยกับจุฬาด้วยนะพี่บอล
1: ครับใช่ใช
0: ่เพราะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันต้องไม่ทำคือคุณยศชนันเนี่ยบอกว่าคุยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องของอนาคตของพื้นที่ที่อุเทนถวายใช้อยู่ปัจจุบันแล้วแนวทางที่หารือก็คือว่าจะไม่ใช้พื้นที่นี้ในเชิงการค้าหรือเชิงพาณิชย์ขาดอย่างที่พี่บอลบอกแต่ต้องการให้พื้นที่นี้กลายเป็นการศึกษา
1: ศูนย์นวัตกรรม
0: นวัตกรรมคือเป้าหมายคือให้ประชาชนและคนไทยสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนได้จริงๆอ่ะมันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดจริงๆเพราะตรงนั้นนะเอาตรงๆถ้าเราเป็นคนเนี่ยทุกวันนี้ให้เดินเข้าไปไม่ไปนะกลัวนะจะมีอะไรโป้งป้างเกิดลูกหลงอะไรกันขึ้นมาหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันไงคะ
1: แล้วมันก็อยู่ใกล้กับสถานศึกษาอื่นๆอ่ะพอสมควรเลยใช่ไหมทั้งสาธิตทั้งของจุฬาเองของเตรียมเองเต็มอุดม
0: ใช่ใช่แล้วมันเป็นสถาบันอันดับต้นๆของประเทศที
1: ่อยู่ตรงนั้นอ่ะ
0: ที่คนเขาก็อยากที่จะเข้ามาเรียนกันด้วยนะ
1: แล้วก็ศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเลย
0: ใช่
1: หนึ่งแห่งของกรุงเทพนักท่องเที่ยว
0: ก็บอกแล้วว่าเป็นสายมูก็ตรงนั้นพี่บอล
1: สายมูด้วยใช่
0: มันก็ต้องใช้เส้นนั้นอ่ะสายเศรษฐกิจอ่ะช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
1: ก็อย่าลืมนะ
0: โอ้ใช้คำว่าชั้นนำ
1: แถวอยู่แถวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: โรงพยาบาลตำรวจเทือกนั้นหมดเลยแต่ทีนี้สิ่งที่มันยังคาซังอยู่เลยยังค้างคาอยู่ก็คือปมรุ่นพี
1: ่
0: รุ่นน้องที่รุ่นพี่ที่ปลูกฝังความรุนแรงอ่ะตรงนี้อว.เขาบอกว่าก็ต้องจัดการหลายฝ่ายเลยนะเพราะว่ามันมีทั้งฝ่ายยุติธรรมฝ่ายปกครองที่เข้ามาดูแลอยู่แล้วแต่ในส่วนของอว.เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการออกคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการนี้ภายในวันที่9กันยายนคือวันนี้แหละค่ะยืนยันว่าต้องเปลี่ยนอันดับแรกคือเอาออกก่อนย้ายออกไปก่อนเพราะบอกว่าแต่ละสถาบันตอนนี้มีนักศึกษาอยู่ประมาณแห่งละ 1,000 คนพี่บอลคือคุณยศชนันก็หวังนะว่านักศึกษาผู้บริหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถให้ความร่วมมือกันเพื่อจะได้เปลี่ยนผ่านในช่วง3เดือนนี้ให้มันเกิดผลให้ดีที่สุดอะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านก็มองว่าจริงๆแล้วตำรวจเขาก็มองเห็นทั้งในมิติความปลอดภัยแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะเพราะว่าสยามสแควร์ตรงนั้นนะคะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพเลยอ่ะสน.ปทุมวันกองบังคับการตำรวจนครบาลก็ประสานงานกับอาจารย์ของทั้งสองสถาบันทุกวัน
1: ทุกวัน
0: นี่ประสานทุกวันแล้วนะก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เขานะพี่บอล
1: ก็จริงครับก็จริงฮะ
0: ตำรวจเขาก็ไม่พออ่ะแล้วตำรวจบอกว่าเนี่ยปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีนะทั้งสองสถาบันเองหมายถึงอาจารย์นะคะเขาก็เห็นตรงกันแหละว่าถ้ามันมีความเสี่ยงก็สามารถใช้มาตรการหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันแต่เนี่ยพอมันมีความเป็นสิทธิ์เก่าหัวรุนแรงอ่ะพี่บอลคือมันอยู่ที่รากอ่ะเขาก็บอกเขามีการขึ้นบัญชีแล้วด้วยนะ
1: คือในมิติของอันนี้ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเราด้วยความรู้สึกเห็นใจทั้งทุกฝ่ายที่

0: ข้องอ่ะโดยเฉพาะเชื่อด้วยส่วนตัวว่าอาจารย์เองก็แม่เต็มกลืนเหมือนกันนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพยายามทำทุกวิถีทางก็แล้วเนี่ยประสานเองกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แล้วตำรวจก็ทำงานตลอดแทบจะทุกวันอยู่แล้วเงี้ยแต่ด้วยตัวของคนที่มีแนวคิดแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันว่ามันจะทำให้ไม่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยผมยังกังวลอยู่เลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าพอมันเปลี่ยนสถานที่ออกไปแล้วเนี่ยแต่ด้วยอุดมการณ์หรืออะไรก็ตามที่เขาจะเรียกอ่ะหรือวิธีคิดแบบนี้แล้วมันจะหมดไปด้วยอะไรอ่ะยังนึกไม่ออกเหมือนกันเนาะว่าเอ้ยมันจะทำยังไงอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงฮะ
1: เพราะจริงๆเรื่องนี้เราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่ารัฐบาลเขาไม่ได้แก้แค่เรื่องนักศึกษาตีกันแต่กำลังแก้พร้อมกัน3ชั้นเลยคือ1เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของข้อพิพาทในพื้นที่นั้นๆแล้วก็อนาคตของสถานศึกษาซึ่งมาตรการเร่งด่วนก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัดการเผชิญหน้าออกไปก่อนเลย3เดือนเนี้ยอย่างน้อย
0: อ
1: ุเทนถวายก็ถูกวางแนวทางให้จัดหาพื้นที่ใหม่ไปใช้พื้นที่ชั่วคราวก่อนที่จะย้ายถาวรส่วนปทุมวันแม้ว่าจะยังไม่มีวิทยาเขตสำรองแต่อว.ก็ให้เตรียมแผนทางเลือกแล้วก็รวมไปถึงไม่ใช่แค่ระยะสั้นนะระยะยาวด้วยยังไงก็ต้องย้ายอ่ะอุ้มว่า
0: เอ๊ะไม่แน่ใจว่า
1: ถ้าอยู่ตรงนั้นอ้วม
0: เบื้องต้นเอาเป็นเรื่องสิ่งที่จะทำให้มันลดการปะทะกันเนี่ยการย้ายก็ถือว่าเป็นทางออกหนึ่งเลยแล้วก็การให้ไปเรียนรวมกับที่สถานประกอบการหรือใดๆอันนี้ก็ช่วยได้เพราะว่าคนที่ใฝ่เรียนเนี่ยเขาก็จะได้มีพื้นที่ของการเรียนของเขาได้ปกติเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้จะต้องไปดูเรื่องมันจะมีข้อกฎหมายอะไรที่จะออกมาหรือปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้มันมีความเด็ดขาดมากกว่านี้ได้อีกไหมในสิ่งที่คนที่ทำแล้วก็ยังทำอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้เกิดความหลาบจำสักทีหนึ่งอ่ะเพราะมันคือเหมือนอาชญากรรมอย่างหนึ่งแล้วอ่ะ
1: มันกระทบภาพลักษณ์ไงคะแล้วภาพลักษณ์ในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะต่างชาติที่มองเข้ามาค่ะมันคือความรู้สึกของคนในประเทศอย่างที่อุ้มเล่าให้ฟังเมื่อวานไงว่าคนที่เขาจะต้องใช้พื้นที่นั้นในการสัญจรไปมา
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องการเมืองเรื่อง
1: เน้นไปเลย
0: สีน้ำเงินเขียวเนี่ย
1: เป็นไปได้ไหม
0: สักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะฮะเดี๋ยวเราพักเรื่องของสถาบัน2สถาบันเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอยู่ในเบื้องต้นและตอนนี้แต่ว่าเรื่องของ2สี2พรรคการเมืองนี่สิน้ำเงินเขียวเนี่ยโอ้มันมีสัญญาณเกิดขึ้นมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรในกระแสที่ตอนนี้เริ่มจะมีการปลุกเรื่องของม็อบขึ้นมา
1: ม็อบอ่ะเรื่องนึงแต่ว่าเดือนกันยานี้เนี่ยเขาว่ามันเป็นเรื่องความเดือดมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันมีท่าทีที่เกิดขึ้นโอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสที่มีการเคลื่อนไหวว่าอ้าวตกลงแล้วยังคงเป็นพี่เป็นน้องกันดีเพราะว่าเมื่อวานนี้ไง8กันยาไงคือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยท่านโดนสื่อถามตรงๆว่าท่านขาตกลงดิวน้ำเงินเขียวเนี่ยมันยังไงคะปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธไงแล้วท่านก็พูดว่าผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าจะให้โอกาสรัฐบาลทำงานด้วยกล้าทำเองก็พร้อมโหวตงบประมาณปี2570ตามนโยบายแนวนโยบายเดิมเนี่ยวันนี้ที่เขาอยู่ในสภากันอยู่เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: สัญญาณที่2ที่บอกว่าน้ำเงินกับเขียวน่าจะมีการเป็นไปได้ในการจับมือกันก็คือเรื่องของการลงมติรายมาตราของงบประมาณปี2570เนี่ยแหละอย่างที่บอกไปเนี่ยแหละคือต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเคยทำมาแล้วร่วมจัดทำมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะโหวตค้านสัญญาณเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะบอกอะไรได้มากน้อยขนาดไหนเราไปปรึกษาผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: อาจารย์กัญญานี้เดือดอีกแล้วเนาะอาจารย์ค่ะมันมีประเด็นอะไรให้เราจับตามองแต่ไปหมดเลยอาจารย์มองว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไรที่น่าสนใจน่าจับตามองในมุมมองการเมืองไทยบ้างคะอาจารย์
3: จุดเปลี่ยนใหญ่เนี่ยมันก็คงจะอยู่ที่วันที่14กันยา
1: ค่ะ
3: ซึ่งถ้าหากว่ากปต.เขาส่ง229คนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจทางการเมืองอย่างมากมายนะครับเพราะว่า138คนสว.

0: แต่ก็จะต้องถูกสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ตัวนายกจันทร์จนไปถึงรัฐมนตรี20กว่าคนเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการในศาลซึ่งในนั้นเนี่ยก็คงจะสร้างความภาวะกังวลแก่บรรดารัฐบาลมากทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าศาลตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยติดคุกได้ครับรวมทั้งถูกสั่งยุบพรรคได้กันอันนั้นก็ถ้าเกิดขึ้นถ้าส่งไปเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แต่ถ้าไม่ส่งมันก็จะมีปรากฏการณ์อีกแบบเด่นมันก็คือจะปลุกกระดมเหมือนน้ำมันเข้ากองไฟให้กับประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้เห็นว่าระบบสีน้ำเงินเนี่ยก็ครอบงำการเมืองไทยครอบงำทุกระบบอย่างชิดเชิงแล้วก็อาจจะทำนำไปสู่การร่วมในการชุมนุมต่างๆที่มีคุณสนธิเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็ผู้จัดเนี่ยก็คงจะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่สุขตามที่คุณสนธิท่านได้ว่าไว้นะครับ
1: มันจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการวิเคราะห์กันกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องมีซัพพอร์ตเตอร์อ่ะอาจารย
2: ์เขาเรียกว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยง
1: ท่อน้ำเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วในยุคนี้สมัยนี้เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีมากมันจะมีความเป็นไปได้มากขนาดไหนในแง่ของม็อบคะอาจารย์
0: อ๋อหมายถึงว่าในแง่ของการชุมนุม
1: คือถ้าเป็นอาจารย
0: ์คือถ้าเป็นการปักหลักปักค้างเนี่ยไอ้นั้นก็อาจจะยากอยู่แต่ว่ากลยุทธ์ที่คุณสนธิแล้วก็ปีประชาชนจีกันเนี่ยเขาใช้เนี่ยก็คือเขาก็จะใช้การชุมนุมในลักษณะที่มันเป็นแฟลตม็อบเหมือนกันก็คือมาแล้วก็เย็นก็กลับอะไรแบบนี้นะมาแล้วก็กลับไม่ได้ค้างคืนแล้วก็เขาก็จะมีการเดินสายไปต่างจังหวัดอะไรต่างๆนะก็เป็นการปลุกสร้างกระแสในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันคือเนื่องจากว่าเรื่องกรณีวัวสวเนี่ยมันไม่ได้มีแต่มวลชนของตามฝ่ายค
2: ุ
0: ณนี้หรือว่าพันธมิตรเก่าแต่ว่ามันมีประชาชนชนชั้นกลางจำนวนมากอีกด้วยเนี่ยที่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคุณสันทิแต่ว่าเรื่องของสวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นร่ว
2: ม
0: ทั้งฝ่ายอะไรฝ่ายก้าวหน้าแล้วก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการนี่แหละการชุมนุมที่หลากหลายก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่ถูกนำมาแฉในโซเชียลมีเดียจากไวรัลต่างๆเหล่านี้แล้วก็คงยังมีการฟ้องร้องมาตรา57ขอต่อกกต. อันนั้นก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันก็จะสร้างแรงกดดันแล้วก็แรงกระเพื่อมให้กับรัฐบาลให้จะต้องภาวะครบวงสถานการณ์ในลักษณะนี้ทั้งการที่จะบริหารไปอย่างมีความสุขราบรื่นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ลำบากหน่อยแล้วก็บวกกับตัวเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคะแนนนิยมก็ตกต่ำแล้วถ้าหากว่าเจอเรื่องนั้นก็ไปจีบมันก็ยิ่งทำให้การบริหารมันก็ยากลำบากมากที่นี่ถึงแม้ว่าจะคุมเข่งในสภาได้แต่ว่าถ้าไม่มีความชอบธรรมเนี่ยมันก็บริหารยากที่จะนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องเผชิญแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีก
2: ครับ
0: ซึ่งก็จะเป็นฝ่ายค้านทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าพรรคประชาชนหรือประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็จะต้องนำประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นก็จะเป็นแรงกดดันอีกระลอกหนึ่งที่จะเข้ามาสู่รัฐบาลรวมทั้งวันที่28ด้วยนะครับที่คดีปาโค้ดเนี่ย
1: ปาโค้ดคือปาโค้ดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถ้าหากว่าถ้าศาลท่านตัดสินว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรอันนั้นก็อาจจะเบาไปหน่อยในเรื่องนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าศาลท่านตัดสินว่าไม่รับแล้วก็ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ
1: โอ้ยาวเลยล่ะ
0: การเปลี่ยนแปลง
1: ใช่ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ที่เป็นรัฐบาลเป็นอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็คือถือว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่ก็เลยต้องรื้อกันใหม่หมดนี้อาจารย์ถึงขั้นต้องไปเลือกตั้งใหม่เลยไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดมันไปทิศทางนั้น
0: ใช่ดุลพินิจของศาลเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะออกสามทางกันคืออย่างหนึ่งเนี่ยก็คือโอเคอันนี้ไม่มีผลกระทบอะไร

0: คือหมายความว่ามันไม่สามารถสืบสาวไปหาคนป่วยได
1: ้
0: ก็ยกไป
1: ก็ไม่เป็นไรก็ยกไป
0: หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องลับแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะต้องเลือกตั้งใหม
1: ่
0: ก็อาจจะตักเตือนกกต.แล้วก็กำหนดมาตรฐานอะไรต่างๆให้กกต.ทำ
2: ครับ
0: อันนั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วก็แนวทางที่สามเนี่ยจะเป็นแนวทางที่มันเป็น worst case สำหรับรัฐบาลมากที่สุดก็คือเลือกตั้งใหม
2: ่
0: นั่นเองนะครับ
1: แล้วก็28นะอาจารย์ที่จะรอดูค่ะอาจารย์แต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปที่หัวข้อที่เราตั้งกันไว้คือน้ำเงินกับเขียวมันเป็นไปได้ไหมเมื่อกี้อาจารย์แตะไปที่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยพอมันมีเรื่องของหัวสวแล้วมันมีเรื่องของเพื่อไทยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเพื่อไทยคือพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่าลืมว่าในอดีตเนี่ยเขาเองก็เป็นคนที่เปิดประเด็นนี้เอาไว้ค่อนข้างเยอะอาจารย์ทีนี้ท่าทีของเพื่อไทยก่อนเอาไปที่แดงก่อนอาจารย์มองยังไงคะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอาจารย
0: ์ใช่ใช่เขาจะมีความรู้สึกอีหลักอีเหลืออยู่พอสมควรก็คือถ้าไม่ร่วมด้วยหรือว่ายกมือให้กับคุณอนุทินเนี่ยก็เหมือนกับตัวเองก็คือน้ำลายเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าแล้วก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงแต่ว่าถ้าเขาหดออกเสียงก็อันนั้นก็อาจจะเป็นปมปัญหาให้กับรัฐบาลได้เพราะว่าเสียงไว้วางใจอาจจะไม่ถึง250
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นก็จะมีปัญหาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ถ้าเขาเล่นเกมทางการเมืองนะสมมติว่าเพื่อไทยบอกว่าอยากลดดอกเสียงเนี่ยแล้วก็ทางภูมิใจไทยก็ไปต่อสายกับคุณธรรมนัสให้ช่วยโหวตให้หน่อยอะไรแบบนี้นะมันก็ก็ทางให้คุณธรรมนัสเนี่ยก็จะได้โอกาสแล้วก็ขึ้นราคาให้กับตัวเองด้วยในสายการแบบนั้นนะมันก็อาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยอาจจะผ่านไปแบบปริ่มๆแหละนะครับถ้าว่ากรณีที่เพื่อไทยเขามีมติว่าจะงดออกเสียงหรือถ้าแรงกว่านั้นก็คือโหวตในการที่จะไม่เห็นด้วยเลยแต่ว่าโหวตไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นยากอย่างมันก
2: ็
0: คงไปแค่งดออกเสียงนั่นแหละแต่นั่นก็สร้างปัญหาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาก็จะต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเขาก็จะต้องคิดว่าถ้าเขาโหวตสนับสนุนรัฐบาลในประเด็นนี้เนี่ยเขาก็ต้องตอบคำถามกับสังค
1: ม
0: ตอบกับแฟนคลับเขาถ้าเขาคิดว่าเขารับมือกับคำถามของสังคมกับแฟนคลับได้เนี่ยเขาก็อาจจะเลือกโหวตสนับสนุนนะเพราะว่าการโหวตสนับสนุนเนี่ยมันก็ทำให้เขายังนั่งเป็นรัฐบาลต่อไปได้ไง
2: คร
0: ับ แล้วก็คงยังมีความสุขกับการไปดำรงตำแหน่งในการใช้อำนาจอันนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นทางเลือกที่ผมคิดว่าเพื่อไทยยุคนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะไปทางนั้นมากกว่าต้องดูสังคมด่าไม่เป็นไรแต่ขอให้มีเก้าอี้นั่งเถอะ
1: ซึ่งอาจารย์มองว่าเขาน่าจะมากันเป็นแพ็คหรือว่าโดนผ่าแพ็คเพราะว่ามันมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่ข้างในหรือยังไงคะอาจารย์ตอนนี้เท่าที่จับสัญญาณได้ค่ะ
0: คือถ้าเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไปทางนั้นแหละไป
1: ทางแพ็ค
0: ทางแพ็คอาจจะมีดาตุลนกับมิจเมียนหน่อยคนไทยนะ
2: ครับ
0: หรือว่าอดิศรหรือหมอชนน่านที่แกยังเป็นสสไปผมไม่แน่ใจว่าแกได้หรือเปล่า
1: ค่อนข้างจะเฟดค่ะไม่ได้ติดตาม
0: แกสอบตกใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ใช่
0: นะก็คุณดาตุลนก็คงจะงดออกเสียงแต่ขออาจจะขออะไรล่ะขอพักถ้าเกิดว่าพักมีมติสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยพอเขาคงจะลำบากใจเหมือนกันที่จะไปโหวตให้อ่ะนะเพราะว่ายังไงก็ตามคุณจตุรนเนี่ยแกก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ฝ่ายประชาธิปไตยในพักรักษาจุดยืนหน่อยรักษาภาพลักษณ์หน่อยแต่ถ้าว่าจตุรนไปโหวตด้วยมันก็คือโหวตกันทั้งพักนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับซึ่งท่าทีของเพื่อไทยลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะงดออกเสียงหรือว่าจะโหวตหรือไม่โหวตเนี่ยมันก็ส่งผลต่ออนาคตของเขาในการที่จะจับขั้วทางการเมืองในอนาคตต่อถูกไหมอาจารย
0: ์อนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังพูดลำบากอยู่เพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาสามารถไปได้ทั้งสองขั้วนะ
2: ครับใช่
0: คือจะไปสีส้มก็ได้หร
2: ือ
0: ว่าจะไปอยู่กับสีน้ำเงินก็ได
2: ้ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะโหวตยังไงนะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องจับมือกับร่วมหัวจมท้ายกับน้ำเงินถ้าว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนหรือว่าเก้าอี้เนี่ยมันเปลี่ยนเนี่ย

0: ก็มีความเป็นไปได้อยู่การที่เขาก็อาจจะสลับขั้วนะครับขึ้นมาหรือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยไปไม่ไหวจริง
1: คุ
0: ณอนุทินไปไม่ไหวเนี่ยแต่ว่ายังอยากจะจับมือกันอยู่เพื่อรักษาปีกอนุรักษ์ด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เขาภูมิใจไทยเนี่ยจะมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วก็ตัวอาจารย์เชนเนี่ยก็ตั้งท่ารออยู่แล้วก็ภาพลักษณ์ก็พอได้นะ
2: ค่ะตอนนี้ผลงานเริ่มมาดีแล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็คะแนนนิยมเขาก็เพิ่มขึ้นนะ
2: ค่ะ
0: พูดจะว่าไปเนี่ยเพราะว่าหลังสุดเนี่ยก็ทำท่าทีแข็งกล้าจะย้ายอุเทนถวายออกเนี่ย
2: ค่ะ
0: อาจารย์ก็คงจะได้คะแนนชาวกรุงมาตามสมควรนะก็ดูเหมือนว่าเป็นตัวเลือกที่อาจจะดูดีกว่าคุณอนุทินในสำหรับเป็นปีกอนุรักษ์กันนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อที่จะต้องระวังก็ว่าทางกลุ่มชนชั้นนำเองเนี่ยบางทีเขาก็ยังกังวลใจอยู่ว่าถ้าให้เพื่อไทยมาถึงแม้ว่าจะเป็นอาจารย์เชนเนี่ยเขาก็ยังมีเงาของคุณทักษิณเนี่ย อะไรล่ะอยู่เบื้องหลัง
1: กำลังจะถามอาจารย์เลยว่า ว่าเราสามารถพูดได้ว่าเพื่อไทยอยู่ปีกอนุรักษ์ได้แล้วใช่ไหมอาจารย์พูดอย่างนี้ได้เลยป่ะ
0: ตอนนี้ก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือไปเรียกได้ว่าไป 90% แล้วล่ะ
1: โดยเฉพาะการทำหน้าที่ในสภา
0: ใช่เหลือ 1% ให้กับคุณจตุรนต์อยู่แ
1: ต่น้อยเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้นับในอนาคตว่าจะได้เสียงโหวตหรือคะแนนนิยมขนาดไหนเนี่ยเท่ากับว่าณเวลานี้ดูแล้วเบื้องหลังของเพื่อไทยก็ดูจะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยอาจารย์ถ้าเกิดอยู่นิ่งๆให้เขาซัดกันเอง
0: คือสถานการณ์ของเพื่อไทยเนี่ยถ้าเขาสมมติว่าคือตอนนี้ก็มี2ทางเลือกใหญ
1: ่ๆ
0: สำหรับในปัจจุบันและอนาคตนะ
1: ค
0: ือ1เนี่ยทางเลือกที่จะปรับมาใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นพรรคลำดับหนึ่งเป็นแกนนำถ้าเขาเลือกทางเลือกนี้เนี่ยแรงเสียดทานก็จะสูงพอสมควรแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรมากแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสโดยเฉพาะถ้าเขาสามารถมาดวงรวมเอาผู้กองเนี่ยเข้าไปอยู่ในพรรคแดงด้วยเนี่ยนะมันเขาก็จะมีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เหมือนกันในการเลือกตั้งแต่ว่าแรงเสียดทานเนี่ยหนักแน
2: ่
0: นะหรือถ้าเป็นทางเลือกที่สองก็คือรักษาเป็นพรรคลำดับสองหรือลำดับสามนี่แหละไม่เอาเป็นพรรคลำดับหนึ่งอ่ะแล้วก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลทุกครั้งไม่ว่าใครไม่ว่าภูมิใจไทยจะมาหรือว่าพรรคประชาชนจะมาจ
2: ั
0: ด
2: ก็สแตนบายได้
0: ด้วยได
2: ้
0: แล้วก็รักษาโพซิชันนี้เอาไว้นี่แรงเสียดทานจะต่ำแต่ว่ามันก็ทำให้ไม่สามารถแสดงผลงานได้เต็มที่นักมันก็อาจจะมีผลในการเติบโตของพรรคในอนาคตได้เหมือนกัน
2: ทีนี้อย่างที่หลายๆสำนักข่าวเขาเริ่มจับตามองกันแล้วว่าดิวน้ำเงินเขียวเนี่ยมีแนวโน้มในการเป็นไปได้ในมุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าทำไมน้ำเงินถึงอาจจะต้องการเขียวในเวลานี้อะคะอาจารย
0: ์เขาต้องการเขียวในสถานการณ์ที่ว่าเขาไม่มั่นใจว่าแดงเนี่ยจะยังเอากับเขาไหมเขียวเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพรรคอะไรที่เขาจะเอามาใช้ในการที่จะสำรองเอาไว้เผื่อเหตุการณ์ยามฉุกเฉินแล้วก็เขียวเองเนี่ยก็อยากจะเป็นรัฐบาลอยู่เต็มที่เพราะเราก็ดูท่าทีที่เขาแสดงออกนะก็คือเขาเองเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ใช่จะเป็นรัฐบาลก็ยังไม่ได้เพราะว่าทางน้ำเงินเนี่ยเขาก็ยังด
2: ู
0: แฮปปี้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันกับตัวเลขที่มีนะเพราะว่าถ้าเอาเขียวมาด้วยโดยที่แดงยังไม่ออกเนี่ยโอเคเกมเนี่ยมันถูกแบ่งกันเยอะมาก
2: ใช่ล้น
0: มันก็จะมีปัญหาเพราะงั้นเนี่ยเขียวจะมาก็ต่อเมื่อเขาคิดว่าแดงจะออกนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอ่านเกมทางการเมืองของทางพรรคเงินเขาแหละแล้วก็พรรคสีเขียวเองเนี่ยก็เต็มใจที่จะ อยู่หรือว่าเป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นเพื่อนกับทางรัฐบาลเนี่ยมากกว่าแม้ว่าจะถูกเขี่ยออกไปในช่วงจัดตั้งรัฐบาลก็ตามเนี่ยเขาไม่กล้าแตกหักหรอกเพราะว่าถ้าแตกหักเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวเนี่ยก็หมายความว่าก็ถ้าต้องปิดโอกาสตัวเองไปเลยแล้วก็เ

0: ไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะถูกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคุยอะไรต่างๆออกมาได้เหมือนกัน
1: จริงๆเราพูดถึงเรื่องขุดคูอาจารย์ข้อมูลที่ตอนนี้ที่มันมีการออกมาแฉกันออกมาประกาศให้โลกได้รู้กันเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความเพื่อนรักเพื่อนแค้นกันอยู่เหมือนกันไม่งั้นมันจะข้อมูลมันจะมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าๆอยู่เหมือนกันนะอาจารย์มันไม่ขาวซะทีเดียว
2: ติดหลังกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: คือเขาไม่ได้เป็นมิตรกันแบบจะต้องเอื้อกันแบบชูกันหรือว่าอวยกันแต่ว่าเขาก็จะเล่นมิตรสองแนวไงด้านหนึ่งก็จับมืออีกด้านหนึ่งก็ซ่อนมีดไว้ข้างหลังหรือเมื่อไหร่ก็จัดการในทำนองกันก็จะเป็นลักษณะนี
1: ้
0: ความสัมพันธ์แบบดีกันมากตีกันมาก
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้อย่างของน้ำเงินกับเขียวเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าถ้าวันนี้ยังไม่ได้มาเป็นรัฐบาลหรอกแล้วก็ไม่ได้กระทรวงไม่ได้อะไรด้วยแต่ว่ามันมีกฎหมายสำคัญบางเรื่องที่โอเคอาจจะเอื้อกันซัพพอร์ตกันถ้าแบบนี้มันก็จะยังอยู่กันไปได้ยาวๆไหมคะอาจารย์หรือว่าในความเป็นจริงคือต้องการความชัดเจนในสถานะมากกว่านี
0: ้ไม่หรอกก็คงจะรักษาในลักษณะนี้แหละก็คืออย่างพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยเขาก็จะเอื้อนะก็จะโหวตให้นะเพราะตัวเองก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วย
1: ค่ะ
0: ส่วนในพ.ร.บ.เงินกู้ที่กองทุนออกเสียงเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะในแง่ของพ.ร.บ.เงินกู้เนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นการแสดงให้ทางพรรคภูมิใจไทยก็เห็นอ่ะว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะคุณจะมาปฏิบัติกับผมแบบเหมือนกับอะไรหมูอยู่ในอวนเนี่ยไม่ได้นะก็มีอะไรอยู่บ้างในมือ
2: โอ้ครับแล้วถ้าเกิดที่อาจารย์วิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์พอจะให้น้ำหนักได้ในวันนี้ไหมฮะว่าสมการที่เขาว่ากันว่าเนี่ยน้ำเงินเขียวเนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรหรือว่าสีแดงจะเอ็นยังไง
0: เงื่อนไขเดียวครับก็คือว่าแดงจะต้องออกนะครับแล้วก็แดงออกเนี่ยก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับที่เขาจะออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธรรมนัสก็คงจะรอต่อไปเรื่อยๆนะถ้าตราบใดที่น้ำเงินกับแดงเขาก็ยังโอเคกันอยู่เนี่ย
2: ยังลงตัวได้
0: ก็ธรรมดาจะก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละก็คือต้องรอไปนะครับ
2: ยกเว้นว่าจะเป็นน้ำเงินแดงเขียว
0: ไอ้นั้นไม่เกิดครับน้ำเงินแดงเขียวเนี
2: ่
0: ย
2: ไม่มีทางใช่ไหมจ
0: ๊ะเกิดยากมากนะครับน้ำเงินแดงเขียว
2: ครับครับครับเอาละครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ฮะ
0: ครับ
2: ผมติดตามติดทางกันต่อครับขอบคุณครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูเรื่องของเนี่ยแหละโหวต
1: 18กันยาง
2: บประมาณด้วยก่อนเลย
1: งบประมาณก่อนแต่ว่างบประมาณฝั่งกล้าทำเขาก็บอกแล้วพี่บอล
2: ครับ
1: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเองก็สนับสนุนมาตั้งแต่ต้น
2: ใช่ใช่
1: คือเขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายค้านแบบกล้าทำอ่ะคือมองผลประโยชน์มองประชาชนเป็นหลักอย่างนี้
2: ใช่เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมัน
1: เดินหน้า
2: ใช่ส่วนว่าเรื่องเกี่ยวกับคะแนนนิยมจะจับมือกันอย่างไรมีชนะกันแบบไหนก็เป็นเรื่องไปแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างที่พอเมื่อสักครู่เนี่ยได้ลองถามอาจารย์ว่าอุ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้นับเสียงสนับสนุนของประชาชนในอนาคตกับฝั่งเพื่อไทยนะที่ตอนนี้คะแนนก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรแล้วกำลังจะได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นไหมก็ว่ากันไปเนี่ยก็ดูเหมือนกับเขาได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะในความรู้สึกอ่ะมันเป็นแบบนั้นคือ
1: หมายถึงน้ำเงินไม่ใช่หมายถึงแดง
2: ท่าที่ของแดงอ่ะที่จะยังสามารถอยู่กับน้ำเงินต่อไปก็ได้แต่ในขณะเดียวกันก็รอความเพียงพร้อมของน้ำเงินเพื่อให้ทางฝ่ายค้านเขาซัดก็ได้แล้วแดงก็แค่รอเสียบรอดูเฉยๆอ่ะไม่ใช่รอเสียบสิ
1: แค่แต่ใบรอว่าตกลงแล้วมันจะ
2: มันจะออกแทนที่ทางไหน
1: คือเอาจริงๆตอนนี้ถ้าแดงถอนออกจากการเป็นพรรคร่วมมาน้ำเงินเองก็
2: คะแนนเขาโอ้โห
1: ก็เหนื่อย
2: ใช่
1: บางคนก็บอกว่าก็ไม่รอดใช้คำนั้นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูกันก็แต่ก็อย่างที่อุ้มบอกแหละว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนรักเพื่อนแค้นอ่ะ
2: ครับ
1: เพราะพี่บอลอย่าลืมว่าข้อมูลที่หลุดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวสวหรือว่าเขากระโดงอ่ะมาจากไหนอ่ะ
2: ก็ใช่
1: ก่อนหน้านี้มันก็เห็นในหน้าข่าวอยู่เนาะว่าใครคือตัวตั้งตัวตีหรืออะไรใดๆซึ่งมันจะไปมีผลกับจริงๆแล้วมันก็จะไปโยงกับการโยกย้ายตำแหน่งอธิบดี DSI ที่เพิ่งจะมีประเด็นมาเมื่อไม่นานนี้ด้วย
2: ถูกต้องก็มันก็เลยกลาย

0: ป็นเหมือนกับจะเรียกว่ารักในรอยแค้น
1: ซึ่งอ่ะใช่พอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนแบบเพื่อนรักเพื่อนแค้นอย่างเงี้ยเพราะว่าในความเป็นจริงอีกมุมหนึ่งพอไปดูคณิตศาสตร์อ้าวถ้าน้ำเงินจะสลัดแดงมันคุ้มไหมล่ะมันก็ไม่คุ้มเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
0: ไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดดูจากคณิตศาสตร์การเมืองใช่ก็ไม่คุ้มเพราะว่าถือว่านี่ไงถึงได้บอกว่าจริงๆเพื่อไทยก็ดูเหมือนจะได้เงินทั้งร่องอ่ะเพราะว่าคะแนนเสียงเขาก็ไม่ได้ไก่กาไงถูกป่ะเออเขามีผลกับการจัดตั้งรัฐบาลของสีน้ำเงินอยู
1: ่ค่ะแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเขาก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็มีผลกับการเข้ามาอยู่ในพรรคร่วมหรือเปล่าอ่ะเพราะมันมีการทับเส้นทับลายกันอยู่ไง
0: ครับครับ
1: นึกออกปะคือมันอ้าวเหมือนอันนี้คือข่าวว่านะข่าวว่าถ้าที่ได้ยินมาแล้วเขามีการวิเคราะห์กันเขาบอกว่าเอาก็มีการคุยกันแล้วว่าพื้นที่นี้มันเป็นของใครอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆมันก็มีการมาทับเส้นกันคือต้องบอกว่าในการเจรจาสมมติว่าพี่บอลอุ้มมีทีมของอุ้มพี่บอลมีทีมของพี่บอล อุ้มกับพี่บอลคุยกันอะเคลียร์เรียบร้อยแล้วเอาแต่พอดีว่ามือขวาของอุ้มอะดันไปจัดการอีกรูปแบบนึงที่ไม่ได้มาถามก่อนไม่ได้มาเช็คก่อนหรือเป็นการทำงานแบบสวนทางกับสิ่งที่เราสองคนคุยกัน
0: อะสิ่งที่เฮดคุยกัน
1: เออปัญหามันเลยเกิดขึ้นมาได้แล้วสุดท้ายมันต้องมองเหมารวมทั้งก้อนไง
0: ใช่
1: มันก็ไม่ได้มองว่าอ๋ออันนี้เป็นลูกน้องไปทำไม่ใช่ไง
0: และไอ้มันไม่ใช่ว่าจบแค่ว่าเออไปบอกว่าเอ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้แต่หมายถึงไอ้เรื่องที่ไปเปิดอะมันกลายเป็นแผลที่อ้าวมันเห็นขึ้นมาแล้วมันย้อนกลับไม่ได้แล้วไง
1: ใช่ แต่เนี่ยในท้ายสุดเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละว่าพอถ้าเกิดจะมีการเข้ามาจริงๆอ่ะกระทรวงก็สำคัญนะจริง
0: ครับ
1: มันต้องดูอีกว่าใครจะต้องเสียเก้าอี้อ่ะหรือแม้กระทั่งพรรคร่วมที่มีอยู่นะปัจจุบันเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีการเขย่ากันหรือเปล่าด้วยนะพี่บอลเพราะว่าอย่าลืมว่าเศรษฐกิจตอนนี้พออยู่ในมือของน้ำเงินหรือว่าที่อยู่นะปัจจุบันเนี้ยมันมีหลายจุดเหมือนกันอ่ะที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมจะมีการถูกปรับหรือเปล่าหรือยังไงว่าไป
0: ก็เดี๋ยววันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูเรื่องของเวลาในการอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี2570เพราะว่าก็ต้องควบคุมนะฮะว่ามันจะเสร็จภายในวันนี้ตามกรอบได้หรือเปล่าด้วยเพราะว่าการล่าช้าของการอภิปรายเนี่ยมันก็มีส.ส.ที่สนใจอภิปรายงบของกระทรวงสำคัญเนี่ยเยอะมากก
1: ็
0: ทั้งสองฝ่ายนะก็พยายามที่จะลดจำนวนผู้อภิปรายให้มันจบตามกำหนดให้ได้เออเอาละก็เดี๋ยวจับตาดูท่าทีของกล้าทำในการลงมติรายมาตราด้วย
1: ส่วนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภูเก็ตกันสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีกระแสต่อต้านคือต้องใช้คำว่าเป็นนักท่องเที่ยวอิสราเอลบางรายแล้วกันเนาะพี่บอล
0: ครับ
1: ใช้คำนี้แล้วกันเพราะไม่อยากเหมารวม
0: โอ้แล้วก็มีความคิดเห็นของรับใบท่านหนึ่งที่เหมือนกับเป็นคนที่มีอิทธิพลในศาสนาของฝั่งเขาเนี่ยในประเทศไทยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะในเรื่องที่กระแสของไทยต่อต้านเขาเนี่ยเออแล้วเขาออกมาแสดงความคิดเห็นก็แบบทัวลงไปพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวได้ลองดูในเรื่องนี้ด้วยนะ
1: ตอนนี้กระแสที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยมันมีการขยับแล้วค่ะจากการร้องเรียนพฤติกรรมชาวต่างชาติไปถึงการชุมนุมที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อ28สิงหาคมแล้วมีการยื่นคัดค้านกิจกรรมของชาวอิสราเอลก็เมื่อวานเนี่ยเขายื่นคัดค้านแล้วไงเพราะว่าเขาจะมีการจัดงานปีใหม่กันใช่ไหม
0: ใช่
1: ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตกลงแล้วมันจะสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้อย่างไรแล้วที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะกิจกรรมปีใหม่ละเพราะตอนนี้มันมีกระแสที่ต่อต้านเขาเรียกว่าชาวยูเนาะ
0: ใช่อย่างนั้นเลย
1: ที่ไม่ดีที่มาทำตัวไม่ดีทั้งหมดอะค่ะ
0: ถึงได้บอกไงว่าที่บอกแรบไบโจเซฟอะบอกว่าเขาบอกว่าเขาไปไหนในโลกเนี่ยได้รับการต้อนรับเพราะนำความเจริญไปให้อันนี้คือสิ่งที่ออกมาจากฝั่งเขานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงหน้าเรามาดูเรื่องในภูเก็ตนะฮะ
1: กับ
0: ชาวย
1: ู
0: ใช่สักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับในช่วงนี้เราคุยกันถึงปัญหาเกี่ยวกับชาวยูชาวอิสราเอลที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นปัญหาในพื้นที่หลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ภูเก็ตที่จะจัดงานเฉลิมฉลอง
1: ใช่แล้วก็ล่าสุดเขามีการรวมตัวกันครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดพิธีชำระสัตว์ล้างบาปทางศาสนาวันที่11กันยาที่จะถึงเนี่ยนะคะ
0: ค
1: แล้วนักท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะมีนักท่องเที่ยวที่บินตรงจากประเทศอิสราเอลไปที่ภูเก็ตด้วยนะ
0: คร
1: ับ ประมาณวันละ3เที่ยวบินเลยอะค่ะซึ่งกลุ่มผู้จัดงานก็กำหนดสถานที่ประกอบพิธีหลักที่ศูนย์

ชาบัดป่าตองแล้วก็โรงแรมในพื้นที่หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนลงไปสู่ชายหาดเพื่อทำพิธีในช่วงค่ำแล้วก็มีการทำหนังสือประสานงานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอารักขาความดูแล50นายประมาณทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นความกังวลอย่างหนักหน่วงแล้วค่ะ

0: ค่ะ
1: ได้ยินชัดเจนครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าถามมุมตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะระหว่างคนภูเก็ตที่อยู่ในพื้นที่กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยถ้ามองตามภาพข่าวคือหนักแต่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันหนักมากขนาดไหนคะคุณรังสิมันค่ะ
1: จริงๆก็อาจจะไม่ได้หนักเท่าที่เป็นข่าวนะครับแต่ก็ทางภาคราชการแล้วก็เอกชนเราก็มีความกังวลใจในเรื่องนี้เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะเปราะบางเมื่อวานเองก็ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่ทางจังหวัดเองก็ขอให้ทางผู้จัดงานเนี่ยทบทวนในเรื่องของการจัดงานแม้ว่าการจัดงานจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ต้องขออนุญาตก็ตามแต่ด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวสูงเนี่ยก็เลยอยากจะให้ทบทวนในเรื่องของการจัดงานในปีนี้ไปก่อนครับ
0: ทบทวนนี่คือมันจะได้คำตอบยังไงคะทบทวนนี่คืออาจจะหยุดไปหรือยังไง
1: วันนี้ก็คือทางเขาจะต้องให้คำตอบว่าจะมีการเลื่อนการจัดงานไหมหรือรูปแบบการจัดงานจะเป็นแบบไหนที่จะไม่ออกมากระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นนะครับนอกพื้นที่ถ้าจัดในชาบัตอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าอย่างที่ท่านผู้ประกาศเล่าไปเมื่อกี้ก็คือการมีการเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยค่อนข้างจะมีความน่ากังวลเพราะว่าจะมีออกมาในพื้นที่สาธารณะแล้วก็การดูแลความปลอดภัยนี่ก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับในสถานการณ์นี้เราก็เลยวันนี้น่าจะรอคำตอบผมว่าช่วงเย็นๆนี้น่าจะมีคำตอบครับว่าพรุ่งนี้จะดำเนินการอย่างไรครับ
2: เพราะว่าเมื่อวานเหมือนกับว่ามีกลุ่มที่ประชาชนที่รวมตัวไม่คัดไปคัดค้านในเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้ามีท่าทีที่จะไม่ยกเลิกแม้กระทั่งจะเปลี่ยนสถานที่เองก็จะ
0: ไม่ยอม
2: ก็จะไม่ยอม
0: ขอให้ไม่มีการ
2: ยกระดับการเคลื่อนไหวอันนี้มีความคืบหน้าของการกระแสการต่อต้านนี้ยังไงฮะ
1: ก็ยังเป็นอยู่ในกลุ่มจำกัดกลุ่มนั้นนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นข่าวที่ทางเอกชนแล้วก็ทางรัฐเองก็มีความกังวลใจเนาะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่การท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วสถานการณ์โลกก็ไม่ปกติเราก็เลยมองว่าเราไม่อยากจะไปโหมกระแสให้มันกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงในพื้นที่การท่องเที่ยวแบบภูเก็ตเนี่ยครับ
0: เข้าใจค่ะเข้าใจ
1: คร
0: ับ ค่ะคือตอนนี้เข้าใจในมุมของคนที่มองว่าอยากจะให้ภาพลักษณ์อ่ะมันออกมาดีแต่ว่าอีกมุมนึงมันก็มีคนที่อยู่ในภูเก็ต
2: ไม่สบายใจ
0: ใช่หรือบางทีอุ้มก็ไม่แน่ใจอะค่ะคุณรังสิมันว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนที่เขาเองก็พยายามที่จะสะท้อนออกมาว่าเขาได้เจอทั้งเรื่องของการทะเลาะวิวาทการไม่เคารพคนในพื้นที่แล้วไหนจะมีเรื่องของธุรกิจต่างชาติที่มันมาทำให้คนในพื้นที่เองได้รับความเดือดร้อนอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจแหละแต่ว่าในมุมของคุณรังสิมันเองจริงๆตอนนี้ปัญหาที่หนักที่สุดจริงๆมันคืออะไรกันแน่คะ
1: คือจริงๆด้วยความที่จังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเราเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วก็มีความหลากหลายของนักท่องเที่ยวค่อนข้างสูง
2: ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่านักท่องเที่ยวที่มีปัญหาเนี่ยเอกชนเห็นด้วย 100% ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามรวมถึงกลุ่มคนที่กระทำความผิดกฎหมายแต่สิ่งที่เราอยากจะให้ลองตั้งสติและดูดีๆก็คือว่าเราไม่อยากให้เอาตัวเชื้อชาติมาเป็นตัวตั้งในการที่เราจะมีปัญหากับเขาเนาะเพราะจริงๆแล้วในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มชาวอิสราเอลอย่างเดียวจริงๆแล้วมีปัญหาหลายๆ
2: ชาติน
1: ะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามจะบังคับใช้กฎหมายแต่ด้วยความที่เรามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะทำให้การปราบปรามหรือการป้องปรามเนี่ยยังไม่ได้ถูกใจกับประชาชนบางส่วนในพื้นที่ซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจแล้วเราก็พยายามเอาฟีดแบ็กเหล่านี้มาคุยกับทางหน่วยงานราชการเพื่อให้เขาบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เราทราบกันก็คือว่ารัฐมนตรีเนี่ยก็ลงมาที่ภูเก็ตกันเกือบทุกอาทิตย์เนาะแล้วก็เข้ามาช่วยดูในเรื่องนี้แต่ว่าด้วยความที่ปัญหาเนี่ยมันสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่เราต้องค่อยๆเนี่ยแก้ปัญหามันก็เลยเป็นเหตุที่เราเนี่ยได้ไปคุยกับทางกลุ่มคนที่จะจัดงานเนี่ยว่าอยากให้ชะลอการจัดงานนี้ไปก่อนในปีนี้เพื
2: ่
1: อที่จะลดกระแสการต่อต้านเพราะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำลายภาพลักษณ์ทำลายความสัมพันธ์ที่มีต่อ ระหว่างสองประเทศได้ครับ
2: ครับที่นี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าโอเคเราเข้าใจว่ามันมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายกลุ่มหลายประเทศเข้ามาในภูเก็ต

0: ใช่ก็ว่ากันไปตามเคสว่าจะกระทําการไม่เหมาะสมยังไงแต่ทีนี้ด้วยรูปแบบฮะที่เหมือนกับทําให้ประชาชนคนไทยกังวลด้วยรูปแบบของกลุ่มเนี้ยถ้าเราพูดถึงกลุ่มอิสราเอลหรือกลุ่มยิวที่เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนมีรูปแบบเฉพาะของกลุ่มแล้วมันไปกระทบกับไม่ว่าจะเป็นภาพท่องเที่ยวภาพรวมแล้วก็เศรษฐกิจในจังหวัดเองยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนมีข่าวออกมาว่าเขามักจะใช้บริการกันเองแล้วมันทำให้เม็ดเงินมันไม่ลงไปในพื้นที่อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ครับก็จริงๆตรงนี้ผมว่าเรามีกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมว่าก็จะเป็นเรื่องของการบังคับให้กฎหมายในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจนอมินีก็ตามอย่างตามภาพข่าวเนี่ยภูเก็ตเองก็เป็นอันดับต้นๆซึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เริ่มต้นมาจากอิสราเอลเนาะชาติอื่นก็มีการทำแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพเรื่องนี้ชัดเหมือนปัจจุบัน
0: คร
1: ับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้เท่าที่ลงไปดูเนี่ยก็มีหลายสัญชาติที่ทำแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ลงไปกวดขันในเรื่องของการปราบปรามเรื่องนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะธุรกิจนอร์เวย์นีธุรกิจที่เป็นอาชีพเฉพาะอาชีพสงวนของคนไทยเนี่ยอันนี้ประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นมายาวนานในจังหวัดภูเก็ตก็เป็นเรื่องดีที่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะเร่งแก้ไขในเรื่องสิ่งเหล่านี้เพราะว่าในที่สุดแล้วท่องเที่ยวท่านท่องเที่ยวมาแล้วประเทศไทยไม่ได้อะไรเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ที่เขาจะมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์มันควรจะต้องตกลงไปถึงกับคนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดด้วยครับ
2: หรือว่าจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่คะคุณรังสิมันเพราะว่าเท่าที่ฟังมา
1: ก็
2: มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาตลอดเลย
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วบางครั้งเนี่ยด้วยความซับซ้อนด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทราบครับว่ามีบางส่วนที่เขาสามารถขอสัญชาติไทยได้แล้วพอเขาขอสัญชาติไทยได้แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมสำหรับบางท่านผมบอกว่าถ้าเราตามข่าวเนี่ยก็ยังมีบางส่วนที่เขาเป็นตัวกลางเนื่องจากว่าเขาเป็นคนสัญชาติไทยแล้วเขาสามารถจะทำตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องให้เวลากับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในการที่จะลงไปดูแลเรื่องนี้เพราะว่าบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่เนาะสำหรับภูเก็ตในการเจอเคสแบบนี้ครับ
0: ครับ
2: จริงๆแล้วเท่าที่ฟังมาชาวภูเก็ตเองเขาก็บอกว่ามันมีมาตั้งนานแล้วนะมันถือว่าเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าม
1: ันมีมานานแต่มันมีมาในหลายรูปแบบจริงๆแล้วถ้าเราเคยได้ยินคำว่านอมินีแล้วน่าจะได้เริ่มได้ยินตั้งแต่ธุรกิจตอนที่เป็นจีนสุเหรียญ
0: ใช
1: ่แล้วก็เป็นรัสเซียแล้วณปัจจุบันก็คืออิสราเอลผมว่ามันมาที่แพทเทิร์นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเราอย่าไปโทษว่าเป็นสัญชาติไหนเพราะมันเริ่มต้นจากการทำธุรกิจแบบนี้คล้ายๆกันหรือแม้แต่ขั้นก่อนหน้านี้ก็มีเกาหลีมีญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจลักษณะที่ขายทัวร์กันเองเนื่องจากเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าทำไมเขาถึงขายให้คนกลุ่มเดียวกันเองได้ดีกว่าเราเพราะว่าเขาเข้าใจธรรมชาติของนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นซึ่งโดยปกติเนี่ยสถานการณ์มันจะดีขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นเนี่ยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากพอแล้วเราได้มีการปรับในส่วนของการขายและมีความเข้าใจในตลาดกลุ่มนั้นมากขึ้นอย่างเช่นจีนในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะแทบไม่ได้ยินคำว่านอมินีละสำหรับตลาดจีน
0: ครับ
1: รวมถึงแม้แต่กระทั่งรัสเซียก็ปัญหาน้อยลงเกาหลีก็แทบไม่มีละในปัจจุบันนะครับอิสราเอลเนี่ยเนื่องจากเขาเพิ่งมาหลังโควิดสักประมาณ 2-3 ปีนี่เองที่ตลาดอิสราเอลเข้ามาค่อนข้างเยอะผมว่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนไทยต้องปรับตัวแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ควรจะต้องมีการปราบปรามแต่สิ่งที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือว่าอิสราเอลเขามีเครือข่ายที่ค่อนข้างแข็งแรงเนาะแล้วมีบางส่วนที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วซึ่งพอเป็นสัญชาติไทยอ่ะเขาก็ทำธุรกรรมได้อย่างถูกกฎหมายอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนไปที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับ
0: เอาอย่างนี้ถ้าเกิดถามว่าแล้วทำไมในความรู้สึกของคนฟังข่าวหรือประชาชนถึงรู้สึกว่ากระแสต่อต้านมันมากกว่าชาติอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ก็ดูเหมือนจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันในการทำธุรกิจด้วยกันเองกับกลุ่มของเขาเองทำไมมันรู้สึกเป็นแบบนั้นในปัจจุบัน
1: ผมว่าด้วยความไม่สงบที่มันอยู่ภายนอกประเทศเราแล้วเราก็ได้ยินข่าวเรื่องนี
0: ้
1: ทุกวันว่าจุดชนวนมันมาจากประเทศอิสราเอลด้วยส่วนหนึ่งที่มีความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางเราก็เลยได้ยินเรื่องนี้เยอะแล้วก็ด้วยลักษณะของการทำธุรกิจด้วยวิธีคิดของเขาด้วยบางส่วนผมว่าก็เลยทำให้มันมีปัญหาแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วภูเก็ตอาจจะมีชื่อปัญหาเยอะที่สุดนะครับยังมีบางจังหวัดที
0: ่
1: อาจจะมีปัญหาเรื่องอิสราเอลมากกว่าภูเก็ตด้วยซ้ำ

0: ในเชิงตัวเลขเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าภูเก็ตเองนะวันนี้เหมือนเป็นสปอตไลท์ที่ทุกคนพูดถึงภูเก็ตเยอะนะครับก็เป็นเรื่องที่ในส่วนเอกชนเองแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเนาะลำบากใจเหมือนกันในการที่จะดำเนินการในบางเรื่องเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าท่านท่องเที่ยวมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราเวลข้ามทุกชาติอยู่แล้วเราไม่ได้เลือกชาติแต
2: ่
0: ว
2: ่
0: าถ้าทำไม่ถูกกฎหมายผมว่ามันเป็นเรื่องที
1: ่
0: สำค
1: ั
0: ญที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็จริงจังครับ
2: พอจะเข้าใจคุณรังสิมันแล้วค่ะตั้งแต่คุยกันมาจนถึงตอนนี้พอจะเข้าใจในนัยยะแล้วแต่ว่าขออนุญาตถามให้คุณรังสิมันได้พูดแทนชาวภูเก็ตหน่อยว่าณวันนี้เมืองเล็กๆพื้นที่เล็กๆที่มันเคยเป็นสวรรค์ของหลายๆคนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกวันนี้คนภูเก็ตมองภูเก็ตกันเองยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆแล้วภูเก็ตก็เป็นเมืองที่เติบโตสูงเนาะศักยภาพเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเติบโตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉลี่ยให้กับทุกคนได้อย่างเท่ากัน
1: อ
0: ันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามีคนที่ได้เยอะและมีบางคนที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยจากการเติบโตของจังหวัดภูเก
1: ็
0: ตในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราเจอกับผลลบที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่สูงมากในปัจจุบันของภูเก็ตรวมถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดที่มันไม่เพียงพอรองรับกับจำนวนคนที่อยู่ในจังหวัดแล้วก็ที่เจอทั้งรถติดน้ำไม่พอน้ำท่วมขยะจัดการไม่ได
1: ้
0: มันก็เลยกลายเป็นภูเก็ตเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ตัวภูเก็ตเองเนี่ยไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวคนภูเก็ตเองเราต้องจำเป็นต้องให้ภาครัฐเนี่ยลงมาช่วยในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณเพื่อที่จะทำให้ภูเก็ตเองเนี่ยยังเป็นสวรรค์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไปได้ในอนาคตครับ
1: ครับเราเห็นสัญญาณผลกระทบจากนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่จะเข้ามาในภูเก็ตจากปัญหานี้ไหมฮะณตอนนี
0: ้ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขล่าสุดนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลางก็โตดีมากนะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ตัวนักท่องเที่ยวจากซาอุดีอาระเบียโตขึ้น 50%นะครับ
1: ครับยอดจองอะไรก็ยังปกติในอนาคต
0: ใกล้ๆนี้ก็ถ้าเรื่องของที่มีความเรื่องของอิสราเอลเนี่ยไม่น่าจะกระทบกับการท่องเที่ยวโดยตรงแต่น่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันความไม่ปลอดภัยอย่างอื่นมากกว่าครับแต่สิ่งที่คนภูเก็ตเป็นห่วงเราห่วงว่ามันจะมีมือที่3เข้ามาจัดการในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นความน่ากังวล
1: ครับ
0: พอสมควรเหมือนกันครับ
2: ค่ะคุณรังสิมันคะวันนี้เราได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วเราคุยกันในหัวข้อหลักๆก็คือกระแสต่อต้านชาวอิสราเอลบางคนที่มาทำนิสัยไม่ดีในภูเก็ตนะคะนอกเหนือจากปัญหานี้ที่ตอนนี้สปอตไลท์ส่องมาที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยคุณรังสิมันอยากจะพูดให้ฝ่ายที่ดูแลควบคุมโอเครัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้เห็นปัญหาอะไรแล้วช่วยแก้ไขภูเก็ตสักทีเถอะมีเรื่องอะไรบ้างคะ
0: จริงๆแล้วผมว่าก็อย่างที่คุณพิธีกรกล่าวไปเมื่อกี้ก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็เท่าเทียมเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่มันจะช่วยแก
2: ้
0: ปัญหาเลยเรื่องในจังหวัดภูเก็ตได
1: ้
0: อันนี้นี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทำแต่การทำเนี่ยเราไม่ต้องพยายามให้คนทั้งโลกรู้ไม่ได้ว่าเรากำลังจะจับใครหรือเรากำลังจะดำเนินการทำกฎหมายเราก็ทำเลยจริงๆไม่ต้องเน้นแค่พยายามบางทีมันเรารู้สึกเหมือนกับว่าคุณไปจับโรงแรมสองโรงแรมแล้วคุณก็พีอาร์ข่าวใหญ่โตแล้วคุณก็ทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์มันไม่ได้เป็นภาพที่ดีต่อภูเก็ตแต่ถ้าคุณไปปิดวันละ10โรงแรมเราก็จะแฮปปี้มากสำหรับโรงแรมที่ไม่ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเราอยากให้เขาทำเงียบๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่ข่าวลบของภูเก็ตซึ่งในขณะที่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ลบและน่ากลัวขนาดนั้นครับ
2: ค่ะคือพอออกมาปุ๊บเหมือนจะดีเนาะได้ลงไปจัดการอย่างจริงจังแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทิ้งเอาไว้มันคือกลายเป็นคนภูเก็ตเองต่างหากที่อยู่ยากเพราะว่าหลายๆคนที่มองเข้ามาก็กลายเป็นว่าไม่ปลอดภัยซะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คร
2: ับ ได้ค่ะคุณรังสิมันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาสะท้อนเสียงให้ชาวภูเก็ตให้ได้ยินกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนใหม่นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ได้ครับขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีคือ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีครับมุกดีและรายการล้ำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับทุกฟังตามนัดนะครับตามนัดเวลาใหม่ดึกนิดนึงนะครับทีหนึ่งทีสองหนึ่งชั่วโมงเต็มแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยบทเพลงเพราะและสาระน่ารู้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มีบทเพลงเพราะจากนักร้องจากกลุ่มของวงสุนทราภรณ์อยู่นะครับวันนี้ยังอยู่กับวงสุนทราภรณ์สองวันนี้เราเริ่มวนกลับเข้ามาหาวงสุนทราภรณ์บ้างแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปอยู่กับเพลงยุคเก่าๆของยุคยุคกรุงยุคเก่าตั้งแต่ยุคสมัยกรุพานบูรเรื่อยขึ้นมานะครับคราวนี้ก็ได้ฟังเพราะๆจากวงสุนทราภรณ์ซึ่งแฟนอุดหนาฝาข้างไม่ใช่น้อยเลยนะครับก็เรียกว่าแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันสลับกันฟังซึ่งจริงแล้วเพลงทุกแบบทุกรูปทุกทางทุกวงดนตรีนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่จันโลงโลกให้มีความสุขทั้งนั้นเลยนะครับเพลงแรกของลำนำสยามรุ่นสมัยก่อนนำเสนอบทเพลงไทยสำเนียงเขมรแล้วก็เป็นเพลงซึ่งน่าฟังแล้วก็มีความหวานไพเราะเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเพลงเขมรโพธิสัตว์นะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงฮิตเพลงหนึ่งในกลุ่มเพลงไทยสำเนียงเขมรนะครับจะบรรเลงให้เศร้าก็เศร้าได้บรรเลงให้หวานก็หวานได้นำไปใช้ได้ทั้งโขนทั้งละครนะครับแล้วก็รับร้องกันอยู่ทั่วไปเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มีสามท่อนท่อนหนึ่งมีสี่จังหวะท่อนสองมีสี่จังหวะส่วนท่อนสามมีถึงเก้าจังหวะใช้ประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณนะครับว่ากันว่าเป็นการประพันธ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการรำลึกถึงชาวเขมรที่อพยพมาจากเมืองโพธิสัตว์ของกัมพูชานั่นเองนะครับแล้วมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีจริงๆเขาเรียกว่าเมืองโพสัตว์นะครับอย่างภาษาไทยเราเขียนอ่านว่าโพธิสัตว์แต่ภาษาเขมรก็อ่านว่าโพสัตว์นะครับเขาไม่อ่านโพธิสัตว์เมื่อราวต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครูช้อยสุนทรวาทินได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับส่วนทำนองทางร้องนั้นท่านพญาสนอดุริยางค์แช่มสุนทรวาทินซึ่งเป็นบุตรชายของท่านนะครับไปแต่งในเวลาต่อมาเพลงเขมรโพธิสัตว์นี่ก็มีบรรเลงด้วยแตรวงด้วยนะครับซึ่งเป็นผลงานการนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพระองค์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนิพนธ์เอาไว้นะครับวันนี้เขมรโพธิสัตว์เราจะให้ฟังการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายของกรมศิลปากรนะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงเขมรโพธิสัตว์ก็จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงที่แสนหวานนะครับไม่ว่าจะบรรเลงในวงเครื่องสายวงมโหรีหรือเครื่องสายผสมในเพลงนี้จะหวานมากต่อไปครับมาฟังบทเพลงเพราะๆจากนักร้องหลากหลายจากวงสุนทราภรณ์ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าหลากหลายเพราะจะมีตั้งแต่ร้องเดี่ยวร้องคู่จนถึงร้องหมู่ร้องกลุ่มเลยทีเดียวท่านผู้ฟังบ่นมาว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงของคุณเลิศเลยเปิดแต่เพลงคุณวินัยสุนทราภรณ์แล้วก็นักร้องท่านอื่นๆนะครับนานๆจะฟังเสียงของคุณเลิศจริงแล้วเพลงของคุณเลิศเนี่ยสร้างโลกให้มีสีสันสร้างโลกให้มีความสุขเรียกว่าลึกถึงงาบทเพลงของคุณเพชรศรีพุ่มจุศรีนะครับที่บอกว่ายิ้มคือความสุขนะครับฟังเพลงของคุณเลิศต้องมีรอยยิ้มทั้งนั้นนะครับเพลงของท่านเริ่มตั้งแต่หวานขึ้นไปจนถึงสนุกคึกครื้นเลยนะครับจะไม่เคยได้ยินเพลงเศร้าจากคุณเลิศผสมทรัพย์นะครับหรือแม้กระทั่งคุณศรีสุดารัชตะวันซึ่งมักจะร้องเพลงคู่กันเนี่ยคือคู่นี้ถ้าจับคู่กันออกมาหน้าเวทีแต่เมื่อก่อนท่านเราชมการบรรเลงของวงสุนทราภรณ์ไม่ว่าจากทางสถานีโทรทัศน์หรือรายการสดก็ตามนะครับเราจะมีนักร้องเปลี่ยนออกมาอยู่เรื่อยคู่เอื้อท่านก็จะยืนศรีวรินทร์ประกบคู่อยู่เลยคือเรื่องท่านต้องคลอเพลงให้หวานไพเราะหนึ่งกับคอยตั้งเสียงไม่ให้นักดนตรีไอ้นักร้องของท่านเนี่ยหลงเสียงนะครับแต่พอถึงคือคุณเลิศกับผสมทรัพย์กับคุณศรีสุดารัชตะวันออกมาเนี่ยคอยสังเกตให้ดีถ้าจำได้นะครับคุณเลิศท่านจะถอยครูเอื้อท่านจะถอยไปห่างๆไม่อยู่ใกล้คู่นี้เพราะคู่นี้มีเสียงไม่มีหลงมีแต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เสียงใสทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วร้องเพลงในแนวสนุกซึ่งจะมีลีลาหยอกล้อกันอยู่เรื่อยๆครูเอื้อท่านเลยถอยห่างๆเอาไว้สองเพลงนี้ก็เป็นการขับร้องของคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันนะครับเพลงแรกคุณเลิศขับร้องแต่เพียงผู้เดียวเพลงที่สองขับร้องคู่นะครับเพลงแรกที่ว่าบ้านของเราครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับส่วนเพลงที่2จริงหรือเป็นก็การประพันธ์ของครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการร่วมกับครูเอื้อเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2เพลงนี้ไพเราะทั้งนั้นเพลงบ้านเราบ้านของเราเพลงที่เกี่ยวกับบ้านของเราหรือบ้านเราไม่ว่าจะเป็นฝั่งสุนทราภรณ์หรือฝั่งลูกกรุงเนี่ยเพราะทุกเพลงบ้านนี่เพราะมากนะครับคือบ้านเนี่ยไม่ใช่เพราะมากบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารักมากสังเกตนะครับเราจะไปไหนก็ตามความคิดถึงมันจะอยู่กับบ้านอยากจะกลับบ้านพอกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วมันมีความสุขนะครับยิ่งผู้ที่ไปอยู่แดนไกลไปทำงานหรือไปประกอบอาชีพไกลๆต่างบ้านต่างเมืองยิ่งคิดถึงบ้านนะครับบ้านของเรานี่เราก็รักหนักหนานะครับแล้วก็อย่างที่คุณสวรีร้องเพลงว่าบ้านคือวิมานของเราเพราะนั้นบ้านของเรานี่เรารักษาไว้นะครับส่วนเพลงที่สองจริงหรือจริงหรือนี่น่ารักมากเพลงนี้บ้านของเราและจริงหรือนะครับขอเชิญรับฟังจากการขับร้องของคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันครับ

ก็จบลงไปสองเพลงนะครับเสียงใสๆของคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุรารัชตะวันนักร้องหนุ่มสาวรุ่นใหญ่ของวงสุนทราภรณ์ซึ่งถือว่าเป็นนักร้องซึ่งผู้ให้ความสุขให้กับแฟนเพลงมากที่สุดเพลงของท่านนั้นมีแต่ความสุขความรักแล้วก็ความคึกครื้นสนุกสนานทุกเพลงนะครับอย่างบ้านของเราแล้วก็จริงหรือนี่แฟนเพลงขอกันมามากจริงหรือนี่ไม่น่าเชื่อในผมไล่ฟังเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใครอื่นนะครับในบ้านของผมเองเนี่ยครับลูกสาวผมในโทรศัพท์ของลูกสาวผมนี่ถึงก็ต้องบรรจุเพลงจริงหรือเอาไว้เลยนะครับเป็นเสียงรับโทรศัพท์ขึ้นมาถ้าผมรับโทรศัพท์นะได้มีเสียงจริงหรือจริงหรือแววมารู้ละลูกสาวโทรมาเรียกว่าเป็นเพลงประจําตัวก็เลยเห็นไหมครับเด็กวัยรุ่นยังชอบเพลงแนวนี้เลยต่อไปสองเพลงครับเป็นเพลงเรียกว่าแนวกองทัพเขาบอกว่าแนวกองทัพหมายความจริงผมน่าจะนํามาทุกกองทัพแต่พอดีแฟนเพลงขอมาสองเพลงนี้ก็เลยนํามาเสนอให้ฟังนะครับผมไม่ค่อยได้จัดเพลงเกี่ยวกับสถาบันนะเพลงแนวครูเอื้อเนี่ยครูเอื้อประพันธ์เพลงที่แนวของสถาบันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลกองทัพเหล่าต่างๆนี่มีหมดนะครับสองเพลงต่อไปนี้เป็นแนวจากกองทัพฟ้าซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เปิดกันสักเท่าไหร่นะครับและเพราะมากทั้งสองเพลงด้วยชื่อว่าเพลงแดนนภาและผู้ครองฟ้าครับแดนนภานี่ถูกขอมาบ่อยที่สุดนะครับเพราะเป็นเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีเพลงนี้นักเรียนในเรืออากาศประมุขแสงอารามเป็นผู้ประพันธ์นะครับพี่ประมุขนี่ผมรู้จักมาตั้งแต่ผมยังวัยรุ่นเด็กๆนะครับท่านเป็นรุ่นพี่รู้จักกันตั้งแต่ท่านยังเป็นนักเรียนในเรืออากาศนี่แต่นึกไม่ถึงนะครับว่าท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ตอนที่เพลงนี้ออกมาผมก็ยังไม่ทราบนะตอนที่เพลงนี้เริ่มดังมาเมื่อ40ปีก่อนนี่นะครับ40กว่าปีกับ50ปีแล้วจนภายหลังได้ไปอ่านพบเจอเอ๊ะชื่อเขียนว่านักเรียนในเรืออากาศประมุขแสงอารามนี่มันพี่ประมุขนี่ก็รู้จักกันดีไม่น่าเชื่อว่าท่านก็แต่งเพลงเพราะอย่างนี้นะครับครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่สองผู้ครองฟ้าเพลงนี้จังหวะกระชับกว่าแดนนภาแล้วก็น่าฟังครูสนศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับเพลงผู้ครองฟ้านี่เนื้อเพลงนี่ยืนยันได้เลยนะครับเพราะว่าคุณสมศักดิ์เขียนไว้ดีมากฟ้างามเมื่อยลดลใจชื่นทั้งวันและคืนเรารื่นลมเมฆหมอกเปลี่ยนแปลงด้วยลมไม่ตรมฟ้าอากาศคือตัวเราเห็นไหมครับทั้งฟ้าทั้งอากาศคือตัวเราเพราะว่าทานอากาศนั้นบินอยู่เหนือเมฆอยู่แล้วนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเพลงแรกแดนนภาจากคุณบุษยารังสีเพลงที่สองผู้ครองฟ้าคุณวินัยจุลระบุสปะครับ

แดนนภาและผู้ครองฟ้าก็จบลงไปแล้วนะครับพาท่านผู้ฟังบินเหนือเมฆขึ้นไปเลยครับไปฟังเพลงประจำตัวของนักเรียนในเรืออากาศทั้งสองเพลงเลยนะครับเป็นเพลงประจำโรงเรียน

ในเรืออากาศเลยทั้งสองเพลงต่อไปครับมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมแหน่ตราจังหวะสองชั้นอีกสักเพลงนะครับเป็นนักร้องหญิงจากกรมศิลปากรขับร้องร่วมกับวงพิพัฒน์ไม้นวมนะครับเพลงนี้เพราะมากแล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็ถูกนำมาขับร้องกันหลากหลายเลยทีเดียวนั่นคือเพลงขึ้นพระพราบทเพลงขึ้นพระพราเป็นเพลงสองชั้นทำนองเก่านะครับใช้ประกอบการแสดงละครในบทที่ต้องการให้ตัวละครแสดงอำนาจราชศักดิ์และก็แสดงความสง่าผ่าเผยเมื่อใช้กับบทละครในก็เรียกว่าขึ้นพระพราในถ้าใช้กับละครนอกเรียกว่าขึ้นพระพรานอกโดยนักดนตรีก็จะเปลี่ยนระดับเป็นเสียงในหรือเสียงนอกนั่นเองนะครับเพลงนี้เป็นเพลงท่อนเดียวแล้วก็มีทางเปลี่ยนหลายทางนะครับเพลงขึ้นพระพรานี่นะครับต้องไล่ฟังนิดนึงว่าเป็นเพลงที่ถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์เรื่องหลงทางเรื่องหลงทางนะครับโดยฝีมือการประพันธ์ของท่านครูขุนวิจิตรมาตรานะครับผู้สง่ากาญจนกพันธ์กับเรือโทมานิเสนวีนินนะครับโดยนำเนื้อเพลงที่ขึ้นต้นในวสีสดสวยทรงงามเนี่ยครับไปบรรจุไว้ในภาพยนตร์ตอนนั้นคุณแม่นชลานุเคราะห์เป็นผู้ขับร้องเป็นท่านแรกนะครับคุณแม่นเนี่ยก็เป็นผู้ประกาศสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตั้งแต่อดีตนู่นนะครับและภายหลังเพลงขึ้นพระพลาเนี่ยนะครับคือในหนังเขาใช้คำว่าขึ้นพระพลาแต่พอภายหลังนี่วงสุนทรภรณ์นำเพลงนี้มาเรียบเรียงใหม่โดยครูสมศักดิ์เทพนนท์กับครูเอื้อนะครับแต่งเนื้อร้องเพิ่มเข้าไปอีกท่อนหนึ่งนะครับก็ขึ้นต้นด้วยสีสดสวยทรงคือเอาเนื้อร้องเก่าของท่านครูขุนวิจิตรมาตานี่แหละครับมาประพันธ์ขึ้นด้วยสีสดสวยทรงงามแล้วก็มาต่อท้ายเข้าไปอีกท่อนหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อว่าเพลงกุหลาบงามนะครับเพราะนั้นขึ้นพระพลากับกุหลาบงามเป็นคนละเพลงแต่นี้ขึ้นพระพลาของเพลงเดิมก็อยากให้ผู้ฟังได้ฟังในเนื้อร้องเดียวกันนี่แหละครับโดยวงพิพาทไม่นวมของกรมศิลปากรยืนยันว่าเพลงขึ้นพระพรานั้นมีต้นแบบซึ่งงดงามมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงขึ้นพระพราก็จบลงไปแล้วนะครับสีสดสวยทรงงามจริงๆเลยนะครับไพเราะงดงามทั้งการบรรเลงและการขับร้องแล้วก็เป็นบทเพลงที่นำมาใช้เป็นเพลงไทยสากลเพลงแรกในภาพยนตร์นะครับจากตอนนั้นก็ใช้ว่าชื่อว่าขึ้นพระพรานะครับแล้วภายหลังนี่วงสุนทราภรณ์นำมาขยายเป็นเพลงในชุดสักขีสัมพันธ์ใช้เพลงว่าต่อไปอีกท่อนหนึ่งนะครับเป็นเพลงที่ยาวเพิ่มอีกท่อนหนึ่งเป็นสองท่อนนะครับชื่อว่ากุหลาบงามนะครับต่อไปครับขอนำเสนอบทเพลงจากเสียงร้องของครูเอื้อครับนานๆนำเสียงร้องของครูเอื้อมาเสนอให้ฟังไหนๆก็นานๆแล้วนำเสนอทีเดียว3เพลงเลยปกติรายการเราจะนำเสนอ2เพลงเป็นคู่นะครับวันนี้คิดถึงครูเอื้อนำเสนอทีเดียว3เพลงแล้วก็จัดเพลงที่แสนไพเราะและท่านผู้ฟังชื่นชอบมาด้วยครับนั่นคือเพลงใจรักกลิ่นดอกโศกและหอมเสน่หานะครับบทเพลงใจรักนี้เป็นผลงานประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเทิดวัฒนานะครับครูเอื้อแต่งทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานกลิ่นดอกโศกนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะครับส่วนหอมเสน่หานี่นานๆได้ฟังเพลงนี้ชื่อไม่ค่อยคุ้นหูกันนะครับเป็นการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสวัสดิ์ธงศรีเจริญนะครับแล้วก็ครูเอื้อเป็นผู้ประพันธ์ทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเช่นเดิมนะครับทั้ง3เพลงนี้กับร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานะครับฟังรวดเดียว3เพลงเลยใจรักกลิ่นดอกโศกและหอมเสน่หาครับ

ใจรักและหอมเสน่หาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการขับร้องหมู่นะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีการขับร้องแบบประสานเสียงท่านผู้ฟังว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าขับร้องหลายคนเหมือนกันแต่ลีลาการขับร้องไม่เหมือนกันขับร้องหมู่นี่ขับร้องไปพร้อมกันแล้วก็มามีการตั้งเสียงที่อยู่ในแนวเดียวกันหมดแต่ประสานเสียงนี่จะเป็นการสลับซับซ้อนสลับกันขับร้องระหว่างชายกับหญิงชายหมู่หญิงหมู่นะครับแล้วก็มีการประสานเสียงกันอย่างไพเราะทีเดียวแต่ก่อนจะฟังการขับร้องประสานเสียงเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลง2ชั้นของไทยเดิมอีกสักเพลงและเพลงนี้เป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังขอมาโดยเฉพาะเลยครับมีเพื่อนสมัยเรียนหนังสือกับผมขอมาบอกว่าขอมาหลายวันแล้วไม่เปิดให้ฟังสักทีนึงแต่ผมว่าผมเคยเปิดไปทีนึงแต่อาจจะคนละเนื้อนะครับท่านต้องการฟังเนื้อนี้เป็นเนื้อร้องซึ่งเราร้องต้องใช้คำว่าเรานะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนรุ่นผมขึ้นไปแล้ว40กว่าขึ้นไปนี่นะครับสมัยก่อนเรามีการเรียนขับร้องเพลงไทยเดิมเป็นวิชาเฉพาะนะครับไม่ได้เรียนอยู่ในชั่วโมงศิลปะอย่างนี้เมื่อก่อนมีวิชาขับร้องเพลงไทยเราต้องมีคะแนนด้วยต้องสอบด้วยนะครับแล้วก็เรียนกันไม่ใช่น้อยเรียนตั้งแต่ประถมปลายจนถึงมัธยมต้นถึงมัธยม3นั่นนะครับแล้วก็เรียนไว้หลายสิบเพลงในทีเดียวมีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งสมัยเด็กๆเราจะจำเพลงนี้ได้ดีหนึ่งเราชอบทำนองเพราะสองคือเนื้อร้องเนี่ยมันมีความเป็นไทยคือเราไม่ต้องการให้ใครมาเป็นเจ้าเข้าครองเราต้องการเป็นอิสระไม่เป็นทาสใครเพราะนั้นเพลงนี้จึงมีความรู้สึกเหมือนปลุกใจแล้วก็มีความเป็นไทยอยู่ในหัวจิตหัวใจจริงๆเลยและเกิดความรักเพลงนี้มากเลยนะครับนั่นคือทำนองเพลงสร้อยเพลงนะครับบททำนองเพลงก่อนทำนองสร้อยเพลง2ชั้นนี่เพลงทำนองเก่านะครับใช้บรรเลงประกอบการแสดงทั้งโขนและก็ละครในบทที่โศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ต่อมาท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้แต่งเป็นทางเปลี่ยน3สำนวนเพื่อใช้บรรเลงในตับนางลอยนะครับแล้วก็ต่อเพลงนี้ให้กับมหาดเล็กซึ่งเป็นนักดนตรีในวังสวนกุหลาบซึ่งท่านดูแลอยู่และเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตเพลงหนึ่งซึ่งถูกใช้ทั้งโขนทั้งละครเลยนะครับแล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยเดิมหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเพลงลมจ๋าลมซึ่งผมเปิดให้ฟังอยู่บ่อยๆจะเป็นเพลงประจำรายการอยู่แล้วนะครับสร้อยเพลงนี้เมื่อก่อนนี้เราจำได้ว่าเราเรียนในสมัยเป็นนักเรียนเด็กๆเมื่อ 4-50 ปีก่อนนี่ผมรับร้องจำได้จนเดี๋ยวนี้ใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับขับใสเขี้ยวเข็นเย็นข้ามกรำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายนี่เห็นไหมครับเขาจะเห็นแก่หน้าข้าชื่อจะนับถือพงพันนั้นอย่าหมายเพราะนั้นเนื้อเพลงนี้นี่จำกันแม่นเพราะนั้นก็เลยมีแฟนเพลงซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับผมนี่นะครับขอมาผมอยากฟังอีกแล้วเกินนะครับขอเชิญรับฟังสร้อยเพลงจากการบรรเลงและขับร้องของวงปี่พาทย์แม่นวมจากกรมศิลปากรครับ

เพราะมากจริงๆเลยนะครับฟังแล้วนึกถึงวัยเด็กย้อนหลังไปหลายสิบปีเลยทีเดียวชอบเนื้อจริงๆใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับขับสายเที่ยวเข็นเย็นค่ำกรำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายเขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อจะนับถือพงพันธุ์นั้นอย่าหมายไหนจะต้องเหนื่อยยากลำบากกายไหนจะอายทั่วทั้งโลกาเพราะนั้นเราเป็นคนไทยไม่เป็นทาสใครการที่ไม่เป็นทาสใครก็คือเราต้องสามัคคีกันไว้ทำประเทศไทยของเราให้เป็นปึกแผ่นให้เหนียวแน่นนะครับรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงจากการประสานเสียงของนักร้องจากวงสุนทราภรณ์นะครับคราวนี้จะเป็นการขับร้องประสานเสียงโดยนักร้องดาวรุ่งของวงสุนทราภรณ์ทั้งชายและหญิงจะมาขับร้องโดยไม่รวมกันเมื่อสักครู่นี้ร้องรวมกันคราวนี้จะร้องสลับกันนะครับสลับกันบางช่วงก็ร้องพร้อมกันบางช่วงเป็นอย่างท่อนหนึ่งเป็นหญิงท่อนสองเป็นชายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นการประสานเสียงได้อย่างไพเราะด้วยนะครับสองเพลงนี้ชื่อว่าเพลงลมเพ้อและกว่าจะรักกันได้ลมเพ้อนี่ถือว่าเป็นเพลงเอกถ้าผมเปิดเพลงประสานเสียงทีไรท่านผู้ฟังจะได้ฟังเพลงลมเพ้อมานั้นเพราะเพลงนี้ผมฟังรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับการขับร้องหมู่หรือขับร้องประสานเสียงจริงๆโดยลีลาของทำนองนะครับลมเพ้อนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูวังสรรนะครับครูวังสรรนี่คือครูสุรพลโทนวณิชนั่นเองก็ครูวังสรรแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ให้นักร้องดาวรุ่งของวงสุนทราภรณ์นะครับขับร้องประสานเสียงกันส่วนเพลงที่สองกว่าจะรักกันได้กว่าเราจะรักกันได้นี่แหละครับเป็นผลงานการประพันธ์ของครูพรพิรุณแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองวันนี้เรามาฟังการขับร้องประสานเสียงนะครับของผู้ที่ร้องไว้เดินผมจำได้ว่านักร้องชื่อผันพรร้องไว้เสียงหวานจริงแต่จำนามสกุลไม่ได้วันนี้เราให้ฟังทีเดียวเกือบ20ท่านนะครับร่วมกันขับร้องประสานเสียงสลับสับเปลี่ยนกันระหว่างชายและหญิงนะครับน่าฟังจริงๆขอเชิญรับฟังวงประสานเสียงของกรมประชาสัมพันธ์วงประสานเสียงของวงสุนทราภรณ์นะครับขับร้องในเพลงลมเพ้อและกว่าจะรักกันได้เป็น2เพลงสุดท้ายสำหรับรายการลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับจบ2เพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามุกดีคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเพณีนั้นหมายถึงแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาการสิ่งใดที่ริเริ่มขึ้นแล้วได้รับความนิยมถือปฏิบัติตามกันต่อไปจัดว่าเป็นประเพณีคนเราจะดำเนินชีวิตก็ต้องมีแบบแผนเป็นหลักเราจึงต้องมีประเพณีเป็นแนวปฏิบัติชาติไทยเราได้มีประเพณีที่ดีงามมาแต่โบราณกาลบรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาหลายชั่วคนเมื่อตกทอดมาถึงเราเช่นนี้เราควรจะรับไว้ด้วยความเคารพประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยส่งเสริมและรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

0: ายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย21เมษายน2503
1: เป็นเวลาบ่ายโมงของวันที่3สิงหาคมอาตมาพระราชธรรมเจติยาจารย์เจ้าวาดวัดธรรมมงคลหรือเรียกชื่อง่ายๆว่าหลวงพ่อวิริยังเป็นชื่อเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดในวันนี้หรืออธิบายธรรมะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะมีอยู่วันหนึ่งที่หลวงปู่มั่นเป็นวันมาฆบูชาคราวนั้นท่านได้ประกาศให้ประชาชนว่าวันนี้หลวงปู่มั่นจะแสดงธรรมประชาชนนั้นกระหายอยากจะฟังธรรมของหลวงปู่มั่นเต็มที่ได้พากันหลั่งไหลมาไม่ทราบว่ามาจากไหนบ้างเต็มศาลาใหญ่อันนี้เหตุเกิดขึ้นที่บ้านโคกนามนตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อคนมาก็คงจะมากกว่าที่มานั่งอยู่ที่นี่แล้วท่านก็เรียกอาตมาในสมัยนั้นอายุ22ปีไปอยู่กับท่านได้ประมาณ6เดือนแล้วแล้วก็เรียกพระอาจารย์มหาบัวเมื่อเรียกทั้งสองมาแล้วท่านก็มีคำสั่งบอกว่าทั้งสองเทศให้โยมฟังแล้วท่านแกเดินหายเข้าไปในห้องนั้นหมายถึงว่าเป็นศาลาซึ่งอาตมาไปเห็นแล้วก็บอกให้เขาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ในปัจจุบันแล้วก็ห้องธรรมาสน์ที่กำลังเทศน์นั้นอยู่ติดกันกับห้องของท่านท่านอยู่ข้างในเราทั้งสองคืออาตมากับพระอาจารย์มหาบัวหรือหลวงตาบัวที่บ้านตาดอยู่สององค์ต่างองค์ก็ต่างหันหน้ามองดูกันว่าเราจะเอายังไงดีเพราะว่าเราจะต้องมาเทศต่อหน้าท่านปรมาจารย์ซึ่งเราก็เพิ่งมากันใหม่ๆอะไรจะเกิดขึ้นทั้งสององค์ก็เรียกว่าตัวสั่นแต่ว่าในฐานะที่อาจารย์มหาบัวอาวุโสก็ต้องขึ้นก่อนพอท่านขึ้นไปเทศปรากฏว่าไม่ทราบว่าท่านเทศว่าอย่างไรอาตมาก็คงจำไม่ได้เพราะเป็นเวลานานแล้วแต่รู้สึกว่าหวัดเสียวเทศอย่างที่เรียกว่ากลัวอย่างมหาศาลพอท่านลงมาแล้วท่านก็ยิ้มได้ท่านก็บอกว่าวิริยังเอาแล้วนะก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อก็ต้องขึ้นไปเทศในขณะที่เทศนั้นลืมไปว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าหรือว่าหลวงปู่มั่นกำลังนั่งฟังเราเทศอยู่ในขณะนั้นปรากฏว่าตัวเนี่ยมันไม่เป็นตัวของเราเองคือตัวเบาเมื่อหลวงปู่ท่านเทศว่าหนทางกลางเราก็จะต้องเอาคำของท่านทั้งหมดที่ท่านเทศให้อาตมาฟังเนี่ยนำเอามาพูดหมดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสุดท้ายหมายความว่า

หนทางกลางคือทางพอดีหนทางกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือยอมจะฟังออกหรือฟังไม่ออกก็ไม่ทราบแต่ว่าหลวงปู่ท่านเทศอย่างนั้นหลวงพ่อก็ต้องเทศตามเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงหายการประมาว่าเราเป็นผู้แทนท่านเทศถึงเรื่องมัชฌิมาปฏิบัติจนกระทั่งจบตื่นเช้าขึ้นมานึกว่าจบแล้วก็แล้วกันท่านเรียกสององค์ไปหลวงพ่อนั่งอยู่ซีกหนึ่งอาจารย์มหาบัวนั่งอยู่ซีกหนึ่งท่านบอกว่านี่วิริยังเธอนี่มีความสามารถเพราะว่าเราเทศยังไงแกก็เทศอย่างนั้นได้แล้วท่านหันไปพูดกับอาจารย์มหาบัวบอกว่ามันยังตื้นเกินไปว่าอย่างนั้นในที่สุดเราก็ได้ฟังเท่านี้การที่อาตมาเนี่ยไปอยู่กับหลวงปู่มั่นในระยะเวลา4ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่ได้ฝึกทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าในสมัยนั้นก็เป็นเวลาที่อายุยังหนุ่มคืออายุ22คราวนั้นหลังจากที่ไปจำพรรษาที่บ้านนามนคือจากตองโขบแล้วก็ไปบ้านนามนนามนนั้นก็ออกจากตองโขบไปบ้านนามนก็จะสัก 2-3 กิโลได้ก็พอดีมีงานใหญ่ซึ่งเป็นงานที่หลวงปู่มั่นท่านก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นคืองานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสาที่จังหวัดอุบลเมื่อมีงานขึ้นอย่างนี้บรรดาพระอาจารย์ต่างๆก็ได้มารวมประชุมกันที่บ้านนามนจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่ว่าเยอะหลวงปู่สิงห์หลวงปู่เทศหลวงปู่สารหลวงปู่ขาวหลวงปู่กงมาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนก็นับไปที่เท่าที่จำได้หลวงปู่หลุยอย่างนี้เป็นต้นก็รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า50องค์บรรดาพระอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยหรือเรียกว่ารุ่นล่าสุดก็คือหลวงพ่อนี่เองเรียกว่านั่งอยู่ปลายแถวแล้วก็นัดวันเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินจากจังหวัดออกเดินจากบ้านนำมนเนี่ยต้องการที่จะไปจังหวัดอุบลราชธานีทางมีหลายคนที่เขาออกค่าเครื่องบินออกค่าอะไรให้ว่าหลวงปู่ไม่ต้องเดินท่านก็ไม่เอาท่านจะให้ท่านจะเดินเอาในที่สุดทุกองค์ก็ไม่มีใครกล้าขึ้นเครื่องบินไม่มีใครกล้าขึ้นรถยนต์แล้วก็ต่างคนก็ต้องต่างเดินแต่ว่าท่านแบ่งออกเป็นสองคณะคณะแรกให้หลวงปู่สิงห์เป็นหัวหน้าเดินไปก่อน20องค์คณะที่สองตามท่านไปอีก30องค์คณะที่สองนี่ก็คือหลวงพ่ออยู่ในคณะที่สองเดินจากบ้านนามนเนี่ยไปที่อำเภอนาแกจะต้องไปพักที่นั่นไปพักที่วัดอาจารย์สนท่านอาจารย์องค์นั้นที่ท่านไปสร้างวัดท่านชื่อว่าสนว่าอาจารย์สนไปพักที่นั่นแล้วในที่สุดทั้ง50องค์ก็ได้ไปพักที่วัดอาจารย์สนคือที่นาแก่กันเมื่อไปพักที่นั่นแล้วท่านก็มีคำสั่งเป็นครั้งที่สองบอกว่าทุกคนเ

หมายปลายทางจังหวัดอุบลใครจะไปยังไงได้ไปเลยแต่ห้ามไปกับเราท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็นิ่งเงียบในที่สุดท่านก็บอกว่ามีคนที่ติดตามเราได้เพียงองค์เดียวคือวิริยังทุกคนต่างก็เงียบทุกองค์ทุกองค์ก็บอกว่าผมก็จะไปกับหลวงปู่คนนี้ก็จะไปบอกว่านี่คือคำสั่งใครจะไปไม่ได้นอกจากวิริยังเพียงองค์เดียวไปกับเรานอกนั้นให้จุดหมายปลายทางคือจังหวัดอุบลนั่นเองที่เป็นปฐมต้นเหตุของการเดินทุดงสองต่อสองกับหลวงปู่มั่นสำหรับหลวงพ่อเนี่ยเพราะอะไรถึงได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้อุปถัมภ์มาตั้งแต่ต้นเมื่อเข้าไปอยู่กับท่านคิดว่าครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าไว้ในที่นี้แล้วก็คงจะต้องไม่ซ้ำอีกในเมื่อได้เป็นอุปถากสมัยนี้ก็เรียกว่าทศเพราะฉะนั้นมีอะไรตื้นลึกหนาบางไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เรียกว่ามุตโตไทยหรือประวัติหลวงปู่มั่นก็ต้องเกิดจากอาตมาทั้งนั้นเป็นผู้ติดตามถามข้อความต่างๆเท่าที่ประวัติที่เขียนเอาไว้นอกจากเขียนประวัติแล้วที่เขียนธรรมเทศนานั้นมุตโตไทยถือว่าเป็นหลักเรียกว่าเป็นแก่นถ้าเราพิจารณาดูให้ดีถ้าใครได้อ่านหนังสือมุตโตไทยแล้วอย่าอ่านไปเลยอ่านแล้วให้ทบทวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งและทบทวนมาอีกครั้งหนึ่งจะรู้ว่าการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือเรานั่งสมาธิกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องการผลที่ออกมาให้ดีที่สุดนั่นก็คืออยู่ที่หนังสือมุตโตไทยเมื่อหลวงพ่อได้รับสิทธิที่จะไปกับท่านสองต่อสองก็เดินตั้งแต่นาแกแล้วก็มีโยมคนหนึ่งสติบ้องบ้องเป็นคนหาบบริขารหาบบาทไปเดินไปวันแรกก็ผ่านเขาเรียกว่าทุ่งใหญ่ทุ่งอะไรก็ไม่รู้แต่ทุ่งนาทุ่งจำปานาแกเขาเรียกว่าทุ่งจำปานาแกต้องเดินกันทั้งวันกว่าจะพ้นทุ่งนั้นได้เรียกว่าตากแดดพอตากแดดร้อนเข้าท่านก็หันมาถามหลวงพ่อว่าวิริยังว่าไงเหนื่อยยังบอกไม่เหนื่อยเดินเท่าไหร่ก็เอาได้นี่หมายถึงว่าท่านทดสอบว่าไอ้การเดินหรือว่าการทำอะไรเนี่ยจะมีจิตใจว่าแวกหรือเปล่าเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งดีใจท่านพาก็ไปแวะแล้วก็แวะพักที่ต้นไม้นั้นเมื่อแวะพักที่ต้นไม้อาตมาก็ต้องเข้าไปบอกว่าต้องไปถ่ายทุกข์แล้วอย่างนั้นคือต้องไปถ่ายทุกข์ขอโอกาสท่านเดินเข้าไปถ่ายทุกข์เสร็จพอถ่ายกลับคืนมาท่านก็รู้เลยว่าเราเนี่ยไปถ่ายแล้วไม่ถูกต้องตามวินัยผิดวินัยข้อไหนท่านบอกว่านี่เวลาถ่ายแล้วมันต้องล้างต้องมีน้ำล้างถ้าไม่มีน้ำล้างผิดวินัยเราก็นึกว่าเดินเราจะพายน้ำเฉพาะรับประทานเฉพาะฉันก็แย่แล้วยังจะเอามาชำระอีกมันก็ชักจะมากไปก็เลยไม่เอาน้ำไม่ได้ล้างท่านก็มาดุเอาแล้วในที่สุดนั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ท่านก็นั่งอบรมว่าการที่เรา

จะทำเพื่อความเจริญของพุทธศาสนาเราต้องทำตัวของเราให้เจริญก่อนหมายถึงว่าเราจะต้องดูว่าตัวของเราเนี่ยมันบกพร่องตรงไหนปฏิบัติบกพร่องเรียนบกพร่องความคิดบกพร่องหรือว่าการติดต่อเชื่อมโยงต่างๆบกพร่องท่านก็อธิบายในที่สุดท่านก็ย้ำลงไปบอกว่าเธอต้องการอยากจะเผยแพร่พุทธศาสนาเธอต้องเอาเศรษฐกิจนำหน้าท่านก็ว่าอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วลุกจากที่นั่นไปเดินอีก4ชั่วโมงเดิน4ชั่วโมงนี่ไปถึงบ้านต้องเราก็ไปพักที่บ้านต้องพอพักบ้านต้องเสร็จแล้วท่านก็ให้อาตมาเนี่ยจัดเราก็จัดที่ให้ท่านพักแล้วเราก็มาจัดเองเมื่อมาจัดเองเราก็นึกว่าถึงยังไงเดินมาตั้ง4ชั่วโมงแล้วท่านคงไม่เดินจงกรมท่านคงให้เราพักเตรียมพักเต็มที่พอจัดที่เสร็จแล้วที่ไหนได้ท่านออกเดินจงกรมทั้งที่เดินมา4ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องเดินจงกรมด้วยก็นึกว่าท่านจะเดินสักกระเดี๋ยวเดียวสัก 4-5 นาทีก็หยุดเดินอีกเกือบชั่วโมงหนึ่งถึงได้พักพอพักเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ต้องไปบีบนวดตามปกติถึงจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องบีบนวดในขณะนั้นท่านก็บอกว่าเหตุผลอะไรที่เราต้องให้เธอมากับเราองค์เดียวเนี่ยเหตุผลอะไรเหตุผลก็คือเราจะบอกให้ว่างานที่จะต้องทำในอนาคตอันดับแรกคือการเข้ามาอยู่กรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีงานที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศและจะต้องมีงานต่างๆที่จะต้องแนะนำแล้วก็วางหลักการให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความดีอย่างไรท่านก็อธิบายให้ฟังว่าเช่นอย่างว่าเมื่อหลวงพ่อมาอยู่ที่กรุงเทพครั้งแรกคนในกรุงเทพนี่เขาจะไม่รู้จักว่าหลวงปู่ฟั่นคือใครหลวงปู่อ่อนคือใครหลวงปู่แหวนคือใครหลวงปู่เทศคือใครไม่มีใครรู้จักพระทั้งหลายทั้งปวงทุกองค์เหล่านั้นได้มาที่วัดธรรมมงคลในสมัยที่วัดธรรมมงคลสร้างครั้งแรกไม่มีใครรู้จักสักเดินออกไปบิณฑบาตก็เหมือนพระปกติเวลากลับคืนไปฉันก็ปกติเวลาท่านมาพักอยู่5วัน15วันก็ปกติไม่มีใครไปหรือไม่มีใครกระตือรือร้นเพราะเขาไม่รู้ว่าพระท่านเหล่านี้ได้ทรงคุณวุฒิอย่างไรบ้างจวบจนกระทั่งอาตมานั้นมาอยู่ที่วัดธรรมมงคลปีที่1ที่2และที่3ปรากฏว่ามีคนมาไต่ถามว่าเอ๊ะทำไมท่านจึงมาอยู่และท่านได้เป็นลูกศิษย์ใครและท่านทำไมปฏิบัติไม่เหมือนกับคนอื่นในที่สุดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็นำเอาไปลงอาตมาก็ให้ข้อเขียนบอกว่าการปฏิบัติเหล่านี้นั่นอาตมานี่เป็นผู้น้อยด้วยซ้ำไปอาจารย์ผู้ใหญ่ยังมีอีกเยอะต่อจากนั้นมาผู้คนจึงได้รู้จักพระอาจารย์เหล่านี้ขึ้นหลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าวิริยังเธอจงไปอยู่กรุงเทพถ้ามิฉะนั้นแล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจำนวนมากที่ทรงคุณวุฒิคนก็จะไม่รู้จักจากนั้น

านี่ไม่ต้องห่วงเพราะท่านเข้ามากรุงเทพเนี่ยควรจะแห่เข้าไปเต็มเลยก็เพราะว่าทุกคนได้รู้แล้วว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นก็เดินไปที่พระธาตุพนมไปถึงพระธาตุพนมไปพักอยู่ที่วัดอ้อมแก้วแล้วก็ไปไหว้พระธาตุพนมเมื่อไปไหว้พระธาตุพนมท่านก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นเมื่อท่านเดินธุดงค์กับหลวงปู่เสาคืออาจารย์ของท่านและก็ท่านมาที่พระธาตุพนมเนี่ยไม่มีใครมาไหว้พระธาตุพนมมีแต่เถาวัลย์ปกคลุมเหมือนกันก็ว่าเจดีย์ร้างอย่างนั้นแหละเมื่อท่านลูกศิษย์ก็อาจารย์ไปนั่งสมาธิอยู่ที่พระธาตุพนมนั่นปรากฏเห็นแสงสว่างรุ่งโรจน์มาในตอนตีสามแล้วในตอนประมาณสักสองทุ่มกว่าจะสว่างออกจากพระเจดีย์องค์นั้นพระธาตุพนมแล้วพอตีสามเนี่ยจะกลับคืนมาอย่างนั้นทุกวันท่านก็สงสัยพิจารณาท่านก็ทราบว่าที่นี่เป็นพระบรมธาตุที่แท้จริงท่านจึงได้ประกาศชาวบ้านบอกให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันถางป่าเนี่ยในครั้งนั้นน่ะมีแต่พระเจดีย์คือพระธาตุพนมเนี่ยลางๆพระก็ไม่มีวัดก็ไม่มีอย่างนี้ในสมัยที่ท่านไปธุดงค์และท่านเล่าให้ฟังเมื่อท่านได้ทำเสร็จถางเสร็จปรับปรุงสถานที่เสร็จท่านก็ทำมาฆบูชาพาญาติโยมทำมาฆบูชานับแต่นั้นมาพระธาตุพนมก็เป็นที่รู้จักคนทั้งหลายก็ได้ไปนมัสการกันในที่สุดท่านหลวงปู่ท่านก็คิดว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่จะถึงงานศพแล้วเราจะต้องไปโดยรถยนต์ซะแล้วเดินไม่ทันสมัยนั้นก็มีรถยนต์ที่ใส่ไออะไรก็ไม่รู้วิ่งไปด้วยถ่านวิ่งตั้งแต่นครพนมไปถึงจังหวัดอุบลเนี่ยใช้เวลาตั้งเกือบสองวันต้องค้างกลางทางรถยนต์วิ่งวันเดียวไม่ถึงเขาเรียกว่ารถใช้ถ่านรถยนต์แต่ใช้ถ่านเป็นสมัยสงครามเมื่อไปถึงที่นั่นก็ปรากฏว่ามีพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนี่ทั้งหมดเท่าที่ได้สำรวจดูแล้วมีประมาณ 1,200 องค์อาตมาเองเป็นผู้ที่เป็นเจ้าบัญชีที่เขียนลงไปว่านี่คือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่คือลูกศิษย์หลวงปู่เสาอะไรอย่างนี้ก็รวมกันทั้งหมดได้ 1,200 กว่าองค์ในขณะที่อยู่ที่นั่นท่านก็เทศเรียกว่าเทศเต็มที่กลับมาจากที่ทำงานศพแล้วครั้งนั้นคิดว่าในเรื่องของงานศพนี้ก็เคยได้พูดและเคยได้พูดเอาไว้แล้วก็คงจะไม่พูดอะไรมากจากนั้นก็กลับมาก็คือกลับมาที่บ้านนามนอีกตามเดิมคือกลับมาที่เก่าเมื่อกลับมาบ้านนามนจำพรรษาในพรรษานั้นเองที่กลับจากหลวงปู่เสาที่ทำพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสากลับมาในปีนั่นแหละเป็นปีที่หลวงพ่อได้เขียนมุตโตไทยคือปีที่มาจำพรรษาอยู่บ้านนามนและทีนี้ในพรรษานั้นก่อนแต่ที่จะเข้าหลังจากพรรษาท่านก็บอกว่าวิริยังเธอจงไปทดสอบความสามารถที่บ้านห้วยแคนคือบ้านพวกซ่งเขาเรียกกันว่าโซ่หรือซ่งอะไรอย่างเงี้ย

ถ้าหากว่าไปพัฒนาบ้านนี้ได้เธอจะไปไหนในโลกเนี่ยจะไปได้ทั้งหมดแต่ว่าการที่ไปนั้นไม่ต้องเอาอะไรไปกรดกระมุ้งเท่านั้นเองไม่ต้องมีอะไรตัวเปล่าๆแต่ว่าต้องไปทำชาวบ้านนี้ให้มีฐานะดีให้ได้เพราะว่าในสมัยนั้นชาวบ้านห้วยแคนเนี่ยเป็นบ้านที่ยากจนที่สุดแล้วก็เป็นบ้านคุทธราชทางโน้นเขาเรียกว่าขี้โม้พวกคุทธราชเข้าไปในเมืองเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าคนบ้านห้วยแคนมาเขาจะหลีกหนีไกลเขาจะไม่ค่อยให้เข้าร้านเขาเพราะเป็นคนที่น่ารังเกียจสกปรกด้วยยากจนด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็ใช้ให้หลวงพ่อเนี่ยไปองค์เดียวบอกว่าไปทรมานพวกนี้ให้สำเร็จอาตมาก็ไม่มีขัดคำสั่งเมื่อท่านสั่งอย่างนั้นก็ต้องเดินออกไปมีบาตรลูกเดียวกดคันหนึ่งก็เดินไปพอไปถึงก็ไปถามเขาว่านี่โยมที่นี่มันมีที่ไหนที่มันเขาเรียกว่ามันแข็งหรือว่าผีดุทางภาคอีสานเขาเรียกว่ามันเข็ดมันขวงบอกว่ามีที่ไหนบ้างที่ผีดุที่สุดเขาก็บอกว่าอยู่ที่นั่นหนองแสงหนองแสงไปหนองแสงที่หนองแสงเนี่ยหลวงพ่อก็ไปปรากฏที่หนองแสงพวกบ้านห้วยแคนก็บอกว่าโอ้ยอย่าคู่ไทยอย่าไปเลยไปก็ตายเปล่าเอ้ยตายไม่เป็นไรหรอกเราไม่เคยกลัวบอกว่าอย่าไปเลยนะแต่ในที่สุดเขาห้ามไม่ได้หลวงพ่อก็เลยไปปักกรดอยู่ที่ข้างหนองแสงพอปักกรดเสร็จแล้วนั่งพิจารณาอยู่ทั้งคืนว่าเราจะทรมานคนในบ้านนี้ได้อย่างไรในที่สุดหลวงพ่อก็ได้ความคิดขึ้นมาเยอะเลยเมื่อนั่งสมาธิแล้วความคิดก็เกิดขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาออกมาบิณฑบาตโอ้โหไอ้ขี้โม้มาไอ้เขาเรียกคุทธราชมันเป็นตุ่มใหญ่ๆบางทีก็อยู่ที่จมูกใหญ่ออกมาอยู่ที่มือบางทีก็อยู่ที่ปากเวอร์ออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เอาข้าวเหนียวใส่บาตรเอามือเนี่ยปั้นข้าวเหนียวใส่บาตรไอ้พวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ซักนะโอ้โหเหม็นกลุ่มเลยตมาก็เลยบอกว่าอันดับแรกเวลานี้ผีตมาจับไว้หมดแล้วถ้าใครไม่เชื่อฟังจะปล่อยผีมากินว่าพูดกันไปเพื่อให้เป็นกุศโลบายในที่สุดมันก็บอกว่าบอกยังไงก็บอกมาอันดับแรกให้มันซักผ้าก่อนมันก็ซักต่อมาก็ให้มันกวาดบ้านกวาดที่ทำอย่าให้มันสกปรกมันก็กวาดหมดต่อมาบอกว่าห้ามไม่ให้เล่นการพนันพวกผู้ชายเนี่ยมันไม่ทำงานให้แต่ผู้หญิงเนี่ยไปเอาขี้ใต้ไปขายก็พอกินบ้างไม่พอกินบ้างเลิกเล่นการพนันถ้าใครเล่นการพนันจะปล่อยผีมากินในที่สุดมันก็เลิกกันหมดยังเหลืออีกกลุ่มหนึ่งไม่เลิกมันบอกว่าผีแผลที่ไหนมีในที่สุดมันก็มาเล่นพอเล่นแล้วมันพอดีไปตกน้ำตายพอดีเขาก็เลยบอกว่าผีกินมันจริงๆแล้วมันก็เลิกเล่นพอเลิกเล่นแล้วเห็นว่าทุกคนได้เชื่อหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเนื้อที่ทั้งหมดที่รอบบ้านเราเนี่ยเราไปจับจองกันเอาคนละ10 ไร่ 10 ไร่มีอยู่37หลังคาเรือนให้พากันถางให้หมดทำเป็นไร่แล้วคิดว่าในสมัยนั้นสงครามโลกยังไม่ทันเลิกก็บอกว่าให้ปลูกอ้อยเพราะว่าอ้อยน้ำอ้อยไม่มี

นี่เราพูดกันให้ย่นย่อลงไปว่าหลวงพ่อได้ไปบอกเขาให้เขาทำเศรษฐกิจนะแล้วก็ปลูกอ้อยพอปลูกอ้อยเสร็จแล้วเนี่ยในจำนวน300ไร่เนี่ยเพราะว่าคนละ10ไร่37ครัวเรือนกับ370ไร่ปลูกทีนี้ที่ดินมันดีเพราะว่าไม่เคยปลูกอะไรเลยพอปลูกอ้อยเนี่ยมันก็ลำใหญ่ๆพอลำใหญ่เสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเราต้องทำน้ำตาลงบเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีน้ำตาลขาดตลาดแล้วก็รีบให้มันปลูกไอ้ต้นกล้วยอ้อมสถานอ้อมไร่พอมันเวลาที่มันเนี่ยแก้ไขคือพอเวลาที่อ้อยโตขึ้นมาแล้วก็เอาคนนี่ละหันบีบจนกระทั่งเป็นน้ำแล้วก็เอามาต้มเสร็จแล้วก็ทำเป็นน้ำอ้อยงบพวกชาวพ่อค้าพอรู้เข้าหลั่งไหลกันมาซื้อต้องการที่จะซื้อน้ำอ้อยงบต้องการที่จะซื้อแต่ว่ามันจะให้ราคากระสอบละ3ตังค์หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ต้องกระสอบละ5ตังค์ว่างั้นทุกคนก็เชื่อในที่สุดเขาก็ขายได้ราคาพวกนี้ก็เลยมีเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็อาตมาก็พาเขาสร้างบ้าน37หลังเอาไม้ที่ถางไล่มานั่นให้มันถากมันเลื่อยเองแล้วก็สร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งแล้วโรงเรียนหลังหนึ่งไปขอทางศึกษาธิการเขาขอครูมาให้มาสอนคือครูสายในเบื้องต้นแล้วในที่สุดพวกนี้หลวงพ่อก็พาจำศีลภาวนาว่าโอ้ยังงั้นเหลือกระป๋องเดียวกระป๋องเดียวก็เอาหมดเลยพอมาถึงก็ประชุมชาวบ้านหลวงพ่อก็ทำน้ำมนต์พอทำน้ำมนต์เสร็จแล้ววันนี้จะไล่ผีออกให้หมดทุกคนมาอาบน้ำมนต์แล้วก็เอายานี้ไปกินพอกินเสร็จขี้โม้หายทั้งบ้านเลยในที่สุดมันก็เข้าใจว่าผีหนีแล้วแล้วหลวงพ่อก็ให้พวกนี้ไปทอดผ้าป่าถวายหลวงปู่มั่นบอกว่าทั้งหมดเรานี่นะถ้าไม่ได้ถึง100บาทไม่ต้องไปสมัยนั้นเนี่ยเขาออกกันทีคนละสตังค์2ตังค์10บาทนี่มากเหลือเกินแล้วนี่เอาไป100บาทไปถวายท่านในที่สุดท่านก็เห็นความดีเอ๊ะนี่มันทำสำเร็จเนี่ยเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะทำตามสัญญาเราจะไปจำพรรษาอยู่ด้วยหมายความว่าจำพรรษาก็คืออยู่3เดือนน่ะแต่ไม่ใช่ในพรรษาแล้วท่านก็เดินออกจากบ้านนาสินวนแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านห้วยแคนพอได้ในพรรษานั้นทางบ้านหนองผือนาในเนี่ยก็ได้มาอาราธนาให้หลวงปู่เนี่ยไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในในขณะนั้นก็หลวงปู่ก็อาตมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันที่บ้านห้วยแคนก็จะมีพระอีกสักองค์สององค์เช่นอาจารย์มหาบัวบ้างพระอาจารย์กงมาบ้างใครสองสามองค์ก็ไปอยู่พักกันที่บ้านห้วยแคนในระยะนั้นทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในเมื่อเข้ามานิมนต์อย่างนี้แล้วทุกคนก็บอกว่าสุดแล้วแต่หลวงปู่จะเอายังไงก็แล้วกันท่านก็พิจารณาตื่นเช้ามาท่านก็เรียกประชุมบอกว่าเรารู้แล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปที่บ้านหนองผือเพราะว่าเป็นสถานที่เราจะต้องอยู่ในวาระสุดท้ายเราจะต้องไปรวมพลหมายความว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเหนือใต้อยู่ที่ไหนก็ตามก็จะต้องได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้เพื่อที่จะได้มาปรับปรุงหรือฟังข้อนโยบายอะไรต่างๆที่จะทำ

ให้คณะปฏิบัตินี่ให้มันมีความยืดยาวหรือยืนยงต่อไปท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสร็จก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเราจะเดินทางออกจากนี่ใครจะเอารถมาใครจะมาหามใครจะมาทำอะไรท่านก็ไม่ให้ทำทั้งนั้นบอกเดินเลยเดินตั้งแต่บ้านห้วยแคนไปถึงบ้านผืออำเภอผือไม่ใช่อำเภอผือบ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพันรนานิคมการเดินในสมัยนั้นตั้งแต่บ้านห้วยแคนไปถึงบ้านหนองผือใช้เวลา2คืนคืนแรกเราได้ไปพักที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในขณะที่ไปนั้นก็มีหลวงพ่อเป็นผู้ติดตามแต่ผู้เดียวก็เดินไปพักแล้วก็มีเนนอยู่องค์หนึ่งไปด้วยไปพักอยู่ที่บ้านร้างมีบ้านร้างแห่งหนึ่งในค่ำคืนวันนั้นปรากฏว่าท่านบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรนะที่บ้านร้างอันนี้ในที่สุดทุกคนก็ตกตะลึงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้บอกว่ามันต้องมีสิมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะพอรุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยมีโยมที่อยู่รอบๆ5คนมาถวายอาหารและท่านก็โยมทั้ง5คนเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้มีคนผูกคอตายคือหมายความว่าผูกคอตายอยู่ที่นั่นท่านก็บอกท่านถึงได้บอกว่าให้พวกเราเนี่ยแผ่ส่วนกุศลให้แล้วจากนั้นเราเดินไปอีกที่หนึ่งก็คือไปที่บ้านผักอีเลิศบ้านเขาเรียกว่าหนองอีเลิศหรือหนองผักอีเลิศอะไรนี่ไปอีกครั้งเสร็จแล้วจึงได้เข้าหนองผือเพราะฉะนั้นเดินทางตั้งแต่บ้านโคกมานามนไปนาแกออกจากนาแกเดินไปพระธาตุพนมออกจากพระธาตุพนมไปจังหวัดอุบลกลับจากจังหวัดอุบลมาที่อำเภอนาแกกลับจากอำเภอนาแกก็มาที่บ้านนามนออกจากบ้านนามนก็ไปบ้านนาสีนวลออกจากนาสีนวลก็ไปบ้านห้วยแคนออกจากบ้านห้วยแคนทีนี้ก็ขึ้นไปหนองผืออันนี้ก็คงจะมีสิ่งต่างๆที่จะพูดอีกเยอะแยะแต่คิดว่าคงจะยังไม่พูดอยากจะพูดตอนที่ไปอยู่ที่อำเภออยู่ที่บ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพันนานิคมเพราะว่าเป็นวาระสุดท้ายของท่านและวาระสุดท้ายของท่านท่านได้ทำอะไรและท่านได้ฝากธรรมะอันไหนและท่านได้แก้ไขสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างในที่บ้านหนองผือเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญท่านได้ยืนยันข้อนี้ว่าทำไมพระอัสสชิเมื่อได้ฟังเทศของท่านพระอุปดิตคือพระสารีบุตรไม่ใช่พระอุปดิตว่าถึงพระอุปดิตพระสารีบุตรเนี่ยได้ไปฟังเทศของท่านพระอัสสชิอัสสชินี่คือผู้ที่เป็นปัญจวัคคีย์ในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านพระอัสสชิเป็นองค์สุดท้ายแล้วท่านพระอัสสชินี่ได้ไปเทศให้ท่านอุปดิตอุปดิตนั่นคือพระสารีบุตรในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่นยังหลงผิดอยู่คืออยู่กับพวกสนชัยนอกพุทธศาสนาเมื่อท่านพระอัสสชิไปแสดงนั่นท่านจะแสดงว่า
เยธรรมา

เหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนว่างั้นและการที่ท่านพระอัสสชิเทศจบเทศเพียงเท่านั้นจบท่านพระสารีบุตรก็ยกมือขึ้นบอกว่าท่านเทศเท่านี้พอแล้วครับท่านไม่ต้องเทศไปมากกว่านี้อีกแล้วนี่คือความฉลาดของท่านพระสารีบุตรท่านเทศว่าทำทั้งหลายมาจากเหตุทำทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะเหตุท่านพูดเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วในที่บ้านหนองผือเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านจะยืนยันกับคณะศิษย์ทั้งหลายว่าทุกอย่างต้องมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าแล้วก็จะต้องดับในทางที่ถูกคือไม่ใช่ว่าเมื่อมันหิวขึ้นมาแล้วไม่กินข้าวมันก็ไม่อิ่มเราร้อนเราไม่อยู่ในที่ร่มมันก็ไม่หายมันหนาวถ้าเราไม่อยู่ในฮีตเตอร์มันก็อุ่นขึ้นมาไม่ได้เราจะหนาวเราจะปล่อยให้มันหนาวตายไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลพระพุทธศาสนาดูแลหมู่คณะแล้วก็ทำให้คณะปฏิบัติมีความเจริญเนี่ยท่านยืนยันข้อความข้อนี้ว่าทำทั้งหลายต้องมาแต่เหตุทั้งนั้นแต่ว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดับไปเพราะเหตุเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปเทศนาสั่งสอนใครก็ดีผู้ที่จะมาปฏิบัติตัวของตนเองให้พ้นทุกข์ก็ดีผู้ที่จะไปสร้างวัดวาหมู่คณะเพื่อที่จะเผยแพร่ธรรมะก็ดีจะต้องยืนยันในธรรมะข้อนี้และอีกประการหนึ่งก็ยืนยันอยู่ในข้อที่ว่าทำไมท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมของท่านพระอัสสชิเพียงไม่กี่คำแล้วท่านยกย่องอาจารย์ของท่านมหาศาลว่าท่านพระอัสสชิเนี่ยเป็นยอดบุคคลเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าอัจฉริยะอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรไปพักอยู่ในที่แห่งหนตำบลใดได้ยินข่าวว่าท่านพระอัสสชิอยู่ในทิศนี้ท่านจะหันศีรษะเวลาจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางท่านพระอัสสชิทันทีสมมติว่าท่านได้ยินว่าพระอัสสชิอยู่อย่างเชียงใหม่นี่แต่ว่าตัวท่านเองอยู่กรุงเทพอย่างนี้ท่านจะเวลาท่านจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางเชียงใหม่ทันทีหรือว่าเวลานี้ท่านพระอัสสชิอยู่จันทบุรีอย่างนี้ท่านอยู่กรุงเทพท่านก็จะหันศีรษะของท่านเนี่ยเวลาจำวัดหันศีรษะไปทางจังหวัดจันทบุรีอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อท่านยืนยันข้อนี้แม้ว่าท่านจะเทศอยู่ถึง5ปีอยู่ที่หนองผือท่านจะยืนยันเยธรรมาอันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติกันเนี่ยมันจำเป็นอยู่เองที่ว่าเราจะต้องมีเหตุทำไมเราจึงมานั่งอยู่ที่ศาลาราชสภาทำไมเราจึงจะต้องมาฟังเทศทำไมเราจึงต้องรู้จักต้องการอยากจะรู้จักประวัติของหลวงปู่มั่นทำไมเราจึงต้องทำเช่นนี้ก็ต้องมีเหตุเพราะว่าเหตุที่มาของแต่ละบุคคลนั้นต่างคนต่างรับเหตุและผลมากันแต่ละชีวิตประสบปัญหาตานานับประการเหตุเหล่านั้นก็มีเยอะแยะต่างคนต่างถือเหตุมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วทีนี้มาก็เพื่อระงับเหตุก็คือเพื่อที่จะฟังธรรมเพราะฉะนั้นธรรมที่จะระงับเหตุเหล่านี้ก็จำเป็นอยู่เองที่ก็จะต้องอาศัยสมาธิเพราะสมาธินี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดพลังจิตจิตของคนเรานี่มันก็มีแต่ว่าเราใช้มันไปอยู่ทุกวัน
แต่เราไม่เคยที่จะเทินกับพลังจิตจิตของบุคคลจึงได้เสื่อมสภาพพอเสื่อมสภาพก็ไม่สามารถจะควบคุมจิตของตนเองได้เมื่อควบคุมจิตไม่ได้มันก็เกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดแล้วก็ต้องระบาย

ก็จึงเป็นการถูกต้องว่าเราดับเหตุในทางที่ถูกต้องในเมื่อท่านอยู่ที่นั่นประมาณได้5ปีปีที่5ท่านก็บอกลูกศิษย์แล้วว่าถึงการและเวลาแล้วที่เราจะต้องหมดลมหายใจตายหมายความว่าง่ายๆทีนี้บรรดาพระอาจารย์ท่านก็บอกล่วงหน้า3เดือนอาตมาขณะนั้นจากท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีออกพรรษาวันนั้นก็รีบมาทันทีเพราะว่าท่านก็สั่งให้บอกลูกศิษย์ว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่เราจะมรณภาพแล้วและต่างคนต่างไปพระอาจารย์ต่างๆก็พกยูพกยาไปต้องการที่จะให้ท่านต่อชีวิตอีกอาตมาเองก็เช่นเดียวกันพี่เขย เป็นหมออยู่ที่อุดรไปตามมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือท่านก็บอกว่าเฮ้ยต้นไม้มันตายยืนต้นแล้วเอาน้ำมาลดมันจะออกใบได้ที่ไหนว่างั้นในที่สุดเมื่อทุกคนได้ทราบอย่างนั้นแล้วทุกองค์ก็ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างคิดว่าคงไม่น่าที่จะมีอะไรคอยประคับประคองท่านในระยะนั้นอาตมาพระจันวันก็ได้อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคอยดูแลตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็บอกว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องออกจากที่นี้หลวงปู่กำลังป่วยไปได้ยังไงป่วยก็ต้องไปทำยังไงก็ต้องออกจากที่นี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเหตุผลท่านบอกว่าถ้าท่านมรณภาพลงที่นี่ผู้คนที่จะมาเนี่ยทั่วประเทศนับเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้พวกนี้มันจะอะไรเลี้ยงเขานอกจากมันจะล้มงัวเป็นตัวล้มควายเป็นตัวมันก็เพราะเหตุงานศพของเราแล้วก็ทำให้สัตว์ต้องตายไปจำนวนมากทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องเอาเราไปแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องออกประกาศให้ชาวบ้านหนองผือว่าเวลานี้เป็นความจำเป็นแล้วที่หลวงปู่จะต้องออกจากที่นี้พวกนั้นต่างคนก็ต่างมาล้อมวัดเลยเรียกว่าปิดหนทางไม่ให้เราออกหลวงพ่อก็ไปเจรจาบอกว่ามันเป็นความที่ท่านคิดแต่เราไม่สามารถที่จะมาพูดได้ในระยะเวลานี้แต่ว่าเป็นความจริงที่หลวงปู่ท่านต้องการเดินทางไปจริงเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายแหวกทางเราก็ทำคานหามเสร็จเรียบร้อยเราก็หามหลวงปู่ขึ้นบนคานหามเสร็จก็เดินจากหนองผือนี่ออกมาที่อำเภอพรณานิคมมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์กู่หยุดมาถึงที่นั่นเป็นเวลาที่ท่านก็เจ็บหนักแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมาอยู่ได้ประมาณได้สักหนึ่งอาทิตย์โอ้โหไม่รู้คนมันมาแต่ไหนมันมากันเป็นการใหญ่ในที่สุดท่านก็บอกว่าวันพรุ่งนี้คือยังเหลืออีกวันเดียวอ่ะจะถึงอีกวันเดียวก็จะหมดลมแล้วเอาเราไปที่วัดสุทธวาสด่วนอยู่นี่ก็ไม่ได้ต้องเอาไปที่วัดสุทธวาสเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่มันก็ยังจะฆ่างัวฆ่าควายกันอีกอ่ะไม่ได้ต้องรีบเอาไปพรุ่งนี้ทีนี้พวกที่เป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นก็มาลุมล้อมอาตมาอาตมาก็เลยต้องชี้แจงชี้แจงเท่าไรก็ไม่ยอมบอกว่าวิริยังอาจารย์วิริยังทำอย่างนี้ได้ไงอะไรงั้นบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คือทำตามคำสั่งของท่านบอกคำสั่งที่ไหนนี่จะเอาไปฉันไม่ยอมตกลงก็พากันมาล้อมกันใหญ่ในที่สุดหลวงพ่อก็เลยสั่งรถบอกว่าจาก

0: สกลนครพรุ่งนี้8โมงเอารถมาถึงวัดรถมาถึงทุกคนก็บอกพระอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ทราบแล้วให้เขายกให้อาตมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟใครด่าก็มาด่าหลวงพ่อในที่สุดก็ต้องยกท่านขึ้นรถอาตมาก็เป็นคนจับแอมโมเนียที่คอยใส่ที่จมูกของท่านเพราะว่าท่านก็รู้สึกอาการจับเพียบทีนี้พอไปถึงวัดสุทธาวาสก็เอาพักที่กุฏิพอพักที่กุฏิแล้วท่านบอกว่าวิริยังคำพูดสุดท้ายเราจะเข้าฌานสงบทุกคนอย่าพูดนั่งนิ่งตีสองยี่สิบห้านาทีท่านก็หมดลมพอดีในขณะนั้นพระอาจารย์ต่างๆได้อยู่พร้อมที่จะคืออยู่พร้อมทั้งหมดก็คิดว่าประวัติของหลวงปู่มั่นก็ยังไม่น่าจะจบเพียงแค่นี้ยังมีเกร็ดย่อยอีกเยอะที่เราจะต้องคุยกันแต่ว่าวันนี้คิดว่าคงจะเป็นเวลาที่สมควรแล้วขอให้ผู้ที่ได้มาสดับเรื่องราวต่างๆในวันนี้เพราะว่าได้ฟังเทศกันมาเยอะแล้ววันนี้ก็ฟังประวัติเอาแต่พอหอมปากหอมคอถือว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดียะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวสมิตชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสภีติโยวิวัชชันตุสภะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
2: ถ้าถามยอมว่าไอ้โลกกับตาไปอันเดียวก็หรือเปล่าถ้ายอมทำได้ก็จะตอบได้ชัดแต่ทำไม่ได้ตอบไม่ได้หรอกเสียงกับหูไม่อันเดียวก็หรือเปล่านี่แบบนี้เนี่ยนี่มันอยู่ตรงนั้นรูปนามไม่ใช่อยู่ที่ท้องเสมอไปนะโอ้โหกราบเรียนหลวงพ่ออธิบายวิธีหายใจยาวๆโดยไม่ติดขัดนะคะโอ้โหไม่ต้องอธิบายแล้วก็หายใจยาวๆสิอย่างเงี้ยหายใจยาวเท่านี้แหละมันจะติดขัดอะไรเล่าอย่าลืมนะคนที่โทสะจริตเนี่ยหายใจสั้นนะโมโหแล้วคนที่โลภะเนี่ยหายใจยาว2 3สั้น1 2 3 4สั้น1นี่คนโลภะอยากได้ของเขาเห็นก็ได้พวกนี้หายใจอย่างนี้แล้วกลิ่นตัวเหม็นอย่างนี้อย่ามาสิบมาก็รู้แหละกลิ่นตัวแบบนี้อย่าเข้าใกล้อย่าคนที่โทสะจริตแมวเนื้อตายจะประการได้จริงด้วยเนี่ยกลิ่นตัวเนี่ยบอกไว้เลยอีกคนหนึ่งมาปฏิบัติกลิ่นตัวเหม็นจังพอขึ้นกระไดมาก็ได้กลิ่นเนี่ยนะโยมผู้หญิงเนี่ยไม่กลิ่นแรงจังนี่เราก่อนจะพิสูจน์ได้เป็นเวลานานนะพอพิสูจน์ได้แล้วนั่งกรรมฐานโยมก็อยู่ที่วัด3เดือนเลยกว่าจะออกพรรษาทำกรรมฐานได้พระสมาบัติถึง5ชั่วโมงกลิ่นตัวหายเลยกลิ่นตัวที่เหม็นๆหมดนั้นไม่มีเลยนะแล้วอย่างศพเนี่ยเป็นการคนตายเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยถ้ามีจิตบริสุทธิ์จิตเป็นกุศลนะไม่ค่อยเหม็นมันจะค่อยๆแห้งไปนะขอฝากเขาด้วยกลิ่นตัวไม่ค่อยเหม็นหรอกบางคนที่มีโทสะมีบาปมากเนี่ยพอลมหายใจขาดไป

แล้วเหม็นเลยเหม็นเลยลองดูดิอยู่ตรงนี้หายใจยาวๆไม่ยากถ้ายอมไม่สบายใจนะก็ไปนั่งตรงไหนก็ได้นั่งในครัวตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นหายใจยาวๆทำให้กำหนดแล้วก็ได้หายใจยาวๆทำให้เสมอๆมีสติตามลมหายใจเดี๋ยวหายเลยนะนี่อยู่ตรงนี้ยังไม่เคยหายใจยาวๆไงอย่าลืมนะโยมสะดือนี่หายใจได้นะใครเชื่อไหมไม่เชื่อลองดูลองยังไงเอาไปให้รถชนคอหักสิเอาแล้วหายใจได้เอาตมานี่ทำมาแล้วเนี่ยไปดูนะไปดูที่วัดไปดูโลกคอหักพับหมุนได้เลยถ้ามัวพุทโธก็ตายเลือดเต็มจมูกเสลี่ยเต็มคอหายใจได้ง่ายนึกถึงแม่ได้เลยนะพอหายใจสะดือได้นึกถึงแม่เลยนะตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เนี่ยหายใจยังไงขอถามโยมที่มีลูกแล้วขอประทานโทษรู้ไหมลูกอยู่ในท้องหายใจยังไงรู้ไหมคนมีลูกต้องรู้แท้ต่อมาไม่เคยมีเองยังรู้เลยตั้งครรภ์สามเดือนนี่ยังไม่เหนื่อยพอหกเดือนไปแล้วเหนื่อยนะเหนื่อยนะรอหายใจโรคหายใจหนักโรคดีไม่หายใจอยู่ในท้องหายใจไม่ได้คนที่ประเภทไม่หายใจมีกี่ประเภทหนึ่งดำน้ำไม่หายใจอยู่ในท้องไม่หายใจหรอกสามนิโรธสมาบัติไม่หายใจสี่ขอแถมดิ่งพระสุธาโดดร่มไม่หายใจนะโยมเลื่อนดิ่งพระสุธาหายใจได้ไหมไม่ได้ดิ่งยังไม่ร่มยังไม่กลางหายใจไม่ทันพอร่มกลางจะหายใจดิ่งเพิ่มไปเนี่ยมันไววินาทีเดียวหายใจไม่ได้หายใจไม่ทันนี่เพิ่มเติมแล้วเนี่ยเราอยู่ในท้องแม่แล้วเนี่ยไม่หายใจหรอกหายใจทางสะดือแล้วสูบฉีดโลหิตเลี้ยงลูกทางสะดือทางรกพอออกมาแล้วพับไม่หายใจพอไปซิกสะไซมันเข้าเอาเลือดออกจากปากเข้าแหวเริ่มหายใจแล้วพอร้องแหวเริ่มหายใจแล้วสังเกตดูสิมันจะค่อยๆพองแหวเนี่ยพองแหวละพองพอหนึ่งชั่วโมงเบ้อเลอเลยต้องสามกิโลออกมาทีแรกตัวนี้เดียวเห็นไหมเนี่ยนี่อธิบายให้ชัดสมาไม่เคยออกลูกหรอกแต่เห็นมาเห็นก็ออกมาเป็นนมๆจะไปเอาเขาออกลูกที่กลางทุ่งเพราะไม่มีหมอตำแยสมาก็จำเป็นด้วยความจำใจตอนนั้นอยู่มัธยมสามนะหลวงพ่อครับการพิจารณากรรมฐาน5จะเริ่มต้นพิจารณาในตอนเริ่มต้นทำสมาธิหรือกำหนดลมหายใจจิตเป็นสมาธิเสียก่อนอย่างไรไม่ต้องตาจะบรรยากาศกรรมฐานนี่ให้พิจารณาเกสาโลมานะคะทันตาเกสาคือผมโลมาคือขนนะคะคือเล็บทันตาคือฟันตาโตคือหนังของทั้ง5อย่างนี้นี่พิจารณาแบบวิชาการแบบนี้ผมอยู่ในศีรษะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวก็แปรปรวนเดี๋ยวก็งอกแล้วก็หลุดไปไม่มีอะไรดีเลยขนในลมผ้าไม่มีหอมเลยนะนี่พิจารณาโดยวิชาการไม่มีอะไรหอมเลยไม่มีอะไรก่อให้เกิดเพลิดเพลินเจริญใจแก่ประการได้นี่พิจารณาอย่างนี้เป็นตัวภาษาทุกวิชาการแต่ทีนี้ตาโจหนังของนี่ทั้ง5อย่างคือตาโจหมายความว่าเกสาโลมานขาทันตาคือฟันนี่เกิดมา3ลักษณะนี่พิจารณาโดยวิชาการฟันแรกเรียกว่าฟันน้ำนมมันเกิดขึ้นแล้วมันหักแล้วฟันจริงเกิดขึ้นแล้วฟันจริงหลุดครั้งที่2ฟันปลอมเข้ามาแทนที่ไม่มีอะไรดีเลยพิจารณาโดยสีโดยสังขารโดยอาการของมันเช่นนี้นะมันก็เกิดภาวะสมาธิอุบายจิตสงบมันก็เกิดปรารภธรรมนี่วิชาพิจารณาโดยวิชาการโดยหลักฐานอย่างนี้ประการต่อไปตัวหนังของทั้ง5อย่างนี้ของที่5หนังเราถกมาดูซิมีแต่เลือดน้ำเหลืองเส้นเอ็นกระดูกไม่มีรายผูกพันให้สวยเลยเพราะมันหุ้มความสกปรกไว้ข้างในมันมองไม่เห็นแล้วก็ดูสีดูสันสานดูอาการของมันว่ามีอะไรให้เกิดความเพลิดเพลินไหมมีอะไรสวยไหมแต่ประการใดเดี๋ยวก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เกิดตัจจะบรรยากาศกรรมฐานนี่วิธีฝึกนี่ท่านบอกไว้ในวิชาการเอาผมมากองหนึ่งแล้วก็เอาขนในร่มผ้ามากองหนึ่งแล้วเอาฟันมากองหนึ่งแล้วถกหนังมากองหนึ่งพิจารณาโดยสี

โดยสันฐานโดยอาการของมันเป็นอย่างไรนี่พิจารณาว่าผมไม่ชาก็งอบนะอย่างนี้ขนให้ร่มผ้ามีอะไรหอมไหมทำไมอาบน้ำแม้แต่วันเดียวมันจะเป็นยังไงขึ้นมันจะเหม็นตึตังมิชน้อยนี่พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จิตจะสงบฟันไม่ชาก็หมดไปเนี่ยหมดปากเนื้อหนังก็ย่อนอินทรีย์ก็ย่อนยานไม่มีอะไรดีเลยไม่มีก่อเคยเพลิดเพลินเจริญใจจะประการใดการราคะโทสะโมหะมันก็ยุติจิตใจสงบก็เกิดปราลบธรรมปัญญาก็เกิดต่อภายหลังอย่างนี้เป็นการพิจารณาวิชาการโดยหลักฐานวิธีปฏิบัติยืนขึ้นมากำหนดยืนหนอ5ครั้งเนี่ยจึงจะรู้ได้ยืนไม่ต้องไปวักเกศานี่วิธีปฏิบัติไปถึงสะดือหยุดหยุดแล้วลงหนอหายใจซะมันเป็นขั้นตอนถ้าทำไม่ถูกตอนไม่ถูกขั้นมันไม่เกิดมันไม่ได้ผลเนี่ยธรรมะก็จะรู้มาเนี่ยนานเลยต้องสี่พรรษาเนี่ยถามอุปัชฌาย์ได้เลยว่าให้กรรมฐานถ้ายอมผู้ชายบวชต้องให้บทนี้เลยผู้เจ้าสอนให้บทเกศาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกศา เบื้องต่ำเอาผมลงไปเบื้องบนเอาปลายเท้าขึ้นมานี่ตรงแป๊ะพอปฏิบัติได้เกิดอะไรขึ้นมาปัญญาออกมาบอกว่าควรเดินมาน่ะดูหน้าดูตาดูปลายเท้าขึ้นไปผมโดยไม่ต้องกำหนดเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ตีละคนนี้ไว้ใจไม่ได้นี่มันไม่ใช่มีขายในตลาดต้องทำขึ้นของใครของมันเนี่ยบอกยากของพวกนี้ไม่ใช่หนังสือวิชาการจะได้บอกไปตามตำรานี่ต้องทำเองเนี่ยให้มันรู้เองเสียไอ้คนเดินมาเนี่ยพอสังเกตจะละครสังเกตได้หมดสังเกตได้หมดแต่ต้องมีสมาธิถ้าจิตเราออกไปรุ่งกับงานการต่างๆตอนนั้นจะไม่รู้เลยนะเอ้ารู้สูงกว่านี้เองรู้สูงกว่านี้เองเห็นคนมานั่งพับรู้สังเกตถ้าเรามีสมาธิหัวไม่มีเนี่ยหัวหายไปเนี่ยต้องตายเนี่ยต้องตายนะวิธีแก้ทำยังไงให้เขามาเป็นกุศลทันเวลาซะถ้าเขามาบวชมานั่งกรรมฐานเขาจะอาจจะไม่ตายก็ได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยต้องเกิดเองนะเห็นหนอนี่ราคาหลายแสนเห็นด้วยปัญญาบางทีที่วัดอาตมาเนี่ยคุณกระไม้มานั่งคนสาวบอกอย่าเพิ่งไปดูไปดูมาหัวไม่มีเนี่ยสมองเจาะไปแล้วมีควันขึ้นทางสมองอย่าลืมบอกเดี๋ยวลงปฏิโมกข์ก่อนดูก่อนคุณน้าสามีก็เป็นพันโทอยู่ที่ปืนใหญ่ลพบุรีบอกอย่าไปนะเดี๋ยวอาตมาพระคอยในโบสถ์สองชั่วโมงแล้วต้องลงปฏิโมกข์ก่อนออกมาหนีไปเลยเห็นไหมเนี่ยหนีไปเลยอยู่ไม่ได้เนี่ยคนมันจะตายอาตมาต้องแผ่เมตตาที่แย่ออกไปก็ไปเอารถจักรยานยนต์ให้ครูเรียนไปส่งพอถึงหลังตลาดบางบางชนก็รถเลยต้องไปสมองผ่าสมองที่เปาโลเสียสองแสนก็อยู่ซะไม่ได้เนี่ยไอ้คนมีกรรมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกคนจะตายก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลาจะเกิดมันต้องเกิดถึงเวลาจะตายต้องตายไม่ต้องห้ามเพราะบาปก็ด้วยเนี่ยอย่างนี้มีประโยชน์รู้เนี่ยบางทีคนเดินมาเอ๊ะนี่ยังไงมันจะมีแสงพุ่งออกมาเป็นควันตายทุกรายนะตายทุกรายเพราะบาปก็ด้วยในอย่างทหารไปอบรมเนี่ยขอท่านยอมเลื่อนฟังว่าทหารเขาเรียกทหารหมาทหารสุนัขอะไรที่ปักช่องที่ปักช่องบอกว่าใครเห็นอะไรบ้างใครเห็นคนนุ่งดำไหมที่หน้าหัวชุมนี่รับนะถ้าใครเห็นคนนุ่งดำเนี่ยกวาดลานวัดต้องตายโหงต้องตายทุกนายรับเลยขะคลานก็มารับเลยผมเห็นครับนั่นแหละคนผิดศีลจริงครับผมผิดศีลผมไปกินเหล้าเขาแล้วนี่ผมต่อนี่ขอปฏิญาณตนจะไม่กินหลวงพ่อช่วยผมทีไม่ตายโหงนี่ๆต้องเห็นอย่างนี้สิยอมต้องฝึกถึงจะรู้เหตุกฎแห่งกรรมมีแล้วคนอื่นก็เห็นไอ้5คนที่เห็นเขาไปกินเหล้าบริการเห็นหมดเลยเห็นว่าคนนุ่งขาวห่มขาวคือแม่กะหลงมากวาดดูรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดนี่อย่างนี้เลยก็บอกว่านี่ตายโหงทั้งนั้นเลยมันมีตัวอย่างอยู่นะเลยขอรับสารภาพบอกผมผิดศีลนั่นแหละผิดศีลมันต้องเห็นอย่างนี้แหละคนนุ่งดำนะแปลว่าตัวท่านต้องตายนะขอฝากไว้ด้วยในเหตุผลเนี่ยยังมีเรื่องอยู่เยอะนี่ขอเล่าสั้นๆเท่านั้นการที่จะรู้ว่ากรรมฐานอะไรจะเหมาะแก่ตนเองนั้นเราจะสังเกตได้อย่างไรมาสังเกตถ้าสมถะต้องเลือก
แต่วิปัสสนาไม่ต้องเลือกคือสติสติตัวเดียวนี่ไม่ต้องแก้อารมณ์ถ้าแก้ไม่ต้องมีสติก็เจ๊งสิไม่มีสิ่งเนี่ยนี่คนเจริญวิปัสสนาไม่ต้องแก้อารมณ์นะเขาฝากเขาด้วยคนที่เจริญสมถะอุบายวิธีจิตสงบก็แก้อารมณ์ชอบแก้วก็เพ่งแก้วก็ไปชอบพระพุทธโลกก็พุทธานุสติพุทธานุสติว่ากันไปต้องแก้แล้วแต่จริตของใครถ้ามีสติสัมปชัญญะไม่ต้องแก้เป็นศีลสมาธิปัญญาถูกต้องแล้วสมาธิวิปัสสนานี่เรียกว่าสัมปชัญญะรู้ตัวจึงเป็นวิปัสสนาถ้าไม่รู้ตัวจริงเป็นสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่วิปัสสนานะจิตไม่ริเริ่มปัญญาไม่เกิดนี่ไม่ต้องแก้อารมณ์ถ้าสมถะต้องแก้เลยอันอย่างนี้ผู้ที่ทำลายพระอรหันต์ของตัวเองไม่ถึงตายแต่ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำเมื่อเขาลาโลกไปแล้วเขาจะมีโทษตกนรกหรือเปล่าตกหมื่นเปอร์เซ็นต์ทำลายพระอรหันต์เอาอย่างนี้เป็นหลักก่อนเอาหลักธรรมดามาใช้ก่อนไม่ต้องไปฆ่าพระอรหันต์หรอกเราไม่รู้ใครเป็นพระอรหันต์นี่นะคือพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากข้ามสวรรค์นิพพานก็คือพระอรหันต์เหมือนกันดูเถรเทวทัตเนี่ยทำลายพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังโศกเนี่ยไม่จำต้องกล่าวว่าตกนรกวันนี้โศกโลกโลกันเลยถ้ายอมรับผิดมาใดจึงจะขึ้นจากโลกันอย่างเพลียนเทวทัตรู้ตัวสำนึกผิดเอาคางบูชาลนาตรายยังได้ให้ขึ้นมาจากโลกันได้คนที่จะไปอันตรายในปัจจุบันนี้นี่ข้อนี้ที่ควรจะแก้กิเลสสันอันตรายคนที่เกิดกิเลสด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะเป็นอันตรายปัจจุบันนี้จิตฐานอันตรายคนที่มีจิตที่ผิดไม่เอาใครเลยเป็นอันตรายปัจจุบันนี้ในข้อ4ข้อ5อาริโยปวาอันตรายไม่ต้องไปฆ่าพระอรหันต์หรอกโยมอาริโยปวาอันตรายช่วงจากพระอริยเจ้าช่วงจากผู้ทรงศีลช่วงจากบิดามารดาช่วงจากผู้มีพระคุณได้กับครูบาอาจารย์เป็นอันตรายส่วนใหญ่จะตายโหงขอยกตัวอย่างในที่นี้มีนักศึกษาที่วิทยาลัยครูเทศตรีลบบุรีมาอบรมที่วัดเมื่อก่อนนี้ยังมีกองไฟเรียนหนังสือชาวบ้านอาตมาห้ามตัวมันนี่เนี่ยเลยก็ไปกินเหล้าเมาต่อยปากครูเขาเลยต่อยปากเขาเลยฟันอพยพไปทำนาเหนือซะ3ซี่เลือดออกปากหมดแต่ครูใจดีไม่โต้ตอบครูใจดีไม่โต้ตอบอาตมาถามบอกไม่โกรธลูกศิษย์แล้วไม่โกรธเขาเมาครับผมให้อภัยครับนี่จ้วงจาบเนี่ยดูซิคนนี้จะเป็นไงแล้วยังมาพกปืนอีกนะจะมายิงครูอีกกระทั่งครูไม่โต้ตอบครูมีพระบุญคุณเนี่ยสอนวิชาการให้กลับมาต่อยปากกำลังเมาโดยไร้สติทำนองนี้ไปต้อนไม่เกิน7วันนะถ้าครูไปโต้ต่อไปต่อยก็ลูกศิษย์รับรองกรรมยังไม่ถึงต่างคนต่างสาดน้ำกันยังกรรมยังไม่ถึงตัวถ้าคนไหนเขามาด่าเราเราไม่ด่าเขากรรมจะซัดเห็นทันตาเราไม่ไปเอาเรื่องกับเขาเป็นเวรเป็นกรรมนะอันตราย10อย่างนะอย่าลืมเด็กคนนั้นในเวลาจาน7วันขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ท่าวงจังหวัดลพบุรีประสานงากรถสิบล้อตายเลยคาที่เลยอาตมาเสีย500บาทถ้าตายหนึ่งไกลงานศพเขาฝากไปด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปฆ่าพระอรหันต์หรอกแก้จ้วงจาบเนี่ยผู้มีศีลมีธรรมไปด่าพ่อแม่เขาสิร้องด่ารู้สิด่าก็เห็นกรรมทันตาไม่ต้องไปเอาชาติหน้าไม่ต้องตกนรกตกเดี๋ยวนี้ตกเดี๋ยวที่ทำเนี่ยเวลาจากโลกไปแค่โลกในปัจจุบันยังตกนรกเนี่ยทำไมก็น่าจะไม่เป็นข้อต่อไปคนตาบอดข้างหนึ่งเขามีครอบครัวแล้วแต่เขาไม่ได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยบุญศูนย์ทานบุญศูนย์ทานเขาก็ไม่ค่อยทำเท่าไรอยากทราบว่าชาติหน้าเขาจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกหรือไม่อ๋อถามดีคนที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยต้องมีคุณธรรมของมนุษย์นี่ต้องตอบอย่างนี้ก่อนคนจะตาบอดหรือไม่ตาบอดไม่สำคัญหรอกคนมีกรรมเนี่ยเอาเพื่อนมนุษย์มาวิจัยจะรู้ว่ากรรมเนี่ยทำอะไรไว้เห็นหนอคนนี้มีปานาติบาต 60% จดมันนี้มันไม่มีตำราขายมันบอกกันไม่ได้เห็นหนอถ้าสมาธิดีสติดีคนนี้มีปานาติบาตติด 60% จดไม่เลยต้องไปอัมพาตต้องนอนให้หนอนกินต้องโดนผ่าตัดต้องกินข้าวทางหลอดยางต้องนอนกระเตงอยู่ที่โรงพยาบาล

แล้วตายไปด้วยทรมานที่สุดเนี่ยเห็นหนอนนี่มีประโยชน์อย่างนี้นะอาตมาจะอธิบายกว่านี้ไม่ได้ว่าเห็นอย่างไงอ่ะท่านต้องทำเคลื่อนอย่างนี้ปานาติบาติดมา 60% นะอธินาทานติดมา 60% รู้ได้ไงเห็นหนอนเนี่ยเห็นหนอนหนอนเนี่ยแต่ไม่ต้องกำหนดเห็นหนอสมาธิสำรวมเห็นด้วยปัญญาคนนี้มีปาอธินาทานติดมาต่อไปเลยต้องโดนปล้นลองถามเถอะโยมเคยโดนปล้นไหมโอ้ย2ครั้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอดเป็นตำนานได้ในสุดไฟไหม้ไปเลยไฟไหม้หมดเลยเห็นไหมชัดอย่าไปน้อยเนื้อตามใจเลยขอเจริญพรอย่างนั้นตาเมสุมิสาจานี่เอาโลกมนุษย์มาใช้อย่าไปเอาข้างหน้าเห็นหนออ๋อยอมคนนี้ตาเมสุมิสาจานติดมา 60% พอพิจารณาทีเนี่ยเอาละอย่าเสียใจเลยมีสามีกี่คนเป็นของเขาหมดมีภรรยากี่คนมีชู้หมดจดไว้ละจดไว้เลยจะไปมีเมียสัก8-9คนก็มีชู้หมดขอฝากไปด้วยเนี่ยวิธีแก้มีแต่จะไม่บอกในวันนี้เผื่อมีโอกาสมาถ้าไม่มาก็เลยไปถ้ามาจะแก้ให้มุสาวาท 60% รับรองโดนหลอกตลอดการจะเป็นด็อกเตอร์หรือไม่ด็อกเตอร์ก็ตามน่าสงสารไอ้คนปฐม4หลอกด็อกเตอร์ได้มันเป็นเวรเป็นกรรมต้องเชื่อได้ง่ายเห็นไหมเขาไปหลอกเข้ามาพูดอะไรไม่เป็นความจริงเลยขอฝากก็ด้วยนะถ้าเดิมสุราติดมาชาติก่อน 60% อาตมาดูหน้ารู้แหละคนนี้ติดมา 60% แล้วต้องไปเกิดในบ้านปัญญาอ่อนเป็นเศรษฐีปัญญาอ่อนลูกเป็นปัญญาอ่อนหมดแล้วย้อนถามเลยโยมลูกเรียนซื้อเก่งไหมโอ้ยน้ำตาร่วงเลยตกหมดเลยสอบเงินส่งไปเมืองนอกมันก็กลับมาเอาติ้งต่างติ้งต่างมาแล้วพาไปเอาดนตรีเอาตูดชนการชาโดชาโดเก่งทางชาโดเห็นไหมเนี่ยปัญญาอ่อนถึงแม้จะเก่งไปทางที่ไม่เขาเลือกเขาลาวเพราะไม่มีปัญญาขอฝากไปด้วยรู้เลยเนี่ยเห็นหนอกำหนดกันไปสิเนี่ยแต่ทำก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จักว่าอย่างไรวันนี้ที่พูดยาวอย่างที่อาจารย์มนัสว่าก็จริงอยากจะให้ยอมรู้และเข้าใจทำแต่ยอมไม่ทำไม่เป็นไรแล้วธรรมะไม่ว่าไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ได้ของดีของดีในตัวเองไม่เคยเอามาใช้ก็ไม่เป็นไรนะคนที่เดิมสุรายาเมาอ่ะเนี่ยฝากไว้กับลูกแท้ๆปัญญาอ่อนหมดนะแล้วก็จะเป็นบ้า500ชาติแล้วคนวิกลจริตเดี๋ยวนี้ปริญญาโทปริญญาเอกเป็นบ้าเป็นวิกลจริตกันเยอะไม่จำต้องกล่าวว่าคนธรรมดามีความรู้สูงจะเป็นเนี่ยเพราะเวรกรรมตามสนองเนี่ยขอฝากก็ด้วยข้อต่อไปนี่ไม่ต้องไปชาติหน้าชาตินี้ได้นะจำว่าผู้ที่ยืมเงินไปแล้วไม่ใช้คืนเขาจะบาปไหมจะเป็นกรรมไหมเป็นแต่ก็ต้องพิจารณาอีกจะเอาเงินของเราไปเนี่ยอาตมาเป็นตัวอย่างเนี่ยมีเจ้คนหนึ่งเอาไป 2,000 ไม่ให้เลยแล้วเขาไม่เคยไปตุกติกกับใครนะเราพิจารณากรรมของเราเองว่าเราเคยไปเอาเขามาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเขายืมเงินไปเนี่ยจะเป็นบาปไหมเขาไม่คืนถ้าพูดด้วยเหตุผลมันก็ต้องบาปเพราะเอาเงินเขาไปแต่ต้องพิจารณากรรมด้วยเมื่อก่อนเราเคยไปเอาเขาหรือเปล่ามันจะรู้เนี่ยถ้าเอาไปก็ตัดไปเลยถ้าแล้วเขาก็ยืมเงินเราไปสัก100 บาท 1,000 บาทนะเขาไม่มาให้ยอมถ้าเป็นนักธรรมะอย่าติดตามให้ฌานไปเถอะมาเนื้อก่อนชาติก่อนเราเคยเขาไปเอามามันสบายใจดีกว่าเอาสบายใจเขาว่าถ้ายอมไม่ติดตามยอมเป็นบาปนะอย่างพระภิกษุคนขโมยยกย่ามไปลักของส่วนตัวไปนะไปแจ้งความตำรวจผิดแล้วไปแย่งเรือย่างของไอ้ขโมยมาไปอาบัติโทษถึงปราชิกนะเพราะบาปก็ด้วยนะถ้าเป็นของวัดต้องไปแจ้งความเพราะเราเป็นวัดเป็นนิติบุคคลถ้าสงฆ์เป็นผู้รักษาวัดต้องไปแจ้งความแต่ของส่วนตัวนี่เนี่ยนี่โยมบางคนนี่ไม่เข้าใจเหมือนอย่างว่านี่ของอาตมาเนี่ยปัจจัยมีสัก1,000 บาทนะโยมรักของอาตมาไปเคลื่อนที่ย้ายไปเนี่ยเป็นของโยมเนี่ยอาตมาไปแย่งโยมกลับคืนมาอาตมาขาดจากพระนะขาดจากพระภิกษุนะขอฝากไปด้วยคนไม่รู้ไปแจ้งความตามไปใหญ่เลยธรรมะที่วัดมีตัวอย่างหายอะไรป่ะยกให้ขโมยไปเลยแต่มาคืนไม่รับอีก2 วันมาคืนบอกไม่รับนะเป็นของเธอฉันให้เธอแล้วเธอก็เคลื่อนย้ายจากที่ไปแล้วเราวางความอะไรแล้วความอะไรเราไม่ห่วงใย

เนี่ยเป็นของเธอผู้ที่ยืมเงินไปเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ายอมไปนักธรรมะคิดได้ในธรรมะก็อย่าติดตามอย่าน้อยเงินตามใจเลยคิดว่าเขาไปเอาเขามาดีกว่าแล้วให้เขาไปเถอะแต่หากว่าเขาไม่ได้เราไม่ได้ไปเอาเขามาเนี่ยชาติต่อไปเขาต้องมาใช้ถ้าเราโหสิกรรมไม่ติดตามและไม่ให้มาใช้มันก็อีกเรื่องหนึ่งต่างหากมันมีหลายอย่างคนประเภทที่ว่าทำบุญแล้วจนเขาเกิดมาจากภพอะไรภูมิอะไรคนที่ทำบุญแล้วอันนี้ปัญหานี่ถามยากหน่อยจนเกิดจนเขาเกิดมาจากภพอะไรภูมิอะไรไอ้นี่มันไม่เข้าข้อถามนะคนประเภทที่ทำบุญแล้วจนเขาเกิดมาจากภพอะไรภูมิอะไรทำบุญมีหลายอย่างทำบุญมีหลายอย่างทำบุญหัวเต่าก็มีไอ้บุญเนี่ยไม่ใช่สตางค์มันอยู่ที่ใจเราทานนามัยศีลนามัยภาวนามัยบุญที่ทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยได้ผลสูงมากนี่พูดอย่างงี้นี่ยอมถามยังไม่เข้าใจข้อถามจะไปพบไหนภูมิไหนล่ะอย่าลืมนะอำนาจโลภะไปเป็นเปรตอำนาจโทสะลงนรกแล้วแต่ภูมิหนักภูมิเบาอำนาจโมหะตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนี่เอาอย่างงี้มันอยู่ที่จิตใจบางคนรักษาโบสถมา30ปีเนี่ยถอดกฐินต้องร้อยโครงถอดประปาเยอะแยะตัวอายุ84ปีนะตายเป็นเปรตเลยนี่ตายเป็นเปรตเลยโยมจะมีข้อถามไหมว่าทำไมเพื่อเป็นเปรตมารักษาศีลไม่พูดกับใครเลยนะรวยด้วยนะเป็นคนรวยคนเศรษฐีนะมีลูก6คนรักษาศีลมาตั้งแต่30ปีแล้วโอสถังโปสถังแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยนะสวดมนต์ก็สวดเก่งทำทอดกฐินก็ทอดทอดประปาก็ทอดทำไมตายเป็นเปรตเหตุผลประการใดอำนาจโลภะมีตรงไหนต่อมาจะเล่าต่อไปอย่างนี้มีลูก6คนไอ้ลูกคนโตเนี่ยไปอยู่เชียงใหม่ได้ทรัพย์สินได้3คนละ3ล้าน3ล้านไปเท่ากันหมดแต่ลูกสาวคนสุดท้องสามีไม่ดีเล่นการพนันไม่พักฝานสมบัติหมดเลยสมบัติไม่มีเหลือไปอยู่ในธนาคารหมดมีรอเวลาจะฟ้องจะฟ้องเขาเรียกฟ้องไงฟ้องล้มละลายเราจะต้องแจกจ่ายขายทอดตลาดไปล้มลายเนี่ยแม่ก็เสียใจมากแม่ก็หมดเงินให้ลูกไปหมดแล้วทำบุญก็ทำทานเยอะแม่เสียใจเนี่ยนี่ตรงที่เสียใจ1 2ไปหาลูกที่เชียงใหม่ลูกคนโตบอกลูกเอ้ยขอตึกนั้นคืนเถอะที่ที่แม่ให้ไปขอคืน3แปลงขอคืนแปลงเดียวอ้าวแม่จะเอาไปทำไมอ้าวลูกสะพายนั่งอยู่ด้วยแม่ก็เล่าความจริงให้ฟังว่าลูกเอ๋ยเอาไปให้คนเล็กมันอีหนูเล็กมันไม่มีอ้าวก็แบ่งเท่ากันนี่นะเขาไปไหนหมดอย่าพูดเลยแม่ช้ำใจเหลือเกินนะลูกเขยเล่นการพนันหมดไม่มีเหลือเลยแล้วเขาก็ไปประกอบอาชีพการงานเขาก็ได้มั่งมีสีสุขมีโรงหนังมีโรงละครมีโรงสาหกรรมทอผ้าไหมทออะไรต่ออะไรเยอะแยะรวยเอาขอเกินลูกสะพายก็พูดว่าเนี่ยคุณให้แม่ไปเถอะนึกว่าช่วยน้ำใจแม่อย่าขาดน้ำใจแม่อ้าวตกลงให้แม่ไปพอให้ไปแล้วโอนให้เสร็จเรียบร้อยโอนให้หนูเล็กหนูเล็กให้สามีเข้าธนาคารหมดอีกเรียบร้อยเลยแม่ก็เสียใจตายเป็นเปรตเนี่ยอย่างนี้ไม่จำพ่อเปรตคารวะพระก็ยังเป็นที่วัดยังมีนี่ขอเล่าสั้นๆไม่ต้องไปหมายพบภูมิไหนหรอกนายโยมนะเป็นเปรตนี่อำนาจโลภะนี่รักษาศีลกันกินบวชกันมาเนี่ยแต่ไม่ทำทางจิตใจไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานไม่มีจิตใจสิกรูปนิพพานไม่มีสติเลยเลยไปเลือกแยกขอสมบัติคืนมานี่อำนาจโลภะแล้วไปให้ลูกถูกท้องโลกกับหลานเอกลูกเขยก็เสียใจผสมกันเข้าโมหะไปผสมด้วยเลยตายเป็นเปรตก่อนทุกขติงปาติกังขาตายเป็นเปรตก่อนแล้วบุญกุศลก็ช่วยได้ไหมแต่มาภายหลังนักเข้าหมดอายุเปรตก็ไปเสวยในสวรรค์ต่อไปอย่างนี้ขอฝากไว้ด้วยไม่ใช่ไปรักษาโบสถ์นะที่ตมาพูดเล่นนะโอสถังก็ลาพังหลายหลังไม่เป็นเหนือใต้เพราะอย่างนี้ทำบุญแกงกับจิตใจใช่ไม่ได้ข้อ 5เดี๋ยวต่อหน่อยเมื่อเราได้ทำบุญบริจาคเสื้อผ้า

เมื่อเราตายไปแล้วเราจะมีใส่ไหมตอบมีแต่การบริจาคมีสองอย่างบริจาคไปเนี่ยเห็นจะหน้ากันหรือเปล่าให้ไปเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าให้ไปเป็นบุญเป็นกุศลพูดถึงตอนให้เสื้อผ้าให้จีวรเป็นทานเนี่ยอย่าลืมนะอาตมาเนี่ยก็ไปเลือกจีวรขาดให้พระนี่บวชใหม่ๆให้พระไปจีวรขาดไม่ดีให้วงเอิญเอาเดย์หอมนะอาตมาไปพิจารณาผ้าบางสกุลเกเผินเกเผินขาดหมดเลยลองดูนะเนี่ยอาตมาไปพิจารณาเราอุตส่าห์เรียกไปผ้าแพรแล้วเนี่ยผ้าไหมก็แล้วขาดหมดอีกพอเคลมาตายหามีสามรูเหมือนไอ้ที่รูที่เราให้เขาไปเลยเห็นไหมเนี่ยอย่าถามอาตมาเนี่ยดูผ้าผ่อนก่อนไม่ดีไปซื้อทำบุญนี่ปีนี้ตั้งแต่มกรามาถึงปัจจุบันหมดไป180กายคนตายเนี่ยเนี่ยทางตายเนี่ยจะเผาผู้มีเนี่ยนะเผาไปเมื่อวานนี้สอบแล้วนะโหถึงนี้นึกได้แล้วอย่าลืมนะอย่าไปอุดรั่วนะเนี่ยคนตายตาบอดเลยอาตมาสอนไม่เอาเลยอยู่ข้างวัดไม่พ้นเราต้องทำศพให้บอกอย่าไปอุดรั่วอุดรุนทางเขานะไปเช่าศาสนาสมบัติของสงฆ์ไว้ก็ไปอุดรั่วเขาไม่บานนี้ออกแปลงมันสร้างให้มันไปออกไปโน้นบอกยาตาบอดนะผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเดี๋ยวนี้บอดแล้วทั้งสองข้างอย่าลืมนะตาบอดแล้วนะแล้วก็ตั้งศพอาตมาก็ออกค่าโลงให้ออกผ้าผ่อนทอดสบายทำศพให้เรียบร้อยส่งไปนรกไวๆหน่อยมีที่ทางอย่าอดนะต้องอดระยงเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะขอฝากไว้หน่อยอย่าเอาน้ำไปใส่บาตรพระนะแล้วอดน้ำหมดท่าชายชิ้นไหนพันเอกเสนอม้วนสองไม่ได้ต่อท่านตายซะก่อนไอ้ม้วนสองไม่อ่านแล้วพระอาตมาชอบกันมากนะไอ้คนที่อดน้ำอดท่าคนไม่มีน้ำใจคนหัวใกล้เกณฑ์ทำไมไม้สีฟันไม้แย่งฟันกับน้ำสะอาดไม่ต้องประเคนไม่ต้องหาถวายพระหาได้นะมาไปบิณฑบาตเนี่ยอีกคนหนึ่งมาบอกแม่หลวงพ่อหมู่นี้พระให้พรจังพระหมุบมิบหมุบมิบเมื่อก่อนนี้ฉันใส่บาตรใส่ข้าวหนมอีกท่านก็เฉยไม่เห็นให้พรฉันเอาน้ำสามถุงเลยใส่บาตรท่านบอกว่ากลัวตายไปอดน้ำเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถวายน้ำพระเลยพอถวายพอใส่บาตรท่านไปกระแทกเข้าไปพอดีไอ้ถุงมันแตกพระก็หมุบมิบหมุบมิบแล้วก็ไอ้ตัวเองก็สาธุสาธุแม้ท่านให้พรนั่นเนี่ยท่านด่าเอานะพรอะไรอะไรเอาน้ำไม่โง่อย่างนี้แหละคนที่หวงกันกินเนี่ยอดน้ำยังไม่ทันตายจะบอกให้นะต้องเอาน้ำหยอดลงที่นี่เจาะคอลงไปกินไม่ได้นี่ประเภทนี้เนี่ยขอฝากก็ด้วยนะพี่ชายอาตมาลูกของลุงหวงทั้งน้ำหวงอาหารหวงอาตมาไม่กินเอาของเน่าๆให้เรากินมาเป็นเด็กดูซิพี่ชายเรานี่จะเป็นยังไงเพราะก่อนจะตายพอล้มเจ็บพับกินน้ำกินท่าไม่ได้กินเข้าไปออกหมดกินเข้าไปออกหมดอย่าลืมนะแล้วอย่างพันเอกอีกคนหนึ่งตายไปก่อนตายไปก่อนนะเมียจะไปบวชชีพราหมณ์จะไปทำบุญก็ไม่ทำบอกจะทำทำไปเงินเดือนของพันเอกเนี่ยเลยคุณนายก็บอกว่านี่คนมาสาธุหน่อยสิไอ้ไม่ได้เลือกแต่ตังของผมเนี่ยผมต้องได้นะเงินเดือนก็พร้อมเนี่ยไม่ได้เนี่ยตายไปคอยพันเอกเสนอตายไปกับข้าวเยอะหมดกินไม่ได้ผัวมาทำแล้วเมียได้เมียทำผัวได้ไม่ได้ไม่ใช่น้ำอกแขกพรมผัวหอมเมียพรมเมียหอมผัวไม่ใช่น้ำอบไม่ใช่อย่างนั้นไม่งั้นก็ยากเนี่ยเมียทำผัวได้ไม่ได้นะบอกไว้อดข้าวเลยเนี่ยเลยก็เราจำผิดมาไม่ได้ใส่น้ำพระเอาน้ำใส่ซะแย่เลยพระนุ่งเทพบนวันหน้าตมามาพูดที่กรมกรมแผนที่ท่านเจ้ากรมนั่งฟังด้วยคนฟังเยอะทางทหารเรือทหารบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าไปเอาน้ำไปใส่บาตรพระนุ่งเทพบอกแหมหลวงพ่อวันพูดดีมากตั้งแต่นั้นมาน้ำน้อยลงไปน้ำน้อยลงไปเลยก็เอาของมาถวายตมากราบได้กันเทศซะด้วยเนี่ยยอมรู้ไม่จริงใช่ไหมไม่มีน้ำใจเลยนะไม่มีอาชญาสายถึงอดน้ำน้ำใสไหลไม่ขาดสายสวาดขาดได้อย่างไรเพราะฝากเขาด้วยหวังให้กินนี่

สำคัญมากเอาตำราจะมาไปไหมยิงหวงก็ยิงอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราไม่อดหมดมาเรื่อยๆรวยมหาศาลลองดูนะวัดจะมาไม่อดนะอย่าหวงอาชีพไม่อดข่าวสารหมดไปนะร้อยกระสอบนะเลี้ยงกันไม่พักเลยเนี่ยแม่ครัวเนี่ยโรงพยาบาลเขาจะมามีสามโรงที่วัดมีวัดอื่นมีไหมโรงพยาบาลมีไหมวัดจะมาโรงพยาบาลใหญ่เพื่อจะเลี้ยงคนทั่วประเทศนะรถทัวร์ไปเลี้ยงหมดโรงพยาบาลกลางกรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะในหอประชุมโรงพยาบาลห้องไอซียูเราอุบัติเหตุมาตีหนึ่งทีสองติดแก๊สชงกาแฟกินก่อนนี่ห้องไอซียูถามว่าจะเลื่อนนี่มาสองวันมาตีสองเลยมาจากเชียงรายมาจากอุดรหนองคายบอกไปยังไงโอ้หลวงพ่อคะยังไม่ได้รับข่าวมาเลยกลัวไม่ทันหลวงพ่อจะออกจากวัดรีบมาดักหิวจังเลยก็เข้าห้องไอซียูสิเกิดอุบัติเหตุแล้วกินข้าวซะอิ่มไปเนี่ยอย่างเงี้ยมีไหมวันอื่นมีไหมต่อมาก็สามไม่ต้องซื้อเนี่ยขอฝากก็ด้วยเนี่ยหมาไม่มีที่เก็บเอาสารเยอะแยะมาสองวันไม่สี่สิบกระสอบจะเลือดไปซื้อสิไปซื้อสิจะให้ฟรีเลยถึงวันพระมีคนเอาถุงมาขอข้าวสารยิงหายิงมายิงหายิงมาให้ทานไปขอที่ไม่มีจะกินเอาไปเลยไม่หวงเลยนะวันอื่นมีข้าวสารให้ทานไหมล่ะมีไหมรับรองไม่มีแน่อย่าหวงสิเราหวงอดหมดไม่มาเนี่ยขอเจริญพรจามนัสกับคุณสอนคนศรัทธาพอมีคนศรัทธาพอมีคนใช้ของเขาไม่ดีคนมีอยู่ไม่รักษาของเขาเจ๊งเราด้วยนะนี่คำที่เราได้คนศรัทธาเนี่ยสร้างกันเยอะแยะคนศรัทธาพอมีคนใช้ของเขาไม่ดีคนมีทำไมไม่รักษาของเขาเขาสลบเหลือเพลงสองชั้นศรัทธาพอหาคนละสาไม่มีเพลงจึงมีสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวลงรู้หมดจบรายการอย่างนี้สามชั้นคือหมายความว่ากันไปตามตับเลยสองชั้นสลบให้ใหญ่ขึ้นความชั้นเดียวสลบเหลือหนึ่งคืออะไรลงรู้หมดจบรายการนี่ว่าอย่างนี้คนศรัทธาพอหาคนละสาไม่มีอย่าไปสร้างไปสร้างให้หมามันขี้ทำไมแล้วเนี่ยขอฝากเขาด้วยเนี่ยนี่เหตุผลนี่ข่าวสารที่วัดเยอะไม่ต้องทำเลยไม่ต้องทำนาไม่รู้มายังไงเนี่ยทุเรียนมะม่วงไม่ต้องปลูกมันมายังไงเว้ยนะไม่ใช่นาทุเรียนไม่ได้ปลูกเลยจะเลื่อนมากันเป็นเข่งๆเลยละ82องค์นะอย่าลืมนะอาตมาได้เงินเดือนนะอาจารย์สอนเดือนละ 50,000 นี่เงินเดือนมากกว่าผู้จัดการบริษัทนะเห็นด้วยไหมเดือนหนึ่งอาตมาได้ 50,000 20,000 ค่าไฟฟ้าอีก 20,000 ค่าอาหารนะบัตรเลททั่วไป 10,000 เศษเดือนหนึ่งต้องใช้ 50,000 บาทเอามาจากไหนเอาจากไหนจะเลื่อนเทวดามาให้อย่าหวงไอ้กินใครมาเลี้ยงตะเพิดใครมาเลี้ยงตะเพิดแล้วคนที่เอ็มไปนึกได้นะเดี๋ยววันที่26อิสลามจะมาเลี้ยงเพนอิสลามจะมาเลี้ยงเพนเออเอาไงทำไมอิสลามมาเลี้ยงเพนเขาอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมเราเขาเกิดฝันเลยเออผีแขกมาเข้าเออเอาเด็กอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมมันจะมาสามเล่มเนี่ยหนึ่งสองสามอ่านจบนี่แขกว่าอ่านจบแล้วทำไมเออรอนถึงเมืองนรกป๋ามาเข้าฝันลูกเอ๋ยอย่าฆ่างัวขายเลยบ้านนี้ฆ่างัวขายโลกอย่าฆ่างัวเลยป๋าไปตกนรกในบัดนี้แขกรู้จักตกนรกเหมือนกันทำไมนะมันบอกแขกด้วยตกนรกเหมือนกันนะไม่ใช่คนตายตกนรกนะตกเหมือนกันก็บอกว่าลูกเอ๋ยอย่าฆ่างัวควายขายเลยตั้งแต่นี้ไปป๋าตกนรกป๋าเนี่ยเขาฆ่าป๋าตายแล้วฟื้นแล้วมันฆ่าอีกฆ่าตายไปอีกทรมานเหลือเกินพอฟื้นมันก็ฆ่าอีกเนี่ยสับกันอย่างนี้โลกเลยเลิกข้างวัวควายนี่เพราะอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมอาตมาเข้าผีมาฝันผีมันเข้าฝันเลยผีมันคงอ่านก่อนนะเลยเลิกเลยเลยทำอาชีพค้าขายน้ำพริกรวยมหาศาลเงินไหลนองทองไหลมามากมายเห็นไหมในสุดก็ไปเลี้ยงเพลที่วัด
เลี้ยงแพที่วัดเมื่อ2วันนี้อาตมาก็

ตามไปบรรยายอบรมที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพระ700องค์อิสลามกลุ่มนี้ตำน้ำพริกมาหม้อใหญ่เลยนะแล้วมีผักมาเป็นกระบุงกระเบิงพระบอกเอ๊ะแขกมาวัดไงวิแขกตอบทันทีบอกมาในนามวัดอภวันค่ะแล้วบอกว่าวันมีลูกศิษย์เป็นแขกบอกเมธเนี่ยมีทั้งแขกมีทั้งฝรั่งมีทั้งคริสต์มีหมดของเราพวกเราทั้งหมดไทยแท้คือมีคริสต์มีอิสลามฮินดูว่าไปใครนับถืออะไรอย่าไปว่าเขาเนี่ยเลยเราก็เลี้ยงมาเป็นพวกหมดเลยอิสลามก็ไปเลี้ยงเพจเนี่ยไหมเจ้าหน้าจังหวัดนครนายกตระกูลยานวรนายกบอกว่าโอ้หลวงพ่อภวันมีแขกเหลือเนี่ยบอกแม่บอกมีฝรั่งด้วยนะมีดวนด้วยมีเขมรด้วยนะมีพร้อมเลยนะเนี่ยที่เนี่ยว่างั้นแล้วเราก็เป็นสมาชิกร่วมกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่กันทั้งหลายทั้งสิ้นจะไปอะไรกันนักหนาแล้วเลยก็แม่แขกคนนี้ชื่อแม่สาลีน้ำพริกขายดิบขายดีบอกหลวงพ่อวันนี้ขายได้ร้อยกิโลขายได้ร้อยกิโลแล้วเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมใครจะแต่งงานการใครจะทำมาซื้อน้ำพริกแม่สาลีพระเจ้าวัดมาลามมาซื้อน้ำพริกแม่สาลีเลยอาตมาก็บอกสาลีเราไปอิสลามก็จริงนะทำบุญไปบางทีวัดเนี่ยเขาไม่มีเงินให้เขาไปบ้างนะเขาก็ยิงให้ยิงได้ยิงให้ยิงได้ก็ได้ตำรานี่เงินไหลนองทองไหลมาแม่สาลีก็บอกบุญมีจริงบุญมีจริงยิงทำยิงได้ยิงทำยิงได้เห็นไหมเนี่ยคนไหนหวงอดหมดอะไรแต่อยากจิตมันหดมันหมดอะไรแต่อยากขอฝากไปด้วยโอ้วันนี้ไม่หมดตัวมั้งเนี่ยเย็นแล้วสิวันนี้นักเรียนคอยเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อรีบกลับบ่ายสามโมงให้ได้นะนี่สามโมงแล้วยังอ่ะเอาละเดี๋ยวขอไปตอบวัดเถอะมันหมดรายการเนี่ยยังมีเยอะเนี่ยวัดก็ลบเป็นวาระที่3แล้วที่ผมได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อแสดงเองแล้วก็ระหว่างคำตอบจากคำถามต่อไปนี้คือขอถามขอทราบทัศนะความเห็นของหลวงพ่อเกี่ยวกับวิชามโนยิทธิตำรับหลวงพ่อเลอสีลิงดำที่หลวงพ่อได้เคยฝึกและมีผลช่วยพ้นทุกข์แก้ปัญหาได้แค่ไหนประการใดครับนี่ปัญหาก็หนึ่งอาตมาก็ขอตอบทันทีมโนยิทธิอาตมาทำมา10 ปีทำมา10 ปีนะไม่ต้องแก้ปัญหาอื่นมโนยิทธิมีอย่างนี้มีการภาวนาคาถาด้วยสำรวมเจตให้เกิดอุปาทานยึดมั่นในจุดนั้นเป็นปิติเกิดเห็นได้อันนี้เรื่องจริงอาตมาทำได้เดี๋ยวนี้วางไว้ในตู้แล้วรู้บ้านอาจารย์จะพิจารณาดูไปภาพกระตังมีกระเป๋าอะไรรู้ส่งกระแสจิตไปทั้งอเมริกาก็ได้นี่มโนยิทธิไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเรื่องจริงเราทำได้อยู่ใช่เดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็อยากจะมีทิหารให้การสร้างวัดสร้างวาทำให้คนมารวมกันได้ง่ายจากอำนาจมโนยิทธิไม่อย่างยอมมหาตมาเนี่ยตมาก็หลับตาภาพรู้ว่านโยมมีอะไรเนี่ยมีอะไรบอกปั๊บโอ้ยเจ้าพ่อเก่งจังเลยประคุณประตูหัวรู้ทั้งบ้านทั้งเลยเจ้าโอ้ยมาละทายทานมาละนี่ดีอย่างนี้อย่างแต่มีปัญหาอยู่อันหนึ่งเรารู้เงินในกระเป๋าเขามีเท่าไหร่เขาจะให้เราไหมจะเลื่อนเขาจะให้เราไหมเรารู้ว่าจะเลื่อนมีเงินเท่าไหร่จะให้อาตมาไหมก็ไม่ให้ก็ปัญหาก็หมดแค่นั้นแต่มีดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีหรอกมีมาก่อนพุทธเจ้าแล้วมโนยิทธิไม่ใช่เรื่องเสียหายเรื่องดีอยากจะสร้างวัดสร้างวาก็ใช้ได้แต่ดีทั้งหมดมโนยิทธิหรือธรรมกายดีหมดไม่มีอะไรเสียแต่ไม่มีข้อแม้หลายอย่างถ้าเราต้องการจะไปทางตรงไม่มีอย่างอื่นมาเคลือบแฝงถ้าสติปัญญาของเราก็เรียกไปเดินทางวิปัสสนาอย่างนี้เข้าในสมถะมโนยิทธิแต่ความเห็นตมาก็ดีเพราะเรียนมาก่อนไม่เหยียดหยามครูเพราะทำได้ผลยังใช้อยู่เหมือนกันต้องมาประยุกต์สิ่งละอันพละน้อยเหมือนเรายอมมีเสื้อ10 ตัวเนี่ยมันดีก็มีตัวเดียวมี10 ตัวก็เก็บไว้ตัวไหนจะเหมาะสมก็ออกมาใส่เหมือนตมาไปเรียนคาถาผู้หญิงกับหลวงพ่อเดิมทำไม่ให้ทำให้คาถาเลี้ยงช้าง
กระถางสร้างป่าสร้างตกน้ำมันทำยังไงบอกพ่อไม่เอาท่านยังด่าเราซะอีกบอกว่าแหมผู้น้อยอย่ายิงโยโสวดรู้วดดีผู้ใหญ่ให้ต้องรีบนับถ้ารู้การกายกว่าเราอาตมาก็รับไว้ผลสุดท้ายก็มีประโยชน์ในการเดินทุดงนี่วิธีเลี้ยงช้างก็ได้มาจากมุนโยนิชิเพ่งกระสินถึงจะเรียกคาถาอย่างไอ้คาถาที่ว่าไอ้ช้างตกน้ำมันช้างหูเทพเนี่ยไม่ใช่นะช้างมันมีเทวดารักษาเราจะต้องทำกับเทวดาคุยกับเทวดามันรู้เรื่องมันจะเทวดาไปบังคับช้างอีกทีเมื่อเร็วๆนี้เมื่อปีไหนมาปีกาใช่ไหมพระธุดงค์ที่เขาใหญ่ไปลองดีกับช้างช้างค่อยๆเอาเท้าค่อยๆเคลียไปเละเลยตายเลยค่อยๆหยอกเล่นตายได้นะไปทำอย่างนั้นได้เหรอก็ต้องแผ่เมตตามโนยิทิหมอบาก็ดีนะใช้เมตตามโนยิทิส่งกระแสจิตถึงเทวดาช้างเทวดามันจะบังคับช้างของเขาได้นี่อย่างงี้ช้างตัวนี้ทำไมหูเทพโยมอสรนี่หูเทพมีลักษณะอย่างไรเป็นช้างมีบุญวาสนาไม่ใช่ช้างหูเทพทุกตัวนะมีประโยชน์ต่อไปเป็นข้อ2นี่นะผู้ใหญ่ให้รีบเอาบอกมีประโยชน์ในวันหน้าท่านเห็นการกายท่านจะให้เรานะจะมาเวลาการต่อมาไม่มีแม่ชีคนหนึ่งเดี๋ยวนี้อายุ70กว่าแล้วรวม80เป็นช้างของแม่พ่อพรานทองดีอยู่ที่เขาภูพานรุ่นสบายยกปู่ม่านโน่นเต่านานมาแล้วพอช้างทอดีเนี่ยพอพรานทองดีไปต่อช้างป่ามาก็ได้ลูกช้างมาเลี้ยงไว้ลูกช้างตัวเมียนี้ก็รู้ดีอย่างคนไปวัดก็เอาขนมไปถวายพระได้แล้วก็ย่อส่วนมือไหว้พระได้รู้ดีด้วยในเวลาการต่อมาพ่อพรานทองดีตายไปแล้วตายไปลูกเขาไม่สนใจช้างก็ขายไปที่เมืองเพชรบูรณ์เจ้าของช้างก็เอานำช้างตัวนี้ไปถึงเมืองศรีเทพนครเลยชัยบาดาลนั้นช้างล้มตายกลับมาเกิดเป็นคนอยู่ใกล้ๆบ้านพ่อพรานทองดีที่เขาภูผาโน้นเรานึกชาติได้อาตมาก็ทดสอบเรียกแม่ชีคนนี้มาตอบได้หมดทุกข้อเราก็มีประโยชน์ในวิชาเลี้ยงช้างหลวงพ่อเดิมท่านเก่งทางต่อช้างป่าช้างตกน้ำมันเราดูไหนมันดุร้ายแค่ไหนต้องมโนยิทธิแผ่เมตตาด้วยกระแสจิตทำให้ช้างเนี่ยสยบได้นี่มโนยิทธิก็มีประโยชน์แต่ใช่มันถูกต้องเนี่ยอย่าใช่เรื่อยไปไม่ได้นี่ขอฝากไว้ในทัศนะของอาตมาเลยเนี่ยใครให้แล้วเอาไว้ก่อนอย่าไปทิ้งมันมีประโยชน์ตอนใช้เหมือนโยมมีเสื้อตัวเดียวเนี่ยนะก็มันมีประโยชน์น้อยถ้าหลายตัวถึงคราวตัวนั้นขึ้นมามีประโยชน์แล้วก็ต้องมาใส่สิมันมีหน้าที่อย่างนี้ข้อต่อไปเอาอีกข้อเดียวเลิกนะวันนี้3 4 4โมงเนี่ยเท่าไหร่ในกาตัวฮะอ๋อตายจริงห้ามแก้งสวดนพเคราะห์ต่อชะตาสวดพานยักษ์สิ่งเหล่านี้มีส่วนเป็นจริงและเป็นไปได้เพียงใดอย่างไรครับเป็นได้อย่าไปว่าเขาเลยมันเป็นการเพิ่มสติปัญญาได้เหมือนกันสำหรับคนที่ยังไม่มีกรรมฐานเช่นสวดนพเคราะห์รู้ว่าเคราะห์ไม่ดีเนี่ยนะเราก็ไปสวดนพเคราะห์คาถาสวดนพเคราะห์เนี่ยเป็นคาถาสอนพุทธเจ้าทั้งสิ้นไม่ใช่คาถานอกประเด็นนะคาถาที่พุทธเจ้าสอนทั้งหมดส่วนสวดยันทุนเป็นต้นสวดสิริทิเตเป็นต้นแล้วก็สวดเทวดาประจำอายุสวดยันทนสวดวิปัสสีสวดสวดวิปัสสิตสวดไรบทมันก็ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่คนที่ข้ามฟากไปแล้วเขาไม่นิยมคนที่ถึงฝั่งฟากนิพพานแล้วเป็นชั้นนอนเขาไม่นิยมเพราะว่าบุญบาปไม่มีนะเต็มที่นะเช่นพระพุทธธาตุปัญญาณธาตุเป็นต้นท่านข้ามฟากไปแล้วท่านก็ไม่สนใจเรื่องนี้แต่เรายังอยู่ในภพต่ำก็ยังต้องสนอยู่มันให้กำลังใจได้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีนะก็ไม่จำเป็นต้องนพเคราะห์เพราะเรามีสติดีแล้วสัมปชัญญะดีสวดมนต์ไหว้พระดีแล้วก็ไม่จำเป็นถ้าหากว่าคนเราไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปหานพเคราะห์สวดเจดาะเคราะห์สวดธรรมจักรกับพระนรสูตรสวดเทวดาประจำองค์ก็ได้สวดพันยักษ์ก
ก็มีในปราสาทราชวังมีมานานแล้ว

สวดไล่ผีผีสารราชโทษมันก็เรามองไม่เห็นน่ะแต่ญาติโยมขอจับใจความได้โยมมานั่งเนี่ยพอเสียงยักษ์สวดนะโอ้เอโอ้เอโยมร้องดิ้นเลยใจอ่อนใจอ่อนเป็นได้พระองค์หนึ่งก็พรมน้ำมนต์ตะพืชเลยฟาดซะด้วยที่เอาไหว้ตีด้วยเนี่ยไหว้ตีด้วยถ้ายอมมีสติสัมปชัญญะดีไม่ร้องเนี่ยมันนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็เลือกเอานะของดีทั้งนั้นแหละถ้าคนที่ใจอ่อนนะต้องร้องทุกรายร้องดิ้นร้องงอบอกผีข้าวก็ว่าผีบอกเจ้าก็เป็นเจ้าไปเพราะใจอ่อนขาดสตินั่นเองขอฝากไว้ด้วยมันก็มีหลายอย่างจะไปต้องให้เขาบางเช่นตรวจก็ดีนะเอาเงินเข้าวัดจนเยอะมันก็ใช้ได้แต่คนไร้สติร้องทุกรายถ้ายอมรู้ว่าไม่มีสติอยากเข้าไปนะยักษ์มันร้องดังนะโอ๊กเอ๊กโอ๊กเอ๊กได้ยินไหมนะพระสวดพอร้องนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสั่นแล้วอยู่องหนึ่งเอ้ยออกไปออกไปตีไหวเหรอไหวตีก็ให้นี่ประเภทไม่มีสติถ้ามีสติแล้วไม่ร้องหรอกผีก็ไม่เข้าเจ้าไม่สิงอย่างนี้เองขอสรุปใจความเพียงเท่านี้ต่อมาเอ้ยอะไรกูวิ่งอ่ะแล้วก็เอามือมาแย่ตูดกันแย่ก็ไปแถวหมดบอกอะไรเราตามใจเขาเราไม่รู้อ่ะเอามือจับกันไปแถวเลยไม่ถูกถ้าหากว่าบ้านนี้ทำบุญใครเป็นพ่อแม่ใครเป็นประธานองค์เดียวคนเดียวตรวจน้ำนอกนั้นใช้จิตตรวจตามเข้าไปไม่ต้องเอามือมาซ้อนกันหรอกเอามาซ้อนกันทำไมเปียกมือด้วยแล้วก็นี่ซ้ายนี่ระเบียบหนึ่งมือซ้ายต้องอยู่ล่างมือขวาต้องอยู่บนจับอย่างนี้เทลงไปเลยอุทกขวานีเหนือปัตตภีดมมีมาตั้งแต่พระครั้งสเวชสันดรที่จะยกช้างให้แก่ไอ้พราหมณ์เทน้ำให้เพราะของใหญ่เนี่ยประเคนไม่ได้แล้วยอมจำไว้ด้วยพูดมาถึงตอนนี้จะของใหญ่ๆองค์ยังใหญ่หรืออะไรเนี่ยจะยกประเคนพระนะพระรับดีไม่ดีหัวแตกอีกมีอีกวัดหนึ่งพระท่านบอกยอมประแคนยอมประแคนไปโดนสมพันเถน2บาทองค์ที่ใหญ่ๆไปให้ยกประเคนแล้วก็คนประเคนก็เป็นคนแก่ด้วยก็4คนก็ยกขึ้นไปก็เซไปทับพระหัวแตกไปหน่อยนี่ประเคนเขาไม่ประเคนกันหรอกก็ใช้น้ำกรวดก็พอแล้วบอกว่าพันเตข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายองค์หรือตุ่มก็ว่าไปใช่ว่าภาษาไทยก็ได้ขอพระสงฆ์จงรับทราบให้รับทราบเท่านั้นไม่ใช่เอาไปรับประเคนไม่ใช่ของฉันแล้วก็มือซ้ายอยู่ล่างมือขวาจับบอลเทไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเหมือนไหลอุทกวารีเหนือปัตตภีดลด้วยเราเต็มใจทำบุญนะน้ำนี่ไม่เจือปนก็หมายความว่าทานบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ไม่ใช่ทำด้วยเครือบแฝงไม่ใช่น้ำยาวไทยนี่ปริศนาธรรมพอองค์ที่สองสัพพีติโยเทหมดแล้วมโนมือต่อไปนี่ระเบียบหนึ่งสัพยถาให้ผีสัพพีนี่ให้คนและให้พรคนไม่ต้องไปเทน้ำแล้วไม่ต้องเอามือมาแย่กันนะแย่สีข้างกันอีกบ้านหนึ่งไม่มีโถเถอแตกหมดเลยนี่อาตมาไปประสบมาแล้วโยมฟังกำลังจะยถาเนี่ยบอกยถาเสร็จทีแล้วไอ้คนนั้นเป็นบ้าเจ้แล้วก็อีกคนหนึ่งบอกเจ้สิเจ้เจ้เจ้แล้วคนหนึ่งก็ไปเจ้โดดลงไปเลยน้ำเนิ้มหกหมดจานแตกสามโลกเอาจานมาลองจานเจินแตกหมดเลยทำบอกเอ๊ะโอ้โหวิญญาณแรงมากแหมมารับส่วนกุศลแตกหมดแท้จริงๆยาคุณนี่เป็นบ้าจี้ใครโดนตัวไม่ได้แล้วก็โดดเลยเนี่ยแล้วต่อมาลองบอกเดี๋ยวบ้าจี้ยังไงลองสิจี้แล้วก็มงเท่งมงสิพอเจ๊ก็มองแทงมองแกล้ำเลยฮะพอเจ๊หน่อยโตได้ถุนลงไปนี่ไม่อยากตายคนบ้าเจ๊ขอแท้จริงถ้าพูดถึงหลักธรรมะเขาเรียกว่าคนจิตอ่อน กรวดน้ำประเภท2กรวดน้ำประเภท2ไม่ใช่ประเภท1กรวดยังไงเวลาโยมสวดมนต์ไหว้พระในบ้านไม่ใช่สาธารณพิธีไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้น้ำเวลาจะสวดมนต์ก่อนเรียบร้อยแล้วเจริญวิปัส

สนากรรมฐานหรือสมาธิภาวนาสมถะภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่โยมสนใจมาให้เสร็จกิจปหาละภาวนาก่อนพอเสร็จแล้วจิตมันว่างจิตสบายเนี่ยก็กรวดเสร็จอุทิศส่วนกุศล

ทางโหตุยาตโยก็แปลเดียวกันคือญาติมีทางโนเทวตานางโหติสุขิตาโหตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสมเด็จกับเทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายจงมีความสุขมีทางโนเปตานางโหติสุขิตาโหตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสมเด็จกับเปตทั้งหลายขอเปตทั้งหลายจงมีความสุขตอนนี้เนี่ยนี่ประเภท2ไม่ต้องใช้น้ำถ้ายอมอยู่อย่างบ้านเนี่ยนะหรืออยู่ไปที่ไหนก็ตามสวดมนต์ภาวนานี่สูงกว่าที่จะสวดน้ำสาธารณพิธีอันดับหนึ่งสูงกว่าอันดับหนึ่งใช้อำนาจจิตที่เราบำเพ็ญได้เหมือนเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถ้ายังไม่ได้ขายของเลยจะเอากำไรไปให้ใครยังไม่มีทุนในตัวเลยจะเอาอะไรไปให้ใครต้องทำการค้าก่อนการค้าของเราก็ทานศีลภาวนาถ้ายังไม่มีเราก็มีทานไม่หมายความมาสตางค์ไปถวายพระทานของเรามีอยู่3ประเภททานอันดับ1เสียสละเพื่อหวังผลตอบแทนทานที่2เสียสละไม่หวังผลตอบแทนทานที่3สูงที่สุดในพุทธศาสนาเสียสละความชั่วออกตัวไปเสียสละเล่นไพ่เล่นการพนันกินเหล้าเมาสุราที่เสียสวนเสียสละออกไปแล้วกรวดน้ำได้ผลนี่กรวดแบบนี้กรวดแบบที่3ใช้โทรจิตตรวจให้คนเป็นโทรจิตตรวจให้คนเป็นยังไงกำลังเนี่ยพ่อแม่กำลังอยู่อเมริกาพ่อแม่กำลังอยู่เชียงใหม่แล้วลูกวันนี้กำลังเรียนเสริมกำลังปลูกสวนปลูกไร่ทำไร่ทำสวนทำงานได้มากมายมาสวดมนต์เสร็จแล้วก็ลูกได้แก่ลูกของคุณพ่อคุณแม่ชื่อนั้นชื่อนั้นอยู่เชียงใหม่ลูกวันนี้เรียนเก่งได้หน่วยกิจมากแล้วเกียรตินิยมแล้วลูกได้ปลูกกล้วยได้สิบต้นลูกปลูกมะม่วงได้สิบต้นขอส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำนี้ถึงคุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเท่านี้ได้เลยนี่ดับสองดับสามเรียกว่าโทรจิตอุทิศความดีไปให้แล้วจะได้รับด้วยเหมือนเราโทรศัพท์ทางไกลเนี่ยเอิดติดแหละรู้เลยได้รับไม่ได้รับนี่เรียกว่าโทรจิตตัวอย่างมีที่วัดจึงวิกโก้เป็นต้นพ่อแม่แม่กำลังป่วยหนักที่เมืองออสโลนอร์เวย์เมืองหลวงของนอร์เวย์ออสโลแล้วก็ปู่เขาเป็นศาสตราจารย์สอนมหาวิทยาลัยภาคคณิตศาสตร์เรียกว่าศาสตราจารย์คณิตศาสตร์แม่เป็นเลขานุการมหาวิทยาลัยออสโลไม่รู้จักคนเดียวแล้วเขาบอกกับลูกเขาว่าหลานเอ้ยปู่ท่านคิดถึงเรื่องศาสนามากเพราะว่าคัมภีร์ในมหาวิทยาลัยของเราออสโลนี้มีคัมภีร์ต่างๆและปู่ชอบคัมภีร์พุทธศาสนามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสุทธิมรรควางนี้เลยบอกลูกไปเรียนอักษรศาสตร์ที่ประเทศไทยนะแล้วเอาของดีประเทศไทยมาฝากปู่จงได้นี่คือวิโก้พรูนครั้งอดีตเมื่อสมัยก่อนคงจะเป็นฝาดฝรั่งฮอลันดาที่นำเอาพระนาปกหินไปถวายวัดอภิวันยังอยู่มาจนบัดนี้ประวัติมีศิลาจารึกหินอ่อนบัดนี้สมเด็จญาณสังวรขอประวัติไปแล้วเพราะสมัยนั้นมีเจ้าวาดชื่อญาณสังวรเลยสมเด็จญาณสังวรบอกโอ้ญาณมี3ญาณนะนึกว่ามี2ญาณท่านเข้าใจว่าญาณที่1คือสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนที่มาจากกรุงศรีอยุธยายานที่2ก็คือวัดบวรนิเวศเกิดมี3ยานยานที่1ก็คือพระครูยานสังวรที่เป็นเจ้าวาดวัดบวรเมื่อสมัยเม่งจูสมัยเม่งเขี้ยวแต่จิ๋วเรียกว่าเม่งเขี้ยวเจงกลางเรียกว่าเม่งจูแจ็ควัดผมเปียมีรูปถ่ายเสร็จนะถ่ายเสร็จเวก็โปรนี้สำเร็จอักษรศาสตร์มาจากต่างประเทศ12ภาษาแล้วก็มาเรียนภาษาไทยที่จุฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่เอาใหญ่ของเขาจบเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าพุทธศาสนาลึกซึ้งมากเป็นศาสนาที่ไม่บังคับเป็นศาสนาให้ทดสอบและทดลองได้ทุกประการเลยเขาก็บวชอยู่ที่วัดพวันนี่สรุปให้สั้นลงมาว่าแม่ป่วยหนักกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วก็พ่อและปู่เขาก็คิดถึงจะลูกหลานแล้วมีเพื่อน3คนอยู่บ้านใกล้กันเมืองออสโลในเมืองหลวง

0: ขณะนั้นนายวิโก้โปรนกำลังไปพระภิกษุนั่งเจริญกรรมฐานได้พระสมบัติแค่นั่งได้52วันเท่านั้นสามารถจะรู้หนังสือบรรทัดที่เท่าไรได้อย่างดีที่สุดเลยก็มาถามอาตมาว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อผมอยากจะกราบเรียนถามว่าเห็นคนไทยเนี่ยเวลาตายที่สงสารคนตายกรวดน้ำประจักษ์แต่อยากจะเรียนถามว่ากรวดได้คนเป็นได้ไหมจะตอบรับทางสื่อได้เปล่าเรารู้วาระจิตของวิโก้แล้วได้ชั้นมัธยมรับรองได้เลยว่าโทได้เนี่ยเรียกว่าโทรจิตเป็นประเภท3การกรวดน้ำต้องผ่านดาวเทียมนะถ้าใครไม่รู้จักดาวเทียมผ่านไม่ได้แล้วรู้เนี่ยต้องได้ตอบจดหมายตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าได้มาบวชในพระสัตนะได้สำเร็จอักษรศาสตร์เนี่ยปริญญาโทที่จุฬานี่เองแล้วเขามีนางสาววาสนาเป็นแฟนของเขาที่ปริญญาโทนี่เหมือนกันเลยจะมาก็เห็นชัดว่าคนนี้โทรจิตได้นี่ประเภท3เรียกว่าโทรจิตสามารถตอบรับได้ด้วยเลยก็วิโก้ก็เดินจงกรม1ชั่วโมงรูปถ่ายยังอยู่เดินจงกรมรอบอุโบสถหลังเก่าสมัยเมงจูมีเครื่องที่จะให้พิสูจน์ได้ทุกประการมีท่านเจ้าวาดสมัยนั้นพระครูยานสังวรอายุ99ปีมีหลักฐานเป็นภาษาจีนในเมื่อเป็นเช่นนี้วิโก้ก็เริ่มโทรจิตโทรจิตทำยังไงวิธีทำเขารู้แล้วแม่เขาป่วยเขารู้มาต้องสองสามเดือนเป็นโรคร้ายจะต้องตายไปโรคมะเร็งไปเลขานุการมหาวิทยาลัยออสโลสำนักงานอธิการของเขาแล้วก็ทีนี้ก็เดินจงกรม1ชั่วโมงนั่งเจริญวิปัสสนา1ชั่วโมงพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยขอเจอญาติพี่น้องโปรดทราบขณะที่กำลังสวดมนต์ขณะที่กำลังทำวิปัสสนาหรือสมาธิภาวนายังไม่จบรายการอย่าอุทิศให้ใครนะอย่าไปแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรขณะนั้นไม่ได้พ้นเพราะจิตยังมีพละในการภาวนาอยู่ยังไม่จบรายการขอฝากไว้ด้วยบางคนอุทิศตอนนั้นไม่ได้พ้นวิโก้ก็จิตเข้ามัธยมสามารถเข้าพระสมาบัติได้8ชั่วโมงโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะนี่ฝรั่งนะเลยเขาก็อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตนี่แรงมากถ้าคนมีสมาธิสูงแรงสูงถ้าคนไม่มีสมาธิไม่มีจิตจะภาวนาเลยอธิษฐานจิตไม่ขึ้นถ้าคนไม่ได้มีได้เจริญสมาธิมาก่อนแต่คนไหนมีสัจจะมีความจริงพูดจริงทำจริงคนอธิษฐานขึ้นไม่จำเป็นต้องมานั่งฝึกหรอกถ้าไม่มีความจริงใจรับรองอธิษฐานยังไงก็ไม่ขึ้นเป็นวิบัติขัดข้องทางเทคนิควิโก้ก็อธิษฐานอาตมาให้ช่างภาพถ่ายไว้ดูซิจะเป็นยังไงเรารู้แล้วต้องถึงแน่ผ่านดาวเทียมเลาะไปยุโรปผ่านดาวเทียมนะยอมรู้จักดาวเทียมไหมเหมือนหม้อแปลงไฟฟ้า1กิโลวัตต์ปั่นเนี่ยต้องใช้ไฟได้800ถ้ามีหม้อแปลงมาพักไฟจะใช้ไฟได้ถึง 30,000 กิโลวัตต์เหมือนแก้ว2ลูกเนี่ยเต็มมันถ่ายไปถ่ายมาเห็นไหมเนี่ยแหมไม่มีตัวอย่างซะด้วยตัวอย่างอยู่ที่วัดเพราะตมามีแก้วตัวอย่างน้ำถ่ายเทสมาธิไอ้ดาวเทียมคือสะสมหน่วยกิจคือสติสัมปชัญญะทุกไว้เก็บสติเข้าไว้นี่คือดาวเทียมส่งกระแสยิงตุ้มไปอย่างเงี้ยมันต้องมีที่พักระเบิดต่อให้นะถ้าไม่มีระเบิดต่อไปไม่ถึงนี่เราโทรจิตบางคนไม่เข้าใจเอาเล่าเรื่องวิธีทำจะไม่เล่าเวลาไม่พอแล้วนี่สามโมงกว่าแล้วฮะอะไรห้าโมงเลยทำไมไม่บอกกันแล้วเดี๋ยวตอบจนมาตอบนี่ให้เสร็จก่อนแล้วไม่บอกด้วย
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2536ข้าราชการมีหน้าที่สำคัญส่วนหนึ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลทั้งปวงด้วยความสุจริตจริงใจ

0: วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำแหน่งพร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ำเสมอนอกจากนั้นยังจะต้องมีความเสียสละอดทนรู้จักเกรงใจให้อภัยทั้งโอนอ่อนพรตามกันและกันด้วยเหตุผลและสำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่นรู้จักรับฟังความคิดเห็นแม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดเพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเองภูพิงราชนิเวศวันที่1มีนาคม2536
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
0: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373

0: ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
2: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ

0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 น.เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสี่นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอารุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะรับฟังเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ MCOT News FM 100.5 และผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้พูดคุยกันมาได้ผ่าน LINE @ค่ะ @MCOT News ก็ได้เช่นเดียวกันเรา2คนนำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและ Daily News มาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ค่ะ
2: ครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily Newsครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตครับโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเสด็จทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่โรมิโอแอนด์จูเลียตเฉลิมพระเกียรติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ครับ
3: สำหรับภาพข่าวของมติชนนะคะภาพใหญ่ที่สุดของหนังสือพิมพ์วันนี้เป็นภาพของ3อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพถ่ายผ่าน Instagram นะคะผ่านขณะร่วมรับประทานอาหารกับนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างทำภารกิจที่ประเทศจีนพร้อมระบุแคปชั่นว่า Innovation and Technology Knowledge and Sharing Succession นะคะเติมความรู้กันหน่อยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสำหรับพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้นะคะฝ่ายค้านบี้หันซ้ำซ้อนผิดปกติอื้อถลกงบมหาไทยเดือดพรรคประชาชนซัดซื้อเสื้อเกราะแพงกรรมาธิการแจงสเปคดีสมราคารัฐบาลข้องใจกดดันกกต.คดีหัวพิพัฒน์ปัดตอบดิวสีเขียวค่ะ
2: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News ครับมีภาพยุติศึกนะครับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอวครับก็เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การจัดการการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายนะครับสรุปใช้4มาตรการงดการเรียน3เดือนและย้ายอุเทนถวายไปที่ใหม่ยุติศึกอุเทนปทุมวันนะครับพาดหัวใหญ่ประเด็นนี้เลยนะครับสำหรับ Daily News หยุดเรียน3เดือนย้ายอุเทนยศชนันลุยเดินหน้ายุติพิพาทปทุมวันงัด4มาตรการชูแลนด์มาร์คใหม่ใช้ที่ดินเก่าสร้างศูนย์นวัตกรรมยศชนันออกมาตรการด่วนครับแก้ข้อพิพาทอุเทนถวายปทุมวันเดินหน้า4มาตรการยุติความขัดแย้งสั่งงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาททันทีครับ
3: เริ่มกลางตุลาคมนี้รัฐจ่าย 50,000 บาทโซลาร์เซลล์ 1.5 ล้านหลังเอกนิติชี้ลดค่าไฟมหาศาลดันสินเชื่อแก้หนี้ล้านบัญชีสอทชง3ข้อบูมเศรษฐกิจปลายปีค่ะ
2: ภูมิใจไทยถล่มเท้งยับครับปลุกม็อบกดดันกกต.สุชาติโยกงบมหาไทยเติมให้ปภ.เยียวยาภูมิใจไทยรุมซัดเท้งปลุกม็อบหวังกดดันกกต.สิริพงษ์ชี้ฝ่ายค้านพยายามครับ
3: รัฐบาลดันพิซซ่าท็อป50โลกกระทรวงศึกษาโต้งปลื้มคะแนนพุ่งลุยยกระดับนักเรียนเก่ง AI อาจารย์จุฬาแนะแก้7โจทย์ค่ะ
2: อธิบดีกรมปกครองหึ่มครับตัวป่วนโดนแน่ร้ายแรงกว่าในประเทศไม่อนุญาตสุสานคิวในประเทศไม่ใช่มาตรการเดียวแย้มมีแรงกว่านี้อีกมากอธิบดีปภ.นะครับกลางอธิบดีกรม

0: การปกครองนะครับการระเบียบควบคุมประพฤติต่างชาติป่วนเมืองครับ
1: อธิบดีกรมการปกครองเข้มต่างชาติเคารพกฎหมายหึ่มมีมาตรการรุนแรงกว่าในประเทศอธิบดีกรมการปกครองลั่นต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยชี้ในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแย้มยังมีแรงกว่านี้อีกมากแนะทำกิจกรรมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: ร้อยตำรวจตรีบุกยิงเมียครูดับคาโรงเรียนครับชนวนเหตุหึงหวงเพ่นกบดานที่บ้านตำรวจล้อมกล่อมกันวุ่นนายกสั่งมหาดไทยลุยวางแผนป้องกันซ้ำรอยหมวดพงครับรองสารวัตรโรงพักบางละมุงบุกยิงคูเปิลเมียสาววัย48ปีดับสยองคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคาดปมหึงหวงสร้างความแตกตื่นให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนครับ
1: พาดหัวข่าวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะคพ.ลุยตรวจบ้านช้างขยะ Data Center อุตสาหกรรมระยองจี้คุมเข้มวางระบบต้องเร่งออกกฎหมายค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่ภาพข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับเป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ครับอย่างสมพระเกียรติณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับนอร์เวย์ครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันเลยนะคะพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ก็เป็นเรื่องของอุเทนถวายกับปทุมวันใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะนายศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะแถลงมาตรการในเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายนะคะแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะคะโดยกำหนดให้มีมาตรการในการหยุดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อดูแลการความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็บุคลากรแล้วก็ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดเหตุปะทะกันบน BTS สยามทำให้ประชาชนแล้วก็คนที่เป็นนักท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะนายศนันท์ก็บอกว่าช่วง3เดือนนี้เนี่ยทั้ง2สถาบันจะไม่เข้ามาเรียนในพื้นที่ที่เคยเรียนอยู่เดิมนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่พิพาทหากว่ามีการเปลี่ยนผ่านไปใช้พื้นที่อื่นแล้วก็ตอนนี้พื้นที่เนี่ยไปยังไม่แล้วเสร็จก็ให้แก้ไขปัญหานะคะแล้วก็จะยังไม่ให้ใช้กลับมาใช้พื้นที่เดิมนะคะโดยให้ผู้บริหารของทั้ง2สถาบันเนี่ยจัดสถานที่เรียนใหม่เพื่อไม่ให้กระทบกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนด้วยนะคะสำหรับทางอุเทนถวายเนี่ยมอบให้อธิการบดีจัดหาพื้นที่ใหม่ที่อยู่นอกพื้นที่เดิมให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา3เดือนซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ชั่วคราวก่อนที่จะย้ายไปถาวร นะคะส่วนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันค่ะให้ดำเนินการตามมาตรการหยุดใช้พื้นที่เช่นเดียวกันพร้อมให้ผู้บริหารเนี่ยจัดหาแนวทางการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวด้วยรวมถึงรูปแบบเนี่ยการเรียนการสอนกับภาคอุตสาหกรรมก็ให้มีการปรับรูปแบบการเรียนนะคะหากว่ามีความจำเป็นอาจจะต้องย้ายไปสถาบันเนี่ยออกนอกพื้นที่ไปนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักเรียนแล้วก็คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงตรงจุดนั้นนะคะย่านปทุมวันค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยปัจจุบันในพื้นที่ของอุเทนถวายก็มีการหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะว่าให้คงไว้เป็นพื้นที่ด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมไม่ให้พัฒนาพื้นที่ไปในเชิงการค้าหรือว่าเชิงพาณิชย์ค่ะโดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกสถาบันเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะคะรองนายกรัฐมนตรียศนันท์ก็ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักในช่วง3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทหากว่ามีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จในช่วง3เดือนนี้นะคะก็ให้ขยายระยะเวลาออกไปค่ะทางด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าพื้นที่ย่านสยามสแควร์เนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการการท่องเที่ยวแล้วก็ห้างสรรพสินค้าในบริเวณนั้นนะคะเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจึงต้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยและทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเนี่ยมีความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวสำหรับมาตรการในการดูแลนักเรียนนักศึกษาของ2สถาบันเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าที่ของสน.ปทุมวันแล้วก็กองบังคับการตำรวจนครบาล6นะคะที่จะมีการประสานงานกันกับทั้งอาจารย์ของทั้ง2สถาบันอย่างต่อเนื่องหากพบความเสี่ยงหรือว่าการกระทบกระทั่งกันของทั้ง2สถาบันก็สามารถที่จะเสนอให้หยุดกิจกรรมหรือว่ามีการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามีการจัดกิจกรรมใดๆก็ให้ยุติได้ถ้าหากว่ามีความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่ง

0: กันนะคะส่วนศิษย์เก่าที่มีพฤติกรรมรุนแรงทางเรื่องนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าตำรวจมีการรวบรวมรายชื่อของศิษย์เก่าที่มีพฤติกรรมรุนแรงที่ต้องเฝ้าระวังไว้อยู่แล้วบางรายในจำนวนนี้ก็มีการถูกจับกุมไปแล้วในคดีอื่นๆนะคะแล้วก็มีการติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดโดยมีการทำงานร่วมกับอาจารย์แล้วก็สมาคมศิษย์เก่าของทั้งสองสถาบันเนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องค่ะ
1: นะครับก็เป็นโมเดลที่ออกมาล่าสุดนะครับก็หวังว่าจะสร้างความสมานฉันท์ให้กับ
0: ทั้งสองสถาบันใช่ไหมคะ
1: อ
0: ุเทนถวายและปทุมวันนะคะ
1: นะครับมาต่อกันที่ประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับเมื่อกี้ผมก็พยายามจะไปย้อนดูนะเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอุเทนถวายกับปทุมวันเนี่ยคือมันสะสมมานานหลาย10ปีก็เคยมีนักวิชาการแล้วก็เครือข่ายศิษย์เก่าอาชีวะไทยเนี่ยเขามองตรงกันนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยแก้ได้แต่ว่าต้องแก้แบบองค์รวมแล้วก็ทำให้ได้อย่างจริงจังต่อเนื่องไม่ใช่ว่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยเข้ามาแก้ไขนะครับจุดเริ่มต้นที่สำคัญเนี่ยของความขัดแย้งที่ถูกพูดถึงก็คือเหตุปะทะกันจากเหตุการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสถาบันที่สนามกีฬาแห่งชาติตั้งแต่นู่นเลยป
0: ี
1: 2511
0: เรายังไม่เกิดคุณภูเบศ
1: ถูกต้องนะครับจากนั้นความขัดแย้งสะสมเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องมีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจนกลายเป็นความเจ็บแค้นแล้วก็แนวคิดในการแก้แค้นระหว่างรุ่นในขณะที่ทางประธานเครือข่ายศิษย์เก่าอาชีวะไทยเนี่ยเขามองนะครับว่าปัญหามันไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นแต่ว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกมีครอบครัวชุมชนสภาพแวดล้อมรวมถึงปัจจัยภายในโดยเฉพาะการถ่ายทอดความคิดจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้แหละสำคัญผ่านการรับน้องแล้วก็ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้จากคนรอบตัวก็เคยมีนักวิชาการนะครับออกมาอธิบายเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าความรุนแรงมองได้เป็น3ระดับก็คือเรื่องของกายภาพซึ่งต้องใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาด2ก็คือใช้ความเชื่อและก็อุดมการณ์ที่ต้องสร้างการรับรู้วัฒนธรรมสันติในสถานศึกษาและสุดท้ายคือสร้างโครงสร้างกฎระเบียบและก็การบริหารจัดการของสถาบันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแนวทางที่ว่ามาเนี้ยมันก็ยังไม่เคยจะได้ผลนะครับที่อีกประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องของการรับน้องแม้ว่าทางสถาบันเนี่ยจะมีการห้ามรับน้องแต่ว่าเขาก็แอบจัดกิจกรรมนอกสถานที
0: ่ไปนัดพบกันเองใช่ไหม
1: ไม่ให้ใช้คำว่ารับน้องใช่ไหมได้ก็ใช้คำอื่นแต่ก็คือการรับน้องนั่นแหละนะครับอันนี้ก็รุ่นพี่บางส่วนเขาก็มองว่ามันเป็นการสอนน้องให้รู้จักเอาตัวรอดระมัดระวังแต่ว่าก็มีการมองว่าถ้าเป็นการถ่ายทอดความกลัวความเป็นศัตรูหรือว่าการใช้อำนาจนิยมเนี่ยก็อาจจะเป็นการส่งต่อความขัดแย้งไปยังคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เราไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าในมุมมองของเด็กๆอ่ะพอถูกย้ายไปที่อื่นเขาจะรู้สึกยังไง
0: ใช่ค่ะก็ในเนื้อหาข่าวคำสัมภาษณ์ก็ไม่ได้มีไปสัมภาษณ
1: ์
0: เด็กนักศึกษาที่ของทั้งสองสถาบันว่าถ้าหากว่าต้องเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสถานที่จากเดิมที่อาจจะเคยแบบเดินทางสะดวกแล้วก็สถานที่ใหม่เดินทางเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
1: อาจจะโอเคก็ได้บางคนที่แบบไม่ได้อยากมีเรื่องไม่ได้อยากมีราวอะไร
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนที่ใหม่เจอสิ่งใหม่ๆก็อาจจะมีแนวคิดใหม่ๆสำหรับเรื่องนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะไปกันต่ออีกเรื่องนึงนะคะก็เรื่องที่ดูแล้วแบบเป็นเรื่องฟังแล้วตกใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงบ่ายๆประมาณเที่ยงเมื่อวานนี
1: ้
0: ที่เราอยู่กันในห้องสัมมนานะใช่ไหมคุณภูเบศเมื่อวานนี้แต่ว่าข่าวที่ตำรวจบุกยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยคือพอเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลแล้วเรารู้สึกว่าหดหู่ใจนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุรุนแรงในสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลที่เด็กๆเนี่ยยังอยู่ในวัยเล็กแล้วก็พอเจอเหตุรุนแรงแบบนี้มันจะฝังใจเขาไปแบบฝังลึกนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะเกิดเหตุยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อประมาณ 11:00 นของเมื่อวานนี้นะคะทำให้อาจารย์ผู้หญิงครูผู้หญิงวัย48ปีเสียชีวิตในโรงเรียนค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีของผู้เสียชีวิตเป็นข้าราชการตำรวจด้วยนะคะโดยหลังก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไปที่บ้านพักค่ะตำรวจสภ.บางละมุงพร้อมกับหน่วยกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้าไปตรวจสอบควบคุมพื้นที่จุดเกิดเหตุโดยที่มีนายณริศนรามัยวงศ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงขออภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยโดยภายในโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีนักเรียนอยู่44คนครู3คนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาอีก3คนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำนักเรียนเนี่ยออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับโรงเรียนค่ะ

0: ยันว่านักเรียนทุกคนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่หลายคนก็อยู่ในอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะประสานผู้ปกครองให้เดินทางมารับนักเรียนกลับบ้านไปนะคะโดยบริเวณชั้น1ภายในโรงอาหารเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบร่างนางไพลินทองทัศน์อายุ48ปีค่ะเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุบาดแผลถูกยิงบริเวณกกหูด้านซ้ายใกล้กับที่เกิดเหตุเนี่ยมีปลอกปืนนะคะปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.เจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บเป็นหลักฐานไว้ค่ะทางด้านนายสมยศสงวนวรพงศ์นะคะอายุ57ปีผู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นชายคนนึงขับรถเก๋งมาจอดหน้าโรงเรียนค่ะจากนั้นก็เดินไปพูดคุยกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้ยินเสียงปืนก่อนที่ชายคนนี้เนี่ยนะคะก็จะขึ้นรถเก๋งสีขาวแล้วก็ขับออกไปจากพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบก็พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นสามีของผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์นะคะก็อันนี้เขาสงวนนามสกุลไว้นะคะส่วนสาเหตุแรงจูงใจที่ก่อเหตุเนี่ยยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงการสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยค่ะเพื่อจะดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปนะคะทั้งนี้นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีก็มีรายงานนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมกับนายอำเภอบางละมุงเนี่ยได้ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์แล้วก็ประสานงานกับตำรวจฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีคำสั่งปิดโรงเรียนนะคะในรายละเอียดก็ยังไม่มีรายละเอียดว่าปิดไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้มีการจัดทีมเยียวยาสภาพจิตใจให้กับนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ภายในโรงเรียนด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายตติพัฒน์นะคะปิติเศรษฐพันธ์ค่ะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้สูญเสียนะคะโดยจากเหตุเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลซึ่งเรื่องนี้ก็กระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำว่ารายละเอียดหรือว่ามูลเหตุของการเกิดเหตุเนี่ยต้องสอบสวนให้รอบคอบชัดเจนทุกด้านและก็หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องมีการเยียวยาดูแลนักเรียนให้ได้รับสภาพจิตใจที่เหมือนรู้สึกปลอดภัยและก็รู้สึกสบายใจที่จะได้กลับมาเรียนในโรงเรียนอีกครั้งนึงนะคะให้เยียวยาจนเด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่อยู่ในภาวะหวาดกลัวค่ะทั้งนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองแล้วก็นายอัครนันท์กันตินันท์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ส่งความห่วงใยไปยังนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองรวมถึงครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบด้วยและบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะคะแม้ว่าจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าความปลอดภัยภายในโรงเรียนเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็มีความห่วงใยและต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมด้วยค่ะพร้อมขอความร่วมมือประชาชนสื่อมวลชนนะคะงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงแล้วก็ภาพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพื่อเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบค่ะนอกจากนี้นะคะมีนายเจษฎ์ไทยเศรษฐ์ด้วยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพื้นที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนแล้วก็ครูเพื่อให้ทีมแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้เข้าไปประเมินแล้วก็พูดคุยกับนักเรียนอย่างเหมาะสมทุกช่วงวัยนะคะพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ตอกย้ำภาพความรุนแรงทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวหรือว่าความกลัวเกินความจำเป็นค่ะอันนี้ก็ทางรัฐมนตรีทั้งกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็มีความห่วงใยในสภาพจิตใจของนักเรียนแล้วก็บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าจับได้หรือยัง
0: ยังเมื่อวานน
1: ี
0: ้ยังกล่อมอยู่เลยอ่ะคุณผู้เบ
1: ญประมาณสัก4ทุ่มกว่าในเมื่อคืนเนี่ยชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีคุ้มกันหมู่โฟกนะครับหมู่โฟกเนี่ยเป็นลูกชายของหมวดโอผู้ก่อเหตุเข้าไปเกลี้ยกล่อมพ่อนะครับเป็นครั้งที่2นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เกิดเหตุประมาณเที่ยงกว่าใช่ไหม
0: ประมาณ11โมง
1: เกือบจะเที่ยงคืนแล้วก็คือยังเกลี้ยกล่อมกันไม่ได้นะครับลูกชายนี่ก็พูดผ่านลำโพงทั้งน้ำตาบอกรักพ่ออยากกอดพ่อแล้วก็ขอให้พ่อเนี่ยยุติเหตุการณ์นะครับออกมามอบตัวซะพร้อมกับขอให้เปิดไฟในบ้านถ้าหากมีชีวิตอยู่แต่ว่าผ่านไปประมาณสัก30นาทีก็ยังไม่มีเสียงตอบรับหรือว่าสัญญาณใดๆจากภายในบ้าน ตำรวจจึงยุติการเจรจารอบนั้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าสังเกตการผ่านด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็ใช้เครื่องตรวจจับความร้อนอินฟราเรดก็พบความเคลื่อนไหวอยู่ในบ้านนะครับมีลักษณะคล้ายกับบุคคลเดินขึ้นลงระหว่างชั้น1ชั้น2ทำให้ตำรวจประเมินว่าหมวดโอยังมีสัญญาณชีพอยู่นะครับก็เตรียมแผนปฏิบัติการและเน้นการเจรจาใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

0: ประชาชนเจ้าหน้าที่และตัวผู้ก่อเหตุเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องณเวลาประมาณเกือบจะ5ทุ่มเนี่ยประมาณ13ชั่วโมงหมวดโอก็ยังไม่มีท่าทีมอบตัวตำรวจก็เตรียมปรับแผนยุทธวิธีตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้ภายในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับโดยยังคงยึดหลักความปลอดภัยแล้วก็ความพยายามในการหลีกเลี่ยงความสูญเสียเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะก็หวังว่าจะไม่เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่คาดหวังนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณภูเบศไปกันที่เรื่องของโซล่ารูฟท็อปกันบ้างนะคะกระทรวงมหาดไทยจ่อเพิ่มสิทธิ์หนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเป็น 1.5 ล้านครัวเรือนนะคะคาดว่าจะมีการลงทะเบียนได้ประมาณกลางๆเดือนตุลาคมนี้ค่ะนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนครัวเรือนในโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจากเดิมเนี่ยนะคะประมาณ1ล้านครัวเรือนให้เป็น 1.5 ล้านครัวเรือนก็1ล้าน5แสนครัวเรือนนะคะก็เพื่อส่งเสริมหรือว่าเร่งเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนนะคะกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอรายละเอียดให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาในวันที่11กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็จะขออนุมัติวงเงินจากพรก.กู้ 400,000 ล้านบาทเนี่ยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็สักครู่นะคะคุณเบสฟอนต์เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐก็จะมีการอุดหนุนติดตั้งครัวเรือนละ 50,000 บาทหากว่า1ล้านครัวเรือนก็จะใช้งบประมาณเนี่ย 50,000 ล้านบาทตอนนี้เพิ่มเป็น 1,5 แสนครัวเรือนใช่ไหมคะก็ใช้งบประมาณ 75,000 ล้านบาทค่ะแต่ต้องรอจำนวนสิทธิ์แล้วก็รายละเอียดอย่างเป็นทางการก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรายละเอียดจะเป็นทางอย่างเป็นทางการจะเป็นอย่างไรงบประมาณเนี่ยจะอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทหรือว่า 75,000 ล้านบาทเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันอีกครั้งนึงแต่ว่าเป้าหมายของรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะเพิ่มเป็น1ล้าน5แสนครัวเรือนนะคะรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะประสานกับธนาคารออมสินธนาคารทอสธนาคารทกสนะคะเพื่อสนับสนุนสินเชื่อพร้อมกับเปิดทางให้กับการไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าจากครัวเรือนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองขายในส่วนที่เกินได้นะคะให้กับการไฟฟ้าค่ะโดยนำรายได้จากการขายไฟเนี่ยมาชำระค่างวดสินเชื่อก็คืองวดสินเชื่อที่ไปกู้มาจากธนาคารออมสินธนาคารทอสธนาคารทกสเพื่อมาติดเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนี่แหละค่ะเบื้องต้นระบบโซล่ารูฟท็อป5กิโลวัตต์เนี่ยนะคะคาดว่าจะมีการสร้างรายได้นะคะในการขายไฟฟ้าได้อย่างน้อย 1,000 บาทต่อเดือนและแผงโซล่าเนี่ยมีอายุประมาณ 25-30 ปีค่ะด้านการรองรับระบบเนี่ยนะคะการไฟฟ้าก็จะมีการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์แล้วก็การพัฒนาสมาร์ทกริดนะคะรวมถึงการพิจารณาระบบเก็บกักพลังงานแล้วก็ขยายสายส่งขณะที่รัฐบาลก็เตรียมร่วมมือกับกระทรวงแรงงานกระทรวงอว.ในการฝึกอบรมบุคลากรในการติดตั้งและบำรุงระบบโซล่าเพื่อสร้างงานให้กับประเทศด้วยนะคะส่วนการผลิตแผงโซล่าเซลล์ในประเทศเนี่ยกระทรวงการคลังได้หารือกับ BOI ค่ะเพื่อส่งเสริมให้โรงงานไทยประมาณ 7-8 แห่งเนี่ยนะคะมีการพิจารณาลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบบางรายการเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานในการผลิตเพิ่มภายในประเทศค่ะรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก็ย้ำว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านบทบาทของประชาชนจากผู้ใช้ไฟให้เป็นผู้ผลิตไฟรายย่อยโดยที่รัฐสนับสนุนทางด้านการเงินและก็การรับซื้อไฟและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกสบายในการใช้ระบบโซล่ารูฟท็อปค่ะ
0: ครับฮะมาตามต่อกันที่เรื่องของน้ำมันรั่วใต้สะพานพระราม3นะครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ครับรอยต่อเขตคลองเตยและยานนาวาผลการตรวจสอบพบว่าจุดรั่วของน้ำมันเนี่ยนายเอกนัทพร้อมพันธ์สั่งการให้บริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับระบบท่อส่งน้ำมัน2แห่งก็คือบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเร่งเข้ามารับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมกำชับให้ทั้ง2บริษัทนะครับรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายรวมถึงชดเชยเยียวยาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วและลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขการปนเปื้อนต่อไปโดยประเด็นสำคัญอยู่ที่การควบคุมน้ำนะฮะน้ำมันเนี่ยไม่ให้แพร่กระจายไปสู่ระบบน้ำและก็พื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมนะครับในขณะที่ทางกทม.เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะครับรอยต่อเขตคลองเตยยานาวาเนี่ยก็มีการผนึกกำลังกับกระทรวงพลังงานบริษัทน้ำมันและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ปัญหาต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีการหยุดจ่ายน้ำมันแล้วก็ลดแรงดันในระบบท่อส่งผลให้น้ำมันนะครับปริมาณน้ำมันแล้วก็กลิ่นในพื้นที่เนี่ยลดลงพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์สำหรับดูดแล้วก็จัดการน้ำมันที่ตกค้างออกไปเจ้าหน้าที่ก็มีการเปิดให้ตรวจสอบแนวท่อใต้ดิน2จุดเพื่อค้นหาตำแหน่งที่เกิดการรั่วและก็ซ่อมแซมให้ตรงจุดนะครับแล้วก็ในที่สุดก็เจอแล้วนะครับก็หวังว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเร็วนะครับ
1: อืมค่ะก็เมื่อวานนี้ก็สูบกันไปประมาณ 20,000 กว่าลิตรใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: อันนี้ก็เยอะมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่มีใครฟังรายการอยู่หรือเปล่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างกลิ่นลดลงเบาบางบ้างหรือยังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของปลาหมอคางดำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนคุณขวัญแล้วก็ผมภูเบศนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานะครับคุณคนรักเพลงเก่าหัวใจโสดนะครับสวัสดีน้องทั้ง2เข้ามานะครับคุณพี่วรรณาพี่สุพชัยนะครับแล้วก็คุณน้อยฝึกอาชีพนะครับวันนี้ชื่อแปลกๆนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณอาร์มซ่าด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาและทาง Facebook นะครับ Facebook เนี่ยก็เจ้าเก่าขาประจำเจ้าเดิมของเรานะครับตอนนี้มาเช็คชื่อกันเยอะแล้วนะครับก็มีทั้งพี่ชุมชนนะครับแล้วก็พี่สุภชัยนะครับที่เข้ามานะฮะตอนนี้ก็ไปทางไลน์ก่อนไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะคุณสุภชัยก็เข้ามาเช็คชื่อทางไลน์เช่นเดียวกันนะคะทักทายขวัญกับภูเบศมานะคะแล้วก็คุณสนิทเจมประโคนค่ะทักทายเราทั้งสองคนมาค่ะคุณอุทิศนะคะสวัสดียามเช้าจากอำเภอสังคมจังหวัดอะไรล่ะสักครู่นะคะจังหวัดหนองคายค่ะ
0: อำเภอสังคมใช่ไหมอ
1: ำเภอสังคมจังหวัดหนองคายมาฝนมาพร้อมกับคุณภูเบศเลยครับ
0: มาพร้อมกับผมเหรอ
1: ก็คือเปิดรายการมาคุณเจอคุณฝนก็ตกที่หนองคายเลยนะคะป้าติ๋วสวัสดีค่ะคุณสงครามหัวใจเดิมนะคะก็ทักทายกันเข้ามาทุกเช้าค่ะคุณจำรูนนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยนรงค์คุณวิบุญชัยก็ส่งรูปมาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะช่องทาง Facebook Live เป็นยังไงบ้างสดคึกคักไหม
0: ก็คึกคักเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีพูดคุยกันเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับบอกว่ากังวลว่าอาจจะมีการล็อกสเปคโซล่าอีกหรือเปล่านะครับ
1: ค
0: ุณสื่อท้อง

0: เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนนะครับนะครับคุณภูขันนะครับสวัสดีทางกิ่งแก้วฝนตกหนักเมื่อคืนนี้นะครับคุณคมสันมารายงานตัวครับพร้อมฟังเสียงโอ้ย กลิ่นแก๊สลองชอบใช่ไหมฮะนะแล้วก็คุณสื่อท้องถิ่นบอกว่าผอ.โรงพยาบาลมหาราชนะครับนักศึกษามาชี้แจงสื่อพร้อมขอโทษข่าวดังในโซเชียลระหว่างหมอกับพยาบาลหลังเพื่อนพยาบาลแห่ให้กำลังใจกันเพียบเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณชุมชนมาแล้วเนาะคุณ My God นะครับแล้วก็มีคุณปู่ผาดนะฮะสวัสดีเช้านี้มาคุณเดี่ยวธรณงค์กาญจนบุรีสวัสดีครับมาด้วยนะครับคุณอมรีด้วยนะส่งสติ๊กเกอร์เป็นรูปดอกไม้มาให้แล้วก็คุณรักชาติบอกว่าฝนตกที่ใหญ่ชัยภูมินะครับแล้วก็คุณริษาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยโคราชฝนตกอ่ะก็ได้น้ำกันทั่วถึงนะครับคุณไพศาลมาด้วยนะครับ
1: ค่ะเมื่อกี้มีเสียงโอ้ยใช่ไหม
0: รอฟังเสียงโอ้ยอยู
1: ่รอฟังเสียงโอ้ยก็ถ้าใครรอฟังเสียงโอ้ยนะคะก็ต้องนึกถึงสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจในมาตรฐานการผลิตนะคะเพราะผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยรวมถึงมีมาตรฐานอย.ด้วยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทเท่านั้นนะคะรับ12ขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจโทรไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ครับนะอ่ะมาตามต่อกันเรื่องคุณหมอนะครับหมอพร้อมแต่ว่าระบบไม่พร้อมนะก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับหลังจากมีการเผยแพร่คลิปคุณหมอนะแสดงความไม่พอใจตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจระบบประสาทเหตุเกิดที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับสาเหตุเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเข้าไปปัญหาเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยก็ทำให้หมอเนี่ยไม่สามารถวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้ตามปกติบุคคลในคลิปเนี่ยคือนายแพทย์เอกเปียงแก้วครับแพทย์ด้านสมองซึ่งอยู่ระหว่างเกิดเหตุเนี่ยได้พูดเสียงดังแล้วก็ตำหนิเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าผู้ป่วยต้องนั่งรอตั้งแต่ช่วงเช้าจนเกือบเที่ยงขณะที่ข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ยังไม่ปรากฏในระบบทำให้หมอไม่สามารถตรวจวินิจฉัยได้นายรัฐพัฒน์ปานมั่นนะครับเจ้าของคลิปคนที่โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็พาคุณแม่ไปโรงพยาบาลและเข้าใจจากเหตุการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลภาพเอ็กซเรย์อาจจะอยู่ที่จังหวัดตรังและยังเดินทางมาไม่ถึงจึงทำให้เกิดความล่าช้าในขณะที่แพทย์ได้ติดตามเรื่องข้อมูลที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยหมอก็ตามหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้นะครับพอหลังจากคลิปเนี่ยเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งเสียงเรียกร้องให้ปกป้องศักดิ์ศรีวิชาชีพพยาบาลก็มีการเกิดแฮชแท็กเซฟเนิร์สขึ้นมานะครับโดยผู้สนับสนุนก็มองว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากระบบและการประสานงานก็ไม่ควรจะไปตำหนิพยาบาลต่อหน้าผู้ป่วยขณะเดียวกันก็มีอีกมุมที่เห็นใจแพทย์เพราะว่าต้องเร่งติดข้อจำกัดเรื่องของระบบจนทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องรอนานหลายชั่วโมงอันนี้นะครับแพทย์หญิงจิรวรรณอารยพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการย้ายข้อมูลจาก Data Center ของเดิมนะครับเข้าสู่ระบบใหม่โดยข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ย้อนหลัง5ปีคือตั้งแต่ปี65จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถเปิดดูในระบบใหม่ได้ตามปกติส่วนข้อมูลที่เก่ากว่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกลบและหมอสามารถเข้าไปดูผ่านโปรแกรมหรือว่าติดต่อห้องทะเบียนเอ็กซเรย์เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ได้ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้บริหารโรงพยาบาลก็บอกนะครับว่าได้พูดคุยมีการทำความเข้าใจกับหมอพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคแล้วทุกคนเข้าใจกันและก็สามารถเดินหน้ารักษาผู้ป่วยจนเสร็จสิ้นพร้อมขอโทษประชาชนที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าจะเร่งดูแลระบบนะครับเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะฮะบอกว่าก็ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วขอโทษประชาชนด้วยที่ได้รับผลกระทบและก็ขอให้คุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเพราะว่าการทำงานร่วมกันก็มีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งได้แต่ก็ขอให้ทุกฝ่ายจับมือกันเดินหน้าดูแลประชาชนให้ดีที่สุดครับ
1: ค่ะก็เป็นความคืบหน้าน่าจะจบลงด้วยดีนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะไปกันที่ปลาหมอคางดำกันบ้างอยาก

0: จบด้วยดีเหมือนกันเลยอ่ะเรื่องนี้ระบาดกันเยอะมากเลยนะคะนายวัชรพลขาวคำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งแก้ปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งขณะนี้ครอบคลุมไปพื้นที่21จังหวัดแล้วค่ะพร้อมกับเดินหน้ามาตรการเชิงรุก7มาตรการโดยที่จะไม่รองเรื่องของคำสั่งของคดีของศาลปกครองในเรื่องของการกำจัดปลาหมอคางดำเนี่ยนะคะก็มีมาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการเร่งจับกำจัดปลาหมอคางดำแล้วก็มีการปล่อยปลาผู้ล่าลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อไปล่าปลาหมอคางดำนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการให้ไปนำปลาหมอคางดำเนี่ยนะคะไปแปรรูปเป็นปลาป่นหรือว่าไปทำเป็นปุ๋ยได้ด้วยแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะทำให้ปลาหมอคางดำเนี่ยเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็ไปทำลายระบบนิเวศตรงไหนที่เสี่ยงก็คือจะมีการปิดกั้นไว้ก่อนไม่ให้ปลาหมอคางดำเข้าไปในพื้นที่ได้นะคะรวมถึงมีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรแล้วก็ชุมชนและมีการใช้นวัตกรรมเช่นระบบของการติดตามวิเคราะห์ DNA รวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศหลังจากการกำจัดปลาหมอคางดำไปแล้วด้วยนะคะนายวัชรพลนะคะก็บอกว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากการระบาดเนี่ยขยายวงกว้างขณะที่งบประมาณแล้วก็บุคลากรเนี่ยมีอย่างจำกัดนะคะโดยจะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีและเสนอขอใช้งบกลางเพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนอกจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษชุดเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดนะคะเพื่อเร่งการประสานงานแล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้ย้ำว่าปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญค่ะโดยที่กรมประมงนะคะจะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการให้อนุญาตนำเข้าสัตว์ต่างถิ่นอันนี้ก็คือต้องเข้มข้นกว่านี้ค่ะเพราะว่าถ้าปลาหมอคางดำหรือว่าสัตว์เอเลี่ยนสปีชีส์เข้ามาก็จะเป็นปัญหาการระบาดแบบนี้รวมถึงจะมีการยกระดับการตรวจสอบติดตามด่านต่างๆแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนในอนาคตค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3นะครับโดยการอภิปรายก็ยืดเยื้อจนต้องมีการเพิ่มประชุมเป็นเมื่อวานนี้นะครับช่วงการพิจารณางบยุติธรรมเนี่ยนะครับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับโดยอ้างข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงของกรมว่าบุคลากร 70% จาก165รายระบุว่าขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เส้นเงินจึงตั้งคำถามถึงความพร้อมในการทำคดีที่มีความซับซ้อนนางสาวรักชนกยังพูดถึงงบประมาณ27ล้านบาทครับสำหรับการพัฒนาระบบการแสดงความสัมพันธ์ธุรกรรมทางการเงินและวิเคราะห์เส้นเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษพร้อมกับตั้งข้อกังวลนะครับว่าระบบดังกล่าวจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่โดยเชื่อมโยงไปถึงการทำงานของ DSI ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.การอภิปรายก็ตึงเครียดขึ้นนะครับเมื่อนางสาวรักชนกนำภาพบุคคลที่ไปต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลที่สนามบินบุรีรัมย์เอามาประกอบการอภิปรายด้วยและก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับถึงบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของ DSI ในอนาคตทำให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงกันหลายครั้งโดยเห็นว่าการอภิปรายนอกประเด็นงบประมาณมีการพาดพิงถึงบุคคลภายนอกขณะที่ประธานในที่ประชุมก็เตือนนะครับว่าให้ระวังการพาดพิงการกล่าวอ้างถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสภานอกจากนี้ก็มีการโต้เถียงนะครับถึงถ้อยคำในการอภิปรายหลังจากนางสาวรักชนกเนี่ยพูดถึงข้าราชการ DSI ที่อาจจะไม่ยอมทำตามฝ่ายการเมืองขณะที่ส.ส.ภูมิใจไทยก็มองว่ามันเป็นการเสียดสีดูถูกเจ้าหน้าที่พร้อมกับเรียกร้องให้ประธานควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในกรอบประธานสภาก็เลยพยายามยุติการโต้เถียงนะครับขอให้ผู้อภิปรายกลับมาสู่เนื้อหางบประมาณขณะที่ภาพรวมก็ยังดำเนินไปอย่างยืดเยื้อนะครับสำหรับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70นะครับเดิมสภาผู้แทนราษฎรกำหนดพิจารณาระหว่าง 7-9 กันยายนแต่จากจำนวนสมาชิกที่ขออภิปรายจำนวนมากก็มีแนวโน้มเพิ่มนะครับการประชุมเป็นวันที่10กันยายนขณะที่วุฒิสภาก็มีการกำหนดปรับการประชุมเพื่อรอผลการมติจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยอาจจะประชุมวันที่10หรือ11กันยายนครับ
0: ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางหมอวรงเขาก็มีการชำแหละงบเกี่ยวกับเรื่องเยียวยาภัยพิบัติด้วยบอกว่าเฉลี่ยต่อปีแล้วเนี่ยการเยียวยาภัยพิบัติเนี่ยนะคะรัฐบาลก็จะใช้เงินประมาณ 9,800 ล้านบาทแต่รัฐบาลเนี่ยเตรียมทำประ

0: กันภัยพิบัติไว้ที่ 15,500 ล้านบาทเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่านะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในวาระ2และ3เป็นวันที่3เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไทยภักดีก็มีการลุกขึ้นอภิปรายมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยนะคะเสนอขอตัดงบประมาณร้อยละ10ค่ะโดยเฉพาะงบเยียวยาผู้ประสบภัยโดยระบุว่าข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง4ปีนะคะรัฐบาลจ่ายเงินปีละประมาณ 9,877 ล้านบาทในการเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะแต่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดวงเงินในการทำประกันภัยพิบัติแห่งชาติไว้ที่ 15,500 ล้านบาทโดยอ้างอิงตัวเลขของปี 2,569 เพียงปีเดียวจึงมองว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะนายแพทย์วรงค์ก็ยังกล่าวถึงหลักวิชาการเรื่องของสัดส่วนเบี้ยประกันต่อทุนประกันโดยวงเงิน15,500 ล้านบาทเนี่ยมีสัดส่วนทุนประกันอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ20นะคะเท่ากับว่าภัยพิบัติขนาดใหญ่ของประเทศโดยเฉลี่ยต้องเกิดขึ้น5ปีต่อ1ครั้งดังนั้นจึงตั้งคำถามว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะค่าเฉลี่ยทั่วโลกในการทำประกันภัยพิบัติของแต่ละประเทศรวมถึงธนาคารโลกเนี่ยนะคะก็อยู่ในสัดส่วนทุนประกันประมาณ 4-8% ค่ะแต่รัฐบาลชุดนี้จัดสรรงบประมาณในสัดส่วน 20% จึงถูกมองว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดเท่าที่มีในโลกนะคะอันนี้เป็นคำพูดของนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมค่ะซึ่งคุณหมอวรงค์เนี่ยนะคะก็เสนอว่ารัฐบาลควรใช้แนวทางตามมาตรฐานของหลายประเทศทั่วโลกเช่นหากมีวงเงินประกัน 15,500 ล้านบาทควรเก็บเข้ากองทุน 5,000 ล้านบาทแล้วนำส่วนที่เหลือไปทำประกันภัยนะคะจะกี่บริษัทก็ได้เมื่อเกิดความเสียหายในวงเงิน 10,000 กว่าล้านบาทเนี่ยก็สามารถนำเงินกองทุนมาดูแลประชาชนได้จากนั้นให้บริษัทประกันภัยในต่างประเทศเข้ามารับผิดชอบต่ออย่างไรก็ตามนะคะนายแพทย์วรงค์ก็บอกว่าหากรัฐบาลยังเดินหน้าดำเนินการในรูปแบบเดิมประชาชนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยได้ว่าอาจมีคนบางกลุ่มเนี่ยต้องการค่าคอมมิชชั่นจากการทำประกันภัยพิบัติครั้งนี้หรือไม่ค่ะ
1: ครับมาดูกันที่ประเด็นเรื่องของเขากระโดงนะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับพูดถึงกรณีการครอบครองที่ดินบริเวณเขากระโดงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ครับบอกว่าตอนนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีนี้ก็สืบเนื่องมาจากนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์เข้าติดตามความคืบหน้าการลงนามอนุมัติเลขสืบสวนหลังจากร้องเรียนให้มีการตรวจสอบกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าครอบครองพื้นที่ประมาณ20จุดรวม245ไร่มีผู้ครอบครองที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ย33รายประเด็นที่สำคัญที่ DSI ต้องตรวจสอบก็คือการครอบครองที่ดินดังกล่าวเป็นการแยกกันของผู้ครอบครองหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องของการถมทับทางสาธารณะลำรางสาธารณประโยชน์และก็การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เพื่อประกอบธุรกิจรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมบอกว่าคดีบุกรุกที่ดินสาธารณะจะเข้าข่ายคดีพิเศษคือต้องมีพื้นที่รวมตั้งแต่50ไร่ขึ้นไปหรือว่ามีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปแต่การจะดำเนินคดีกับบุคคลใดต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาเป็นรายกรณีว่าใครเป็นคนทำผิดส่วนกรณีที่ทนายอั๋นยื่นฟ้องพลตำรวจโทรุฑพลในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังศาลอาญารัชดามีคำสั่งประทับรับฟ้องและนัดพร้อมคู่ความในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับทางพลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่ารายละเอียดยังไม่ทราบแต่พร้อมชี้แจงตามปกติและพร้อมต่อสู้ตามกระบวนการในชั้นศาลครับ
0: มาต่อกันที่เรื่องของปมทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครเส้นใหญ่แค่ไหนเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจระดับใดนะคะจะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดไม่มีละเว้นนะคะกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจากการถูกตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีการตัดตอนหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็บอกว่าต้องมีการพิจารณาจากข้อเท็จจริงโดยขณะนี้เนี่ยนะคะพบว่าคะแนนเนี่ยมีการแก้ไขคะแนนสอบแล้วก็มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ 6,000 คนแล้วซึ่งตรงนี้ได้ส่งข้อมูลให้ปปช.แล้วก็ตำรวจในการตรวจสอบดำเนินการต่อค่ะส่วนกรณีข้อมูลที่ได้รับการบรรจุที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยนายวรสิทธิ์ก็บอกว่ายังไม่เห็นข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่าไม่มีการจ่ายเงินไม่ว่าจะจ่ายเงินหรือว่ามีการรู้จักกับใครเนี่ยนะคะ

ถ้าหากว่าทำการทุจริตแล้วเนี่ยจะต้องมีการดำเนินตามข้อเท็จจริงค่ะสำหรับการเยียวยาผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตแล้วก็ไม่ได้ถูกลัดคิวไปก่อนหน้านี้เพราะว่าโดนคนที่ทุจริตเนี่ยคะแนนแซงไปนะคะก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือ

0: าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนะคะในการประชุมในวันที่17กันยายนนี้ค่ะนายวรสิทธิ์ก็ย้ำว่าการตรวจสอบเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลตามข้อเท็จจริงนะคะไม่ใช้ความรู้สึกในการพิจารณาไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองหรือว่าเรื่องของการรู้จักคนที่มีอำนาจอันนี้จะพิจารณารายบุคคลตามข้อเท็จจริงและตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้เห็นว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มด้วยแล้วก็อาจจะมีพายุเข้าที่เวียดนามอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามครับ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mpod News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับคุณโกสินครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับเห็นว่าจะเริ่มวันแรกที่มีฝนตกหนักแล้วครับ
4: ครับก็แนวโน้มในเรื่องของสภาวะฝนในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีเข้ามาตกได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะแรกเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งก็เริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานต่อเนื่องจนถึงในช่วงของค่ำคืนนี้นะครับส่วนแนวโน้มลักษณะอากาศในช่วงของวันนี้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็ดูว่าแนวโน้มในเรื่องของพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบถัดไปในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคกลางนะครับรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับที่น่าจะมีฝนเข้ามาได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยอาจจะมีบางพื้นที่มีฝนตกหนักมากได้ในช่วงนี้ครับสำหรับในส่วนของสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ลักษณะของร่องมรสุมนะครับเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันรวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยและอ่าวไทยบางส่วนครับ
1: ครับจังหวัดไหนบ้างครับที่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลย
4: วันนี้น่าจะมีหลายจังหวัดอยู่นะครับในโซนทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้บางส่วนนะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังหน่อยพื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสมีฝนตกหนักมากนะครับในช่วงของวันนี้เนี่ยในโซนทางด้านภาคเหนือก็จะเน้นทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับส่วนในโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเน้นทางด้านจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์นะครับภาคกลางจะเน้นทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกจะอยู่ในโซนทางด้านจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดครับ
1: โอ้นครราชสีมาวันนี้คือได้รับเป็นพิเศษแล้วครับ
4: ใช่ครับวันนี้ฝนน่าจะขยับแนวลงมาทางภาคอีสานตอนล่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงค่ำคืนนี้ฝนทางอีสานตอนล่างเองก็เริ่มที่จะมีเข้ามาหนาแน่นมากขึ้นแล้วนะครับ
1: ครับกรุงเทพวันนี้เนี่ยเป็นยังไงครับเยอะไหมฮะฝน
4: กรุงเทพวันนี้ฝนน่าจะเยอะเลยนะครับอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะครับดีๆเพราะว่าในช่วงของวันนี้เนี่ยแนวโน้มในช่วงบ่ายถึงข้ามไปนะครับฝนมีโอกาสตกลงมาได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะต่อเนื่อง

0: ถึงในช่วงของวันพรุ่งนี้ได้นะครับก็ตกหลายช่วงเวลาอยู่แล้วก็ปริมาณฝนอาจจะมีฝนตกสะสมทำให้เกิดลักษณะน้ำก็รอการระบายได้นะครับในช่วงของวันนี
1: ้ค่ะ
2: ก็คือหนักเลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่ครับวันนี้ดูแนวโน้มลักษณะของร่องมรสุมเนี่ยจะค่อยๆเลื่อนลงมาพาดผ่านทางโซนภาคกลางตอนล่างด้วยนะครับ
2: คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
0: น่าจะทำให้ฝนในพื้นที่ทางด้านนี้น่าจะเริ่มเยอะขึ้นแต่ในช่วงเช้าช่วงสายๆเนี่ยยังดูว่าลักษณะอากาศยังไม่น่าจะมีฝนเคลื่อนเข้ามาน
1: ะ
0: ได้มากนักนะครับแต่เน้นในช่วงบ่ายๆเย็นๆเป็นต้นไปครับ
2: กี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี
0: ้วันนี้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ครับ
2: ครับภาคใต้ล่ะครับวันนี้
0: ภาคใต้วันนี้ก็ดูแนวโน้มฝนน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีบางจังหวัดที่อาจจะต้องระวังเรื่องฝนตกหนักโดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็ทางระนองและพังงาโซนทางด้านนี้อาจจะมีโอกาสมีฝนตกหนักได้มากกว่านะครับ
2: เห็นว่ามีพายุจ่อเข้าทางเวียดนามนี้อาจจะกระทบกับประเทศไทยไหมครับ
0: ครับก็จากการคาดการณ์นะครับในระยะช่วง 2-3 วันล่วงหน้านี้นะครับในพื้นที่ทางด้านทะเลจีนใต้เนี่ยล่าสุดก็มีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอยู่แต่มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้นะครับแล้วก็จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะครับในช่วงประมาณวันที่14-15ครับซึ่งมันก็จะส่งผลทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องนะครับฝนก็จะเน้นในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็โซนทางด้านภาคกลางกับภาคอีสานตอนล่างมากกว่าส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยมันจะมีลักษณะของมวลอากาศเย็นนะครับที่ขยับลงมาปกคลุมทางด้านนั้นก็จะลักษณะอากาศในเรื่องของฝนก็จะเริ่มลดน้อยลงไปตั้งแต่จริงๆฝนก็จะเริ่มลดน้อยลงตั้งแต่ในช่วงของวันพรุ่งนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับอีสานบนฝนน่าจะน้อยแล้วแล้วก็ในช่วงวันถัดไปนะครับในช่วง12 13 14และ15เนี่ยแนวโน้มฝนทางภาคเหนือเองเนี่ยน่าจะหายน้อยเลยนะครับส่วนภาคอีสานให้เริ่มระวังในช่วงประมาณช่วง 14-15 ที่อาจจะมีขอบของพายุแถบทางด้านชายฝั่งเวียดนามนะครับอาจจะส่งผลให้มีฝนตกหนักทางอีสานบนได้ครับ
2: ค่ะโอเคเช้านี้มีเพิ่มเติมส่วนไหนอีกไหมครับ
0: ในวันนี้นะครับต่อเนื่องจนถึงประมาณช่วงวันที่13เนี่ยในพื้นที่ประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้แต่ว่าในช่วงหลังวันนี้ไปเนี่ยทางภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนๆเนี่ยแนวโน้มฝนจะลดลงนะครับในพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนที่ตกสะสมด้วยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะครับ
2: ครับเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณโกศินครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ีครับแม่ที่วันนี้ก็เตรียมตัวกันนะครับชาวกรุงเทพนะ 80% แล้วก็ต่อเนื่องยาวนานบ่ายค่ำจนถึงเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างคุณผู้ฟังครับที่เมืองนาโกย่านะครับจังหวัดไอจิปริมาณฝนวัดได้สูงสุดเนี่ยคือตกหนักนะฮะ 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของเมืองนะครับก็ส่งผลให้ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมรถยนต์ประมาณ200คันนะครับก็ถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้บ้านเรือนหลายหลังหลายสิบหลังได้รับผลกระทบมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ฝนตกหนักรวมอย่างน้อย41คนในพื้นที่ไอจิแล้วก็กิฟุนะครับตามรายงานฝนที่ตกหนักยังส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งรถไฟและบริการขนส่งสาธารณะบางส่วนต้องหยุดให้บริการชั่วคราวขณะที่ประชาชนจำนวนมากติดค้างตามสถานีรถไฟในเมืองนาโกย่าสถานการณ์ยังส่งผลกระทบถึงพื้นที่ภูเขานะครับก็เกิดดินถล่มบนภูเขาไฟฟูจิหลังจากฝนตกหนักนะครับดินแล้วก็เศษวัสดุทับรถยนต์3คันแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะที่อีกพื้นที่นะครับจังหวัดชิซูโอกะก็เกิดดินถล่มมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับทางอุตุของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เตือนนะครับว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเพิ่มระดับขึ้นดินถล่มฟ้าผ่าและก็ลมกระโชกแรงนะครับส่วนที่เมืองนาโกย่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่กำลังจะจัดขึ้นอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่กระทบกับกำหนดการแข่งขันนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ประมาณ400คนก็พักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเคยถูกอพยพขึ้นที่สูงระหว่างฝนตกหนักมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ทยอยกลับเข้าพื้นที่ขณะที่ประมาณ 3,500 คนเข้าพักในศูนย์อพยพนะครับอันนี้นักกีฬานะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันฝนตกหนักก็สร้างความเสียหายต่อระบบรถไฟในพื้นที่ฮอกไกโดด้วยเส้นทางรถไฟในระหว่างซัปโปโรกับฮาโกดะ

0: ฮาโกดาเตะเนี่ยต้องหยุดให้บริการบางช่วงจากความเสียหายที่เกิดจากฝนตกหนักเห็นมีแบบภาพข่าวที่แบบน้ำมันไหลลงไปด้วย
1: น้ำไหลลงสถานีรถไฟ
0: ถูกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าแรงมากนะครับที่ญี่ปุ่นฮะ
1: ค่ะก็อันนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.-17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.-10:00 น. MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่10 กันยายน 2569ค่ะเช้านี้รับหน้าที่โดยเราสองคนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
5: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่ผ่านซูมนะฮะเพิ่งกลับมาจากขอนแก่นเมื่อเย็นเมื่อวานนี้นะครับก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อคืนกลับมาถึงเมื่อคืนสินะ

0: ก็เลยวันนี้มาทาง Zoom นะครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะแต่เราก็อยู่กับคุณฟัง1ชั่วโมงครึ่งนะคะยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะเช่นเคยเราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะอาจารย์เจตค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้นะคะในช่วงแรกของรายการ Good Morning ASEAN นะคะก็เป็นประจำเราจะเริ่มจากข่าวสารกันนะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะช่วงเวลา 6:40 นาทีนะคะพูดคุยกับคุณยุยกงผู้สื่อข่าวจากฮ่องกงกันนะคะอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้น 7:00 ตรงค่ะ
0: ครับแน่นอนครับวันพฤหัสแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันต่อแล้วก็ 7:10 นาทีโดยประมาณนะครับคุณกฤตเอื้องวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับจะมาพูดคุยนะฮะจะเป็นเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมานะโอ้แค่ฟังนี่ก็อยากทานแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้น่าจะต้องหิวเลยเนี่ย
1: นะคะอ่ะแล้วก็ของรางวัลก็มาเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าคำถามและรางวัลจะเป็นอะไรนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็เช่นเคยนะคะก็สามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดทาง Facebook Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live คลื่นข่าว MCOT News หรือจะทักทายกันเข้ามาทาง LINE Official @MCOT News และเบอร์ SMS เบอร์4689399ก็ได้ค่ะ
0: ครับนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับแน่นอนอัดแน่นเช่นเคยนะครับมาเริ่มต้นดูข่าวสารกันก่อนนะครับผมขออนุญาตพาไปเรื่องของทรัมป์นะฮะกับปูตินกันนิดนึงแล้วกันนะครับก็เป็นอีกสมรภูมินึงที่หลายๆคนอยากจะให้สงบลงนะก็คือรัสเซียกับยูเครนนะครับมีอัปเดตล่าสุดนะครับบอกว่าทรัมป์และปูตินสนทนาทางโทรศัพท์หลังจากคณะเจรจาเยือนรัสเซียและยูเครนครับรัสเซียระบุว่าผู้นำของ2ประเทศนะครับก็คือรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการหารือกันทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการเยือนรัสเซียและยูเครนของคณะเจรจาสหรัฐนะครับท่ามกลางการเจรจาสันติภาพที่หยุดชะงักไปเลยเนี่ยนะครับผู้ช่วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับชื่อว่ายูริอูจาคอฟเนี่ยนะครับก็กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยมีการหารือกันเกี่ยวกับผลการเยือนของสตีฟวิกคอฟนะฮะทูตพิเศษของทรัมป์นะครับแล้วก็นายเจเร็ดคูชเนอร์นะครับลูกชายลูกเขยนะฮะของทรัมป์นั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับโดยอูชาคอฟเนี่ยก็บอกว่าทรัมป์แสดงความเต็มใจที่จะยุติความขัดแย้งในยูเครนโดยเร็วนะฮะอย่าลืมนะครับว่าทรัมป์เคยพูดว่าเดย์วันที่รับตำแหน่งปุ๊บจะหยุดให้ได้ตอนนี้ก็ผ่านมาเนิ่นนานมากเหมือนกับคำถามที่เขาโดนเหมือนกันตอนที่บอกว่าจะจัดการอิหร่านให้ได้อันนี้นักข่าวก็ถามจี้เหมือนกันบอกว่าไม่เห็นจะได้เลยผ่านมาจะครึ่งปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับต่อนะฮะอูชาคอฟเนี่ยก็เน้นย้ำว่าเขาต้องการเห็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญเกิดขึ้นในระหว่างที่เขารักษาตำแหน่งประธานาธิบดีก็คือว่าหมายถึงทรัมป์เนี่ยนะทรัมป์บอกแบบนี้นะครับโดยมีการกล่าวว่านะครับทรัมป์เนี่ยแสดงความเห็นว่าหากการสู้รบยุติลงโอกาสในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบจะเปิดกว้างทันทีนะก็คือจะเริ่มกลับมาฟื้นความสัมพันธ์นะครับนอกจากนี้นะครับทางฝั่งของปูตินก็บอกว่าอูชาคอฟเนี่ยก็บอกว่าชื่นชมความพยายามในการไกล่เกลี่ยของสหรัฐและโดนัลด์ทรัมป์นะเป็นการส่วนตัวในการหาทางออกในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการกล่าวด้วยนะว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเลยนะเป็นการพูดคุยที่สร้างสรรค์และตรงไปตรงมาโดยรวมนะครับมีการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ดีก็โดยรวมถือว่ามีเค้าลางที่ดีนะสำหรับการเจรจาอันจะนำไปสู่นะครับขันสันติภาพของรัสเซียกับยูเครนครับ
1: นะคะก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะคะคราวนี้ยังคงอยู่ที่ประเด็นทรัมป์อยู่นะคะแล้วก็ความพยายามในการหรือไอเดียที่อยากจะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าอยู่ภายในสหรัฐอเมริกาเองและเป็นรัฐนะคะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานั่นก็คือนิวเม็กซิโกนั่นเองนะคะเพราะชื่อเนี่ยมีคำว่าเม็กซิโกอยู่ในนั้นนั่นแหละนะคะคือก็มีข้อเสนอออกมานะจากฝั่งโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อนิวเม็กซิโกให้กลายเป็นนิวอเมริกานะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะในสหรัฐอเมริกาโดยฝั่งเดโมแครตเนี่ยเขาก็แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะก็ต่างมองว่าเป็นเพียงกลยุทธ์ที่เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ค่าคร

0: ชีพที่แพงขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะและภาวะสงครามในต่างประเทศด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะก็แน่นอนอ่ะเริ่มจากที่เดียวกับทุกที่แหละเกิดจาก Truth Social เนี่ยแหละค่ะทรัมป์ก็ได้ไปโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มของเขานะคะในช่วงวันรายงานโดยอ้างว่าได้รับข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อรัฐนะคะนิวเม็กซิโกแล้วก็เขาเนี่ยบอกว่าชอบไอเดียนี้มากเลยเพราะฟังดูแล้วมีเกียรติแล้วก็งดงามกว่าเดิมนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราก็เห็นมาละนะคะว่าเขาเองเนี่ยก็ได้มีการลงนามเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกนะคะ Gulf of Mexico ให้กลายเป็นอ่าวอเมริกา Gulf of America นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อทะเลสาบ Ontario นะคะเป็นทะเลสาบอเมริกานะคะคราวนี้เนี่ยความยากตรงนี้เนี่ยคือ1คือข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเจอกับกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนักการเมืองทุกฝ่ายเลยนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐนิวเม็กซิโกเองอย่างทางด้านของมิเชลลูชันกริชัมเนี่ยค่ะเธอเป็นผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกเขาก็ได้ออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดว่าชื่อของรัฐนิวเม็กซิโกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ใครจะนำมาถกเถียงกันได้นะเพราะชื่อนี้เนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาอีกนะคะพร้อมระบุว่าทรัมป์เนี่ยกำลังพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากประชาชนจากปัญหาราคาแก๊สอาหารที่แพงขึ้นรวมไปถึงวิกฤตต่างๆที่คนในประเทศกำลังเจออยู่นะคะทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสมาชิกประจำรัฐต่างๆรัฐอื่นๆเนี่ยก็ออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะแม้กระทั่งทางด้านของเกรกฮอลซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรครีพับลิกันเองนะคะเขาก็ยังออกมายืนยันว่ารัฐนิวเม็กซิโกเนี่ยมีประวัติศาสตร์ของชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็นักสำรวจชาวสเปนที่ตั้งชื่อดินแดนแห่งนี้มานานเกือบ500ปีทั้งนี้เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยรัฐบาลกลางสหรัฐไม่ได้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนชื่อรัฐได้นะคะต้องมีการได้รับความเห็นชอบจากประชาชนที่ในรัฐซึ่งมีต้องมีการผ่านการลงคะแนนแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐเท่านั้นนะคะถึงจะทำได้นอกจากกระแสการตอบโต้ทางการเมืองแล้วนะคะในโลกออนไลน์ก็ยังเกิดกระแสล้อเลียนนะแล้วก็มีการจิกกัดมีมีมต่างๆที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นการ์ตูนซีรีส์ South Park นะคะที่โด่งดังเนี่ยเขาเองก็มีการประชดประชันด้วยการประกาศเปลี่ยนชื่อรายการตัวเองนะจาก South Park เป็น South America นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็มีโพสต์มีมต่างๆล้อเลียนบางคนเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชื่อนะเอาปากกาก็ไปเปลี่ยนชื่อหมดเลยนะมันจะมีเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาที่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นชื่อของอเมริกาอย่างเช่นมันก็จะมีเมืองที่ชื่อปารีสเมืองที่ชื่อ นิวซีแลนด์ออสเตรียอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีชื่อถนนมีชื่อสถานที่ต่างๆที่เป็นชื่อประเทศอื่นๆเขาก็มีการไปขีดแล้วก็ชื่อให้เป็นชาให้เป็นอเมริกาให้หมดนะคะแม้กระทั่งมีก็มีคนยกคำถามมาว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยอีกหน่อยอาหารเม็กซิกันฟู้ดเนี่ยจะพูดได้ไหมต้องเรียกว่าเป็นอเมริกันฟู้ดหรือเปล่านะคะอ่ะก็เป็นกระแสออนไลน์กับอีกหนึ่งชื่อที่ทรัมป์มีไอเดียขึ้นมานะคะรอยเตอร์สรายงานค่ะ New Mexicans deride Trump's New America idea
1: นะฮะแต่ว่าถ้าจะมองว่าทรัมป์ทำไปเพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจก็ได้ผลนะเพราะว่าก็มีคนพูดถึงอย่างมากในหน้าสื่อนะครับก็ถือว่าเขาขยับอะไรก็เป็นข่าวไปหมดอ่ะนะฮะอันนี้ก็ต้องมีความรู้เท่าทันเนาะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราหรือว่านักข่าวในสหรัฐเองมองว่านี่คือการเบี่ยงเบนประเด็นก็ต้องอย่าลืมที่จะไปจิกกัดไปติดตามเนาะในประเด็นที่ยังคงเป็นคำถามอยู่อย่างเรื่องสงครามเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็ต้องไม่ละเลยด้วยนะครับ
0: ค่ะอาจารย์เจตคะขออนุญาตพูดถึงทรัมป์อีกสักครู่นึงนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องประเด็นปัญหาต่างๆที่ทรัมป์พยายามที่จะเบี่ยงเบนนะคะตอนนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ก็คือความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะแคนาดานะคะก็ตอนนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเรียบร้อยนะคะห้ามเป็นการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายประเภทนะคะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายประเภทนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมอย่างเช่นเวนะคะรวมถึงสินค้าอื่นๆที่อยู่ในรายการคำสั่งของทำเนียบขาวนะคะโดยทรัมป์เนี่ยระบุในคำสั่งว่าแคนาดาเนี่ยเลือกปฏิบัติต่อการค้าของสหรัฐในขณะที่ทำเนียบขาวเนี่ยระบุว่าแคนาดาจำกัดการกระจายสินค้าจากสหรัฐแต่ไม่ได้ใช้มาตรการเดียวกันกับสินค้าประเภทเดียวกันจากประเทศอื่นๆนะคะโดยรายงานข่าวเนี่ยระบุว่ามาตรการห้ามนำเข้าจะเริ่มขึ้นวันที่29 ันยายนนี้นะคะหลังจากที่แคนาดาเนี่ยก็ได้มีการประกาศมาตรการขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐเพื่อที่จะตอบโต้ภาษีของสหรัฐขณะที่ความขัดแย้งของทั้งคู่เนี่ยก็รุนแรงขึ้น

0: ึ้นนะคะหลังเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทางฝั่งสหรัฐก็ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาประมาณ 50% ครอบคลุมสินค้ามูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 6.3 แสนล้านบาทนะคะหลังจากการเจรจาหลายรอบเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงได้อ่ะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของทั้ง2ประเทศเนี่ยระบุว่าต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีกำหนดการว่าจะมีการเจรจารอบใหม่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็หลังการเจรจาครั้งล่าสุดเนี่ยก็ล้มเหลวไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะคราวนี้มาตรการภาษีของสหรัฐเนี่ยก็จะกระทบไปหลายอุตสาหกรรมในแคนาดานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์วายอุปกรณ์กีฬานะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกปลาขณะที่แคนาดาเขาก็มีการตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าสหรัฐในมูลค่าเท่ากันครอบคลุมสินค้าอย่างเช่นเหล็กเสื้อผ้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะคะโดยมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดาเนี่ยจะเริ่มมีผลใช้หลังเที่ยงคืนของวันอังคารที่8กันยายนคือตอนนี้เนี่ยมีผลเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านมาร์ค คาร์นีย์เองนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเขาก็มีความคิดที่ค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะสู้นะว่าแคนาดาเนี่ยไม่ต้องการที่จะพึ่งพาสหรัฐขนาดนั้นละนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะมีการพูดคุยกับประเทศอื่นๆด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นประเด็นของทรัมป์ณตอนนี้แต่ว่าพยายามเบี่ยงเบนเรื่องของปัญหานี้ด้วยการเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากปัญหาที่ไกลออกไปในทางยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันค่ะข่าวนี้มาจาก AP ค่ะ US banning dairy products, most alcohol and motorcycles from Canada in growing trade war
1: ครับนะอ่ะยังเกี่ยวกับทรัมป์อยู่นะฮะ
0: วันนี้มีค่อนข้างเยอะช่วงนี้ขยับตัวเยอะนะฮะ
1: ใช่ฮะแล้วก็ขยันนะครับถ้าไปติดตามเนี่ย True Social เนี่ยดึกก็ออกมานะฮะอ่ะมาดูกันนิดนึงแต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนบ้างจากที่อันนี้เมื่อสักครู่นี้ไปตีกับแคนาดาใช่มั้ย
0: ค
1: ่ะคราวนี้ไปตีกับจีนบ้างไปกับจีนบ้างนะไปกับจีนบ้างนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกมาจากทรัมป์โดยตรงนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าทางสหรัฐเนี่ยออกมาเปิดหน้านะชกกับจีนนะฮะออกมาเอาเรียกง่ายว่าแฉนะครับคือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันนะบอกว่ามีแถลงการจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและหน่วยข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าบริษัทจีนนะครับได้คัดลอกทรัพย์สินทางปัญญาของห้องปฏิบัติการ AI ในสหรัฐโดยใช้เทคนิคการสกัดความรู้เอาง่ายๆนี่ก็คืออีกรูปแบบนึงก็คือ AI war นะครับเทคนิคนี้เนี่ยเขาเรียกว่า distillation ปกติเนี่ย distillation ก็คือการสกัดน้ำตัวอย่างเช่นเรามีน้ำเค็มจะทำให้เป็นน้ำจืดก็ใช้คำนี้นะครับ distillation นะฮะเป็นการสกัดแต่ว่าถ้ามาเป็นความรู้เนี่ยมันคือการสกัดความรู้ความสามารถจากโมเดล AI ต้นแบบที่ทรงพลังมากๆมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบที่ด้อยกว่าอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนเครื่องมือ AI ก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไม AI ของจีนเนี่ยก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่สหรัฐเนี่ยออกมาพูดนะบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยกล่าวหาบริษัทจีน6แห่งซึ่งมี DeepSeek อันนี้อย่างที่เราเคยคุ้นหูกันดีนะครับว่าออกมาตู้มนี่ทุกคนแบบตะลึงเลยนะฮะ Moonshot AI Alibaba อันนี้คือ Big Tech Company ของทางจีนหมดเลยนะครับบอกว่าได้นำรูปแบบโมเดลของ AI ที่พัฒนาโดยสหรัฐเนี่ยมาใช้ฝึกฝนผลิตภัณฑ์ของตนเองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการกระทำดังกล่าวเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นโดยที่รัฐบาลจีนเนี่ยรับรู้ด้วยสินะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สหรัฐเขาอ้างนะครับนอกจากนี้ครับแถลงการระบุเพิ่มด้วยว่าบริษัทจีนเหล่านี้พุ่งเป้าไปที่โมเดลของ Anthropic OpenAI Google แล้วก็ SpaceX ก็คือ Big Tech Company ของสหรัฐนะครับข้อกล่าวหาดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลของทรัมป์เนี่ยกำลังเตรียมสำหรับการเยือนสหรัฐของสีจิ้นผิงที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ด้วยสินะคือทุกอย่างมันดูแบบเอ๊ะจะมาอยู่แล้วจะมาเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยจาก Washington Times ครับนะอันนี้เป็นโพสต์ของ Washington Times บอกว่า Chinese artificial intelligence companies are stealing AI technology from US companies with the help of Beijing government นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ตัว Washington Times ได้บอกแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนที่ผมเอามาจากทาง Daily News ด้วยทีนี้ทางด้านของสีจิ้นผิงนะครับก็ออกมาตอบโต้ทันทีนะฮะถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าไม่จริงนะครับไม่ได้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับจาก China News Asia ของสิงคโปร์ครับบอกว่า China says US accusations of AI theft are groundless นะฮะ groundless นะฮะคำนี้ก็น่าสนใจเอาไปใช้ได้นะครับเวลาที่เราบอกว่าอะไรที่มัน groundless เนี่ยคือมันไม่มีมูลมันเป็นไปไม่ได้มันไม่จริงอันนี้เป็นอีกคำนึง

0: ึ่งนะที่สามารถเอาไปใช้ได้เวลาที่เราแบบมี argument เนาะแล้วบอกว่ามัน groundless นะครับเรื่องนี้เนี่ยทางสหรัฐก็ออกมาอ่ะขออภัยทางจีนนะออกมาตอบโต้ทันทีนะฮะว่าเรื่องเนี้ยไม่จริงนะครับโดยที่ทางด้านของจีนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนนะก็บอกว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็บอกว่าทางจีนเองก็พยายามที่จะเร่งพัฒนาของตัวเองอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสงคราม AI ก็ว่าได้แต่เผอิญว่าสงคราม AI เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่สีจะไปเยือนสหรัฐดังนั้นก็ต้องจับตาดูว่าอันนี้จะเป็นอีกประเด็นนึงหรือเปล่าที่มีการพูดคุยกันนะครับ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสงครามที่เกิดขึ้นสงครามการค้าก็มีนะคะสงครามเรื่อง AI ก็มีเช่นเดียวกันนะคะ
0: แล้วก็ขอเพิ่มต่อยนิดนึงฮะทางจีนเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงนะความพยายามที่จะกล่าวหาอะไรแบบนี้กับจีนแล้วก็บอกว่าอันนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยจีนกับสหรัฐเนี่ยต่างก็เป็นประเทศหลักในเรื่องของ AI ควรจะต้องมาจับมือกันพัฒนามากกว่ามากล่าวหากันแบบนี้โอ้อันนี้ก็เป็นคำพูดจากทางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนครับเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนครับ
1: นะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับที่เกี่ยวเนื่องกับทรัมป์ทั้งหมดเลยนะหลากหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะคราวนี้นะคะขยับมาที่ข่าวที่เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ได้สร้างผลกระทบในนิวซีแลนด์เยอะเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเกิดการประท้วงนะคะใหญ่ในนิวซีแลนด์เมื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะเกือบ 10,000 คนนะคะพร้อมใจกันผลักงานประท้วงหยุดงานหลายชั่วโมงทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะคัดค้านข้อเสนอปรับขึ้นค่าจ้างของรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อนะคะพร้อมทั้งส่งเสียงสะท้อนถึงภาระงานที่หนักขึ้นเรื่อยๆจากผลกระทบจากการสั่งปรับลดงบประมาณแล้วก็ปรับลดจำนวนบุคลากรในภาครัฐอีกด้วยนะคะโดยการหยุดนัดงานการนัดหยุดงานนะคะประท้วงครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยสมาคมบริการสาธารณะนะคะ Public Service Association ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็ครอบคลุมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานสำคัญนะคะอย่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมกระทรวงการพัฒนาวิสาหกิจนะคะนวัตกรรมและการจ้างงานกระทรวงมหาดไทยรวมถึงสำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินแห่งชาติอีกด้วยนะคะซึ่งการประท้วงดังกล่าวเนี่ยก็แน่นอนก็ส่งผลกระทบกับการให้บริการสาธารณะหลายด้านนะคะก็ต้องมีการหยุดชะงักไปหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงอยู่ทีเดียวนะคะทั้งบริการช่วยเหลือด้านการจ้างงานแล้วก็การจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านของดเวนลิโอนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการระดับชาติของสมาคมบริการสาธารณะเขาเปิดเผยว่าข้อเสนอปรับขึ้นเงินเดือนจากฝั่งนายจ้างและรัฐบาลเนี่ยถือว่าต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้ออย่างมากนะคะซึ่งเท่ากับว่าเป็นการลดรายได้ที่แท้จริงของพนักงานนะคะแล้วก็สวนทางกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายในภาครัฐแล้วก็การเลิกจ้างพนักงานที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ได้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เหลืออยู่จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานนะคะแล้วก็ส่งผลสุดท้ายเนี่ยไปต่อประชาชนที่ได้รับบริการในท้ายสุดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการผลักงานครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญทางการเมืองนะคะเนื่องจากว่านิวซีแลนด์กำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปนะคะครั้งใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะก็สร้างแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักนะคะต่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลุคเซนนะคะจากพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งกำลังจะเผชิญกับคะแนนนิยมที่สูสีกับพรรคฝ่ายค้านอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยก็เจอกับภาวะเศรษฐกิจในเมืองที่ซบเซาแล้วก็ภาวะค่าครองชีพครัวเรือนชนชั้นกลางที่ตึงตัวอย่างหนักด้วยนะคะขณะที่ฝ่ายการเมือง อย่างคริสฮิปกินส์นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำพรรคแรงงานฝ่ายค้านเขาเองเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนข้าราชการพวกนี้นะคะโดยเขาเนี่ยได้มีการร่วมปราศัยในกิจกรรมการชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภาเพื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายตัดลดบุคลากรของรัฐบาลปัจจุบันว่าเป็นการบั่นทอนรากฐานการทำงานของประเทศอีกด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยจะสามารถมาบรรลุข้อตกลงยังไงกันได้บ้างนะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งข่าวจากนิวซีแลนด์ค่ะ Reuters รายงานว่า New Zealand Public Service Walk Off Job Over Pay Offer
0: ครับนะก็พูดถึงข่าวนี้นะทำให้ผมแบบนึกถึงข่าวที่มีการพยายามจะ ขึ้นเงินเดือน

0: เป็นให้กับนายกรัฐมนตรีของทางสิงคโปร์เนาะนะอ
1: ัน
0: นี้ก็ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือสิงคโปร์เขามองว่าถ้าเกิดว่าเงินเดือนสูงขึ้นก็จะไม่มีแรงจูงใจในการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สิงคโปร์คิดนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการเพิ่มเงินเดือนมานานแล้วนะฮะปีเดือนนึงเนี่ยเฉลี่ยประมาณน่าถ้าผมจำไม่ผิดนั้นน่าจะประมาณ6-5 ล้านบาทเลยนะฮะต่อเดือนนะฮ
1: ะ
0: เยอะมากเยอะมากนะฮะอ่ะทีนี้ขอข้ามกลับมาดูเรื่องของอาเซียนนะครับแต่ว่าเป็นอาเซียนฟิลิปปินส์กับจีนที่มีวาทกรรมกันบนเวทีระหว่างประเทศอันนี้ไม่ทราบว่าคุณลิซ่าเห็นได้เตรียมข่าวนี้มาไหมครับ
1: ไม่ได้เตรียมค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะโอเคเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันแล้วก็สื่อทั้งในและนอกอาเซียนพูดถึงข่าวนี้นะครับฟิลิปปินส์ Defense Chief slams bullying China afternote at forum นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นกลางเวทีนะฮะระหว่างประเทศนะครับซึ่งเวทีระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นที่กรุงโซลนะครับแล้วก็กิลเบโตแตโอโดโรนะฮะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์คืออย่างนี้ตัวของท่านรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังขึ้นเป็นฟอรัมนะฮะก็เป็นพาเนลกำลังพูดอยู่บนเวทีนี้เนี่ยนะครับขณะที่กำลังมีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะครับมีโน้ตอยู่ดีๆมีคนยื่นโน้ตมาให้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยในโน้ตเนี่ยท่านรัฐมนตรีของฟิลิปปินส์เนี่ยเห็นโน้ตแล้วก็อ่านเลยนะอ่านบอกว่าโน้ตเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาจากเจ้าหน้าที่จีนมีเนื้อหายืนยันจุดยืนของจีนคือมีการพูดถึงเรื่องของกรณีของทะเลจีนใต้ในระหว่างที่ท่านรัฐมนตรีกำลังพูดอยู่เนี่ยแล้วจีนเนี่ยยื่นโน้ตขึ้นมาไม่เห็นด้วยคือค้านนะครับทีนี้พอยื่นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับทางฝั่งของในโน้ตเนี่ยพูดถึงจุดยืนของจีนที่ปฏิเสธคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี2016ที่ตัดสินสนับสนุนข้อเรียกร้องของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้นะครับหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ส่งโน้ตให้ท่านทูตนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็อ่านหยุดก่อนแล้วก็อ่านเนื้อหาทันทีเลยนะครับแล้วก็บอกว่าก็คือโต้แย้งในทุกข้อกล่าวหาของที่จีนพูดมาทั้งหมดนะครับแล้วบอกว่ามันขัดต่อหลักพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็บอกว่าก็จีนนั้นกำลังกล่าวว่าอันคลอสเนี่ยซึ่งจีนเป็นภาคีเนี่ยขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างนั้นหรือนะแล้วก็มีการพูดโต้แย้งนะครับในทุกข้อที่โน้ตฉบับนี้ได้ขึ้นมานะครับก็แต่ท่านเนี่ยพูดด้วยท่าทีที่ค่อนข้างมีความสุขุมนะคือไม่ได้มีความใช้อารมณ์คือผมได้เห็นคลิปตัวนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยท่านพูดทิ้งท้ายด้วยนะบอกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีมารยาทเพราะว่ากำลังพูดอยู่บนเวทีนะแล้วก็มีโน้ตขึ้นมานะครับเวทีนี้คือการอภิปรายในงานประชุมความมั่นคงโซลหรือว่าโซลดีเฟนส์ไดอะล็อกนะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีของฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังพูดถึงความท้าทายด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์และความสำคัญของการปฏิบัติตามอันคลอสนะแล้วก็มีโน้ตนี้ขึ้นมามีคนแชร์คลิปนี้กันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะว่าทางท่านรัฐมนตรีของฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่ากล้านะแล้วก็วิธีการแสดงออกเนี่ยก็มีความสุขุมนะไม่ได้มีการใช้อารมณ์แต่ว่าจับประเด็นแล้วก็โต้แย้งคือข้อมูลแม่นด้วยนะฮะก็คือโต้แย้งออกมาเป็นข้อเลยอันนี้ก็เป็นที่พูดถึงอยู่มากในตอนนี้บนโซเชียลมีเดียแล้วก็วิธีความมั่นคงระหว่างประเทศและการทูตครับ
1: อืมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะที่เกิดขึ้นเราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูข่าวดีกันบ้างนะคะก็ถือว่าดีขึ้นนะสำหรับประเทศไทยนะคะในการจัดอันดับนะพิซซ่า2025ที่ผ่านมานะคะก็เกี่ยวกับการศึกษาไทยนะคะผลประเมินนะเรื่องของนักเรียนมาตรฐานของการอ่านนะคะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยค่ะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าพิซซ่านะคะปีของปีที่แล้ว2025เนาะคะแนนเพิ่งออกมานะคะนักเรียนไทยเนี่ยทำคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะครบทั้ง3ทักษะหลักนะคะก็ส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยขยับขึ้น5อันดับในระดับโลกนะคะแล้วก็ในการประเมินรอบนี้เนี่ยเก็บข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนไทยจำนวน 8,547 คนนะคะจากสถาบันการศึกษา273แห่งทั่วประเทศโดยประเทศไทยนะคะไต่ขึ้นจากอันดับที่58ในการสอบรอบที่แล้วก็คือเมื่อปี2022มาอยู่ที่อันดับที่53ของโลกได้นะคะสำหรับรายละเอียดคะแนนในรายวิชาต่างๆนะคะพบว่าวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะมีการเติบโตโดด

0: เด่นที่สุดนะคะโดยทำได้432คะแนนเพิ่มขึ้นถึง23คะแนนนะคะตามมาด้วยวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่ทำได้407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและวิชาการอ่านทำได้392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนเช่นกันค่ะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของการทดสอบทักษะการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเป็นทักษะสำคัญในยุคดิจิทัลเนี่ยค่ะนักเรียนไทยสามารถทำคะแนนได้สูงถึง476คะแนนนะคะคราวนี้เนี่ยเพื่อที่จะต่อยอดการพัฒนาเชิงบวกในครั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็มีการเตรียมดำเนิน2มาตรการสำคัญเพื่อที่จะยกระดับการจัดการเรียนการสอนนะคะก็ได้แก่การจัดทำกรอบการเรียนรู้ AI นะสำหรับครูและนักเรียนให้เสร็จสิ้นภายในปี2026นี้นะคะพร้อมทั้งบรรจุวิชารู้เท่าทันสื่อและ AI นะคะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยมุ่งหวังให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างมีดุลพินิจนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู่การสอบในครั้งต่อไปคือ PISA 2029นะคะคือเขาจะสอบกันทุก3ปีซึ่งจะมีการเพิ่มทักษะด้านดิจิตอลและ AI เป็นวิชาประเมินหลักด้วยนะคะสำหรับการจัดอันดับในภาพรวมนะคะ PISA เนี่ยถือเป็นการทดสอบมาตรฐานระดับนานาชาติที่จัดทำโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะคะโดยทำการสุ่มประเมินนักเรียนที่มีอายุ15ปีซึ่งเป็นวัยที่ใกล้สำเร็จการศึกษาขั้นบังคับนะคะการประเมินน่าจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีอย่างที่บอกไปนะคะเพื่อที่จะวัดสมรรถนะใน3ด้านหลักก็คือการอ่านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์โดยเน้นวัดทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วก็การดำเนินความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงมากกว่าการท่องจำตำราเรียนนะคะโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานของประเทศสมาชิก OECD อยู่ที่ประมาณ500คะแนนแล้วก็ในรอบการประเมินสมบูรณ์ล่าสุดเนี่ยมีประเทศและเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมทั้งสิ้น81แห่งทั่วโลกนะคะคราวนี้เนี่ยเรามาดูภาพรวมกันบ้างนะคะการจัดอันดับในทั่วโลกและเดี๋ยวจะมาเจาะที่อาเซียนนะคะมาดูท็อป5อันดับสูงสุดของโลกก่อนนะคะอันดับที่1ก็เป็นข่าวดีสำหรับสิงคโปร์นะคะ
1: แน่นอน
0: ไม่ได้แปลกใจอะไร
1: ค
0: ือ
1: พ
0: ี่
1: พูดผมก็เดาถูกนะคะ
0: ค่ะคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชานะคะอยู่ที่560คะแนนนะคะอันดับ2คือมาเก๊านะคะ535คะแนน
1: น
0: ะคะอันดับ3ไต้หวันค่ะ533คะแนนอันดับที่4ญี่ปุ่นนะคะ533คะแนนนะคะแล้วก็อันดับ5คือเกาหลีใต้523คะแนนนะคะคือคราวนี้เนี่ยบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอย่างคือมีประเทศเฉพาะในเอเชียเท่านั้นหรอทำไมอันดับ5เนี่ยมาจากเอเชียหมดเลย
1: นะคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยไม่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอื่นๆเขาก็มีเข้ามาด้วยนะอย่างสหราชอาณาจักรอย่างอังกฤษเองอย่างอเมริกาเองเนี่ยก็อยู่ในลิสต์นี้นะแต่ว่าทำคะแนนไม่สูงเท่านะคะคือพอเราพูดถึงทักษะต่างๆเนี่ยคณิตวิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านเนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของภาษาแต่ว่าก็จะเป็นการพูดถึงการอ่านโดยรวมนะคะคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ซึ่งรู้สึกว่าเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่ละนะคะคราวนี้มาดูตารางอัพอันดับของอาเซียนกันบ้างนะคะว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะคะอ่ะ1ก็คือ1ของโลกก็ต้องเป็น1ของอาเซียนอยู่แล้วนะคะก็คือสิงคโปร์นะคะอันดับ2ของอาเซียนนะคะน่าตกใจแล้วก็ตะลึงมากๆก็คือเวียดนามค่ะเป็นอันดับที่34ของโลกนะคะอันดับ3คือบรูไนนะคะเป็นอันดับที่42ของโลกไทยเราเนี่ยค่ะเป็นอันดับที่4ของอาเซียนแล้วก็เป็นอันดับที่53ของโลกนะคะอันดับที่5ของอาเซียนคือมาเลเซียเป็นอันดับที่55ของโลก6อินโดนีเซียอันดับที่69ของโลกนะคะต่อมาด้วย7ฟิลิปปินส์นะคะอันดับที่77ของโลกแล้วก็8กัมพูชาอันดับที่81ของโลกค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกกระจกสะท้อนนึงถึงคุณภาพการศึกษาไทยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่มั้ยครับ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับคุณยุยกงจากฮ่องกงค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026

0: เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
6: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อในช่วงที่2นี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจตลาลิซาค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณยุยกงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อความกันนะคะจากผู้ฟังที่ส่งเข้ามาหลากหลายช่องทางนะคะเดี๋ยวลิซาเริ่มจากทาง LINE Official ก่อนนะคะ @mcotnews ในเช้านี้ก็ต้องทักทายคุณสุภชัยนะคะแล้วก็คุณในหัวคำวิเลิศนะคะคุณณัฐวรานะคะส่งรูปเข้ามาในเช้านี้นะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาค่ะแล้วก็มีคุณวิสิตด้วยนะคะส่งรูปเข้ามาในเช้านี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความทาง LINE Official @mcotnews ค่ะ
7: ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความกันเข้ามานะครับคุณลิซ่าเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารกันต่อนะครับ
6: ได้เลยค่ะ
7: ครับก็มาเริ่มต้นที่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องนะกับประเทศไทยแต่ว่าก่อนที่จะไปข่าวสารนะมีคุณผู้ฟังทักมาบอกว่า distill เนี่ยนอกจากจะแปลว่าสกัดแล้วนะจริงๆอีกคำหนึ่งที่ตรงเหมือนกันคือคำว่ากลั่นใช้คำว่ากลั่นก็ได้แต่มันก็คือการแยกอ่ะการให้ได้สารที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการออกมานะฮะอันนี้ก็เป็นความหมายในทิศทางเดียวกันนะครับไปดูข่าวสารกันต่อนะครับไปที่เรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะแต่ว่ามาจากสปป.ลาวนะครับเกี่ยวกับสปป.ลาวด้วยมาจาก The Laotian Times ครับบอกว่า Thailand approves loan for new Mekong bridgeอินหลวงพระบาทนะอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือจากประเทศไทยนะครับที่ส่งไปให้กับสปป.ลาวแล้วก็จะช่วยประเทศไทยด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลของสปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป.ลาวเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับในสปป.ลาวนะครับโดยความช่วยเหลือนี้นะครับก็มีการอนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษนี่คือเนด้านะครับทางเนด้าเนี่ยเขาก็จะมีการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบนี้กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินให้ความช่วยเหลือแก่สปป.ลาวเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนนี้นะครับมูลค่าประมาณ 1,780 ล้านบาทนะครับทีนี้ถามว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมาช่วยอะไรได้บ้างนะครับตัวของการก่อสร้างสะพานแห่งนี้นะครับจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจุดนี้ก็คือจากน่านไปหลวงพระบางจะสามารถช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่าง2เมืองได้อย่างน้อย 30-40 นาทีนะครับก็จะทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างการทำได้ง่ายขึ้นสะดวกปลอดภัยจากการข้ามแม่น้ำนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนักท่องเที่ยวและ

0: ายได้จากนักท่องเที่ยวในจังหวัดน่านก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะคอนเน็กต์นะครับมาน่านแล้วไปต่อหลวงพระบางได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านจุดนี้นะครับแล้วก็จะใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งนี้แทนการใช้แพขนานยนต์ปัจจุบันนี้เป็นแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขงนะครับก็จะต้องใช้เวลานะเป็นอย่างมากนะครับก็จะช่วยประหยัดระยะเวลาได้นะครับและที่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสปป.ลาวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นข่าวของการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงนั้นจะเรียกว่าเป็นสะพานมิตรภาพก็ได้นะครับในสปป.ลาวโดยประเทศไทยครับ
1: นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งสองที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ที่จริงๆคิดว่าน่าไปเที่ยว
0: อยากไปใช่ผมเองก็อยากเดินทางจากน่านไปสปป.ลาวไปหลวงพระบางคือสมบัติที่หลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองในดวงใจผมอยู่แล้วผมชอบมากเป็นเมืองที่ประทับใจมากไปทุกครั้งก็ชอบนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไปรถไฟถ้าสามารถจะไปรถได้จากน่านเนี่ยผมว่าน่าสนใจมาก
1: นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศที่ดีนะคะแล้วก็น่าจะสร้างรายได้เกี่ยวกับทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็การขนส่งได้ในอนาคตอีกด้วยนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปข่าวต่อไปนะคะแล้วก็พูดคุยคุณยุยกงนะคะทักทายทาง Facebook Live Page Mcot News FM 100.5 เนาะเพราะเช้านี้ยังไม่ได้ทักทายกันเลยนะคะทักทายคุณสุภชัยนะคะที่ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะแล้วก็คุณธารเทพนะคะแล้วก็มีคุณวิโรจน์นะคะทักทายเข้ามานะคะจากสุรินทร์20องศาฝนตกปล่อยๆนะคะคุณภริดานะทักทายเข้ามาจากศรีราชาอากาศดีนะคะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะทุกคนนะคะคุณธนิตทักทายส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะคุณกฤษมนนะคะคุณประสิทธิ์นะคะคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะคะแล้วก็คุณไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อยังไงนะคุณอูดอนหรือเปล่านะคะ
0: น่าจะชื่อคุณน่าจะมาจากสปป.ลาวนะคุณอูดอนสีสว่างทองสีสว่างทองหรือเปล่าก็พิมพ์มาเป็นตัวอักษรลาวเลยนะสบายดีดีเจผมว่าด้านหลังนี้จะแปลว่าคนสวยนะคิดว่าใช่คิดว่าใช่อันนี้ก็เป็นทักษะในการอ่านตัวอักษรลาวของผมนะอาจจะผิดก็ขออภัยก็มีคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสปป.ลาวค่อนข้างเยอะนะครับก็สบายดีนะแล้วก็ผมเห็นข่าวที่พูดถึงความร่วมมือกันนะสะพานมิตรภาพของไทยแล้วก็ลาวที่จะอยู่ในสปป.ลาวก็ขอให้เกิดขึ้นนะครับจะได้เดินทางไปเยือนหลวงพระบางได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ค่ะในช่วงนี้
0: คุณอาพรด้วยคุณอาพรด้วยสงสัยผมจะอ่านถูกนะคุณอุดรส่งดอกไม้มา
1: ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากฮ่องกงกันบ้างนะคะตอนนี้คุณยุยกงผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วค่ะGood morning, Yui Gong.
0: Good morning, Yui Gong.
2: Hello, Peng.
1: Hello, can you
0: hear us?
2: Yes. Hello, good morning. I can hear you.
1: Okay, yeah, it seems that you're a little bit quiet on the quieter side.
2: Oh, is that so? Because I think the connection is not very good, so I cannot turn on my screen.
1: Okay.
0: Right. Okay, so then I will let you talk.Okay, first of all, how's the weather?
2: The weather is actually not as hot as before now. Now it's about 28 degrees. It's a little bit better, but finally we are seeing some sunshine. We haven't seen any sunshine in August and July.
1: Okay, all right. Well, anyways, we have some news updates. We're going to let you just tell us the story since your signal was not too great. Go ahead.
2: Right. On Tuesday, the first chief executive of Hong Kong, Mr. Tung Chee Hwa, passed away. And it immediately, of course, became headlines because he was the first of the fifth of the many, I would say, chief executives in Hong Kong. What do we remember of him? Tung Chee Hwa came to the scene as a very old and well-respected businessman.He was never involved in politics before, but it is well known that he did many things that people today look back, and at the time he was heavily criticized. But now that we look back at him, maybe he did not deserve some of the criticism.
1: Mm-hmm.
2: One of the silliest policies people remember him for was releasing a policy to build 85,000 public housing flats every year.He announced that in 1997, but right after the financial crisis, he never mentioned about it again.

0: And then 1 year and a half later, people asked, hey, so what about the flats? And then he got very angry and said, I haven't been talking about it for quite some time now, so you should not be asking.
1: Mm.
0: So people will always remember him. We call him a nickname, 85K. Is that whenever we use it to laugh at something, that when something is not mentioned, despite not officially retracted, it's gone. So we call that 85K in Hong Kong. It becomes an idiom.
1: Mm-hmm.
0: And, of course, the other one, other policy that he was known for was he harshly pushed it forward, the Article 23, in 2003, right after SARS was finished. And it touched a nerve in Hong Kong only 6 years after the handover, and 500,000 people took it to the streets to tell him no. And as a result of the 500,000 people marching to the streets, he resigned soon after. So, and of course, there was SARS. So people now look back, and he's gone at the age of 89. And we do remember him as one of the very first person. But in reality, he hasn't been seen in the public eye since COVID.
1: Mm-hmm.
0: So we actually do not know whether he has been hospitalized for some years already.
1: I see. Mm-hmm. So what is the current sentiment of the people of Hong Kong after he has passed? Do people remember him, you know, for the 85K mainly, or, you know, was he someone like people remembered on a positive note?
0: I think as his legacy grew, or as the struggles of recent chief executives, starting from Z.Y. Leung to Carrie Lam to now John Lee, to struggle to maintain any sort of popularity, has made people look back at him and remember him with a more fond perspective, I would say.
1: Mm-hmm.
0: Because that when we looked back 20 years ago, 26 years ago, Tung Chee Hwa came to power when China was not as assertive. When people still view China with a very open mindset in Hong Kong, I would say. So I would say that definitely people, when they talk about Tung Chee Hwa now, they will also remember those were the times. But as we have seen from the recent more executives from Carrie Lam, who tried to push forward the act that called for more people, and then subsequently John Lee, who oversaw most of the COVID measures and then introduced the national security law and everything, then people have realized that, oh, wow, only over 20 years, but much has changed.
1: Mm-hmm.
0: We thought Tung Chee Hwa was quite ridiculous. He was quite bad. He has anger management issues, people used to say, in the public eye. But perhaps he was already the par. And everything else after that seems quite not to to his par.
1: So not so bad after all.
0: Not too bad after all, probably.
1: Okay. All right. Well, thank you so much, Yu Gong, for your news update today. I hope you have a great day. Thank you for joining us.
0: Thank you. Thank you for having me.
2: Okay.
1: Bye.
2: Thank you so much. ครับ
0: thank you.
2: Bye-bye. Bye. ครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับก็เลยให้คุณยูกงคุยยาวๆนะวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของฮ่องกงนะครับเพราะว่าตงเจียนหวานะครับซึ่งเป็นผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนแรกนี่นะครับเสียก็ได้ถึงแก่อสัญกรรมนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับก็
1: วันอังคารที่ผ่านมาค
2: ่
1: ะ
2: ใช่นะวันอังคารที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็บอกว่าเป็นการเสียชีวิตโดยสงบนะฮะแล้วก็ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวนะครับไปดูประวัติกันนิดนึงนะครับเป็นผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนแรกนะครับหลังจากที่มีการคืนเกาะฮ่องกงจากอังกฤษนะครับไปสู่อ้อมอกของมาตุภูมินะเมื่อวันที่1มกราคมอ่ะ1กรกฎาคมออกนะฮะ1997นะครับโดยรับตำแหน่งต่อจากคริสแพทเทิร์นนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าการเกาะฮ่องกงชาวอังกฤษคนสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นการปิดฉากนะครับ150ปีแล้วก็ทำให้จีนนั้นกลายเป็น1ประเทศ2ระบบนะครับโดยที่ตัวของประวัติเขาเนี่ยนะครับเกิดที่เซี่ยงไฮ้นะครับในครอบครัวของมหาเศรษฐีการเดินเรือนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไปสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลที่อังกฤษทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลด้วยนะฮะแล้วก็เคยทำงานบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นGeneral Electric นะฮะแล้วก็ช่วยดูแลกิจการของครอบครัวด้วยนะครับ
1: นะคะเขาเนี่ยเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองเนี่ยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เขาเนี่ยเข้าร่วมคณะกรรมการจัดทำกฎหมายพื้นฐานนะคะหรือ basic law ซึ่งเป็นเบสิกสำหรับการปกคร

ครองฮ่องกงนะคะแล้วด้วยความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำระดับสูงในปักกิ่งเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยได้รับการเลือกจากรัฐบาลจีนให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคนแรกของฮ่องกงในปี1997นะคะคราวนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่เป็นดราม่าหรือเป็นประเด็นที่ทำให้

0: สูงขึ้นนะคะต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็เจอการระบาดของโรค SARS ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยนอกจากนี้เขาก็ยังเจอกับการผลักดันนโยบายที่ไม่ได้รับความนิยมหลายโครงการอยู่นะโครงการหนึ่งเนี่ยที่ยังถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นโครงการสร้างบ้านที่พักอาศัยของรัฐบาลจำนวน 85,000 ยูนิตต่อปีนะคะหรือว่าที่ชาวฮ่องกงจะรู้จักกันในชื่อ 85K นะคะรวมถึงสโลแกนขายฝันที่ถูกมองว่าหลายผลก็พอหลังจากที่ผ่านพอมีการประกาศออกมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงคนฮ่องกงก็เลยบอกว่าเอ๊ะโครงการนี้หายไปไหนนะคะมันก็เลยกลายเป็นที่มาของสโลแกนหรือว่าคำพูดเนี่ยเวลาใครพูดอะไรที่มันดูเหมือนเพ้อฝันเขาก็จะเรียกว่า85K ไป
1: ครับ
0: นะคะ
1: ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะอีมรสุมอีกครั้งนึงนะแล้วก็นำไปสู่จุดจบบทบาททางการเมืองของเขาเนี่ยคือความพยายามในการผลักดันกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติมาตรา23ในปี2003นะคะซึ่งมีมาตรการคุมเข้มในลักษณะเดียวกับกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่ใช้อยู่ในฮ่องกงในปัจจุบันนะคะซึ่งการผลักดันตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้ประชาชนกว่า 500,000 คนเนี่ยออกมาเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ
1: ่
0: นะคะก็จนกระทั่งเนี่ยทางรัฐบาลก็ต้องยอมถอนร่างกฎหมายออกแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่งในปี2005นะคะก็เป็นก่อนที่เขาจะครบวาระไปคราวนี้ลิซ่าก็ถามไปว่าความรู้สึกของประชาชนฮ่องกงตอนนี้เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคือความรู้สึกคือความทรงจำของเขาเนี่ยของชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เนี่ยจะจำภาพไหนได้บ้างนะคะคือภาพที่85Kกับมาตรา23
1: หรืออย่างไร
0: นะคะคือคุณยุยกงก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่คนนี้เนี่ยดำรงตำแหน่งมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงหลายคนที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ
1: ครับทีนี้ไปดูชีวิตครอบครัวกันบ้างนะครับสมรสแล้วก็มีบุตรธิดารวม3คนนะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยปรากฏตัวต่อสาธารณะน้อยมากเพราะด้วยเรื่องของสุขภาพนะครับครั้งล่าสุดที่มีการปรากฏตัวต่อสาธารณะก็คือครบรอบ100ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนกรกฎาคม2021นะหลังจากนั้นก็เข้ารับการผ่าตัดหัวใจนะแล้วก็ไม่ได้ออกสู่สาธารณะอีกนะจนมีข่าวนี้นะครับก็สิริรวมแล้วนะครับจนถึงการจากไปเนี่ยนะครับอายุ89ปีก็ถือว่าค่อนข้างอายุยืนเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะนะคะอ่ะก็ถือว่านะก็ต้องแสดงความเสียใจนะคะกับทางครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลในประวัติศาสตร์ของฮ่องกงค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูข่าวสารกันต่อนะคะขออนุญาตพาไปดูเรื่องของอินโดนีเซียกันนะคะไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็สร้างผลกระทบนะคะเรื่องของการสะสมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะโอ้มหาศาลมากๆเลยนะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Indonesian wildfire emission surge to world's highest นะคะก็เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะจากไฟป่าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจนะคะโดยผืนป่าแล้วก็พื้นที่อันแห้งแล้งบนเกาะบอร์เนียวนะคะและเกาะสุมาตรากำลังลุกไหม้นะคะก็ส่งผลให้ค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอินโดนีเซียแตะระดับสูงสุดในโลกณขณะนี้นะคะข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการปล่อยควันไฟป่านะคะ Fire Emissions Watch ซึ่งพัฒนาโดยบริการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิกัสของสหภาพยุโรปนะคะเขาระบุว่าปริมาณการปล่อยก๊าซจากไฟป่าในอินโดนีเซียค่ะระหว่างวันที่1ถึง7กันยายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 19.7 ล้านเมตริกตันนะคะแซงหน้ารัสเซียเรียบร้อยนะคะขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วก็คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของปริมาณการปล่อยก๊าซจากไฟป่าทั่วโลกในขณะนี้นะคะถึงแม้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นประเทศที่เกิดไฟป่าได้ง่ายเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญขั้นรุนแรงหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยค่ะได้ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดภัยแล้งอย่างหนักนะคะเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าประเทศกำลังเผชิญกับฤดูไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีโดยความเข้มข้นของการปล่อยควันไฟป่าในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะคะสูงเกิน 1,500 กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่าระดับของรัสเซียถึง10เท่านะคะแล้วก็กระจุกตัวหนาแน่นที่สุดในกาลิมันตันนะคะบนเกาะบอร์เนียวฝั่งอินโดนีเซีย

0: นะคะรวมถึงพื้นที่ทางตอนใต้แล้วก็ตะวันออกของสุมาตราด้วยค่ะความรุนแรงดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างหนักนะคะโดยที่เมืองที่ชื่อว่าพอนเทียนักนะคะในจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงถึง394ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพนะคะเนื่องจากว่าค่าดัชนีที่เกิน300เนี่ยถือว่าเป็นเข้าขั้นอันตรายแล้วทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเขาก็ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวนะคะพร้อมระบุว่ากำลังเฝ้าระวังข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะในส่วนของพื้นที่ความเสียหายนะคะตอนนี้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาก็เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วประมาณ 22,000 เฮกตาร์นะคะแต่ประเมินว่าเฉพาะในเดือนสิงหาคมเดือนเดียวเนี่ยพื้นที่ที่เผาไหม้ไปได้เนี่ยค่ะพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกประมาณ 600,000 เฮกตาร์นอกจากนี้เนี่ยข้อมูลจากดาวเทียมขององค์การนาซานะคะยังพบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง8กันยายนสูงถึง 13,443 จุดซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี2015ที่เคยเกิดวิกฤตเอลนินโญครั้งใหญ่นะคะคราวนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าตัวเลขการปล่อยก๊าซที่เห็นจากปัจจุบันเนี่ยตัวเลขตอนนี้เนี่ยอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะแล้วก็เนื่องจากนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของฤดูไฟป่าจึงมีความเสี่ยงสูงที่ไฟป่าเนี่ยอาจจะมีการปล่อยก๊าซที่จะทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะคะก็อาจจะสร้างความกังวลว่าจะซ้ำรอยวิกฤตปี2015ที่เคยสร้างหมอกควันพิษปกคลุมข้ามดินแดนนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนับแสนคนในทั้งภูมิภาคอาเซียนหรือเปล่านะคะก็ถือว่าเป็นไฟป่าที่รุนแรงมากๆปีนี้นะซูเปอร์เอลนีโญจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ปีนี้เนี่ยหลายประเทศได้รับผลกระทบเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมีเพื่อนผมจากมาเลเซียก็บอกว่าปีนี้หนักหน่วงมากนะฮะหนักหน่วงมากสำหรับไฟป่าจากอินโดนีเซียนะครับอ่ะไปดูอีกข่าวหนึ่งนะครับก็จะเป็นข่าวที่นอร์เวย์กันบ้างนะครับตอนนี้นะครับพระบรมวงศานุวงศ์และผู้นำประเทศต่างร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นะครับโดยพระราชพิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนนะครับตามเวลาท้องถิ่นณอัสนาวิหารกรุงออสโลนอร์เวย์โดยก่อนเริ่มพิธีนะครับได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอัสนาวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่ตามเฝ้าเสด็จตามเส้นทางนะครับเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ครองราชมายาวนานสำหรับประเทศไทยนะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ไปร่วมงานด้วยในฐานะของผู้แทนพระองค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวจากทางนอร์เวย์นะครับอีกข่าวนึงผมขอเก็บตกข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับหลังจากที่เราดีใจนะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยไปโอลิมปิกกันแล้วใช่ไหมครับได้แชมป์เอเชียนะเดี๋ยวเราต้องส่งใจเชียร์ทีมชายด้วยนะล่าสุดนะครับก็ชนะไชนีสไทเปในศึกเอเชีย2026นะครับเฉือนไชนีสไทเปไปได้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3กลุ่ม4ที่ฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นนะครับโดยที่คือลุ้นระทึกมาก3ต่อ2เซตนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอชนะได้นอกจากเราจะสามารถไปในรอบที่ลึกได้แล้วเนี่ยนะครับยังทำให้คะแนนสะสมโลกของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอีก 4.52 คะแนนก็เลยทำให้แรงค์ของเราเนี่ยขยับขึ้นมาครับจากเดิมก่อนแข่งเนี่ยเราอยู่ที่49ของโลกขยับมาเป็นที่47ของโลกนะฮะรู้สึกว่าวอลเลย์ของไทยนี่ทำผลงานดีทั้งชายทั้งหญิงเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยแล้วเดี๋ยวก็จะต้องส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่ไอจีที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะกำลังจะใกล้เปิดฉากแล้วครับ
0: นะคะก็ต้องส่งกำลังใจไปนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วง7นาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN